0: ครับซึ่งล้อไปกับชื่องานเพื่อจะเชิดชูอดีตตำนานทีมชาติไทยนะครับที่ใส่เบอร์เลข10นะครับซึ่งคงนึกถึงใครไม่ได้นอกจากโค้ชแบนนะครับทศวรรณศรีปานแล้วก็ธีรศิลป์แดงดานะครับซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์เบอร์10ของทีมชาติไทยซึ่งได้รับเกียรติจากทั้ง2ท่านมาร่วมงานในครั้งนี้ครับแล้วก็มีร้านค้าเสื้อบอลวินเทจจากทั่วประเทศมาร่วมออกงานแล้วก็โชว์เสื้อที่หายากจากทั่วทุกมุมโลกเลยว่าได้ในงานครั้งนี้ครับ
1: แน่นอนนะครับภายในงานเนี่ยก็ยังมีการตั้งร้านจำหน่ายเสื้อฟุตบอลไทยแล้วก็ฟุตบอลต่างประเทศราคาเนี่ยก็ตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหมื่นแน่นอนครับได้รับความสนใจจากนักสะสมเสื้อฟุตบอลจากทั่วประเทศซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมกีฬาที่มีเงินหมุนเวียนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับโอ้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าหลายๆคนมองว่านี่ไม่ใช่แค่เสื้อผ้ามันคือความทรงจำ
2: ครับ
1: โดยเฉพาะในวัยเด็กนะครับถ้าโค้ชแบนเนี่ยก็คือยุคดิมทีมแน่นอนนะตอนนั้นมีความสุขนะฮะได้อาเซียนนะฮะได้ที่4เอเชียนเกมมีหวังไปบอลโลกแล้วก็หวังว่ายุคนี้นะจะเป็นแบบนั้นบ้าง
2: ครับก็ไปอุดหนุนกันเพราะว่าราคาก็เริ่มต้นหลักร้อยเท่านั้นนะครับ
3: ครับผมหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS นะครับเดี๋ยวไปคุยข่าวออนไลน์กันต่อกับรายการไม่ตกข่าวนะครับส่งท้ายรายการวันนี้พาคุณผู้ชมไปที่อ่าวเกือกนะครับอยู่บริเวณเกาะที่8หรือว่าเกาะสิมิลันที่จังหวัดพังงาล่าสุดครับได้รับการจัดอันดับให้เป็นชายหาดที่ดีที่สุดอันดับ10ของโลกประจำปี2026ด้วยนะครับช่วงนี้เรา4คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: จเป็นเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
1: ก็ลดค่าของชีพ
2: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
3: รับฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช้
4: Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันพฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
5: เสด็จแม่ทรงวางพระทัยเถอะลูกจะสั่งให้คนนำราชองค์การไปที่ศาลไคฟงเพื่ออภัยโทษให้กับเฉินซื่อเมย
6: ไทเฮาได้ทำให้เจ้าลำบากใจหรือเปล่า
7: ขอแต่ท้าวเป่าอนุญาตให้เสียงเหรียญพาลูกกลับบ้านเถอะแม้แต่ฮ่องเต้กับไทเฮาก็เข้ามายุ่งกับเรื่องนี้ได้โลกใบนี้นั้นน่ะมันมีความยุติธรรมอยู่ที่ไหนกันเหรอฮ่องเต้เป็นฟ้าเหนือหัวของประชาชนจากนี้ไปเสียงเหรียญจะไม่เชื่อความยุติธรรมอีกแล้ว
8: เป่าบุญจินมือปราบคอร์รัปชันวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.วันศุกร์ที่8พฤษภาคมเสนอเป็นตอนจบทางไทย PBS กฎหมายเลข3
9: สัมผัสทุกช่วงเวลาให้พิเศษกว่าที่เคยท่องโลกกว้าง 4-6 พฤษภาคมเปิดมุมใหม่กับบทสนทนาสุดน่ารักของเหล่าสัตว์โลกสนทนาประสาสัตว์7พฤษภาคมจากความยุ่งเหยิงสู่บ้านในฝันที่เป็นไปได้จริงปฏิบัติการจัดระเบียบบ้านในฝัน8พฤษภาคมปั่นบนเส้นทางธรรมชาติที่จะพาคุณหลงไหลไปกับสายน้ำแห่งหุบเขาคิโซะนักปั่นตะลุยญี่ปุ่นเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณปวีณาฟักทองครับ
0: รวมตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะคะทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะตอนนี้น่าจะเห็นความพยายามในการขับเคลื่อนการทำงานของ

0: รัฐบาลและในหลายๆเรื่องแต่ว่าอาจจะยังมีเสียงท้วงติงวิพากษ์วิจารณ์แสดงความไม่เห็นด้วยเพราะว่ากังวลเรื่องของการเดินหน้าถ้าขับเคลื่อนแรงเกินไปมันอาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นโครงการแลนด์บริดจ์ที่ตอนนี้รัฐบาลหยิบยกกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เตรียมที่จะลงพื้นที่ในวันที่8พฤษภาคมนี้โดยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก่อนที่จะมาเสนอกับครม.ว่าหลังจากนี้จะเดินหน้าอย่างไรแล้วก็จะพาครม.ไปสัญจรรับฟังความคิดเห็นอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่รัฐบาลก็ล่ำๆว่าจะมีการออกพรก.กู้เงินก่อนหน้านี้อาจจะ500,000 ล้านบาททางธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าสัก300,000 ล้านไหมอันนี้น่าจะไม่กระทบกับเพดานหนี้เท่าไหร่แต่ก็สามารถที่จะทำงานได้ล่าสุดในส่วนของรัฐบาลเองตอนนี้มีความชัดเจนมากขึ้นหลังจากที่นายกบอกว่าวันนี้ล่ะค่ะครม.จะมีการพิจารณา400,000 ล้านบาทดังนั้นตัวเลขเนี้ยชัดเจนแล้วแต่จะเอาไปทำอะไรในโครงการอะไรบ้างหลายคนน่าจะจับตามากขึ้นด้วย
1: ครับที่ต้องพูดถึงก็คือในช่วงวันหยุดยาว4วันที่ผ่านมากระแสการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมาแรงครับคุณผู้ชมพรรคประชาชนเตรียมที่จะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนะครับวันนี้ด้วยเปิดตัวแนวนโยบายด้วยในขณะที่เมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเราได้เห็นกระแสความแรงความแกร่งของผู้ว่าคนปัจจุบันคุณชัชชาติสิทธิพันธ์พี่ประจักษ์ครับตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นตัวคนที่อยากแข่งสกหรือจะเป็นคู่แข่งของอาจารย์ชาชาติก็ดีเราอ่านปฏิกิริยาอ่านสัญญาณแล้วเนี่ยยิ่งสะท้อนให้เห็นเลยว่าผู้ว่าชาชาติคือตัวเต็งที่สำคัญมากในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ
2: ก็ยังเป็นเต็งหนึ่งอยู่นะครับสำหรับคุณชาชาติสิทธิพันธ์และเพราะความเป็นเต็งหนึ่งความที่มีผลงานที่โดดเด่นในช่วงที่ผ่านมานี่แหละก็เลยกลายเป็นหนุ่มเนื้อหอมคร
1: ับ
2: ถูกรุมจีบทั้งจากพรรคการเมืองรวมไปจนกระทั่งถึงผู้สมัครสกที่อยากจะได้คุณชัชชาติเนี่ยไปลงสมัครผู้ว่าในนามของพรรคก็ดีหรือแม้สกบางพรรคนี่ก็พยายามที่จะไปสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคุณชัชชาตินะครับมีการนำภาพถงภาพถ่ายคู่กันหรือแม้แต่ภาพที่คุณชัชชาติลงพื้นที่เอามาไว้ในป้ายสำหรับเตรียมการรณรงค์หาเสียงครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนเลยเพราะว่าตัวคุณชัชชาติก็ดีโฆษกกรุงเทพมหานครก็ดีก็ออกโรงมายืนยันว่าตัวคุณชัชชาติไม่ได้สนับสนุนใครนะครับแม้แต่สกก็ไม่ได้สนับสนุนนั่นสะท้อนให้เห็นว่าการเลือกตั้งผู้ว่าและสกวันที่28มิถุนายนครั้งนี้คนที่ไม่ได้สังกัดไม่ได้อยู่ใกล้ชิดหรือไม่สามารถที่จะถ่ายภาพคู่กับคุณชัชชาติได้สู้กันเข้มข้นแน่นอนครับเพื่อแย่งชิงตำแหน่งครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับอยากมีรูปคู่ขึ้นมาเลยตอนนี้นะครับเพราะว่ามีคนโพสต์ขึ้นมาหลายคนทีเดียวนะ อย่างน้อยๆก็ต้องมี 3-4 คนนะครับแล้วปรากฏว่าผ่านไปแค่ข้ามวันคุณชาชาติออกมาเบรกว่าไม่ได้สนับสนุนคราวนี้ละโดนวิจารณ์เลย
0: คือหลายคนก็มองว่ากระแสของคุณชาชาติที่ทำงานในช่วงที่ผ่านมาน่าจะทำให้คนที่เป็นผู้สมัครสกเนี่ยได้รับอานิสงส์ไปด้วยที่ผ่านมาจริงๆก็ต้องยอมรับว่าอย่างกรุงเทพมหานครคนที่ทำหน้าที่เป็นสกอาจจะมีบทบาทกับบางพื้นที
1: ่
0: โดยเฉพาะชุมชนที่เป็นชุมชนที่อยู่กันแบบใกล้ชิดชุมชนแออัดหรือว่าคนที่เป็นบ้านไม่มีรั้วแต่หลายชุมชนหลายเขตต้องยอมรับว่าณวันนี้สกเข้าไปหาเสียงมันยากมากขึ้นเพราะบ้านมีรั้วบ้างเป็นคอนโดมิเนียมบ้างการที่จะให้คนกรุงตัดสินใจเลือกมันก็ยากขึ้นไปอีกดังนั้นเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันเพราะปลายเดือนพฤษภาคมนี้แล้วเปิดรับสมัครหลังจากนี้น่าจะเห็นหน้าค่าตาที่ชัดเจนมากขึ้นว่าใครเป็นใครหลังจากนี้นะคะ
1: ครับไปเริ่มที่วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ก่อนครับสำคัญมากครับคุณผู้ชมเราคุยเรื่องนี้กันมาข้ามสัปดาห์แล้วเรื่องของพระราชกำหนดการกู้เงิน400,000 ล้านบาทนะครับวันนี้จะนำเข้าคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเป็นคนเปิดเผยเองนะครับบอกว่าการประชุมนะครับเดี๋ยวจะเสนอเรื่องพรก.กู้เงิน400,000 ล้านรับมือผลกระทบจากวิกฤตตะวันออกกลางเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ครับจริงๆสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนักข่าวถามเหมือนกันว่าไม่ต้องเข้าที่ประชุมเศรษฐกิจเหร
0: อ
1: คุณอนุทินบอกไม่ต้องหรอกคุยกันมาเยอะแล้วเข้าครม.เลยนะครับ
0: คือผู้สื่อข่าวถามเนี่ยแหละว่าตกลงเนี่ยวันพรุ่งนี้ครม.จะพิจารณาเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องพรก.กู้เงินด้วยหรือเปล่า
1: ครับ
0: คำที่นายกรัฐมนตรีตอบจริงๆเนี่ยสั้นมากแต่ความหมายน่าจะชัดเจนนะคะเพราะนายกบอกว่าเข้าครับ ก็เราพูดแล้วทำก็คือสโลแกนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยแหละค่ะผู้สื่อข่าวก็ยังถามท้ายมาอีกหน่อยนึงบอกว่าเอ๊ะตอนนี้เห็นว่าโพอย่างล่าสุดสวนดุสิตโพเนี่ยเขามีการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองคุณอนุทินมีคะแนนนำเป็นนักการเมืองที่โดดเด่นเป็น

0: อันดับหนึ่งตัวของคุณอนุทินไม่ตอบคำถามเพียงแต่ยิ้มแล้วก็ยกมือไหว้เหนือศีรษะแล้วก็บอกว่าสาธุจากนั้นก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ในทันทีซึ่งประเด็นนี้เนี่ยน่าจะเห็นนะคะว่าการทำงานของรัฐบาลจากนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของคะแนนนิยมความชื่นชอบในตัวของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลแล้วการแก้ไขปัญหาปากท้องเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะทำให้รัฐบาลเนี่ยสามารถทำงานได้ลื่นไหลมากขึ้นอย่างไรเพราะว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลพยายามที่จะพิจารณาหาแหล่งเงินทุนทุกช่องทางนะคะทั้งเรื่องของการบริหารจัดการงบปี69ว่าจะเหลืออยู่เท่าไรงบประมาณที่ยังไม่ได้มีการเคาะยังไม่ได้ใช้จะนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างไรได้บ้างเรื่องของงบกลางเรื่องเงินสำรองจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ปรากฏว่าพอมาคำนวณดูแล้วงบประมาณน่าจะไม่เพียงพอกับการดำเนินการที่จะรับมือกับวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานและวิกฤตเศรษฐกิจรัฐบาลก็เลยเริ่มแย้มออกมาว่าจะมีการตัดสินใจออกพรกกู้เงินซึ่งจะเป็นการกู้เงินในประเทศแบบทยอยกู้เงินใช้ตามความจำเป็นในแบบเดียวกับการที่ออกพรกกู้เงินวงเงิน 1.5 ล้านล้านบาทในช่วงโควิด-19 ตอนสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะ
1: ครับ
0: สำหรับการออกพรกกู้เงิน 400 ล้านครั้งนี้รัฐบาลยืนยันนะคะว่าจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขยายเพดานหนี้สาธารณะคือตอนนี้กำหนดไว้ที่ 70% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือว่า GDP คือหลายคนมองว่าถ้าทั้งกู้เงินและขยับเพดานหนี้สาธารณะด้วยมันจะส่งผลต่อเรตติ้งและเครดิตของประเทศและอาจจะทำให้นานาประเทศที่เราไปกู้เงินมาเนี่ยคิดดอกเบี้ยเราสูงหรือเราอาจจะถูกจัดอันดับอยู่ในอันดับต่ำๆและส่งผลกระทบในระยะยาวก็ได้ทีนี้รัฐบาลก็เลยยืนยันว่าไม่มีการขยายเพดานหนี้สาธารณะอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกรอบวินัยการเงินการคลังที่กำหนดไว้ยังอยู่ที่ 66.38% ของ GDP นี่คือหนี้สาธารณะณปัจจุบันนะคะณเดือนมีนาคมปี2569แล้วก็ประมาณการ GDP จะอยู่ที่ 19.10 ล้านล้านบาทดังนั้นการกู้เงิน 400 ล้านบาทเพดานหนี้สาธารณะอาจจะใกล้แตะ 70% ของ GDP แต่ไม่เกิน 70% อย่างแน่นอนค่ะ
1: ที่ต้องไม่ลืมคือตัวเลขหนี้สาธารณะนะครับเวลาที่เราเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าหนี้สาธารณะอยู่ที่ 66.38% อะไรอย่างเนี้ยครับเมื่อสักครู่นี้คุณปวีณาบอกไปแล้วว่าหนี้สาธารณะ 66.38% ของ GDP แล้วประมาณการ GDP เนี่ย19ล้านล้านบาทโดยประมาณความหมายคืออะไรฮะความหมายคือเรามีหนี้ตัวเลขที่ผมมีเนี่ยประมาณ 12,590,000 ล้านบาท 12.59 ล้านล้านบาทนี่คือหนี้ครับถ้าเกิดว่าต้องกู้เพิ่มก็โปะยอดหนี้เข้าไปอีกนะครับโปะยอดหนี้หมายถึงเพิ่มนะเพิ่มยอดหนี้ถ้าไม่ขยายเพดานหนี้สาธารณะเข้าใจว่าตอนนี้ช่องว่างที่เหลืออยู่ประมาณ 4% เนี่ยสามารถกู้เพิ่มได้ 800,000 ล้าน
0: ค่ะ
1: ถ้ารัฐบาลจะกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านก็อาจจะเพิ่มขึ้นสัก 2% โดยประมาณแต่เขาไม่ได้หมายความว่าเมื่อออกเป็นพรก.ฉบับนี้มาแล้วจะกู้โครมเดียว 400,000 ล้านนะครับคือเขาให้อำนาจกู้ไม่เกินวงเงินก้อนนี้แต่ก็แล้วแต่แผนงานเขานะเดี๋ยวถ้าตัวครม.อนุมัติออกมาว่าโอเคละจะออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเอาตัวเลขนี้เขาจะตั้งคณะกรรมการคัดกรองโครงการครับเรื่องนี้สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็มีเนาะตอนนั้นนะครับเขาสมัยพลเอกประยุทธ์กู้2ฉบับฉบับแรก1ล้านล้านฉบับที่2 500,000 ล้านก็มีคณะกรรมการขึ้นมาคัดกรองโครงการที่หน่วยงานภาครัฐแต่ละกรมกรองเสนอเข้ามาใช้นะครับแล้วจะรวมถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยนี่เป็นโครงการที่โดนจับจ้องมากทีเดียวเพราะว่าหลายคนอยากให้หลายคนที่ว่าหมายถึงผู้สังเกตการนักวิชาการไม่ว่าจะด้านรัฐศาสตร์ด้านเศรษฐศาสตร์นะอยากให้แจกกลุ่มเปราะบางมากกว่าจะแจกทุกคนที่มีสิทธิ์เพราะในความหมายของอาจารย์นักวิชาการเหล่านั้นเขามองว่าทุกคนที่มีสิทธิ์เนี่ยบางคนในจำนวนนั้นยังดูแลตัวเองได้ในขณะที่บางคนเป็นกลุ่มเปราะบางเขากระทบมากเขาแทบจะดูแลตัวเองไม่ไหวแล้วอยากให้ช่วยแค่กลุ่มนั้นพอแล้วนำเงินไปใช้ในเรื่องที่เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในการหาเงินมาชำระหนี้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับ
0: โดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1: ครับ
0: นักวิชาการจะมองว่าถ้านำไปทุ่มกับการศึกษาการทำให้บุคลากรของเราซึ่งเป็นวัยเยาวชนเด็กๆ เนี่ยเข้าสู่ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ มันจะส่งผลในระยะยาวมากกว่าแต่การที่กู้เงินมาแล้วแจกเงินแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยมันเป็นปัญหา

0: ที่ยืดเยื้อยาวนานและการแก้ไขปัญหามันเป็นแบบเบสิกที่แจกไปแล้วก็จบกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพียงแค่ระยะสั้นหลายคนไปยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของการแจกเงินหมื่นของรัฐบาลชุดที่แล้วแจกไปก็ไม่ได้เห็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เห็นผลมากนักเพราะส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหากับคนที่ได้รับเงินไปแต่ใช้เงินได้ไม่ได้ตามโจทย์ที่รัฐบาลต้องการอย่างเช่นจริงๆต้องการให้ไปช่วยกลุ่ม SME ที่ตอนนี้สายป่านอาจจะไปไม่ถึงละหรือว่ากลุ่มผู้ประกอบการในประเทศที่จะไปช่วยให้คนผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยเนี่ยสามารถยืนต่อได้แต่ปรากฏว่าเงินที่ได้ไปเนี่ยมันไม่ตรงจุดทีนี้เวลาเราพูดถึงเรื่องของการกู้เงินคุณผู้ชมที่ติดตามในไลฟ์สดหรือว่าผู้ที่แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่จะบอกว่ากู้อีกแล้วส่วนใหญ่รัฐบาลเข้ามาพูดถึงแต่เรื่องกู้ทำไมไม่พูดถึงเรื่องหาเงินบ้างเรื่องหาเงินเนี่ยอันนี้อาจจะส่วนหนึ่งแต่เขามีการไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนมานะคะโดย IFD Poll และ Survey ค่ะคือไปสำรวจว่าณตอนนี้ประชาชนเงินตึงมือมากขนาดไหนยังสามารถที่จะหมุนเงินมีเงินเก็บอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่าคุณผู้ชมตอนนี้มีเงินเก็บเพียงพออยู่ประมาณกี่เดือนถ้าเกิดปัญหาหรือว่าเกิดเรื่องของวิกฤตอะไรขึ้นมาแบบปัจจุบันทันด่วนเราจะสามารถมีเงินสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉินได้มากน้อยขนาดไหนลองมาดูว่าไปสอดคล้องกับที่เขาไปสำรวจความคิดเห็นมาหรือเปล่านะคะทาง IFD Poll และ Survey เนี่ยเขาไปสำรวจความคิดเห็นประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปเรื่องวิกฤตปากท้องตึงร่อแร่หมดหวังกลุ่มตัวอย่าง126ขออภัยค่ะ 1,264 ตัวอย่างสำรวจตั้งแต่28เมษายนถึง1พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเขาถามบอกว่าประเด็นเศรษฐกิจครัวเรือนประชาชนเนี่ยตอนนี้กระทบมากน้อยขนาดไหนปรากฏว่าเขาบอกว่า 88.31% อยู่ในภาวะเริ่มตึงมือไปต่อไม่ไหวแล้วอันนี้คือส่วนใหญ่และใน 88.31% แบ่งออกมาบอกว่า47.07% อันนี้ยังพออยู่ได้แต่ว่าเริ่มตึงมือละส่วนอีก 32.51% แทบไปต่อไม่ไหวละต้องระวังทุกบาททุกสตางค์ 8.73% ไปต่อไม่ไหวแล้วอันนี้คือไม่ไหวเลยขณะที่ 11.69% ยังอยู่ได้ตามปกติซึ่งถือว่าคนที่ยังอยู่ได้ตามปกติเนี่ยอาจจะถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่มากนักนะคะส่วนที่เหลือก็คือตึงมือแล้วก็ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น
1: เป็นสัญญาณที่อันตรายแล้วนะครับแล้วถ้าตั้งแต่วันนี้เลยครัวเรือนไม่มีรายได้เข้ามาเลยจะอยู่ได้นานแค่ไหนกลับคำถามก็คือคุณมีเงินสำรองใช้หรือเปล่า
0: ค่ะ
1: กลุ่มแรกครับ 31.39% อยู่ได้ไม่เกิน1เดือนนะครับส่วนกลุ่มที่อยู่ได้สัก 1-3 เดือนจะมี 33.7%และกลุ่มที่อยู่ได้4-6เดือนมี 13.5% 4-6 เดือนนี่ก็เป็นเงินสำรองขั้นต่ำที่บรรดานักการเงินเขามักจะแนะนำให้เราเตรียมไว
0: ้
1: เป็นฟูกรองรับแรงกระแทกเวลาเจอวิกฤตเก็บเงินค่าใช้จ่ายไว้ให้อยู่ได้อย่างน้อย6เดือนในกรณีที่ไม่มีรายได้เข้ามาต้องอยู่ได้6เดือนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าพอไปสำรวจเข้าจริงๆเนี่ยมีแค่ 13.5% ที่ทำได้แล้วพอนำมารวมกันครับประชาชนมีสายป่านทางการเงินไม่ถึง6เดือนไม่เกิน6เดือน 78.6% เยอะมากนะ
0: เยอะมากคือตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีเหตุใดๆเกิดขึ้นเช่นเรื่องของการเลิกจ้าง
1: ครับ
0: เรื่องของวิกฤตราคาสินค้าที่มันพุ่งสูงขึ้นจนส่งผลกระทบมันอาจจะทำให้ครัวเรือนในระยะยาวเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนมีนักการเงินที่เขาบอกว่าหลายคนบอกว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าจะมาเป็นต้นทุนในการผลิตมันเริ่มขาดหลายคนบอกว่าสินค้าขาดก็ไม่เป็นไรก็ผลิตน้อยลงเท่านั้นหรือเปล่าสินค้าราคาแพงเราก็จะได้สินค้าที่แพงขึ้นจ่ายเงินออกสกระเป๋ามากขึ้นเท่านั้นหรือเปล่าจริงๆผู้ประกอบการบอกว่าถ้าไม่มีสินค้าอย่างเช่นเม็ดพลาสติกหรือว่าสินค้าต่างๆเข้ามาสำหรับผลิตการผลิตทำไม่ได้เต็มศักยภาพเหมือนที่ผ่านมาสิ่งที่ตามมาคือเขาก็ไม่สามารถจ้างคนได้เช่นเดียวกันเพราะถ้าผลิตไม่ได้อย่างเดิมการจ้างคนแบบเดิมก็เท่ากับผู้ประกอบการต้องแบกรับดังนั้นโอกาสความเสี่ยงที่มันจะมีมากขึ้นหลังจากนี้นอกจากสินค้าราคาแพงขึ้นอุปกรณ์สินค้าบริโภคอุปโภคต่างๆลดน้อยลงเรายังอาจจะต้องเสี่ยงกับการถูกเลิกจ้างโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่สายป่านไม่ได้ยาวไปจนเราผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ทั้งหมด
1: ครับถ้าประชาชนกระทบในลักษณะนี้รัฐบาลก็จะมีปัญหาเรื่องของตัวเลขภาษีที่เก็บได
0: ้
1: กระทบเป็นห่วงโซ่ครับเพราะฉะนั้นหลายคนที่เป็นนักวิชาการผู้สังเกตการณ์เลยนะ

0: แนะนำให้รัฐบาลเนี่ยถ้าจะกู้เงินกู้มาแล้วเพิ่มศักยภาพพัฒนาคนเพื่อเพิ่มอัตราการเก็บภาษีของประเทศหารายได้นะคุณผู้ชมเอาให้มันเกิดขึ้นในระยะยาวเนี่ยดีกว่าถ้าครัวเรือนต้องขาดรายได้กระทันหันนะครับส่วนใหญ่จะพึ่งตัวเองก่อนตามผลสำรวจ 38.59 รองลงมาคือพึ่งคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวเดิมก่อนแล้วค่อยกระจายไปญาติพี่น้องแล้วก็กลุ่มน้อยๆก็จะไปหาลูกหลานแต่ถ้าไม่มีรายได้เกิน3เดือนเกิน6เดือนประชาชนจะเลือกขายทรัพย์สินมากที่สุดครับเอาทรัพย์สินที่มีมาขายพยุงชีพนี่เป็นตัวเลือกที่เขาตัดสินใจมากที่สุดรองลงมาค่อยไปกู้เงินเพิ่มแล้วย้ายกลับไปอยู่กับครอบครัวเดิมหรือว่ารวมบ้านเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะครับมีการส่งสมาชิกในครัวเรือนออกไปหารายได้เพิ่มแบบนี้ก็มีหรือ 8.25% ก็น่าตกใจคือเขาก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าเขาจะทำยังไงถ้าเขาต้องไม่มีรายได้ยาวนานขนาดนั้นคุณผู้ชมดูจากสัดส่วนบนหน้าจอก็ได้นะครับ
1: แน่นอนนอกจากนี้ยังถามว่าสิ่งที่น่ากลัวนอกจากเศรษฐกิจไม่ดีขึ้นนอกจากเรื่องเงินแล้วเนี่ยคิดว่าจะส่งผลกระทบเรื่องอะไรอีกอันดับแรกเลยค่ะสุขภาพจิตแย่ลงแน่นอนความเครียดสะสมอันดับรองลงมา 16.57 ความสัมพันธ์ในครอบครัวตึงเครียดนอกจากนี้ 15.5 ตัดโอกาสหรือว่าสิ่งที่ลูกหลานควรได้ 14.25 หมดหวังกับอนาคต 13.21 ต้องเลื่อนการรักษาหรือว่าการดูแลสุขภาพของตัวเอง 5.53 ต้องลดการดูแลพ่อแม่หรือผู้สูงอายุแล้วก็ยังมีปัญหาอื่นๆตามมาอีกนะคะดังนั้นก็จะสะท้อนว่าณตอนนี้เนี่ยประชาชนอาจจะเริ่มรู้สึกว่าการจับจ่ายใช้สอยมันเริ่มตึงมือมันไม่สามารถที่จะจ่ายใช้หรือว่ามีชีวิตประจำวันได้ตามปกติต้องลดการจ่ายลงแล้วก็ประหยัดมากยิ่งขึ้นสิ่งที่รัฐบาลเขามองก็คือกู้เงินมาแล้วทำอย่างไรให้รายจ่ายของประชาชนลดลงบวกกับสามารถที่จะกล้าหยิบเงินในกระเป๋ามาจับจ่ายใช้สอยให้พ่อค้าแม่ค้าตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่กับเราในทุกๆวันนี้สามารถอยู่ได้ในอนาคต
0: เดี๋ยวรอดูที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทจะเคาะออกมาในรูปแบบไหนคือวันนี้เนี่ยคือตอนนี้หลายคนจับสัญญาณว่ารัฐบาลเอาแน่แหละ400,000 ล้านกู้เงินเนี่ยต้องมีแต่ว่าไส้ในนะครับเขาจะเอาเงินไปทำอะไรบ้างความชัดเจนมันควรจะมีมากกว่า2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเดี๋ยวรอติดตามในทุกช่วงข่าวนะครับเรามาต่อเรื่องของผู้ว่าราชการกรุงเทพคือเมื่อช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์รวมถึงเมื่อวานนี้เนี่ยวิเคราะห์กันไปเยอะแล้วคุณผู้ชมติดตามคุณปวีณาคุณอนุชาในชั่วโมงข่าวก็มีรายงานเรื่องของผลสำรวจชวนวิเคราะห์กันไปแล้วหลายคนก็เหมือนกับฮือฮามากว่าอุ๊ยในกลุ่มของฝ่ายค้านเนี่ยหัวหน้าเท้งโดนคุณอภิสิทธิ์แซงนะผลสำรวจของสวนดุสิตโพเนี่ยคุณอภิสิทธิ์กลายเป็นนักการเมืองฝ่ายค้านที่โดดเด่นนะครับแล้วในช่วงนี้เนี่ยพรรคประชาชนเองก็พยายามที่จะสู้ศึกเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพด้วยมันจะส่งผลสะเทือนกันหรือเปล่านี่เป็นการสะท้อนหรือเปล่าว่าคะแนนนิยมทางการเมืองตกลงต้องบอกก่อนว่าสวนดุสิตโพสำรวจเนี่ยมาเป็นดัชนีบทบาทเขาใช้คำว่าบทบาทนะครับไม่ใช่เรื่องของความนิยมทางการเมืองแบบนิดาโพนะซึ่งเขาจะออกรายไตรมาสโจทย์ไม่เหมือนกันแต่เอามาดูและชวนวิเคราะห์กันคุณผู้ชมครับที่ชวนคุยวันนี้เพราะวันนี้พรรคประชาชนเขาจะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในขณะที่ผลสำรวจดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนเมษายนสำรวจโดยสวนดุสิตโพผมวงเล็บไว้ว่านี่เป็นผลสำรวจของดุสิตโพครั้งแรกที่เผยแพร่ออกมาหลังจากที่รัฐบาลนี้ผ่านการถวายสัตย์ปฏิญาณผ่านการแถลงนโยบายแล้วเริ่มทำงานนะครับผลปรากฏว่าในฝั่งของรัฐบาลคุณอนุทินโดดเด่นที่สุดนี่คือนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่โดดเด่นที่สุด
1: ค่ะ
0: พูดแบบแฟร์ไม่ได้หมายถึงได้รับความนิยมมากที่สุดนะแต่โดดเด่นที่สุดมองอีกด้านนึงมันก็เหมือนได้รับความนิยมมาแหละเพราะประชาชนมองเห็นผลงานมองเห็นว่ามีความเคลื่อนไหวมีความโดดเด่นในงานนะครับคือตอนเมษาเนี่ยเมษายนนะครับได้ไป 39.07 นะครับต้องไม่ลืมนะครับว่าดัชนีการเมืองของสวนดุสิตโพเนี่ยลดลงทุกด้านนะครับคือคุณอนุทินโดดเด่นสุดในฝ่ายรัฐบาลแต่ผลการทำงานดัชนีการเมืองฝ่ายรัฐบาลก็ลดลงดัชนีการเมืองฝ่ายค้านลดลงในแต่ละด้านที่สวนดุสิตโพทำการสำรวจลดลงทุกด้านนี่คือฝ่ายรัฐบาลและภาพรวมของรัฐบาลแต่ที่คนสนใจไม่ได้อยู่ที่ฝ่ายรัฐบาลฮะคุณอนุทินได้โดดเด่นสุดของฝ่ายรัฐบาลไม่มีใครแปลกใจ
1: เพราะว่าเป็นนายกรัฐมนตรี
0: มันควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
1: คือถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นอย่างเช่นคุณยศชนันท์เมื่อสักครู่ที่อยู่อันดับ2เนี่ยขยับขึ้นมาเป็นอันดับ1เนี่ยคุณอนุทินต้องทบทวนละ
0: ถ้าเป็นอย่างนั้นวันนี้เราก็จะหัว วิเคราะห์หัวข้อนั้นอีก
1: ใช่ ก็จะเป็นในฝ่ายรัฐบาลแต่ตอนนี้ฝ่ายค้านถ้าคุณผู้ชมพูดถึงฝ่ายค้านตอนนี้นึกถึงใครหลายคนบอกว่าเอาจริงๆก็ต้องเป็นพรรคประชาชนสิเพราะพรรคประชาชนเขามีเสียงข้างมากในส่วนของฝ่ายค้านของสภาผู้แทนราษฎ
0: ร
1: แต่ปรากฏว่าคะแนนของสวนดุสิตโพที่ออกมาคะแนนนิยมหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณ

อภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะกระโดดมาเป็นอันดับ1 127.82 และคุณดูอันดับ2คุณรัชนกสีนอกคุณไอซ์23.25และคุณเท้งไปอยู่อันดับ3

0: จะมีตัวของคุณไอซ์เป็นตัวโต้อาจจะเป็นโต้การเมืองโต้ในประเด็นที่อยู่ในโซเชียลก็เลยทำให้ตัวของคุณไอซ์โดดเด่นแต่พอมาเป็นคุณอภิสิทธิ์ที่อยู่อันดับหนึ่งนำตัวของคุณเท้งเนี่ยมาหลายเปอร์เซ็นต์เลยหลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วณวันนี้ตัวคุณเท้งต้องทบทวนบทบาทของตัวเองมากขึ้นหรือเปล่า
1: อันดับ3นะคุณอภิสิทธิ์เนี่ยถูกจับจ้องตั้งแต่วันแถลงนโยบาย
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเจ้าตัวลุกขึ้นอภิปรายเป็นคนที่3ของฝั่งฝ่ายค้านแต่ว่าก็ไม่ทิ้งลายมาร์คไมโครโฟน
0: ค่ะ
1: คุณอภิสิทธิ์ตอนนี้เขาเรียกเดอะมาร์ครีเทิร์น
0: ใช
1: ่มาร์คกลับมาแล้วนะครับในขณะที่คุณรักชนกเนี่ยเล่นกับกระแสคุณหัวหน้าเท้งเนี่ยผมสังเกตว่าก่อนหน้าที่ศาลฎีกาจะพิจารณารับเรื่องคดี44ส.ส.ไว้พิจารณาแล้วให้ทำหน้าที่ต่อได้สั่งให้ทำหน้าที่ต่อเนี่ยหัวหน้าเท้งสงวนท่าทีมากก่อนหน้าที่ศาลจะมีการพิจารณาวินิจฉัยเนี่ยหัวหน้าเท้งค่อนข้างเงียบนะครับค่อนข้างเงียบเหมือนรอดูเชิงแล้วกลายเป็นว่าเราก็มีข้อสังเกตอีกคะแนนนิยมที่ใช้คำว่าตกลงก็น่าจะได้แพ้แม้กระทั่งรักชนกลูกพรรคตัวเองคะแนนนิยมที่ตกลงของตัวหัวหน้าและอาจจะรวมถึงความนิยมของพรรคการเมืองที่แม้แต่แฟนคลับเองผมเห็นหลายคนหลายกลุ่มก็เริ่มขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับซึ่งจริงๆไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรของค่ายสีส้มนะแต่พอภาพมันปรากฏออกมาแบบนี้มันจะกระทบต่อการเปิดตัวผู้สมัครนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมันจะกระทบต่อแผนการสู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่นในพื้นที่เมืองหลวงด้วยหรือเปล่านี่คือโจทย์ที่จะชวนพูดคุยกันในวันนี้นะครับคุณผู้ชมแสดงความเห็นกันเข้ามาได้นะครับคิดว่ามันจะช่วยเกื้อหนุนหรือว่ามันจะกระทบกันขนาดไหนเพราะเดี๋ยววันนี้ค่ายสีส้มจะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครแล้ว
0: ค่ะจริงๆเนี่ยเขามีชื่อของดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะคะซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการต่างประเทศก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวพยายามไปถามคือเจอหลายครั้งแหละถามเจ้าตัวยังตอบไม่ชัดเจนแต่ผู้สื่อข่าวบอกว่าสังเกตได้เลยตอนนี้พรรคประชาชนมีอีเวนท์ที่ไหนดร.โจไปปรากฏตัวที่นั่นเวลาถามยังไม่พูดบอกให้รอวันนี้วันที่5เดือน5น่าจะมีความชัดเจนเพราะกิจกรรมการเปิดตัวกำลังจะมีขึ้นที่3ย่านมิตรทาวน์นะคะแต่ถ้าเราเห็นการโหมลงของพรรคประชาชนอ่ะดิฉันมองว่าถือว่าโหมเต็มที่บิลบอร์ดใช่ไหมคะการขึ้นป้ายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและที่สำคัญเขาก็จะพยายามที่จะชูสโลแกนออกมาก่อนเรียกว่านำแนวทางการแก้ไขปัญหาเรียกกระแสก่อนที่จะเปิดตัวของบุคคลที่จะมาเป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.
1: เขาอยากได้มากๆนะครับเพราะอยากได้พื้นที่ในการโชว์ว่าค่ายสีส้มเองก็สามารถบริหารราชการแผ่นดินได้เหมือนกันความนิยมในตัวหัวหน้าพรรคเนี่ยว่ากันตรงๆมันคงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับศึกผู้ว่าเมืองหลวงหรอกครับแต่ก็น่าคิดเหมือนกันคุณผู้ชมครับเพราะในการเลือกตั้งเมื่อปี2565
0: ค่ะ
1: ตอนนั้นผู้ว่าชัชชาติลงในนามอิสระแล้วคุณวิโรจน์ลักษณาดิศรลงในนามพรรคก้าวไกลหัวหน้าพรรคก้าวไกลตอนนั้นคือคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นช่วงพีคเป็นช่วงยุคทองยุคหนึ่งของค่ายสีส้มเหมือนกันนะครับช่วงเวลานั้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยชนะเลือกตั้งได้มา32จาก33เขตที่แพ้นี่ห่างกัน4คะแนนคุณผู้ชมครับความนิยมเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาตัวคุณวิโรจน์ลักษณาดิศรเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างอยู่แล้วจากผลงานในสภาตอนนั้นมาลงแข่งผู้ว่ากรุงเทพเบียดกับอาจารย์ชัชชาติในการประชันวิสัยทัศน์เองก็ไม่ได้ด้อยกว่าอะไรเลยนะครับเบียดกันมากแต่สุดท้ายแพ้อาจารย์ชัชชาติแลนด์สไลด์ในพื้นที่กรุงเทพมันก็เลยน่าคิดว่าขนาดยุคทองยังสู้กันเหนื่อยขนาดนั้นแล้วยุคนี้ที่ความนิยมทั้งในตัวหัวหน้าพรรคทั้งในตัวพรรคอาจจะถูกตั้งคำถามจากบางกลุ่มบางฝ่ายได้รวมถึงว่าที่ผู้สมัครเอาวิพากษ์วิจารณ์กันแบบตามตรงคนอาจจะไม่ได้รู้สึกคุ้นเคยกับดร.โจมากเท่าที่คนในยุคสมัยนั้นคุ้นเคยกับคุณวิโรจน์ลักษณาดิศร
0: ใช่ตอนแรกหลายคนก็มองว่าคุณวิโรจน์หรือเปล่าที่จะมาเป็นตัวเต็งในการเป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.
1: อ๋อเอาอีกใช่ไหม
0: ใช่ตอนแรกก็ยังมองแบบนั้นเพราะตัวของคุณวิโรจน์ถือว่ามีบทบาทโดดเด่นที่สำคัญในส่วนของพรรคประชาชนแต่ว่าอย่างที่คุณบอกว่าณวันนี้นะกระแสของพรรคประชาชนอาจจะไม่ได้ขึ้นสูงเหมือนกับช่วงการเลือกตั้งเมื่อปี62
1: ครับ
0: ณวันนี้หลายคนเลยจับตาเพราะดิฉันเคยคุยกับนักวิชาการอย่างอาจารย์สติตรธนานตินิติโชตเนี่ยท่านเคยบอกเลยว่าคนกรุงเทพมักเลือกจากกระแสสังเกตจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาตอนนั้นกระแสของพรรคประชาชนครั้งนี้อาจจะไม่ดีมากแต่สำหรับคนกรุงเทพถือว่าเป็นกระแสที่รับได้และอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังนั้นกระแสจึงเป็นส่วนที่สำคัญกับการเลือกตั้งครั้งนี้มากๆแต่อย่าลืมว่ามีอาจารย์ชัชชาติอยู่เคียงคู่กับการเลือกตั้งด้วยนะ
1: นี่คือตัวเต็ง
0: ค่ะ
1: นี่คือตัวเต็งมากๆในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิเคราะห์กันต่อครับพี่ประจักษ์ครับพูดถึง

0: ผู้ว่าชัดชาติผ่านมาแล้ว4ปียังเป็นเต็งหนึ่งอยู่นี่สะท้อนการทำงานที่ไม่ธรรมดาในช่วงที่ผ่านมานะครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ผู้คนโดยทั่วไปนะประจักษ์ได้214ข้อที่คุณชัดชาติใช้ในการหาเสียงในการเลือกตั้งเมื่อปี65ที่ผ่านมาก็โดยส่วนใหญ่ก็ประสบผลสำเร็จนะฮะและที่สำคัญสไตล์ของคุณชัดชาติจะเป็นเอกลักษณ์ที่คนอื่นไม่เหมือนนะเป็นคนที่วิ่งไปทำงานวิ่งไปตรวจงานนะเพราะฉะนั้นคะแนนนิยมของคุณชาติชาติเนี่ยชัดเจนมากนะครับนิดาโพทำผลสำรวจออกมานี่สอบผ่านเกือบทุกด้านเลยนะครับขณะที่ของพรรคค่ายสีส้มเนี่ยครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะมีการเอาดร.โจเนี่ยจากบัญชีรายชื่อมาลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครแต่ถ้าเทียบชั้นเทียบกับสิ่งที่มีแนวโน้มความเป็นไปได้เนี่ยก็เป็นประเด็นคำถามอยู่นะครับว่าจะสู้ได้แค่ไหนอย่างไรนี่ยังไม่นับรวมพรรคประชาธิปัตย์ครับอย่างที่ทราบกันมิสเตอร์ไมโครโฟนตอนนี้กำลังคะแนนบทบาทกำลังขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์เขาประกาศแล้วยังไงเขาส่งผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครแน่นอนนะครับ
0: ครับ
1: เรากำลังนับถอยหลังนะครับเข้าสู่ศึกใหญ่นะครับสำหรับการเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกครับวันที่28มิถุนายน2569ที่จะถึงนี้แหละก็คือวันเลือกตั้งนะครับนับจากนี้ไปให้จับตาดูให้ดีครับความเคลื่อนไหวการเปิดตัวการเปิดนโยบายจะออกมาแบบถี่ยิบเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในช่วงจังหวะเวลาที่หลายพรรคการเมืองก็อยู่ในระหว่างการเตรียมเปิดตัวเตรียมเปิดนโยบายครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับบางพรรคการเมืองน่าจะไม่เอาครับอย่างเช่นพรรคภูมิใจไทยแต่ถ้าเป็นพรรคประชาชนครับค่ายสีส้มนี่วันนี้ครับเดี๋ยวจะมีการเปิดตัวดร.โจครับในช่วงเวลา 17:00 นที่3ย่านมิตรทาวน์ซึ่งเป็นสถานที่ที่ดูเหมือนจะถูกฉลกกับทางพรรคประชาชนอย่างยิ่งเลยแต่ห้ามมองข้ามพรรคประชาธิปัตย์โดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าบทบาทของคุณอภิสิทธิ์จากการสำรวจของสวนดุสิตโพนะครับมีบทบาทที่โดดเด่นอย่างยิ่งนะครับและกำลังถูกจับตาในฐานะมิสเตอร์ไมโครโฟนอย่าลืมนะครับว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครครั้งที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าคะแนนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็คู่ขี้สูสีกับทางพรรคประชาชนนะครับตัวของคุณชัดชาตินะครับซึ่งก็ถือได้ว่ามีความโดดเด่นครั้งที่แล้วเนี่ยมีคนกรุงเทพมหานคร 1,400,000 คนครับทำลายสถิติสร้างประวัติศาสตร์ไปเลือกคุณชัดชาติมาเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครด้วยนโยบาย214ข้อซอยยิบเลยครับถือได้ว่าเป็นนโยบายที่ไม่เคยมีผู้ว่าคนไหนเนี่ยหยิบยกนโยบายเหล่านี้มาทำและในที่สุดเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องที่ทำให้ตัวของคุณชัดชาติเองนะครับกลายเป็นบุคคลที่โดดเด่นนะครับนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับณขณะนี้ถ้าไปเทียบตัวบุคคลที่ประกาศตัวเองว่าจะลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ปฏิเสธไม่ได้ครับคุณชัดชาตินั้นยังอยู่ในฐานะที่เป็นเต็งหนึ่งนะครับแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีบางช่วงครับที่เจ้าตัวอยู่ทางแทงกั๊กอยู่นะครับไม่ยอมตอบคำถามชัดเจนว่าตกลงจะลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพสมัยที่2หรือไม่แต่ถ้าดูจากแนวโน้มดูจากเสียงตอบรับของประชาชนดูจากคะแนนนิยมก็น่าจะมีความชัดเจนอยู่ในทีครับว่าคุณชาติชัดคุณชัดชาตินั้นไปต่อแน่ๆครับสารต่อนโยบายที่ตัวเองสร้างเอาไว้คราวนี้สิ่งที่เป็นภาพจำความโดดเด่นที่ผู้คนจำได้นะครับหลังจากผู้ว่าชัดชาติเนี่ยชนะเลือกตั้งแบบถล่มทลายคือการเป็นนักวิ่งที่มีระเบียบวินัยเป็นนักวิ่งที่มีสภาพร่างกายแข็งแรงบึกบึนอย่างยิ่งเลยนะครับเห็นได้ชัดนะครับตั้งแต่วิ่งไปทำงานก็เห็นครับวิ่งไปตรวจงานก็มีครับหรือแม้แต่เรื่องของการวิ่งเพื่อเป็นการรณรงค์เชิญชวนให้คนกรุงเทพมหานครออกกำลังกายครับเพราะจะเกิดมรรคผลต่อสุขภาพนะครับนอกจากนี้ภาพลักษณ์อย่างหนึ่งของคุณชัดชาติที่หลายคนยังคุ้นชินกันอยู่ก็คือการนอนกลางดินกินกลางพื้นที่ที่เกิดเหตุใหญ่ๆสำคัญสำคัญในกรุงเทพมหานครคงจะจำก็ได้ครับอาคารสตง.ครับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับมีการถล่มลงมาเมื่อปลายเดือนมีนาคม2568ผู้ว่าชัดชาติเนี่ยแทบจะกินนอนอยู่ที่นั่นครับหลายคนเห็นภาพแอบนั่งงีบหลับของผู้ว่าชัดชาติครับหรือแม้แต่เหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งก็คือเหตุการณ์ถนนสามเสนสุดตัวนะครับเป็นหลุมขนาดใหญ่บริเวณหน้าวชิระพยาบาลเมื่อวันที่24กันยายน2565ขออภัย2568คุณชัดชาติเองเนี่ยก็ครุกอยู่ในพื้นที่ครับ ไปตรวจตราไปให้กำลังใจคนทำงานอยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับประสิทธิภาพประสิทธิผลการทำหน้าที่ของผู้ว่าชัดชาติเป็นอย่างไรผลที่สะท้อนออกมาผ่านทางโพลหลายสำนักและโดยเฉพาะอย่างยิ่งของนิดาโพลที่มีการทำสำรวจเมื่อ3ปีครึ่งครับเมื่อต้นเดือนธันวาคมปี2568ผลการสำรวจออกมาอันนี้น่าทึ่งอย่างยิ่งครับน้อยคนที่จะทำได้แบบนี้ร้อยละ 46.5 บอกว่าค่อนข้างพอใจและยังมีอีกร้อยละ 31.8 ต่อว่าพอใจอย่างมากเอา2กลุ่มนี้ที่แสดงความพอใจในผลงานผู้ว่าชาติชาติมารวมกันครับ 78.4% ครับนี่ฮะขณะที่ตัวอย่างที่บอกว่าไม่พอใจเนี่ยนะครับมีเพียงแค่ 14.7แล้วก็มีอีกเพียงแค่ 6.7 เท่านั้นที่บอกว่าไม่พอใจเลยครับนี่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าตัวผู้ชัดชาตินั้นความจริงสอบผ่านทั้งนโยบายสำคัญหลายเรื่องครับตั้งแต่การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเรื่องเกี่ยวข้องกับเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะการปรับปรุงจัดระเบียบทางเท้าหาบเร่แผงลอยการแก้ไขปัญหาความสะอาดจัดการเรื่องขยะรับมือฝุ่นพิษนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงน้ำเน่าเสียทั้งหลายปรับปรุงทัศนียภาพถนนหนทางส่งเสริมการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครส่งเสริมเกมกีฬานะครับรวมไปจนกระทั่งถึงการป้องกันปัญหาอาชญากรรมครับสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันนี้เป็นผลงานที่โดดเด่นสอบผ่านทั้งหมดครับอาจจะมีเพียงแค่เรื่องของการคอร์รัปชันครับที่ตัวอย่างในผลสำรวจอยากจะเห็นความชัดเจนมากกว่านี้รวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาปากท้องของคนกรุงเทพครับที่ต้องเร่งดำเนินการให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติมากขึ้นนะครับนี่สะท้อนเห็นว่าตัวคุณชัดชาตินั้นเป็นผู้ว่าในฝันเป็นผู้ว่าที่ผู้คนนั้นต้องการครับสิ่งสำคัญที่สุดกรณีของคุณชัดชาตินั้นได้จุดพลุจุดกระแสเรื่องของการเลือกผู้ว่าโดยประชาชนในจังหวัดนั้นๆครับในหลายจังหวัดครับมีการขานรับและออกมาทวงถามเรื่องแนวทางนี้ครับนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับเรื่องการกระจายอำนาจเรื่องของการให้ประชาชนในพื้นที่ไปเลือกผู้ว่าเองแทนที่จะรับเอาผู้ว่าที่ส่งมาจากกระทรวงมหาดไทยส่งมาจากส่วนกลางครับส่งมาเสร็จไม่เข้าใจความต้องการของคนในพื้นที่ไม่รู้บริบทไม่รู้ความเด่นของจังหวัดว่าควรจะไปในทิศทางอย่างไรครับชื่อของคุณชัชชาติสิริพันธ์ปฏิเสธไม่ได้ครับนี่เป็นแบรนด์เนมที่มันขึ้นหม้อแล้วครับผู้คนนั้นให้ความสนใจให้การยอมรับจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับในช่วงที่ผ่านมาก็จะเนื้อหอมอย่างยิ่งเลยครับทั้งตัวบุคคลทั้งพรรคการเมืองวิ่งเข้าหาครับเจรจาทาบทามดึงพรรคการเมืองก็อยากจะให้ย้ายไปลงสมัครในสังกัดพรรคการเมืองครับแทนที่จะลงสมัครอิสระนะครับซึ่งในจำนวนนี้ก็รวมทั้งพรรคประชาชนนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ตัวของคุณณัฐพงษ์เลืองปัญญาวุฒินะครับหัวหน้าพรรคเนี่ยก็ยังเลี่ยงๆนะครับช่วงแรกที่จะตอบปมคำถามที่ถูกถามว่าพรรคประชาชนมีข่าวว่าไปทาบทามคุณชัดชาติให้มาลงสมัครผู้ว่าในนามของพรรคค่ายสีส้มจริงหรือเปล่าเจ้าตัวเนี่ยชี้แจงเพียงแค่ว่าไม่ได้มีดีลกันเกิดขึ้นครับนะและที่สำคัญเนี่ยบอกว่าเรื่องการพูดคุยกันเบื้องหลังหรือนอกรอบก็ดีครับไม่ว่าจะเป็นส.ส.ไม่ว่าจะเป็นส.ก.ครับทั้งในพักเดียวกันหรือต่างพักมันก็มีการพูดคุยถือเป็นเรื่องปกตินะครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นท่าทีออกมาจากพักประชาชนซึ่งถ้าเราดูจากโผล่เมื่อสักครู่นี้นะครับพักประชาชนคุณณัฐพงษ์เนี่ยก็คะแนนนิยมก็ดูจะถดถอยลงมาเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับสุดท้ายพักประชาชนก็เลือกใช้โปรวันที่5เดือน5ครับก็คือวันนี้แหละ17 นาฬิกาครับ17:00 น.นะครับจะมีการเปิดตัวดร.โจคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรครับส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อของพรรคครับลงมาเป็นผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครครับชูสโลแกนง่ายๆครับมีการขึ้นบิลบอร์ดในกรุงเทพมหานครหลายจุดแล้วนะครับกรุงเทพง่ายๆบายผู้ว่าปชน.ครับนี่ก็คือในส่วนของพรรคประชาชนก็จะเน้นการรณรงค์หาเสียงครับให้คนกรุงเทพเลือกพรรคประชาชนทั้งผู้ว่าและส.ก.นะครับนะฮะอย่างไรก็ตามคุณณัฐพงษ์เนี่ยยังไม่ไหวนะครับที่จะย้ำคำพูดเมื่อวานนี้ครับบอกว่าตัวเองก็สนับสนุนชื่นชมคุณชัดชาติครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของการทำงานนะครับปัญหาเชิงโครงสร้างอีกหลายอย่างในกรุงเทพมหานครมันต้องอาศัยการแพ็คทีมที่เข้มแข็งก็พูดง่ายๆก็คือว่า ถ้าทำงานระหว่างผู้ว่ากับสก.ของค่ายสีส้มมันจะไร้รอยต่อครับไม่ใช่เพียงแค่พรรคประชาชนครับที่สนใจนะครับตัวคุณชัชชาติพรรคเพื่อไทยซึ่งปฏิเสธไม่ได้ครับว่าได้อานิสงส์ไกลๆจากคุณชัชชาติในการเลือกสก.ครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าได้สก.ไปถึง20คนครับมากที่สุดในบรรดาผู้สมัครพรรคการเมืองหรืออิสระก็ตามทีนะครับนะฮะซึ่งแน่นอนที่สุดตอนนี้พรรคเพื่อไทยอยู่ในสภาพที่สองจิตสองใจว่าตกลงจะส่งผู้สมัครสก.ไปต่อหรือไม่หลังจากที่มีข่าวคราวว่าคนที่อยากจะเป็นเจ้าแม่กรุงเทพมหานครคนใหม่ก็ถอดใจไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ถูกปรับออกจากการเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยนะครับมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทำให้สก.ของพรรคเพื่อไทยณปัจจุบันเคว้งคว้างครับไม่รู้จะไปต่ออย่างไรครับเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่จะมีข่าวคราวว่าสก.ของพรรคเพื่อไทยบางคนครับก็ไปผูกสัมพันธ์ไปถ่ายภาพกับคุณชัชชาติรวมไปจนกระทั่งถึงมีการนำภาพกิจกรรมของผู้ว่ามาโปรโมทใช้เตรียมการนะครับสำหรับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับในส่วนของสก.บางคนของพรรคเพื่อไทยในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นข่าวคราวกันอยู่ไม่เพียงเฉพาะสก.ธรรมดาครับอดีตประธานสภากรุงเทพมหานครนะครับก็คือคุณดร.จรครับสุรจิตพงษ์สิงห์วิทยานี่ฮะตอนแรกเป็นประธานสภากรุงเทพมหานครของพรรคเพื่อไทยสุดท้ายพอเปลี่ยนตัวประธานสภาลาออกไปตั้งกลุ่มกรุงเทพที่ดีกว่า Better Bangkok ได้มีการขึ้นป้ายแนะนำตัวคู่กับคุณชัชชาติในทำนองที่บอกว่าสนับสนุนนโยบายของคุณชัชชาติและก็ยืนยันว่าตัวเองได้รับอนุญาตให้ใช้ CI ครับก็คือCorporate Identity นะครับเชื่อมโยงการทำงานกับผู้ว่าชัชชาติไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่านี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นปรากฏว่าคุณชัชชาติออกโรงมาประกาศชัดเจนครับว่ายังไม่ได้การสนับสนุนสก.คนใดเลยนะครับและก็มีการขยายผลจากโฆษกของกรุงเทพคุณเอกวรัญญูอัมรปานนะครับที่ออกมายืนยันว่าคุณชัชชาตินั้นไม่เคยประกาศสนับสนุนสก.คนใดเลยทั้งนี้ก็เพื่อยึดมั่นในแนวทางความเป็นกลางนะครับไม่ไปเลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องของการเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสก.กรุงเทพที่จะมีขึ้นเนี่ยนะครับเพียงแค่เสียงปี่เสียงกลองมาเริ่มต้นมันก็มีเรื่องราวที่เป็นสีสันเป็นเรื่องไฮไลท์เป็นเรื่องที่ชวนให้ผู้คนสนใจนะครับเกิดขึ้นแล้วนะครับนี่ยังไม่นับรวมนะครับเรื่องเสน่ห์เรื่องความขลังของคุณชัชชาติเนี่ยเป็นเรื่องที่บรรดาพรรคการเมืองแล้วก็ผู้สมัครสก.อยากจะไปขอแจมไปขอมีเอี่ยวด้วยแต่ว่าจะได้รับหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปครับ
0: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ขอบคุณค่ะตอนนี้เราน่าจะรอลุ้นกันนะคะถึงแม้ว่าหลายคนบอกว่าเห็นหน้าค่าตากันไปแล้วแต่การต่อสู้มันกำลังจะเริ่มขึ้นเท่านั้นในการเมืองพื้นที่กรุงเทพมหานครถามว่าจะเป็นไปตามเป้าได้อย่างที่ตั้งใจของพรรคประชาชนหรือเปล่ามาวิเคราะห์กันต่อเลยนะคะกับทางรองศาสตราจารย์ธนพรศรียากูลค่ะนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณอุรชัยครับคุณปวีณาครับ
2: ค่ะเห็นหน้าค่าตาว่าที่ผู้สมัครกทมตอนนี้เห็นอาจารย์ชัชชาติละที่จะมาลงหลายคนบอกว่านี่น่าจะเป็นตัวเต็งรวมถึงพี่ประจักษ์ด้วยแต่อีกหนึ่งคนที่กำลังเปิดตัววันนี้คือฝากฝั่งของพรรคประชาชนมุมมองของอาจารย์มองว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งนี้มีโอกาสมากน้อยขนาดไหนคะโดยเฉพาะกับฝากฝั่งของพรรคประชาชนนะคะ
3: ไม่มีสิฮะหนึ่งเนี่ยพรรคประชาชนเนี่ยก็มีความตั้งใจที่จะต้องแสดงฝีมือบริหารนะครับเพราะว่าชาตินี้ก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลล้านเปอร์เซ็นต์นะครับจะโชว์ฝีมือบริหารได้ก็ต้องยึดผู้ว่ากทมให้ได
2: ้
3: สองเนี่ยนะครับเราอย่าลืมนะครับทุกคนก็เข้าใจฮะไปฮือฮากับจำนวนสก.บ้างอะไรบ้างแต่อย่าลืมนะครับว่าสส.กทมนะส้มทั้งแผ่นดินนะครับแล้วตอนที่เลือกสอสอกอทอมอเนี่ยก็สอกอกลุ่มพวกนี้แหละก็ไปเป็นหัวคะแนนคู่แข่งของสีส้มนะครับแล้วเป็นยังไงฮะสอสอส้มก็กวาดเรียบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะผมจะบอกว่าส้มจะสู้ชัดชาติได้หรือไม่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวชัดชาติแข็งแกร่งขนาดไหน มันอยู่ที่ว่าสีส้มนะคิดจะสู้จริงหรือเปล่าที่ผมพูดแบบนี้นะฮะเพราะว่าผมได้สดับปรับฟังมาว่าคณะโปลิตบูโรของสีส้มอ่ะยังไม่ทันจะสมัครเลยก็ปอดแหกแล้ว คิดจะแพ้ตั้งแต่ต้นไปหวังสนามสกแล้วเทอร์เพเจอร
0: ์
3: ผมจะเรียนนะครับว่าอาจารย์ชัดชาติคู่แข็งแกร่งไม่มีใครโค่นอ่ะไม่จริงหรอกครับรถถังจิตเมืองธนยังแพ้น็อกมาแล้ว นะครับของแบบนี้เนี่ยนะครับเมื่อจะลงสนามแล้วนะครับมันสู้อย่างเดียวและโดยองค์ประกอบพื้นฐานน่ะผมไม่เห็นมีอะไรที่พรรคสีส้มจะต้องไปกลัวอะไรการชัดชาติแต่ไม่ได้ปฏิเสธว่าเป็นคู่แข่งนะครับที่แข็งแกร่งอันเนี้ยคือเราเห็นว่าผมเห็นว่าอาจารย์ชัดชาติแข็งแกร่งจริงแต่ไม่ได้แข็งแกร่งขนาดพรรคสีส้มบอโอขึ้นเวทีปุ๊บเข่าอ่อนโยนผ้าขาวแพ้เลยคือผมพูดแบบนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าคุณโจเนี่ยนะครับเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพนะครับแล้วสละเก้าอี้สอสอปาร์ตี้ลิสต์มานะครับถ้ารอบนี้ไม่ประสบความสำเร็จพูดตรงๆคุณโจก็กลับเข้าไปเป็นสอสอไม่ได้เพราะนั้นพวกด้อมส้มทั้งหลายแหล่เนี่ยพวกคุณน่ะมีแต่จะต้องออกมาเชียร์โจนะครับเพื่อให้โจชนะให้ได้ไม่ใช่ไปคิดแต่ว่าโอ้ชัดชาติแข็งแกร่งระดมใครๆก็ไปโหนไอไปโหนเยอะๆอย่างเงี้ยแหละยิ่งดีเพราะอะไรครับเพราะว่าไอคนไปโหนเนี่ยมันมีทั้งของจริงและของเทียมนะครับเผลอๆจะมีพวกสีเทาไปโหนด้วยชาติชาติก็รู้ไม่งั้นคุณชาติชาติจะถีบถอยทำไมอ่ะตอนเนี้ยนะครับประเด็นต่อมาเนี่ยผมจะเรียนว่าอาจารย์ชาติชาติเนี่ยนะครับท่านก็อาจจะเน้นแก้ปัญหาที่รากฝอยแล้วมันก็เห็นผลงานเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องดีแต่เราอย่าลืมนะครับว่าปทม.เนี่ยนะครับถ้ามันแก้ปัญหาอยู่กันแค่รากฝอยเนี่ยมันก็ไปไม่ถึงไหนเอาง่ายๆว่าอาจารย์ชัดชาติเลือกเป็นผู้ว่าต่อให้ได้3ล้านคะแนนเลยแก้กฎหมายกทม.ได้ไห
0: ม
3: แก้ไม่ได
0: ้ครับ
3: นะครับการที่จะแก้กฎหมายกทม.เพื่อคนกทม.รองรับไอ้สภาพใครเมเทนเป็นเมืองเรซิเลียนอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับมันต้องใช้พลังนะครับจากการเมืองในสภาด้วยสภานี่ผมหมายถึงสภาใหญ่นะครับ
0: ที่
3: พวกสีส้มแม้ว่าจะเป็นฝ่ายค้านแต่ก็สามารถระดมความคิดเห็นผลักดันกฎหมายใหญ่ๆออกมาได้ตั้งหลายฉบับตุลาก้าวหน้าแบบนี้นะครับสมรสเท่าเทียมแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเกิดพรบอากาศสะอาดซึ่งรัฐบาลก็โดนไล่บี้จนต้องยอมรับว่าต้องผลักดันต่อ
0: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเรื่องใหญ่ๆแบบนี้แหละครับที่ผมคิดว่าเป็นจุดแข็งของพรรคสีส้มที่จะเอามาต่อสู้กับอาจารย์ชัดชาติได้ซึ่งศักยภาพตรงนี้คุณชัดชาติไม่มีครับ
0: ครับอาจารย์ทำไมอาจารย์มองว่าทางบิ๊กเนมของค่ายสีส้มตัดใจจะไม่สู้แต่แรกอาจารย
3: ์คือผมเรียนตรงๆนะฮะ
0: คร
3: ับผมก็ตามข่าวเรื่องนี้มานานเพราะผมเนี่ยเป็นคนพูดเองว่าคนแรกที่เขาวางตัวไว้เนี่ยคืออาจารย์เดชรัตน์สุขกำเนิดนะคร
0: ับ
3: ตอนนั้นก็อาจารย์เดชรัตน์ก็โดนคำถามอย่างคุณโจนี่แหละนะฮะว่าส่งไปก็เดี๋ยวส่งไปก็แพ้เพราะนั้นหาคนที่ส่งไปแล้วดูแล้วไม่บอกทำ
0: ครับ
3: นะฮะอันเนี้ยผมก็ต้องบอกว่าโอ้ถ้าคิดจะส่งไปแล้วกลัวแพ้แต่แรกเนี่ยคุณพวกคุณก็อย่าส่งเลยมันคือมันไปต้ม FC อ่ะนะฮะเพราะนั้นถ้าส่งต้องคิดอย่างเดียวครับว่าเรามีดีพอที่จะชนะแล้วต้องชนะน็อกแล้วมันก็มีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาหลายครั้งนะครับสอสอส้มเองก็ตอนเลือกตั้งทุกคนก็เห็นฮะก็น็อกแชมป์เก่ามาโอ้โหจนยึดกรุงเทพได้จะกลัวอะไรกับผู้ว่าชัดชาติ
0: แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่สู้หรือเปล่าอาจารย์
3: ก็คือของแบบนี้นะฮะถ้าผมไม่ออกมาพูดแบบนี้ก็คงไม่สู้อ่ะผมพูดตรงๆนะครับเพราะผมเป็นคนเดียวแหละนะครับที่บอกว่าเฮ้ยคิดอย่างนี้ไม่ได้นะครับคุณคิดจะลงแข่งทางการเมืองคุณคิดไม่สู้คุณก็แพ้เด็กคุณดูพวกสีน้ำเงินนะผมเอ่ยนามก็ได้พรรคภูมิใจไทยอ่ะ
0: รอบ
3: เลือกตั้งหรือแม้กระทั่งรอบตั้งแต่เลือกสว.นั่นแหละครับจิตใจนักสู้มันต้องเป็นแบบนั้นนะครับสู้ทุกเม็ดนะครับดูทุกช่องทางที่จะชนะได้เพื่อที่จะยึดอำนาจรัฐนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เห็นผู้ต่อสู้ที่แข็งแกร่งโออย่างนี้ก็ไม่เอาแล้วลองคิดดูว่าถ้ารอบที่แล้วพรรคภูมิใจไทยไปกลัวสีส้มนะเพราะคะแนนโพลน่ะสีส้มมาที่หนึ่งทุกโพลแล้ววันนี้จะมีภูมิใจไทย190เสียงเหรอนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมก็ต้องบอกปอลิตบูโรหลายท่านแกนนำพรรคหลายท่าน FC ตัวตึงหลายๆท่านนะครับบอกว่าถ้าคิดจะทำการเมืองแล้วปอดแหกอย่ามาทำนะครับเพราะเอาเข้าจริงศักยภาพส้มเนี่ยมีเยอะกว่าที่คิด
0: ครับ
3: นะครับผมก็ ก็อยากให้นะครับดูนะครับมวยอ่ะดูทาทาเครู้อ่ะที่น็อกรถถังอ่ะก็รอบที่แล้วก็น็อกถังรถถังก็ไปน็อกเขาอ่ะ
2: อาจารย์ขา
3: สิบนาทีเองแต่รอบนี้โดนน็อกพื้นได้อ่ะนะครับ
2: ค่ะแสดงว่าปัจจัยที่อาจารย์มองเนี่ยมองว่าเรื่องของประชาชนจะเลือกหรือไม่เลือกเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งแต่อย่างน้อยมันต้องสู้จากภายในพรรคก่อนถูกต้องไหมคะแต่อาจารย์อย่าลืมนะคะถ้าอาจารย์ไปเปรียบเทียบกับรถถังอ่ะมันก็เหมือนกับทาเครุก็เหมือนกับอาจารย์ชัดชาติอะค่ะที่เขาซ้อมมาโดยตลอดแต่ว่าพรรคประชาชนเป๋ไปสักช่วงนึงมันอาจจะมีประเด็นอื่นให้สนใจก็เลยหยุดการซ้อมน้ำหนักเกินไปบ้างแบบนี้ค่ะจะสู้กันไหวไหมคะในช่วงโค้งสุดท้ายอะค่ะ
3: มันต้องเริ่มคิดก่อนฮะว่าอ้าวก็ฉันก็เคยน็อกแกได
2: ้ค่ะ
3: เพราะนั้นโอเควันนี้ฉันอาจจะมีเรื่องกวนใจแต่มันก็กลับมาตั้งโฟกัสก็มาตั้งสมาธิกับเรื่องนี
0: ้ครับ
3: นะครับคือเรื่องนั้นเนี่ยก็กระบวนการก็ว่ากันไปตอนนี้ก็ด้อมส้มทั้งหลายแหละสอสอ33คนน่ะโอ้โหอินฟราสตรัคเจอร์ดียิ่งกว่าแลนด์บริดจ์อีกนะครับไปกลัวอาจารย์ชัดชาติผมเลยเห็นแล้วผมก็งงเพราะผมก็มีเพื่อนเป็นสีส้มระดับตัวพ่อเนี่ยอยู่หลายคนทุกคนก็บอกเอ้ยดูแล้วจะสู้ยากผมก็บอกทุกคนเลยบอกโอ้ถ้าคิดอย่างนี้นะก็เตรียมเป็นฝ่ายค้านไปตลอดชีวิตยุบพรรคไปเถอะนะครับเพราะไม่งั้นคุณจะเอาอะไรเนี่ยเขาคิดว่าจะแพ้นะเดี๋ยวพอเลือกตั้งใหญ่นะคุณจะเอาอะไรไปสู้ภูมิใจไทยมันแพ้มันคิดอย่างนี้ไม่ได้ไง
0: อาจารย์สมมุติว่า
3: ที่โครงสร้างพื้นฐานดีนะคร
0: ับ สมมติว่าวันนี้เขาเปิดตัวดร.โจแล้วเขาประกาศเลยว่าเขาไม่คิดจะแพ้เลยเขากะเอาชนะให้เต็มที่อาจารย์มองว่าถ้าเขาจะเอาชนะให้เต็มที่เนี่ยปัจจัยอะไรหรือการออกแบบนโยบายแบบไหนที่จะเป็นท่าไม้ตายของค่ายสีส้ม
3: ผมเรียนตรงๆนะฮะถ้าอยากให้กรุงเทพเนี่ยมันดีกว่าเดิมหรือมันง่ายกว่าเดิมก็อย่าเลือกชัดชาติผมพูดแค่นี้เพราะคนอย่างอาจารย์ชัดชาติเนี่ยแกไปได้ไกลสุดก็คือเส้นเลือดฝอยแต่กทมเนี่ยปัญหามันใหญ่กว่าเส้นเลือดฝอยทุกคนก็รู้นะครับเอาง่ายๆเนี่ยครับไอ้ปัญหา PM 2.5 เนี่ยผมถามง่ายๆว่าอำนาจที่กทมจัดการได้เนี่ยมีกี่เรื่องไม่มีเลยแม้แต่เรื่องเดียวนะครับจะตั้งด่านจับรถควันดำยังเป็นอำนาจกรมขนส่งทางบกเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับโครงสร้างกทมมันจะเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมเรื่องสมาชิกสภาเขตนะครับซึ่งมันหายไปนะฮะทั้งที่ระดับเขตนะครับเป็นตัวจักสำคัญของการมีส่วนร่วมประชาชนในการเมืองท้องถิ่นอาจารย์ชาติชาติไม่เคยมีไอเดียเรื่องสภาเขตเลยถึงมีไอเดียก็ไม่มีปัญญาจะแก้กฎหมายเพราะแกไม่มีส.ส.อยู่ในสภา
0: ครับ
3: ขณะที่ส้มเนี่ยมีหมดไปเป็นสิ่งที่ผมพูดง่ายๆว่าเส้นเลือดฝอยส้มก็ทำได้อาจารย์ชัดชาติก็ทำได้แต่เส้นเลือดใหญ่อาจารย์ชัดชาติทำไม่ได้แต่ส้มทำได
2: ้
3: ก็วัดใจคนกทมเลยฮะจะอยู่กับการวิ่งตอนเช้าและเต้นแอโรบิกกับสวนลุมเป็นไวรัลกันแค่นี้ก็เลือกอาจารย์ชัดชาติแต่ถ้าคิดว่ากทมเราจะต้องเสี่ยงกับเฮ้ยเดี๋ยวน้ำอุณหภูมิโลกสูงอีก 5-60 ปีน้ำท่วมจากน้ำหนุนจากทะเลมันจะมาท่วมเราระบบป้องกันน้ำท่วมเนี่ยเราจะไปแจมกับเราจะไปดึงจากกรมชลประทานยังไงอะไรยังไงเนี่ยผมว่าเลือกอาจารย์ชัดชาติเนี่ยกทมก็เตรียมย้ายเมืองหลวงอย่างเดียวเตรียมจมน้ำ
2: อาจารย์ค่ะแล้ว
3: เพราะนั้นมันคิดไม่ได้มันต้องคิดใหญ่ฮะ
0: ครับ
2: ประชาธิปัตย์อยู่ในสมการของอาจารย์บ้างไหมคะเพราะว่าเขาก็บอกว่ามีตัวบุคคลแล้วแล้วก็เตรียมที่จะสู้ศึกในพื้นที่กทมเหมือนกันที่ผ่านมาประชาธิปัตย์ก็เคยได้ใจชาวกทมไปในอดีตเยอะมากพอสมควรนะคะ
3: ถูกครับจริงๆแล้วเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าลงมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวตัดแต้มอาจารย์ชัดชาติที่ดีนะครับเพราะประชาธิปัตย์ก็เป็นพรรคแนวอนุรักษ์นิยมอาจารย์ชัดชาติก็แนวอนุรักษ์นิยมอยู่แล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ผู้ว่ากทมของประชาธิปัตย์เนี่ยจะเป็นคุณอภิรักษ์อาจารย์สุขุมพันธ์หรือใครต่อใครเนี่ยก็ไม่มีบิ๊กโปรเจกต์อะไรในเชิงโครงสร้างของกทมเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นถ้าประชาธิปัตย์ลงเนี่ยนะครับอาจารย์ชัดชาตินั่นแหละจะได้รับผลกระทบมากกว่านะครับแล้วผมก็เชียร์ให้ประชาธิปัตย์ลงเพราะว่าถ้าประชาธิปัตย์จะต้องการที่จะกลับมาในสนามการเมืองใหญ่ก็ต้องกลับมาเรียก FC ในกรุงเทพให้ได้เพราะนั้นอันนี้มันก็เป็นจุดหมายทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ในนามพรรคการเมืองที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะครับแล้วผมเชื่อในศักยภาพของ FC พรรคประชาธิปัตย์ เราลองคิดดูสิครับประชาธิปัตย์มี21เสียงอ่ะยังไม่กลัวชัดชาติเลยอ่ะ
0: ครับ
3: นะฮะไอสีส้มนี่โอเอฟซีบางคน

0: กรุงเทพได้มีตั้งร้อยกว่าเสียงยังไม่ทันส่งลงเลยคิดจะแพ้แล้วผมบอกโอ้โหใจมันไม่เท่ากัน
1: ครับ
0: นะครับอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับประชาธิปัตย์มี21เสียงเนี่ยคุณอภิสิทธิ์แกยังสู้เลยทั้งที่รอบนี้แกอยู่เฉยๆก็ได้แต่ทำไมแกถึงคิดอย่างนั้นล่ะนะครับคือการเมืองนะฮะตามใดที่มันยังไม่กลิ้งหมดเวลา5โมงเย็นวันที่28มิถุนายนมันไม่มีใครเป็นต่อเป็นรองหรอก
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะประชาชนเป็นคนกานะครับมีแต่ตอนนี้นะครับผมจะบอกว่าก็รถถังยังมีจุดอ่อนให้โดนน็อกได้เนี่ยนะครับอาจารย์ชัดชาติจุดอ่อนเยอะแยะไปอย่างเมื่อกี้เนี่ยพี่ประจักษ์ก็พูดเองฮะเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ตรงไปตรงมานะครับอาจารย์ชัดชาติยังตอบคำถามอะไรไม่ได้ทั้งหลายเรื่อง
1: ครับ
0: นะครับความเด็ดขาดในการจัดการทุจริตตรงนี้นะครับไม่มีเลยในรอบ4ปีนี้นะครับหรือเราอย่างที่ผมบอกไงเราอาจจะพอใจกับบุคลิกลักษณะแต่ไงฮะปัญหาคอร์รัปชันก็กัดกินกทมไปเรื่อยๆแล้วเราก็พอใจกับเรื่องจัดเต้นแอโรบิกก็จะพอใจกันแค่นี้ก็ตามสะดวกนะครับผมแค่บอกว่าคนเป็นคู่แข่งอ่ะอาจารย์ชัดชาติจุดอ่อนเยอะแยะไปโอ้โหตอนนี้ก็เปิดคางจะแย่อยู่แล้วเพราะอะไรครับเพราะใครๆก็ไปแย่งหัวแกนะครับแล้วหลายคนก็พูดตรงๆนะก็เป็นหัวคะแนนผู้สมัครสสที่แพ้ส้มอ่ะนะครับหลายๆคนก็มีสตอรี่ทางการเมืองที่มี question mark มากมาย
1: อาจารย์ชัดชาติไม่มีสกในเครือข่ายเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะในทางเบื้องหลังในทางพฤติในเนี่ยไม่มีเลยใช่ไหม
0: อ๋อไม่จริงหรอกครับไอ้ของแบบนี้นะครับมันมีทั้งปากเลี้ยงมันมีทั้งเดี๋ยวก็ไปซื้อลายหัวกันหลังเลือกตั้งเสร็จ
1: ครับ
0: ก็เหมือนกับส.ส.สภาใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วที่บอกว่าความเป็นกลางที่เป็นจริงอ่ะมันไม่มีหรอก
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าท่านไม่มีความสามารถแต่ว่าท่านจะพรีเซนต์ภาพว่าท่านเป็นกลางเนี่ยก็เรื่องของท่านก็เข้าใจกัน
1: ครับ
0: แต่ถ้าถามว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันมีไหมไอ้ความเป็นกลางทางการเมืองแท็กติกทางการเมืองในการหาพวกในสภามันไม่มีหรอกครับ
1: ครับครับเอาละครับเดี๋ยวผมรอดูพรรคประชาชนวันนี้น่าจะมีทีเด็ดถ้าเขาจะพลิกกลับมาสู้เนี่ยเขาฟังอาจารย์ธนพรก็อาจจะบอกว่าไม่ได
2: ้ฮะต้องสู้ละ
1: ต้องสู้เต็มที
0: ่ก็ถ้าอยากก็ถ้าเกิดทาเคลุนะครับเขาไม่คิดแบบผมแต่ตอนน็อกรถถัง
1: อาจารย์ที่ชอบแมตช์นี้จริงๆนะพูดถึงหลาย
0: ครั้งเพราะแมตช์แรกเนี่ยนะครับถังเราต่อยล่วงไม่ถึงนาที
1: ครับ
0: นะครับแต่เขาโอ้โหเขากลับมาแก้มือเขามาน็อกเราได้เนี่ยมันต้องคิดแบบนี้ครับ
1: โอเคครับอาจารย์วันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับรบกวนเท่านี้ก่อนครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: คุณผู้ชมบอกว่าอาจารย์เหมือนกับเชียร์พรรคประชาชนเลยคือจริงๆเนี่ยอาจารย์บอกว่าเชียร์คือให้พรรคประชาชนเนี่ยสู้ไม่ใช่ว่าพอเห็นอาจารย์ชัดชาติลงแล้วเตรียมจะถอยแล้ว
1: ครับ
2: แบบนี้ไม่ได้แต่สุดท้ายไม่ว่าอาจารย์จะพูดยังไงว่าพรรคประชาชนได้เปรียบแบบไหนอาจารย์ชัดชาติมีจุดอ่อนยังไงประชาชนคนกรุงเทพมหานครนี่แหละเป็นคนเลือกไม่ได้อยู่ที่อาจารย์ที่จะตัดสินใจแต่อาจารย์อาจจะมองว่าตอนนี้ได้ยินมาว่าพรรคประชาชนเหมือนยังแบบ
1: ยังยังกล้ากลัวยัง
2: ลงไม่เต็มที่เพราะกังวลเรื่องของอาจารย์ชัดชาติที่กระแสมาดีแต่อาจารย์ก็บอกว่าจริงๆอาจารย์ชัดชาติอาจจะแก้ไขไม่ได้เชิงระบบก็ได้นี่อาจจะเป็นโอกาสของพรรคประชาชน
1: อาจารย์บอกว่าได้ยินมานะครับซึ่งผมก็ได้ยินมาจาก FC ค่ายสีส้มแบบเหนียวแน
2: ่
1: นอีกสักท่านสองท่านน่ะประมาณเนี้ยประมาณว่าแบบอ๋อรู้วงในมานะว่าเขาก็หวาดๆอยู่เหมือนกันอะไรทำนองนี้แต่มันไม่ได้มีอะไรการันตีและคุณผู้ชมเนี่ยผมอ่านคุณผู้ชมที่คอมเมนต์มาคือถ้าไม่เชื่อแล้วมองว่าพรรคประชาชนสู้แล้วคุณจะเลือกพรรคประชาชนนั่นเป็นสิทธิ์ของท่านเดี๋ยวมองดูที่ตัวนโยบายนะครับซึ่งอาจารย์ชาติชาติเองเนี่ย4ปีที่ผ่านมาเขาบอกเขาจะเน้นเส้นเลือดฝอยเขาเป็นคนพูดนะตั้งแต่ช่วงหาเสียงเดี๋ยวเราดูว่าครั้งนี้เขาจะยังฝอยอยู่หรือเปล่าหรือเขาจะเส้นเลือดใหญ
2: ่
1: เขาจะสู้ยังไง
2: และอาจจะต้องดูทีมงานของอาจารย์ชัดชาติด้วยนะคะเดี๋ยวตามกันต่อค่ะวันนี้นะคะสำหรับทุกช่องข่าวของไทย PBS ส่วนมุมการเมืองวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ัสดียามเช้าค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้านี้วันอังคารที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันอังคารอยู่กับน้องพรีนพิชยาพรโพสง่าและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: วันใหม่วาไรตี้พื้นที่ความสุขของทุกคนนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางค่ะแฟนเพจ Facebook ไทย PBS X Live TikTok @ไทย PBS รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ด้วยค่ะเช้าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างบอกเล่าพูดคุยกับเราได้ตลอดทั้งรายการผ่านคอมเมนต์ทุกช่องทางและต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราวันนี้คุณจุฑามาสุทนวัฒนา
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือของเราเช้าวันนี้แล้วก็ทักทายคุณผู้ชมเช้าวันอังคารนะครับกลับกันมาจากหยุดยาวหรือยังคุณผู้ชมและตอนหยุดยาวม
0: ี
1: ที่ไหนฝนตกบ้าง
0: โอ้ยหลายที่เลยนะเขาบอกว่าปริมณฑลกรุงเทพก็ฝนตกนะคะบางพื้นที่มากมาในลักษณะของพายุพัดจนกิ่งไม้หักไม่ใช่ที่ไหนแถวบ้านพีนเองพี่ต๊อบ
1: แล้วบ้านพีนแถวปทุมเนี่ยแถวบ้านเราเนี่ย
0: ค
1: ือตึกมันไม่ค่อยมี
0: ใช่มันเลยไม่ค่อยมีอะไรสกัดกั้นลมไงคือบทจะมาของก็มาเลยนะฮะเมฆครึ้มๆอยู่แบบนั้นนะคะลมมาอย่างแรงนะก็จริงๆบ้านพี่เนี่ยตก2วันติดเลยนะคะสักประมาณวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ด้วยน้ำจะมีแบบกระบะน้ำที่วางไว
1: ้
0: เต็มไว้รดน้ำต้นไม้ได้อีกหลายวัน
1: โอ้สะใจนั่นคือข้อดีแต่สำหรับบางคนที่อาจจะต้องเดินทางโดยเฉพาะคนที่ทำงานในเมืองอย่างเมื่อวานเนี่ยผมก็ต้องเข้าไปทำธุระแถวสุขุมวิท26
0: เป็นยังไง
1: ฝนตกตั้งแต่ช่วงบ่าย2บ่าย3ตกหนักมากนะครับแล้วก็เห็นใจพี่ๆไรเดอร
0: ์
1: กับพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์หรือคนที่ต้องขับขี่ยามพาหนะมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาขับกันยากมากก็ต้องไปหลบอยู่ใต้สะพานกัน
0: ใช่คือบางคนก็ต้องหลบฝนก่อนเนาะเพราะอะไรบางท่านเนี่ยขนส่งสินค้าก็กลัวสินค้าจะเสียหายไหนจะอันตรายต่างๆจากถนนลื่นด้วยช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันซึ่งก็มีแนวโน้มที่ฝนจะตกต่อเนื่องนะเพราะว่าเรามีเรื่องของอุณหภูมิที่มันแปรเปลี่ยนได้รับอิทธิพลอุณหภูมิที่มันหนาวขึ้นหน่อยมาจากทางเหนือแบบนี้นะคะพอเจอกับอากาศร้อนมันก็มีโอกาสที่ฝนจะตกได้ยังไงระมัดระวังกันด้วยค่ะแต่เขาก็บอกว่ามีข้อดีอีกอย่างนึงพี่ต๊อบลดอุณหภูมิ
1: เ
0: รื่องของอากาศที่มันร้อนจัดนะคะแล้วก็ดัชนีความร้อนมันก็จะเบาลง
1: ก็ใจเย็นๆกันนะครับดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้ฝนตกอากาศเปลี่ยนรวมถึงใครที่สั่งอาหารต่างๆจากไรเดอร์ก็ใจเย็นๆบางทีติดฝนติดอะไรมันก็จะช้าหน่อยนะหาอะไรรองท้องก่อนที่จะสั่งอาหารจะได้ไม่โมโหหิวนะครับอ่ะแต่เรื่องนี้ไม่แน่ใจว่าหน้าโมโหหรือเปล่าน้องพรีนปกติเนี่ยเวลามีคนแชร์รูปเราถ้าเป็นเพื่อนเราก็จะแต่งให้หรือยังทุบให้หรือยังเข้าเหมยตู้หรือยังแล้วแชร์อ่ะส่วนมากก็จะโกรธแค่นั้นถ้าเพื่อนไม่ทุบให้แต่กรณีที่จะพูดกันวันนี้คุณผู้ชมครับใครเป็นผู้ประกอบการหรือใครเคยมีประสบการณ์ตัวเองเป็นลูกค้าถ่ายรูปเนี่ยบางทีเราถ่ายรูปเพื่อลงอินเทอร์เน็ตลงโซเชียลของเราธรรมดาแต่กลับถูกร้านเนี่ยเอาไปทำต่
0: อ
1: ไปใช้ต่อโดยที่ไม่ขออนุญาตเราแบบนี้โกรธไหม
0: คือเราเนี่ยอาจจะแชร์ไปด้วยให้เพื่อนๆเราเห็นนะแต่ว่าร้านค้าเนี่ยเอารูปของเราไปเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าของเขาเอาไปคล้ายๆกับเป็นโฆษณาซึ่งประเด็นคือไม่บอกเราด้วยอีกต่างหากถ้าเราอนุญาตเรายินยอมก็ว่าไปอย่างในลักษณะนี้มันจะผิดกฎหมายด้วยไหมนะคะเดี๋ยวติดตามกันในช่วงรู้ทันกันได้ค่ะ

0: ถ่ายและอุณาดูอาหารที่เราถ่ายนั้นน่ากินถ้าลงแบบนี้เนี่ยมีคนมาคอมเมนต์แล้วก็ชื่นใจใช่ไหมครับแต่บางทีบางกรณีคุณผู้ชมเคยเจอหรือเปล่ารูปที่เราถ่ายน้องพีนดันไปอยู่ในร้านของร้านที่เราไปกินมาแต่เขาเราก็ไม่ได้แท็กด้วยนะ
1: เห็นแล้วมันคุ้นๆนี่มันเราถ่ายไม่ใช่เหรอเนี่ย
0: เราไม่แท็กด้วยหรือบางร้านเด็ดไปกว่านั้นเอาไปเข้า AI รูปเรานะแพทเทิร์นจากรูปของวางอะไรต่างๆแต่ว่ามันเปลี่ยนไปบางอย่างพอไปท้วงไปติงกับร้านร้านบอกว่าก็ไม่เห็นเหมือนเดิมนี่ครับคุณจะมาฟ้องร้องเอาอะไร
1: เห็นอยู่เหมือนกันเลยอันเนี้ยบางคนที่เขาต้องบอกว่าเป็นนักรีวิวจริงๆอ่ะเขาทำเพื่อการค้าก็มีเหมือนกันและเขาควรจะได้ผลประโยชน์บ้างไงแต่ลักษณะเนี้ยคือเอาไปใช้แล้วก็เป็นผลประโยชน์ของตัวเองไปเลยอ่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะคะว่าในเชิงกฎหมายเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างนะคะที่ต้องควรระวังเอาไว้ด้วยต้อนรับแขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะทนายพีชพีรพัฒน์ฝอยทองโฆษกสภาทนายความสวัสดีค่ะพี่พีช
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: มาคุยกันหน่อยเรื่องของการเอาภาพเอารูปไปใช้โปรโมทเอาในแง่กฎหมายก่อนไอ้รูปที่เราถ่ายเนี่ยต๊อบถ่ายพีนถ่ายคุณผู้ชมถ่ายถ่ายเล่นๆแล้วลงโซเชียลเนี่ยลิขสิทธิ์เป็นของใครในกฎหมายมีอะไรคุ้มครองไหมครับ
2: กฎหมายก็บอกอย่างนี้ผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานนั้นน
1: ะคร
2: ับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครถ่ายคนนั้นก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ
1: ์
2: สมมติคุณพีนไปกินร้านของพี่ต๊อบพ
1: ี่
2: ต๊อบบอกเอ้ยอาหารนี้เป็นอาหารของร้านฉันเพราะฉะนั้นฉันต้องมีลิขสิทธิ์หรือเปล่าเปล่
1: า
2: เพราะฉะนั้นคือคนที่มาถ่ายเนี่ยน้องพีนเนี่ยมาถ่ายรูปอาหารในร้านพี่ต๊อบเนี่ยนะครับเขาก็มีลิขสิทธิ์ในผลงานงาน
0: รูปนั้นคือของพีน
2: ถูกต้องคร
0: ับ ตั้งแต่วันที่ถ่ายแล้วโพสต์เลย
2: ถูกต้องครับและซึ่งกฎหมายเนี่ยนะครับก็จะคุ้มครองเนี่ยนะครับไปตลอดชีวิตนะครับและก็คุ้มครองไปอีกหลังจากที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยอีก50ปีแปลว่าหลังจากตายไปแล้วเนี่ยทายาทเนี่ยยังสามารถเอาไปหาผลประโยชน์ได้ต่ออีกด้วย
0: ถ้ารูปนั้นมีมูลค่าหรือไปทำอะไรที่ได้ได
2: ้ถูกต้อง
0: ทายาทจะได้อีก
2: ถูกต้องครับมันก็เลยเป็นปัญหาว่าทำไมเนี่ยเวลาพวกร้านเนี่ยถึงอยากไปเอารูปคนนู้นคนนี้มาแล้วทำไมเจ้าของรูปถึงหวงกันเอาไว
1: ้
2: เพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยคนก็จะไม่ดูที่ชั้นถ่ายไง
0: ถูกไหมไปดูร้าน
2: เขาก็ไปดูที่ร้านแทนอ๋อรูปนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยมันไม่ได้การที่เป็นรูปของใครเนี่ยนะครับเขาก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ
1: ์
2: คนอื่นเนี่ยไม่มีสิทธิ์เอาไปใช้ได้เลย
1: เอาลองคิดดูสินักรีวิวเวอร์นะกว่าเขาจะได้มุมที่สวยกว่าเขาจะโหแสงสีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ง่ายมันจึงเป็นเหมือนทรัพย์สินทางปัญญา
2: ที
1: ่มีการสร้างประโยชน์ได้
0: มันคืองานศิลปะว่า
2: ถูกครับแต่ก็คือเป็นงานภาพถ่ายนั่นแหละนะครับพวกนี้ก็คืออยู่ในประเภทหนึ่งของลิขสิทธิ์นั่นเอง
1: ทีนี้พอเขาเอาไปใช้ลักษณะนี้ผิดกฎหมายยังไงบ้างคะ
2: ครับอันดับแรกเลยก็คือเป็นการเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับการละเมิดลิขสิทธิ์ก็คือเขาบอกว่าเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับมีสิทธิ์ที่จะใช้นะครับเผยแพร่ดัดแปลงหรือทำอะไรก็ได้เกี่ยวกับงานของตัวเองการที่บุคคลอื่นนำไปใช้เนี่ยนะครับถือเป็นการละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นนะครับอันนี้ก็มีทั้งโทษปรับโทษจำคุกกันตามกฎหมาย
1: โอ้มีแบบว่าแบ่งรับแบ่งสู้หรือว่าเป็นคดีที่ถ้าพิจารณาโทษแล้วต้องเข้าคุกเลยคะพี่พีท
2: อันนี้ปกติอย่างนี้มันมีโทษจำคุกก็จริงนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาจะจบกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมันจะเจรจาแล้วก็จ่ายค่าเสียหายไปเขาก็จะถอนไม่ดำเนินคดีที่จะให้ถึงขั้นต้องติดคุกแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะโดนแพงนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะผู้ลิขสิทธิ์เนี่ย
1: เท่าไหร่คะ
2: หลักหมื่นหลักแสนกันเป็นต้น
0: แล้วแต่คุยเหรอฮะ
2: แล้วแต่มูลค่าของงานนั้นๆนะครับเพราะบางเคสแล้วกันสมมติรูปความผมเนี่ยอันนี้มีเคสจริงนะครับเป็นศิลปินดารานะครับปรากฏว่าโดนร้านเนี่ยนะครับเอาไปใช้ไปบอกว่าเป็นพรีเซนเตอร์ร้านเขา
0: แต่เขาแค่มากินเฉย
2: ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดนฟ้องเรียกเป็นหลายแสนเพราะว่าตัวเขามีมูลค่าเยอะการที่คุณเอารูปเขาไปใช้เนี่ยเท่ากับโอ้โหทำให้คนสับสนหลงผิดคิดว่าเฮ้ยคุณไปรีวิวร้านนี้ดีนู่นนี่นั่นจริงๆคือเขาก็รีวิวให้อยู่แล้วแต่คุณไปทำแบบเนี้ยอันนี้ก็ผิดกฎหมาย
0: แล้วบางคนโอเคร้านขออนุญาตอุ้ยวันนี้พี่พีทมากินที่ร้านขออนุญาตถ่ายรูปได้ไหมฮะแต่ถ้าถ่ายไว้เก็บเฉยๆแล้วคุณพี่พีทอนุญาตได้ถ่ายแล้วอ
2: ่
0: ะการที่ร้านเอารูปไปลงอย่างเงี้ยเขามีความผิดด้วยใช่ไหมครับ
2: ต้องแยกกันนะเมื่อกี้ถ้าเป็นรูปอาหารรูปสิ่งของนะอันนั้นกฎหมายลิขสิทธิ์อย่างเดียวนะครับทีนี้พอเป็นรูปบุคคลนะครับสมมติว่ามาถ่ายรูปผมรูปน้องพีหรือรูปพี่ต๊อบนะครับขออนุญาตถ่ายเราให้ถ่ายไอ้กฎหมายเรื่องนี้มันจะไปเข้าเรื่องของ PDPA ก
1: ็
2: คือเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยการที่เราขอเพื่อไปทำอะไรเราต้องใช้ตามวัตถุประสงค์นั้นๆก็ขอไปถ่าย
0: เก็บไปดู
2: ก็เก็บไว้ดูคุณก็เก็บไว้ดูได
0: ้
2: อ
0: ัน
2: นี้ไม่ผิดนะครับแต่คุณเอาไปใช้ในการโปรโมทแบบนี้เนี่ยถือว่าไม่ตรงกับวัตถุประสงค์
0: PDPA ผิดแล้ว
2: ผิดแล้วผิด PDPA แล้วเพราะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็มีโทษตามกฎหมายอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังคือจะไปถ่ายรูปกับใครเนี่ยก็ต้องบางทีอาจจะต้องบอกว่าพี่ต๊อบโอ้โหพี่ต๊อบเป็นคนดังมากินขออนุญาตถ่ายเสร็จขอไปลงใน IG ของร้านได้มั้ยคะ
0: แล้วแต่เราว่าเราจะอนุญาตหรือไม
2: ่ถูกต้องครับ
1: ต้องแจ้งให้ละเอียดเน
0: า
1: ะ
0: แต่บางร้านเห็นเขาจะแปะฝาผนังเลย
2: เขาต้องขอไงไอ้ไม่อย่างนี้ต้องบอกอย่างนี้ด้วยครับสมมติถ้าเราเห็นร้านอยู่ในนี้เขาแปะฝาผนัง
1: ร้านเด็ดย่านนี้
2: เขามาขอถ่ายกับเราเราก็ย่อมคาดหมายได้ว่าเขาก็จะเอารูปเรา
0: ไปใช้
2: เรารู้อยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราจะไม่ให้ใช้ก็ต้องบอกเขาว่า
0: ผมไม่สะดวกนะครับ
2: ถ่ายให้ถ่ายได้นะแต่ขออนุญาตให้มาแปะตามผนังอะไรเงี้ยอันนี้ก็คุยกันได้
0: ก็คุยกัน
1: คือถ้าสมมติอนุมานได้จินตนาการได้ว่าจะต้องเอาไปแปะแน่นอนอันนี้คือถ้าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาทางคดีเนี่ยเราจะเอาอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะ
2: มันก็จะทำให้เราก็สู้ได้อย่างนี้นะบอกงี้มันยังไม่ได้บอกตัดสินว่าใครผิดใครถูกนะแต่ก็จะสู้ได้ว่าเฮ้ยก็คุณก็ทราบอยู่แล้วคุณก็มีฉันไม่ได้มีเจตนาจะผิดไม่จ
1: ะ
2: ทำผิดแต่ความจริงก่อนที่ไปถึงจุดนั้นนะครับในเรื่องของ PDPA เนี่ยโอ้คุณอย่าคิดไปฟ้องร้องกันเลยเอาขั้นตอนง่ายๆก่อนเลยปกติเจ้าของข้อมูลเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ที่จะขอให้ลบข้อมูลของเราได้เพราะนั้นเนี่ยสมมติพี่ต๊อปกินแล้วเขาไปแปะที่หน้าร้าน
0: พี่ครับพอดีรูปนั้นจมูกผมบานมากเลยพี่ถอดลงได้ไหมเดี๋ยวคนเขาจะไม่กินเอานะ
2: ถูกครับอย่างเงี้ยก็ขอให้เขาลบลงตามกฎหมายเขาก็ต้องเอาลงถ้าเขาไม่เอาลงเนี่ยเขาก็จะมีความผิดอีกเพราะนั้นอันนี้ต้องระมัดระวังพี่แต่ว่าถ้าเปลี่ยนใหม่นะสมมติว่าเขาจ้างพี่ต๊อปมารีวิวแล้วขอถ่ายไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้พี่ต๊อปจะไปเอาลงเนี่ยไม่ได้
0: แล้วเพราะเขาจ้าง
2: เพราะมันเป็นการจ้างกันเพราะนั้นมันก็ต้องดูกันว่า
0: คือจริงๆเนี่ยจับใจความนะพีนคุยกันตั้งแต่แรกเลยพี่ถ่ายรูปผมไปทำไรครับอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่เราไม่ต้องเกรงใจเราคุยกันนะครับเพราะว่าบางทีก็เข้าใจแหละเจ้าของร้านเห็นคนดังมาเขาก็อยากเอาไปถ่ายอยากไปทำนู่นทำนี่แต่ผมว่าส่วนใหญ่นะคนดังหลายๆคนก็อยากจะถ่ายเพราะรู้สึกว่าถ้าฉันไม่ดังฉันไม่มีสิทธิ์ขึ้นบอร์ดนี้นะฉันไม่คนดังฉันเลยได้ขึ้นบอร์ดตรงนี้นะอะไรเงี้ย
0: ทีนี้ถ้าเกิดเราไม่พูดถึงคนดังวันนี้ที่ประเด็นเราพูดเนี่ยเป็นคนธรรมดาบุคคลทั่วไปความผิดต่างๆที่เกิดขึ้นกำเนิดขึ้นเนี่ยมันเท่ากับพวกคนทั้งที่เขาโดนไหมฮะ
2: ต้องบอกงี้ตามกฎหมายเนี่ยเหมือนกันเพราะคนเราเนี่ยมันเท่ากันการใช้ข้อมูลของเราเนี่ยก็คือผิดเหมือนกันสิ่งที่ต่างกันก็คือในเรื่องของการเรียกร้องค่าเสียหายคือคนดังเนี่ยโอเคเขาได้เปรียบว่า
0: เขามีมูลค่า
2: เพราะนั้นการที่เอารูปเขาไปใช้เนี่ยมูลค่ามันก็ย่อมสูงกว่าคนธรรมดาเพราะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็แค่ต่างแค่นี้แต่ถามว่าผิดเหมือนกันไหมผิดเหมือนกัน
1: ค่ะแต่อย่างถ้าเป็นรูปอาหารอย่างเดียวไม่ได้มีรูปคน
2: อ
1: ันนี้ค่ะจะไม่ได้ผิด PDPA ถูกไหม
2: ก็จะเป็นเรื่องของละเมิดคนก็จะเป็นเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ
1: ์ค่ะ
2: อันนี้ก็จะอีกเรื่องนึงเลย
1: แล้วในกรณีที่เอาไปแปะฝาร้านกับเอาไปลงโซเชียลของร้านต่างกันไหมคะ
2: ก็อย่างที่บอกครับก็เป็นพิสูจน์ในเรื่องของมูลค่าความเสียหายว่าไอ้สิ่งที่ลงไปตรงนี้เนี่ยนะครับกระทบมูลค่าเขาเนี่ยอันไหนมากน้อยกว่ากันแปะฝาร้านคนดูอาจจะน้อยอาจจะไม่ได้เสียเสียชื่อเสียงเขาเยอะไม่ได้อะไรอย่างนี
1: ้
2: แต่ลงในโซเชียลมีเดียอาจจะเยอะแต่ที่บอกนะศาลบ้านเราเนี่ยนะครับท่านก็ไม่ได้มองว่าให้คนมาค้ากำไรจากการทำพวกนี
1: ้
2: ส่วนใหญ่เขาก็มองว่ามันเสียหายจริงเท่าไหร่คุณก็ต้องมาพิสูจน์คุณก็ต้องมาคุยกันเพราะนั้นเนี่ยวิธีที่ดีสุดคือ
0: คุยกันแรก
2: ต่อให้เขาละเมิดนี่คือต่างประเทศต้องบอกอย่างนี้นะคุณไปเผลอเอารูปของคนนู้นคนนี้มาใช้เนี่ยเขาไม่ได้มาถึงปุ๊บเขาฟ้องทันทีส่วนใหญ่เขาจะมีโนติสมาก่อนเอ้ย
1: อ๋อแจ้งก่อนนะ
2: คุณปลดเอารูปนี้ลงหรือถ้าคุณไม่อยากเอาลงคุณอยากใช้จ
0: ่
2: ายต
0: ัง
2: มาแค่นั้นเองก็จ่ายตังมาไม่ต้องขอก็คือมาจ่ายตังก็คือซื้อกันให้ถูกต้องอันนี้มันเป็นแบบนี้จริงๆแต่คนไทยบางทีคิดว่าโ
0: อ๊ยหยวนหยวนน่ะ
2: จะฟ้องเลยไม่คนไทยนี่ชอบฟ้อง
0: ไม่ใช่เหรอ
2: ไม่หยวนเลย
0: ไม่หยวนเลยเหรอ
1: ไม่หยวนเลยขึ้นศาลเก่งเอาใจเย็นๆก่อน
0: เวลาเยอะ
2: ชอบบอกว่าอะไรนะรับขอโทษเป็นเงินสดอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ย
0: รับไม่รับกระเช้านะคร
2: ับไม่รับกระเช้านะครับแต่จริงๆต้องบอกว่าจริงๆทุกอย่างมันคุยกันได้แล้วลิขสิทธิ์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเครื่องมือในการเอาผิดมันเรื่องทรัพย์สินปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์และหาผลประโยชน์ร่วมกันถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์นี้เราจะไม่ได้อยากเอาลิขสิทธิ์ไปขู่ว่าเฮ้ยถ้าไม่อยากติดคุกก็เอาตังมาเราต้องคุยกันใหม่ว่าเออรูปนี้ไม่มีมูลค่านะคุณเอาไปใช้ให้มันถูกต้องคุณจ่ายตังมาเถอะแล้วคุณก็ไปใช้ต่อ
0: แฟงแฟร์ทีนี้ถ้าหัวหมอน้องพีนเอาไปเข้า AI ซะเลยรูปมันสวยดีแพทเทิร์นมันได้
1: ให้เจเนเรตต่างกันไปนิดนึง
0: แล้วพอเราโดนท้วงมาอ๋อไม่เหมือนนะฮะพอดีผมอันนี้ใช้ AI ทำเห็นไหมไม่มีลายนับ AI อยู่หัวหมอแบบนี
2: ้
0: แต่ว่าคือเราจำได้ว่ารูปนี้มันเป็นแพทเทิร์นฉันถ่าย
2: อันนี้เนี่ยนะครับต้องเป็นพิสูจน์เยอะต้องบอกงี้เพราะเอาง่ายๆนะสมมุตินะน้องพินพี่ท็อปเนี่ยถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกดิน
0: สวยมาก
2: สวยมากแล้วก็ถามว่าตั้งค่ากล้องยังไงปรากฏน้องพีนเห็นแล้วแบบอ๋อพี่ท็อปตั้งค่ากล้องอย่าง
1: นี
2: ้ไปถ่ายที่มุมเดียวก
0: ันเล่นแบบกันเลย
2: ถ่ายออกมาเหมือนกันคำถามว่าผิดไห
1: ม
2: คำตอบคืออย่างเงี้ยมันไม่ผิดนะ
0: เพราะเขาทำเอง
2: เพราะเขาทำเองต่างคนต่างมีงานสร้างสรรค์เนี่ยนะครับแค่ว่าเขาได้แรงบันดาลใจในการถ่ายภาพจากมุมนี
0: ้
2: เพราะฉะนั้นเวลาเราไปที่เที่ยวจะเห็นไหมคนที่ก็จะถ่าย
0: มุมเดียวกัน
1: มุมมหาชน
2: มุมมหาชนแบบนี้เนี่ยมันไม่ผิดแต่ถ้าการที่เอารูปที่พี่ป๊อปใช้เนี่ยนะครับถ่ายมาแล้วไปเข้า AI นะครับแล้วแปลงออกมาแล้วคุณน้องพีนเอาไปใช้
1: อ
2: ันนี้ผิดนะครับเพราะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์คือเอาภาพต้นฉบับนี่นะครับ ไปทำซ้ำดัดแปลงอันนี้คือเป็นการใช้ดัดแปลงแล้วเอาไปเผยแพร่ต่อก็เป็นความผิดเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันยากคือแล้วจะพิ
0: สูจน์ยังไง
2: แค่นั้นเองแต่เรื่องนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันนะครับว่าในเรื่องของภาพนี้ใช้ AI สมมุตินะถ้าพี่ต๊อบบอกพี่ต๊อบใช้ AI อ่ะงั้นผมขอดูพร้อมแล้วก็

0: สิ่งที่
1: พี่พิมพ์หน่อย
0: พิมพ์หน่อยถ้าพี่เอารูปใส่เข้าไปแล้วบอกว่าให้ไปดัดแปลงจากรูปนี้
1: ก็
0: ผิดเลยก็โป๊ะเลย
1: อย่ามาหัวหมอนะ
2: เห็นเกิดขึ้นจริงๆแล้วนะแล้วก็สะเทือนวงการนักรีวิวแล้วก็นางแบบที่ขายโฆษณาสินค้าต่างๆเหมือนกันเพราะว่าคือกว่าเขาจะถ่ายได้สักรูปนึงอ่ะเอาไปเจเนเรตเปลี่ยนเสื้อผ้า
1: เปลี่ยนหน้าอย่างเงี้ยเอาหน้าผมไปใส่แทนคนนี้หน่อยครับแล้วออกมาเนียนเชีย
2: ค่ะนะต้องระวังกันนะเรามีสิทธิ์เขาก็มีสิทธิ์อย่าเอาเรื่องของสิทธิ์เนี่ยมากลายเป็นคดีความให้มากมายแต่ก็อย่าไปละเมิดสิทธิของคนอื่นด้วยนะคะช่วงท้ายพี่พีทมีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ชมบ้าง
0: ก็เอาง่ายๆนะครับสิ่งที่สำคัญในทางกฎหมายคือเราต้องพูดคุยกันนะครับไม่ไปละเมิดบุคคลอื่นการละเมิดคือหมายถึงว่าเอาของของบุคคลอื่นไปใช้นะไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายบุคคลภาพถ่ายอาหารภาพถ่ายสิ่งของอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับคุยกันให้ชัดเจนจะเอาไปใช้ทำอะไรก็บอกเขานะครับแค่นี้เนี่ยปัญหาก็จะไม่เกิดถ้ามันมีความชัดเจนซึ่งกันและกันครับ
2: ค่ะบางทีสื่อสารกันดีกว่าเนาะคุยกันให้เคลียร์นะคะเรื่องยากก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะโฆษกสภาทนายความพี่พีชพีรพัฒน์ฝอยทองขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับเตือนกันไปแล้วนะครับเรื่องรูปคุณผู้ชมครับมาต่อกันในเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันหน่อยสงกรานต์จบคนไม่จบอารมณ์ขึ้นคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดกันนะครับจากเรื่องที่เป็นข่าวเมื่อเช้าใครดูวันใหม่ไทยพีเอสก็เห็นการนำเสนอไปแล้วนะครับวัยรุ่นตีกันในโรงพยาบาลที่จังหวัดราชบุรีแต่วันนี้จะมาคุยเรื่องของความผิดที่เกิดขึ้นครับว่าตีกันข้างนอกจริงๆมันก็ไม่ควรอยู่แล้วกับตีกันข้างในโรงพยาบาล
2: ยิ่งหนักเลยอ่ะ
1: โทษไหนหนักกว่ากันและมีอะไรกฎหมายด้านไหนครอบคลุมและช่วยเหลืออยู่บ้างนะครับติดตามเรื่องนี้และอื่นในร้องทุกข์ลงป้ายนี้กับปู่แป้งธิดารัตน์อนันตรกิตติปู่แป้งสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะความจริงเหตุการณ์นี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นในทุกๆสถานที่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงพยาบาลค่ะรวมถึงล่าสุดโรงพยาบาลออกมาแถลงการแล้วนะคะคดีความนี้ต้องเอาผิดให้ถึงที่สุดค่ะทั้งหมดติดตามได้ในร้องทุกข์ลงป้ายนี้วันนี้ค่ะ

สวัสดีค่ะร้องทุกข์ลงป้ายนี้มาแล้วค่ะทุกใจอะไรที่พึ่งนึกถึงธิดารัตน์นะคะคุณผู้ชมคะใครมีปัญหาน้ำไม่ไหลไฟดับต้องการเตือนภัยออนไลน์หรือแม้แต่ต้องการจะแจ้งเบาะแสนะคะหมายเลขนี้ช่วยคุณได้ค่ะ027902111โทรหาเราได้เลยค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นค่ะอีกหนึ่งช่องทางคือผ่านทางช่องทาง LINE นะคะ LINE ID @ ร้องทุกข์ไทย PBS หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาสแกน QR โค้ดหน้าจอได้เลยเวลาคุณเจอปัญหาอยากให้แจ้งเรื่องเข้ามาผ่านทางช่องทาง LINE ก่อนเป็นอันดับแรกนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมคะมาดูที่ป้ายแรกกันหน่อยค่ะอย่างที่เกริ่นกันเอาไว้นะคะว่านี่คือปัญหาใหญ่ในสังคมไทยค่ะคือวัยรุ่นยกพวกตีกันถึงแม้ว่าเทศกาลสงกรานต์จะจบลงไปแล้วแต่ว่าแหมอารมณ์เนาะมันครุกุ่นคือจังหวัดราชบุรีเขาจัดงานแบบว่าทิ้งท้ายจริงๆปรากฏว่าเขาชื่อว่างานเปียกงานนี้คุณผู้ชมคะตีกันตั้งแต่ในงานปรากฏว่าคนเจ็บบางส่วนเดินทางมารักษาตัวที่โรงพยาบาลยังไม่พอเพื่อนยกพวกมาตีกันต่อด้วยค่ะโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยคุณผู้ชมนี่คือหน้าห้องฉุกเฉินดูสิคะฟัดกันแบบเหวี่ยงเลยนะคะคือคลิปเหตุการณ์กำลังเป็นกระแสในโลกโซเชียลตอนนี้เป็นภาพกลุ่มวัยรุ่นจำนวนมากเขาวิ่งไล่ตีกันอย่างชุลมุนบริเวณหน้าโรงพยาบาลค่ะจนสร้างความตกอกตกใจให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์อย่างมากเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลราชบุรีคือเหตุมันเกิดตั้งแต่3พฤษภาคมแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าโซเชียลไม่จบแชร์กันสนั่นค่ะคือไปตรวจสอบแล้วเนี่ยนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะเขาบอกว่าไปเจอเจ้าหน้าที่กำลังทำความสะอาดเลยทำความสะอาดจุดนี้เพราะอะไรบางจุดมันมีเลือดค่ะคือตีกันแล้วเลือดมันกระจายนะคะบริเวณนี้สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นล่าสุดค่ะโรงพยาบาลออกแถลงการค่ะแสดงจุดยืนว่าไม่นิ่งเฉยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้อำนวยการโรงพยาบาลลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตัวเองยืนยันว่าเหตุการณ์เกิดบริเวณด้านนอกค่ะด้านนอกแต่มันเป็นหน้าห้องฉุกเฉินแต่ไปดูแล้วเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยของโรงพยาบาลไม่มีส่วนไหนได้รับความเสียหายเนื่องจากว่าประตูห้องฉุกเฉินมันเป็นระบบเซ็นเซอร์คือยังไงมันเปิดด้านในเท่านั้นคุณผู้ชมคะกลุ่มผู้ก่อเหตุจึงไม่สามารถเข้าไปภายในได้นอกจากนี้จากการสอบถามเจ้าที่รักษาความปลอดภัยไปรู้ว่ากลุ่มวัยรุ่นเดินทางมาเป็นจำนวนมากแล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นรวดเร็วเหลือเกินก่อนที่เจ้าที่ตำรวจจะมีการเข้าระงับนะคะเบื้องต้นเนี่ยไปเจอว่าชนวนเหตุเนี่ยมันน่าจะเกิดจากมีเรื่องทะเลาะวิวาทจากงานเปียกค่ะส่งท้ายสงกรานต์ในตัวเมือง

0: ราชบุรีก่อนจะมีผู้บาดเจ็บถูกทำร้ายบางส่วนของผู้บาดเจ็บเขาถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลจากนั้นกลุ่มเพื่อนนะไม่รู้ว่าเดินทางมาให้กำลังใจหรืออย่างไรแต่ว่าทะเลาะกันต่ออีกรอบหน้าโรงพยาบาลค่ะทางโรงพยาบาลค่ะมีการเตรียมนะคะจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อให้เห็นชัดๆเลยว่าใครบ้างนะคะที่ทำผิดแบบนี้แล้วก็เตรียมดำเนินคดีทางกฎหมายค่ะโดยจะมีการประสานงานกับตำรวจค่ะขณะที่ตำรวจได้มีการเข้าพูดคุยกับทางโรงพยาบาลเตรียมจะประชุมร่วมกันเพื่อตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างละเอียดว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างเพื่อดำเนินคดีต่อนอกจากนี้ยังมีข้อมูลบางส่วนนะคะไปพบว่าวัยรุ่นที่ก่อเหตุอาจจะมาจากในพื้นที่ตำบลสามเรือนตำบลพงสวายในอำเภอเมืองราชบุรีนั่นแหละค่ะโดยงานสงกรานต์ดังกล่าวเนี่ยมีคนเข้าร่วมจำนวนมากคาดว่าภายในงานน่ะพอคนเยอะเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเนี่ยอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงนะคะคราวนี้ค่ะเรื่องนี้สังคมตั้งคำถามเหมือนกันค่ะว่าทะเลาะวิวาทไม่ได้ทะเลาะกันนอกพื้นที่แต่ว่ามาทะเลาะกันในโรงพยาบาลทำได้หรือไม่เพราะโรงพยาบาลคือสถานที่ทางราชการเรื่องนี้เราเลยต่อสายไปที่ทนายท่านนี้ค่ะพี่ทนายธนูรุ่งโรจน์เรืองฉายกับทนายความอยู่ในสายกับเรานะคะพี่ทนายชาสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณแป้งครับ
0: พี่ทนายชาคะไขข้อข้องใจให้หน่อยค่ะทะเลาะกันด้านนอกกับทะเลาะกันด้านในโรงพยาบาลความผิดเท่ากันไหมคะ
1: เนื่องจากการทำร้ายร่างกายเนี่ยครับมันไม่มีบทสาหัสเรื่องสถานที่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำร้ายร่างกายกันในพื้นที่ไหนความผิดเท่ากันครับ
0: โอ้เอาล่ะคราวนี้ก่อเหตุในสถานที่เป็นสถานพยาบาลและเป็นสถานที่ราชการสมมุติว่าถ้าหากมีคนได้รับบาดเจ็บเป็นบุคคลที่3แบบนี้โทษจะเป็นอย่างไรครับพี่ทนาย
1: คือการทำร้ายร่างกายเนี่ยไม่ว่าผู้ได้รับบาดเจ็บจะเป็นผู้กรณีก็ดีหรือเป็นบุคคลภายนอกก็ดีความผิดโทษเท่ากันครับเพราะว่าโดนผู้กรณีก็เป็นเจตนาโดยตรงถ้าไปโดนบุคคลภายนอกเขาก็เรียกเจตนาโดยพลาดก็ต้องรับโทษเท่ากันครับ
0: ค่ะพี่ทนายคะกรณีแบบนี้ค่ะที่ถามว่าโทษเท่ากันไหมระหว่างทะเลาะข้างนอกกับข้างในแบบนี้จะมีการตั้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมไหมคะเรื่องของบุกรุกสถานที่ราชการค่ะ
1: จากข้อที่จริงนะครับก็คือตีกันหน้าห้องฉุกเฉินเนา
0: ะ
1: ซ
0: ึ่
1: งบริเวณหน้าห้องฉุกเฉินมันไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ปิดกั้นไม่ให้ประชาชนทั่วไปเข้าออกได้ก็คือใครจะเดินผ่านหน้าห้องฉุกเฉินมันก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะไม่มีความผิดฐานบุกรุกครับ
0: โอ้เอาล่ะคราวนี้ถ้าหากมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือก่อนนะคะหรือเสียชีวิตในพื้นที่เกิดเหตุค่ะเรื่องราวหลังจากนี้มันควรจะเป็นแบบไหนคะพี่ทนาย
1: กรณีเนี้ยก็คือเจตนาทำร้ายร่างกายเนี่ยมันก็จะมีหลายระดับระดับแรกก็คือทำร้ายร่างกายธรรมดาต่อมาก็คือทำร้ายร่างกายสาหัสโทษก็จะหนักขึ้นโทษหนักที่สุดก็คือทำร้ายแล้วเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยอันนี้โทษจะหนักที่สุด
0: ค่ะคือโทษจะหนักขึ้นตามลำดับไปบาดเจ็บระดับหนึ่งเสียชีวิตก็ระดับหนึ่งแต่ว่าเบื้องต้นโรงพยาบาลก็ไปตรวจสอบแล้วค่ะว่าอุปกรณ์ต่างๆนะไม่ได้รับความเสียหายหรอกแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตกอกตกใจแล้วก็มีคราบเลือดบางอย่างเนี่ยเปื้อนเปื้อนบ้างคือคนตีกันนะคะคราวนี้พี่ทนายค่ะประเด็นมันอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าลักษณะของการทะเลาะกันแบบเนี้ยจากคลิปเราจะเห็นว่าคนเยอะมากหลายสิบคนตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะไปดูกล้องวงจรปิดให้ชัดเจนนะว่ามีใครบ้างแล้วไปเรียกมาทีละคนแต่ว่าระหว่างนี้ที่ตำรวจไปตรวจสอบถ้าหากคนที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะรู้สึกสำนึกผิดไปรับสารภาพไปพบตำรวจโทษจะลดหลั่นลงมาด้วยไหมคะ
1: ก็ตรงนี้การสารภาพและก็การให้ข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์กับรูปคดีนะครับตรงนี้ศาลสามารถใช้เป็นเหตุบรรเทาเหตุลดโทษได้ก็คือว่าศาลมีอำนาจที่จะลดโทษได้สูงสุดถึงกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลง
0: ค่ะพี่ทนายคะโรงพยาบาลควรมีมาตรการทางกฎหมายไหมคะเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมไม่ให้เกิดเหตุลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกค่ะ
1: โรงพยาบาลราชบุรีเขาผมดูในข่าวเขาก็ใช้เจ้าหน้าที่นิติกรไปแจ้งความร้องทุกข์แล้วนะผมมองว่ามาตรการทางกฎหมายเนี่ยเขาทำได้ค่อนข้างดีแล้วจริงๆเนี่ยเราไม่อยากจะจำกัดแค่มาตรการทางกฎหมายอาจจะต้องไปดูมาตรการในการรักษาความปลอดภัยซึ่งคงไม่ใช่เฉพาะหน้าที่ของโรงพยาบาลอย่างกรณีเนี้ยข่าวระบุชัดเจนก็คือวัยรุ่นมีเรื่องกันที่อื่นมาก่อนแล้วแล้วก็ตามมามีเรื่องกันที่ห้องฉุกเฉินจริงๆแพทเทิร์นแบบนี้ไม่ได้เกิดที่ราชบุรีเป็นที่แรกมีเกิดที่โรงพยาบาลอื่นมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าเวลาวัยรุ่นเขามีเรื่องกันที่อื่นแล้วมีการส่งไปโรงพยาบาลเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะต้องจับตาดูเป็นพิเศษแล้วว่าจะตามไปมีเรื่องกันที่โรงพยาบาลต่อไหมเพราะว่าแพทเทิร์นแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งแล้วในประเทศไทย
0: ค่ะค่ะเอาล่ะเบื้องต้น

จสอบกับทางพี่ทนายชาพี่ทนายธนูเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะเท่ากับว่าเรื่องนี้ได้ข้อสรุปแล้วนะคะทะเลาะกันนอกโรงพยาบาลในโรงพยาบาลเรื่องเหตุทะเลาะวิวาทถือว่าโทษเท่ากันแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าลักษณะของการทะเลาะไม่ควรมากๆเลยนะคะที่จะมาทะเลาะในที่โรงพยาบาลเพราะนี่คือสถานที่ราชการและเป็นจุดอ่อนไหวที่มีผู้ป่วยคนอื่น

0: ือก่อนหน้านี้มีชาวบ้านนะคะมาร้องเรียนที่ไทย PBS เรื่องจากว่ามีการสร้างโรงกลั่นน้ำมันในพื้นที่ที่จังหวัดเพชรบุรีนักข่าวเราลงพื้นที่ตามต่ออย่างต่อเนื่องล่าสุดนะคะไปพบว่ายังไม่ได้สร้างตอนนี้ค่ะยังคงต้องทำ EIA แบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะคือที่บอกว่าไม่อยากได้เนี่ยชาวบ้านบอกว่ามันมีเหตุผลนะเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นจุดอ่อนไหวทั้งสิ่งแวดล้อมจริงๆชาวบ้านอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี400คนค่ะจากทั้งหมด6ตำบลเขาร่วมรับฟังความคิดเห็นบนเวทีประชาพิจารณ์กรณีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและโรงกลั่นน้ำมันในพื้นที่ตำบลบางแก้วจัดขึ้นภายในศาลาวัดโคมนารามค่ะมีการยื่นรายชื่อคนไม่เห็นด้วยอ้างว่ามีประมาณ600รายชื่อเลยนะคะเรื่องนี้ค่ะเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าสผ.เขายืนยันนะคะเขาบอกว่าไม่คือเพื่อยืนยันจุดยืนไม่ต้องการให้อุตสาหกรรมเนี่ยขยายตัวเพิ่มเติมในพื้นที่ชาวบ้านอ้างแบบนั้นมีการยื่นหนังสือถึงสผ.เรื่องนี้ค่ะอดีตผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาตินะคะระบุว่าการขยายอุตสาหกรรมอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้เขตอนุรักษ์ถามว่าทำไมคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตรงที่เกิดข้อพิพาทกันตรงนี้มันเป็นเขตนกอพยพค่ะนี่คือสิ่งที่สำคัญและนกไม่ได้เป็นนกมาจากประเทศไทยนี่คือนกมาจากหลายๆประเทศทั่วโลกจะต้องอพยพมาที่ประเทศไทยตรงนี้และในอดีตเนี่ยเขาบอกว่านกมันเยอะกว่านี้พอเริ่มมีโรงงานหรือว่าธรรมชาติเริ่มเปลี่ยนไปมันเริ่มลดน้อยลงแต่ว่าพื้นที่ประเทศไทยตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญมันเป็นจุดที่บ่งชี้ได้ว่าธรรมชาติยังคงสมบูรณ์อยู่หากมีการสร้างธรรมชาติถูกทำลายมากกว่านี้ค่ะ
1: คือการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยทำไม่ครอบคลุมหรืออาจจะทำแบบคลุมเครืออาจจะทำโดยฝ่ายเดียวซึ่งไม่ได้มีการสำรวจโดยเฉพาะEHSAA แต่ตอนนี้เขาอ้างว่าทำ EIA ใช่ไหมมันซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคนในสังคมเพราะนั้นเหมือนข้อเรียกร้องแหละถ้าจะทำก็ต้องมี EHSAA สิ่งที่ชาวบ้านกังวลคือวันนี้ทุกอย่างเนี่ยที่โรงงานที่ทำมาเนี่ยมันมีผลกระทบเป็นตรงข้ามทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นป่าตายดินตายหอยตายสภาพแวดล้อมปากทะเลเนี่ยมันตายหมดแล้วโรงงานเนี่ยได้สัญญาอะไรกันไว้กับชุมชนคือไม่ได้ทำเลยสักอย่างเดียวเพราะนั้น
0: ว่ากันเรื่องของ EIA สรุปข้อสรุปมันเป็นยังไงแบบนี้ค่ะเลขาธิการสผ.บอกว่าโครงการยังอยู่ในขั้นตอนของการจัดทำรายงาน EIA ย้ำว่ายังอยู่ในขั้นตอนนี้อยู่นะคะยังไม่เข้าสู่การรับฟังความคิดเห็นครั้งที่2จึงยังไม่สามารถเริ่มก่อสร้างได้ภายในปีนี้โอ้ชาวบ้านฟังแบบนี้แล้วก็รู้สึกโล่งอกไปคือชาวบ้านเขาเข้าใจว่าตอนแรกบริษัทจะมีการเข้ามาก่อสร้างเลยนะคะตามที่บริษัทระบุในรายงานรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1ยืนยันว่าการพิจารณาจะเป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายทั้งหมดค่ะ
2: ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือเราต้องรับฟังความคิดเห็นพี่น้องประชาชนที่เรากำหนดไว้2ครั้งถึงว่าการรับฟังแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเสร็จทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่ามีประเด็นที่พี่น้องยังคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยเราต้องมาจัดเวทีต่างหากอีกครั้งหนึ่งอย่างน้อยต้องมาจัดเวทีต่างหากตรงกลุ่มเนี่ยเพื่อและเป็นเวทีเลยแล้วทางคณะกรรมการพิจารณาการก็จะลงมาด้วยทุกอย่างเนี่ยมันต้องทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสร็จก่อนแล้วถึงจะไปส่งให้หน่วยงานอนุญาตก็คือกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรมธุรกิจพลังงานต่างเนี่ยทำการอนุญาตก่อนถึงจะใช้ได้ฉะนั้นมันอาจจะเป็นข่าวคาดเคลื่อนหรือการพูดออกไปที่คาดเคลื่อนมันเป็นไปไม่ได้ที่รายงานยังไม่เสร็จหน่วยงานอนุญาตยังไม่อนุญาตแล้วจะประกอบกิจการได้เลยครับ
0: มาดูเรื่องของแผนการก่อสร้างหน่อยทำไมชาวบ้านเขาถึงต้องกังวลเนื่องจากว่าเดิมคุณผู้ชมขามันมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่ากำลังในการผลิตจากเดิมคือ 35,000 บาร์เรลต่อวันคราวนี้เขาเพิ่มเป็น5เท่าจากเดิมค่ะคือ 175,000 บาร์เรลคราวนี้ชาวบ้านเลยบอกว่าถ้าหากมีการทำแบบนี้คือมันเป็นการขยายใหญ่กว้างมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าจะเป็นการสร้างในพื้นที่สีม่วงก็ตามแต่คุณผู้ชมลองดูค่ะว่าพื้นที่สีม่วงมันเป็นเพียงแค่ไข่แดงแต่บริเวณล้อมลอดพี่ชาวบ้านเขาอยู่กันมันเป็นพื้นที่สีเขียวสีเขียวคืออะไรสีเขียวคือพื้นที่เกษตรกรรมนะคะพื้นที่เกษตรกรรมที่ไม่สามารถทำโรงงานได้แต่โรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่สีม่วงเขาทำในขอบเขตของเขาแต่นกมันต้องบินผ่านตรงนี้ค่ะนี่คือหัวใจสำคัญที่ชาวบ้านกังวลนะคะถึงแม้ว่าจะมีการทำ EIA แบบละเอียดแล้วก็ตามชาวบ้านฝากมาผ่านทางไทย PBS ถ้าหากทำแล้วต้องเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วยหากมีการสร้างขึ้นมาจริงๆนกไม่อพยพเข้ามาธรรมชาติสูญเสียไปรายได้ในพื้นที่ก็จะสูญเสียไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ไทย PBS และร้องทุกข์ลงป้ายนี้ไม่ทิ้งอย่างแน่นอน

0: นะคะภายในสัปดาห์หน้าค่ะคือวันที่15พฤษภาคมนะคะเราจะยกทัพไทย PBS ลงพื้นที่ไปถ่ายทอดสดในพื้นที่ไปรับฟังเสียงชาวบ้านกันหน่อยนะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นสุดท้ายแล้วจุดจบควรจะเป็นแบบไหนและนกค่ะที่บอกว่ามาจากทั่วโลกมารวมกันที่ประเทศไทยถ้าหากสร้างจริงๆนกจะได้รับผลกระทบมากขนาดไหนและนี่คือทั้งหมดของร้องทุกข์ลงป้ายนี้ในวันนี้ค่ะ
1: หลายเรื่องราวตามกันต่อเลยนะครับการพูดคุยกันเนี่ยมันก็ช่วยกันแก้ปัญหาได้นะบางทีอาจจะมีปัญหาแหละแต่ถ้าเราวางแผนปัญหานั้นมันอาจจะเกิดแล้วก็อาจจะเบาลงนะครับน้องแป้งครับ
2: ค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณน้องแป้งครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนอกจากประเด็นต่างๆในร้องทุกข์ลงป้ายนี้เรามาต่อที่เรื่องราวอีกหลากหลายเรื่องราวในสีสันวาไรตี้ติดตามกันต่อเลยครับ

0: กลับมาอยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันอังคารวันนี้ใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มเช้าวันอังคารกันด้วยนะครับ
1: ค่ะก็ต้องทักทายคุณผู้ชมนะคะอรุณสวัสดิ์หลายท่านเลยที่ส่งข้อความมานะคะในออนไลน์ด้วยค่ะก็อยู่ในการแบบนี้นะคะ1ชั่วโมงเต็มๆค่ะช่วงนี้หลายเรื่องน่าสนใจถ้าย้อนกลับไปพี่ท็อปอย่างโควิด19นะมันก็ทำให้สถานการณ์เนี่ยเปลี่ยนมีหลายเรื่องที่บางคนได้อาชีพใหม
0: ่
1: บางคนเรียกว่าหันเหเส้นทางไปทำอย่างอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงแนวคิดเรื่องของการจัดการอาหารที่ยั่งยืนด้วย
0: ถ้าพูดถึงเชียงใหม่เนี่ยหลายคนก็นึกถึงที่ท่องเที่ยวนึกถึงกาแฟอย่างคุณชมัยพรเข้าไปบ่อยเขาจะไปดื่มกาแฟแต่เชื่อไหมครับว่าความอุดมสมบูรณ์ที่เชียงใหม่นั้นเนี่ยเขาก็เคยมีปมมีปัญหากันตอนช่วงโควิดใช่ไหม
1: โควิดเนี่ยการขนส่งอาหารเนี่ยมันไปไม่ถึงในทุกหลายพื้นที่เหมือนกันนะก็ทำให้ต้องคิดโมเดลขึ้นมาว่าทำไงให้มีความมั่นคงในอาหารค่ะในเชียงใหม่นะคะเขามีโครงการที่น่าสนใจนะคะกับชื่อว่าสันผีเสื้อโมเดลค่ะสร้างระบบอาหารในเมืองสู่ความยั่งยืนค่ะมาดูกันดีกว่าเชียงใหม่คือถ้าโดยสถานการณ์ปกติเนี่ยทุกอย่างหาง่าย
0: อุดมสมบูรณ์
1: ซื้อง่ายกินง่ายขายคล่องนะคะแต่วันนี้พี่กัดพลเมืองค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะเรื่องของการเผชิญกับวิกฤตความไม่มั่นคงทางอาหารอย่างตอนโควิด19ตอนนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปคือระบาดหนักเลยนะคะการขนส่งถูกตัดขาดตลาดในเมืองใหญ่แทบจะขาดแคลนพืชผักทันทีเลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญค่ะที่ทำให้ตำบลสันผีเสื้ออำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะลุกขึ้นมาปฏิวัติระบบอาหารใหม่ทั้งหมดเลยค่ะเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนสู่การทำเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบภายใต้ชื่อสันผีเสื้อโมเดลค่ะ
0: คือคุณผู้ชมครับที่นั่นเนี่ยเขาจริงจังมากนะฮะค
1: ือ
0: เขาเนี่ยค
1: ือ
0: ไม่ได
1: ้
0: แค
1: ่
0: คนเดียวนะเขามาเรียนรู้กันแบบเป็นชุมชนเลย
1: ค
0: ือเขาเริ่มจากการตั้งโรงเรียนเกษตรกรครับที่ใช้แปลงผักนั้นเป็นห้องเรียนจริงๆให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยมาวิเคราะห์ระบบนิเวศว่าตัวไหนเป็นแมลงดีตัวไหนเป็นแมลงร้ายครับเพื่อหาทางจัดการโดยพึ่งพาวิถีทางธรรมชาติเท่านั้นและได้สำคัญครับก็คือธนาคารสารชีวพันธุ์ฟังชื่ออาจจะดูแบบวิชาการใช่ไหมแต่หลักการทำงานก็คือเหมือนธนาคารทั่วไปเลยคุณผู้ชมครับคือแค่เปลี่ยนจากการฝากถอนเงินเนี่ยมาเป็นการฝากถอนอาวุธชีวภาพปราบแมลงแทน
1: ชื่อน่ารักมาก
0: ซึ่งมันก็เป็นของที่ได้จากธรรมชาตินะอาวุธที่ว่านี้ซึ่งเกษตรกรแค่เอาวัตถุดิบอย่างข้าวสารหรือว่าพืชผักเนี่ยมาฝากกับไว้เทศบาลก็จะเอาไปเป็นอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อราและแมลงฝ่ายดีอย่างพวกเช่นไตรโคเดอร์มาบิวเรียหรือแมลงหางหนีบพอเชื้อราและแมลงพวกนี้เขาเติบโตพร้อมรบเกษตรกรก็จะมาเบิกเอาไปใช้เอาไปปล่อยในแปลงผักของตัวเองเพื่อปราบศัตรูพืชแทนการฉีดยาฆ่าแมลงไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยครับ
2: ปัญหาเรื่องอาหารในจังหวัดเชียงใหม่เรามีปัญหาอยู่3เรื่องเรื่องที่1คือความไม่มั่นคงทางอาหารพื้นที่เราเนี้ยถ้าน้ำท่วมมานะหรือถ้าหากเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะปลูกอะไรก็ลำบากนะอันที่2ก็คืออาหารที่บริโภคไม่ปลอดภัยเพราะมีการใช้สารเคมีสารฆ่าหญ้าสารต่างๆเนี่ยอันที่3ก็คือวิถีการบริโภคของเราเนี่ยเป็นบริโภคตามตะวันตกอ่ะผักไม่กินแล้วไม่รู้จักผักยิ่งกรณีผักพื้นบ้านอีกยิ่งไม่รู้จักใหญ่เราเปิดโรงเรียนเกษตรกรดีกว่าได้เรียนรู้ว่าจริงๆตั้งแต่เริ่มการผลิตการเพาะกล้าไปจนถึงการเก็บเกี่ยวเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องว่าในแปลงเราเนี่ยมีแมลงอะไรบ้างในแต่ละช่วงก็มาวิเคราะห์
3: ธนาคารไบโอคอนโทรลหรือว่าเรียกว่าไบโอคอนโทรลแบงค์คือการผลิตชีวพันธุ์สารชีวพันธุ์ทั้ง3ตัวคือเชื้อรา3ตัวเนาะแล้วก็นวัตกรรมคือมวลพิฆาตมวลพิชฆาตแมลงหางหนีบในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีอันนี้คือเขาเรียกการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธีสามารถทดแทนการใช้สารเคมีได้เห็นผลเชิงประจักษ์
4: ตอนแรกผมมีความเชื่อมั่นประมาณสัก

0: 30%แต่จะเราลองทำดูแล้วคิดว่าเป็น90%ใช้สารประเภทชีวพันธุ์ตัวนี้อาจจะผลเห็นผลช้าหน่อยแต่ว่าได้100%แน่นอนทานได้แน่นอนครับผมและไม่เป็นอันตรายต่อเราต่อครอบครัวต่อทุกๆคนที่เขามาใช้มาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราครับ
1: เราได้เปรียบหนึ่งก็คือเราใกล้เมืองหรือว่าชุมชนใหญ่ในของเชียงใหม่ซึ่งจริงๆแล้วตำบลเราน่าจะเป็นในพื้นที่การเกษตรน้อยลงแต่ว่าเรายังมีพื้นที่อยู่ประมาณหนึ่งซึ่งตรงนี้ยังมีเกษตรกรที่ยังปลูกผักอยู่ที่มีอยู่ประมาณ20 รายเนี่ยอายุเฉลี่ยประมาณ60ขึ้นนะครับเนาะกลุ่มนี้ยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงที่จะทําการเกษตรไปอีกได้สักระยะหนึ่งหลังจากนี้ก็คือจะทําในเรื่องของให้มันครบ9 หมู่บ้านว่าทุกหมู่บ้านคือมีเกษตรกรอาจจะเป็นเกษตรกรรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ให้มาเป็นรุ่นผสมผสานกันอีกทีนึงแล้วเราระยะ5 ปีข้างหน้าเราค่อยปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่
2: เรียกว่าหนามยอกเอาหนามบ่งสู้มาก็สู้กลับนะคะกลัวอะไรกับศัตรูพืชในเมื่อมีเชื้อราและแมลงที่สามารถนะคะไปใช้แทนกันได้นอกจากเรื่องของการปลูกแล้วค่ะทางสันผีเสื้อก็ได้หาตลาดรองรับผลผลิตของชาวบ้านด้วยปลูกเยอะๆทำยังไงก็เอาไปขายเอาไปร่วมมือกับโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะรับซื้อผักปลอดสารพิษและผักพื้นบ้านโดยตรงซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้การันตีรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยทำให้ชาวบ้านมั่นใจนะคะว่าปลูกแล้วขายได้มีตลาดรองรับแน่นอนสร้างอาชีพมั่นคงในอนาคตได้ด้วยค่ะ
3: และนี่ก็คือเรื่องราวท้องถิ่นครับที่ถูกนำเสนอผ่านสายตาของพลเมืองแบบคุณยุทธพรมสมใจทีมสื่อพลเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณผู้ชมเองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการบอกเล่าเรื่องราวท้องถิ่นแบบนี้ได้ครับง่ายๆเลยเพียงสแกน QR code ที่กำลังขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ครับเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซีไซด์ไทย PBS แล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของคุณกันมาได้เลยครับ
2: เรื่องในท้องที่ของคุณคุณรู้ดีที่สุดบอกเล่า90กันมานะคะ
3: ใช่ครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราพูดถึงเรื่องของการหาช่องทางในการขายของน
2: ะ
3: พืชผลทางการเกษตรออกมาให้เราซื้อกันเยอะแยะถ้าพูดถึงตอนนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยขายออนไลน์เวิร์กมากยกต
2: ั
3: วอย่างเพื่อนรักเพื่อนรักเนี่ย
2: ที่เขาชอบเรียกคุณลูกค้าว่าเพื่อนรักใช่ไหมเอาเพื่อนรักมาทีไรเนี่ยขายเยอะเลยคนแห่กันไปดูกันไปเอฟ
3: คือเป็นปรากฏการณ์นะน้องพิมคือไม่ใช่แค่คุณพิมรีพายนะครับกลายเป็นว่าเกษตรกรหลายๆคนเนี่ยเห็นโมเดลนี้แล้วเขาก็ไปปรับใช
2: ้
3: ก็ขายของออนไลน์แต่ที่บอกครับของบางอย่างเนี่ยมันขายออนไลน์มันอาจจะไม่ทันหรือว่าจะช้าไปหรืออาจจะไม่สะดวกบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจในตลาดนั้นหาพื้นที่ในการขายหน่อยพาไปที่อำเภอศรีสัชนาลัยสุโขทัยครับที่นั่นเขามีการเปิดตลาดเพื่อเป็นพื้นที่ขายของให้กับเกษตรกรและชาวบ้านที่ต้องการรายได้ในช่วงนี้ครับ
2: คือต้องบอกว่าไทยช่วยไทยวันนี้กระจายไปในหลายพื้นที่แล้วด้วย
3: ใช่แล้ว
2: มีทั้งเรื่องของเงินงบประมาณแล้วก็เรื่องของพื้นที่ตลาด
3: ถูกต้องก็ต้องอาศัยความร่วมมือของภาครัฐแล้วก็ภาคประชาสังคมนะครับที่หาพื้นที่กันมันก็เลยเป็นคำไทยช่วยไทยนี่แหละรวมพลังเครือข่ายเปิดตลาดลดค่าครองชีพประชาชนครับที่เห็นอยู่นี้คือบริเวณลานจอดรถหน้าที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัยที่มีประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาเลือกซื้อของสินค้าอุปโภคบริโภคกันอย่างหนาแน่นแหละครับ
2: กิจกรรมครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่นะคะทั้งภาครัฐผู้ประกอบการนำสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมาจำหน่ายในราคาที่เข้าถึงได้ภายในงานค่ะมีสินค้าหลากหลายประเภทเลยคุณผู้ชมอุปโภคนะอย่างเช่นสบู่แชมพูผงซักฟอกเราต้องใช้กันอยู่แล้วในทุกวันรวมไปถึงสินค้าที่ต้องกินกันด้วยอย่างอาหารข้าวสารน้ำมันพืชน้ำตาลอาหารปรุงสำเร็จเหล่านี้มารวมกันและในที่เดียวค่ะ
3: ครับนอกจากนี้ก็ยังมีสินค้าจากกลุ่มชุมชนสินค้าโอท็อปแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยที่นำมาวางจำหน่ายร่วมกันครับเพื่อเพิ่มช่องทางในการขายแล้วก็สร้างรายได้กันในพื้นที่จุดสำคัญของกิจกรรมนี้ก็คือการลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงที่ค่าครองชีพยังคงเป็นภาระของหลายครัวเรือนครับ
2: สำหรับการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยนะคะมีการจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันศุกร์ค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าในราคาที่เหมาะสมแถมเขายังเปิดรับผู้ค้ารายใหม่ด้วยนะโดยเฉพาะผู้ค้ารถพุ่มพวงค่ะรถคันหนึ่งขายมาได้เลยหลายอย่างก็เอามาเข้าร่วมโครงการกันได้ขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าในชุมชนด้วยก็ชื่นชมด้วยนะคะท้องถิ่นที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยค่ะ
3: ไปกันได้ที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะครับ
2: คุณผู้ชมต้องบอกว่าพืชผลทางการเกษตรมันจะมีดีได้สิ่งแวดล้อมต้องดีเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพต้องมาหนึ่งในสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือผึ้งค่ะผึ้งตัวเล็กๆแต่ว่ามีประโยชน์มากเขาเป็นนักผสมเกสรดอกไม้นะคะก็ทำให้เกิดผลผลิตที่งอกงามขึ้นมาได้พาคุณผู้ชมไปดูนิทรรศการค่ะ No Bee No Life ชวนมาหาคำตอบกับประสบการณ์ที่น่าทึ่งนะคะว่าเราจะไม่ได้แค่พาไปดูผึ้งแต่จะพาไป

0: ู้สึกรู้จักกับผึ้งให้มากขึ้นค่ะนิทรรศการโนบีโนไลฟ์โดยสมดุลบีแซนจูรี่นะคะยกโลกของผึ้งพื้นเมืองมาไว้กลางเมืองค่ะเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้คนได้เรียนรู้บทบาทของผึ้งที่ไม่ได้เป็นเพียงผู้ผลิตน้ำผึ้งแต่ยังเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศและความหลากหลายทางอาหารด้วยภายในงานออกแบบให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสประสบการณ์ผ่านทั้ง5ประสาทสัมผัสค่ะทั้งเรื่องของการมองเห็นเสียงกลิ่นรสและการสัมผัสเพื่อเข้าใจความแตกต่างของผึ้งแต่ละสายพันธุ์อย่างใกล้ชิดไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือการจัดแสดงรังผึ้งหลวงของจริงเลยซึ่งหลายคนถ้าเคยเห็นมันใหญ่มากนะพี่ต๊อกชมกันในระยะใกล้ๆนะคะซึ่งหายากในพื้นที่เมืองใหญ่รูปแบบของรังผึ้งแต่ละชนิดก็เอามาให้ดูกันเพื่อสะท้อนความมหัศจรรย์ของสถาปัตยกรรมจากธรรมชาติค่ะ
1: นอกจากนี้ครับเขาก็ยังมี Honey Sensory Experience ครับเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้ลองชิมน้ำผึ้งแท้ๆจากผึ้งพื้นเมืองหลากหลายสายพันธุ์ครับซึ่งก็จะให้กลิ่นและก็รสชาติที่แตกต่างกันไปตามพืชอาหารในธรรมชาตินั้นๆนิทรรศการนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การให้ความรู้ครับแต่ยังชวนให้ผู้คนนั้นตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์อาหารและธรรมชาติผ่านบทบาทของผึ้งที่หลายคนอาจจะมองข้ามครับ
0: ผู้ที่สนใจนะคะเห็นแบบนี้อยากไปดูกับเขาบ้างนะคะสามารถชมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคม
1: ไปกันได้นะครับที่ Nextopia ชั้น5สยามพารากอนครับเปิดให้ชมทุกวัน10โมงถึง4ทุ่มแล้วคุณอาจจะพบว่าสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆอย่างผึ้งมีความหมายต่อโลกของเรามากกว่าที่เคยคิดครับไปกันได้นะครับคุณผู้ชมครับที่สยามพารากอนนะครับค
0: ุ
1: ณผู้ชมพูดถึงความร่วมมือกันเนี่ยนะครับการทำงานไม่ว่าจะในชุมชนเองหรือในภาคประเทศชาติที่มันใหญ่ขึ้นเป็นมหภาคีแบบนี้เนี่ยเราก็จะเห็นความร่วมมือสิ่งที่เราได้จากการร่วมมือคืออะไรครับ1การค้าเจรจาธุรกิจ2ครับเวลาเกิดภัยหรือมีปัญหาอะไรเพื่อนบ้านเหล่านี้เนี่ยก็สามารถช่วยกันได้เราจะเห็นภาพชัดเจนนะครับหลังจากที่มีการรวมตัวกันของอาเซียนนะครับข่าวสารบทบาทต่างๆรวมถึงวัฒนธรรมที่วันนี้เราแชร์กันครบวงจรครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับได้เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการบูรณาการศิลป์อาเซียนครั้งที่6ครับภายใต้แนวคิดศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่ศิลป์อาเซียนณอาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมโครงการจัดตั้งสถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมสร้างเครือข่ายเยาวชนและต่อยอดความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเครือข่าย AUN AYCF แห่งประเทศไทยครับโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยก็ได้มีการรวมตัวกันของเหล่าสถาบันสถานศึกษาที่มีความสามารถและสนใจในงานศิลปะวัฒนธรรมเป็นกิจกรรมที่ให้น้องๆนักศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการแสดงศิลปะวัฒนธรรมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการร้องการฟ้อนการรำการเล่นดนตรีโดยหยิบนำเอาอัตลักษณ์จุดเด่นความสามารถของแต่ละมหาวิทยาลัยมาสร้างสรรค์เป็นการแสดงที่งดงามซึ่งในครั้งนี้ได้นำเสนอผ่านการแสดงที่บ่งบอกถึงดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยทำนองเนื้อร้องและการฟ้อนรำที่งดงามอย่างไทยด้วยครับนอกเหนือจากการที่น้องๆได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมเวิร์กช็อปแล้วก็ยังได้รับการชมการแสดงสำคัญหลายรายการนะครับอย่างเช่นการแสดงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่ศิลป์อาเซียนการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกพรหมมาศการแสดงบูรณาการศิลป์อาเซียน5ประเทศจากเวที AYCF 2025รวมถึงการแสดงสร้างสรรค์ที่เตรียมนำเสนอในนามประเทศไทยบนเวที AYCF 2026ซึ่งเป็นผลงานที่คณาจารย์และนักศึกษาจากกลุ่ม AUN AYCF Thailand นั้นร่วมกันพัฒนาขึ้นมาครับพร้อมกับการส่งมอบหน้าที่ให้กับมหาวิทยาลัยเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในปีถัดไปนั่นก็คือมหาวิทยาลัยรังสิตปทุมธานีนั่นเองน่าชื่นชมมากๆเลยนะครับน้องพีครับ
0: ใช่ค่ะนะฮะก็ชื่นชมนะคะสำหรับกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ค่ะที่รวมตัวกันจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นอกจากได้ส่งเสริมความสามารถทางศิลปะวัฒนธรรมแล้วเชื่อว่ามิตรภาพการทำงานเป็นทีมเมื่อมาอยู่รวมกันนะคะเกิดความภาคภูมิใจด้วยในความเป็นไทยต้องร่วมกันนะคะในการที่จะช่วยกันค่ะสนับสนุนผลงานของน้องๆด้วย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ศิลปะเนี่ยต้องบอกเลยว่าน
0: ี่ก็เป็นโนรา
1: เป็นโนราใช่ไหมเป็นโนราก็มีมาควบกันให้ดูดกันหลายๆประเทศหลายๆอาเซียนเนี่ยในอาเซียนเราก็มีหลายๆวัฒนธรรมมีบางวัฒนธรรมเนี่ยก็แชร์กันด้วยนะครับก็เป็นความสวยงามของการร่วมมือกันภายในภาคพื้นประเทศเพื่อนบ้านนะครับไปกันที่ตลาดนัดวันใหม่คุณผู้ชมครับอุทัยธานีพูดถึงของดีก็ต้องปลาแม่น้ำปลาแม่น้ำมีหลายชนิดแต่ที่นั่นน่ะเขาขึ้นชื่อเรื่องปลาแรดครับทำได้หลายเมนูเอาไปทอดไปแกงไปต้มไปยำกินได้หมดเลยจะพาไปดูความน่าสนใจของปลาแรดในตลาดของอุทัยธานีติดตามกันได้ในตลาดนัดวันใหม่เลยครับ

0: ผู้ชมครับมาเที่ยวที่จังหวัดอุทัยธานีทั้งทีนะครับนอกเหนือจากจะไปไหว้พระที่วัดท่าซุงแล้ววันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมนะครับมาชมวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพแล้วก็ยังคงใช้วิถีชีวิตแบบนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ครับเราอยู่ตรงนี้เลยครับแหล่งเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในกระชังนะครับซึ่งที่นี่เขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของปลาแรดครับเป็นสินค้า GI ด้วยอ้าวตอนนี้เจอแม่วันเพ็ญพอดีคุณแม่สวัสดีครับโอ้คุณผู้ชมครับนี่ท่านนี้คือเจ้าของกระชังปลาที่วันนี้เนี่ยเปิดให้ผมเข้ามาดูได้เลยคุณแม่ครับสาถามหน่อยคุณแม่คุยกับผมใกล้ๆนี้หน่อยที่กระชังมีปลากี่ชนิดครับมีแค่ปลาแรดอย่างเดียวเหรอ
1: จริงๆแล้วมันมีหลากหลายชนิด
0: ครับ
1: มีทั้งปลาแรดและมีสังขวาด มีปลานิล
0: ปลาสังขวาดเหรอฮะ
1: สังขวาดเป็นปลาเนื้ออ่อน
0: เหมือนปลากรายอย่างงี้มั้ยคุณแม่
1: ไม่ใช่ค่ะเป็นเหมือนปลาแดง
0: อ๋อเหรอเนื้อมันก็เหมือนปลาเนื้ออ่อนที่เอาไปทอดขมิ้นนะ
1: ค่ะ
0: อ๋อก็คือปลาสังขวาด
1: สังขวาดเราเลี้ยงปลาหลากหลายเพื่อให้มีรายได้ทุกเดือน
0: อ๋อถ้าเกิดสมมติว่าเลี้ยงแค่ปลาแรดอย่างเดียวเนี่ย
1: ปีครึ่ง
0: กว่ามันจะโตที่จะขายก็เลยต้องเหมือนปลูกผักแล้วก็ต้องปลูกแบบผสมกันจะได้เก็บไปขายทีนี้ในชุมชนหรือละแวกบ้านเนี้ยเห็นกระชังปลาเยอะๆแบบนี้คือทุกคนก็เลี้ยงแบบนี้เหมือนกัน
1: เราเลี้ยงเหมือนกันแต่เรารวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มแต่เลี้ยงหน้าบ้านใครหน้าบ้านนั้น
0: โอ้โอเคก็คืออยู่บนพื้นที่หน้าบ้านตัวเองทีนี้ผลผลิตที่ได้เนี่ยต่อครั้งเนี่ยคุณแม่บอกอย่างปลาแรดเนี่ยครึ่งปี
1: ปีครึ่ง
0: อ๋อปีครึ่งถึงจะได
1: ้
0: ตัวปีครึ่งเนี่ยกี่โลคุณแม
1: ่ตัวหนึ่งก็อยู่ประมาณ1โลถึงโล2ขีด
0: ขายกิโลเท่าไหร่อ่ะ
1: กิโลละ100ถึง120
0: อันนี้คือราคาจากกระชัง
1: จากหน้ากระชัง
0: ไปขายเป็นมื้ออาหารประกอบอาหารก็ราคามูลค่าเพิ่มขึ้นไปอีกทำเมนูอะไรปลาแรดอร่อย
1: ปลาแรดนึ่งมะนาวปลาแรดต้มยำ
0: ทอดกระ
1: เทียมพริกไทย
0: ทอดกระเทียมพริกไทย
1: แล้วทำเป็นสามรสทอดสมุนไพรได้หลายอย่าง
0: ถ้ากระพงทำอะไรได้ปลาแรดก็ใช้ทำได้
1: ได้หมด
0: เนื้อมันเป็นยังไงเนื้อความละเอียดของมัน
1: ปลาแรดไทยทำเนื้อเกล็ดหนาหน้างุ้มเนื้อนุ่มแน่นหวาน
0: โอ้เกล็ดหนาหน้างุ้มเนื้อนุ่มแน่นหวานต้องมาลอง
1: ยังไงกลุ่มเห็นไหมจะมีแหนมปลาแรด
0: มีทอดมัน
1: มีทอดมันปลาแรดมีข้าวเกี๊ยวปลาแรด
0: โอ้น้ำพริก
1: มีปลาล้าด่วนมีปลาส้ม
0: คุณแม่ลองทำไอติมดิ
1: ไอติมนะ ติมปลาแรด
0: ดีไหมอย่างบางจังหวัดเขาจะเอาปลาไปทำเป็นเค้กเลยเราลองเป็นเค้กปลาแรด
1: นะ
0: จะเห็นว่าการทำกระชังหรือว่าเลี้ยงปลาหรือว่าเป็นชาวประมงทุกวันนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วที่เลี้ยงปลาแล้วขายอย่างเดียวแต่ทุกวันนี้เอามาต่อยอดด้ว
1: ย
0: ไปขายของจะขายได้โลละร้อยเนี่ยไปต่อยอดเป็นอย่างอื่นเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันร่ำรวยด้วยเอานี้ขอบคุณคุณแม่วันเพ็ญครับ
1: ขอบคุณมากนะคะ
0: จ๊ะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันต่ออีกนิดนึงนะครับพอดีนานๆจะได้มีฟิลแบบมาอยู่กระชังกับเขาบ้างนะฮะไปเดินดูกันเลยแม่ทำอะไรฮะ

0: วันนั้นคุ้มมากคุณผู้ชมครับได้ทำหลายอย่างเลยได้ไปไหว้พระด้วยไปดูกระชังการเลี้ยงปลาแรดแล้วก็ได้กินเมนูปลาแรดด้วยเอาใครแวะเวียนไปอุทัยธานีก็ไปกันได้นะครับคุณผู้ชมครับช่วงท้ายวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการรณรงค์ในการลดเผากันหน่อยเราเห็นภาพข่าวนะครับต่อให้ช่วงนี้เนี่ยฝนจะตกลงมาแต่ในบางจังหวัดบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังคงมีฝุ่น PM 2.5 จากการเผาปัญหาหลักๆใหญ่ๆก็คือการเผาแบบนี้ครับเขาได้ผุดโครงการ PMUC Zero Burn to Earn เลิกเผาเป่าตุงนะครับมาเปลี่ยนวิกฤตครับมันมีกิมมิกน้องพีนเวลาทำอะไรเนี่ยถ้ามันมีแรงจูงใจคนจะให้ความร่วมมือ
1: เหมือนกับได้รีวอร์ดได้รางวัลอะไรสักอย่างหรือว่ารู้ว่าถ้าเข้าร่วมโครงการนี้แล้วเป็นประโยชน์ต่อเขาจริงๆนะคะโดยเฉพาะเดิมวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรมันจะถูกเอาไปเผาหรือว่าถูกทิ้งอย่างไรคะแต่งานนี้เขาบอกว่ามาสร้างเป็นนวัตกรรมได้ด้วยค่ะพูดคุยรายละเอียดเรื่องนี้กันนะคะกับแขกรับเชิญทั้ง3ท่านของเราค่ะต้อนรับกันด้วยค่ะท่านแรกรองศาสตราจารย์ดร.จินตวัฒน์ชัยชนะวงศ์ที่ปรึกษาแผนงานเศรษฐกิจหมุนเวียนหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถการแข่งขันบพค.ค่ะถัดมานะคะรองศาสตราจารย์ดร.การดาบุญโสธรสถิตค่ะผู้อำนวยการหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถการแข่งขันบพค.นะคะและท่านสุดท้ายค่ะดร.นาวินวิริยะเอี่ยมพิกุลที่ปรึกษาแผนงานพลังงานเคมีและวัสดุชีวภาพหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถการแข่งขันสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเข้ารายการเมื่อกี้คุยมาเล็กน้อยน้องพีน่าสนใจมากคือปกติทำอะไรมันก็ต้องมีแรงจูงใจเนาะม
1: ัน
0: ต้อง

0: ไรสักอย่างนึงคืออยากร่วมมือแหละแต่มีอะไรกระตุ้นหน่อยให้ท่านหอการดานเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าโครงการนี้ภาพรวมจริงๆคืออะไรมันเริ่มจากอะไรครับ
1: ค่ะก็เริ่มจากPM 2.5 นะวิกฤต PM 2.5 ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนประมาณมีนาเมษานะคะแล้วก็วิกฤตเรื่องของพลังงานค่ะเนื่องจากว่าบปคเนี่ยก็มีภารกิจในเรื่องของการจัดสรรทุนที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเหล่านี้เนาะไม่ว่าจะเป็นพลังงานหรือว่าพวกผลิตภัณฑ์รักโลกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองเห็นว่าเราน่าจะทำอะไรเพื่อที่จะตอบแทนสังคมบ้างเนาะในเรื่องของการเอานวัตกรรมค่ะไปแลกเรื่องของเศษวัสดุเพื่อที่จะลดการเผาของเกษตรกร
0: ค
1: ่ะในเรื่องนึงเนาะซึ่งแน่นอนว่าสิ่งนี้มันเป็นกลไกที่ระยะสั้นมากๆแล้วก็มองต่อว่าเอ๊ะแล้วเสร็จพวกนี้เราจะไปทำอะไรต่อได้บ้างก็คือเราสามารถที่จะเอาไปสร้างนวัตกรรมต่อเพื่อเพิ่มมูลค่าได
0: ้
1: ค่ะแน่นอนว่าบพคเองก็มีการให้ทุนเนาะกับภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐแล้วก็สถาบันการศึกษาเพื่อที่จะพัฒนานวัตกรรมที่มีประโยชน์เหล่านี้นะคะค่ะก็จะเป็นที่มาของโครงการนี้ค่ะ
0: อ๋อก็คือก็คิดมาให้แล้ว
1: ค่ะ
0: อะไรที่คุณเคยทำเป็นประจำที่คุณบอกว่ามันสะดวกสบายแต่จริงมันเพิ่มภาระให้กับโลกเปลี่ยนไอ้ภาระเหล่านั้นเนี่ยมาหาเราสิจ้าเรามีอะไรดีๆให้คุณอย่างนี
1: ้ค่ะใช่ค่ะ
2: ซึ่งพอใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวหนุนเสริมด้วยแล้วเห็นว่ามีการรับแล้วก็มีเรื่องของแอปพลิเคชันมาใช้เป็นเครื่องมือด้วยเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์จินตวัฒน์คะ
3: ครับก็จริงๆเรามีแอปพลิเคชันในการที่จะแลกนะครับซึ่งใช้งานง่ายมากไม่มีความยุ่งยาก
0: ชื่อแอปอะไรฮะอาจารย
3: ์เป็นเว็บไซต์ Zero Burn to Earn
0: ตามชื่อของการเลย
3: ตามชื่อเลยครับตามชื่อเลย
0: แอปนี้ใช้ยังไงอาจารย์เราบอกสมมติผมเป็นเกษตรกรต้องลงทะเบียนเบื้องต้นยังไงผมต้องเป็นเกษตรกรหรือว่าคนอย่างผมเนี่ยเป็นผู้ประกาศอย่างเงี้ยเป็นพิธีกรใช้ได้ไหมฮะ
3: ในระยะนำร่องเราจะเป็นเกษตรกรก่อนนะครับก็หลักๆง่ายๆเลยผมเป็นคนที่ยังไม่คุ้นเคยกับการใช้แอปเนี่ยเป็นตัวแทนในการทดลองใช้
0: วันนี้เป็นวันแรกที่
3: ได้ลองใช้ใช่ไหมได้ลองใช้ครับวันนี้เดี๋ยวผมลองให้ดูว่ามันใช้งานยังไงนะครับเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีสองพอเข้ามาในเว็บไซต์เนี่ยจะมี2ส่วนให้เลือกก็คือเข้าสู่ระบบกับลงทะเบียนสำหรับคนที่ไม่เคยลงทะเบียนก็ลงไปที่ลงทะเบียนก่อนพอไปลงทะเบียนปั๊บข้อมูลที่ต้องใช้ก็คือชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเบอร์โทรเลขทะเบียนเกษตรกร
2: มีบอกพิกัดด้วยใช่ไหมคะว่าเราอยู่ตรงไหน
3: ใช่ครับก็จะบอกว่าแปลงเกษตรเราอยู่ที่ตรงไหนเราก็เลือกตรงนั้น
0: ต้องเป็นเกษตรกรที่ลงทะเบียนและขึ้นทะเบียนแล้วเท่านั้นใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่ครับในระยะนำร่องนะครับแล้วก็ในระยะนำร่องเราจะเริ่มใน3พื้นที่ก่อนเป็นเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็เชียงราย
0: จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 เยอะๆ
3: ใช่ครับใช่ครับ
0: หลังจากนั้นลงทะเบียนเสร็จ
3: สมมติลงทะเบียนเสร็จปั๊บถ้าเผื่อเราเป็นผู้ใช้สมมติอันนี้ผมมีแต้มเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีเยอะหน่อยผมมี
0: อาจารย์เผาไปเยอะมากเลยนะ
2: แต้ม 500,000 บา
3: ทใช่ครับอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปเลือกเดี๋ยวผมลองเข้าระบบให้แป๊บนึงนะครับ
0: พูดง่ายๆก็คือลงทะเบียนก่อนใช่ไหมฮะไปยืนยันคือคุณผู้ชมถ้าเป็นเกษตรกรในพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยคุณก็จะมีเลข12หลักเนี่ยก็เอามาลงทะเบียนก็ง่าย
2: ๆ
0: ถ้าเกิดใครชินกับการลงทะเบียนต่างๆของภาครัฐเนี่ยนะครับทั้ง3จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็เชียงรายตอนนี้นำล่องก่อน3จังหวัดนะฮะคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจอาจารย์บอกแล้ววันนี้เป็นวันแรกที่แอปพลิเคชันนี้นะครับ Zero Burn to Earn to Earn เนี่ยนะครับมันเพิ่งเปิดใช้วันนี้เราเริ่มใช้ไปพร้อมกันเอาเป็นว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ที่บ้านแล้วต้องการจะดาวน์โหลดอยู่ในพื้นที่3จังหวัดทางภาคเหนือเนี่ยนะครับก็ดาวน์โหลดรอได้เลยเด
2: ี๋
0: ยวอาจารย์จะทำให้ดูเพราะมันน่าสนใจอย่างนี้ครับแต้มที่ได้เนี่ยมันเอาไปแลกเป็นเงินได้ใช่ไหมอาจารย์จินตวัฒน์ครับ
3: แลกเป็นของครับแลกเป็นของรางวัล
0: ของที่ว่าคืออะไร
3: คือสินเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่บปคให้การสนับสนุนมาก่อนแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนที่เป็นเอกชนต่างๆมอบมาให้เรานะครับแล้วเราก็รีเทิร์นสิ่งนี้กลับไปให้เกษตรกร
2: ค่ะอย่างเรื่องของจำนวนนะคะเมื่อสักครู่เห็นว่ามีแต้มด้วยเวลาที่เรามีเศษวัสดุนะคะที่มันเหลือทิ้งทางการเกษตรแล้วจะนับยังไงหรือว่ามาจดแจ้งตอบรับยังไงเพื่อแปลมาเป็นแต้มอะคะอ
3: ย่างแรกนะครับอันนี้สมมติว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนที่ส่งเศษวัสดุเข้ามาเราลงทะเบียนเรียบร้อยปั๊บกี่เข้ามาปั๊บผมก็กดส่งวัสดุที่เราต้องการ
0: วัสดุที่ต้องการก็คือมีอะไรบ้างคะ
3: มีฟันข้าวโพดมีต้นข้าวโพดฟางข้าวเศษไม
0: ้อะไรที่เป็น
2: นี่เลยที่เขาชอบเผา
0: ที่เขาเผากัน
3: ใช่ครับนั่นคือสิ่งที่เราไปสำรวจมาแล้วว่านี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาเสร็จแล้วเราก็เข้ามากรอกครับว่าเราต้องการมอบอะไรแล้วเราก็ปริมาณเท่าไหร่หน่วยเป็นน้ำหนักนะครับแล้วก็สถานที่ที่จะรับ
2: คือลงทะเบียนไปพื้นที่ที่รับด้วยแล้วเดี๋ยวมีคนมาขนเอาไปเหรอคะอาจารย
4: ์มีระบบขนส่งค่ะค่ะมาขนให
2: ้
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ค่ะขนไปไหนคะ
4: ขนมาที่จุดรับนะคะแล้วสุดท้ายมันจะส่งไปที่โรงงานเพื่อที่จะผลิตเป็นนวัตกรรมต่ออ
0: ๋อค่ะทีนี้พูดถึงโซลาร์เซลล์กันหน่อยถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ต้องเอามาใช้แล้วทดแทนเป็นพลังงานทดแทนในประเทศทีนี้อาจจะต้องขอคุยกับอาจารย์นาวินเรื่องของกระบวนการต่างๆด้วยแล้วการเอาวัสดุมานะฮ
2: ะ
0: เดี๋ยวคุยกันตรงนี้แป๊บนึงแต่เดี๋ยวขอกลับไปที่โซลาร์เซลล์ก่อนโซลาร์เซลล์จะมามีบทบาทกับ Zero Burn to Earn ยังไงครับอาจารย์ฮะ
2: อาจารย์จินตวัฒน์ได้เลยค่ะ
3: ก็จริงๆบปคเคยสนับสนุนในการที่จะ

0: ตรวจสอบแผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้แล้วเนื่องจากว่าช่วงนี้มันก็จะเริ่มมีการปลดระวางแผงคำว่าปลดระวางแผงไม่ได้หมายว่าแผงโซลาร์เซลล์นั้นใช้ไม่ได
1: ้
0: มันยังมีประสิทธิภาพสูงแต่ว่าเอกชนต้องการที่จะปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่ที่มันมีประสิทธิภาพสูงข
2: ึ้
0: น
2: ประมาณเขา
0: ใช่ครับเขาก็ปลดระวางแต่สิ่งนี้มันยังใช้ได้กปข.ให้การสนับสนุนไปที่หน่วยงานภาครัฐก็คือ Entech ซึ่งทำมาตรฐานในการตรวจสอ
2: บ
0: ว่าต้องมีคุณภาพเกรด A เกรด B เกรด C เกรด A ก็คือมาใช้ได้เราก็สามารถที่เอามาใช้ประโยชน์ได้กับเกษตรกรเราก็สิ่งนี้มาแล้วเอกชนบริจาคเราจะมีทีมเข้าไปตรวจสอบเรียกว่าแพลตฟอร์มโซลาร์ชัว
2: ก็คือของที่อาจารย์บอกว่าที่เอาพวกเศษซังข้าวโพดมาแลกเนี่ยโซลาร์เซลล์ก็จะได้รับกลับไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: ก็คือได้เข้าถึงการใช้พลังงานสะอาดนะ
0: ครับแต่ว่าเวลาเรามอบเราไม่ได้มอบแค่แผงเรามอบเป็นชุดเป็นเซต
2: ติดตั้งให้เลยเหรอ
0: ติดตั้งด้วยพร้อมใช้ก
2: ็
0: ค
2: ือ
0: ถ้ามีปั๊มอยู่แล้วก็ไปติดตั้งกับปั๊มได้แต่ว่าเรามีระบบตรวจติดตั้งติดตามหมายว่าเอ็นเทคตรวจให้แล้วมีทีมติดตั้งที่แม่โจ้ที่เชียงใหม่เนี่ยไปช่วยติดตั้งแล้วก็ช่วยติดตามการใช้งานรวมถึงสอนการใช้งาน
2: จูงใจนะ
1: สุดยอดมากๆเลยนะคะแต่เรามีตัวอย่างนะคะก็คือเรื่องของชีวภาพที่อยู่บริเวณด้านหน้านี่เองถามอาจารย์นาวินค่ะว่าสิ่งนี้คืออะไรคะแล้วเกษตรกรจะได้ไปอย่างไรบ้าง
3: ครับจริงๆสิ่งนี้ก็คือเป็นที่พาร์ทเนอร์เราให้มาก็คือเป็นบริษัทต่างๆที่ร่วมกับเราไม่ว่าจะเป็นทั้ง EA ทั้งน้ำมันพืชปทุมที่ร่วมกับเราครับก็คือเป็นไบโอดีเซล
1: ซึ่ง
3: เราก็ได้มีการทำวิจัยมาระดับหนึ่งว่าไบโอดีเซลเนี่ยจริงๆคือสามารถเติมในพวกยานยนต์หรืออุปกรณ์ทางการเกษตรต่างๆเนี่ยสามารถเติมเข้าไปได้เลยแล้วก็ใช้ได้ครับ
1: เครื่องจักรต่างๆจริงๆเครื่องสูบน้ำอย่างเงี้ยต้องใช้น้ำมันเยอะมากตอนนี้หาน้ำมันบางพื้นที่ยากเหมือนกันราคาสูงด้วยและอันนี้คือเราจะแจกหรือเราจะมอบให้ด้วยกลไกอย่างไร
3: ครับก็คือจะอยู่ในส่วนหนึ่ง
2: นี่ไง
3: ครับว่าแต้มที่เราได้มาคือเพียงพอกับการแลกโซลาร์เซลล์ไหมหรือว่าแลกเป็นไบโอดีเซลได้ไหม
2: ฟิลเหมือนใช้บัตรเครดิตเลยนะอาจารย์ใช่ไหมพอถึงแต้มพอแลกเครื่องดูดฝุ่นแลกที่โกนหนวดอะไรอย่างงี้อ่ะสมมุติอาจารย์ธินภัทรครับ
0: ได้ครับ
2: ได้แลกของรางวัลแล้วแลกปึ้งเอากดเข้าไป
0: เข้าไปแลกรางวัลก็จะมีของรางวัลให้
2: ตอนนี้มี 500,000 กว่าแต้มได้อะไรบ้างสมมุติได้รถคันนึงมีมั้ยมีรถตาจากรถแม็กซ์
0: ไม่มีครับแต่ถ้าจะมอบให้เราก็ยินดีนะคร
2: ับมีสปอนเซอร์
0: ใช่ครับ
2: โอเคอันนี้ได้แลกอะไรบ้างไบโอ
0: มีไบโอชา
2: ไบโอชา
0: ทำเป็นปุ๋ยก็ได้นะครับหรือมีแผ่นคุมดินที่เกษตรกรใช้ในการปลูกพ
2: ื้
0: นที่เกษตร
2: ไบโอดีเซล
0: มีไบโอดีเซลแล้วก็จะมีปั๊มโซล่า
2: เนี่ยโซล่าเซลล์ใช้ 20,000 กว่าแต้ม
0: ใช่ครับ
2: ก็ไล่ไป1กิโลวัตต์ 1.5 กิโลวัตต์ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดว่าท่านใดอยากเข้าไปดูรายละเอียดนะคะก็สามารถไปดูได้เลยวันนี้เป็นวันแรกที่จะเปิดอย่างเป็นทางการน่าสนใจมากๆให้อาจารย์การดาช่วยแนะนำสักหน่อยค่ะช่องทางอย่างไรบ้าง
4: ค่ะก็ยินดีเชิญชวนนะคะเกษตรกรค่ะเรียกว่าเข้ามาร่วมเป่าตุงด้วยกันนะคะก็จะมีช่องทาง LINE Official นะคะก็คือเป็นแอดไลน์แอดตัว Zero Burn to Earn นะคะ
2: ค
4: ่ะนอกจากนี้ก็จะมีช่องทางในการติดต่ออื่นๆนะคะเช่นทางโทรศัพท์นะคะถ้าไงเดี๋ยวติดต่อทางไลน์ไปก่อนแล้วกันค่ะ
2: สแกนได้
1: เลยเดี๋ยวนี้สะดวกรวดเร็วนะคะมีข้อซักถามอย่างไรใน LINE Official นี้ก็ได้เหมือนกันนะคะชื่อน่าสนใจมาก Zero Burn เราจะยุติเรื่องของการเผานะคะแล้วก็ To Earn กลับมาเป็นมูลค่าทางการเงินให้เลิกเผาและกระเป๋าเนี่ยตุงด้วยวันนี้ขอบพระคุณทั้ง3ท่านนะคะรองศาสตราจารย์ดร.การดาบุญโสธรสถิตค่ะรองศาสตราจารย์ดร.จินตวัฒน์ชัยชนะวงศ์นะคะแล้วก็ดร.นาวินวิริยะเอี่ยมพิกุลจากบพข.ขอบพระคุณทั้ง3ท่าน
2: ขอบพระคุณครับคุณผู้ชมดาวน์โหลดกันเลยแล้วก็ใช้นะครับวันนี้วันแรกลองรีวิวกันหน่อยทำงานไปพร้อมกับอาจารย์ธินภัทรเลยนะครับว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กอย่างไรแต่ที่แน่ๆจูงใจแบบนี้ไม่ควรพลาดนะครับวันนี้เราทุกคนและทีมงานขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามหมดเวลากันแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเวลาเดิมนะครับ 8:00 น.วันอังคารนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะเริ่มต้นง่ายๆด้วยการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวันกันนะครับเพียงแค่ปิดไฟและถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานตั้งอุณหภูมิแอร์อยู่ที่26องศาและเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5เพียงเท่านี้คุณก็สามารถช่วยลดการใช้พลังงานและลดค่าไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วล่ะครับ
1: ไทย PBS สนุกคิดทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:05 น. ถึง 8:00 น.

0: 30นาทีช่วงเวลาแห่งความสุขของน้องๆหนู
1: ๆไปลุยกันเลย
0: วันเสาร์เวลา 6:05 นาทีการ์ตูนหันษานานาชาติแอนิเมชั่นแฟนตาซีแสนสนุก 6:30 นาทีขบวนการฟันน้ำนม
2: อยากจะชวนเด็กๆ
0: ชวนร้องเล่นเต้นไปบนขบวนแห่งความสุข 6:50 นาทีบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสนุกคิดบนโลกของการทดลอง7:00 นกวนสามซ่าตะลุยจักรวาล Friend Space ผจญภัยในโลกแห่งดวงดาวและมิตรภาพ
3: ขอให้สนุกกับภารกิจ
0: 7:10 นาที Kiss Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิดออกตะลุยเรียนรู้สู่โลกจริงในรูปแบบ STEM 7:30 นาที Kiss Club พื้นที่ของเด็กๆที่เต็มไปด้วยไอเดียสร้างสรรค์7:55 นาทีคิดสนุกสุขภาพดีเรียนรู้เรื่องร่างกายแบบเข้าใจง่ายได้ทั้งความสนุก8:00 I know okay ภาษาอังกฤษอารมณ์ดีตอบทุกคำศัพท์ที่เด็กๆสงสัยเล่นเรียนรู้สู่อนาคตไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
4: 1ภาพ1เรื่องราว1พลังการอนุรักษ์ไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์โครงการประกวดภาพนกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและพลังแห่งการอนุรักษ์ผ่านภาพนิ่งคลิปสั้นภาพนิ่งจากโทรศัพท์มือถือนกบ้านฉันชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569เพราะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมือใหม่มือเก๋ากล้องใหญ่หรือกล้องมือถือหลากหลายประเภทการประกวดติดตามรายละเอียดได้ทาง www.thaipbs.or.th/birdphoto2026 ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์เพราะทุกภาพช่วยให้ธรรมชาติบินต่อไป
5: ขติยนารีศรีสวัสดิ์พระจริยวัตรงดงามล้ำเลอค่าน้ำพระทัยใสสว่างเปี่ยมเมตตาสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อปวงชนวันคล้ายวันประสูติงามผุดพองไทยแซ่ซ้องสรรเสริญทุกแห่งหนน้อมถวายพระพรชัยมงคลบันดาลดลพระองค์ทรงพระเจริญ5พฤษภาคมวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

事到如今，包大人一定不会放过我的。公主救命！公主开恩！公主开恩！

0: 公主，
1: 公主，都准备好了。
2: 去看看魏总管的车驾准备好了没有？
3: 是。
2: 去我的房间，拿两条手帕备用。

0: 是驸马府总管魏明，
1: 将他带到厅中说话。
2: 是。
1: 王朝马汉，
2: 在。
1: 请公孙先生立刻前往花厅。
2: 是。

0: ครย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: ใจไปเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาครับ
2: ก็ลดค่าครองชีพ
3: แต่บางทีรัฐบาลอาจจะแบบปิดกั้นความคิดเห็นพวกนี้ความคิดเห็นเสรีของประชาชน
4: แล้วฟังเสียงของเด็กเจเนอเรชันใหม่ๆไม่ใช่แบบว่าฟังแต่แบบคนรุ่นเก่าๆแล้วก็เอาแนวคิดเก่าๆมาใช
0: ้ Bangkok Pitch แผนพลิกบางกอกรายการที่จะชวนคนรุ่นใหม่มาพิชชิ่งนำเสนอนโยบายแก้ไขประเด็นฮิตสไตล์คนเจนใหม่ร่วมพลิกเมืองไปพร้อมกันพฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
5: วิ่งเลยตอนนี้ไปวิ่งกันที่จังหวัดนครปฐมทริปนี้ได้พี่แอนนักวิ่งเจ้าถิ่นจะพาน้องซีและน้องพรีนออกวิ่งซึมซับบรรยากาศเมืองเก่าเริ่มสตาร์ทกันที่หอศิลป์สนามจันทร์ม.ศิลปากรก่อนจบทริปกันที่องค์พระปฐมเจดีย์พระปฐมเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยร่วมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งเลยวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้เวลา 10:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
0: สังเวียนแห่งการฟาดฟันกำลังเริ่มกับรอบจัดอันดับ10ทีมสุดท้าย
6: ในเมื่อผมเข้ารอบ10คนมาแล้วอ่ะมันเป็นความท้าทาย
7: ตอนเนี้ยคัดคนแล้วเฮ้ยมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยเราจะสู้ยังไงดีนะ
8: นี่มันคือ once in a lifetime ที่เราจะสามารถโชว์ความสามารถของเราครับ
0: สตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 น.เป็นต้นไปทางไทย PBS
9: เตาถลุงเหล็กและการขุดค้นสร้างอู่ต่อเรือในเมืองเล็กๆริมทะเลนะครับถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่นี่คือตัวอย่างของความล้มเหลวในความพยายามใช้เหล็กแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคเมจิและนำไปสู่ความรุ่งเรืองของประเทศญี่ปุ่นในอีกร้อยกว่าปีต่อมาครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์เวลา 17:05 น.ทางไทย PBS ครับ
10: ผมเหลือนี่อีกประมาณเท่าไหร่ครับฉันกำลังจะเขียนนิยายวายหาเงินมาปลดหนี้เจ็บถามมาได้หน่อยระหว่างผู้ชายกับผู้ชายชอบกันเขารู้สึกกันยังไง
11: เซฟจะไปรู้ได้ยังไงเซฟไม่ได้ชอบผู้ชายนะปู่ไอ้เซฟกูชอบมึง
10: ไม่ได้กูเขียนไม่ได้แบบนี้กูเขียนไม่ได้ถ้าอยู่ปิดที่ปิดทางจริงๆ
11: แค่ปู่ให้ทำตามไม่ได้แปลว่าปู่เข้ากับที่นี่ไม่ได้นะปู่แค่ต้องเลือกเปิดใจให้ถูกจุด
12: เดี๋ยวนี้ใครเขาก็อ่านนิยายเกย์กันทั้งนั้นใช่ค่ะโลกมันเปิดกว้างแล้วเดี๋ยวนี้เขาต้องเติมเกย์ทุกวันค่ะผอ

0: เรามองว่าภูมิปัญญามันคือการสั่งสมที่อยู่ในองค์ความรู้ของคนมันเป็นการส่งต่อในทุกๆยุคทุกสมัย
1: ในประเทศไทยก็เหลือตระกูลสุดท้ายที่ยังทำอยู่แล้วผมมองเห็นว่าจุดนี้เป็นจุดที่ไม่มีใครทำแล้วอยากจะสานต่อ
2: การที่เราเป็นเด็กรุ่นใหม่เราก็อยากจะประยุกต์ต่อยอดโดยที่ยังมีรากเหง้าของความเป็นท้องถิ่นเป็นงานร่วมสมัยมีลมหายใจต่อยอดไปได้อีกนะครับ
3: รายการไทยศิลป์ทุกวันอาทิตย์เวลา 17:05 นเริ่มตอนแรก17พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
4: โลกใบนี้มีสิ่งมหัศจรรย์มากมายรอให้เราได้เรียนรู้มหัศจรรย์สัตว์ดึกดำบรรพ์
5: สัตว์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาม
4: หัศจรรย์ธรรมชาติและสัตว์ป่าน้อยใหญ่มหัศจรรย์อาหารที่หลากหลายเรียนรู้และค้นพบความมหัศจรรย์ของโลกใบนี้ได้ในสุดยอดสารคดีโลกทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม

0: ุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะเจอกัน10โมงตรงแบบนี้หน้าจอไทย PBS นะคะวันนี้อยู่กับกิ๊ฟอภิญญาฉายจันทิพย์ค่ะ
1: แตงกวาอัญชลีโปสุวรรณค่ะอีกหนึ่งหน้าจอนะคะ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS ก็ติดตามกันได้ TikTok ก็อย่าลืมกันนะคะ
0: คุณผู้ชมคะตอนนี้เปิดบินค่าไฟมาหลายคนอึ้งทึ่งแต่คงไม่ถึงขนาดเป็นลมนะคะ
1: แต่ไม่รู้เดือนต่อไป
0: จะเป็น
1: ล
0: ม
1: หรือเปล่าเพราะว่าเขาปรับกันนิดนึง
0: ถ้าเกิดว่าแตงกวาคุณผู้ชมเป็นลมก็ต้องเปิดพัดลมเพิ่มอีกค่าไฟก็จะยิ่งเพิ่มนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้คิดไปเองค่ะตัวเลขเหล่านั้นไม่ได้มโนเพราะว่าจริงๆมันเป็นโครงสร้างของค่าไฟเห็นบอกตื่นเต้นอีกเดือนมิถุนายนเดี๋ยวเขาจะปรับโครงสร้างแบบใหม่แบบสับอีกนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าใครใช้น้อยก็จะจ่ายตัวเลขน้อยลง
1: ดูแล้วโปรนี้ใช้ยากเหมือนก
0: ันใช้ยากแต่ถ้าเกิดว่า
1: อาจจะไม่ได้ใช้นะ
0: ใช่ใครใช้เยอะเนี่ยก็กลายเป็นว่าสรุปเหมือนเราจะต้องไปโดนค่าหน่วยเยอะขึ้นนะคะคุณผู้ชมอาจจะได้ติดตามรายละเอียดทางไทย PBS อยู่แล้วแต่ตอนนี้พามาดูค่ะนางงามสาวท่านหนึ่งนะคะแอนนาเสืองามเอี่ยมเธอบอกว่าตอนนี้ต้องมีวิธีเอาตัวรอดค่ะถ้าใครอยู่คอนโดเนี่ย

0: ก็อาจจะมีมุมในการใช้ชีวิตไม่เหมือนบ้านเนาะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าเธอมีเทคนิคยังไงให้ประหยัดค่าไฟค่ะ
1: คือหนูพูดเลยนะหน้าร้อนเนี่ยแต่ก่อนคนจะนึกถึงโอ๊ยแบบค่าไฟมันแพงมากค่าน้ำก็แพงตอนนี้น้ำมันก็แพงคือไม่รู้ว่าจะอยู่ไหนนะคะตอนนี้ก็ยังโชคดีไปที่แบบพอเราอยู่คอนโดก็ไม่ค่อยอยู่ห้องเท่าไหร่ไปอยู่แบบส่วนกลางไม่ใช่ชีวิตแบบเล่นรอดอยู่ในส่วนกลางนะคะก็ถือว่าแบบเพราะไงเราต้องจ่ายค่าส่วนกลางอยู่แล้วปกติไม่ค่อยได้ใช้เลยจนปัจจุบันต้องใช้บ้างแล้วนะทุกอย่างยกเว้นอาบน้ำถ้าอาบน้ำนี่จะเกินไปเขาไม่มีปักหัวด้วยแล้วก็ทำเต็มที่เปิดแอร์พี่ให้หนูอยู่ถึงกี่โมงหนูก็อยู่ตรงนั้นนะถึงเวลาแล้วแหละพี่หนูจะใช้วิชาลูกเสือเนตรนารีในการปั่นไฟก่อไฟใช้เองนะคะในการทำกับข้าวได้เวลาในการที่จะเอาวิชาเหล่านั้นขึ้นมาแล้วนะคะก็รอดูเลยว่าพฤษภาคมหนูจะสามารถปั่นกิ่งไฟได้เยอะขนาดไหนแต่ก่อนเนี่ยพอไม่ได้มีปัญหาเรื่องค่าน้ำค่าไฟเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็จะแบบใช้เงินไปกับสิ่งที่มันไม่จำเป็นณตอนนี้ก็เลยพยายามมองหาเขาเรียกว่าย้อนมองกลับไปในแบบบินของเราว่ามีตรงไหนที่มันสามารถตัดได้บ้างเพื่อจะคัดตรงนั้นมาเติมเต็มค่าน้ำค่าไฟก็ถือว่าเอ้ยทำให้หนูเก่งเรื่องการเงินขึ้นนะแต่ก็ไม่ต้องสอนหนูแรงขนาดนี้ก็ได้ต้องสอนดูแลเขาอีกก็ได้แต่จริงๆแอนนาก็เป็นคนหนึ่งที่อาจจะเดือดร้อนแต่อาจจะเดือดร้อนยังไม่มากตอนนี้เห็นใจหลายๆคนที่เดือดร้อนมากกว่าแอนนาค่ะอย่างที่บอกไปว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนจริง
0: ๆนี่ค่ะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ของเรานะคะหาม้งหาไม้หาฟืนมาปั่นก่อกองไฟแล้วคุณผู้ชม อะไรเคยเรียนมานะคะเอามาทำ
2: ค่ะน่ามันตลกแต่ว่าจริงๆมันเป็นตลกร้าย
0: ตลกร้ายขำๆมันทำจริงได้ที่ไหนล่ะคุณผู้ชมในยุคนี้นะคะแต่เธอบอกว่าถ้าทำได้เนี่ยทำไปแล้วเพราะว่ามันจะต้องประหยัดค่าไฟมากๆในเวลานี้ตอนนี้แอนนาเลยคืนกำไรให้คุณผู้ชมนะคะไปตะเวนล่อนอยู่แถวส่วนกลางของคอนโดตัวเองถ้าใครเจอเข้าไปพูดคุยขอลายเซ็นกันได้นะคะก็คุณผู้ชมจริงๆอันนี้เรื่องจริงนะกิฟสัมผัสได้ด้วยตัวเองแบบทุกเสาร์อาทิตย์ตอนนี้กลายเป็นเหมือนทุกคนเนี่ยไปอยู่ห้างสรรพสินค้ากันหมดมีพื้นที่ส่วนกลางบางทีแอบไปคุยกับร้านคาเฟ่มาเหมือนกันซื้อกาแฟแก้วนึงปกติอาจจะนั่ง5นาที10นาที15นาที
2: ตอนนี้ต่อเวลานิดนึง
0: นั่งสักครึ่งวันนะคะเพราะว่าก็รับแอร์ทุกคนก็ต่างประหยัดก็ต้องช่วยๆกันไปนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าแอนนาเสืองามเอี่ยมบอกว่าสิ่งที่เธอเจอไม่ต่างจากทุกคนที่กำลังเผชิญเพราะว่าการค่าไฟบ้านตอนนี้เฉลี่ยอยู่ที่3บาทนิดๆต่อหน่วยนะคะแต่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนคือปรับโครงสร้างค่าไฟแบบใหม่ที่ช่วยให้คนใช้ไฟน้อย200หน่วยแรกจ่ายถูกลงไม่เกิน3บาทต่อหน่วยแต่ว่ากับกันคุณผู้ชมขาถ้าเกิดจำเป็นต้องใช้ไฟเยอะเกิน500หน่วยขึ้นไปค่าไฟจะยิ่งขยับสูงขึ้นตามเป็นขั้นบันไดพูดง่ายๆก็คือยิ่งใช้มากก็ยิ่งจ่ายแพงขึ้นแบบชัดเจนนั่นเองทำให้หลายคนนะคะเริ่มต้องปรับพฤติกรรมใช้ไฟกันจริงจังแล้วและนี่แหละค่ะที่ทำให้มุกขำๆเรื่องหาวิธีอยู่รอดของเธอนะคะเป็นเรื่องที่น่าจะใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอย่างตอนนี้พี่ตูนพี่ตูนบอดี้สแลมก็สอนลูกๆนะคะบอกว่าปิดไฟได้ก็ปิดอะไรได้ก็ปิดถ้าไม่ได้ใช้เพราะพี่ตูนบอกว่าสิ่งที่จะติดตัวเขาไปก็คือวินัยคุณผู้ชมค่ะถ้าสอนเขาได้เนี่ยเขาจะติดแบบเนี้ยไปตลอดชีวิตเลยซึ่งมันก็ดีกับตัวเขาเองนะคะส่วนอีกคนนึงคุณเกรซวรินทร์บอกว่าที่บ้านติดโซล่าเซลล์แหมช่วงนี้ได้ยินคำนี้บ่อยเพราะว่าเขาก็ออกมาแนะนำบอกว่าติดได้ไหมโซล่าเซลล์มันก็ไม่ใช่บาท2บาทนะคุณผู้ชมนะหลังคามันก็ต้องรับให้ได้ด้วยมีการบำรุงรักษาคุณเกรซบอกว่าค่าไฟยังแพงอยู่แต่น่าจะเป็นเพราะผมอยู่บ้านมากขึ้นด้วยละมั้งนี่ขนาดติดโซลาร์เซลล์นะ
2: คือมันต้องเวทน้ำหนักกันนะระหว่างขับรถออกไปข้างนอกแล้วเสียค่าน้ำมันอยู่บ้านเปิดแอร์เสียค่าไฟนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคือหลายที่ก็จัดงานนะพี่กิฟต์ก็คือใกล้ๆกรุงเทพพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะคะมีเรื่องของการจัดงานบุญกลางบ้านคือปกติเนี่ยเขาจะมีเรื่องของพิธีเส้นไหว้สะเดาะเคราะห์ทำกันในชุมชนในครอบครัวนี่แหละแต่ควบคู่กันไปนะคะก็จะมีเรื่องของการจัดงานประเพณีเป็นงานกลางเมืองงานนี้สนุกสนานมีทั้งวิถีชีวิตการละเล่นนะคะกิจกรรมที่จะเชื่อมความสามัคคีปีนี้มีความสนุกอย่างหนึ่งคือแข่งกินต้มถั่วเขียวไปดูบรรยากาศกันค่ะ
3: เริ่มมาแล้วครับเชียร์ใครเชียร์ใครครับ
2: ี่แหละค่ะกติกาคือกินไวใน10นาทีแต่หลายๆคนดูแล้วสวเหมือนกันพี่กิฟต์คุณผู้ชมก็คือบอก10นาทีมากไปแต่ไม่ใช่สำหรับพี่ท่านนี้ค่ะพี่ดำริของ

0: อันนี้คือถ้วยที่กินไปแล
1: ้
0: ว
1: กินไปแล้วพี่ดำรินี่คนนี้เป็นแชมป์เก่าเรื่องของการกินจุนะคะของเทศกาลบุญกลางบ้านพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีปีนี้ไม่พลาดดูทรงก็กินสบายๆกินไปยิ้มไปกองเชียร์ก็มาด้วย
0: นี่ขนาดกินน้ำด้วยแล้วนะยังไม่จุ
1: เขาบอกว่าต้องซดให้หมดเหลือสักหยดไม่ได้นะคะพี่ดำริสัตว์ไป15ด้วยคุณผู้ชมใน10นาทีแบบชิลๆได้500บาทไปครองค่ะ
0: โอ้โห
1: ล้างท้องมาก่อนไหมเมื่อเช้าพี่กินอะไร
2: ไม่ได้ล้าง
1: ไม่ได้ล้างเมื่อเช้าพี่ทำอะไร
2: กินข้าวปกติครับ
1: เคยแข่งมาก่อนไหมคะ
2: แข่งประจำครับ
1: แข่งประจำแล้วเคยได้แข่งที่ไหน
2: ที่หนึ่งประจำครับ
1: ที่หนึ่งประจำเหรอปีนี้เป็นครั้งเดียวถูกปากไหมพ
2: ี่อร่อยทุกปี
3: อยากทดสอบไปเฉยครับว่าเวลาคนเรามันกินเยอะแล้วความรู้สึกมันจะเป็นยังไงเพราะตอนที่กินก็ค่อยๆกินแล้วนับคำอยู่ครับว่านับคำอยู่ครับว่ามันจะได้ความฝืดมันจะเท่าไหร่ครับเน้นเข้าร่วมครับไม่เน้นเข้ารอบครับ
4: อายุ70ค่ะได้5ถ้วย1 2 3 4 5
1: ปกติแม่กินได้เยอะขนาดนี้
4: ไม่เคยยังมาแค่ถ้วยเดียว
5: หาที่3ครับผม
1: ที่3ได้เท่าไหร่พี่ถึงต้องสู้กันขนาดนี
5: ้200
1: 200
0: อันนี้คือที่ไหนได้อันดับที่เท่าไหร่ได้200บา
1: ท200นี่คือแข่งที่3แล
0: ้
1: วค
0: ือ
1: เสมอกันทำยังไงกินแข่งกินเร็ว
0: ดิฉันนึกว่าแบ่งกันคนละ100
1: ไม่ๆยังต้องสู้ต่อสุดศักดิ์ศรีอันนี้คือแบบกติกาเพิ่มขึ้นมาเป็นบรรยากาศน่ารักน่ารักคุณผู้ชมแล้วอยากจะบอกว่าคือเห็นอากาศร้อนๆนะอบอ้าวมากวันนั้นดิฉันไปนะคะก็คือเขาจะเสิร์ฟกันร้อนๆนะมีหลายรุ่นอย่างที่เห็นนี่จะมีรุ่นเล็กด้วยนะคะก็นี่แหละค่ะเป็นความน่ารักนะคะของเทศกาลบุญกลางบ้านเลยก็คืออย่างตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่ามีเรื่องของบุญประเพณีด้วยนะคะบุญกลางบ้านเนี่ยตามความเชื่อคือคนเชื้อสายลาเวียงไทยจีนของพนัสนิคมเนี่ยเขาจะมีพิธีนะคะสะเดาะเคราะห์ด้วยกระทงใบตองบรรจุข้าวดำข้าวแดงอุทิศแก่เจ้าที่พร้อมวางตุ๊กตาดินเหนียวชายหญิงเป็นตัวแทนสมาชิกในบ้านค่ะแต่อย่างที่เห็นถั่วเขียวเนี่ยเขาบอกว่าอะที่คิดขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมนูอาหารที่แบบคนจีนก็ชอบคนไทยก็ชอบนะคะเขาก็เลยนำมาแข่งกินบอกกินง่ายกินสบายแข่งกินแล้วก็เขาเป็นเรียกว่าเป็นยาสมุนไพร
0: และในอดีตราคาไม่แพงด้วย
1: ใช่นะคะก็เป็นความสนุกเชื่อมสามัคคีของคนในชุมชนค่ะ
6: งานบุญกลางบ้านนะครับก็เป็นการทำบุญประจำปีนะครับก็เพื่อมาสะเดาะเคราะห์นะครับเหมือนชาวบ้านอ่ะสมัยก่อนเขาก็มาร่วมทําบุญเพื่อสะเดาะเคราะห์ให้กับครอบครัวนะครับพี่น้องให้พ้นจากเพศเพศภัยอะไรต่างๆนะครับครับแล้วแต่ว่าเราก็เลยมาจัดเป็นรวมเป็นงานใหญ่
7: ถั่วเขียวต้มเป็นกิจกรรมที่ทิ้งไม่ได้เพราะว่าเราได้ทําแบบนี้มาทุกๆปีนะครับแล้วก็ถั่วเขียวต้มมันจะมีคุณสมบัติสมุนเป็นสมุนไพรใช่มั้ยครับแล้วก็กินแล้วอร่อยครับผมแล้วก็บำรุงสุขภาพด้วยครับแล้วก็ที่สำคัญคือต้นทุนถูกครับผม
8: น้องเนี้ยมาแข่งก็จะมาช่วยงาน
7: มาช่วยงานครับก็คือน้องจะมีน้ำใจก็จะมาช่วยงานช่วยเก็บของช่วยเก็บกวาดนะครับตอนในช่วงที่ปิดกิจกรรมไปแล้ว
1: เป็นเทศกาลงานใหญ่คุณผู้ชมคะมาถึงพนัสนี่เลยของดีที่ต้องอวดก็คือเครื่องจักสานต่างๆสวยงามอลังการนะเขาแต่งเป็นบูธนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าประวัติต่างๆแล้วก็แชมป์เก่าๆนะคะที่เคยประกวดจักสานใครชนะเอามาโชว์แทบทุกปีเลยนะคะก็จะมีสาธิตกันด้วยอย่างปีนี้โจทย์ที่มีการสานการคือเนี่ยค่ะกระแตบนะมันจะมีลักษณะเป็นแบนๆก็คือสารพัดประโยชน์บางคนบอกว่าใส่ของใส่ผ้าไหมใส่อะไรได้นี่แหละค่ะผู้เข้าแข่งขันของเราพี่กิฟต์น่ารักนะเขาแข่งกัน2วันเลยนะก็คือค่อยๆสานกันไปนะคะ
0: คุณยายอายุเท่าไหร่คะเนี่ย
1: โอ้แต่ละคนไม่บอกอายุละกันเรียกว่ามากประสบการณ์ละกันอาจจะมีรุ่นหนุ่มๆ หน่อยก็มี
0: น้องๆวัยรุ่นก็มี
1: มีเหมือนกันนะคะคือการสานเนี่ยถามว่าจะวัดจากอะไรแต่ละคนมือฉมังทั้งนั้นเลยก็คือดูของความระเบียบเรียบร้อยช่องไฟนี่ต้องเป๊ะต้องเท่ากันเข้ามุมตรงตูดของกระแตบอะไรแบบนี้นะคะคือปกติอ่ะช่างเขาบอกทำขายจะไม่ได้ประณีตขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะก็คือพอได้มาแข่งก็เลยถือว่าได้ท้าทายตัวเองเนี่ยทำยังไงแบบให้สวยให้จับใจกรรมการค่ะ
0: มีฝาชีด้วยนะน่ะฝาช
1: ีทำได้หลากหลายสำหรับพนันนิคมนะคะ
9: อย่างบางคนเขาจะเป็นลายดอกทั้งลูกเลยแต่อย่างผมก็มีดอกด้วยแล้วก็เอาเป็นลายตั้งพอเวลามองมันจะเป็นเส้นตรงอย่างบางคนมันจะเป็นเส้นนอนอย่างเดียวงานประกวดแต่ละชิ้นเนี่ยมันก็เป็นการแบบสืบทอดภูมิปัญญามันยังไม่ให้เด็กรุ่นใหม่อะไรเงี้ยได้เข้ามาเพราะด้วยความที่ว่าชลบุรีอ่ะมันเป็นเมืองอุตสาหกรรมเนาะเพราะส่วนมากก็เด็กวัยรุ่นเรียนจบก็เข้าแต่โรงงานอุตสาหกรรมน้อยที่จะมาแตะพวกนี้คือของพวกเนี้ยมันก็จะอยู่กับพวกรุ่นป้าน้าอาเราถ้าเราไม่สืบทอดอ่ะ มันก็จะหมดหายไปตามยุคตามสมัยซึ่งอย่างงานบุญกลางบ้านเนี่ยเราจัดเป็นครั้งที่29มันก็จะมีประกวดทุกปีก็จะเวียนกันมาก็จะมีป้าๆหน้าใหม่ๆมาแข่งขันการประกวดด้วย
5: เมื่อก่อนอ่ะจะเป็นสีพื้นๆเป็นกระแตบสารลายขัดธรรมดาเหมือนสมัยก่อนอ่ะเป็นลายขัดธรรมดาทีนี้พอเป็นชาวบ้านมันมีการพัฒนาฝีมือมีการอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเขาก็มาออกแบบลายแล้วการจัดงานอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะเวลาที่เรามีงานหรือว่ามีการโชว์มีการแสดงผลงานมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาวบ้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวเองไม่ได้สารลายธรรมชาติหรือใช้ตอกสีขาวธรรมดามันก็เลยกลายมาเป็นสีต่าง
1: ๆอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะตอนดูไกลๆพี่กิ๊ฟคุณผู้ชมตอนแรกนึกว่าหุ่นอะไรนะสูงมากเลยนะคะพอมองใกล้ๆเนี่ยเป็นงานจักสานเป็นหุ่นพญายักษ์อินทรชิตนะคะสูง2เมตร60เซนติเมตรคือใครไปใครมางานวันนั้นต้องไปเช็คอินต้องไปถ่ายรูปนี่พี่ช่างของเราพี่หนุ่มเนี่ยคนนี้นี่ดีกรีแชมป์3ปีซ้อนนะคะจากองค์การบริหารส่วนตำบลไร่หลักทองค่ะเขามีขบวนพาเหรดกันก่อนตอนแรกในการบุญประเพณีแล้วเขาก็เอาหุ่นไปเดินคุณผู้ชมแล้วก็เนี่ยแหละอลังการไม่พองานละเอียดมากนะคะงานฝีมือก็เลยได้คว้าแชมป์ของกินเทียบค่ะงานนี้ดิฉันบอกเลยว่าอิ่มมากนะคะคือของกินท้องถิ่นนะคือพนัทได้ชื่ออะไรเป็ดอร่อยข้าวมันไก่ก็ดีนะมีข้าวเก็บปากหม้ออะไรดิฉันลองหาเจ้ามากเลยอร่อยจริงๆนะคะ
0: ถ้าอยากประหยัดคุณก็ไปกินถั่วเขียว
1: ไปแข่งกับเขาได้ตังค์ด้วยเผื่อชนะนะคะซึ่งถ้าคุณผู้ชมพลาดไปปีนี้ปีหน้าไปกันได้นะคะงานบุญกลางบ้านเขาจะจัดทุกสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมจริงๆอยู่ได้ทั้งวันนะพี่กิ๊ฟเพราะว่ามีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าตอนกลางคืนนี่คือมีคอนเสิร์ตแม่ฮายอภพรไปโอ้โหลานแตกคุณผู้ชมคะศิลปินเพียบนะคะเขาจัดได้อลังการ
0: เขาคิวเยอะจริงๆเนาะแม่ฮายตอนนี้คุณผู้ชมค่ะได้เวลาเที่ยวต่อกันอีกแล้วนะคะแตงเขาก็พาไปกินมาแล้วคุณผู้ชมอยากไปปีหน้าก็ซ้อมกินเอาไว้นะคะเผื่อชนะเลิศได้500บาทเลยนะคะตอนนี้พาไปเที่ยวเมืองนครกันต่อค่ะแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะมีประเพณีเยอะเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างจะรุ่มรวยวัฒนธรรมนะคะหนึ่งในนั้นคืองานตรุษค่ะเขาก็มีอีกประเพณีหนึ่งที่ฟื้นขึ้นมานี่คุณผู้ชมวิ่งกันอุตลุดเลยเพราะเขาเรียกว่าไล่แม่มดค่ะเขาจะมีการจำลองนะคะจำแรงแม่มดขึ้นมาไล่แม่มดเนี่ยก็คือเหมือนเป็นการขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกจากชุมชนนะคะก็รื้อฟื้นกันขึ้นมาปฏิบัติใหม่น่าสนใจมากๆแต่ว่าจะมีเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังยังไงนั้นติดตามค่ะเรื่องนี้มีตำนานกับคุณน้ำอ้อยจันจิตค่ะ

0: ครื่องพิธีที่จำลองรูปของพระเจ้าสีธรรมศักราชเจ้าผู้ครองนครในอดีตมาเป็นองค์ประธานแทนเจ้าเมืองพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์มีระบำศรีวิชัยสมโภชถวายรวมถึงคณะหมอที่มาเป็นเจ้าพิธีภายหลังจากผ่านพิธีทำตะบองเพชรจากใบตาลพับเป็นหัวนกอิงจากลักษณะเดิมของตะบองเพชรของพราหมณ์นิมนาคเทวันที่เก็บอยู่ที่บ้านหมอชอผู้เป็นหลานชายสันนิษฐานว่าเป็นตะบองเพชรอันสุดท้ายที่เหลืออยู่จากพิธีกรรมไล่แม่มดเมืองนครครั้งท้ายๆซึ่งเวลานั้นพราหมณ์นิมเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมก่อนที่พิธีจะห่างหายไปราวปี2475ครั้งนี้จึงนำมาเป็นต้นแบบในการทำตะบองเพชรในพิธีไล่แม่มดโดยมีแม่มดจำแรงขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ของแม่มดทั้ง4เป็นตัวแทนเทพีแห่งสุราเทพีแห่งการพนันเทพีแห่งความลุ่มหลงและเทพีแห่งความล่อลวงโดยใช้การขับบทโนราเป็นสื่อการแสดงจำลองให้เห็นภาพครั้งอดีตที่เคยมีพิธีไล่แม่มดมีความหมายถึงการขับไล่สิ่งชั่วร้ายพูดผีปีศาจอมนุษย์อันมีมิจฉาทิฐิเพศภัยที่จะเกิดกับผู้คนในเมืองโดยใช้บทสวดมนต์อัตตานาเตียสูตรรวมถึงบทมหาสมัยสูตรและธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นบทคู่สวดสำหรับเมืองนครในบันทึกว่าครั้งอดีตจะทำในวันแรม15ค่ำเดือน4
1: การขับไล่แม่มดแท้ที่จริงก็คือเรื่องการช้าล้างสิ่งสกปรกที่อยู่ในตัวเมืองไม่ว่าจะเป็นสิ่งสกปรกที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของคนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นการชำระล้างนิสัยหรือความสกปรกที่เกิดจากพฤติกรรม

0: คน
1: ฟังดูมันเหมือนอะไรเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับเหมือนเอ๊ะทำไมในระบบสังคมไทยมันมีแม่มดด้วยครับสำหรับเมืองนครเนี่ยการไล่แม่มดถือว่าเป็นคลายแม็กของพิธีตรุษนะครับคือจะทำในรุ่งเช้าของวันแรม15ค่ำรุ่งเช้าของวันแรม15ค่ำหมายถึงเป็นวันสิ้นปีครับพิธีกรรมเนี่ยเริ่มมาแล้วตั้งแต่แรม8ค่ำตั้งแต่แรม8ค่ำมาถึงแรม10ค่ำเนี่ยเป็นการตระเตรียมข้าวของเช่นเตรียมตะบองเพชรเพื่อจะไล่แม่มดเตรียมมงคลได้เพื่อจะให้คนเกือบทั้งเมืองได้ใส่ไม่ให้แม่มดเข้าสิงครับทำความสะอาดบ้านเรือนเตรียมข้าวของต่างๆแล้วแรม10ค่ำถึงแรม14ค่ำเนี่ยพระสงฆ์จะผัดเปลี่ยนกันสวดสมโภชน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สวดสมโภชต่อหน้าพุทธสิหิงตลอด24ชั่วโมงผัดเวรกันมีการจุดเทียนชัยระบบซับซ้อนแล้วในคลายแม็กของคืน14ค่ำนะครับพระสงฆ์ก็จะสวดคาถาที่เรียกว่าพระมหาสมัยธรรมจักรซึ่งในเอกสารโบราณเนี่ยระบุว่าเป็นพระสูตรคู่สำหรับรักษาเมืองนครครับจริงๆมหาสมัยสูตรกับธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรทั่วไปซึ่งมีในเมืองต่างๆก็สูตรนะครับเพียงแต่ว่าการสวด2พระสูตรนี้คู่กันเนี่ยถูกผูกเอาไว้ให้เป็นพระสูตรพิเศษสำหรับปกปักรักษาเมืองนครตั้งแต่โบราณครับ
2: ในลักษณะของตะบองเป็ดเนี่ยถ้าผู้ที่เรียนรู้แล้วก็ศึกษานะก็จะมีคล้ายกับเป็นคาถาปราบสัพเพเทวาปิสาเจวะมันก็ว่าเชิญเทพเทวดามาปราบสิงอัปมงคลและในลักษณะที่การขัดตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นปมพิโรธตัวผู้และการในการขัดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีคิดว่าเนี่ยในการที่พระเวทแบบคนที่ขัดมันต้องมีการประกอบพิธีแต่นี่ไปทำที่วัดเสมาเมืองณอุโบสถวัดเสมาเมือง
3: หลักฐานอ้างอิงถึงการสร้างวัดเสมาเมืองพบจากจารึกว่าพระเจ้าสีธรรมสกราชทรงสร้างวัดนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1318ภายหลังจากสร้างพระบรมธาตุแล้ว18ปีโดยพระราชประสงค์ให้ภิกษุฝ่ายมหายานจำพรรษาเป็นแห่งแรกนับว่ามีที่ตั้งใจกลางเมืองนครศรีธรรมราชหรืออยู่บนถนนราชดำเนินหรือชาวบ้านเรียกถนนหลวงปัจจุบันจำลองจารึกไว้เพื่อให้เป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นสถานที่พบจารึกหลักสำคัญที่ยืนยันถึงการยังรักพระศาสนาและในยุคต่อมาก็มีบันทึกว่าหลวงปู่ทวดมาจำพรรษาเพื่อเรียนธรรมขั้นสูงไปจากที่แห่งนี้ที่ตั้งของวัดเสมาเมืองอยู่ติดกับโบสถ์พราหมณ์ซึ่งปีนี้เป็นที่จัดงานแห่นางดานหรือมีธรรมเนียมการโล้ชิงช้าในพิธีตรียัมปวายที่มาจากอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์อีกทั้งในบันทึกพิธีกรรมพราหมณ์เมืองนครนั้นให้ความสำคัญกับการร่วมพิธีของพุทธและพราหมณ์อยู่ในงานสำคัญอย่างน้อย2งานคืองานทำขวัญพระบรมธาตุและงานตรุษของเมืองนคร
4: ถวายที่ส่วนหนึ่งให้เป็นพุทธสถานที่ของพระพุทธศาสนาแล้วก็แบ่งที่อีกส่วนหนึ่งให้กับพราหมณ์มาเพื่อใช้ในพิธีราชสำนักของจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือสมัยศรีวิชัยถัดจากวัดศรีมาเมืองก็ในตำราก็บอกว่าเป็นจังหวัดพราหมณ์เป็นที่อยู่ของพราหมณ์โดยมีพราหมณ์ขุนยศอะไรนะขุนยศโสธรนาคเทวันเป็นต้นตระกูลของนาคเทวันที่ว่าได้เป็นผู้ดูแลหอพระอิศวร
5: แล้วเจ้าเมืองเขาจะให้ค่าราชรวงคือให้ค่าทุกว่าค่าแสดงคนนั้นเถอะเป็นการเฉพาะ2 บาทในสมัยก่อนหน้านี้ก็น่าจะรวมสัก 1,000-2,000 ละมั้งนะจะเป็นแม่มดที่เป็นอาสาสมัครชาวบ้านดูท่าดูทางว่าแต่งตัวแล้วก็ถ้าเห็นเด็กจะเห็นเด็กแรกๆเห็นแล้วแต่งตัวแล้วเด็กร้องเนี่ยจะได้กว่าผ่านเกณฑ์ก็อย่าทำพิธีไล่แม่มดกันอย่างนี้ทำท่าวัดไล่แม่มดนี่ก็ออกแอคชั่นหน่อยนะกรีดกรากกรีดกรากแสดงอาการตกใจกลัวอย่างนี้แล้วก็วิ่งออกจากประตูของจวดเจ้าเมืองออกไปทางด้านทิศเหนือออกไปทางกำแพงเมืองแล้วก็ไปอยู่ที่โพเสด็จตำบลโพเสด็จแล้วก็มีข้อห้ามอยู่ว่าห้ามแม่มดตัวนี้นะกลับมาเข้าเมืองภายใน1ปีเป็นอันขาดให้อยู่ที่นั่นถาวร
3: งานตรุษเมืองนครนับว่าเป็นการฟื้นคืนธรรมเนียมหลายอย่างกลับมาจากการได้ศึกษาสิ่งที่บันทึกในเอกสารโบราณหรือหนังสือ

0: บุตรทำให้ปีหลังๆที่จัดงานเติมความรู้ในคติและพิธีกรรมเพื่อให้เกิดการศึกษาที่กว้างขวางขึ้นโดยในงานตรุษนั้นจะเห็นธรรมเนียมการโปรยหัวนโมหรือนอโมเป็นเครื่องรางประจำเมืองนครในวันสุดท้ายซึ่งมีพิธีรับเจ้าเมืองใหม่มีความหมายตามคติว่าการโปรยหัวนโมลงดินจะสะกดไล่เพศภัยดังที่ในอดีตใช้ในการไล่โรคระบาดแต่ปัจจุบันคนเก็บหัวนโมถือว่าเป็นของมงคลที่ได้จากเจ้าเมืองใหม่ที่มาคุ้มครองในรอบปีตามความเชื่อน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน
1: พาคุณผู้ชมไปกันต่อนะคะเที่ยวกันต่อเลยค่ะใกล้ๆกรุงเทพเหมือนกันพระนครศรีอยุธยาพี่กิฟต์เดี๋ยวเราชวนคุณผู้ชมนะไปสินสโมสรสัญจรกันนะคะซึ่งถ้าเราได้ยินข่าวช่วงนี้เรื่องของอ่าวเปอร์เซียก็อาจจะคุ้นชื่อกันเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วนี่คืออารยธรรมนะคะที่ย้อนไปคือมีความยิ่งใหญ่มากแล้วก็แพร่หลายเข้ามาในบ้านเราด้วยนะคะสินสโมสรสัญจรทริปแรกของปีไปที่พระนครศรีอยุธยานะคะทริปนี้มีชื่อว่าท่องอยุธยาในรอยเปอร์เซียในวันที่13มิถุนายนค่ะเรามีผู้ร่วมทริปกับเรานะคะท่านเดิมเลยอาจารย์สันติภักดีคำนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมถึงคุณเทียรนันท์ช่วงพิชิตค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ชุมชนมุสลิมธนบุรีจะไปไหนกันบ้างเดี๋ยวมาชมกันค่ะร่องรอยเปอร์เซียนะคะจุดแรกเลยไปปักหมุดกันที่วัดกูดีดาวค่ะไปดูศิลปะซุ้มโค้งรูปแบบเปอร์เซียตำหนักกัมมาเลียนนะคะจากนั้นชวนไปย้อนวานถึงการเดินทางยาวไกลข้ามทวีปโดยกองเรือค่ะไปกันที่จุดนี้นะคะเป็นป้อมเพชรค่ะชาวเปอร์เซียนะคะนับเป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกๆเลยที่เข้ามาบ้านเรามีบุคคลสำคัญก็คือท่านเชคอามัดค่ะพ่อค้าชาวเปอร์เซียที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยารับราชการนะคะดูแลกรมท่าขวาและเป็นประถมจุฬาราชมนตรีค่ะไปกันต่อนะคะที่ย่านสะพานเทพมีและป่าดินสออดีตย่านจับจ่ายสินค้าแปลกใหม่และเครื่องหอมจากดินแดนตะวันออกกลางค่ะก่อนจะจบลงนะคะการเดินทางภาคเช้าของเราคาระวะสุสานเชกอมัดจุดกำเนิดรากฐานของต้นตระกูลดังในไทยและชื่นชมความรุ่งเรืองที่วัดกระเบื้องเคลือบสีเหลืองอารามนะคะที่วัดบรมพุทธารามซึ่งสะท้อนการหลอมรวมศิลปะไทยเปอร์เซียไว้อย่างละเมียดละไมค่ะยังไม่จบภาคบ่ายเราไปกันนะคะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาค่ะซองคุ้มทรัพย์ล้ำค่าที่ยืนยันว่าอยุธยาคือชุมทางการค้าโลกและแน่นอนนะคะว่ามีร่องรอยวัฒนธรรมเปอร์เซียที่ยืนยันด้วยหลักฐานวัตถุค่ะก่อนเข้าสู่พระราชวังโบราณนะคะไปชมซุ้มโค้งเปอร์เซียที่พระที่นั่งสุริยาทอมรินทร์และทึ่งนะคะกับระบบประปาโบราณสุดล้ำในยุคเมื่อหลายร้อยปีก่อนที่เขาส่งน้ำผ่านท่อดินเผาเนรมิตสวนสวรรค์ให้ชุ่มฉ่ำทั่วพระที่นั่งบรรยงรัตนาถค่ะพาชมสุสานพระยาจุฬาราชมนตรีเชนนะคะจุฬาราชมนตรีคนสุดท้ายแห่งกรุงเก่ามีหลักฐานนะคะหลักฐานการมีชีวิตเนี่ยสะท้อนถึงอิทธิพลของขุนนางเปอร์เซียในยุคนั้นปิดท้ายที่มัสยิดตะเกียโยคินราชมิตรจินจาสยามค่ะชมสุสานโดมแปดเหลี่ยมอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนมุสลิมดั้งเดิมพร้อมสัมผัสพลังความเชื่อนะคะในการขอดุอาจากโต๊ะตะเกียเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะและพบกับไฮไลท์ทริปนี้นะคะไปริมรถสำรับแขกค่ะกับเชฟส์เทเบิลนะคะโดยคุณนิติธรอาจารานนท์ค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารราชสำนักโมกุลมาเล่าเรื่องเปอร์เซียนะคะผ่านเมนูข้าวบุรีและมัสมั่นค่ะรสชาติที่เดินทางข้ามมหาสมุทรมาหลายร้อยปีแล้วก็กลายมาเป็นอาหารที่เราคุ้นเคยในทุกวันนี้นะคะเราจัดสำรับนี้มาเป็นพิเศษเลยเพื่อการเดินทางในรอยเปอร์เซียครั้งนี้ครบรสดูด้วยตาฟังเรื่องเล่าและสนุกไปกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่กินได้นะคะคุณผู้ชมสนใจนะคะก็สอบถามรายละเอียดกันมาได้สำรองที่นั่ง027902627 0892032973จันทร์ถึงศุกร์10นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะหรือจะอินบ็อกซ์มาสอบถามพูดคุยกันได้ที่เพจ Facebook Art Club ไทย PBS ค่ะ
2: เดินทางเสาร์ที่13มิถุนายนนี้แล้วนะคะสนใจโทรมาสอบถามได้ส่วนคุณผู้ชมที่ยังอยากได้หนังสือของเราในรอยรถพลิกนะคะเล่มนี้บอกเลยว่ายังมีวางจำหน่ายอย่างต่อเนื่องนะคะก็เป็นอีกเล่มนึงที่เป็นความภาคภูมิใจของศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมค่ะเพราะว่าในเล่มเนี่ยจะเล่าถึงต้นกำเนิดนะคะของพริกสู่ดินแดนต่างๆก่อนจะมาสู่ประเทศไทยพร้อมทั้งเรื่องราวของพริกขายยากที่กำลังจะสาบสูญด้วยตลอดจน20น้ำพริกจากรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่นที่1นะคะรวมเอาไว้แล้ว แล้วค่ะคุณผู้

ชมสามารถติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อได้นะคะข้อความมาที่เพจไทยบันเทิงหรือว่าเพจอาร์ตคลับไทย PBS หรือว่าโทรมา027902627ในเวลาทำการวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่10 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นเลยนะคะคุณผู้ชมมาต่อ

0: ะ
1: จะดูดิฉันหรือเปล่า
2: เป็นเมริสตรีฟเลยนะคะ
1: ถ้าพูดถึงเรียกได้ว่าเป็นสีสันคาแรคเตอร์ที่เรียกได้ว่าเป็นไอคอนิกก็ได้ของโลกภาพยนตร์รวมถึงวงการแฟชั่นด้วยแต่ว่านอกจากมิแรนดาพริสลีย์แล้วก็แอนดี้นะคะนางเอกของเราจริงๆก็ยังมีอีก2คาแรคเตอร์ที่เรียกได้ว่าสีสันเจ็บจี๊ดมากคนนึงเป็นเจ้าของวลีที่คนทำงานอย่างเราเนี่ยเท่าจนขึ้นใจ I love my job ฉันรักงานของฉันนะคะกับการกลับมาทำงานวันแรกของหลายๆคนก็ต้องบูสต์ตัวเองด้วยประโยคนี้นิดนึงค่ะก็คือเอมิลี่บลันนะคะที่รับบทเป็นเลขาสาวหน้าห้องค่ะที่คอยจิกกัดกับนางเอกอยู่ตลอดแล้วก็มีอีกคนนึงนะคะคุณไนเจลค่ะที่รับบทโดยสแตลลี่ทุกชีนะคะคนนี้ก็เป็นสไตลิสต์หน้าเหนื่อยที่ก็คอยเอาใจช่วยนางเอกอยู่ห่างๆจริงๆทั้งคู่เนี่ยสนิทสนมกันมากแล้วก็เป็นคนในครอบครัวเดียวกันด้วยนะคะแล้วก็เหมือนพรหมลิขิตจริงๆเพราะว่าได้มาค่ะประทับรอยดาวบน Hollywood Walk of Fame พร้อมกันอีกด้วยค่ะงานนี้ไม่ได้มาให้กำลังใจเฉยๆนะคะแต่ว่าควงกันมารับดาวด้วยกันสำหรับเอมิลี่บลันท์ค่ะแล้วก็สแตลลี่ทุกชีที่ปรากฏตัวในงานรับดาวบน Hollywood Walk of Fame โดยมีเพื่อนร่วมวงการชื่อดังทั้งแมทเดมอนค่ะเมอริลสตรีปโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์แล้วก็ดเวนจอห์นสันมาร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะโดยงานนี้นักแสดงรุ่นใหญ่อย่างเมอริลสตรีปค่ะที่เคยร่วมงานกับทั้งคู่ในภาพยนตร์ The Devil Wears Prada ขึ้นกล่าวชื่นชมบลันท์พร้อมแซวว่าเธอรู้สึกเหมือนเป็นคนปั้นเอมิลี่บลันท์ขึ้นมาเองเพราะว่าได้ร่วมงานกันตั้งแต่ก่อนที่เอมิลี่บลันท์จะมีชื่อเสียงซะอีกก่อนจะหันมาพูดถึงทุกชี้ว่าเป็นคนที่ทั้งมีรสนิยมตลกแซบและมีน้ำใจที่สำคัญเธออย่าอำทุกชี้ว่าเป็นผู้ชายที่สง่างามแบบชายแท้ยิ่งกว่าใครซะด้วยล่ะค่ะต้องบอกว่าเอมิลี่บลันท์และก็สแตลลี่ทุกชีเนี่ยเป็นเพื่อนซีที่รู้จักกันมาตั้งแต่20ปีก่อนในกองถ่ายภาพยนตร์ The Devil Wears Prada นี่แหละค่ะแต่ว่าสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้ก็คือสแตลลี่ทุกชีเนี่ยยังมีศักดิ์เป็นพี่เขยของเอมิลี่บลันท์ด้วยเพราะว่าเขาได้แต่งงานกับพี่สาวของบลันท์ในปี2012นั่นเองนะคะซึ่งในพิธีรับดาวทุกชีได้กล่าวขอบคุณครอบครัวรวมถึงเอมิลี่บลันท์ที่เขาบอกว่ารักแล้วก็เอ็นดูมาตั้งแต่พบกันครั้งแรกส่วนเอมิลี่บลันท์บอกว่าเธอรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับดาวคู่กับทุกชีพร้อมบอกว่านี่เป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเธอค่ะจริงเขาสีกันมากนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์แล้วก็ตัวนักแสดงเองนะคะก็ยังคงทิ้งรอยความทรงจำไว้ในใจผู้ชมอย่างเราเนี่ยแหละ
0: ค่ะเพิ่งจะดูผลงานของเอมิลี่บลันท์ไปตอนนี้แบบเขาสตรีมมิ่งตัวกายคือถ้าโรแมนติกคอมเมดี้ยกให้จริง
1: คนนี้ก็ขึ้นหิ้งเหมือนกันโอ้
2: เพราะหน้าเธอก็ให้หวานเหลือเกินค่ะขอบคุณหวายนะคะหมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วนะคะเราสามคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ทุเรียนนี่เป็นหนึ่งในที่ที่เขายากที่สุดในการทำงานเลยนะครับตั้งแต่การรัฐประหารในปี2564ที่รัฐบาลทหารบอกว่ายึดอำนาจไปเสร็จกับมันครับเนี่ยความรุนแรงก็ปะทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งและมันทำให้น่านฟ้าของเลบานอนแทบไม่เคยว่างเว้นสิ่งหนึ่งเลย
1: ตอนนี้เราออกมาจากแนวสไนเปอร์ประมาณ25เมตรแล
2: ้
1: ว
2: ไปคนเดียวถ่ายคนเดียวยินดีต้อนรับสู่ลมมาหลังคอนแฟนแบบรวมทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
3: ขติยนารีศรีสวัสดิ์พระจริยวัตรงดงามล้ำเลอค่าน้ำพระทัยใสสว่างเปี่ยมเมตตาสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อปวงชนวันคล้ายวันประสูติงามผุดพองไทยแซ่ซ้องสรรเสริญทุกแห่งหนน้อมถวายพระพรชัยมงคลบันดาลดลพระองค์ทรงพระเจริญ5 พฤษภาคมวันคล้าย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับจับตาสถานการณ์วันที่5พฤษภาคม2569พบกับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพึ่งนภาคล้องพยาบาลค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะคลังชงออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านเข้าครม.วันนี้ใช้ในโครงการคนละครึ่งพลัสและเน้นลงทุนเปลี่ยนผ่านพลังงานลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้า
1: พิพัฒน์ยกเลิกลงพื้นที่ใต้รอให้เอกนิติศึกษาข้อมูลถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของแลนด์บริดจ์ให้ชัดเจนก่อน
0: พรรคประชาชนเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทม.วันนี้ด้านบิ๊กแปะจากทิพย์ปฏิเสธมีชื่อเป็นผู้สมัครสนามสก.คึกคักผู้สมัครหลายคนโหนกระแสชัดชาติดึงฐานเสียง
1: ทำเตือนอิหร่านหากพยายามโจมตีเรือของสหรัฐขณะที่อิหร่านยืนยันยังคงควบคุมช่องแคบฮอร์มุซได้แม้มีเรือสหรัฐ2 ลำแล่นผ่าน
0: เริ่มต้นกันด้วยการแจ้งความดำเนินคดีของตำรวจสภ.ธัญบุรีนะคะแจ้ง2ข้อกล่าวหากับคนขับรถเก๋งที่พุ่งชนชายวัย69 ปีซึ่งปั่นจักรยานอยู่ริมถนนรังสิตลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีจนเสียชีวิตก่อนที่จะหลบหนีไปซึ่งคนขับรถเก๋งเองก็รับสารภาพบอกว่าคิดว่าชนขวดไม่ใช่คนก็เลยไม่ได้ลงมาดูค่ะความคืบหน้าอุบัติเหตุรถเก๋งพุ่งชนชายอายุ69ปีขณะปั่นจักรยานบริเวณหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งริมถนนรังสิตลำลูกกาตำบลบึงยี่โถอำเภอธัญบุรีจังหวัดคมที่ผ่านมาตำรวจชุดสืบสวนสภ.ธัญบุรีควบคุมตัวนายกฤตินอายุ25ปีพร้อมรถยนต์เก๋งสีขาวในคืนวันเกิดเหตุซึ่งมีร่องรอยการเฉี่ยวชนและได้รับความเสียหายบริเวณกันชนหน้าฝั่งซ้ายนายกฤตินคนขับรถเก๋งให้การอ้างว่าในคืนเกิดเหตุได้ขับรถเพื่อเดินทางกลับที่พักย่านคลอง4ลำลูกกาตอนที่ถึงจุดเกิดเหตุไม่ทราบว่าชนเข้ากับอะไรเข้าใจแค่ว่ามีเศษขวดแก้วกระเด็นมาโดนหน้ารถอย่างแรงด้วยความตกใจก็เลยไม่ได้หยุดรถดู
2: แล้วที่หน้ารถมีรอยเลือดหรือว่ามีรอยอะไรไหม
3: ตรงกันชนหน้าแล้วก็มีรอยกระจกร้าวที่ขวดมันกระเด็นออกมาครับแล้วก็เศษขวดที่อยู่หน้ารถ
2: น้องอยากพูดอะไรกับทางครอบครัวของลุงไหม
3: ผมอยากจะบอกว่าผมขอโทษจริงครับผม
4: รู้สึกผิดนะ
5: รู้สึกเรารู้สึกผิดนะใช่ไหม
3: ใช่
0: จากนั้นก็หลังจากที่เกิดเหตุค่ะก็บอกว่าได้ให้พ่อนำรถเข้าศูนย์ซ่อมแล้วก็เดินทางไปลงบันทึกประจำวันที่สภ.คูคตโดยที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารก็เลยไม่ทราบว่าตำรวจกำลังติดตามตัวอยู่ทางด้านพ่อของคนขับรถเก๋งก็อ้างว่าลูกชายไม่ได้เล่าความจริงให้ฟังทั้งหมดครอบครัวไม่ได้คิดหลบหนีพร้อมจะแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งลูกชายเองก็เตรียมบวชหน้าไฟให้กับผู้เสียชีวิต
6: ขอโทษแล้วกันครับแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปแล้วเดี๋ยวจะให้ลูกชายบวชหน้าไฟให้นั่นแหละครับเดี๋ยววันนี้เห็นคุยที่ช่องสามเมื่อกี้เดี๋ยวเราไปช่วยงานศพไปที่เขาไม่มีค่าใช้จ่ายตัวไปช่วยแล้วพรุ่งนี้ผมจะไปที่วัดเราก็บวชให้ครับ
0: เบื้องต้นตำรวจแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและขับรถชนผู้อื่นแล้วหลบหนีไม่หยุดให้การช่วยเหลือก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ธัญบุรีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: จบดราม่าแล้วนะคะสำหรับปมทองคำพระเกศทองน้ำหนัก50บาทของวัดบุญชื่นชูจังหวัดปทุมธานีหลังจากที่มีการผ่าพิสูจน์ก็พบว่ามีทองอยู่ข้างในจริงนะคะขณะที่ทางเจ้าวาดวัดช่างหล่อแล้วก็โรงหล่อออกมา

0: เรียกร้องให้ร้านทองนั้นออกมาแสดงความรับผิดชอบแล้วก็ขอโทษค่ะหลังทำให้เสื่อมเสียค่ะนายวรพจน์จิตตธรรมช่างหล่อพระเกศทองคำวัดบุญชื่นชูตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีผ่าพิสูจน์พระเกศทองคำเพื่อที่จะยืนยันความบริสุทธิ์ใจปมดราม่าพระเกศทองน้ำหนัก50บาทเป็นเพียงทองเหลืองและน้ำหนักทองเหลืองเหลือเพียงร้อยละ 2-3 ค่ะโดยมีพระครูปทุมปุญโญภาเจ้าวัดบุญชื่นชูพร้อมด้วยคณะกรรมการวัดและตัวแทนชาวบ้านร่วมสังเกตการค่ะนายวรพจน์ถึงกับเข่าทรุดค่ะหลังจากที่ใช้เครื่องมือนั้นตัดเหล็กผ่าพระเกศแล้วก็พบชิ้นส่วนทองนั้นอยู่ข้างในที่หล่อติดอยู่กับปูนโผล่ขึ้นมาเล็กน้อยจากนั้นก็ใช้อุปกรณ์ทุบเอาปูนออกจนหมดค่ะจึงพบเนื้อทองอยู่ที่บริเวณปลายของพระเกศก็สร้างความโล่งใจให้กับช่างหล่อเป็นอย่างมากค่ะ
1: รู้หมดเลยรู้จนผมจะบ้าผมไล่ดูทุกวันว่าผมโลภตรงๆผมกราบสาธุขอโทษพี่น้องทุกคนผมไม่ได้มั่นใจเลยว่า10ปีที่ผ่านมาไม่อะไรเกิดกับเกศชิ้นนี้พี่เข้าใจผมไหม
2: เข้าใจ
1: 10ปีชิ้นเกศนี้อยู่กับผมแล้วอยู่ดีผมต้องมารับผิดชอบบอกว่าอยู่ไม่อยู่กูติดคุกลูกเต้ากูจะอยู่ยังไงแล้วผมจะต้องมาผ่าเพื่อปวดผมไอ้ต้องบอกอยู่ไอ้ต้องบอกอยู่ผมก็คิดว่าอยู่ผมมองทุกวันว่ามันใช่อันเดิมไหมเกศผมใช่อันเดิมไหมเพราะว่าเกศผมทำไปเป็นร้อยเป็นพันอันเกศชิ้นนี้ผมบอกตรงๆแต่ทีนี้ตรงนี้เป็นยังไงผมทำเองรอยนี้มันเป็นเพราะอะไรรอยนี้เป็นเพราะอะไรผมจะดูจนผมจำได้หมดจนผมมั่นใจมากๆว่ามาเนี่ยมีทองแน่ๆคือ
0: พระครูปทุมปุญญภาเจ้าวาดวัดบุญชื่นชูต้องการให้ร้านทองที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลในเรื่องนี้ออกมาขอโทษหรือเข้ามาคุยกับเจ้าวาดนะคะโดยมองว่ากรณีดังกล่าวนั้นสร้างความเสื่อมเสียให้กับวัดอย่างมากค่ะ
3: ที่ช่างต้องบอกนั่นแหละเขาทำไว้ยังไงก็ได้แค่นั้นแต่มาไม่ได้มาติดใจอะไรหรอกมันก็ทำจริงนะก็ไม่อยากจะพาอาตมาเสียความรู้สึกนะอาตมาเนี่ยเสียความรู้สึกมากเลยเพราะว่าของสูงเนี่ยเหมือนเราลบลู่ท่านเราไม่อยากจะทำอย่างนั้นหรอกก็พูดมาโดยตลอดอาตมาไม่มีเจตนาอย่างนั้นที่จะแม้นั่นอะไรเลยนะอาตมาสร้างบ้านมาเป็นร้อยล้านไม่ใช่มาแค่เป็นนี้ขอใจด้วยนะเพียงแต่ให้เขาไปทดลองดูอาจจะไอ้นี่ที่ไอ้ร้านนี่เขาสแกนแบบนี้มันทำให้เสียนั่นรู้ไหม
0: เช่นเดียวกับโรงหล่อนะคะที่ออกมาเรียกร้องให้ร้านทองที่ออกมาเผยแพร่ข้อมูลออกมาแสดงความรับผิดชอบค่ะรวมทั้งกล่าวขอโทษชี้แจงต่อสื่อมวลชนและสังคมหากไม่ดำเนินการก็จะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายหลังจากนี้วัดก็จะเรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อหารือร่วมกันอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปส่วนพระเกศทองคำเบื้องต้นช่างหล่อก็จะเป็นผู้ดำเนินการให้ใหม่ค่ะ
4: ระยะนี้มีหลายจังหวัดนะคะที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนอย่างพื้นที่ภาคเหนือก็มีเหตุการณ์พายุฤดูร้อนลูกเห็บตกทำให้บ้านเรือนประชาชนเสียหายเป็นบริเวณกว้างมีคนที่บาดเจ็บเนื่องจากต้นไม้หักโค่นล้มทับด้วยค่ะคลิปภาพขณะที่เกิดพายุฤดูร้อนรุนแรงและลูกเห็บตกในช่วงเย็นวันนี้ในอำเภอวังไซพูนและอำเภอเมืองพิจิตรเบื้องต้นมีประชาชนบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย4ตำบล68หลังรวมถึงโรงพยาบาลวังทรายพูนซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในเบื้องต้นแล้ว
5: ลมแรงขนาดไหน
6: แรงมากมาอยู่นี่20ปียังไม่เคยเห็นเรามีลูกเห็บร่วงอย่างกับเอาน้ำแข็งมาใส่กระมังแล้วเราก็สาด
5: แล้วนอนกันได้ยังไงเมื่อคืน
6: นอนไม่ได้นอนนอนมั่งนั่งมั่งเพราะว่าน้ำมันหยดใส่ตา
5: แล้วคนอื่นอ่ะนอน
6: คนอื่นก็เหมือนกันลุกนั่งลุกนอน
5: นอนไม่ได้เลย
6: นอนไม่ได้ไม่กล้าหนีบ้าน
5: แล้วไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยอ
6: ่
5: ะ
6: ไม่เคย
5: กลัวไหมเมื่อวาน
6: กลัว
5: กลัว
6: แบบกลัวสังกะสีมันปิ้วใส่อะไรใส่อย่างเงี้ยกลัว
4: ชาวตำบลพระนอนอำเภอเมืองนครสวรรค์สำรวจความเสียหายของบ้านเรือนหลังเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มช่วงบ่ายวันนี้เบื้องต้นพบว่ามีบ้านได้รับผลกระทบประมาณ30หลังซึ่งก็รวมถึงคอกวัวและคอกแกะนอกจากนี้เสาไฟฟ้าริมทางบนถนนนครสวรรค์ท่าตะโกบริเวณหลักกิโลเมตรที่15ก็ถูกพายุพัดโค่นล้มจำนวน13ต้นส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง
7: ล้มผลครับมาแล้วก็
2: ก็คาไปเลย

0: มันมาแรงเลย
1: แรงมากแรงมาก
0: มีใครได้รับบาด
1: ไม่มีครับไม่มีคนได้รับอันตรายจะมีเจ้าของบ้านเสียหายเพราะว่าแม่อยู่ข้างล่างบ้านคนเดียว
0: แล้วตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าจะ
1: ยังไม่รู้เป็นไงเลยตอนนี้ต้องเอาแม่หลบก่อนเพราะนอนไม่ได้เพราะบ้านมันรั่วกลัวแม่ลื่นกลัวแม่ลื่นล้มสำคัญสุด
2: ที่จังหวัดแพร่เกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกในหลายพื้นที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในวงกว้างโดยเฉพาะที่อำเภอเมืองแพร่อำเภอวังชิ้นอำเภอร้องกวางมีฝนตกหนักลมพายุพัดกระหน่ำต้นไม้หักโค่นกีดขวางถนนและล้มทับสายไฟฟ้าขาดทำให้กระแสไฟฟ้าขัดข้องในหลายพื้นที่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะแต่ว่ายังคงเฝ้าระวังสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนในระยะนี้ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกบริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติเกิดเหตุกระแสลมพัดต้นหางนกยูงความสูงมากกว่า7เมตรโค่นทับไรเดอร์ส่งอาหารที่กำลังขับขี่รถจักรยานยนต์จนรถล้มเสียหายหมวกกันน็อกแตกและตัวไรเดอร์ก็บาดเจ็บบริเวณใบหน้ามือแขนและขาผู้บาดเจ็บบอกว่าต้นหางนกยูงต้นนี้เป็นต้นที่ตายแล้วพอล้มลงกระแทกกับพื้นถนนก็แตกออกเป็นเสียงๆจากนั้นผู้บาดเจ็บรีบเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลด้วยตัวเองค่ะเพราะว่ามีเลือดออกที่ใบหน้ามีอาการปวดตามร่างกายอยู่หลายจุดด้วยกันค่ะ
3: ตอนนี้ชัดเจนแล้วนะคะว่ารัฐบาลอนุทินนั้นจะกู้เงิน400,000,000,000 บาทค่ะจากเป้าเดิมที่มีการพูดกันก็คือ500,000,000,000 บาทโดยกระทรวงการคลังจะนำเสนอเข้าครม.ในวันนี้นะคะเพื่อนำมาใช้ในการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยค่ะการประชุมครม.วันนี้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างพ.ร.ก.กู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทค่ะโดยสาเหตุสำคัญที่รัฐบาลต้องเร่งผลักดันพ.ร.ก.กู้เงินก็เพราะว่าประเทศไทยนั้นได้รับผลกระทบจากการสู้รบในตะวันออกกลางและรัฐบาลก็ประเมินว่าวิกฤตครั้งนี้ไม่ได้จบแบบม้วนเดียวแต่เป็นเหมือนคลื่นที่ทยอยซัดเข้ามาเป็นระลอกค่ะตั้งแต่ราคาพลังงานปัญหาวัตถุดิบขาดแคลนจนลุกลามไปสู่วิกฤตของแพงหากรัฐบาลไม่กู้เงินเพื่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำมารองรับปลายทางที่อันตรายที่สุดก็คือเศรษฐกิจก็จะไหลไปสู่ภาวะที่ชะงักงันพร้อมกับภาวะเงินเฟ้อสูงค่ะสำหรับการจัดสรรเงินกู้นี้นะคะก็จะนำมาใช้แบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรก200,000,000 บาทในการเยียวยากลุ่มเปราะบางและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานนะคะผ่านทางฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยทัดพัดไทยช่วยไทยพัดแล้วก็คนละครึ่งพัดค่ะแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ใหม่ก็จะได้รับการช่วยเหลือในกรณีต่างๆตามสิทธิ์ของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเงินเพิ่มเติมเข้าบัญชี 4,000 บาทเพื่อใช้จับจ่ายในร้านค้าสวัสดิการแห่งรัฐด้วยส่วนวงเงินที่เหลืออีก 200,000 ล้านบาทนั้นก็จะถูกนำไปลงทุนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจค่ะก็พุ่งเป้าไปที่การเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซจากต่างประเทศค่ะส่วนข้อกังวลในเรื่องของเสถียรภาพทางการเงินรัฐบาลก็ยืนยันนะคะว่าการกู้เงินเพิ่มเติม 400,000 ล้านบาทจะไม่ส่งผลให้หนี้สาธารณะนั้นเกินกรอบ70%ของ GDP โดยปัจจุบันตัวเลขหนี้สาธารณะของไทยอยู่ที่66.38%ค่ะซึ่งแม้ว่าจะขยับตัวสูงขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการภายใต้กฎหมายวินัยการเงินการคลังนอกจากประเด็นการกู้เงินแล้วนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องจับตาก็คือร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายปี2569ซึ่งเดิมรัฐบาลก็ตั้งเป้าที่จะดึงงบจากหน่วยงานรัฐโดยเฉพาะงบที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันเช่นงบลงทุนล่าช้าและงบสัมมนามาใช้ในวงเงินราว 80,000 ล้านถึง 100,000 ล้านบาทอย่างไรก็ดีล่าสุดยังไม่สามารถเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.ได้นะคะเนื่องจากว่าสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางยังสรุปตัวเลขงบที่โอนได้จริงนั้นไม่แล้วเสร็จค่ะทั้งนี้หลังจากที่รัฐกำหนดเส้นตายให้เร่งก่อนที่ผูกพันงบลงทุนและงบสัมมนาภายในวันที่30เมษายนหากหน่วยงานใดดำเนินการไม่ทันวงเงินก็จะถูกรีบกลับไปเพื่อนำมาจัดสรรใหม่ผ่านร่างพรบ.ดังกล่าวค่ะเบื้องต้นรัฐบาลก็ประเมินว่าวงเงินโอนงบที่ทำได้จริงเนี่ยอาจจะต่ำกว่ากรอบเดิมโดยมีแนวโน้มอยู่ที่ไม่เกิน 50,000 ล้านบาทซึ่งก็ถือว่าน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้มากและที่สำคัญที่สุดกระบวนการทางสภาของพรบ.โอนงบนั้นล่าช้าไม่ทันการ

0: เลือกทางลัดนะคะอย่างพรก.กู้เงินเป็นตัวนำไปก่อนแล้วก็ค่อยนำเงินจากการโอนงบนั้นมาเติมในภายหลังค่ะและภายหลังจากที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบกู้เงิน400,000 ล้านบาทแล้วนะคะรัฐบาลก็จะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองโครงการค่ะโดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อทำหน้าที่กันกรองแผนงานการใช้เงินให้เกิดความคุ้มค่าและโปร่งใสสูงสุดภายในปีงบประมาณปี70พร้อมกับเตรียมนำเรื่องเขาชี้แจงต่อรัฐสภาตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต่อไปด้านแบงก์ชาติมองเรื่องนี้อย่างไรนะคะนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยก็บอกว่าแบงก์ชาติเองเนี่ยก็อยากให้ทางรัฐเนี่ยมีมาตรการที่มีสัดส่วนของการลงทุนมากพอสมควรค่ะเพราะว่าจะช่วยประคองเศรษฐกิจได้ในระยะยาวเพราะว่าหากเน้นที่การบริโภคก็จะเห็นผลในระยะสั้นค่ะ
1: การออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านเพื่อใช้เยียวยาในภาวะวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางแล้วก็โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลควรจะมีกรอบการใช้ให้ชัดเจนอย่างไรรวมไปถึงโครงการที่มันกลายเป็นกระแสประเด็นร้อนล่าสุดอย่างโครงการแลนด์บริดจ์ที่ถูกฟื้นขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะมาวิเคราะห์เพิ่มเติมกับคุณธีรชัยภูวนาถนรานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอยู่ในสายกับเราค่ะคุณธีรชัยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณธีรชัยคะ
1: คุณธีรชัยคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณธีรชัยคะตอนนี้น่าจะพูดกันถึงเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านก่อนคือตอนแรกเนี่ยรองนายกก็ออกมาบอกว่ามันไม่มีมันเป็นคำถามนำแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็น่าจะชัดเจนแล้วว่า400,000 ล้านอันนี้ส่วนหนึ่งมองว่าข้อสังเกตอย่างหนึ่งมันอาจจะเกิดมาจากการที่ไม่สามารถเกลี่ยงบประมาณได้เพียงพอกับที่ต้องการด้วยหรือไม่นะคะ
2: คือวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเนี่ยผมเชื่อว่าขณะนี้นะฮะมันน่าเป็นห่วงคือในอดีตเนี่ยนะฮะการกู้เงินเนี่ยในสมัยรัฐบาลนั้นพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยกู้มาเนี่ยนะฮะเพื่อแจกประชาชนแต่มันก็มีปัญหาว่าเป็นการเอาไปอุดหนุนการกินการใช้ประจำวันเนี่ยนะฮะไม่ได้เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไม่ได้เพิ่มความสามารถของประเทศที่จะหารายได้เพิ่มขึ้นในอนาคตเนี่ยเพื่อจะมาชำระหนี้นะฮะแต่ว่ามันก็มีข้อดีตรงที่ว่าพอเอามาแล้วมาให้ประชาชนเนี่ยผ่านโครงการโน้นนี้เนี่ยนะฮะมันไม่มีการรั่วไหลเหมือนอย่างกรณีที่กำลังจะเกิดขึ้นทีนี้กรณีนี้เนี่ยนะฮะมันออกมาในลักษณะที่ว่าดูแล้วเนี่ยรัฐบาลเหมือนจะเอามาเนี่ยแล้วมันจะเปิดให้มันมีการทำโครงการสารพัดนะฮะทีนี้โครงการอย่างเงี้ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นการแจกเงินลงไปในมือประชาชนเหมือนอย่างสมัยของรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์นะฮะไอ้ตรงนั้นเนี่ยนะฮะไอ้ข้อกังวลว่ามันจะไปแล้วมันจะเป็นการแบ่งเค้กกันระหว่างพรรคการเมืองบ้านใหญ่เอาไปให้ส.ส.นะฮะจัดตั้งโครงการขึ้นมาเพื่อจะเอาเงินไปใช้ผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยนะฮะปัญหาตรงนี้มันเวลานี้สำหรับรัฐบาลอย่างนี้นะฮะที่มาจากการเลือกตั้งแล้วมีการบริหารโดยพรรคการเมืองเนี่ยผมคิดว่ายังมีข้อสงสัยอยู่เยอะเลยและที่สำคัญนี่คือว่าวิธีแนวทางในการบริหารในเรื่องของปัญหาราคาน้ำมันเนี่ยนะฮะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันตั้งทำให้เกิดข้อสงสัยเนี่ยว่าลักษณะของการบริหารของรัฐบาลเนี่ยมันเน้นไปในลักษณะที่ว่าเปิดช่องนะฮะให้ภาคธุรกิจให้ภาคนายทุนเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งคนที่มันมีคอนเนคชั่นอยู่กับพรรคการเมืองหรืออาจจะมีคอนเนคชั่นอยู่กับไอ้ตัวรัฐมนตรีอะไรเนี่ยนะฮะอาจจะมีความสามารถในการที่จะหาประโยชน์ส่วนตัวได้โดยไม่ชอบยกตัวอย่างเช่นมีไอ้โม่งนะฮะที่อาจจะเข้ามาเนี่ยในการกักตุนราคาน้ำมันนะฮะเข้ามาหาประโยชน์เพิ่มเติมเนี่ยจากราคาค่าการกลั่นที่มันเกิดเหตุสูงเกินเหตุทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันยิ่งเปิดโอกาสนะให้รัฐบาลเนี่ยนะฮะสามารถจะกู้เงินโดยใช้วิธีออกพระราชกำหนดได้เนี่ยมันก็ยิ่งไม่มีการควบคุมขอโดยรัฐสภาเนี่ยตั้งแต่ต้นน
1: ะ
2: กลายเป็นว่ามันเหมือนกับเป็นการให้ตีเช็คเปล่าให้รัฐบาลแล้วในเมื่อรัฐบาลเองยังไม่สามารถจะกู้นะศรัทธาของประชาชนกู้ความเชื่อมั่นประชาชนแล้วรีบไปกู้เงินเนี่ยนะฮะผมคิดว่ากู้ผิดเรื่องอ
1: ่ะ
2: กู้ความเชื่อมั่นประชาชนก่อนดีกว่า
0: ค่ะค่ะคุณธีรชัยคะไอ้นอกจากวัตถุประสงค์ของการกู้เงินเนี่ยที่คุณธีรชัยพูดถึงแล้วนะคะโดยเหตุผลที่รัฐบาลกู้เงินก็บอกว่าจะนำประมาณ200,000 ล้านบาทเนี่ยไปใช้ในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานเป็นพลังงานสะอาดเพื่อลดการพึ่งพิงจากน้ำมันจากต่างประเทศตรงนี้เป็นเหตุผลเพียงพอที่จะรับได้ไหมคะ
2: คือลักษณะอย่างนี้นะฮะ

0: เปลี่ยนผ่านเนี่ยนะฮะแนวทางจริงๆแล้วเนี่ยควรจะใช้งบประมาณให้น้อยที่สุดนะฮะไปเน้นในเรื่องของการใช้เงินเนี่ยจากระบบจะเป็นหลักนะฮะคืออย่างนี้การเปลี่ยนผ่านเนี่ยที่สามารถทำได้อย่างง่ายเลยคือการกระตุ้นเนี่ยให้คนเนี่ยนะฮะมีการติดไอโซล่ารูฟท็อปนะแล้วก็ให้ชุมชนเนี่ยนะฮะสามารถจะมีไอรายได้เนี่ยจากโซล่าตรงนี้นะฮะแค่ไปให้อันนี้ฮะระบบแบงก์พาณิชย์ก็ดีระบบธนาคารรัฐก็ดีเนี่ยนะฮะมาจัดวงเงินกู้เนี่ยให้กับบ้านเรือนให้กับครัวเรือนหรือมาจัดวงเงินกู้ให้แก่ไอชุมชนเนี่ยนะฮะแล้วก็อาจจะใช้ที่ดินของชุมชนเองในการทำโซลาร์ฟาร์มหรือจะใช้ที่ของรัฐเนี่ยถ้าเกิดมีที่ของทหารนะฮะหรือที่ของราชพัสดุอยู่ใกล้ๆลักษณะอย่างนี้นะฮะมันจะทำให้มันเกิดรายได้เนี่ยนะจากการประหยัดไอ้ค่าไฟฟ้าเนี่ยเอามาคืนไอ้เงินกู้นี่ได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะฮะไม่จำเป็นต้องไปใช้งบประมาณแผ่นดินเลยไม่จำเป็นต้องไปใช้วิธีการออกไอ้พระราชกำหนดในการที่จะไปหาเงินกู้มาเลย
1: ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในการออกเงินกู้ครั้งนี้ถ้าเกิดว่ามันมีความชัดเจนในแง่ของเงินที่จะนำไปใช้เนี่ยค่ะอย่างโครงการไทยช่วยไทยแบบนี้ค่ะมันพอที่จะสมเหตุสมผลมากขึ้นบ้างหรือไม่นะคะ
0: ผมเองเนี่ยตั้งข้อสงสัยไอ้โครงการไทยช่วยไทยเนี่ยนะฮะมันจะกลายเป็นว่าเขาเนี่ยพยายามจะเอาเงินเนี่ยไปแล้วอุดหนุนนะฮะราคาพลังงานอะไรต่างๆซึ่งผมคิดว่าผิดทางสิ่งที่จะทำให้เกิดประโยชน์จริงๆเนี่ยนะฮะคือการมีเงินกู้เนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ว่าต้องไปสร้างทรัพย์สินเพิ่มขึ้นหรือไปสร้างความสามารถในการหารายได้ในอนาคตเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเพิ่มทักษะนะฮะไปเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของชุมชนอย่างเงี้ยมันจะทำให้มีกำลังในการที่จะมาคืนหนี้ในอนาคตแต่ถ้าไปแล้วเนี่ยนะฮะอีลู่ฉุยแฉกเนี่ยน่ากลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะนี้นะภาระหนี้ของเราเนี่ยหนี้สาธารณะมันสูงไปเยอะเกินกว่าที่จะเอามาแล้วเนี่ยเอาไปใช้ในการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเพื่อที่จะหาความนิยมในทางการเมืองเนี่ยนะต้องเลิกตรงนี้ต้องเลิก
2: ค่ะซึ่งรัฐบาลก็ออกมายืนยันเหมือนกันในเรื่องของเสถียรภาพทางการเงินว่าการกู้ครั้งนี้ไม่เกินวินัยการเงินการคลังของประเทศอย่างแน่นอนที่ตอนนี้เราก็อยู่ที่66แล้วนะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเหตุผลเพียงพอไหมคะ
0: ไม่ครับคือมันจะเกินหรือไม่เกินอะไรเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเรากู้เอามาทำอะไรสมมุติเรากู้ออกมาแล้วได้เงินมาแล้วเราก็เผาทิ้งอย่างเงี้ยนะไอ้อย่างเงี้ยนะนะฮะมันไม่มีเกิดประโยชน์กับประเทศนี่แน่นอนเลยอันนี้เอาละเราบอกไม่เป็นไรกู้มาแล้วมาแจกประชาชนแต่ว่าการเอาไปกินเอาไปใช้ประจำวันนะฮะเสร็จแล้วเราถามตัวเองเหมือนกับพ่อเนี่ยที่ใจดีนะฮะเห็นลูกไม่ได้กินนะก็เลยไปรูดการ์ดเนี่ยแล้วก็เอาเงินมาแล้วให้ลูกกินหรูอยู่สบายไม่ต้องทำงานไม่ต้องออกแรงอย่างเงี้ยคือพูดง่ายเออได้ตัวเลข GDP เราไปซื้อตัวเลข GDP มานะฮะแล้วไม่ต้องทำงานหนักเลยนะไม่ต้องพัฒนาตัวเองอย่างเงี้ยมันเป็นนโยบายเศรษฐกิจที่ผมว่ามันเข้ามุมอับอ่ะ
1: ทีนี้ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่ทางรัฐบาลเนี่ยมองว่ามันน่าจะเป็นโอกาสแล้วก็เป็นทางเลือกทางรอดอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้เกิดเมกะโปรเจกต์ขึ้นอย่างแลนด์บริดจ์นะคะตรงนี้มันยังคงเป็นข้อถกเถียงกันอยู่แต่รัฐบาลเดินหน้าที่จะศึกษาโครงการนี้ต่อเนื่องแล้วในมุมมองของคุณธีรชัยมองว่าถ้าจะทำจริงๆหรือว่าควรจะต้องพิจารณาอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของแลนด์บริดจ์นะคะ
0: ควรจะแบบแปลงไปเป็นโลจิสติกส์ฮับนะฮะคืออย่างนี้ไอ้ท่าเรือน้ำลึกเนี่ยควรจะมีอยู่ฝั่งเดียวคือฝั่งระนองฝั่งชุมพรไม่จำเป็นต้องมีแล้วก็ทำเนี่ยนะฮะพอเรือเนี่ยเข้ามาที่ระนองแล้วเนี่ยนะฮะลากไอ้นี่เลยฮะเป็นรถไฟความเร็วสูงขึ้นไปถึงคุนหมิงเลยไปถึงจีนซึ่งเวลานี้มันมีสายรถไฟเนี่ยรออยู่จากลาวแล้วเนี่ยนะฮะทำอย่างนี้นะฮะไอ้ของที่ส่งนำเข้ามาที่จีนเนี่ยซึ่งจีนเนี่ยนะฮะเป็นประเทศที่นำเข้าสินค้าเนี่ยอันดับ2ของโลกนะนะวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยที่นำเข้ามาที่จีนเนี่ยสามารถเข้ามาที่ระนองเนี่ยนะฮะแล้วถ้าส่วนไหนเนี่ยเอาไปใช้ไปตอนกลางของจีนเนี่ยที่คุนหมิงเนี่ยขึ้นรถไฟไปทางนี้ได้เลยมันจะใช้เวลาแค่ประมาณสัก 4-5 วันเท่านั้นเองทางรถไฟเทียบกับนะฮะอ้อมนะฮะช่องแคบมาลากาอ
1: ้
0: อมไปที่เซี่ยงไฮ้นะแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นรถไฟเนี่ยต่อเข้าไปที่คุนหมิงเนี่ยอันนั้นใช้เวลาโน่นเลยฮะ15วันถึง20วัน
1: ค่ะ
0: สรุปแล้วเนี่ยทำท่าเรือที่ระนองเป็นโลจิสติกส์ครับเนี่ยนะฮะโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปทำแลนด์บริดจ์เนี่ยค
1: ื
0: ออย่าไปเน้นเชื่อมระหว่างไอ้อันดามันกับอ่าวไทยฮ
1: ะ
0: เน้นเชื่อมอันดามันกับ

0: ตอนกลางของจีนโอ้ยแนวนี้นะฮะเนี่ยจะเป็นโครงการที่มันดีกว่าเยอะเลยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปเวนคืนไอ้ที่ดินนะฮะซึ่งจะเปิดโอกาสให้เอกชนมาซื้อที่เอาไว้ก่อนเพื่อเก็งกำไรอะไรนะฮะแต่ว่าออกแนวนี้นะฮ
1: ะ
0: เราเนี่ยผมคิดว่าควรจะให้ไอ้เนี่ยฮะเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างสองรัฐบาล
1: ค
0: ือจีนกับไทยเนี่ยโดยใช้การรถไฟแห่งประเทศไทยการท่าเรืออะไรเนี่ยนะฮะเป็นคนดำเนินการแต่ว่าเราจะตั้งในการเจรจาบอกนะฮะลงทุนใน 100% ไทยเราลงแค่ 1%
1: ค่ะ
0: นะที่เหลือเนี่ยจีนเอาเงินมาเลยนะฮะ
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็ลักษณะของการบริหารเนี่ยจะต้องไทยเราจะต้องเป็นคนที่มีโกลเด้นแชร
1: ์ค
0: ืออันตรงไหนไม่ชอบมาพากลเราบอกห้ามทำก็ต้องหยุดลักษณะอย่างเงี้ยเขายอมแน่นอนเพราะว่าอันเนี้ยมันจะเป็นการเปิดให้จีนออกทะเลอันดามันได้เนี่ยนะฮะซึ่งจะลดความเสี่ยงของเขาในการที่จะไปผ่านช่องแคบมาละกาดีกว่าแลนบริดจ์เป็นร้อยเท่าเลยฮะ
2: ค่ะคุณธีรชัยคะแต่ว่าในเรื่องของมาพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงนะเมื่อสักครู่นี้ก็มีการพูดกันไปบ้างแล้วแต่นี้รัฐบาลก็ยืนยันว่าไอการที่จะมีการจัดทำโครงการแรนบิดเนี่ยก็ช่วยลดผลกระทบความเสี่ยงของช่องแคบมาลากาเพราะว่ามองจากสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซที่เกิดขึ้นตรงนี้ถือว่าเป็นเหตุผลเพียงพอไหมอะคะ
0: เป็นเหตุผลเพียงพอเพราะว่าช่องแคบมาลากาเนี่ยมันมีความเสี่ยงมันเป็นความเสี่ยงกับจีนแต่ว่าเราไปทำแลนด์บริดจ์เนี่ยมันไม่ได้ช่วยปัญหาฮะคือทำเนี่ยออกมาเนี่ยเป็นโลจิสติกฮับเนี่ยแล้วเชื่อมนะฮะเรือต่อรางนะเรือเข้ามาที่ระนองแล้วต่อรางขึ้นไปเนี่ยถึงจีนเนี่ยนะฮะเอาอย่างนี้ผมลองคำนวณคร่าวๆเนี่ยนะฮะแค่ไอ้ปริมาณนำเข้าของจีนเนี่ยถ้าเราคำนวณว่าประมาณ1 ใน 3เนี่ยเขามีการเอาไปใช้เนี่ยในแถวบริเวณแถวตอนกลางเนี่ยแค่นี้นะฮะมีการทำท่าเรือไอ้โลจิสติกส์ครับที่ระนองเนี่ยคุ้มละ
3: ค่ะมีหลากหลายทางเลือกอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังมีความกังวลในหลายๆด้านอยู่เหมือนกันนะคุณทีว่าโดยเฉพาะเรื่องความคุ้มค่านะคะเราต้องประเมินยังไงถึงจะมีความคุ้มค่าทั้งด้านเศรษฐกิจการทำให้ไทยเนี่ยกลายเป็นประเทศที่มีความสำคัญในภูมิภาคกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไปจนถึงเรื่องของความสูญเสียที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะ
0: วิธีดูให้มันคุ้มค่าเนี่ยนะฮะก็คือเอาโปรเจกต์อันนี้ไปคุยกับจีนแล้วบอกว่าเราทำเนี่ยเป็นการร่วมทุนกันระหว่างรัฐวิสาหกิจของสองประเทศเอาไหมคุณลงทุนเป็นหลักนะฮะเราให้ใช้สถานที่คุณเอาเงินมานะแต่ว่าในเรื่องของการบริหารเนี่ยนะฮะเราต้องร่วมกันไทยต้องมีโกลเด้นแชร
1: ์
0: ถ้าออกมาอย่างนี้นะฮะเราไม่ต้องใช้เงินเลยแต่ว่าเราต้องตั้งเงื่อนไขว่าลักษณะของการบริหารจัดการไอ้ตรงในท่าเรือเนี่ยนะฮะคือเราจะเสียธรรมชาติไปเฉพาะด้านเดียวที
1: ่
0: ด้านน้ำมันนะด้านสายอ่าวไทยวันนี้อย่าไปทำไอ้ท่าเรือตรงนั
1: ้
0: นแต่ว่าอย่าลืมตรงนั้นเนี่ยระนองมันมีท่าเรืออยู่แล้วน
1: ะ
0: เสร็จแล้วก็มันก็เป็นศูนย์อุตสาหกรรมอะไรระดับหนึ่งอยู่แล้วเราทำตรงนั้นเนี่ยแล้วเราเน้นการดูแลนะเพื่อจะป้องกันไม่ให้มันเกิดมลพิษอะไรเนี่ยแล้วเราต้องการทำให้มันเป็นจุดที่ว่าเป็นแหล่งรวมศูนย์อุตสาหกรรมอยู่เฉพาะตรงนี้นะฮะผมคิดว่าไปแล้วมันจะคุ้ม
3: ค่ะ
2: ค่ะคุณธีรชัยคะอีกประเด็นหนึ่งอยากให้คุณธีรชัยมองในเรื่องของประเด็นทางการเมืองเหมือนกันเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็พูดถึงเรื่องโครงการแรนบิดขึ้นมานะครับโดยที่ไม่ได้การพูดถึงในนโยบายรัฐบาลเลยและกกต.ก็ไม่ได้มีการผ่านการเห็นเรื่องของโครงการแรนบิดนี้มาก่อนมองเรื่องนี้ยังไงบ้างอะคะ
0: ไอ้เรื่องนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่นอกจากในเรื่องของธรรมชาติเสียธรรมชาติสองด้านแล้วเนี่ยนะฮะมันมีปัญหาว่ามันมีคนกังวลฮะว่าทั้งหมดนี้นะมันเป็นกระบวนการเนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่ใช่โครงการที่พรรคภูมิใจไทยเขาหาเสียงเอาไว
1: ้
0: ไปยืมเข้ามาเนี่ยนะแล้วมันก็มีข้อกังวลว่ามันมีนักการเมืองหรือไอ้คนที่มันเกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยไปเก็งกำไรซื้อที่ดินดักหน้ากันเอาไว้แล้วหรือเปล่านะนอกจากนี้นะลักษณะของการบริหารเนี่ยเขาก็จะเหมาให้กับเอกชนไปเปิดประมูลไปมันก็มีข้อกังวลว่าเอ๊ะตรงนี้นะฮะเปิดโอกาสให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินไทยเนี่ยในลักษณะเหมือนจะเป็นการซื้อไปเลยเนี่ยนะฮะเพราะว่าจะใช้99ปีเนี่ยบ้างหรือเปล่านะแล้วประการอีกประการหนึ่งก็คือว่าการบริหารแบบนี้เนี่ยแล้วมันจะไปรับฟังข้อกังวลอะไรนะฮะผลประโยชน
1: ์ของ
0: มันจะเกิดขึ้นกับประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยอย่างไรแต่ถ้าออกมาเป็นแนวที่ผมเสนอเนี่ยคือโลจิสติกส์ฮับเนี่ยนะฮะไอ้ตรงเนี้ยนะทำโดยภาคราชการเองเนี่ยเราเดินไปเนี่ยเราก็ฟังประชาชนไปดึงประชาชนให้เข้ามาร่วมนะฮะ ในแต่ละขั้นเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นทางที่มีความเป็นไปได้และมีความน่าเชื่อถือเนี่ยสูงกว่าเยอะเลย
3: ค่ะใช่ค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณธีรชัยภูมิวนา

0: นราธิบาล นะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็มีมุมมองทั้งเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทคือในมุมของคุณธีรชัยเนี่ยมองว่าวัตถุประสงค์ในการกู้มันมีข้อควรระวังอยู่หลายอย่างอันเนื่องมาจากความไม่เชื่อถือมาตั้งแต่ตอนบริหารจัดการราคาน้ำมันละดังนั้นถ้าเกิดว่าจะมาออกเงินกู้ครั้งนี้เนี่ยโดยที่เป็นพ.ร.ก.ออกมาเนี่ยรัฐสภาอาจจะไม่ได้มีส่วนเข้ามาในการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินด้วยอันนี้เป็นข้อควรระวังอย่างหนึ่งแต่สำหรับเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยมีข้อเสนอที่น่าสนใจอยู่นะ
1: ค่ะข้อเสนอที่น่าสนใจก็คือบอกว่าเอ๊ะควรจะทำเป็นโลจิสติกฮับไปไหมแล้วก็ดึงจีนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนในครั้งนี้ด้วยนะถ้าเกิดทำแล้วเนี่ยก็คือทำเนี่ยให้มันไปถึงจีนเลยนะคะเป็นเส้นทางที่จะแบบว่าขนส่งทางเรือตรงนั้นมันน่าจะโอเคกว่าไหมนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณธีรชัยนั้นได้ให้มุมมองเอาไว้ค
0: ่ะในลักษณะของการลงเรือที่ระนองแล้วไม่ต้องไปทำท่าเรือที่ชุมพรนะแต่ว่าขึ้นรถไฟความเร็วสูงขึ้นไปทางตอนกลางของจีนไปเลยทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่นำเสนอขึ้นมานะคะแต่ว่าคุณผู้ชมโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยหยิบยกขึ้นมาเมื่อไหร่เป็นที่ถกเถียงกันเมื่อนั้นละค่ะแล้วตอนนี้แนวโน้มเราเห็นกัน2รัฐบาลและที่หยิบยกเมกะโปรเจกต์นี้ขึ้นมาพูดถึงนะคะจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่มันยังคงปั่นป่วนกันอยู่ณขณะนี้ค่ะสร้างความไม่แน่นอนสูงไม่ว่าจะเป็นแง่ความมั่นคงทางพลังงานหรือว่าการขนส่งทางทะเลก็เลยยิ่งเป็นเหตุผลสำคัญในการเร่งศึกษาเพื่อเดินหน้าโครงการนี้เมื่อวานนายกรัฐมนตรีตอบคำถามเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
2: อันนี้เราจะสามารถทำให้ประเทศไทยของเราได้ไม่ต้องมีผลกระทบใดๆหรือให้มีให้น้อยที่สุดหากเกิดความขัดแย้งหรือหากเกิดสถานการณ์อะไรต่างๆนะครับที่มันเป็นเรื่องของคนอื่นแล้วประเทศไทยเราต้องมารับผลกระทบด้วยเราก็ต้องหาจุดหายุทธศาสตร์อะไรต่างๆที่ทำให้เรายืนอยู่บนลำแข้งตัวเองได้นะครับแล้วก็ให้มีผลกระทบถ้าจะมีให้น้อยที่สุด
3: การตั้งท่านเอกที่ติคือการให้ไปศึกษาในรูปแบบที่จะร่วมลงทุนในแบบ
2: ทุกก็ต้องดูทุกรูปแบบดูทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ดูทั้งเรื่องของการคุ้มค่าของการลงทุนดูทั้งเรื่องของรูปแบบของโลจิสติกดูทั้งเรื่องของสิ่งที่มันจะมาผูกอยู่กับแลนด์บริดจ์เนี่ยมันถ้าจะไปเอาเฉพาะเรื่องของคาร์โก้เรื่องของคอนเทนเนอร์เรื่องของการขนส่งนะอาจจะไม่คุ้มทุนแต่ว่าจะไปดูทุนอย่างเดียวก็ไม่ได้มันก็ต้องดูในเรื่องของความสะดวกมันอาจจะไม่คุ้มทุนตรงนี้แต่ว่ามีเรื่องอื่นมาที่จะทำให้ภาพรวมทั้งหลายเกิดความคุ้มค่าร
0: องนายกเอกนิติดูเหมือนต้องรับจบทุกเรื่องเลยนะคะนายกให้เวลาไปศึกษา90วันให้คณะของรองนายกเอกนิติเนี่ยทำรอบด้านทุกมิติไปจนถึงเรื่องของการลงทุนในโครงการเลยว่าจะเป็น PPP หรือจะเป็นยังไงที่ต้องศึกษาเนี่ยนายกให้เหตุผลไว้แบบนี้บอกว่าการศึกษาที่เคยทำมาก่อนหน้ามันอยู่บนสถานการณ์โลกอีกบริบทนึงแต่ตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วค่ะทั้งเรื่องของความมั่นคงพลังงานภูมิรัฐศาสตร์โลกเอ่ยโจทย์ของนายกก็เลยเป็นการทำให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัจจัยเหล่านี้ให้น้อยที่สุดและในวันที่8นี้นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการคมนาคมอย่างคุณพิพัฒน์รัชกิจประการตอนแรกมีกำหนดจะเดินหน้าลงพื้นที่จังหวัดชุมพรกับระนองที่จะเป็นจุดปักธงทางเข้าทางออกของโครงการจะไปรับฟังความเห็นของประชาชนแล้วก็คนที่คัดค้านด้วยพอนายกให้ไปศึกษา90วันแบบนี้ก็เลยเลื่อนออกไปก่อนแต่โครงการนี้จะเกิดขึ้นได้เร็วช้าแค่ไหนอีกคนนึงที่มีการให้ข้อมูลเมื่อวานนั่นก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติค่ะบอกว่าเอาเข้าจริงนะโครงการนี้ถ้าจะทำจริงมันต้องใช้เวลาในการดำเนินการอีกหลายขั้นตอนค่ะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการออกกฎหมายคร่าวๆอาจจะต้องกินเวลาเป็น10ปีกว่าจะแล้วเสร็จแต่ที่น่าสนใจคือแบบนี้ผลสำรวจความเห็นนิดาโพเผยแพร่เมื่อวันที่3พฤษภาคมนะคะปรากฏว่าคนใต้14จังหวัดที่เขาตอบแบบสอบถามเนี่ยเขาบอกว่าเห็นด้วยกับโครงการนี้เป็นส่วนใหญ่นะคือร้อยละ 34.21 ไม่เห็นด้วยอยู่ที่ประมาณ 19.43 แต่ทีนี้ที่น่าสนใจก็คือความเข้าใจที่มีต่อโครงการค่ะกลายเป็นว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 54.43 เลยนะคะบอกแค่ว่าเคยได้ยินแต่เข้าใจแค่เล็กน้อยเท่านั้น ้นแต่ทีนี้ความกังวลต่อโครงการส่วนใหญ่เขากังวลในเรื่องของผลกระทบทางธรรมชาติทั้งทางบกทางทะเลอยู่ร้อยละ 38.03 แต่ร้อยละ 33.16 เขาบอกว่าไม่ได้กังวลอะไรเลยค่ะแต่แน่นอนว่าเสียงท้วงติงมันมาจากรอบด้านจริงๆหลักเรื่องหลายประเด็นนะคะไล่เรียงตั้งแต่ความคุ้มค่าในการลงทุนผลกระทบต่อธรรมชาติต่อสิ่งแวดล้อมผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนผลกระทบต่อการท่องเที่ยวกับมรดกโลกทางทะเลผู้สื่อข่าวของเราได้พูดคุยกับอาจารย์ศักดิ์อนันต์ปลาทองนายกสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลก็ออกปากเตือนเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์เพราะว่าพื้นที่ที่เสนอให้ก่อสร้างท่าเรือเนี่ยมันอยู่บริเวณรอยต่อของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมสนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองแล้วก็เกาะพยามด้วยค่ะซึ่งในเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันเป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเลที่มีความสำคัญและบริเวณดังกล่าวค่ะอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนผืนใหญ่เป็นระบบนิเวศแบบเอสทอรี่นี่เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากนะคะจุดนี้เนี่ยศึกษากันมานานกว่า30ปีแล้วแล้วยังอยู่ในพื้นที่รายชื่อเบื้องต้นเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางทะเลด้วยรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EHIA ที่มีอยู่ตอนนี้ค่ะประเมินเฉพาะพื้นที่ท่าเรือในระยะจำกัดมันไม่ครอบคลุมผลกระทบต่อป่าชายเลนและเกาะพยามหรือระบบนิเวศโดยรอบแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือด้วยซึ่งมันอาจจะไปกระทบแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลสำคัญอย่างหมู่เกาะสุรินทร์เกาะเต่าเกาะพะงันซึ่งจุดนี้สร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละปีด้วยค่ะ
4: การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เราเห็นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่ามีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมนะครับเพราะว่าในรายงานเนี่ยประเมินเฉพาะตรงตำแหน่งท่าเรือแล้วก็ระยะห่างออกไปประมาณ5กิโลเมตรจากตำแหน่งท่าเรือกับจุดที่มีการถมกำแพงกันคลื่นเป็นร่องน้ำเดินเรือระยะสั้นๆตรงนั้นนะครับ5กิโลเมตรนะครับซึ่งพอเราประเมินผลกระทบแค่ตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนเป็นงานศึกษาที่ไม่ครอบคลุมอ่ะนะครับไม่ได้ครอบคลุมไปถึงการประเมินผลกระทบต่อป่าชายเลนต่อเกาะพยามมากน้อยขนาดไหนในขณะที่รายงานออกมาเนี่ยก็กลับปรากฏว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีความหลากหลายทางชีวภาพต่ำมากเช่นบางพื้นที่บอกว่าเจอแค่1ชนิดเนี่ยครับ1ชนิด2ชนิด3ชนิดเจออยู่ไม่กี่ชนิดในขณะที่งานต่างๆที่ผ่านมาเราเจอกันเป็น100ชนิดนะครับ
0: อาจารย์ศักดิ์อนันต์ยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าโครงการดังกล่าวถูกแยกการศึกษาออกเป็นหลายส่วนทั้งท่าเรือถนนทางรถไฟมันเลยไม่เห็นภาพรวมทั้งของผลกระทบทั้งหมดก็มีการเสนอว่าถ้าจะเดินหน้าโครงการใหญ่ขนาดนี้ค่ะมันควรเริ่มจากการประเมินภาพรวมทั้งระบบทั้งสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและความเหมาะสมในพื้นที่ด้วยค่ะ
4: เศรษฐกิจว่าจะได้แต่เราจะเสียอะไรเนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับจริงๆบนฝั่งบนแผ่นดินเนี่ยไอ้เส้นทางที่จะเป็นเส้นทางรถไฟเส้นทางถนนทางคู่ขนานกว้างเป็นกิโลแล้วบอกจะมีท่อน้ำมันอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยมันก็ถูกแยกคิดออกไปก็ยังไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วผลกระทบจะมากน้อยขนาดไหนตอนนี้ณเวลานี้เนี่ยที่บอกจะเอาเข้าคณะรัฐมนตรีมาตัดสินใจกันเนี่ยครับข้อมูลยังไม่ครบเลยนะครับข้อมูลยังไม่ครบถ้วนแล้วจะตัดสินใจกันได้ยังไงครับ
0: นี่เป็นเหตุผลที่อาจจะตรงใจกับใครหลายคนในการขอให้รัฐบาลตัดสินใจบนข้อมูลที่มันรอบด้านชัดเจนครอบคลุมนะคะเพื่อป้องกันผลกระทบระยะยาวต่อทรัพยากรทางทะเลของไทยแต่ที่มากกว่านั้นคือการวางยุทธศาสตร์นี้ค่ะมันตอบโจทย์ภูมิรัฐศาสตร์อย่างครอบคลุมอย่างที่รัฐบาลหวังเอาไว้ด้วยหรือไม่อาจารย์ปิติศรีแสงนามหนึ่งในนักวิชาการที่ติดตามเรื่องนี้นะคะอาจารย์เขียนบทวิเคราะห์เกี่ยวกับแลนด์บริดจ์หลายต่อหลายโพสต์ด้วยกันมีบทวิเคราะห์อันนึงที่น่าสนใจทีเดียวเขียนมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วละอาจารย์เตือนแบบนี้ว่าอย่าสร้างแลนด์บริดจ์เพียงเพื่อเชื่อมอันดามันสู่อ่าวไทยในฐานะทางลัดทดแทนแข่งขันช่องแคบมะละกาเพราะนี่จะเป็นการติดกับดักทางความคิดที่อาจจะทำให้การออกแบบยุทธศาสตร์ประเทศหลงทางจนกลายเป็นความล้มเหลวสูญเสียความคุ้มค่าในการลงทุนทิศทางที่อาจารย์มองว่าน่าจะเป็นแล้วน่าจะตอบโจทย์ห่วงโซ่อุปทานอย่างแท้จริงก็คือสร้างเพื่อเป็นประตูการค้าเชื่อมห่วงโซ่การผลิตของจีนและอาเซียนพื้นทวีปสู่มหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกรวมถึง งการออกแบบโมเดลการลงทุนแบบกลุ่มทุนผสมผสานระดับนานาชาติเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหรัฐยุโรปอันนี้มันจะช่วยลดความหวาดระแวงแล้วก็ทำให้มหาอำนาจทุกฝ่ายรักษาดุลยภาพทางยุทธศาสตร์ความมั่นคงในอินโดแปซิฟิกเอาไว้ได้มันจะกลายเป็นผลประโยชน์ที่ทุกฝ่ายต้องรักษาไม่ใช่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นพื้นที่ประลองกำลังค่ะ
1: การประชุมครม.วันนี้ค่ะวิฝ่ายค้านก็ชวนให้จับตามติที่ประชุมครม.ค่ะทั้งเรื่องของร่างกฎหมายสะอาดนะคะที่ยืนยันว่าจะเดินหน้าพิจารณาต่อหลังจากที่ค้างอยู่ในขั้นตอนของวุฒิสภาหรือไม่นะคะรวมถึงเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทด้วยและเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์ที่คุณชัชชาพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
5: ค่ะคุณพึ่งนภาคุณจิรชาตาค่ะนายภาริศวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะวิปฝ่ายค้านก็ยังตั้งข้อสังเกตถึงการเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ของรัฐบาลว่าอาจมีความไม่โปร่งใสหรือไม่ค่ะการประชุมวิปฝ่ายค้านค่ะนายภริศวัชรศิลป์เปิดเผยว่าจะมีการหารือเกี่ยวกับวาระการประชุมสภาประจำสัปดาห์และยังได้ชวนประชาชนค่ะจับตาการประชุมครม.วันนี้ในการมีมติยืนยันร่างกฎหมายที่ค้างจากสภาชุดก่อนเช่นร่างพรบ.อากาศสะอาดหรือว่าร่างพรบ. PRTR ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 ค่ะนายภริศยังเปิดเผยว่าจะหารือเรื่องโครงการแลนด์บริดจ์ค่ะโดยหยิบยกข้อกังวลของฝ่ายค้านในแต่ละพรรคทั้งเรื่องความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระบวนการที่ตั้งข้อสังเกตว่าการนำเสนอนโยบายนั้นอาจมีความไม่โปร่งใสเพราะว่าไม่ได้อยู่ในคำแถลงนโยบายของรัฐบาลและมีการดำเนินการอย่างเร่งรัดหรือไม่ค่ะโดยได้ชวนประชาชนค่ะจับตาโครงการแลนด์บริดจ์ใน2ประเด็นคือ1เรื่องของร่างกฎหมาย SEC ที่มีเนื้อหามีความคล้ายคลึงกับพรบ. EEC นั่นเพราะว่าพรรคประชาชนไม่ต้องการให้เกิดความผิดพลาดในพรบ. EEC มาซ้ำรอยกับกฎหมายฉบับใหม่อีกค่ะ
6: เราจะมีการตั้งยัตติหรือว่าการเสนอยัตตินะครับให้มีการศึกษานะครับผลกระทบจากพรบ. EEC นะครับเพื่อมาใช้ประกอบการวิเคราะห์เรื่องของพรบ. SEC นะครับเพราะว่าในส่วนของ EEC เราก็เห็นว่ามันมีปัญหาทั้งเรื่องของเงินลงทุนที่อาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็ผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่นะครับในส่วนที่2เนี่ยผมคิดว่าในส่วนของในส่วนของพรบ. SEC นั้นเนี่ยผมคิดว่าอยากจะให้จับตาดูนะครับว่าทางครม.เนี่ยจะมีการนำร่างนี้เนี่ยเข้าในที่ประชุมครม.หรือไม่นะครับ
5: ส่วนการประชุมวุฒิสภาในวันนี้ค่ะเดิมทีก็มีวาระพิจารณายัตติด่วนเกี่ยวกับการขอให้รัฐบาลทบทวนการเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ของนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรสมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้เสนอแต่ว่าได้เลื่อนออกไปสัปดาห์หน้าค่ะเนื่องจากประธานคณะกรรมการของวุฒิสภาหลายคนค่ะเช่นประธานกรรมการคมนาคมนะคะก็ได้ประสานขอร่วมอภิปรายด้วยแต่ว่าขอเวลาในการเตรียมข้อมูลคาดว่าจะได้พิจารณาในวันจันทร์ที่11 พฤษภาคมนี้ค่ะโดยนายนรเศรษฐ์ยังระบุด้วยนะคะว่ายังไม่คลายกังวลเกี่ยวกับการเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ในประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าจะมีการเอื้อต่อนายทุนหรือไม่แม้ว่านายกรัฐมนตรีจะออกมายืนยันว่าไม่ได้เอื้อกลุ่มทุนใดก็ตามโดยชี้ว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ค่ะและมีผลกระทบอีกทั้งไม่ได้อยู่ในนโยบายหาเสียงของรัฐบาลและไม่ได้อยู่ในคำแถลงนโยบายด้วยแต่กลับเป็นวาระแรกค่ะที่รัฐบาลผลักดันอย่างเต็มที่พร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่านี่จะเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือว่าเป็นการเร่งปิดดีลอะไรหรือไม่ค่ะนอกจากนี้นะคะวิปค้านยังตั้งข้อสังเกตถึงการเสนอพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทว่าจะเป็นการหว่านแหหรือไม่ค่ะที่แก้ไขปัญหาไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายค่ะ
0: ขอบคุณคุณยานีค่ะ
1: ค่ะในเดือนพฤษภาคมนี้ต้องติดตามเรื่องของการพักโทษนายทักษิณชินวัตรนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ยืนยันว่าไทม์ไลน์นายทักษิณชินวัตรเนี่ยจะได้รับการพักโทษในวันที่11 พฤษภาคมนี้และยังคงเงื่อนไขคุมประพฤติพร้อมกับติดกำไร EM ตามมติของคณะกรรมการพักโทษระดับกระทรวงยุติธรรมค่ะ
0: ค่ะขณะเดียวกันนะคะทางพรรคเพื่อไทยกับกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงก็เตรียมต้อนรับเตรียมให้กำลังใจท่ามกลางการจับตาถึงบทบาทใหม่ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังได้รับอิสรภาพครั้งนี้ติดตามกับคุณสวรักษ์วัฒนาสินในการบ้านการเมืองค่ะ

0: ไม่เพียงแต่เป็นความสำคัญของคนในครอบครัวชินวัตรแต่ยังคงเป็นคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยและกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงที่กำลังตั้งตารอการปล่อยตัวคุมประพฤติของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี11พฤษภาคมนี้โดยล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันในการไทม์ไลน์ของการปล่อยตัวแล้วค่ะ
1: กระบวนการเรียบร้อยดี
2: เรียบร้อยประชุมเสร็จเมื่อวัน29
1: 22เงื่อนไขหลักๆมีอะไรบ้าง
2: ก็เหมือนเดิมนะเงื่อนไขก็มีการพักโทษ EM ตามข่าว
1: ก็คือยืนยันว่า EM เองจะต้องติด
2: ครับเพราะว่ามันติดว่าอย่างนั้น
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันไทม์ไลน์กระบวนการปล่อยตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในวันที่11พฤษภาคมนี้เป็นไปตามกระบวนการพักโทษและเป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการพิจารณาการพักโทษระดับกระทรวงยุติธรรมลงมติไว้ปล่อยตัวคลุมประพฤติต้องติดกำไร EM จำกัดพื้นที่พำนักด้วยเหตุผลพักโทษแต่ยังไม่พ้นโทษโดยสมบูรณ์และแม้จะมีคำถามอยู่บ้างสำหรับการพักโทษกรณีปกติของนายทักษิณทั้งที่เป็นผู้สูงอายุเกินกว่า70ปีมีโรคประจำตัวมีอาการป่วยรวมถึงเคยสร้างคุณูปการต่อบ้านเมืองแต่กลับต้องติดกำไร EM เพราะอำนาจของฝ่ายบริหารชี้ขาดไว้ไม่ใช่ให้อำนาจโดยกรมราชทัณฑ์ในขณะเดียวกันการปล่อยตัวคุมประพฤติโดยมีเงื่อนไขนั้นนายทักษิณชินวัตรยังถูกจับจ้องบทบาททางการเมืองทั้งที่อยู่ระหว่างการพักโทษ4เดือนหรือพ้นโทษโดยสมบูรณ์หลัง9กันยายน2569ก็ตามสืบเนื่องจากฝ่ายผู้สนับสนุนยังคงคาดหวังว่านายทักษิณจะกลับมาช่วยฟื้นฟูพรรคเพื่อไทยและมวลชนคนเสื้อแดงเพื่อสร้างคะแนนนิยมทางการเมืองให้ฟื้นคืนกลับมาด้วยค่ะ2วันก่อนหมายปล่อยตัวคุมประพฤตินายทักษิณชินวัตรกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงนัดหมายกันนะคะว่าจะจัดกิจกรรม Red Never Die แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต้อนรับและให้กำลังใจหน้าเรือนจำกลางของเปรมขณะที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะยอมรับว่ายังคงบทบาทการเป็นผู้นำจิตวิญญาณทางการเมืองของพรรคอยู่ค่ะ
3: ความรู้ความสามารถของท่านสามารถใช้ได้ในหลายรูปแบบอยู่แล้วนะครับการไปพูดตามที่ต่างๆนะครับการให้ข้อคิดในทางการเมืองหรือทางเศรษฐกิจเนี่ยท่านก็สามารถทำได้นะครับทางพรรคคงไปกำหนดอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าในส่วนของพรรคเองเนี่ยผมก็เชื่อว่าท่านก็คงไม่ได้เข้ามามีบทบาทในลักษณะเป็นที่ปรึกษาอะไรที่ถามเมื่อสักครู่นะครับคงไม่มีกระบวนการเช่นนั้นครับ
4: แต่เรามีโอกาสที่จะเข้าไปขอความรู้ขอคำปรึกษาท่าน
3: คนเรารู้จักกันแล้วเจอกันอยู่แล้วนะครับไม่ได้ปฏิเสธความจริงข้อนี้นะครับผมเชื่อว่าต่อไปอย่างผมเองเนี้ยก็คงจะได้มีโอกาสพบท่านตามงานตามอะไรต่างๆคนอยู่ในสังคมนะครับเวลาไปงานที่มีผู้หลักผู้ใหญ่เชิญมาหรืออะไรก็คงมีโอกาสได้พบปะพูดคุยนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับส่วนท่านจะให้ข้อคิดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คนระดับท่านทักษิณเนี่ยนะครับก็มีแนวความคิดที่เป็นประโยชน์กับสังคมอยู่แล้วนะครับหากรับฟังมาแล้วเป็นประโยชน์ได้นะครับการจะนำมาหารือเพื่อที่จะดำเนินการให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนก็เป็นไปได้ครับไม่ได้ปฏิเสธ
0: ไม่ปฏิเสธการเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณทางการเมืองของนายทักษิณชินวัตรต่อลูกพรรคเพื่อไทยนะคะแล้วก็ไม่ปฏิเสธการพูดคุยหารือรับฟังข้อเสนอแนะเพราะไม่เพียงแค่ลูกพรรคแต่นักการเมืองหลายๆพรรคหลายๆคนก็ยังคาดหวังที่จะเข้าพบนายทักษิณย่อมจะเกิดขึ้นได้ด้วยความรู้ความสามารถและสถานะที่เคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีแม้สถานะทางกฎหมายในปัจจุบันจะคือนักโทษพักโทษก็ตามหากยังไม่พ้นโทษโดยสมบูรณ์ก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดติดตั้งกำไล EM ติดตามตัวและกักบริเวณในพื้นที่พำนักตามกำหนดเข้ารายงานตัวตามกรอบเวลาห้ามกลับไปกระทำความผิดซ้ำหากฝ่าฝืนเงื่อนไขออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อได้หลังตักเตือนหากเพิกเฉยหรือไม่ปฏิบัติตามก็อาจหมายถึงการพิจารณาเพิกถอนการพักโทษที่จะเกิดขึ้นได้ในทุกเวลาในช่วง4เดือนนับจากนี้ก็ว่าได้ค่ะเรียกว่าสุ่มเสี่ยงไม่น้อยค่ะในมิติทางการเมืองฝ่ายสนับสนุนคาดหวังให้นายทักษิณเข้ามาเป็น กลไกสำคัญในการวางทิศทางเพื่อกอบกู้ความเชื่อมั่นและฟื้นฟูฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยแต่หลังครอบครัวชินวัตรสื่อสารเอาไว้นะคะว่าจะวางมือทางการเมืองจึงมีข้อสังเกตอยู่ค่ะว่าทักษิณชินวัตรกลับมาครั้งนี้จะมีบทบาทใหม่อะไรอย่างไรจากปมที่ลั่นวาจาไว้แล้วไหนจะบรรทัดฐานทางกฎหมายรวมไปถึงสภาวะทางสังคมการเมืองของคนรุ่นใหม่อีกตลอดจนคู่แข่งทางการเมืองอย่างพรรคภูมิใจไทยที่กำลังเติบโตด้วยความที่เป็นก้าวกระโดดล่าสุดก็เป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลกุมเสียงข้างมากไว้เกือบ200เสียงแถมยังถือครองอำนาจรัฐอยู่ในมืออีกด้วยถ้าย้อนกลับไปมากกว่า17ปีนายทักษิณชินวัตรหลบหนีคดีในต่างประเทศหรือช่วงกลับมารับโทษปี2566กับปี2567นายทักษิณชินวัตรก็ไม่เคยปล่อยมือออกจากทาง

0: การเมืองไทยแม้จะบอกว่ากลับมาเลี้ยงหลานก็ตามในทางกลับกันยังมีอิทธิพลทางการเมืองไม่ทางตรงก็ทางอ้อมมาโดยตลอดกลับมาครั้งนี้แม้จะบอกว่าวางมือทางการเมืองแล้วแต่ก็ยังไม่มีใครอยากจะเชื่อนะคะว่าจะวางมือจริงๆนี่จึงเป็นข้อสังเกตค่ะว่าคราวนี้บทบาททางการเมืองใหม่คืออะไรแบบไหนกันแน่ค่ะ
1: ขอบคุณคุณสวรักษ์ค่ะ
2: ค่ะอย่างที่เรารายงานไปค่ะการประชุมครม.วันนี้ต้องจับตาไปที่การเห็นชอบพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อนำมาเป็นงบประมาณบริหารจัดการและก็รับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยเน้นที่โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนส่วนข้อกังวลต่างๆสำหรับการกู้เงินในครั้งนี้รัฐบาลว่าอย่างไรติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตมณีคะ
3: ค่ะคุณพึ่งคุณพึ่งนภาคุณจิรชาตาค่ะการประชุมครม.วันนี้มีหลายวาระน่าสนใจทีเดียวค่ะทั้งเรื่องของการยกเลิก MOU 2544ที่นายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าจะไม่มีข้อพิพาทเพิ่มเติมกับกัมพูชาอย่างแน่นอนค่ะขณะที่เรื่องของการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายฝ่ายจับตาเนื่องจากว่าเป็นงบประมาณที่จะต้องนำมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะมีหลายวาระสำคัญทั้งเรื่องของการพิจารณาออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อรองรับผลกระทบเศรษฐกิจและความไม่สงบในตะวันออกกลางโดยเน้นโครงการไทยช่วยไทยลดค่าของชีพในกรอบระยะเวลา4 เดือนและการวางโครงสร้างประเทศก่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดค่ะโดยหลังการประชุมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้นำแถลงรายละเอียดส่วนที่หลายฝ่ายมีข้อกังวลว่าจะไม่รอบคอบทางโฆษกรัฐบาลก็ยืนยันว่าทุกอย่างสามารถชี้แจงได้และเงินก็ไม่ได้หายไปไหนอย่างแน่นอนอีกหนึ่งวาระสำคัญคือเรื่องของการที่กระทรวงการต่างประเทศจะเสนอยกเลิก MOU 2544หลังจากสมช.มีมติไปแล้วนะคะขณะที่นายอนุทินก็ปฏิเสธที่จะชี้แจงกรณีฮุนเซนอ้างอิงหากรัฐบาลไทยยกเลิก MOU 2544จะทำให้เกิดข้อพิพาทเพิ่มเติมเพียงแต่บอกว่าจะไม่มีข้อพิพาทแล้วขณะที่นายศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าแม้จะยกเลิก MOU 2544แต่ก็ยังไม่มีการยุติการเจรจายังเดินหน้าภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล
4: ผมบอกว่า MOU เราเลิกแต่เราไม่ได้ยุติการเจรจาเรามาเจรจาภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทางทะเลซึ่งเขาก็พูดว่ายังไงก็ต้องเจรจาด้วยกฎหมายระหว่างประเทศมันก็เหมือนกันนะครับ
5: แล้วถ้าเขาไม่ยอมรับไม่มีการพูดคุยกันจะเป็นยังไงต่อ
6: ยังไม่ได้แสดงท่าทีตรงนั้น
3: ส่วนท่าทีของรัฐบาลต่อการเดินหน้าโครงการแลนด์บิดค่ะหลังจากนายกรัฐมนตรีตั้งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการในการศึกษาและเร่งสรุปผลการศึกษาภายใน90 วันเพื่อให้สอดรับกับบริบทของโลกในปัจจุบันล่าสุดค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้ว่าได้ยกเลิกนำคณะลงพื้นที่ชุมพรระนองในวันที่8 พฤษภาคมนี้แล้วเพราะต้องการที่จะรอผลการศึกษาใหม่ทั้งหมดทั้งผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่ประเทศไทยจะได้รับพร้อมยืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ทำเพียงเฉพาะระบบรางอย่างเดียวแต่จะมีระบบถนนระบบท่อขนส่งพลังงานด้วย
7: ก็อย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เราจะมีการในอดีตก็คือเรื่องของคอคอดกะเราก็จะมีสิ่งต่างๆมาทำให้เราไม่สามารถที่จะเดินหน้าได้แต่เมื่อวันนี้สถานการณ์โลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องมาทำการศึกษาใหม่ว่าแล้วสุดท้ายมันคุ้มหรือไม่คุ้มกับการที่ประเทศไทยเราจะลงทุนครั้งที่ใหญ่มากๆครั้งหนึ่งของโครงการในประเทศไทยซึ่งในอดีตเราเคยลงทุนในเรื่องของคำว่า EEC นะครับแต่คราวนี้เนี่ยคำว่าแลนด์บิดตรงนี้เนี่ยก็ต้องถามว่าเราจะมีแค่สะพานหรือเอาแลนด์บิดก็คือว่าสะพานที่บางบนฝั่งบนบกคือไม่มีการขุดคลองซึ่งถ้ามีการขุดคลองมันก็เหมือนในอดีตว่าเอ้ยคุณกำลังจะแบ่งแยกประเทศไทยออกเป็น2 ประเทศหรือเปล่า
3: ขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ก่อนหน้านี้ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับโครงการแลนด์บิดโดยบอกว่าตอนนี้ก็ต้องรอผลการศึกษาก่อนค่ะ โครงการแลนด์บิทถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ต้องจับตานะคะเพราะว่าเป็นโครงการที่เปิดมาหลายรัฐบาลแล้วแต่ว่ายังไม่มีรัฐบาลไหนสามารถที่จะดำเนินการให้สำเร็จเป็นผลสำลิดผลได้สักทีนะคะเพราะฉะนั้นต้องจับตาเพราะว่าเป็นหนึ่งนโยบายของพรรคภูมิใจไทยด้วย
2: ขอบคุณคุณเกณฑ์มณีค่ะ

0: วันนี้พรรคประชาชนก็มีอีเวนต์สำคัญนะคะเตรียมเปิดตัวแคมเปญและเปิดตัวผู้สมัครเย็นวันนี้ที่สามย่านมิตรทาวน์แคนดิเดตผู้สมัครก็คือดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรส.ส.บัญชีรายชื่อและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการต่างประเทศมากับสโลแกนกรุงเทพง่ายๆบายผู้ว่าประชาชนเน้นการแก้ปัญหาพื้นฐานที่ทำให้ชีวิตคนกรุงมันยากอย่างการเดินทางเรื่องสวยเรื่องความปลอดภัยในซอยพรรคประชาชนชูความเป็นทีมที่เข้มแข็งตั้งเป้าใช้ฐานเสียงส.ส.เดิมที่เคยกวาดไป33เขตในกทม.เป็นแรงส่งให้ดร.โจได้เป็นผู้ว่าคนใหม่และส.ก.ได้รับเลือกทั้ง50เขตหรือไม่นักวิเคราะห์การเมืองอย่างรองศาสตราจารย์ธนพรศรียากุลก็ได้ให้สัมภาษณ์ในมุมการเมืองในวันนี้ไว้ค่ะ
1: สองเนี่ยนะครับเราอย่าลืมนะครับทุกคนก็เข้าใจฮะไปฮือฮากับจำนวนสกบ้างอะไรบ้างแต่อย่าลืมนะครับว่าสสกทมนะส้มทั้งแผ่นดินนะครับ
2: ค
1: ่ะแล้วตอนที่เลือกสสกทมเนี่ยก็สกกลุ่มพวกนี้แหละก็ไปเป็นหัวคะแนนคู่แข่งของสีส้มนะครับแล้วเป็นยังไงฮะสสส้มก็กวาดเรียบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะผมจะบอกว่าส้มจะสู้ชัดชาติได้หรือไม่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวชัดชาติแข็งแกร่งขนาดไหน มันอยู่ที่ว่าสีส้มนะคิดจะสู้จริงหรือเปล่านะครับของแบบนี้นะนะครับเมื่อจะลงสนามแล้วนะครับมันสู้อย่างเดียวและโดยองค์ประกอบพื้นฐานนะผมไม่เห็นมีอะไรที่พรรคสีส้มจะต้องไปกลัวอะไรจานชัดชาติ
0: อาจารย์ธนพรเชื่อว่าดร.โจเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและต้องสละเก้าอี้ส.ส.มาลงเลือกตั้งดังนั้นพรรคประชาชนก็ควรทุ่มทรัพยากรมาช่วยหาเสียงค่ะอีกฝั่งหนึ่งทางพรรคเพื่อไทยก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าไม่ส่งผู้สมัครผู้ว่ากทม.แต่ยืนยันมาแล้วว่าไม่ทิ้งส.ก.นะคะพรรคยังสนับสนุนผู้สมัครเต็มที่ใครเป็นผู้ว่าก็พร้อมที่จะทำงานด้วยทั้งนั้นค่ะ
2: เราไม่ได้มีผู้ว่าแต่เราก็จะสนับสนุนนโยบายที่ทำประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนนั่นก็หมายว่าท่านใดที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครเราเองก็พร้อมที่จะยินดีทำงานด้วยแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลใหญ่ที่พรรคเพื่อไทยเราเองนั้นก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ด้วยเพื่อที่จะได้นำเรียกว่านโยบายต่างๆให้ลงถึงพื้นที่พี่น้องชาวกทม.ด้วย
0: มีกระแสข่าวต่อเนื่องนะคะว่าสก.ปัจจุบันที่สังกัดพรรคเพื่อไทยเลือกตั้งครั้งใหม่อาจจะย้ายสังกัดหรืออาจจะตั้งเป็นกลุ่มอิสระอย่างเช่นดร.จรหรือว่าสุรพงษ์พงษ์สิงห์วิทยาอดีตประธานสภากทม.ที่ประกาศสนับสนุนผู้ว่าชัดชาติตั้งทีม Better Bangkok โดยใช้สีเขียวเป็นสีหลักหาเสียงก่อนจะเปิดเผยว่าได้เจรจาขอใช้สีเขียวหาเสียงกับคุณชัดชาติคุณชัดชาติไม่ปิดกั้นแต่ยืนยันว่าไม่เอาตัวเองไปเกี่ยวข้องค่ะหรืออาจจะเป็นนายพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศอดีตส.ส.กทม.พาลูกทีมส.ก.4คนกับแนวร่วมอดีตส.ก.และคนรุ่นใหม่จ่อขอเข้าร่วมทีมชัดชาติด้วยค่ะอีกโพสต์หนึ่งของนายพลภูมิบอกข้อความระบุแบบนี้บอกว่าวันนี้อาจจะเป็นอีก91แต่ผมยังเดินบนเส้นทางเดิมคือการตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดพร้อมกับแนบข่าวรอเคาะชื่อกลุ่มและสโลแกนหลังแยกตัวกับพรรคเพื่อไทย
2: ล่าสุดเนี่ยอย่างที่ทราบว่ามีสมาชิกของเราที่เป็นอดีตส.ก.เองบางท่านนะคะออกไปซึ่งในพื้นที่นั้นๆนะคะก็ต้องมาดูผู้สมัครอีกทีนึงว่าพร้อมไหมเหมาะสมหรือเปล่าหรือเราอาจที่จะไม่ได้ส่งในเขตนั้นก็ได้เพื่อที่จะให้สามารถเดินหน้าต่อได้ค่ะฉะนั้นก็กล่าวโดยสรุปก็คืออาจจะไม่ครบทั้ง50เขตค่ะ
0: ทีนี้ก็ยังมีกระแสข่าวอีกด้วยนะคะว่าสก.เพื่อไทยบางส่วนครั้งนี้จะจับมือลงในนามพรรคประชาธิปัตย์หลังการกลับมาของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ทำให้พรรคประชาธิปัตย์ทำคะแนนดีขึ้นและอาจจะดึงคะแนนเสียงกลุ่มหน้าเดิมหรือว่ากลุ่มที่ผิดหวังจากการทำงานของพรรคประชาชนให้กลับไปหาค่ายสีฟ้าต้องติดตามการเปิดตัวแคนดิเดตผู้ว่าที่บอกว่าเป็นผู้ชายอายุไม่เกิน60ปีว่าจะทำคะแนนคู่ขี้สูสีกับผู้ว่าชัดชาติได้หรือไม่ค่ะ
3: วันนี้มีความคืบหน้ายิงส.ส.กมลศักดิ์นะคะซึ่งก็มีรายงานว่านาวิกโยธิน2นายอาจจะเข้าแสดงตัวตามหมายเรียกในคดียิงส.ส.จังหวัดนราธิวาสหลังจากส.ส.นั้นได้เข้าร้องทุกกล่าวโทษในข้อหาใช้จ้างวานตัวการหรือสนับสนุนพยายามฆ่าหลังจากที่มีหลักฐานนะคะว่านายทหารทั้ง2นายนี้เป็นผู้ที่ให้ยืมรถนำมาใช้ในการก่อเหตุและก็เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยได้โทรศัพท์ติดต่อไปหลังจากที่ก่อเหตุไปแล้วนะคะติดตามจากคุณดิชลาพุทธสารพันธ์รายงานสดจากสถาน

0: นี่ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสค่ะคุณดิชิลาคะ
1: เรียกว่าเป็นการสับขาหลอกก็ได้นะคะเพราะว่าเปลี่ยนทั้งสถานที่และเวลาในการเข้าพบพนักงานสอบสวนค่ะโดยขณะนี้ในส่วนของนาวิกโยธิน1นายนะคะได้เข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วแต่ว่าอีก1นายนั้นยังไม่ปรากฏตัวค่ะเพราะว่าพยายามหลบสื่อนะคะทำให้จากเดิมที่จะมาแสดงตัวที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาสได้เปลี่ยนมาเป็นสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสค่ะโดยในวันนี้นะคะนาวาเอกมนตรีสวมชุดราชการนาวิกโยธินสีกากีเดินทางมาพร้อมกับทนายความนะคะแต่ว่ายังไม่เห็นนาวาเอกเดโชนะคะนาวิกโยธินอีกหนึ่งนายค่ะแต่ก็มีรายงานว่าจะเดินทางมาแสดงตัวต่อพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสตามหมายเรียกครั้งที่หนึ่งนะคะและยังไม่ได้มีการออกหมายจับค่ะหลังนายกมลศักดิ์ลีวังมศสพรรคประชาชาติจังหวัดนราธิวาสที่ถูกลอบยิงเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาได้ร้องทุกข์กล่าวโทษในข้อหาใช้จ้างวานตัวการหรือสนับสนุนพยายามฆ่าเนื่องจากพบว่านาวาเอกมนตรีนั้นเป็นผู้เบิกรถของทางราชการในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคลและส่งกำลังบำรุงกรมน.นราธิวาสแล้วให้เรือเอกวิโรจน์ซึ่งเป็นรุ่นพี่ยืมนะคะก่อนที่เรือเอกวิโรจน์นั้นจะนำมาก่อเหตุซึ่งในเบื้องต้นในขั้นสอบสวนนาวาเอกมนตรียังให้การปฏิเสธว่าไม่ทราบว่าเรือเอกวิโรจน์นั้นจะนำไปก่อเหตุแต่ยอมรับว่าให้ยืมรถราชการไปใช้มาแล้ว3ครั้งค่ะส่วนนาวาตรีเดโชเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองนาวิกโยธินจากคำแจ้งความร้องทุกข์ระบุว่าเป็นผู้ที่เรือเอกวิโรจน์โทรศัพท์ไปติดต่อหลังก่อเหตุเสร็จนะคะและได้นำรถไปชำแหละที่อู่รถยนต์ของนายสุนทรซึ่งเป็น1ใน5ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้ไปก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งโดยขั้นตอนแล้วนะคะหลังการเข้าพบพนักงานสอบสวนต้องติดตามต่อนะคะว่าพนักงานสอบสวนนั้นจะแจ้งข้อกล่าวหาทั้ง2นายหรือไม่นะคะและจะขอปล่อยตัวในชั้นการสอบสวนหรือไม่ค่ะซึ่งในกรณีนี้หากพนักงานสอบสวนพิจารณาว่าเป็นคดีสำคัญก็สามารถยื่นคำร้องฝากขังผู้ต้องหาทั้ง2คนต่อศาลจังหวัดนราธิวาสซึ่งก็เป็นอำนาจของศาลจะพิจารณาว่าจะฝากขังหรือว่าให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ค่ะในขณะนี้ในส่วนของนาวิกโยธิน1นายยังอยู่ระหว่างการเข้าพบพนักงานสอบสวนนะคะด้านส.ส.กมลศักดิ์ยืนยันนะคะว่าไม่อยากให้คดีนี้ถูกตัดจบแค่กลุ่มของผู้ก่อเหตุเท่านั้นแต่ว่าอยากให้สาวไปถึงตัวผู้บงการค่ะนี่คือบรรยากาศทั้งหมดจากนราธิวาสค่ะ
0: ขอบคุณคุณดิชิลา
2: ค่ะขอบคุณค่ะสถานการณ์ในตะวันออกกลางยิ่งวันก็ดูยิ่งหาทางลงไม่ค่อยจะได้นะคะอย่างผู้นำสหรัฐเนี่ยมีการเตือนไปยังอิหร่านบอกว่าพร้อมที่จะทำลายกองกำลังของอิหร่านให้สิ้นซากหากพยายามโจมตีเรือของสหรัฐในช่องแคบฮอร์มุซขณะเดียวกันอิหร่านก็ยืนยันบอกว่ายังควบคุมช่องแคบฮอร์มุซได้แม้จะมีรายงานว่าเรือติดธงสหรัฐ2ลำแล่นผ่านเส้นทางนี้ได้สำเร็จสื่อทางการอิหร่านเผยแพร่ภาพที่อ้างว่าเป็นการยิงขีปนาวุธโดยกองทัพเรืออิหร่านไปยังเรือพิฆาตของสหรัฐที่เคลื่อนไหวอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซเพื่อส่งสัญญาณเตือนทางการอิหร่านอ้างว่ากองทัพเรืออิหร่านสามารถสกัดเรือรบของสหรัฐที่พยายามจะผ่านช่องแคบฮอร์มุซและผลักดันให้ล่าถอยกลับไปได้โดยที่ขีปนาวุธ2ลูกยิงถูกเรือรบของสหรัฐใกล้ท่าเรือจัสทางภาคตะวันออกของทางตะวันออกของช่องแคบฮอร์มุซด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ยืนยันว่ายังคงควบคุมช่องแคบฮอร์มุซได้พร้อมทั้งย้ำว่าเรือลำใดก็ตามที่ต้องการผ่านเส้นทางเดินเรือแห่งนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากกองทัพอิหร่านเพื่อความปลอดภัยท่าทีของอิหร่านสวนทางกับกองทัพสหรัฐที่ระบุว่าสามารถช่วยเรือสินค้าติดธงสหรัฐ2ลำให้แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้สำเร็จพร้อมทั้งทำลายเรือขนาดเล็กของอิหร่านได้อีกหลายลำหลังจากที่เรือเหล่านี้พยายามโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซสอดคล้องกับคำยืนยันจากแมสบริษัทเดินเรือสัญชาติเดนมาร์กที่ระบุว่าหนึ่งในเรือสินค้าของบริษัทที่จดทะเบียนในสหรัฐแล่นออกจากอ่าวเปอร์เซียแล้วผ่านช่องแคบฮอร์มุซหลังจากได้รับการคุ้มกันจากกองทัพสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุระหว่างให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เตือนว่าพร้อมจะทำลายกองกำลังของอิหร่านให้สิ้นซากหากพยายามโจมตีเรือของสหรัฐนอกจากนี้ยังระบุผ่านทวิตโซเชียลด้วยว่าเกาหลีใต้ควรจะเข้าร่วมภารกิจปกป้องการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหลังจากมีรายงานเกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหม้บนเรือที่ดำเนินการโดยบริษัทของเกาหลีใต้ ขณะที่เมื่อช่วงค่ำวันนี้เที่ยวบินหลายเที่ยวมีปลายทางอยู่ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE จำเป็นต้องเปลี่ยนเส้นทางหรือว่าบินวนหลังจากที่ UAE สกัดขีปนาวุธได้อย่าง

0: น้อย15ลูกและโดรนอีกอย่างน้อย4ลำที่ยิงมาจากอิหร่านถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่อิหร่านและสหรัฐประกาศหยุดยิงชั่วคราวเมื่อต้นเดือนที่แล้วทางการ UAE ระบุด้วยว่าการโจมตีด้วยโดรนส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ขนาดใหญ่ที่ท่าเรือและคลังเก็บน้ำมันในเมืองฟูจายราและมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย3คนพร้อมทั้งออกแถลงการประณามความเคลื่อนไหวนี้ว่าเป็นการยกระดับความรุนแรงอย่างร้ายแรงและ UAE ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบโต้อย่างเต็มที่ทางด้านของอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังไม่ออกมายอมรับหรือปฏิเสธเกี่ยวกับการโจมตี UAE แต่ก็เตือนไปยัง UAE และสหรัฐเช่นกันว่าควรระวังอย่าให้ตัวเองถูกลากกลับไปสู่วังวนของปัญหาอีกครั้งค่ะ
1: นอกจากสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อแล้วนะคะอีกสมรภูมินึงที่เข้าสู่ปีที่5แล้วก็คือสงครามรัสเซียยูเครนค่ะทำกลางพัฒนาอันน้อยนิดในพื้นที่โนนาปรากฏว่าในรัสเซียตอนนี้เนี่ยอาจจะกำลังเผชิญกับคลื่นใต้น้ำครั้งสำคัญนะคะคุณนิธาคะ
2: มีข่าวกรองมาจากฝั่งยุโรปนะคะชี้ว่าตัวของผู้นำรัสเซียเนี่ยการอารักขารอบตัวกำลังเข้มข้นขึ้นคือกำลังสงสัยกันว่าอาจจะมีความพยายามลอบสังหารหรือไม่ก็ก่อรัฐประหารขึ้นได้ค่ะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมามาตรการอารักขารอบตัววลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียยกระดับขึ้นอย่างเข้มข้นนะคะรวมไปถึงการเฝ้าระวังไม่ให้ข้อมูลภายในรั่วไหลเนื่องจากความกังวลว่าผู้นำรัสเซียกำลังเสี่ยงจะถูกลอบสังหารหรือโค่นอำนาจไม่ใช่แค่จากฝีมือศัตรูคู่อาฆาตอย่างยูเครนนะคะแต่กลับจะเป็นฝีมือคนในรัฐบาลรัสเซียซะเองค่ะข้อมูลที่ว่านี้มาจากหน่วยข่าวกรองของประเทศหนึ่งในยุโรปนะคะเจ้าหน้าที่ของประเทศนั้นเองเนี่ยส่งให้แก่สื่อไม่กี่สำนักบางสื่อระบุว่าตรวจสอบข้อมูลแล้วได้บางส่วนขณะที่บางสื่อก็กังขาเรื่องของการใช้การข่าวเหมือนกันรายละเอียดข้อมูลระบุไปถึงการคุมเข้มอารักขาปูตินนะไล่ตั้งแต่การห้ามไม่ให้คนที่มีสิทธิ์เข้าถึงตัวผู้นำรัสเซียอย่างเช่นพ่อครัวเจ้าหน้าที่อารักขาหรือแม้กระทั่งช่างภาพเนี่ยห้ามใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะนอกจากนี้ตามที่พักของคนกลุ่มนี้จะติดตั้งเป็นระบบสอดแนมเก็บข้อมูลอีกชั้นหนึ่งด้วยส่วนใครทำงานใกล้ชิดปูตินจะได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารเฉพาะประเภทที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเท่านั้นค่ะมาตรการคุ้มครองชีวิตปูตินที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งเลยคือการลดจำนวนสถานที่ที่ปูตินจะเดินทางไปเยือนหรือไปใช้เวลาอยู่เป็นประจำยกตัวอย่างอย่างเช่นบ้านพักของประธานาธิบดีที่กรุงมอสโกหรือบ้านพักตากอากาศที่วาวดายปกติปูตินกับครอบครัวมักจะไปพักกันอยู่เรื่อยๆตอนนี้ก็ไม่ได้ไปแล้วนะคะแต่ผู้นำรัสเซียเนี่ยกลับหลบไปอาศัยในหลุมหลบภัยที่ปรับปรุงใหม่หลายๆแห่งแทนหนึ่งในนั้นคือที่คราสโนดาร์อยู่บริเวณริมชายฝั่งของทะเลดำห่างจากมอสโกเป็นพันกิโลเมตรเหมือนกันปูตินหันไปพำนักตามสถานที่แบบนี้นับตั้งแต่เริ่มรบกับยูเครนแล้วแล้วก็ไปครั้งหนึ่งมักจะใช้เวลาอยู่นานหลายสัปดาห์เลยทีเดียวค่ะทีนี้ภาพภารกิจการตรวจเยี่ยมกำลังพลโรงงานอาวุธฐานทัพต่างๆที่ปรากฏให้เห็นในระยะหลังเนี่ยรายงานข่าวกองระบุว่าส่วนหนึ่งเป็นการนำเอาภาพเก่ามาเผยแพร่แทนและปีนี้ผู้นำรัสเซียไม่ได้ลงพื้นที่สถานที่ทางการทหารเลยจากเดิมที่ทำอยู่เป็นประจำช่วงปีที่แล้วซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแนวปฏิบัติทั้งหมดชี้ให้เห็นว่าผู้นำรัสเซียและหน่วยอารักขาเนี่ยหวั่นเกรงความพยายามลอบสังหารหลังจากปลายปีที่แล้วเกิดเหตุวางระเบิดรถยนต์ลอบสังหารพลโทฟานิลซาวารอฟที่มอสโกนะคะซึ่งก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอย่างหนึ่งซึ่งทำให้ปูตินเริ่มไม่ไว้ใจคนกันเองเพราะการอารักขาที่บกพร่องขณะที่รายงานข่าวกรองฉบับนี้ระบุเจาะจงเลยถึงการใช้โดรนลอบสังหารแล้วก็ชี้ชัดด้วยว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังอาจจะเป็นผู้มีอำนาจในแวดวงการเมืองของรัสเซียเองนะคะหวยเนี่ยไปออกที่เซอร์เกย์ชอยกูคนสนิทของปูตินที่เคยนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีกลาโหมมานานกว่า12ปีเขาคนนี้สั่งการสมรภูมิรบมาแล้วหลายแห่งรวมถึงที่ซีเรียนะคะแล้วก็คุมเกมสงครามในยูเครนมากกว่า2ปีก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวเมื่อกลางปี2024กระแสความเคลือบแคลงหนาหูขึ้นเมื่อคนรอบข้างของตัวชอยกูเนี่ยโดนคดีทุจริตอย่างเมื่อต้นเดือนมีนาคมช่วงเดียวกับที่ปูตินคุมเข้มการอารักขานี่เองหลายๆคนมองว่าชอยกูสั่งสมบารมีแล้วก็อิทธิพลเหนือกำลังพลในกองทัพอยู่พอสมควรแล้วก็การดำรงตำแหน่งมาอย่างยาวนานทำให้สายบังคับบัญชาจำนวนมากเนี่ยเป็นคนที่เขาไว้วางใจทั้งนั้นและอาจจะไม่ยากนักหากเขาคิดจะลุกขึ้นมาท้าทายอำนาจปูตินนะคะแม้ว่าจะยังไม่ได้มีหลักฐานสนับสนุนข้อสันนิษฐานจุดนี้ก็ตามค่ะ
3: ไ
2: ม่ใช่ว่าปูตินไม่เคยเผชิญความพยายามโค่นอำนาจมาก่อน

0: คะถ้าเราย้อนไปอย่างช่วงกลางปี2023เยฟเกนีปริโกซินอดีตคนสนิทและผู้นำกลุ่มทหารรับจ้างวากเนอร์ตัดสินใจส่งกำลังเข้าไปยึดศูนย์บัญชาการทหารในรอสตอฟออนดอนก่อนจะเคลื่อนขบวนรถหุ้มเกราะรุดหน้าไปที่กรุงมอสโกเหตุการณ์จริงๆเนี่ยยุติลงในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงแต่ว่าอีก2เดือนให้หลังปริโกซินก็มาเสียชีวิตในเหตุเครื่องบินตกขณะที่ภาพการซ้อมสวนสนามของทหารรัสเซียก่อนงานใหญ่ในวันแห่งชัยชนะ9พฤษภาคมนี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจได้อย่างดีถึงมาตรการความปลอดภัยที่เปลี่ยนแปลงไปจากการไม่นำอาวุธหนักมาเข้าร่วมแสดงแสนยานุภาพในงานปีนี้เพื่อลดความเสี่ยงการก่อเหตุร้ายในวันสำคัญนะคะแม้ว่ารายละเอียดข้อมูลในรายงานข่าวกรองจะตรวจสอบไม่ได้ทั้งหมดแล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการข่าวก็จริงแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าทิศทางข้อมูลชี้ให้เห็นว่าจุดจบของสงครามในยูเครนอาจจะเป็นไปตามที่นักวิชาการหลายคนเคยประเมินเอาไว้ก็คือไม่ใช่ว่าจะเอาชนะรัสเซียในสมรภูมิยูเครนได้อย่างไรแต่ต้องรอดูการแพ้ภัยตัวเองจากปัญหาภายในต่างๆของรัสเซียเสียมากกว่านะคะคุณพึ่งนภาคุณจิราชาตาเพราะว่าอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงปัญหาทั่วไปอย่างเรื่องปากท้องหรือกระทั่งเรื่องพื้นฐานอย่างเช่นสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการใช้ชีวิตทุกวันมันก็บกพร่องดังนั้นวันหนึ่งอาจจะเกิดคลื่นใต้น้ำเกิดความไม่พอใจที่รุนแรงจนรับมือไม่ได้ก็เป็นได้ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: การจับจ่ายซื้อชุดนักเรียนในช่วงก่อนเปิดเทอมปรากฏว่าปีนี้เงียบเหงาทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าจะมีการตรึงราคาชุดนักเรียนแต่กรมการค้าภายในร่วมกับผู้ผลิตห้างค้าปลีกค้าส่งจัดโปรโมชั่นลดราคาชุดนักเรียนกับอุปกรณ์การเรียนการสอนมากกว่า 88% ขณะเดียวกันผู้ปกครองเขาก็ยังยอมรับอยู่ดีว่าต้องระมัดระวังเรื่องการจับจ่ายอยู่ดีติดตามกับคุณธนนท์ชัยคุณสิงห์ในจับสัญญาณเศรษฐกิจค่ะ

0: และน่าจะเป็นสัปดาห์แห่งการเปิดภาคเรียนแล้วนะครับทำให้ช่วงนี้ผู้ปกครองเริ่มออกมาจับจ่ายซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนครับโดยเฉพาะย่านบางลำพูแห่งนี้ครับซึ่งเป็นย่านเก่าแก่ของการขายชุดนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับแต่ตกมาปีนี้บรรยากาศเงียบเหงาครับโดยผู้ค้ายอมรับนะครับว่าลูกค้าหายไปมากกว่าครึ่งครับราคาสินค้าและบริการหลายอย่างนะครับทยอยปรับขึ้นราคาตามภาวะกลไกตลาดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากราคาค่าขนส่งที่กำลังเผชิญกับวิกฤตราคาพลังงานนะครับขณะที่พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปครับตามส่งผลต่อบรรยากาศการซื้อขายชุดนักเรียนในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนครับแม้ย่านบางลำพูนะครับยังคงพบผู้ปกครองจูงบุตรหลานมาจับจ่ายเลือกซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนนะครับแต่บรรยากาศไม่คึกคักโดยผู้ค้าบอกนะครับว่าผู้ปกครองระมัดระวังการจับจ่ายมากขึ้นครับครอบครัวและหลายครอบครัวนะครับใช้วิธีส่งต่อชุดนักเรียนครับและซื้อ3ปีครั้งครับส่วนภาพรวมประเทศไทยนะครับกำลังเผชิญกับภาวะเด็กเกิดน้อยต่อเนื่องกันมานานหลายปีนะครับกระทบต่อยอดขายลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับ
1: เด็กเกิดน้อยลงแต่มาอย่างบางคนสมัยก่อนนะดีอาจจะมีลูก3คนปัจจุบันนี้ลูกคนเดียวก็จ่ายแค่คนเดียวอาจจะอดีตเคยจ่ายสัก 5,000 ตอนนี้จ่ายแค่ 2,000 อย่างเงี้ยผมก็แต่ชุดนักเรียนน่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: แต่ชุดนักเรียนน่ะก็คือไม่ได้ซื้อทุกปีนะบางคนใส่3ปีแต่มาบางคนใส่3ปีบางคนก็เลยเถิดไปถึง4ปีอะไรเงี้ยถ้าหุ่นปกติ
0: และมาตรการดูแลราคาสินค้าและบริการของกรมการค้าภายในนะครับในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีการเปิดโครงการ Back to School 2026นะครับเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองหวังกระตุ้นกำลังซื้อครับโดยที่บริกรมการค้าภายในระบุนะครับว่าในช่วงเปิดภาคเรียนจะเป็นช่วงที่ผู้ปกครองมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นครับกรมนะครับจึงได้ร่วมกับห้างและผู้ผลิตครับนำสินค้ามาลดราคาสูงสุดมากกว่า 86% ครับพร้อมคาดหวังว่าโครงการนี้จะช่วยลดภาระค่าของชีพได้ราว300ล้านบาทครับ
3: ก็จะมีการจัดต่อเนื่องถึง32วันก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้30เมษายนไปถึงวันที่31พฤษภาคมนะครับและเชื่อว่าเราจะสามารถลดค่าของชีพนะครับให้แก่พี่น้องประชาชนนะครับให้แก่เพื่อนผู้ปกครองได้ไม่น้อยกว่า300ล้านบาทนะครับซึ่งโครงการนี้ก็ถือเป็น1ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยของทางรัฐบาลนะครับในการที่จะช่วยดูแลลดภาระค่าครองชีพนะครับ
0: ขณะที่ผู้บริหารบริษัทชุดนักเรียนบางแห่งนะครับยืนยันว่ายังคงตรึงราคาชุดนักเรียนไว้ตลอดนะครับว่าแม้ว่าต้นทุนผลิตที่เริ่มเพิ่มขึ้นจากราคาพลังงานและค่าขนส่งนะครับทำให้วัตถุดิบในการผลิตเช่นผ้าโพลีเอสเตอร์ครับพลาสติกกระดุมและได้ราคาเพิ่มมากขึ้นครับ
4: จนถึงกระทั่งเปิดเทอมนี้ครับใช้ราคาเดิมนะครับแต่ว่าต้นทุนเริ่มขยับขึ้นมานะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังยืนราคาเดิมอยู่ครับตอนนี้เริ่มขยับมา 5-10% แล้วนะครับแต่ว่าต้นทุนโดยรวมมันยังไม่นิ่งเท่าไหร่เพราะว่าราคาต่อเดือนตอนนี้มันปรับตลอดนะครับนี่แต่ว่าถ้าระยะยาวแล้วเนี่ยถ้าราคาน้ำมันปรับลงวัตถุดิบบางอย่างอาจจะปรับลงมาบ้างฉะนั้นจริงๆว่าเราก็ต้องดูต้นทุนเฉลี่ยอยู่ว่าเป็นยังไงนะครับแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีครับ
0: จากการตรวจสอบราคาชุดนักเรียนในตลาดออนไลน์นะครับทั้งกางเกงเสื้อและกระโปรงครับโดยเฉลี่ยปี2569นะครับชั้นอนุบาลราคาเฉลี่ยอยู่ที่165ถึง240บาทครับชั้นประถมศึกษานะครับอยู่ที่ประมาณ400ถึง800บาทครับชั้นมัธยมศึกษาครับราคา500บาทถึง 1,200 บาทนะครับราคาขึ้นอยู่กับขนาดและอาจจะแตกต่างกันตามแบรนด์และคุณภาพของเนื้อผ้าครับคุณพึ่งนภาคุณเจรชตาครับการจับจ่ายชุดนักเรียนที่ไม่คึกคักมานานหลายปีนะครับส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปและพฤติกรรมของการจับจ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปครับโดยเฉพาะการทำตลาดออนไลน์ที่ไม่มีหน้าร้านนะครับแข่งขันทางด้านราคาสูงมากครับหลังจากนี้ก็คงต้องจับตาร้านค้าที่มีหน้าร้านอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ครับ
5: ขอบคุณคุณธนนท์ชัยค่ะ
6: ช่วงนี้ติดตามกีฬากับคุณสุธาสินีค่ะ

คุณผู้ชมคะสำหรับพรีเมียร์ลีกนะคะการลุ้นแชมป์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นอาจจะเหนื่อยขึ้นไปอีก9แล้วนะคะแล้วก็เป๊ปกวาร์ดิโอล่าก็ออกมายอมรับเลยนะคะว่าการลุ้นแชมป์จริงๆตอนนี้ไม่ได้อยู่ในมือพวกเขาแล้วหลังจากที่ทำได้แค่บุกไปเสมอเอเวอร์ตันค่ะพรีเมียร์ลีกเป็นนัดตกค้างนะคะนัดนี้ส่งผลต่อการลุ้นแชมป์ค่ะเอเวอร์ตันเจอรองจากฝูงแมนซิตี้ซึ่งก่อนแข่งมีคะแนนตามหลังจากฝูงอาร์เซนอลอยู่6แต้มนะคะแต่ว่าแข่งน้อยกว่า2นัดก็ปรากฏว่านัดนี้เสมอกันไปแบบสนุก3ประตูต่อ3ค่ะเอเวอร์ตันนั้นขึ้นนำก่อน 3-1 แต่ว่าช่วงท้ายเกมเออร์ลิงฮาแลนด์ทำประตูไล่ตีตื้นนาที83และเจเรมี่โดกูก็ทำประตูตีเสมอช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาที90+6ค่ะแมนซิตี้บุกเก็บได้1แต้มในเกมนี้หลังการแข่งขันเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเฮดโค้ชแมนซิตี้บอกว่าการได้แต้มนัดนี้ก็ยังดีกว่าการไม่ได้แต้มเลยและยอมรับว่าการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกไม่ได้อยู่ในมือของพวกเขาแล้วแต่ยังมีเกม ที่เหลือต้องดูว่าต้องเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะคะสำหรับแมนซิตี้ตอนนี้มี71คะแนนค่ะตามหลังอาร์เซนอล5แต้มแต่แข่งน้อยกว่าอยู่1นัดเกมต่อไปแมนซิตี้จะเปิดบ้านพบเบรนท์ฟอร์ดวันเสาร์นี้นะคะส่วนอาร์เซนอลจะทำศึกลอนดอนเดอร์บี้บุกไปเยือนเวสต์แฮมที่กำลังหนีตกชั้นในวันอาทิตย์ค่ะส่วนอาร์เซนอลคืนนี้จะทำศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะคะก็จะเปิดบ้านเจอกับแอตเลติโกมาดริดหลังจากนัดแรกบุกเสมอกันมา 1-1 นะคะในการแถลงข่าวก่อนเกมมิเกลอาร์เตต้านั้นเปิดเผยนะคะว่ามีข่าวดีก็คือคายฮาแวะแล้วก็มาร์ตินโอเดการ์ดจะกลับมาพร้อมลงสนามแม้ทั้งคู่จะไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมค่ะขณะเดียวกันอาร์เตต้าบอกว่าทุกคนมีความกระหายที่จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยใหญ่ของยุโรปให้ได้ในรอบ20ปีของสโมสรนะคะโดยอาร์เซนอลนั้นเข้าถึงรอบชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งสุดท้ายต้องย้อนไปเมื่อปี2006ซึ่งพวกเขาก็แพ้ให้กับบาร์เซโลนาค่ะส่วนทีมเยือนแอตเลติโกมาดริดจะได้ฮูเลียนอัลวาเรสกองหน้าตัวเก่งหายเจ็บพร้อมลงสนามหลังจากที่เขาได้รับบาดเจ็บจนถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมนัดแรกกับอาร์เซนอลนะคะเดโก้ซิเมโอเน่เฮดโค้ชแอตเลติโกมาดริดนั้นบอกว่าทีมของเขาดีขึ้นกว่าในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งบุกไปแพ้อาร์เซนอล 0-4 แต่ทั้ง2ทีมก็แข็งแกร่งขึ้นพร้อมทั้งหวังว่าฮูเลียนอัลวาเรสจะตอบสนองในแบบที่ทีมต้องการได้เพราะเขารู้จักฟุตบอลอังกฤษเป็นอย่างดีสมัยที่เล่นกับแมนซิตี้สำหรับแอตมาดริดนั้นเข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหนสุดท้ายในปี2016นะคะหรือว่าเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะคู่นี้เตะกันตี2คืนนี้ตามเวลาประเทศไทยค่ะมาดูสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกนะคะอูอี้เจ๋อค่ะคว้าแชมป์โลกไปเรียบร้อยแล้วเป็นสมัยแรกของเขาหลังจากที่รอบชิงชนะเลิศนั้นต้องเล่นถึงเฟรมตัดสินก่อนจะเฉือนชนะชอนเมอร์ฟี่18-17เฟรมค่ะสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกที่ Crucible Theatre ในอังกฤษรอบชิงชนะเลิศก่อนแข่ง2เซสชั่นสุดท้าย

วานนี้อูอี้เจ๋อนักสอยคิวจากจีนขึ้นนำชอนเมอร์ฟี่จากอังกฤษ10-7เฟรมนะคะโดยเซสชั่นที่3เมอร์ฟี่เก็บไปถึง5เฟรมจาก8เฟรมแล้วก็ไล่อูอี้เจ๋อมาเป็น12-13เฟรมเซสชั่นสุดท้ายของการแข่งขันลุ้นแชมป์ก็ยังคงสูสีนะคะก็ปรากฏว่าทั้ง2คนผลัดกันได้เฟรมจนเสมอกัน17เท่ากันนะคะต้องเล่นเฟรมตัดสินก่อนที่อูอี้เจ๋อจะได้โอกาสเข้าเบรก85แต้มเอาชนะเมอร์ฟี่ในเฟรมตัดสินค่ะอูอี้เจ๋อคว้าแชมป์โลกสนุกเกอร์สมัยแรกแล้วทำให้สนุกเกอร์จากจีนนี้คว้าแชมป์โลกที่ครูซิเบิลเป็นปีที่2ติดต่อกันนะคะหลังจากปีที่แล้วเจ้าซินถงเป็นเอเชียคนแรกที่คว้าแชมป์โลกค่ะนอกจากนี้อูอี้เจ๋อก็ยังทำสถิติคว้าแชมป์โลกอายุน้อยที่สุดเป็นอันดับที่2ด้วยวัย22ปีนะคะแต่ว่าสถิติอายุน้อยที่สุดก็ยังคงเป็นของสตีเฟนเฮนรี่ซึ่งคว้าแชมป์โลกตอนอายุ21ปีในปี1990ส่วนชอนเมอร์ฟี่พลาดการคว้าแชมป์โลกสมัยที่2นะคะหลังจากที่เขาได้แชมป์โลกคนแรกในปี2005หรือเมื่อ21ปีที่แล้วค่ะแอคชั่นทูเดย์วันนี้เป็นลีลาของนักสกีฟรีสไตล์ระดับโลกในการแข่งขันเรดบูลอันเรียลลิสติกนะคะซึ่งทางด้านของเมลวินเซลิเบิร์กนะคะนักสกีจากสวีเดนคว้าแชมป์โลกในบ้านเกิดได้สำเร็จค่ะส่วนดิฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณคุณสุธาชินีค่ะ
1: อีพายุฤดูร้อนถล่มหลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกจนเสียหายหลายจุดค่ะอิทธิพลจากพายุฤดูร้อนช่วงเย็นที่ผ่านมาก็ทำให้ภายในบริษัทโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีเกิดสายฟ้าผ่าลงบนถาฟ้าถังเก็บน้ำมันดิบเกิดเปลวไฟลุกไหม้ขึ้นนะคะแต่ว่าทีมดับเพลิงของบริษัทเข้าสกัดเพลิงได้อย่างรวดเร็วสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโรงกลั่นยังดำเนินการได้ตามเดิมส่วนที่จังหวัดสุพรรณบุรีเกิดพายุหมุนลูกเห็บตกหนักโดยเฉพาะเส้นทางระหว่างอำเภอเมืองสุพรรณบุรีไปยังอำเภอดอนเจดีเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มหักโค่นไปเกือบ3กิโลเมตรป้ายบอกทางขนาดใหญ่ถล่มขวางถนนเจ้าหน้าที่ก็ต้องเปิดช่องทางพิเศษให้รถวิ่งสวนเลนระบายการจราจรเบื้องต้นคาดว่ามีบ้านเรือนในตำบลไร่รถและตำบลตลิ่งชันเสียหายไปหลายร้อยหลังคาเรือนค่ะส่วนที่ชัยนาทพายุฝนพัดกระหน่ำรุนแรงในพื้นที่ตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองชัยนาททำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำหักโค่นกว่า20ต้นแล้วก็มีเสาไฟฟ้าล้มทับผู้หญิงเสียชีวิตไป1คนบริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนรังนกแล้วก็รถยนต์ถูกเสาไฟและสายไฟล้มทับอีก5คันค่ะที่ปากอ่าวแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามเรือไฟเบอร์ล่มหลังจากที่เกิดคลื่นและพายุลมแรงเจ้าหน้าที่กู้ภัยปูพรมค้นหาผู้สูญหายในรัศมี10กิโลเมตรแต่ท้ายที่สุดก็ต้องยุติการค้นหาชั่วคราวเพราะว่าทัศนวิสัยไม่ดีกระแสน้ำเชี่ยวคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าผู้สูญหายพยายามขอความช่วยเหลือแต่ตอนนั้นสภาพคลื่นลมแรงมากก็ช่วยไม่ได้แล้วก็จมหายไปล่าสุดเจอเรือลอยลำอยู่กับสัตว์ทะเลที่หาได้นะคะเจ้าหน้าที่จะค้นหาอีกครั้งในวันนี้ค่ะแล้วก็ติดตามญาติเพื่อยืนยันตัวผู้สูญหายค่ะ
0: ตัวแทนบริษัทยาแนวและฝ่ายกฎหมายเข้าพบตำรวจไซเบอร์เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับเบิร์ดวันวันว่างค่ะหลังจากที่นำผลิตภัณฑ์เนี่ยไปเล่นน้ำสงกรานต์ที่พระประแดงผิดวัตถุประสงค์และทำให้บริษัทนั้นได้รับความเสียหายค่ะซึ่งเบื้องต้นทางบริษัทเนี่ยได้นำคลิปเหตุการณ์ส่งมอบให้กับทางตำรวจพิจารณาดำเนินคดีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์และความผิดที่เข้าข่ายทำให้สินค้าได้รับความเสียหายทางเรื่องของภาพลักษณ์รวมทั้งต้องการสื่อสารให้สังคมรับรู้ว่าบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวค่ะ
2: เป็นไปตามข้อกฎหมายเลยค่ะตรงนี้ทาง
3: ข้อกฎหมายระบุว่าไง
2: ก็เดี๋ยวทางก็เป็นตามพรบถ้าว่าด้วยพรบว่าด้วยการทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ค่ะก็จะเข้าในส่วนที่มีทางคุณตำรวจให้ข่าวไปแล้วเบื้องต้นค่ะ
0: ทางด้านพลตำรวจตรีชัดบรรทการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการสท.ก็บอกว่าทนายความของนายธีรวัฒน์หรือว่าเบิร์ตวันวันว่างประสานแจ้งมาว่าจะเข้าพบกับตำรวจในวันพรุ่งนี้ค่ะ
4: คือบิดเบือนนี่แน่นอนนะครับผู้ใดกระทำความ

0: ผิดดังกล่าวเนี่ยระวางโทษนะครับจะมี2ส่วนนะครับนะครับส่วนหนึ่งคือจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทอีกส่วนหนึ่งถ้าการกระทำผิดตามวรรคหนึ่งเนี่ยมิได้กระทำต่อมิได้กระทำต่อประชาชนแต่เป็นการกระทำต่อบุคคลนะบุคคลบุคคลเช่นอย่างจระเข้อย่างเงี้ยนะฮะกระทำต่อบุคคลตามส่วนของนิติบุคคลต่อบุคคลเนี่ยนะครับผู้กระทำแล้วไปเผยแพร่ต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกินนะครับ 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: จากกรณีของเบิร์ตวันว่างๆนะคะพลตำรีชัดบรรทการก็ระบุว่ามาตรการของเจ้าหน้าที่ขณะนี้ก็มีการตรวจสอบบัญชีต่างๆในทุกแพลตฟอร์มเพื่อสำรวจคอนเทนต์ที่ไม่สร้างสรรค์และก็ได้ปิดกั้นไปบางส่วนแล้วส่วนใหญ่ก็พบในช่องทาง Facebook ส่วนคอนเทนต์ที่มาจากต่างประเทศก็อยู่ระหว่างการประสานกับทางกระทรวง DE เพื่อดำเนินการลบหรือว่าปิดกั้นการเข้าถึงค่ะ
2: ทั้งหมดคือจับตาสถานการณ์ในวันนี้นะคะเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ขติยนารีศรีสวัสดิ์พระจริยวัตรงดงามล้ำเลอค่าน้ำพระทัยใสสว่างเปี่ยมเมตตาสืบสารศาสตร์พระราชาเพื่อปวงชนวันคล้ายวันประสูติงามผุดพองไทยแซ่ซ้องสรรเสริญทุกแห่งหนน้อมถวายพระพรชัยมงคลบันดาลดลพระองค์ทรงพระเจริญ5พฤษภาคมวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะเที่ยงวันนี้คือช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับดิฉันบุษรินทร์ยิ่งเกียรติคุณค่ะรัฐมนตรีพิพัฒน์ปรับแผนเลื่อนลงพื้นที่แลนบริดจ์8พฤษภาคมนี้ขอรอผลการศึกษา90วันของรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติก่อนท่ามกลางเสียงคัดค้านโครงการจากหลายฝ่ายค่ะครม.ถกวันนี้ออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทขณะที่ฝ่ายค้านแนะให้ออกพ.ร.บ.หวั่นใช้เงินไม่ตรงเป้าพร้อมชวนประชาชนจับตาครม.จะดันพ.ร.บ.อากาศสะอาดวันนี้หรือไม่ค่ะจากวิกฤตโรงพยาบาลอุ้มผางสู่ภาพสะท้อนความซับซ้อนโรงพยาบาลตามแนวชายแดนเมื่อผู้ป่วยจำนวนมากไร้สถานะไร้สิทธิ์การรักษาคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าโครงการแลนบริดจ์เป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะคะมีกระแสคัดค้านกันต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์แล้วด้วยนะคะจากทั้งภาควิชาการและภาคประชาชนด้วยแต่ว่าล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมนะคะเจ้ากระทรวงเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์เลยค่ะว่าตอนนี้ได้ยกเลิกการเดินทางไปในพื้นที่แลนบริดจ์นะคะที่มีกำหนดการเดิมก็คือวันที่8พฤษภาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับให้คุณเอกนิตินั้นลุยศึกษาเพื่อรอผลการศึกษาภายใน90วันนี้ก่อนค่ะแลนบริดจ์เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ไม่มีในคำแถลงนโยบายนะคะแต่ว่าถูกปลุกขึ้นมาปัดฝุ่นเร่งเดินหน้าอย่างผิดปกติทำให้ช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีกระแสคัดค้านโครงการนี้อย่างต่อเนื่องอย่างเช่นภาควิชาการอย่างสถาบันวิจัย TDI ที่ออกมาเทียบเคียงผลการศึกษาระหว่างสภาพัฒน์กับรายงานของสนขซึ่งก็พบว่ามีความต่างกันทั้งเรื่องของความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจการจ้างงานการขนส่งที่เกินจริงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังออกมาไม่ชัดเจนนะคะล่าสุดค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ออกมาพูดถึงความคืบหน้ากรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายเอกนิติรองนายกรัฐมนตรีและรัฐ

0: มนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์นะคะโดยบอกว่าวันที่8พฤษภาคมนี้ตนนั้นไม่ได้เดินทางลงไปในพื้นที่แล้วนะคะเพราะว่าต้องรอผลการศึกษาจากคณะกรรมการชุดของนายเอกนิติที่จะดำเนินการศึกษาในระยะเวลา90วันตามที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อยซะก่อนเพราะว่าถ้าหากลงไปตอนนี้ก็อาจจะเป็นการพูดที่ถูกหรือผิดก็ได้เพราะฉะนั้นจึงเลือกไม่ลงพื้นที่จะดีกว่าค่ะการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์นั้นจะต้องศึกษาใหม่ทั้งหมดทั้งเรื่องของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่ประเทศไทยจะได้รับพร้อมกับยืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ทำเพียงเฉพาะระบบรางอย่างเดียวนะคะแต่จะมีระบบถนนระบบท่อขนส่งพลังงานด้วยโดยเชื่อว่าระยะเวลาการศึกษาจะอยู่ตามกรอบที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการเอาไว้และเมื่อมีคำถามไปถึงความเข้าใจเสียงคัดค้านของคนในพื้นที่คุณพิพัฒน์เนี่ยมีความรู้สึกหรือมีความเข้าใจต่อเสียงคัดค้านเหล่านี้อย่างไรบ้างลองไปฟังเสียงสะท้อนดูค่ะ
1: เราก็พูดง่ายว่าผลดีหรือผลเสียเราก็ต้องศึกษาแล้วทำการชี้แจงทำความเข้าใจว่าโดยเฉพาะคนในจังหวัดชุมพรก็ดีหรือระนองก็ดีโดยเฉพาะคนพื้นที่เนี่ยเขาควรจะได้สิทธิ์ในการทำมาหากินในพื้นที่ของตัวเองอย่างไรบ้างเราจะต้องสงวนอาชีพอะไรเพื่อทดแทนให้กับคนที่เสียโอกาสไปเช่นประมงพื้นบ้านเขาควรจะได้สิทธิ์อะไรเป็นส่วนที่เขาควรจะได้รับคืนไปผมคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็ต้องดูว่าอาชีพอะไรที่ควรจะต้องเหมือนกับสงวนให้
0: เหมือนคุณพิพัฒน์ก็ตอบหลายคำถามพอสมควรนะคะก็มีการตั้งคำถามต่อว่าเหตุใดโครงการขนาดใหญ่แบบนี้ถึงไม่ถูกบรรจุไว้ในนโยบายรัฐบาลนะคะคุณพิพัฒน์ก็ตอบว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่ปี2562แล้วนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้เคยพูดมาก่อนหน้านี้และถือเป็นนโยบายธงเดิมค่ะที่ทำการหาเสียงเอาไว้และเมื่อกลับมาดูแลกระทรวงคมนาคมจึงนำมาเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อนั่นเองซึ่งประเด็นนี้ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันมีหลายภาคส่วนที่ออกมาตั้งคำถามอย่างอาจารย์ธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์ก็เคยออกมาตั้งคำถามอย่างหนักเกี่ยวกับการฟื้นคืนท้องทะเลไทยนะคะอาจารย์ตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยอยากจะเห็นข้อมูลจริงทางวิชาการและอยากเห็นโครงการยักษ์ขนาดใหญ่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยเฉพาะกับทะเลที่เป็นสมบัติของชาติออกมาเรียกร้องคู่ขนานกับเครือข่ายประมงพื้นบ้าน5จังหวัดภาคใต้ก่อนหน้านี้ที่ออกแถลงการไม่เอาด้วยกับโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองนะคะซึ่งอาจารย์ธรเองก็ย้ำว่าจากการศึกษา90วันนี้อยากจะเห็นข้อมูลที่มีความชัดเจนนะโดยเฉพาะเรื่องของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมค่ะแต่ทีนี้นอกจากประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมมันยังมีคำถามระหว่างเรื่องความมั่งคั่งกับความมั่นคงด้วยนะคะซึ่งมีนักวิชาการอย่างอาจารย์ปิติศรีแสงนามซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยาทางทะเลระดับประเทศอาจารย์ก็เคยออกมาตั้งคำถามถึงการเดินหน้าแลนด์บริดจ์ทั้งกรณีของความคุ้มค่าการตัดผ่านชุมพรระนองและอาจจะกลายเป็นอนุสาวรีย์แห่งความล้มเหลวหรือไม่เพราะว่าการสร้างทางลัดข้ามคอคอดกระเพื่อแข่งขันกับช่องแคบมะละกาเต็มไปด้วยจุดสลบอาจารย์ใช้คำนี้นะคะจุดสลบทางโลจิสติกและต้นทุนแฝงที่มีอยู่อย่างมหาศาลจากการยกขนสินค้าที่ซ้ำซ้อนนั่นเองอาจารย์ก็ยกตัวอย่างค่ะคุณผู้ชมอย่างเช่นปัญหาขีดความสามารถที่ไม่สมมาตรกันโครงการแลนด์บริดจ์ที่เชื่อมท่าเรือเข้ากับระบบรางในปัจจุบันเรือที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์หรือที่เรียกกันว่า ULCV สามารถบรรทุกตู้สินค้าได้ประมาณ 20,000 ถึง 24,000 TEU ก็คือสามารถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่มีขนาดประมาณ20ฟุตวางอยู่ในเรือได้ประมาณ 20,000 ถึง 24,000 ตู้นะคะส่วนฝั่งของรางรถไฟค่ะ1ขบวนที่มีประสิทธิภาพสูงๆเลยนะคะหัวรถจักรจะสามารถลากตู้คอนเทนเนอร์ได้อยู่ระหว่าง100ถึง200ตู้คอนเทนเนอร์เท่านั้นอันนี้เนี่ยยังไม่นับรวมเรื่องของการเสียเวลาแต่ละจุดที่เชื่อมต่อของแรนบิดด้วยหมายความว่าการระบายสินค้าจากเรือ1ลำเนี่ยจะต้องใช้รถไฟมากถึง100ถึง120ขบวนนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือปัญหาเรื่องของความไม่สมมาตรกันอาจารย์ก็ออกมาย้ำว่าอย่าสร้างแลนด์บริดจ์เพื่อเชื่อมอันดามันสู่อ่าวไทยแต่ให้สร้างแลนด์บริดจ์เพื่อเชื่อมจีนและอาเซียนภาคพื้นทวีปสู่มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะ ซึ่งประเด็นนี้นะคะก็มีรัฐมนตรีอุตสาหกรรมอย่างนายวราวุฒิศิลปะอาชาที่ออกมาย้ำว่าการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษารอบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวนะคะแต่มันมีทั้งเรื่องของเศรษฐกิจสถานการณ์ปัจจุบันด้วยรวมไปถึงปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และสภาพภูมิอากาศด้วยกรณีก่อนหน้านี้ที่มีผลโพลนิด้าออกมาว่าคนภาคใต้เห็นด้วยกับโครงการแลนบริดจ์และอีกกระแสหนึ่งก็คือคนใต้ก็ไม่เข้าใจค่ะว่าโครงการแลนบริดจ์เนี่ยคืออะไรนายวราวุฒิก็บอกว่าการทำแลนบริดจ์เนี่ยมันมีหลายรูปแบบต้องถามความสมัครใจของคนในพื้นที่ซึ่งก็ยอมรับว่ามีเรื่องของประเด็นความมั่นคงเนี่ยผูกโยงอยู่ในนั้นด้วยดังนั้นจำเป็นต้องคุยกันในรายละเอียดด้วยนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องจับตาวันนี้ค่ะคุณผู้ชมก็คือการประชุมครม.วันนี้จะหารือกันในหลายเรื่องนะคะและหนึ่งในประเด็นที่กำลังถูกจับตาก็คือครม.จะยืนยันเรื่องของร่างพรบ.อากาศสะอาดหรือไม่เพราะว่าใกล้จะครบกำหนดกรอบระยะเวลา60วันนะคะก็คือภายในวันที่13พฤษภาคมนี้แล้วค่ะส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ครม.จะพิจารณาก็คือเรื่องของการออกพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่จะนำไปใช้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะคะพรรคฝ่ายค้านเนี่ยก็เห็นว่าควรจะออกเป็นพ.ร.บ.ค่ะเพื่อให้สภาสามารถตรวจสอบได้และเกรงว่าจะเป็นการใช้เงินแบบหวานแหไม่ตรงเป้าด้วยนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้เปิดเผยก่อนการประชุมครม.นะคะว่าวาระการพิจารณาวันนี้จะมีการพิจารณากฎหมายที่สำคัญอย่างพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อจะนำไปใช้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศมาใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานแสงอาทิตย์รัฐบาลยืนยันนะคะว่าสำหรับการออกพ.ร.ก.ครั้งนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีความรอบคอบพร้อมกับย้ำว่าขณะนี้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้พ.ร.ก.ทุกอย่างรัฐบาลชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงความจำเป็นและไม่ต้องกลัวว่าเงินนั้นจะหายไปหรือไม่เพราะว่าโครงการที่จะนำมาดูแลประชาชนอย่างเช่นไทยช่วยไทยคนละครึ่งพลัสจะเป็นการโอนเงินจากรัฐบาลสู่กระเป๋าประชาชนโดยตรงนะคะอีกส่วนสำหรับประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็เป็นการดึงเงินจากรัฐไปสู่กระเป๋าประชาชนเช่นกันดังนั้นเงินจึงไม่ตกหล่นหายไประหว่างทางอย่างแน่นอนนะคะประเด็นนี้ค่ะคุณผู้ชมนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ได้ออกมาแสดงความกังวลเรื่องพ.ร.ก.กู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทว่าเป็นการเยียวยาประชาชนที่ไม่พุ่งเป้าเหมือนเป็นการหว่านแหนะคะก็เลยออกมาแนะนำว่าควรจะทำเป็นพ.ร.บ.เพื่อให้สภามีส่วนร่วมในการพิจารณาและตรวจสอบได้ค่ะ
2: ทางเราก็มองว่าตอนนี้เนี่ยมีเรามีความกังวลใจนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าครึ่งนึงเนี่ยเป็นการเยียวยาแบบหว่านแหที่สุ่มเสี่ยงจะตกหล่นแล้วก็อีกครึ่งนึงเนี่ยเป็นเหมือนกับโครงการตีเช็คเปล่านะครับที่พยายามจะหลีกหนีการตรวจสอบของสภาแต่เรามีความกังวลกับรายละเอียดของการเยียวยาของรัฐบาลเนี่ย 2-3 ประการด้วยกันนะครับประการแรกเนี่ยแม้ว่ารองนายกเอกนิติจะพูดมาตลอดว่าต้องการเยียวยาแบบพุ่งเป้าเนี่ยแต่โครงการที่เราเห็นนะครับโดยเฉพาะในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งก็ต่อยอดมาจากคนละครึ่งเนี่ยเป็นโครงการในลักษณะหวานแหนะครับซึ่งไม่ได้พุ่งเป้าไปที่กลุ่มพี่น้องประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบมากที่สุดแล้วเข้าใจว่าถ้าขั้นตอนในการลงทะเบียนเป็นลักษณะของการให้ใครลงทะเบียนก่อนได้ก่อนเนี่ยมันก็มีความสุ่มเสี่ยงนะครับว่าจะไม่ได้เป็นการพุ่งเป้าไปที่ประชาชนที่เดือดร้อนที่สุด
0: นอกจากนี้นะคะนายพฤทธิ์ยังได้ชวนประชาชนจับตาการประชุมครม.วันนี้ค่ะซึ่งคาดว่าจะมีมติยืนยันว่าจะมีกฎหมายฉบับใดบ้างที่ค้างจากสภาชุดที่แล้วที่จะได้ไปต่อนะคะอย่างเช่นร่างพ.ร.บ.อากาศสะอาดร่างพ.ร.บ.การรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมหรือ PRTR ในขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะนายกรวีซึ่งเป็นส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะของประธานวิปรัฐขออภัยนะคะประธานวิปรัฐบาลก็ได้พูดถึงการยืนยันร่างกฎหมายของครม.โดยเฉพาะพ.ร.บ.อากาศสะอาดนะคะว่าทางวิปรัฐบาลได้ประสานกับทางคณะรัฐมนตรีเรื่องของการยืนยันกฎหมายโดยเชื่อว่าคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอย่างรอบด้านและเสนอเข้ามาให้ทันภายในกำหนดระยะเวลาแต่เชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นในวันที่12พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งเป็นเดดไลน์นั่นเองค่ะ
3: พ่อเพิ่งได้บัตรค่ะ ว่าเป็นคนที่นี่แหละตกหล่นอะไรหรือเปล่าเพิ่งได้มาค่ะ
0: คุณผู้ชมคะประเด็นหนึ่งที่เราจะคุยแล้วก็วิเคราะห์

0: ันต่อในวันนี้คือกรณีวิกฤตที่เกิดขึ้นของโรงพยาบาลอุ้มผางนะคะตอนนี้กำลังเผชิญวิกฤตหลายด้านโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของสภาพคล่องนะคะจากการดูแลผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยลี้ภัยในศูนย์พักพิงด้วยปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะกลุ่มคนที่ไร้สิทธิ์จำนวนมากไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้คุณวชิรวิทย์วิกฤตนี้จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมาคือได้ยินมาค่อนข้างบ่อยแล้วนะคะปมปัญหาจริงๆเนี่ยมันเกิดจากอะไร
1: ปมปัญหาก็คืออย่างที่เราใช้ชื่อตอนเลยครับเราบอกว่าเป็นเดอะแบกโรงพยาบาลอุ้มผางเนี่ยสมกับชื่อนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นภาพสะท้อนของโรงพยาบาลชายแดนที่อยู่ตามแนวพื้นที่ของจังหวัดตากด้วยถามว่าเขาแบกอะไรไว้บ้างแบกไว้อย่างแรกก็คือกลุ่มผู้ที่ไร้สถานะก็คือเป็นชาวบ้านในชุมชนที่โรงพยาบาลใช้คำว่าต่างด้าวเทียมแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่แบกไว้ก็คือกลุ่มผู้หนีภัยในพื้นที่ที่หนีการสู้รบมาจากเมียนมาแล้วก็อยู่ในค่ายอพยพทั้งสองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยครับที่เวลาเจ็บป่วยมาหาหมอที่โรงพยาบาลไม่สามารถที่จะเบิกค่ารักษาได้เป็นปัญหาแล้วครับว่าจะทำยังไงต่อถ้าไม่สามารถที่จะเบิกได้โรงพยาบาลจะรับมือกับสถานการณ์อย่างนี้อย่างไรไม่ให้ระบบมันล่มลงไปอะไรแบบนี้นะครับในวันที่เราลงพื้นที่เนี่ยเราก็จังหวะดีนะครับได้พบกับกลุ่มชาวกะเหรี่ยงกลุ่มนึงที่มาจากบ้านเลตองคุนะครับเป็นหมู่บ้านที่อยู่ไกลจากโรงพยาบาลแห่งนี้ประมาณ100กิโลเมตรเขามาที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะนำข้าวสารนะครับจำนวนมากถึง70กระสอบแล้วก็รวบรวมเงินจำนวนหนึ่งมาบริจาคให้กับโรงพยาบาลเราได้พบกับเขาเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างห่างไกลขนาดนี้เข้าถึงการรักษาหรือไม่อย่างไรเขาก็บอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยดูแลเขามาอย่างยาวนานแต่สิ่งที่คนในหมู่บ้านอีกนับร้อยคนยังเผชิญก็คือว่าอยู่ในหมู่บ้านนี้แหละเป็นคนไทยอยู่มานานแล้วแต่ยังไม่ได้บัตรประชาชนสักทีลองไปฟังนะครับตัวแทนหมู่บ้านกับผู้อำนวยการแลกเปลี่ยนกันในประเด็นนี้ครับ
2: โรงพยาบาลเรามันก็จะดูแลเราก็มาเยอะมานานก็เลยแล้วว่าเห็นในข่าวอะไรชาวบ้านก็เลยว่าอยากจะรวดตัวก็มาตอบแทนอะไรบ้างไม่ใช่ว่าอาจจะไม่ใช่สีเยอะแต่สำหรับชาวบ้านแต่มันเป็นน่าจะเล็กๆน้อย
3: ๆชโยนี่เป็นตัวอย่างแกล้งหนึ่งครับที่เป็นต่างด้าวเทียมนี่คือตัวอย่างแล้วครับต้องเจาะเลือดชโยและลูกเนี่ยมาตรวจสอบว่าเป็นพ่อลูกกันปะถ้าพ่อมีสายไทยลูกก็จะได้ตามเห็นไหมครับต่าง
4: แ
3: ม่
4: อันนี้ลูกเขา
3: แต่ลูกเนี่ยครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีพ่อครับ
3: สวัสดีครับถ้าเนี่ยครับถ้าเกิดที่โรงพยาบาลเราจะทำแจ้งเกิดได้เลยแล้วก็ถ้าพ่อมีสายไทยลูกจะมีได้ตามทันทีแต่ชาวบ้านเลยต้องพูดไม่ใช่ทั้งหมดที่เป็นอย่างนี
4: ้
3: ตอนนี้ที่เหลือที่หมอคุยกับท่านผู้ใหญ่บ้านเมื่อครั้งที่แล้ว200กว่าคนแล้วตรวจดีเอ็นเอแล้วแต่ยังไม่ได้ทำ
4: ก็แปลว่า200คนก็ยังไม่มีบัตรเหรอครับ
3: มันไม่ใช่แค่200มันมีเยอะกว่านั้นเพราะว่าเราตรวจดีเอ็นเอหมดไม่ได้เพราะเราไม่มีตังค์แล้วตรวจดีเอ็นเอนะครับผมถามทุกที่คนละ7,500บาทท่านอธิการเชียงใหม่ครับที่ลดให้ผมเหลือ2,500ผมก็ขอเงินจากคนที่ลามาตรวจให
4: ้
3: มันเลยมีความยุ่งยากแบบนี้แหละครับ
1: เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องสถานะทางทะเบียนอย่างที่คุณบุษรินได้เห็นว่าเขาจะมีรูปแบบการแต่งตัวที่ไม่เหมือนพื้นที่อื่น
0: ค
1: ือจะมีการไว้ผมผู้ชายในหมู่บ้านเลตองคุเนี่ยครับเขาจะไม่ตัดผมแล้วเขาก็จะมวยผมไว้ข้างบนเขาจะนับถือลัทธิฤาษีแล้วก็จะเห็นนะครับว่าเขาจะไม่นุ่งกางเกงจะใส่เป็นสลงแล้วก็เสื้อเนี่ยเขาจะใส่เสื้อมีกระดุมอันนี้เป็นสิ่งที่เขาสืบทอดกันมานานละซึ่งต่อให้โลกมันหมุนเปลี่ยนไปแค่ไหนเนี่ยวิถีดั้งเดิมของหมู่บ้านเนี่ยก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ทีนี้ลองไปฮะเราก็เลยหลังจากที่เราเจอกับชาวบ้านกลุ่มนี้เราก็เลยตัดสินใจตามชาวบ้านกลับไปที่หมู่บ้านเส้นทางก็จะคดเคี้ยวมากเลยนะครับแล้วก็อยู่ไกลจากโรงพยาบาลอุ้มผางอย่างที่บอกไปว่าไกลถึง100กิโลบริเวณตรงนั้นเนี่ยติดกับประเทศเมียนมาแล้วฮะก็คือข้ามลำน้ำเล็กๆไปนี่ก็ไปประเทศเมียนมาแล้วเราไปที่หมู่บ้านแห่งนี้เพื่อที่จะไปทำความเข้าใจในสิ่งที่คุณหมอวรวิทย์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางบอกว่าสิ่งที่คนที่มารักษาเนี่ยเขาไม่ใช่คนต่างด้าวจากฝั่งอีกประเทศเมียนมาแต่ว่าเป็นคนในพื้นที่ประเทศไทยนี่แหละแต่ว่าตกหล่นแล้วคุณหมอใช้คำว่าต่างด้าวเทียมหมู่บ้านนี้เราจะเห็นได้เลยนะครับว่าต่างด้าวเทียมเนี่ยเขามีหน้าตาเป็นยังไงเราได้ไปพบกับครอบครัวนึงนะครับคนทั้งบ้านเนี่ยมีแค่คุณพ่อคนเดียวที่ได้บัตรประชาชนรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยยังไม่ได้ขนาดว่าตรวจ DNA แล้วนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะมีบัตรประชาชนได้เป็นเพราะอะไรไปดูบางช่วงบางตอนที่เราได้พูดคุยกับพวกเขาครับมีใครที่ในบ้านเนี่ยมี

0: ใครที่ยัง
1: ได้พ่อคนเดียวอยู่ค่ะลูกนี่ยังไม่ได้สักคนค่ะกำลังตรวจ DNA
0: คือมีแค่เขาคนเดียวที่มีบัตรประชาชนทำไมที่เหลือยังไม่มีครับเพราะว่าก็เป็นลูกหลานของเขาหมดเลย
1: พ่อเพิ่งได้บัตรมาค่ะเพราะเป็นคนที่นี่แหละตกหล่นอะไรหรือเปล่าเพิ่งได้มาค่ะ
0: ดังอย่างครอบครัวนี้ครับเวลาเขาไปรักษาที่โรงพยาบาลอุ้มผางเนี่ยก็แปลว่ามีพ่อเขาคนเดียวที่เบิกได้
1: ใช
0: ่ที่เหลือลูกชาย2คนลูกสาวหลานก็คือเบิกไม่ได้ก็แล้วก็ไม่ใช่ทอเขาก้าวด้วย
2: ใช่เพราะว่าเขาไม่มีเอกสารอะไรเลย
0: ลูกชายอายุเท่าไหร่ล่ะครับคนนี
3: ้25ปีแล้วครับ
0: อ๋อ25ปียังไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรเลยครับตอนนี
3: ้ไม่มีเลยครับ
0: หรือทำเลือดตอนนี้คือยังไงบ้างครับไปตรวจ DNA หรืออะไรยังไงแล้วบ้าง
3: ไปตรวจเสร็จแล้วเขาอยากได้แล้วครับแต่รอ3ปีแล้วไม่ได้สักทีเลยนะ
4: ผลตรวจอะค่ะมาแล้วแต่ว่าอยู่ที่อำเภอเหมือนเวลาเราส่งตรวจไปที่มช.ใช่ไหมคะผลเขาก็คือจะส่งมาที่อำเภอเขาไม่ได้ส่งมาที่โรงพยาบาลพอผลมาเขาจะแจ้งทางโรงพยาบาลว่าเขาส่งผลมาแล้วเราก็เลยโทรบอกให้ชาวบ้านนะเข้าไปติดต่อที่อำเภอแล้วทีนี้ก็ต้องรออำเภอเขานัดวันชาวบ้านอีกทีว่าจะได้เป็นวันไหนวันไหน
0: ซึ่งตอนเนี้ยผลมาตั้งนานหรือยังฮะนานนี่คือเป็นเท่าไหร่ฮะเป็นเดือนหรือเป็น
4: ปี
0: แต่ก็ยังไม่เรียกไม่รู้ว่าล่าช้าเพราะอะไรใช่ไหมปัญหาที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลอุ้มผางเนี่ยสุดท้ายแล้วพอลงไปดูในหมู่บ้านเนี่ยไอ้ปัญหาการเงินมันเป็นเหมือนยอดภูเขาน้ำแข็งว่ามันขาดทุนต้องแบกรับแต่พอลงไปดูพื้นล่าไปดูแบบใต้พอใต้ภูเขาน้ำแข็งเราจะเห็นเลยว่าในหมู่บ้านมีปัญหาแบบนี้ครับคือคุณพ่อมีบัตรคนเดียวหมายความว่าถ้าไปรักษาที่โรงพยาบาลคุณพ่อก็จะเบิกค่ารักษากับโรงพยาบาลได้คนเดียวแต่ถ้ารุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยตรวจ DNA แล้วแต่ยังไม่ได้บัตรเนี่ยก็คือไม่มีสิทธิ์อะไรเลยไปป่วยไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็คือเบิกไม่ได้แล้วดูนะฮะอีกต้องหลายคนในบ้านน่ะที่เบิกค่ารักษาไม่ได้
5: แล้วในภาพรวมพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีสักกี่คนที่ไม่มีสิทธิ์ในการเบิกหรือว่ามีปัญหาเรื่องของการไร้สถานะแบบนี้เพราะเมื่อกี้อย่างที่คุณวชิรยุทธ์พูดเนี่ยเรื่องของต่างด้าวเทียมอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ที่เขาควรจะได้บัตรอยู่แล้วถูกไหม
0: ต้องชวนดูโครงสร้างประชากรในพื้นที่นะครับอันนี้คือถ้าพูดถึงใครเป็นใครในพื้นที่อุ้มผางเนี่ยคุณบุษรินจะเห็นเลยว่ามีคนไทยอยู่ประมาณ 38% ประมาณ 31,000 คนแล้วก็สัดส่วนต่างด้าวไร้สิทธิ์จะมีใกล้ๆกับคนไทยเลยฮะ 29,000 กับอีก700คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 35% ไอ้ตรงต่างด้าวไร้สิทธิ์เนี่ยข้อมูลตรงนี้โรงพยาบาลยังไม่สามารถจะแยกได้ว่าต่างด้าวไร้สิทธิ์เนี่ยเป็นต่างด้าวแท้ๆหรือเป็นต่างด้าวเทียมต่างด้าวแท้ๆคืออะไรต่างด้าวแท้ๆก็คือเป็นคนเมียนมามาจากฝั่งนู้นเป็นต่างด้าวแท้แน่ๆแต่ต่างด้าวเทียมก็คือว่าอาจจะไม่ใช่คนฝั่งนู้นเป็นคนที่เกิดในประเทศไทยนี่แหละอยู่ในหมู่บ้านโบราณแบบเลตองคุอยู่ตรงชายแดนไทยอะไรแบบนี้แล้วไม่ได้รับการพิสูจน์สิทธิ์ก็กลายเป็นถูกว่ามองเป็นต่างด้าวแต่จริงๆเป็นคนไทยก็เราก็เลยคุณหมอเลยใช้คำว่าเป็นต่างด้าวเทียมซึ่งโรงพยาบาลเชื่อว่าต่างด้าวในสัดส่วน 35% เนี่ยต่างด้าวเทียมจะมีเยอะกว่าในขณะเดียวกันไปดูอีกสิทธิ์นึงสิทธิ์ท .99 เนี่ยจะเป็นคนที่เขาอะไปที่อำเภอละยื่นคำร้องละแต่ยังไม่ได้บัตรประชาชนนะฮะแต่ว่ากำลังจะได้แต่อยู่ในระหว่างพิสูจน์แต่ชาวบ้านที่เราเห็นเมื่อตะกี้คือไม่ได้มีบัตรอะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็แต่ถ้าขยับเป็นท .99 เนี่ยก็จะเบิกค่ารักษาพยาบาลกับกองทุนประกันสุขภาพของคนที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ได้ไม่ต้องพูดถึงผู้ลี้ภัยนะฮะอันนี้เบิกไม่ได้เลย
5: หมายความว่าใน 80,000 คนเนี่ยประชากรที่อยู่ในพื้นที่ถูกไหมจะมีคนที่มีบัตรประชาชนแค่ 38.4% เท่านั้นเลย
0: ถูกต้องครับถ้าดูจากกราฟเนี้ยมีอยู่แค่ 38% บวกกับ 16% เนี่ยที่เบิกค่ารักษาพยาบาลได
5: ้
0: เพราะว่าท .99 เนี่ยรัฐยังคือเขาอีกนิดนึงจะได้เป็นคนไทยละแล้วก็เราก็คิดว่าเขาจะได้เป็นแล้วเราก็จะให้ในเรื่องของสิทธิสุขภาพให้ประกันแต่เนี่ยอีก2อย่างเนี่ยทั้งกลุ่มต่างด้าวไร้สิทธิ์กับผู้ลี้ภัยเนี่ยเบิกไม่ได้
5: อ
0: ้
5: าวทำยังไงล่ะ2กลุ่มนี
0: ้เบิกไม่ได้เนี่ยเป็นค่ารักษานี่เยอะเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวให้ดูอีกข้อมูลนึงนะฮะอีกข้อมูลนึงเราจะเห็นเลยว่าค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของโรงพยาบาลอุ้มผางเนี่ยกลุ่มต่างด้าวไร้สิทธิ์ที่มีสัดส่วนในการใช้เงินกับคนกลุ่มนี้ถึง 42% ตัวเลขนี้เบิกไม่ได้นะครับกลุ่มต่างด้าวไร้สิทธิ์นี่เบิกไม่ได้มีคนไทยเนี่ย 50% เบิกได้ผู้ถือสิทธิ์ท .99 เบิกได้ในระบบประกันสุขภาพเบิกได้นั่นหมายความว่าประมาณ 42% เกือบจะครึ่งนึงอ่ะค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลอุ้มผางเนี่ย เบิกไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสาเหตุว่าทำไมโรงพยาบาลอุ้มผางถึงวิกฤตแล้ววิกฤตมาจนกระทั่งผู้อำนวยการใช้คำว่าตัวเองเป็นผอ.โรงพยาบาลนี้มา30กว่าปีอ่ะ
5: ค่ะ
0: เลยทำให้เห็นว่ามันเบิกไม่ได้
5: ใช้คำว่าเข้าเนื้อ
0: เข้าเนื้อแล้วมันวิกฤตที่สุดมาดูอีกตอนแรกเราพูดถึงเรื่องกลุ่มผู้ลี้ภัยใช่ไหมที่เบิกไม่ได้คำถามตอนนี้ก็คือคนเริ่มถามกันแล้วว่ากลุ่มผู้ลี้ภัยเนี่ยเขาดูเหมือนจะเป็นต่างด้าวแท้เพราะเขาหนีภัยมาจากเมียนมาแต่ทำไมโรงพยาบาลยังต้องที่จะอุ้มเขาไว้ผมมีโอกาสเข้าไปดูในศูนย์อพยพเราก็ได้ไปพบสาเหตุว่าทำไมคุณหมอถึงต้องเข้าไปดูแลพวกเขาถึงปล่อยคนลี้ภัยเนี่ยไม่ปล่อยทิ้งปล่อยขว้างไม่ได้ลองไปดูบรรยากาศในศูนย์พักพิงกันครับ
6: ตรงนี้เป็นวอร์ดผู้ป่วยทีบีค่ะ
7: ก็คือเขาจะต้องมีการกักโรคแยกเขาออกมาจากชุมชนเลย
6: ใช่ค่ะ
7: แบบนี้เลย
6: ใช่ค่ะเพราะว่าไม่งั้นคือเดี๋ยวมันจะไปแพร่ให้อีก2คน3คนในบ้านจากเป็นแค่คนเดียวก็จะเป็นทั้งบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: ครับการรักษาทีบีในพื้นที่เนี่ยถ้าเราปล่อยผ่านอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะลุกลาม
6: ใช่ค่ะ
7: เป็นจุดนึงที่แบบว่าม
6: ันจะดื้อยาค่ะ
7: ที่โรงพยาบาลต้องมาดูมารับช่วงต่อจาก IRC เหมือนกันใช่มั้ยครับ
6: ค่ะเราต้องควบคุมให้มันอยู่แบบอยู่กับที่อยู่กับที่อ่ะค่ะเราสามารถที่แบบคอนโทรลเขาได้อ่ะค่ะแจกยาได้ไม่ให้เขาแบบเดินไปโน่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อลดการแพร่เชื้อค่ะ
7: ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ยาที่เขาทานอยู่เนี่ยค่ะก็คือเป็นยาจากของโรงพยาบาลที่เอามาจ่ายให้
6: ใช่ค่ะ
7: อันนี้ก็นับเป็นอีกส่วนหนึ่งของคนที่ให้เราให้บริการเราไม่สามารถเบิกได้เหมือนกัน
6: ใช่ค่ะเบิกไม่ได้ค่ะ
0: กลุ่มนี้อย่างที่บอกไปว่าจ่ายยาให้ก็เบิกไม่ได้แต่ถามว่าทำไมต้องเข้าไปดูเพราะว่าถ้าคุณหมอไม่เข้าไปดูเนี่ยโรคจะระบาดอย่างโรคทีบีคือวัณโรคถ้าไม่เข้าไปควบคุมดูแลหรือว่ามีพื้นที่แยกโรคเนี่ยเขาก็จะออกมาข้างนอกก็จะมาแพร่เชื้อคนไทยเพราะฉะนั้นมันปฏิเสธไม่ได้ที่โรงพยาบาลจะต้องเข้าไปอุ้มแล้วตอนนี้คืออย่างที่บอกไปก็คือว่างบประมาณจากต่างประเทศมันถูกตัดลดงบประมาณลงโรงพยาบาลก็ต้องควักเนื้อตัวเองจ่ายไปอีกก็สมกับชื่อที่เป็นเดอะแบกเนี่ยครับทีนี้เดอะแบกเนี่ยเราเห็น2กลุ่มชัดเจนก็คือกลุ่มนึงเป็นต่างด้าวเทียมไร้สถานะอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มผู้ลี้ภัยกลุ่มผู้ลี้ภัยเนี่ยต้องของบประมาณสนับสนุนจากองค์การนานาชาติที่เข้ามาช่วยแต่กลุ่มผู้ที่ไร้สถานะอันนี้มหาดไทยจะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการที่จะช่วยรับรองสถานะของเขาให้เขาเนี่ยได้มีสิทธิ์เบิกบัตรทองเหมือนกับคนไทยได้ถ้าให้เขามีสถานะที่ถูกต้องก็จะทำให้โรงพยาบาลเนี่ยลดภาระในการขาดทุนได้ตามไปด้วยนักนิติศาสตร์ก็มองเรื่องนี้สอดคล้องกันว่ามหาดไทยต้องเข้ามาช่วยหมอในการแก้ปัญหาโรงพยาบาลอุ้มผางแล้วล่ะครับคุณหมออาจารย์พวงรัตน์ครับอาจารย์พวงรัตน์เราไปฟังเสียงอาจารย์พวงรัตน์กันครับ
8: คือจริงๆประเด็นเนี้ยค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าโดยเนื้อแท้ทางสาธารณสุขเขาทำงานเชิงแอคทีฟนะคือเขาพยายามจะมองว่าแล้วจริงๆใครคือคนไทยเพื่อจัดการให้เสร็จเพื่อจะได้เข้าไปดูแลในลักษณะของสิทธิ์ในประกันทุกอย่างให้เรียบร้อยเนาะเพื่อค่าหัวอะไรเงี้ยเขาก็เลยแอคทีฟลงไปดูเรื่องสถานะอันนี้พอ DNA มันตรวจออกมาทุกอย่างมันตรงหมดเนี่ยจริงๆมันก็คือยื่นไปที่มหาดไทยในพื้นที่แล้วมันก็ควรจะนับตามกรอบเวลาแล้วก็ควรจะจบดังนั้นเนี่ยจริงๆตรงนี้ก็อาจถ้าถามว่าการทุ่มกันจริงๆก็อาจจะต้องสอบถามหรือปรึกษาไปที่มหาดไทยว่ามันติดปัญหาที่ตรงไหนกันแน่ที่ถึงไม่สามารถอนุมัติคำร้องที่ดูจะไม่มีปัญหาอะไรได้เลยเพราะ DNA มันคือตัวชี้วัดที่น่าจะสมบูรณ์ที่สุดแล้ว
0: อย่างที่อาจารย์พวงรัตน์บอกครับคือโรงพยาบาลน่ะพยายามจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองโดยการเอาชาวบ้านไปตรวจ DNA เพื่อที่จะพิสูจน์ความเป็นคนไทยซึ่งก็ตรวจมาแล้วผลก็ออกมาแล้วแต่ทำไมอำเภอยังไม่รับรองสักทีเนี่ยก็ฝากนักข่าวไปถามผมก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับนายอำเภออุ้มผางครับนายอำเภออุ้มผางบอกว่าการให้สัญชาติเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเลยตอนนี้มีคำร้องที่ค้างอยู่ในระบบประมาณ150คนกำลังจะพยายามเคลียร์นะครับถ้าเป็นกลุ่มคนที่ยื่นคำร้องมาถูกต้องผ่านกระบวนการทั้งการตรวจ DNA ทั้งการทำประชาคมหมู่บ้านแล้วก็สอบปากคำไม่พบว่ามีพฤติกรรมในการข้ามไปข้ามมาบ้านอาจจะอยู่ฝั่งไทยแต่ข้ามไปทำกินฝั่งนู้นเนี่ยถ้าให้ปากคำแบบนี้เนี่ยก็กรมการปกครองก็ไม่อาจจะให้สัญชาติได้นะครับลองไปฟังเสียงในอำเภอตอบคำถามกับเราว่าทำไมอำเภอจะช่วยหมอได้ยังไงทำไมจะช่วยไม่ได้อย่างไรบ้างลองฟังเสียงในอำเภอครับ
9: ทำอยู่แล้วแต่ทำเท่าที่เราทำได้ก็ทำมากติดคุกครับเห็นไหมท่านขยันทำอ่ะติดคุกนะเห็นที่เขาทำกันเรื่อยๆไปเยอะทำปริมาณมากแล้วทำแบบช่วยๆพอเราทำเยอะปุ๊บคนก็จะมากันเยอะว่าอำเภออุ้มผางทำเยอะมันจะมีปัญหาทันทีเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครถูกต้องถ้าใครถูก

0: สามารถจะเบิกค่ารักษาพยาบาลเหล่านี้ได้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องคุยกันอย่างยิ่งเลยในการที่จะทำให้เรื่องนี้มันคลี่คลายได้นะครับ
1: เหมือนนโยบายก็ต้องชัดด้วยเพราะว่าคนปฏิบัติในอย่างที่ฟังเมื่อสักครู่นี้มันก็มีความลำบากใจในการที่จะปฏิบัติหรือว่าอนุมัติให้บัตรประชาชนคนในพื้นที่อย่างเนี้ย

0: ซื้อประกันสุขภาพได้เรื่องนี้เดี๋ยวเราอาจจะต้องมาคุยต่อในวันพรุ่งนี้ว่ากระทรวงสาธารณสุขตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะแก้ปัญหาเรื่องนี้
1: เพราะดูแล้วมันน่าจะโยงกันหลายกระทรวงพอสมควรวันนี้ขอบคุณคุณวชิรวิทย์ด้วยนะคะที่มาร่วมวิเคราะห์กับเราค่ะเดี๋ยวติดตามแนวทางหรือว่าทางออกกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติคุณและคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับการเลือกตั้งในเมียนมาผ่านไปแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแต่ว่าสงครามกลางเมืองในเมียนมาตอนนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงเลยนะครับชาวเมียนมาหลายคนเขาอาจจะมองนะครับว่ารัฐบาลชุดใหม่เองก็ไม่ได้ต่างจากเดิมนะครับทำให้ชาวเมียนมาจำนวนมากเลือกที่จะเดินทางออกนอกประเทศและประเทศไทยได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางหลักครับแม้ว่าประเทศเมียนมาจะจัดการเลือกตั้งไปแล้วช่วงปลายปี2568นะครับแต่ความไม่สงบในประเทศแล้วก็การสู้รบยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่มีแนวโน้มว่าจะสงบลงเลยครับหลายฝ่ายอาจจะมองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเพียงการสืบทอดอำนาจของพลเอกอาวุโสมินอองไลหรือไม่สื่อมวลชนชาวเมียนมารายงานว่าการยกย้ายถิ่นฐานของกลุ่มวัยรุ่นชาวเมียนมาในปัจจุบันมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยประกอบกันแต่ว่าถ้าไปดูปัจจัยสำคัญประการหนึ่งก็คือนโยบายบังคับเกณฑ์อาหารของรัฐบาลฐานเมียนมาที่สร้างความกังวลแล้วก็แรงกดดันให้กับคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมากนะครับนอกจากนี้สถานการณ์ความรุนแรงที่ยังคงดำเนินอยู่ในประเทศก็เป็นอีกแรงผลักดันที่ทำให้วัยรุ่นจำนวนมากตัดสินใจออกเดินทางเพื่อแสวงหาความปลอดภัยและอนาคตที่ดีกว่าและส่งผลให้ประเทศไทยได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในการเข้ามาเรียนต่อของเยาวชนชาวเมียนมามากยิ่งขึ้นครับ
1: ต่อต้านอะอย่างเช่นแล้ว RCSS เขาก็มีการศึกษาของเขากับเชนก็มีการศึกษาของเขาเนาะแต่อันที่มาเรียนต่างประเทศนี่ส่วนมากจะคนมีฐานะหน่อยอะค่ะคนมีเงินหน่อยอะเพราะว่ามันต้องใช้เงินเยอะใช่ไหมถ้ามาเรียนต่างประเทศนะแต่มันก็เกิดจากที่เขาบังคับให้เปลี่ยนทหารอะอย่างเช่นแล้วหมู่บ้านเนี่ยคุณต้องให้2คนคุณต้องให้3คนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็หนุ่มสาวเนี่ยถ้าไปเที่ยวเนี่ยดีไม่ดีก็ถูกจับเลย
0: เหตุความไม่สงบที่ยืดเยื้อยังคงผลักดันให้ประชาชนอพยพออกนอกประเทศต่อเนื่องนะครับตัวเลขผู้พลัดถิ่นภายในประเทศเนี่ยตอนนี้พุ่งแตะกว่า 3.6 ล้านคนในเดือนพฤศจิกายน2568แต่ไม่แน่ใจว่าข้อมูลล่าสุดนี้อาจจะมากกว่านี้หรือไม่นะครับแล้วไทยได้กลายเป็นจุดหมายหลักของการอพยพด้วยครับมีชาวเมียนมามาอาศัยอยู่ตอนนี้ตีกลมๆนะครับสักประมาณ4ล้านคนในปัจจุบันในบรรดาผู้อพยพเหล่านี้กลุ่มชาวเมียนมาฐานะดีนะครับมีแนวโน้มที่จะเลือกพักยาวอยู่ในประเทศไทยครับพำนักระยะยาวเลยครับความรุนแรงที่รุนแรงมากขึ้นในบ้านเกิดก็ถือว่าเป็นแรงผลักดันให้คนกลุ่มนี้หันมาลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในไทยด้วยนะครับแล้วระดับราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5-12 ล้านบาทโดยมีกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่เป็นจุดหมายที่ได้รับความนิยมสูงสุดครับสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นและยังมีปัญหาฝุ่น PM 2.5 ก็ส่งผลให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินะครับเดินทางไปเที่ยวภาคเหนือกันลดลงครับในเวลานี้เองผู้ประกอบการได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับอย่างเช่นปางช้างที่ต้องใช้ทุนจำนวนมากในการดูแลช้างแต่รายได้น้อยกว่ารายจ่ายนับ10เท่าไปแล้วครับนี่จึงส่งผลต่ออนาคตของช้างไทยอย่างเลี่ยงได้ยากคุณสมการเทือบุญไปติดตามเรื่องนี้มาครับ
2: ต่างช้างแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัด

0: ียงใหม่แหล่งเลี้ยงช้างขนาดใหญ่ที่เคยได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าชมจำนวนมากสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดและประเทศแต่ขณะนี้ปางช้างแห่งนี้กลับตกอยู่ในสภาพเงียบเหงาแทบไม่มีนักท่องเที่ยวมีรายได้จากค่าเข้าชมขายตะกร้าอาหารช้างและขายของที่ระลึกรวมแล้วไม่ถึงวันละ 10,000 บาทแต่กลับมีรายจ่ายค่าอาหารช้างและพนักงานในปางรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมแล้ววันละกว่า 100,000 บาทผู้บริหารปางช้างบอกว่ารายจ่ายที่มากกว่ารายได้ถึง10เท่าตัวส่งผลให้ปางช้างขาดทุนและขาดสภาพคล่องอย่างหนักซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นในปีนี้หนักกว่าช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาแม้ยังใช้หนี้ไม่หมดแต่ก็ประสบปัญหาซ้ำอีกแต่การเลี้ยงช้างต้องดำเนินต่อไปทำให้ต้องนำมาตรการที่เคยใช้กับสถานการณ์โควิดที่ผ่านมากลับมาใช้อาทิลดค่าจ้างลดจำนวนพนักงานโดยสลับกันมาทำงานและลดค่าใช้จ่ายอื่นๆลงรวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานและครอบครัวพึ่งพาตนเองโดยการปลูกผักเลี้ยงไก่เป็นอาหารเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว
1: เรื่องของค่าใช้จ่ายของปางเนี่ยมันสูงมากๆคือรายได้ของปางควรจะอยู่ที่หลักแสนต่อวันแต่ว่าตอนนี้มันลดลงไปประมาณ 90% เหลือหลักหมื่นต่อวันซึ่งแน่นอนเราต้องติดลบแน่นอนนะคะเดือนนึงเนี่ยค่าใช้จ่ายตกประมาณ3ล้านแล้วเราได้แค่ 300,000 แล้วอีกที่เหลือเนี่ยเราจะไปหาที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็ตอนนี้เราไม่สามารถที่จะเราไม่สามารถที่จะเตรียมตัวได้ทัน
2: ปลูกคนเดียวปลูกเองเนี่ยประหยัดก็จะจ่ายพังช้างเราก็ประหยัดกินอยู่ไปเรื่อยๆอนาคตเพื่อจะได้จะเริ่มไปทางหน้าพักก็ปลูกคนเดียวไม่ได้สิกยาอันนี้ของธรรมชาติ
3: ก็คือต้องพึ่งพาตัวเองไปด้วย
2: ครับต้องพึ่งพาตัวเองด้วยลูกก็คือโรงเรียนก็ต้องอาศัยอยู่ที่นี่ไปทางไหนไม่ได
3: ้ก็คือช่วยปางช้าง
2: ช่วยปางยังประหยัดด้วย
0: ปางช้างแม่สาปางช้างเก่าแก่ที่ดำเนินกิจการมากว่า50ปีล่าสุดมีช้าง50เชือกซึ่งส่วนใหญ่เป็นช้างชรามีพนักงาน130คนใช้เงินในการบริหารจัดการและเลี้ยงช้างเดือนละกว่า3ล้านบาทแต่กลับมีรายได้เพียงเดือนละ 300,000 บาทนอกจากปางช้างแห่งนี้แล้วยังมีปางช้างอีกหลายแห่งที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกันซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตช้างไทยที่เป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติสมคราญเครือบุญไทย PBS รายงาน
4: ที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายยังมีอีกปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาสารพิษในแม่น้ำกกนะครับตอนนี้ความพยายามในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้และฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำกกก็ยังคงต้องติดตามกันต่อเนื่องครับอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่เองครับกรมทรัพยากรน้ำก็ลงพื้นที่ไปศึกษาพรุหญ้าในบริเวณลุ่มแม่น้ำกกนะครับซึ่งมันก็อาจจะนำไปสู่ทางออกของปัญหานี้ได้แต่สำหรับชาวบ้านพวกเขาไม่มั่นใจนะครับว่าพรุหญ้านี้จะช่วยแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ก็อยากจะให้ไปแก้ที่ต้นเหตุก็คือการปิดเหมืองแร่ในประเทศเมียนมาครับ
5: จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องสารที่ไหลเพิ่มขึ้นวันต่อวันไปกระเติงกับ
6: เมืองต้นน้ำสามารถทำบ่อบำบัดหรือว่าทำการบำบัดน้ำเสียต่างๆก่อนที่จะปล่อยน้ำไหลลงสู่แม่น้ำกก
7: นี่คือเสียงสะท้อนและข้อเสนอแนะของชาวบ้านในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ถึงกรมทรัพยากรน้ำในโครงการปฐมนิเทศฟื้นพรุหญ้าท่าตอนเพื่อแก้ปัญหาแหล่งน้ำและสารพิษในลุ่มน้ำกกที่ประสบปัญหาสารพิษโลหะหนักจากการทำเหมืองแร่ในรัฐฐานประเทศเมียนมาส่วนนี้คือสภาพพรุหญ้าท่าตอนจุดที่สมบูรณ์ที่สุดบริเวณศพฝางปัจจุบันเหลือเพียงประมาณ100ไร่ในอดีตบริเวณพุหญ้าท่าตอนมีประมาณ 37,000 ไร่และปัจจุบันเหลือเพียง 7,000 ไร่สาเหตุสำคัญที่ทำให้พุหญ้าท่าตอนลดลงมาจากการขยายพื้นที่เกษตรกรรมมากกว่า 75% และการขยายของชุมชนทำให้ระบบนิเวศพุท่าตอนมีพื้นที่ลดลงจำเป็นต้องฟื้นฟู
8: ถ้าจะมีการอนุรักษ์มันก็อาจจะมีพื้นที่บางส่วน ที่ไม่ใช่พื้นที่เกษตรของประชาชนณบริเวณนั้นเช่นบริเวณปากสุบฝางก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่เล็กๆแต่ว่าก็มีความสำคัญที่มันยังหลงเหลืออยู่ก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่จะสามารถอนุรักษ์ได้ส่วนการที่จะไปฟื้นฟูแบบพัฒนาเป็นบึงขนาดใหญ่เหมือนกับที่เวียงหนองลมเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ทางการเกษตรของชุมชน
7: ด้านกรมทรัพยากรน้ำได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านครั้งแรกโครงการค่าใช้จ่ายศึกษาความเหมาะสมสำรวจออกแบบพื้นที่ชุ่มน้ำพรุยาท่าตอนจังหวัดเชียงใหม่เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติมีชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆมาร่วมรับฟังมากกว่า200คนขณะเดียวกันมีข้อสังเกตจากนักวิชาการและภาคประชาชนสะท้อนปัญหาสิ่งที่ชาวบ้านท่าตอนต้องการมากที่สุดตอนนี้คือน้ำสะอาดพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าโครงการนี้จะช่วยแก้ปัญหาสารพิษได้อย่างไร
9: การแก้ไขปัญหาโดยใช้ธรรมชาติเป็นฐานซึ่งเนี้ยมันต้องเริ่มต้นจากแผนที่ก่อนนะแล้วต้องเป็นแผนที่ทั้งลุ่มน้ำนะครับอันนี้ผมคิดว่าอันเนี้ยข้อเสนอแนะอันผมเป็นเรื่องแรกแล้วเรื่องที่สองผมคิดว่าทางกรมเนี่ยเห็นว่าพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยมันมีความสามารถในการดูดซับสารพิษในแม่น้ำอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ข้อมูลยังไม่ชัดเจนนะฮะยังไม่ชัดเจนหมายความว่ายังไม่มีการศึกษามาก่อนเลยนะครับว่าพื้นที่ชุ่มน้ำมันดูดซับสารพิษได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ย
10: หลังจากที่ฟังไปมันเป็นขั้นตอนของการศึกษานะคะซึ่งหลายๆส่วนที่เราฟังแล้วรู้สึกว่ามันมีประโยชน์สำหรับในพื้นที่แล้วก็เป็นสิ่งที่ในพื้นที่เราเรียกร้องมาตลอดนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการทำแผนที่ต่างๆนะคะแผนที่ความเสี่ยงแล้วก็การวิเคราะห์ดินการสะกบปัญหาเพื่อที่จะให้มันมุมมองมันชัดเจนมากขึ้นนะคะก็มองว่ามันเป็นประโยชน์นะคะมันเป็นประโยชน์สำหรับที่จะทำข้อมูลเบื้องต้นเพื่อที่จะนำมาศึกษาแล้วก็ออกมาวางแผนร่วมกันอีกทีนึงค่ะ
7: สำหรับโครงการศึกษาพุย่าท่าตอนของกรมทรัพยากรน้ำจะใช้เวลาศึกษาช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนธันวาคม2569โดยจะศึกษาความเหมาะสมในพื้นที่พุย่าท่าตอนและรายงานแผนหลักอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรในพื้นที่ชุ่มน้ำรวมไปถึงคู่มือจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อออกแบบแผนโครงการอนุรักษ์ต่อไปสำหรับพุย่าท่าตอนเดิมมีพื้นที่ 37,000 ไร่ปัจจุบันเหลือเพียง 7,000 ไร่ในอดีตเคยมีนกอาศัยอยู่มากถึง23ชนิดปัจจุบันเหลือเพียง15ชนิดและมีปลา14ชนิดพุย่าท่าตอนกรมทรัพยากรน้ำระบุว่าเป็นทรัพยากรที่หายากในประเทศไทยเป็นพุน้ำในเขตภูเขาถือเป็นตัวแทนที่มีความสำคัญในระบบนิเวศของประเทศไทยโกวิทบุญธรรมไทย PBS รายงาน
4: อีกปัญหาของภาคเหนือก็คือปัญหาฝุ่นควันนะครับช่วงนี้เพิ่งจะคลี่คลายไปแต่ถ้าพูดถึงปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานนับ10ปีแล้วนะครับปัญหาฝุ่นควันไฟป่าแล้วมันจะเวียนแบบนี้ทุกปีครับล่าสุดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เตรียมที่จะถอดบทเรียนเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ดึงชาวบ้านมาร่วมเป็นเจ้าภาพในการดูแลผืนป่าผ่านการผลักดันเชียงดาวโมเดลครับ
11: การลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ามกลางสถานการณ์ลักลอบเผาป่าที่รุนแรงในพื้นที่ไม่ได้เป็นเพียงการติดตามสถานการณ์แต่เป็นการถอดบทเรียนจริงจากพื้นที่ต้นแบบ34หมู่บ้านที่ร่วมกันดูแลป่าลดการเผาและเฝ้าระวังไฟป่าอย่างใกล้ชิดโดยในวงหารือกับเครือข่ายชุมชนสะท้อนสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากกว่าปีที่ผ่านมาทั้งงบประมาณที่ไม่เพียงพอทำให้การเข้าประชิดไฟในพื้นที่สูงชันเป็นไปด้วยความยากลำบากขณะเดียวกันมาตรการห้ามเผาเด็ดขาดตั้งแต่วันที่1มกราคมกลับไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนที่อยู่กับป่าซึ่งสวนทางกับการบริหารจัดการด้วยระบบไฟดีหรือการจัดการระเบียบการเผาตามความจำเป็นที่เคยพิสูจน์แล้วว่าสามารถลดจุดความร้อนได้อย่างเป็นรูปธรรม
12: จริงๆแล้วปีที่แล้วเรามาถูกที่และถูกทำในรังหัดเพราะว่าเราแบ่งเวลาตั้งแต่มกราจนถึงกุมภาไม่เกินวันที่10 จากการเชื้อเพลิงในพื้นที่ของตัวเอง

0: ติดได้นะหลังจากวันที่1มีนาไม่ให้เข้าป่าถ้าใครเข้าก็ต้องมาลงชื่อแล้วก็มาแสดงความบริสุทธิ์ใจเราทางกันเป็นระบบมันดีแล้วนะฮะแต่ปีนี้ทางผู้บังคับบัญชาเขาสามัญอย่างเงี้ยเราเป็นผู้ปฏิบัติกันนะผู้ใหญ่บ้างแล้วก็เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องทำแต่ว่าคำสั่งตัวนี้ท่านจะต้องวิเคราะห์แล้วก็ให้มาพวกเราปฏิบัติมันจะดีกว่านะ
1: จากความล้มเหลวของการบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวนำมาสู่การผลักดันเชียงดาวโมเดลปรับบทบาทชุมชนจากจำเลยให้กลายเป็นเจ้าภาพโดยใช้ระบบไฟดีหรือการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามความจำเป็นที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยลดจุดความร้อนได้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและลดแรงจูงใจในการเผาป่านอกจากนั้นเตรียมส่งทีมวิจัยลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหา
2: ผมก็อยากให้ทำเป็นเชียงดาวโมเดลผมว่าควรจะต้องเอางบวิจัยมาสักงบหนึ่งนะก็มีพวกอาจารย์เนี่ยพวกผู้ใหญ่บ้านกำนันพวกชาวบ้านเนี่ยมาทำวิจัยเพราะเชียงดาวสิว่าถ้าเราจะแก้ไฟป่าให้ยั่งยืนเนี่ยเช่นหนึ่งท่านต้องการจุดเฝ้าระวังกี่จุดมาสรุปออกมาท่านต้องการอุปกรณ์กี่เครื่องมาต้องการกำลังคนเท่าไหร่นะแล้วต้องการให้เราทำอะไรบ้างเช่นอย่างที่ท่านบอกว่าให้ประกาศเผาช่วงไหนเชื้อเพลิงอะไรเงี้ยเราจะลองดูจากผลการวิจัยหรือการที่เราจะมาหาหรือร่วมกันเป็นเล่ม
1: หัวใจของโมเดลนี้ไม่ใช่แค่การดับไฟแต่คือการรักษาดอยหลวงเชียงดาวที่ถูกประกาศโดยยูเนสโกให้เป็นแหล่งสงวนชีวมณฑลอันดับ5ของไทยด้วยความโดดเด่นของระบบนิเวศกึ่งอัลไพน์และพืชพันธุ์เฉพาะถิ่นที่เชื่อมโยงกับเทือกเขาหิมาลัยหากคนในพื้นที่สามารถดูแลป่าต้นน้ำนี้ได้ความหลากหลายทางชีวภาพจะกลายเป็นต้นทุนสำคัญในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนให้คนกับป่าเติบโตไปด้วยกันและหากเชียงดาวโมเดลสำเร็จนี่จะเป็นแม่แบบสำคัญในการแก้ไขปัญหาไฟป่าให้กับพื้นที่อื่นทั่วประเทศปัดศิริรักษ์ไทย PBS รายงาน
3: ดูกรณีนี้ที่มุกดาหารกันต่อนะครับสำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมซึ่งไทย PBS เราก็ติดมาต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะศูนย์ข่าวภาคอีสานแล้วก็ติดตามเรื่องนี้มานานครับล่าสุดก็มีความพยายามจากภาครัฐในการที่จะเข้าไปสำรวจป่าเพื่อตัดไม้สร้างถนนเพื่อก่อสร้างกังหันลมครับในขณะที่กลุ่มอนุรักษ์ป่าภูยูงมีการตั้งจุดสกัดเพื่อป้องกันคนนอกเข้าไปตัดไม้มีค่าแล้วก็เฝ้าระวังการลักลอบเผาป่าเพื่อเป็นการสร้างความขัดแย้งในพื้นที่นะครับคุณยุทธนาอินตะสอนลงพื้นที่ไปสะท้อนปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นครับ
4: กลุ่มอนุรักษ์ป่าภูยูงตำบลนาโศกอำเภอเมืองมุกดาหารสำรวจร่องรอยการประทับตาบนต้นไม้และทำเครื่องหมายเพื่อกำหนดเป็นแนวเขตก่อสร้างถนนไปยังกังหันลมต้นที่8เพื่อดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมภายในป่าภูยูงชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่าภาครัฐยังเดินหน้าโครงการทั้งที่ยังไม่ได้พิสูจน์เป็นป่าเสื่อมโทรมหรือไม่และการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบป่าก็ไม่มีสัดส่วนจากภาคประชาชนที่คัดค้านการตั้งจุดสกัดเป็นหนึ่งในวิธีการที่ชาวบ้านเลือกใช้เพื่อป้องกันคนแปลกหน้าหรือกลุ่มคนนอกพื้นที่เข้ามาลักลอบตัดไม้มีค่าหรือจุดไฟเผาป่าเพื่อสร้างสถานการณ์ความขัดแย้งชาวบ้านอ้างว่าเป็นสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญที่ต้องการปกป้องทรัพยากรป่าไม้และรักษามรดกป่าต้นน้ำไว้ให้ลูกหลาน
5: กลุ่มอนุรักษ์ป่าภูยูง
6: เป็นเหตุนี้แหละที่เราถึงตั้งจุดเฝ้าระวังตรงนั้นขึ้นเพื่อจะได้สอดส่องแล้วก็เฝ้าระวังใครเข้าออกบริเวณพื้นที่แห่งนี้นะคะคือหลังจากที่ไฟไหม้ป่านี้เราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่ามันเป็นฝีมือใครอะไรยังไงคิดได้คิดดูในสภาพแล้วคือมันคงไม่ใช่ไฟป่าที่จะเกิดขึ้นเองนะคะมันคงจะเป็นฝีมือมนุษย์นี่แหละค่ะเพราะไฟปกติมันก็ไม่ได้ไหม้เฉพาะเจาะจงที่พื้นที่มันจะมีเสากังหันขึ้นมันเป็นจุดชี้ประเด็นให้เราคิดว่ามันต้องเป็นฝีมือของคน
4: สภาพป่าภูยูงในช่วงฤดูแล้งจะเป็นแหล่งอาหารตามฤดูกาลมีผักหวานดอกกระเจียวผักอีลอกไข่มดแดงและเห็ดต่างๆชาวบ้านอ้างว่าสามารถเข้ามาหากินได้ตลอดทั้งปี

0: รียบเสมือนเป็นตู้กับข้าวของคนที่นี
1: ่นี่มันคือตู้กับข้าวของเรา
2: ถนนเขาจะก็จะเทนหินคุกอย่างนี้เห็ดที่ไหนมันจะมาออกใช่ไหมหน่อไม้ที่ไหนมันจะมาออกอะไรมันก็จะไม่ออกเหมือนกัน
3: ตาจะดูความเป็นชาวบ้านแน่นอน
2: ใช่ใช่มันต้องกระทบเราแน่นอนเพราะว่าเราไม่มีเงินไปซื้อตลาดไงเราต้องอยากเห็ดก็ขึ้นมาเก็บที่ภูใช่ไหมหน่อไม้เราก็ขึ้นมาหามันเหลือกินเราก็ไปขายมีรายได้เสริมขึ้นไปอีก
0: สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่7จังหวัดขอนแก่นยืนยันว่ากระบวนการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ป่าภูยูงของบริษัทเอกชนถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนและอยู่ในระหว่างสำรวจป่าเพื่อมอบหมายให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรืออปเข้ามาตัดไม้แต่หากในพื้นที่ยังมีความขัดแย้งก็เป็นหน้าที่ของบริษัทเอกชนต้องลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจและการยอมรับของทุกฝ่าย
4: อย่างกรณีของที่นาโศกใช่ไหมที่มีเรื่องคืออันนี้มันก็มีเจ้าที่ไปสำรวจละสำรวจเรื่องเพื่อตัดไม้ดูเช็คไม้ว่ามีอะไรเงี้ยก็เพื่อเตรียมการอันนี้แค่เตรียมการเพราะว่าบริษัทจะเข้าไปตั้งเสาก็ต้องมีการตัดไม้ดำเนินไม้ให้ตามระเบียบของเรานะครับก็คือตัดไม้เงินก็ต้องเข้าหลวงอยู่แล้วอปก็เข้าไปดำเนินการนะครับเหมือนทำถนนนะถนนหนองทางขยายก็ต้องมีการตัดไม้ข้างถนนนะครับเพราะขออนุญาตแล้วถ้าไม่ตัดไม้ก็ทำถนนไม่ได้นะครับงั้นก็ต้องแบ่งแยกกันนะ
0: กรมป่าไม้อนุญาตให้บริษัทเอกชนเข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบางอีแปลงที่1เพื่อดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเป็นเวลา30ปีเนื้อที่กว่า380ไร่แต่กลุ่มอนุรักษ์ป่าภูยูงอ้างว่ากระบวนการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนเป็นการออกใบอนุญาตไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งการแก้ไขปัญหาระดับจังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อลงพื้นที่สำรวจป่าประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐตัวแทนกลุ่มชาวบ้านที่คัดค้านและตัวแทนชาวบ้านที่สนับสนุนต่อมากลุ่มอนุรักษ์ป่าภูยูงได้ถอนรายชื่อออกจากคณะกรรมการเนื่องจากสัดส่วนไม่เป็นไปตามที่ภาคประชาชนเรียกร้องที่มีตัวแทนหน่วยงานราชการและภาคประชาชนคนละครึ่งแต่ภาครัฐจึงเดินหน้าโครงการท่ามกลางเสียงคัดค้านของชาวบ้านยุทธนาอินทสอนไทย PBS รายงาน
5: ดูเรื่องของภัยแล้งนะครับยังคงหนักในหลายพื้นที่ครับอย่างเช่นอำเภอหนองมะม่วงจังหวัดชัยนาทซึ่งอยู่นอกเขตชลประทานแล้วก็ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยนะครับตอนนี้หนักถึงขั้นที่โรงพยาบาลหนองมะม่วงกำลังประสบปัญหาขาดน้ำบาดาลผลิตประปาน้ำมันไม่เพียงพอนะครับจนต้องไปซื้อน้ำดิบมาใช้กันแล้วคุณภัทราชวนชมลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้ครับ
6: เป็นอำเภอที่อยู่นอกเขตชลประทานของจังหวัดชัยนาทจริงๆเราได้ฉายาว่าเป็นอีสานของภาคกลางนะครับเพราะว่าเราไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ
7: บางทีน้ำเราเห็นใสๆแต่ว่ามันก็ต้องดูเรื่องความสะอาดมีเชื้อโรคไหมหรือว่ามีพวกสารแคลเซียมอะไรหรือเปล่าเพราะว่าสารพวกนี้มันถ้าไม่สะอาดใช้ผู้ป่วยเกิดโรคได้
8: อุปกรณ์ทางการแพทย์ถูกนำมาล้างทำความสะอาดเพื่อเตรียมพร้อมให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลหนองมะมงอำเภอหนองมะมงจังหวัดชัยนาทน้ำที่ใช้ล้างอุปกรณ์เหล่านี้เป็นน้ำบาดาลที่ผ่านการกรองและเติมคลอรีนก่อนเข้าสู่ระบบจ่ายน้ำเป็นน้ำประปาที่ผลิตขึ้นเองเพื่อใช้ภายในโรงพยาบาลเพราะอยู่นอกเขตชลประทานแต่ปัญหาก็คือแคลเซียมที่ปะปนอยู่ในน้ำบาดาลทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์บางประเภทเป็นสนิมอายุการใช้งานสั้นกว่าปกติที่สำคัญก็ต้องควบคุมคุณภาพและความสะอาดของน้ำป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วย
7: ความสำคัญกับใช้กับผู้ป่วยนะครับมันก็ต้องดูเรื่องสารบางสารบางทีน้ำเราเห็นใสๆแต่ว่ามันก็ต้องดูเรื่องความสะอาดมีเชื้อโรคไหมหรือว่ามีพวกสารแคลเซียมอะไรหรือเปล่าเพราะว่าสารพวกนี้มันถ้าไม่สะอาดใช้กับผู้ป่วยเกิดโรคได้หรือว่าถ้ามันมีแคลเซียมมีตะกอนเยอะมันทำให้เครื่องมืออุปกรณ์เราเสื่อมเร็วเสียเร็วครับอุปกรณ์เราก็จะเสียเร็วเราก็ต้องมาซ่อมอุปกรณ์บ่อยก็พวกกรรไกรพวกอะไรมันก็ขึ้นสนิมง่ายนะครับผมแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่มันเป็นแบบมีท่ออะไรเนี่ยมันก็จะตันง่าย

0: ดชัยนาทเป็นพื้นที่แรงจัดค่ะโดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมเพราะว่าอยู่นอกเขตชลประทานในพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะทำให้น้ำบาดาลกลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงคนในชุมชนและโรงพยาบาลแต่ปัญหาก็คือน้ำผิวดินมักจะแห้งขอดอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งค่ะในอดีตเมื่อปี2563โรงพยาบาลหนองมะโมงต้องจัดซื้อน้ำบาดาลจากเอกชนเพื่อนำมาผลิตน้ำประปาสำหรับให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลค่ะแม้ครั้งนั้นจะแก้วิกฤตภัยแล้งไปได้นะคะแต่จนถึงเวลานี้ภัยแล้งก็ยังเป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับโรงพยาบาลหนองมะโมงค่ะ
1: โรงพยาบาลหนองมะโมงเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด10เตียงให้บริการผู้ป่วยนอกห้องคลอดอุบัติเหตุฉุกเฉินและทันตกรรมแต่ละวันมีผู้ป่วยนอกมาใช้บริการเฉลี่ย200คนส่วนผู้ป่วยใน 5-25 คนปริมาณการใช้น้ำวันละ 30-50 ลูกบาศก์เมตรนับตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อปี2557โรงพยาบาลก็ใช้น้ำบาดาลมาโดยตลอดนายแพทย์มนตรีหนองคายผู้อำนวยการโรงพยาบาลในขณะนั้นจึงร่วมกับท้องถิ่นขุดบ่อบาดาลเพิ่มหาแหล่งน้ำสำรองในฤดูแล้งเพื่อป้องกันการให้บริการหยุดชะงักกระทบกับระบบสาธารณสุขระบบน้ำประปาของโรงพยาบาลเมื่อส่งต่อจากแหล่งกำเนิดน้ำบาดาลจะถูกกักเก็บไว้ในถังน้ำดิบ3ถังความจุถังละ50ลูกบาศก์เมตรจากนั้นจะเข้าสู่ระบบบำบัดกรองเติมคลอรีนและจ่ายน้ำใช้ในโรงพยาบาล
2: บ่อบาดาลของเราอยู่1บ่อนะครับที่ความลึกประมาณ180เมตรคือเราก็ใช้มาตลอดแล้วเราก็ทุกปีที่ผ่านเดือนเมษาเนี่ยเราก็จะทราบว่ามันจะมีปัญหาเรื่องภัยแล้งนะครับแต่ที่ผ่านมามันยังไม่ได้หนักหน่วงแต่ว่าเราก็มองว่าถ้าเกิดเราไม่มีแหล่งน้ำสำรองที่เพียงพอเนี่ยมันจะเกิดปัญหากับการให้บริการผู้ป่วยเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยเราจะใช้น้ำเนี่ยประมาณ 30-50 ลูกบาศก์เมตรต่อวันที่ผ่านมาเนี่ยส่วนปกครองส่วนอปท.เนี่ยเขาก็มีความพยายามในการหางบประมาณเพื่อมาสร้างแหล่งน้ำนะครับทั้งทำธนาคารน้ำใต้ดินแล้วก็มีสระน้ำ400ไร่100ไร่กระจายอยู่ทั่วอำเภอเพื่อเก็บน้ำนะครับแต่ว่าเนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างอื่นก็ต้องรอฝนตกเพื่อมาเติมน้ำในระบบ
1: แม้ในเวลานี้แหล่งน้ำบาดาลยังไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแต่จากประสบการณ์ในอดีตทำให้โรงพยาบาลหนองมะโมงต้องเตรียมแผนรับมือหากแหล่งน้ำดิบไม่เพียงพอจำเป็นต้องงดให้บริการผู้ป่วยที่ไม่เร่งด่วนกระทรวงสาธารณสุขเตรียมระบบเฝ้าระวังรับมือสถานการณ์ภัยแล้งแบ่งเกณฑ์เป็น3ระดับเฝ้าระวังเมื่อน้ำสำรองน้อยกว่า7วันหรือน้ำประปาเริ่มจ่ายไม่สม่ำเสมอระดับเตือนภัยน้ำสำรองน้อยกว่า5วันภาวะกึ่งวิกฤตต้องเปิดศูนย์ EOC เพื่อบริหารจัดการระดับตอบสนองน้ำสำรองน้อยกว่า72ชั่วโมงเสี่ยงต่อการหยุดให้บริการหน่วยวิกฤตทั้งหมดซึ่งจังหวัดชัยนาทเป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวัง
3: ระดับตอบสนองหรือว่าง่ายๆคือระดับวิกฤตอันนี้หมายถึงว่ามีระดับน้ำไม่พอเพียงภายใน72ชั่วโมงหรือ3วันนะครับประเด็นนี้เนี่ยก็คือคุณภาพน้ำต้องดูด้วยครับว่าพอน้ำมีน้อยๆเนี่ยคุณภาพยังมีมาตรฐานอยู่ไหมครับเป็นช่วงที่บางทีเราอาจจะต้องมีการจำกัดบริการบางส่วนถ้าเราไม่สามารถที่จะให้บริการได้อาจจะเกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ก็มีความจำเป็นที่จะต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงที่ไม่ได้รับผลกระทบหรือมีผลกระทบน้อยภายในจังหวัดเดียวกัน
1: สัญญาณเตือนภัยเอลนิโญที่อาจรุนแรงจนกลายเป็นซูเปอร์เอลนิโญส่งผลให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นและมีความร้อนสะสมยาวนานแผนรองรับวิกฤตภัยแล้งในระบบสาธารณสุขจึงเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญเพราะภัยแล้งไม่ได้ส่งผลกระทบแค่การขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและความมั่นคงทางสาธารณสุขของประเทศภัทราชวนชมไทย PBS รายงาน
4: และส่งท้ายรายการวันนี้พาคุณผู้ชมไปชมความงดงามของอ่าวเกือกนะครับหรือว่าอ่าวโดนัลด์ดักนะครับอยู่ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาครับล่าสุดเนี่ยติดอันดับ10 ของการจัดอันดับ50ชายหาดที่ดีที่สุดในโลกประจำปีนี้ด้วยนะครับโดยการจัดอันดับ World's 50 Best Beaches 2026ก็มาจากการคัดเลือกของผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและเครือข่ายกว่า 1,000 คนทั่วโลกครับพิจารณาจากหลายปัจจัยทั้งความสวยงามตามธรรมชาติความสมบูรณ์ของระบบนิเวศความสงบความเป็นเอกลักษณ์ของจำนวนผู้มาเยือนนะครับเห็นภาพนี้แล้วอยากจะไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมก็ไม่แปลกใจที่ติดอันดับโลกด้วยนะครับหมดเวลาของจับตารอบทิศนะครับช่วงนี้ผมเชิญสารลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สุขภาพดีมีได้ทุกวันทุกปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพรวมไว้ที่นี่เรามีคำตอบ
1: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:05 นไปจนถึงเวลา 15:30 น
0: ทางไทย PBS TV ดิจิตอลหมายเลข3แล้วพบกันนะคะ
2: ญี่ปุ่นก็บอกว่าฉันก็อยากจะเพิ่มแสงยานุภาพด้านอวกาศของตัวเองนะ
3: มันทำให้ญี่ปุ่นเติบโตอย่างฉุดไม่อยู่แม้กระทั่งโครงการอวกาศที่ก็ทะเยอทะยานถึงขั้นมีนักบินอวกาศได
4: ้บนท้องฟ้ามีอะไรจักรวาลกว้างใหญ่แค่ไหนทำไมมนุษย์ถึงต้องสำรวจอวกาศร่วมหาคำตอบไปพร้อมกันในรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวทุกวันอังคารเวลา 22:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และฟังได้ทางไทย PBS Podcast
5: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการปลูกต้นไม้เป็นวิธีแสนง่ายที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนะครับเพราะต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโลกร้อนนั่นเองแถมยังปล่อยออกซิเจนที่ช่วยฟื้นฟูอากาศที่บริสุทธิ์ให้กับเราอีกด้วยล่ะครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่นักผจญเพลงรีเพลย์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยจะบอกว่าเพลงที่พวกเราจะได้ฟังกันนะครับแล้วก็เรื่องราวที่พวกเราจะได้ย้อนความทรงจำไปร่วมกันเนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมไปถึงยุคเพลงประมาณสัก70 80อาจจะมี90ปนมาด้วยนะครับแต่ว่าเพลงของวันนี้มันมีจุดเริ่มต้นแบบนี้ครับว่ามันเกิดจากพี่ๆศิลปินครับอยู่ๆเขาก็นึกสนุกขึ้นมานะครับแล้วก็มีการรวมตัวกันกลายเป็นซูเปอร์แบนด์ขึ้นมาแล้วก็เอาเพลงเหล่านี้ครับนะครับเพลงที่จริงๆแล้วผมเชื่อว่าถ้าเกิดฟังปุ๊บเรารู้จักเราคุ้นหูแต่ไม่ค่อยมีคนหยิบมาเล่นสักเท่าไหร่แต่พี่ๆซูเปอร์แบนด์กลุ่มนี้วันนี้เขาหยิบเพลงเหล่านี้มาเล่นกันครับแล้วก็เล่นกันแบบจริงจังด้วยครับใช้ชื่อวงว่า DSI ครับเป็นวงเฉพาะกิจครับแต่ว่าหน้าตานี่เหมือนเป็นซูเปอร์สตาร์จากแต่ละวงมารวมตัวกันนะครับต้อนรับ DSI ครับสวัสดีครับพี่ๆ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
0: แนะนำคุณผู้ชมก่อนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้วเอาข้างผมก่อนอันนี้พี่ต๋อง
4: สวัสดีครับ
0: พี่ต๋องเนี่ยจาก Blackhead
4: ครับผม
0: นะครับชัดเจน
4: ครับ
0: พี่เล็กนะครับสวัสดีครับพี่เล็ก
4: นี่ก็ชัดเจน
0: พี่เล็กเนี่ยก็ถ้าคุณหน้าคุณตาก็จากทีโบนนะครับอ่ะพี่เจฟฟี่นะครับพี่เจฟฟี
5: ่
0: นะครับ
5: สว
0: ั
5: สดี
0: เดี๋ยวมาถามว่าพี่เจฟฟี่คือใคร
4: โอเค
0: พี่หนุ่ยนะครับสวัสดีครับพ
6: ี่
0: หน
6: ุ
0: ่ยเดี๋ยวมาถามเหมือนกันแล้วก็ท่านอีกท่านหนึ่งก็คือพี่บอยจากไมโครนะครับ
7: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเอาพี่หนุ่ยกับพี่เจฟฟี่ก่อนพี่เจฟฟี่เนี่ยมายังไงหมายถึงว่าเดิมทีเล่นอะไรอยู่มาจากแล้วมาร่วมกับ DSI ได้ยังไงครับ
5: ผมรู้จักพี่ต๋องนานมาก
4: แล้วก่อนเล่นด้วยกัน
5: แต่ก่อนเล่นด้วยกัน
0: ครับ
5: เล่นด้วยกันกับพี่ต
0: ๋อง
5: เป็นไซส์โปรเจกต์กันก
0: ็
5: พอดีมีช่วงจังหวะนึงที่พี่วงแยกกันไป
0: ครับ
5: ครับแล้วเสร็จแล้วปุ๊บก็ติดต่ออยู่เรื่อยคุยกับพี่ต๋องอยู่เรื่อย
4: ก็ยังคบกันอยู่ครับพูดแล้วก็คือคบกันไปมหาโศก
0: ไปมหาโศกอ๋อแสดงว่าเคยรู้

0: โปรเจกต์กับพี่ต๋องอยู
1: ่ใช่ครับ
2: ก็คุย
1: คิดกันไว้ว่าอยากทำเพลงแบบนี้
3: จริงๆแต่ก่อนมันคือตอนเราเล่นหนุ่ยก็คือเล่นอยู่กับผมแต่ตาจันเจฟอยู่แล้วผมเล่นอยู่ที่ร้านผมเองผมเปิดร้านเล่นเองอะไรสนุกแล้วแถวเสนา
1: ก็เลยคุยกับพี่ต๋องผมก็เลยบอกว่าพี่ต๋องครับพี่ต๋องลงชวนอาจารย์เล็กดูลงชวนอาจารย์พี่เล็กดูก็ตอนแรกก็ยังเก๊กๆกัง
3: ๆผมไม่กล้าเชิญไม่เล่นเล่นอะไร
1: ผมก็เลยบอกยุ้ยพี่ต๋องส่ง
3: ชวนพี่เล็กงานเยอะ
1: ชวน
3: แกเล่นหลายแกเล่นหลายโอ้เล่นงานดี
1: ถ้าเผื่ออาจารย์เล็กจะมาเล่นหรือไม่เล่นก็ไม่เป็นไรลองชวนดู
0: แต่สุดท้ายพี่เล็กก็มาร่วมแจมด้วย
3: ก็เลยพี่เล็กมาโหดีใจฮะพูดถึงแบบเพราะเพลงแนวนี้มันหาคนจะหลุดคนจะเล่นแล้วคนไม่ค่อยชอบเขาก็ไม่ชอบเออใช่ไหมถ้าเขามาเล่นเราก็เล่นแล้วฝืนๆแล้วก็เราทำมันไม่สนุกอ่ะผมว
0: ่
3: าพอดีได้พี่เล็กเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงมันต้องสืบเรื่องการเล่นไม่ต้องสืบ
0: แล้วอย่างพี่หนุ่ยล่ะพี่หนุ่ยมาแจมได้ไงพี่หนุ่ย
2: ก็ปกติก็จะเล่นกลางคืนอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็ทีนี้ได้รับการติดต่อจากเพื่อนชื่อเจิงนะครับพอดีว่าวงพี่ต๋องกับตอนนั้นเขามีต้องย้อนกลับไปมัน
3: ห้าปี
2: ประมาณนั้นนะทีนี้พี่ก้อยไวน็อตนะครับ
0: ครับ
2: รวมตัวกับพี่ต๋อง
3: ผมมาทำวงหนึ่งชื่อวง
0: ร็อกแมน
2: ใช่ไหม
0: ร็อกแมนร็อกแมน
2: ทีนี้ตอนนั้นเขายังขาดนักร้องแล้วเจิงเนี่ยเขาเป็นมือคีย์บอร์ดเป็นเพื่อนผม
0: ครับ
2: เลยบอกเอ้ยหนุ่ยลองไปเทสกับพี่ต๋องดูเขาต้องการนักร้องอยู่ผมก็เข้าไปเลย
0: แสดงว่าโปรเจกต์เนี้ยสารตั้งต้นคือพี่ต๋อง
2: พี่ต๋อง
0: เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นผมถามพี่ต๋องก่อน DSI เนี่ยคือโปรเจกต์อะไรเล่นเพลงใครแนวไหนประมาณยังไง
3: ตอนเด็กๆเพลงวันนี้ผมไม่เคยเล่นไงผมอยากเล่นโพลิสเล่นอะไรเงี้ยผมเป็นเพอร์เจอร์ประมาณนั้นแหละผมก็หาทีมค่อนข้างยากอะเนาะใครจะมาเล่นกับเรา
0: เดี๋ยวเอาให้คุณผู้ชมแบบจับใจความได้ก่อนนะไอแนวเนี้ยมันคือแนวอะไรหมายถึงว่าล็อกเก่าๆ
3: มันก็เป็นล็อก
4: ถ้าเป็นแนวนี้นะแต่เป็นยุคนู้นเขาจะเรียกมันว่าคลาสสิกล็อก
0: แล้วตอนที่คิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเนี่ย
3: ครับ
0: พี่ต๋องนึกถึงหน้าแบบแต่ละคนหรือยังไงหรือแค่หาแนวร่วมที่พอเดียวกัน
3: ต้องแต่ลิดมันใกล้ๆกันอ่ะ
0: อ
3: ย่างพี่จงจ่าเจฟเขาเล่นได้แล้วเขาชอบโตโต้หรืออะไรเงี้ยเขาก็ชอบแนวนี้อยู่แล้ว
0: แล้วก็ชวนพี่เล็กมา
3: ครับได้พี่เล็กมาเพราะพี่เล็กเขาโอเวอร์ออลอยู่แล้วเขาเป็นอาจารย์ด้วยสอนด้วยผมก็รู้สึกได้ทีมค่อนข้างแข็งแรงหน่อย
0: โคตรแข็งแรงนี่คือ
3: ผมเล่นแบบจริงๆพี่เล็กนี่ผมต้องยังเก่งกว่านะ
4: ไม่แต่บางทีก็ต้องปรับตัวเหมือนกัน
3: ใช่เพราะว่าผมก็ต้องปรับตัวซาวเบส
4: ทุกคนน่ะต้องปรับตัวให้เข้า
0: หมายถึงปรับตัวในที่นี้คือปรับวิธีการเล่น
3: ถูกต้อง
4: ใช่
3: ถูกต้อง
0: ผมมีคำถามว่าอย่าง The Police เพลงโตโต้เพลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีคนหยิบมาเล่นน่ะเป็นเพราะอะไรฮะ
4: เพลงที่เอามาเล่นน่ะมันเป็นในยุคที่ Police เนี่ยกับเรเก้มันเข้ามาผสมกันพอดีในชุดเนี้ย
0: ครับ
4: ที่เอามาเล่นแล้วมันจะมีความซับซ้อนดึงไปดึงมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเยอะมากปวดหัวครับปวดหัว
3: มันคือสไตล์เพลง
1: มันไม่ค่อยแมสอ่ะ
4: ใช่คือมันไม่แมส
0: มันไม่แมส
4: ใช่แล้วเพลงพวกนี้คือมันเป็นเพลงที่เล่นแล้วเต้นไม่ได
0: ้ทำไมอ่ะพี่เล็กเพราะอะไรจังหวะอย่าง
4: น
0: ี้เหรอ
4: ใช่ครับคือถ้าคนไม่ชอบเสพเพลงแบบนี
3: ้
4: มันจะไม่มีทางโยกได้เลยครับบางคนรู้แต่ว่าร็อกเป็นแบบนี้แต่พอมันเป็นเลเก้แล้วมันต้องยกตัวยังไงวะ
0: อ้าวมันจังหวะยกโน่นนี่นะ
4: เนี่ยอันนี้คือเป็นแบบนี
0: ้
4: ทีนี้เราก็ต้องมาแบบว่าอ๋อพอมันเป็นเลเก้เราต้องใช้ความรู้สึกแบบนี้พอมันเป็นล็อกเราต้องใช้ความรู้สึกแบบนี้มันมีอะไรต้องปรับตัวภายในเพลงเดียวคุ้นเยอะเขาก็เลยไม่อยากเล่นกัน
0: แต่พี่ๆเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วและชอบกันอยู่แล้ว
3: จริงๆก็มีคนฟังถ้าเอาจริงๆเนี่ยฟังตอนเราไปเล่นอย่างที่วันก่อนก็ไปเล่นที่แซกโซโฟนผมว่าเขาก็มีคนฟังคือดนตรีมันไม่ขีดจำกัดหรอกผมว่าการเล่นดนตรีนะเพลงสไตล์ไหนถ้าคนก็ฟังเขาก็
1: เล่นแบบชิคาโก้เนี่ยมันจะพิเศษอย่างนึงที่ว่าฮาร์โมนีมันยากแต่ว่าง่ายพวกคอร์ดพวกอะไรพวกเนี้ย
3: ผมถึงก็เข้าใจว่าทำไมคนไทยไม่แกะเพลงชิคาโก้เล่น
1: บางทีมันเชนไปเชนมาให้เรางงอ่ะมันก็เพลงหลายๆคีย์อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยดูแบบโอ๊ยไม่น่าจดจําซะเลย อะไรเงี้ยเวลา
0: แต่เพลงมันดังๆเหมือนก
1: ัน ใช่ครับใช่ครับมันพอมันทํายากมากนะครับการ
0: ฟังง่ายเล่นยาก
3: ถูกใช
1: ่ๆผมก็เลยครับ
3: ประมาณนั้นแหละฟังเพราะแต่เล่นยาก
4: พี่บอยชอบมาก
3: พี่บอยชอบมากพี่หน่อยเครียด
0: ชอบเพราะอะไรครับพี่บอยถามหน่อย
4: ซ้อมทุกวันซ้อมมาทุกวันมาถึงปุ๊บซ้อมก่อนเลยชิคาโก้ก่อนเลย
5: ได้ลุ้นดีอ่ะแบบ
3: มันทุก
5: วินาทีจะไม่สบาย
3: เหมือนหน้าใส่อารมณ์
4: เป็นพลานอยอะไรสักอย่าง
5: หัวหลุด
0: แสดงว่าแต่ละเพลงแต่ละวงที่เลือกมาเนี่ยยากทั้งนั้นเอาง่าย
4: ใช่
0: นี่คือเพลย์ลิสต์แบบ เทพๆว่ากันเถอะ
6: ใช่เนี่ยตอนนี้เป็นคนเลือก
3: แล้วเดี๋ยวปัญหาตอนนี้พอเพลงมันเยอะปุ๊บต้องหาเพลงแมสละเพลงที่คนรู้จักละอันนี้ยากผมอีก
6: มันเกิดมาจากความชอบและความกระหายอยากจะเล่นด้วยครับ
5: บางเพลงในยุคนั้นน่ะ
3: ครับ
5: เล่นไม่ได้ครับเคยแกะอย่างโตโต้ผมเคยแกะเพลงอะไรนะไอ้สปายเดอะเลิฟอ่ะชั่วโมงนั้นไม่เคยได้ยินแบบนี้เล่นไม่ได้
3: ผมก็ได้ไม่ได้
5: เมื่อ40กว่าปีแล้ว
3: นี่คือความนี่คือสติผมทำวงดีสัตว์ก็คือเรื่องที่พี่บอยพูดนี่แหละ
5: สมัยก่อน
3: เล่นไม่ได้เพราะอะไรอ่ะ
6: มันเด็กน้อย
3: เราด้วยความเด็กหนึ่งเราไม่เข้าใจดนตรีลึกซึ้งขนาดนี้เราสกิลเราไม่ได้หูเราไม่สามารถแกะคอร์ดแกะอะไรได้ขนาดเหมือน
5: ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงไม่ใช่
0: กำลังจะบอกว่าตอนนี้ก็งูปลาอย่างเงี้ยเหรอไม่ได้นะพี่ไม่ได้ผมขายไปเยอะมากนะคุณผู้ชมรอชมหน่อยนะ
3: มันเป็นความฝันของเราวัยเด็กที่เราอยากเล่นเพลงพวกนี้เราเล่นไม่ได้ด้วย
6: มันโตไม่เข้าใจนะมันเล่นอะไร
3: มันเล่นไงมันแกะยังไงคือเราแกะไม่ได้เรา
5: ไม่ได้ยินไม่ได้มันไม่ได้ยินแบบน
2: ี้เสียงที่เราต้องการ
6: ทุกวันนี้ก็ยังทำเป็นเพลย์ลิสต์นะครับ
3: ครับ
6: ทำเป็นเพลย์ลิสต์เวลาที่มันเราโดนบังคับมากที่สุดคือตอนขับรถขึ้นขับรถต้องเปิดเพลย์ลิสต์อย่างเดียวแหละฟังอยู่อย่างเงี้ย
3: ให้มันเข้า
6: ฟังแบบชุดเนี้ยจนผมจำเพลงคนอื่นไม่ได้แล้วจำได้แต่เพลงวงเนี้ย
0: พอพี่ๆเล่าแบบเนี้ยอยากถามในยุคนั้นนิดนึงครับเพลงพวกเนี้ยในยุคที่พี่ๆฟังกันอ่ะมันไปหาฟังยังไงหาฟังที่ไหนอะไรยังไงอ่ะ
6: วิทยุครับแผ่นเสียงครับ
3: แผ่นเสียง
0: แผ่
6: นเสียงครับ
3: แล้วก็
0: คือตอนนั้นมันเข้ามาเมืองไทยแล้ว
6: ใช่ครับเข้ามาแล้ว
3: เทป
6: แผ่นเสียง
3: เทป
6: คือในยุคผมเองอ่ะถ้าอยากรู้ว่าเพลงไหนติดชาร์ตหรือว่าเพลงไหนขึ้นมาใหม
3: ่
6: ไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยเดินไปร้านแผ่นเสียง
3: เจอ
6: แล้วถามเขาว่ามีเพลงใหม่ไหมเขาจะบอกอันนี้ใหม่
3: เพลงนี้กำลังดัง
6: ใช่ครับต้องไปร้าน
3: แล้วก็มีวิทยุ
6: แผ่นเสียง
3: วิทยุดีเจ
0: ไปต่อวิทยุ
3: ก็ฟังเพราะปัจจุบันเพลงสากลมันเยอะนะไปเล่นคอนเสิร์ตตามวิทยุพี่หมูพี่เมืองได้แหละ
6: มันเป็นแรงบัน
0: ด
6: า
0: ลใจคนในเมืองมาแล้วอันนี้คนละวิถีแล้วนะ
6: ไม่มีวิทยุฟังด้วย
0: อย่างพี่หนุ่ยเพลงพวกนี้ได้ยินที่ไหนตอนไหนอะไรยังไงพี
2: ่ส่วนมากจะในวิทยุครับตอนนั้นน่ะเริ่มเล่นดนตรีตอนประมาณ10กว่าครับ
3: ครับ
2: แล้วก็เลยทีนี้มีรุ่นพี่คนนึงเขาเป็นเหมือนแบบเป็นพี่เลี้ยงอ่ะครับเขาบอกเฮ้ยพวกนายอ่ะต้องแกะพวก The Beatles The Eagle ตอนนั้น15 16
3: ครับ
2: นายต้องแกะแบบนี้
3: อือ
2: ก็เลยลุยลองดู
0: พี่เจฟฟี่เหรอครับ
1: ผมฟังในรายการวิทยุเหมือนกันได้ยินแล้วก็
0: นี่คนในเมืองหมดเลยนะพี่แล
6: ชใช่ครับ
1: แล้วก็จะมี
6: กับตัวลำบากเนี่ย
1: แล้วก็จะมีสมัยก่อนจะมีนิยสารนะครับเกี่ยวกับพวก
3: บิลบอร์ด
1: พวกอะไรเหมือนเอนเตอร์เทนพวกมิวสิกเอ็กซ์เพรสมันจะมีเพลงที่มันเป็นบิลบอร์ดแล้วก็จะมีเพลงที่มันแบบไม่เป็นเมนสตรีมเป็นวงเฮ้ยวงอะไรน่าสนใจอะไรเงี้ยครับ
3: อ
1: ย่างนี้ก็นี่เลยไปพันทิป
3: พันทิป
1: เลยร้านเจ๊จู
3: แต่ก่อน
1: เนี่ยเป็นคาเซ็ต
3: ถ้ารุ่นการน่าจะจู
1: พี่คอ
0: ปอันนี้เริ่มมาอีกสเต็ปนึง
1: ครับ
3: จะจูได้ดังมาก
1: ไปตามหาที่นั่นมีหมดมีหมดจริงๆแล้วระบบการขายมหัศจรรย์มากเลยนะครับเอาชุดที่2เนี่ยแกเดินไปแป๊บนึงหยิบมาให้เลยเขาจำได้ยังไงวะ
3: จูแกเป็น
1: คือเป็น
0: อ่ะแกคือวิกิพีเดียของจริงของวงการ
1: ใช่ๆจริงๆจริงๆสมัยก่อน
6: ยอมรับเลย
3: คือประวัติศาสตร์เลยอ่ะ
5: เหมือนกันตั้งแต่ยุคประมาณปวช1อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มไปหาซื้อเทปอย่าง4 Track อะไรเงี้ยก็ฟังก็เคยมีมือกีตาร์เอาเพลงโตโต้ไปให้เล่นเราเล่นยังไงก็เล่นไม่ได้เพลง As Pie The Love เนี่ยตอนนั้นแบบอะไรเนี่ยคือมันไม่ป๊อปตอนนั้นป๊อปสุดก็ต้องเป็นพวก You May Be Right อะไรพวกเนี้ย
3: ครับ
5: เจงกิสข่าลัสเซนทูลอนดอนเราเล่นแบบนั้นโอ้โหพี่โตมากับยุคแบบนั้นยุคแบบยุค
0: แมทแมทหน่อย
5: แมทจ๋าก็เริ่มหล่อหลอมล็อกมาแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้เล่นล็อกครับเล่นป๊อปจ๋าเลยแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าป๊อปสุดของโปลินก็คือดูดีดาดา
3: ใช่แล้วก็
5: ไ
3: ปเอเวอร์เบย์
5: คือไม่เคยฟังเลยครับฟ
3: ัง
5: แต่เพลงนี้ก็คือตามตลาดอย่างเงี้ยก็เนี่ยแหละคาสเซ็ต4 Track พีคอกก็โตมากับแบบนี้

0: ตอนยุคนั้นที่พี่ๆแบบวัยรุ่นกันแล้วฟังเพลงพวกนี้อะไรที่ทำให้ชอบเพลงเหล่านี้
1: ทุกอย่างมันเป็นเมโลดี้ค่อนข้างสวยอย่างเพลงโตโต้อะเมโลดี้เขาสวยสกีตาร์ลายทุกลายสวยหมดลายเบสลายกีตาร์ลายคีย์บอร์ดอะไรกองเกิร์กสวยหมดเพราะผมมองทุกอย่างดนตรีมันเป็นไม่ใช่ร้องนำนะผมมองทุกอย่างเป็นเมโลดี้เป็นความสวยงาม
0: ครับ
1: เพราะเพลงโตโต้มันน้ำหนักเลยพี่เล็กตีมันมีหนั

0: ของแต่ละชิ้น
1: เนี่ยให้ศิลปินดังๆอะไรเงี้ย
0: เสียงให้กับศิลปิน
2: แล้วเขาเป็นพี่น้องกันหมดเลยนะ
3: เจฟฟ์คาร์โ
0: ลเจฟฟ์คาร์โล
2: กับไมค์คาร์โลใครเป็นนักดนตรีอย่างพวกเดี๋ยวว่าเดี๋ยวรุ่นผมเป็นรุ่นเด็กๆใครรุ่นใหม่ก็ต้องฟังโตโต้มันเหมือนครูด้วยมันเหมือนอาจารย์คือมันได้อะไรเยอะถ้าเราฟังมันมีรายละเอียดเยอะ
3: พี่เล็กเหรอครับกับวงแบบนี้วงอย่างโตโต้เดอะโพลิสชิคาโกอะไรอย่างเงี้ยครับชอบอะไรในดนตรีของวงเหล่านี้ครับ
4: ผมเป็นคนชอบศึกษาถึงอารมณ์ของมันในยุคแรกที่ผมเล่นดนตรีผมไม่ได้ตีกลองครับผมเล่นเครื่องเป่าเนี่ยถ้าถามเรื่องเครื่องเป่าเนี่ยผมก็จะนึกถึงชิคาโก ก็เริ่มฟังแบบนั้นมา
3: ครับ
4: เริ่มฟังแล้วก็เราก็บอกไอ้ล็อกแบบนี้มันเล่นอย่างนี้ทำไมมันมีเครื่องเป่าวะแล้วก็เริ่มเปรียบเทียบไปเรื่อย
3: คือเริ่มสงสัยแล้วก็
4: ใช่ทำไมเรียกว่าล็อกแต่ทำไมมีเครื่องเป่าด้วย อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาเป็นโตโต้พอเป็นโตโต้ปุ๊บเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยสัดส่วนของเพลงโตโต้มันไม่ใช่ล็อกแบบฮาร์ดล็อก
0: แบบมันไม่ดี
4: แบบดิฟโฟพวกอะไรพวกเนี้ยมันมีสัดส่วนน่าจะเป็นคอร์ดมันสวยจังวะอะไรเงี้ย
0: เพลง
4: เป็นการวางฮาร์โมนีมากกว่าแต่โพลิสก็จะได้ความแปลกผสมระหว่างดนตรีของชาตินี้กับชาตินี้มาผสมกันอะไรเงี้ยครับ
3: พี่หนุ่ยล่ะครับพี่หนุ่ยเองทำไมถึงชอบเพลงเหล่านี้ทำไมถึงแบบ
5: ตอนแรกๆไม่ได้ค่อนข้างจะปิดกั้นฮะก็คือจะชอบเป็นแนวนะ
3: ครับ
5: พอถึงจุดหนึ่งมันความรู้สึกมันอยากจะทลายกำแพงนั้นออกไปครับมันได้ความหลากหลายในแต่ละยุคแต่ละวงดนตรีที่เราดึงเข้ามาเล่น
3: uh-huh.
5: แล้วก็ด้วยพี่ป๋องแนะนำด้วยว่าเฮ้ยเอาเพลงนี้ไปฟังสิ
3: uh-huh.
5: พอเราทลายกำแพงนั้นไปมันทำให้เราสามารถที่จะเก็บรายละเอียดของแต่ละวงที่เราไม่เคยเข้าไปหานะครับ
3: uh-huh.
5: มันทำให้เราดึงคาแรคเตอร์ต่างๆของแต่ละวงอะเอามาใช้ประโยชน์ได้ในทางของเราครับ
3: พอมารวมวงเป็น DSI แล้วตัวพี่เองพี่หนุ่ยเองจะต้องมาร้องเองอย่างเงี้ยในแต่ละเพลงในแต่ละของแต่ละวงอย่างเงี้ยมันดีไซน์ยากไหมครับแล้วดีไซน์ต่างกันยังไงในการร้องอ่ะพี
5: ่ให้เมโลดี้ครับเป็นแบบเขาแต่ว่าจะใช้ความเป็นตัวเองใส่เข้าไปครับ
3: ครับ
5: มันจะง่ายกว่าที่เราจะไปทำให้เหมือนเขาทั้งหมด
1: เป็นคัปปี้นะ
5: ใช่ครับมันง่ายกว่าครับ
3: พยายามคีปเมโลดี้บางอย่างไว้
5: ใช่ครับ
3: คีปสำเนียงไว้
5: ใช่ครับ
3: แต่ว่าใส่ความเป็นเราเข้าไป
5: ครับ
3: กีตาร์พี่เจฟดีกว่าไม่น่าง่าย
0: เพลงแรกผมก็ปวดมือโอ้โหวิธีการเล่นเขามันผมว่าเขาแอดวานซ์มากอะไรยุคนั้น
4: โทรมาเลยโทรมาย
3: ังไงพี่เล็ก
4: ผมจะรอดไหมอาจารย
3: ์แต่ว่าอย่างกีตาร์ของพี่เจฟฟี่เองเนี่ยคือในแต่ละวงเนี่ยของแต่ละเพลย์ลิสต์เนี่ยมันก็จะต้องดีไซน์ยากกันไป
0: แตกต่างกันหมดเลยครับอย่างโพลิสก็อีกแบบนึงโทโต้ก็อีกแบบนึงชิคาโกอะไรที่อีกแบบนึงเลยอย่างโพลิสเนี่ยมันเป็นอัตลักษณ์มากในการวิธีการดีไซน
3: ์คาร์
0: บิต้าของเขามันเหมือนกับแบบถ้าพูดง่ายๆว่าถากนิ้วทุกเพลง
3: เ
0: ล่นอินเทอร์วัลกว้างๆอ่ะคู่เสียงกว้างๆทุกเพลงถากนิ้วทุกเพลงแล้วก็อย่างโตโต้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงคนนี้สุดยอดอยู่แล้ว
1: ก
0: ี
1: ตา
0: ร์ระดับโลก
1: คน
0: ท
1: ุ
0: กคนกีตาร์ส
1: ติ
0: มูกาเทส
1: เขาชอบมือกองก็ชอบโตโต้ตั้งแต่เ
0: ขาจะมีสำเนียงเป็นแรงบันดาลใจให้กับมือกีตาร์ทั่วโลกเลย
3: ถูกต้องแล้วผมเห็นมีเพลย์ลิสต์อย่าง YouTube ด้วยทำไม YouTube มายังไงฮะ
0: โอ้โหวันนี้ก็ยาก
6: YouTube นี่ก็จริตยากเหมือน
0: อารมณ์เพลง
6: อารมณ์เพลง
0: แล้ว
6: มันไม่ขึ้นลง
0: ตอนแรกนี่ผมแย่เหมือนกันนะเล่นเพลง YouTube อ่ะแบบไม่ออก
1: ปีลิกับผมก
0: ็ไม่ออก
1: ผมนี่แบบว่า
0: ผมหาจริตไม่เจอว่า
4: พี่ทําผมนึกถึงขั้นว่าแบบนั่งฟังทั้งวันแล้วพยายามแบบเข้าใจว่า
3: จะแคร็กมันให้ออกเงี้ย
4: มันใช้อะไรวะ
0: คือ
4: แบบมันใช้อะไรทำไมดนตรีมันเป็นแบบนี้กลองมันไม่มีอะไรนะคร
0: ับใช่มันเรียบง่ายมาก
4: แบนด์เค้าอ่ะเค้าทําอะไรเขาเล่นไม่ยากอ่ะแต่ทำไมเพลงเขาเป็นอย่างนั้นได
1: ้ไม่สลับซับซ้อน
4: อะไรเงี้ยครับ
1: ดินามิกเยอะนะ
0: แต่ละ
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ
1: เป็นดู
0: ด
1: ไม่ได้ดินามิกเลย
4: มีดินามิกเยอะ
0: เบามันก็เบาขึ้นมันก็ขึ้นแบบ
4: แล้วเวลาขึ้น
0: มันขึ้น
4: ความสูงของกลองมันแค่ไหนซึ่งเขาก็ไม่ได้เล่นกันเยอะหลายคนทำไมมันฟังดีจังอะไรเง
3: ี้
4: ย
3: ทำไมมันแน่นจัง
4: ใช่
0: เขานี่ง่ายละเพราะ
3: อาจารย์
0: ปูนปูนดินามิกแล้ว
3: แคร็กไว้หมดแล้ว
0: ปูนดินามิกแล้ว
3: ถอดเขาเรียกว่าถอดชิ้นส่วนหมด
0: ใช่ครับใช่ครับ
4: ชอบอะไรแบบนี้ครับชอบแกะ
3: แล้วถอดรายละเอียดออกมา
4: ถอดรหัส
3: เร็วถอดรหัสมันออกมาคือเท่าที่ฟังเนี่ยเดอะโพลิสเขามีสไตล์อย่างนึงโตโต้ก็อย่างนึงเชื่อโฟอย่างนึงยูทูอย่างนึงนะแต่พี่เอามารวมกันแล้วเล่นกันเป็นเพลย์ลิสต์อะโคตรเท่เลยครับ
4: ใช่ครับ
1: ตื่นเต้นดีคร
4: ับต้องเปิดฟังทุกวันนะ
0: มันต้องจำ
3: อันนี้คือสารตั้งต้นแต่นี่

0: เป็นตัววิเคราะห์แล้วแกล้งมา
1: ใช
2: ่ตกแท็กตกแท
0: ็
2: ก
0: ไปที่พี่บอยมั่งดีกว่าเพราะว่าพัดเปียโนพัดคีย์บอร์ดนี่ก
1: ็
0: มหาโหดมหาโหด
1: ทำไมพี่บอยนะเหนื่อยอ่ะ
0: เออพี่บอยซัดยังไงคร
2: ับ ผมก็พยายามยึดออริจินอลไว้ก่
0: อ
2: นและอะไรก็ตามคือวงเราไม่ได้เล่น Data แล้วก็เหมือนที่ทุกคนบอกว่าก็คือเอาลายมือตัวเองใส่ลงไปก็ไม่ได้ทำลายออริจินอลแต่ว่าเอาลายมือตัวเองลงไปด้วยทุกคนจะเอาลายมือตัวเองลงไปหมด
0: แล้วพี่บอยเก็บครบทุกเม็ดนะครับ
2: เท่าที่ทำได้ครับก็พยายามทำให้แผ่นแตกไว้ก่อน แผ่นแตกภาษา
3: เพราะว่ามันจะได้หารายละเอียดไม่เจอนะคร
1: ับ มันแตกก
2: ็
1: เลย
2: แผ่นแตกในภาษาไปนั่นคือแกะเหมือนมากอะไรเงี้ยแต่ผมก็พยายามแกะให้ใกล้เคียงมากที่สุดครับแล้วก็มาทอนเพื่อให้มันอย่างคีย์บอร์ดโต้มี2ลาย3ลายเงี้ยแล้วก็มัดรวมเป็นอันเดียวให้มันฟังดีแล้วก็ใส่ลายมือเราลงไป
0: เราก็ยังคีป
2: ไม่ทำลาย
0: ออ
2: ริจินอล
0: ไว้
2: ใช่ครับตรงนี้ที่คิดว่าเป็นเสน่ห์ของวงนี้ด้วยครับ
0: ตอนวัยรุ่นพี่บอกว่าฟังได้อย่างเดียวพยายามเล่นตามเล่นไม่ได้วันนี้พอมารวมกันเป็น DSI แล้วพอมันเล่นได้เนี่ยผมใช้ว่าสะใจไหมครับ
1: ชนะใจตัวเองอ่ะเหมือนเราแข่งขันกับตัวเอง
0: เ
1: ข้าใจไหมฮะเราก็เราไม่ได้ไปแข่งขันกับวงนู้นวงนี้ไม่เกี่ยวตอนซ้อมมาเครียดมากทุกคนเครียดหมดเลยอ่ะเพราะเพลงมันหลุดกันมันซ้อมร่างกายซ้อมแล้วเหนื่อยมันคิดตลอดเวลาสมาธิทุกอย่างมันคิดแต่พอมันเล่นได้มันก็รู้สึกมันมีความสุขพอมันผ่านมาแล้วอะไรที่มันก้าวข้ามได้พอเราก้าวมาผมก็รู้สึกมันคุ้มกับสิ่งที่เราทำ

0: พี่ๆ DSI เนี่ยพอรวมกันระยะนึงก่อนอันนี้ไม่นานครับก่อนที่จะมาร่วมประจำเพลงกับเราเนี่ยคือพี่ๆเขาก็มีการไปโชว์เลยอยากรู้ว่าพอมันเป็นลิสต์แบบเนี้ยฟีดแบ็กคนดูเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยสำหรับแต่ละท่าน
1: เพลงผมอาจจะบางครั้งคนฟังเอาเกษตรมาดูรู้สึกว่ามันยากมันไม่รู้ว่าเพลงอะไรแต่ผมว่าคนดูสนใจกับการที่ได้ดูของเรามากกว่าเขาแฮปปี้เขาได้ดูเขาแฮปปี้อ่ะแล้วก็มีเพื่อนๆน้องๆดนตรีมานั่งดูเยอะเขาก็ชอบ
2: ลูกค้าที่เราไม่รู้จัก50-50
1: ครับ
2: เขาจะดูเพอร์ฟอร์ม
1: ใช่
2: เขาไม่เข้าใจหรอกว่าเพลงแบบนี้มันยากง่ายยังไงเขาไม่รู้เรื่อง
3: ครับ
2: แต่เขาเคยได้ยินแหละ
1: แต
2: ่เขาก็จะดูว่าเฮ้ยพอมาถึงช่วงกีตาร์โซโล่แล้วแบบมือกีตาร์มี acting เป็นไงวะมือมีคีย์บอร์ดเป็นอะไรเขา50-50เขาจะดูแบบนี้
0: เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพอมันเพลงไม่คุ้นไม่ค่อยได้ถูกเล่นพอมันเล่นก็เลยอยากเห็นด้วยว่าเพอร์ฟอร์มเป็นยังไง
2: ใช่ใช่ฮะ
4: ก็รู้สึกว่าก่อนหน้านี้เรามีแฟนคลับอยู่แล้ว
0: ครับ
4: แล้วก็ทุกคนพี่น้องเนี่ยติดตามมาดูกันครับแล้วก็ในส่วนของลูกค้าคนอื่นที่เราไม่เคยเห็นนะครับที่มากันตอบรับดีครับพอลงจากเวทีมาเขาชอบมากอะไรเงี้ยคือแล้วก็เป็นคนต่างชาติด้วยที่แซกโซโฟนนะจะมีหลายชาติเลย
1: ชาติ
4: คนจีนคน
3: เกาหลี
4: เกาหลีญี่ปุ่น
1: เกาหลี
4: เราก็เข้ามาทักทายกับชื่นชอบอะไรเงี้ยครับ
0: แสดงว่าถ้าเอาแบบวงในเมืองไทยแล้วกันที่เล่นลิสต์ประมาณนี้น้อยใช่ไหม
1: มันก็มีอ่ะมันบางเพลงมันก็ซ้ำๆกันมีโตโต้มันมีคนเล่นเยอะอยู่แล้วหลายวงแต่ว่าบางเพลงก็อาจจะไม่มีเพราะอย่างโพลิสก็มีคนเล่นโพลิสเพลงดังเขาก็มีอย่างพวกอะไรเอเวอร์เบคยูทรีคอะไรก็มีคนเล่นอยู่น
0: ะเพลงฮิต
1: เป็นฮิตมันก็มีคนเล่นแต่ว่าของเรามันอาจจะ
2: เลือก
1: คน
2: เราไม่เห็นเล่นเพลงฮิตเลย
1: ใช
3: ่แต่เพลงคิดเราก็มีบ้างนะต่อไปนี้เราขอเพลงคิดบ้างนะ
1: แต่เพลงคิดเราก็มีจริงๆมันก็เป็นอื่นเราก็เล่น
0: แล้วเอาจริงๆ DSI วางเป้าไว้เอาแบบผมยังไม่ได้ถามว่าเป้าหมายหลักคือที่รวมกันมานอกเหนือจากการเล่นความสุขของวงแล้วเนี่ยเป้าหมายในการหาคนฟังหรือมันคืออะไรฮะต่อไปมันคืออะไรเป้าหมาย
1: ก็คิดไว้ว่าถ้าวงมันได้ประมาณหนึ่งนะอยู่ที่ประมาณผมว่ามันอาจได้งานมากจากงานพวกงานไปเล่นเป็นออร์แกไนซ์เล่นอะไรพวกนี้มากกว่าเล่นเป็นโชว
0: ์เป็นงานโชว์
1: ผมว่าได้น่าจะไปได
0: ้น่าสนุกอ่ะพอฟังพี่เหมือนแบบเอาสิ่งที่ทั้งชาเลนจ์ด้วยคิดถึงด้วยสิ่งที่ชอบด้วยแล้วเอามาเล่นกันได้อะไรจากดีเอสไอครับพอมารวมก
2: ันแล้
0: วไม่ได้อะไรเลยโคตรชอบเลยคำนี
2: ้จริงๆถ้าหวังว่าจะได้อะไรอย่าไปทำ
1: ใช่
2: ผมว่ามันมีความสุขของตรงนี้อยู่แล้ว
1: ไอ้นี่สำคัญ
2: เพราะตรงนี้มีความสุขอยู่แล้ว
0: อย่าเพิ่งไปคิดเรื่องอื่น
2: ใช่ครับ
3: ยังไม่เห็นปลายทางเลยอ่ะจะเล่นงานใครจะมาจ้างใครอะไรเงี้ย
2: ใช่
3: แต่ไปมาก็เริ่มมีแท็กโฟนมูนเทอร์ริสมันก็เริ่มมาแล้วอะไรเงี้ย
2: เราคิดอยู่ตลอดว่าเฮ้ยแล้วใครจะจ้างเราวะ
0: กับเพลงประมาณนี้
2: สรุปก็คือช่างมันแล้วก็ทำของเราไปเรื่อยๆความสุขของพวกเราพอทำมาแล้วก็มีคนเห็นเรื่อยๆเขาก็ชวนไปเล่นที่นู่นที่นี่มันก็เริ่มมีคนรู้จักขึ้นครับ
1: ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เล่นดนตรีกับคน3ท่านนี้เป็นถือว่าเป็นเลเจนด์นะมันเหมือนกับแบบถ้าจะคิดเขาเองแบบเฮ้ยมีวาสนาเหมือนกันดีกว่าแล้วมันก็จะได้อะไรจากพี่ๆเขาด้วยเวลาเราเล่นดนตรีมันก็เหมือนสร้างเสริมวุฒิภาวะทางด้านดนตรีให้เราเวลาเล่น
2: ใช่
1: เล่นรวบตรงนี้ตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยหลังเราจะค่อยโตขึ้นนะครับเหมือนโดนพี่ๆเขาสอนเล่นตีผู้ใหญ่ได้เปรียบ
2: ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วเราไม่ต้องศึกษาอะไรต่อพอพวกเราได้มารวมกันเราได้ศึกษามันได้ศึกษาอะไรอีกนะครับ
4: ซึ่งกันและกัน
2: มันได้ศึกษาซึ่งกันและกันได้ด้วยใช่คร
4: ับ เริ่มต้นจากความรักอยู่แล้วครับในการที่ร้องเพลงเล่นตีนะครับทีนี้ยิ่งได้มาร่วมงานกับพี่ต๋องนะครับพี่เล็กแล้วก็พี่เจฟพี่บอยคือมันชาตินี้ผมเป็นสักเซสไปจุดหนึ่งแล้วครับอันนี้อะไรเงี้ยประมาณนี้ครับ
0: มันฟูลฟิลนะ
4: มันฟูลฟิลแล้วก็มันมีแต่ความสนุกสนานนะครับกับการได้เดินไปกับ DSI นะ

0: ครับ
1: พี่บอยดีกว่าครับพี่บอยจริงๆแล้วก็ผมจะเห็นพี่บอยอยู่ในไซส์โปรเจกต์หลายที
2: ่เหมือ
1: นก
2: ันน
1: ะแล้วกับ DSI ล่ะครับเราสนุกยังไงได้อะไรจากการมากับ DSI ครับพี
2: ่จริงๆอ่ะผมกับพี่เล็กอ่ะเคยทำงานด้วยกันมาตอนอยู่กับทีมแมวครับผมเคยเล่นทำวง Perfect Sunday พี่เล็กเข้ามาตีกลองให้ผมเล่นเบส
1: ครับ
2: ก็วันนึงได้มาเล่นกันอีกทีนึงก็เหมือนว่าเราได้เจอคนที่คุ้นเคยจะเคมีใกล้กันแล้วก็เวลาเล่นกับพี่เล็กเนี่ยจะได้ความรู้ตลอดเพราะพี่เล็กผ่านดนตรีมาเยอะมากอะไรที่เราเล่นจิกๆมาเจอการเล่นแบบ playback group แบบนี้แบบกลายเป็นเหมือนได้เล่นดนตรีมีความสุขด้วยแต่ได้ความรู้ด้วยแล้วก็ได้มิตรภาพจากเพื่อน
1: ๆครับ
2: ทุกคนน่ารักเราก็แบบเหมือนว่าเราจะหัวเราะกันมากนะเวลาไปซ้อมเนี่ย
3: เหนื่อยคร
2: ับ แต่พอทุกคนหัวเราะได้แหละ
3: ขำกันเหนื่อย
0: แต่พอมันซ้อมในเพลงมันได้ยิ้มอย่างมีความสุขทุกคนเราหันมายิ้มกันได้ไอ้นี่สำคัญ
2: ไอ้ตรงนี้คือกำไรนั่นแหละ
1: เอาสุดท้ายเนี่ยผู้ก่อการเนี่ยผู้ก่อการพี่ต๋องครับ
0: ได้อะไรจากดีไซน์ครับพี่สี่เดือนนี้คุณทำว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าคุณอย่าไปคาดหวังว่ามันจะดังไม่ดังคุณจะมีงานไม่มีงานไม่ต้องอย่าไปสนใจอย่าไปคาดหวังว่านี่คาดหวังถ้าเกิดมันไม่ได้คุณหวังคุณจะเฮิร์ตหรือคุณเนี่ยคุณเอาว่าคุณเริ่มทำงานครั้งแรกคุณมีความสุขก่อนหรือเปล่าคุณมีความสุขกับการได้ทำงานสิ่งนี้ไหมผมว่าทำงานแล้วได้ความสุขผมว่าสักวันหนึ่งหรืออะไรมันก็คงจะตามมาแต่ความสุขที่เราได้ผมคิดเรื่องแบบนี้มากกว่า
1: โอ้ยชอบมากขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
1: คืออย่างนึงที่เห็นแน่ๆเลยจากการที่ได้คุยไม่ได้นานมากแต่ว่ารู้สึกได้ว่าโอเคDSI อันแรกเลยครับแกเพลงเล่นเพลงยากแน่ๆอันนี้อันแรกเลย เล่นเพลงยากแน่ๆเท่าที่ฟังแล้วนี่ขนาดระดับเลเจนด์ระดับปรมาจารย์แต่ละท่านนี่ยังแบบโอดโอยกันนะครับ โอดโอยกันแบบนี้นะฮะแต่อันที่2ก็คือผมว่าเพลงมันเป็นเพลงหาฟังยากนะครับแต่พี่ๆเขาเล่นกันแล้วเขามีความสุขเพราะว่ามันเป็นเพลงที่เคยฟังตั้งแต่เด็กๆเป็นเพลงที่ชอบเป็นเพลงที่ท้าทายหรืออะไรก็แล้วแต่พอมันเห็นความสุขจากการเล่นนะครับมันส่งไปหาคนฟังแบบนั้นเลยแล้วก็สิ่งที่พี่ๆเขาได้เขาบอกไปหมดแล้วแต่ผมว่าพวกเราในฐานะคนฟังเพลงอ่ะสิ่งที่เราได้คือเราได้กำไรอ่ะเราได้ฟังเพลงเหล่านี้ที่แบบมันไม่ค่อยได้ฟังอ่ะเออแล้วพอเราได้เห็นแบบนี้ผมว่ามันคืออีกหนึ่งกำไรของคนชอบฟังเพลงจริงๆนะครับขอบคุณพี่ๆที่แบบเซตทีมอเวนเจอร์นี้ขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณที่เล่นเพลงเหล่านี้ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านมากคร
3: ับ
1: ขอบคุณมากครับขอบพระคุณมากๆเลยครับเดี๋ยววันนี้อีกเพลงนึงนะคุณผู้ชมปิดท้ายอันนี้เป็นของสติง
0: เพลงนี้พอมาก
1: อ่าฮะ Shape of My Heart เดี๋ยวเราปิดท้ายเพลงนี้ครับกับนักประจำเพลงรีเพลย์นะครับแล้วก็กลับมาเจอกันได้นะครับทางช่องไทย PBS นะครับวันนี้พี่ๆ DSI ครับผมแล้วก็ทีมงานทุกคนครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: งมันมีส่วนต่อการทำให้เราเนี่ยฮิวใจได้หรือว่าฮิวสุขภาพร่างกายไงได้บ้าง
1: เดี๋ยวเราจะมีงานกันอีก2งานนะเราจะทำให้เสร็จแต่ตอนนี้บริษัทปิดแล้ว
2: นักผจญเพลงฟรีเพลย์วันเสาร์นี้3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทางไทย PBS
3: ผมเหลือนี่ประมาณเท่าไหร่ครับฉันกำลังจะเขียนนิยายวายหาเงินมาปลดหนี้เจ็บถามอะไรหน่อยระหว่างผู้ชายกับผู้ชายชอบกันเขารู้สึกกันยังไง
4: เซฟจะไปรู้ได้ยังไงเซฟไม่ได้ชอบผู้ชายนะปู่ไอ้เซฟกูชอบมึง
3: ไม่ได้กูเขียนไม่ได้แบบนี้กูเขียนไม่ได้ข้าอยู่ผิดที่ผิดทางจริงๆ
4: แค่ปู่ไม่ทำตามไม่ได้แปลว่าปู่เข้ากับที่นี่ไม่ได้นะปู่แค่ต้องเลือกเปิดใจให้ถูกจุด

0: เดี๋ยวนี้ใครเขาก็อ่านนิยายเกย์กันทั้งนั้น
1: ใช่ค่ะโลกมันเปิดกว้างแล้ว
2: เดี๋ยวนี้เขาต้องเติมเกย์ทุกวันค่ะผ
3: อ.ปู่คิดว่านิยายวายของปู่จะช่วยเซฟบ้านหลังนี้ได้จริงไหม
4: ได้
5: ไอ้กายเรามาลองคบกันเถอะ

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับครม.มีมติเห็นชอบออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทครับโดยนายกรัฐมนตรีย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณเกตมณีแก้วเพลิงรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลครับเกตมณีเชิญครับ
1: ค่ะคุณอัพนันค่ะเพื่อหยุดที่จะเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจในทุกๆด้านนะคะทำให้ครม.วันนี้มีมติออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเป้าหมายเพื่อที่จะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรวมไปถึงนำไปใช้เวลาเรื่องของการเปลี่ยนผ่านนะคะไปสู่พลังงานสะอาดนั่นเองค่ะภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีแถลงมติที่ประชุมนะคะออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อแก้วิกฤตพลังงานโดยอ้างเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จึงต้องใช้เครื่องมือพิเศษผ่านการออกพ.ร.ก.เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนประคองกิจการทางเศรษฐกิจไม่ให้หยุดชะงักและเร่งปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศลดความเปราะบางตอบโจทย์ของประเทศค่ะโดยจะมุ่งไปที่ประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลืออาทิประชาชนที่มีรายได้น้อยปานกลางเกษตรกรรายเล็กโดยเฉพาะกลุ่ม SME และภาคเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นก็จะดำเนินการใน2ทิศทางควบคู่กันคือการช่วยเหลือและบรรเทาลดค่าของชีพของประชาชนควบคู่กับการลดต้นทุนให้กับภาคการผลิตค่ะโดยเฉพาะภาคการเกษตรนะคะผ่านการจัดหาปุ๋ยรับปัจจัยการผลิตที่จำเป็นรวมไปถึงปรับโครงสร้างเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานสมัยใหม่นายอนุทินกล่าวย้ำว่าเพื่อหยุดความเสี่ยงไม่ให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อสูงและเศรษฐกิจหดตัวในระยะถัดไปรัฐบาลจึงมีความจำเป็นจะต้องออกพ.ร.ก.ดังกล่าวทันทีค่ะขณะที่นายเอกนิตินิติธานประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขยายความว่าได้มีการกางแผนรับมือ5 ระลอกของวิกฤตโลกเยียวยาควบคู่เปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดยืนยันว่าจะไม่กระทบกับเพดานหนี้สาธารณะนะคะแล้วก็เตรียมจะเสนอพ.ร.ก.ฉบับนี้เข้าสู่ที่ประชุมสภาในวันที่14พฤษภาคมนี้ค่ะส่วนเรื่องของมาตรการไทยช่วยไทยนะคะที่จะเตรียมพาเลทออกมาก็คาดว่าจะเท่าที่ประชุมครม.ในสัปดาห์หน้าก็ต้องจับตานะคะว่าจะมีเรื่องไหนออกมาเพื่อที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในขณะนี้ค่ะ
0: ขอบคุณคุณเกตมณีครับพรรคประชาชนเตรียมเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในวันนี้ครับตามที่มีการโปรโมทว่าเป็นโปรโมชั่นวันที่5เดือน5เตรียมลุยสนามเลือกตั้งกทม.ครับโดยผู้ที่คาดการว่าจะลงชิงก็คือนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรครับส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจาก3ย่านมิตรทาวน์ครับ
2: ค่ะคุณอัพนันคะซึ่งหากเป็นนายชัยวัฒน์จริงนะคะตามขั้นตอนของกฎหมายก็จะต้องลาออกจากบัญชีรายชื่อนะคะและขยับให้ส.ส.ลำดับถัดไปขึ้นมาแทนค่ะตามกำหนดการนัดเอาไว้ค่ะถือฤกษ์วันนี้วันที่5เดือน5นำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนที่จะเป็นคนนำทีมเปิดตัวทีมบริหารกทม.ของพรรคพร้อมด้วยนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่ลงสมัครสนามกทม.ครั้งก่อนมาร่วมกิจกรรมในการเปิดตัววันนี้ด้วยค่ะจัดที่ห้องมีตติ้งรูม3ย่านมิตรทาวน์ค่ะและตั้งแต่ที่มีกระแสข่าวนะคะบุคคลที่จะลงคือดร.โจหรือว่านายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนโดยก่อนหน้านี้ก็เปิดตัวร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมของพรรคเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาสำหรับแคมเปญการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะจัดภายใต้สโลแกนของพรรคนะคะที่ระบุว่ากรุงเทพง่ายๆบายประชาชนค่ะซึ่งหากเป็นนายชัยวัฒน์จริงตามขั้นตอนก็จะต้องลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อเพื่อให้บัญชีลำดับถัดไปขยับขึ้นมาแทนนั่นก็คือนายกรุณพลเทียนสุวรรณค่ะส่วนนายภริศวัชรศิลป์ค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาชนก่อนหน้านี้ก็แสดงความเห็นเกี่ยวกับกรณีครม.เตรียมออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทว่ามีความกังวลใจเกี่ยวกับการตรากฎหมายดังกล่าวซึ่งชี้แจงว่าเงินส่วนหนึ่งจะใช้ในการเยียวยาประชาชน200,000 ล้านบาทที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานแต่ห่วงว่าจะเป็นการหว่านแหและสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้ประชาชนบางกลุ่มนั้นตกหล่นไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดหรือเดือดร้อนมากที่สุดค่ะส่วนอีก200,000 ล้านบาทก็กังวลว่าจะเป็นการตีเช็คเปล่าที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของสภาค่ะอีกทั้งเห็นว่าการตาพ.ร.ก.นั้นอาจจะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้เรื่องของเร่งด่วนจำเป็นค่ะ สำหรับในวันพรุ่งนี้ก็จะมีกลุ่มภาคขนส่งและภาคประมงค่ะที่จะเข้าพบครม.เงาของพรรคประชาชนที่จะสะท้อนถึงมาตรการของรัฐบาลในเรื่องนี้ด้วยค่ะสำหรับการเตรียมเปิดตัวผู้ว่าของพรรคประชาชนนะคะวันนี้ก็จำลองรูปแบบนะคะในการเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอย่างการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาโดยมีเวทีเป็นรูปทรงกลมด้วยค่ะ
0: ขอบคุณคุณยานีครับส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนางสาวสมพรมนูสิทธิผลอายุ57ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวคล้ำผมยาวสีดำมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากบริเวณซอย12ถนนเพชรเกษม63แขวงหลัก2เขตบางแคกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่22เมษายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลหลัก2ครับท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว14นาฬิกาครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชมได้เห็นนะฮะนี่คือฉากหลังด้านหลังของลูกหลานเหลนหลนของคนนะครับที่สืบทอดชุมชนโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาคือเขาอ้างว่าอย่างนั้นนี่คือเรื่องใหญ่วันนี้เราจะคุยกันแต่ว่าเป็นเรื่องอะไรอยู่รอสักครู่หนึ่งแล้วกันนะฮะ
1: รวมถึงอีกเรื่องนึงค่ะที่เราจะพูดคุยในวันนี้ค่ะคือเรื่องของปัญหาผู้บริโภคค่ะแม้ด้วยเศรษฐกิจแบบนี้หลายคนบอกว่าอาหารกระป๋องก็ถือว่าเป็นที่พึ่งหลักเป็นเหมือนกันนะคะปรากฏว่ามีกระแสคุณผู้ชมน่าจะเห็นแล้วนะคะคลิปเมื่อสักครู่นี้ที่เรามีการเปิดเผยไปคือเรื่องของปลากระป๋องข้างปลากระป๋องเขียนเอาไว้นะคะว่าเป็นปลาแมคเคอเรลแต่เปิดแล้วมันไม่ใช่ค่ะฉะนั้นวันนี้ชวนพูดคุยนะคะกับแขกรับเชิญของเราค่ะพี่กิ่งมลฤดีโพอินค่ะหัวหน้าฝ่ายนโยบายและนวัตกรรมสภาผู้บริโภคนะคะสวัสดีพี่กิ่งค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
0: ว่ากันแล้วนะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมได้เห็นภาพไปนะว่ามีผู้บริโภคคนหนึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของผู้บริโภคเลยแล้วกันเขาไปซื้อปลากระป๋องมาฮะแต่ผมปรากฏว่าพอเปิดไปแล้วเนี่ยคือมันไม่ใช่ปลาซาดีหรือว่าปลาแมคเคอเรลทีนี้มีคำถามมาเอ๊ะมันเป็นปลาหมอคางดำหรือเปล่าอย่างนี้สิ
1: ปรากฏว่ามีการออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าไม่ใช่ปลาหมอคางดำคุณผู้ชมขาวันนี้ที่เราพูดคุยกันไม่ใช่เพียงแค่ประเภทของปลาอย่างเดียวแต่ว่ากันด้วยเรื่องของอาหารและยาคืออย.นั่นเองค่ะหากเปิดมาแล้วมันไม่ตรงปกแบบนี้อาจจะเข้าข่ายอาหารปลอมค
0: ่ะเดี๋ยวพาดูคลิปกันสักหน่อยแล้วฮะนี่ฮะ
3: ฟิกตูดที่พี่ฟิกตูดดูโลโก้ไว้ได้ดูฟิกตูดอ่ะแกเลยไปแกเลยแมคคาเรลแมคคาเรล
4: แมคคาเรล
3: แมคคาเรล
0: นี
1: ่ค่ะ
0: พิจารณาไปแล้วเป็นยังไงฮะ
1: ใช่แมคคาเรลไหมคะพี่เดียว
0: ลองพิจารณาดูฮะใครที่รับประทานปลาบ่อยๆครับแต่มีการตรวจสอบไปแล้วว่านั่นคือปลาหนิงนะแต่ทีนี้ที่บอกว่าเป็นเรื่องใหญ่ของผู้บริโภคเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าไปสังเกตข้างกระป๋องดีๆแล้วเนี่ยนะฉลากอาจจะบอกว่าเป็นปลาไม่เคยได้หรือปลาซาดีนการจดแจ้งเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้คือว่ามีผู้บริโภคคนหนึ่งเนี่ยฮะเขาไปซื้อมาเมื่อวันศุกร์ที่1พฤษภาคมสิครับแล้วก็มีการอุทานบางอย่างมาแล้วพอมีการตรวจดูข้างในแล้วนะฮะคือเขาซื้อแบบยกแพ็คไงมันไม่ใช่ปลาซาดีนหรือมัคคาเรลนี่นาไม่พอลงไปดูของเพื่อนสิเพื่อนก็ไปซื้อมาอีก2แพ็คพบว่าเป็นปลารูปแบบเดียวกันเลยน้องแป้ง
1: ปรากฏว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมขามีการแชร์กันไปได้ข้อสรุปแล้วนะคะคือเจ้าของบริษัทปลากระป๋องออกมาชี้แจงว่าณเวลาที่ผลิตปลาแมคเคอเรลปลาซาดีนมันขาดตลาดพอดีค่ะก็เลยต้องมีการเอาปลานิลปลานิลที่เลี้ยงในบ่อนี่แหละค่ะเอามาทำเป็นปลากระป๋องแทนแต่ประเด็นคือวันนี้เราคุยกันเรื่องของประเภทของปลาแต่ข้างกระป๋องระบุอีกอย่างนึงเปิดออกมาเทออกมาเป็นอีกอย่างนึงแบบนี้เขาเรียกว่าเข้าขายอาหารปลอมหรือไม่พูดคุยกับพี่กิ่งต่อค่ะพี่กิ่งในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคแบบนี้ก็ถือว่าไม่เป็นธรรมแมคคาเรลซาดีนคนละเกรดเลยนะคนละประเภทกันเหมือนกันแต่ว่านี้เป็นปลานิลลักษณะแบบนี้ทำได้หรือไม่คะ
2: ค่ะลักษณะแบบนี้ถ้าทางบริษัทเนี่ยมีการขึ้นทะเบียนหรือการจดแจ้งขอเลขสารระบบแล้วแจ้งว่าปลากระป๋องเนี้ยที่ผลิตเนี่ยค่ะสามารถใช้เป็นปลาอื่นที่ไม่ใช่ปลาซาดีหรือปลาแมคคาเรลเนี่ยมันสามารถทำได้พูดง่ายว่าปลาไม่ได้เป็นโทษเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำแต่ในกรณีนี้ค่ะผู้ประกอบการเนี่ยไม่ได้เกิดความผิดพลาดนะคะถ้าเท่าที่เห็นผู้ประกอบการออกมาบอกว่าปลาขาดตลาดแล้วเลยต้องใช้ปลานิลอันนี้ผู้ประกอบการเนี่ยรู้อยู่แล้วมันจะเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนไหนนะคะอันนี้ถ้าการผลิตอาหารออกมาแบบนี้ค่ะโดยความจงใจหรือไม่จงใจก็ตามเนี่ยเข้าข่ายอาหารปลอม
1: คืออาหารปลอมเลยถึงแม้จะเป็นปลาก็เถอะ
2: ใช่ค่ะ
1: โทษเป็นยังไงคะ
2: ค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าอาหารปลอมทำไมต้องตีเป็นอาหารปลอมอาหารปลอมทุกคนไทยอ่ะก็จะคิดว่าอย่างเช่นไข่ไก่ปลอมไข่เทียมอะไรอย่างนี้พวกนี้ใช่ไหมคะแต่คำว่าอาหารปลอมเนี่ยตามภายใต้พระราชบัญญัติอาหารพ.ศ.2522เนี่ยก็หมายความว่าการเปลี่ยนหรือการทดแทนวัตถุดิบที่ไม่ใช่จากต้นกำเนิดหรือต้นของวัตถุดิบนั้นอย่างเช่นปลากระป๋องเนี่ยต้องใช้ปลาแมคคาเรลใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: แต่กลับไปใช้ปลานิลเนี่ยอันนี้เข้าข่ายความผิดเป็นอาหารปลอ
1: ม
2: นะคะความผิดเข้าข่ายอาหารปลอมเนี่ยถ้าเกิดเทียบอยู่ในมาตราพรบอาหารเนี่ยก็จะอยู่ที่มาตรา25วงเล็บ2
0: ครับ
2: ก็คือห้ามให้ผู้ประกอบการนำเข้าผลิตอาหารปลอมจำหน่ายในประเทศไทยถ้าผู้ประกอบการนะคะดำเนินการเข้าข่ายความผิดนี้ค่ะก็จะมีโทษตามมาตรา59ก็คือจะมีโทษจำคุก6เดือนนะคะ หรือ10ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 100,000 บาท
1: ค่ะ
0: โทษนะ
2: ค่ะ
0: ถ้าผู้บริโภคฮะวันหนึ่งเนี่ยคือว่าเขามีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์น่าจะมีแขวนในออนไลน์ด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วผมปรากฏว่าเปิดมาเนี่ยเรียกว่ามันไม่ตรงปกฮะอันนี้คือโทษเดียวกันมั้ยหรือยังไงฮะ
2: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโทษการการนำเข้าข้อมูลความเท็จหรือการโฆษณาเท็จในระบบออนไลน์หรือระบบคอมพิวเตอร์อันนี้ก็จะมีโทษฐานความผิดในพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อีกอันนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงในตัวพ.ร.บ.อาหารแล้วเนี่ยค่ะอันเนี้ยทางอย.ค่ะควรต้องใช้อำนาจทางกฎหมายที่มีอยู่นะคะตอนนี้เรายังเห็นว่าอย.ยังเงียบอยู่ผู้ประกอบการมาประกาศบอกว่าเรียกคืนออกจากท้องตลาดแต่น่าตกใจกากระป๋องไม่รู้ว่ายี่ห้อนี้หรือเปล่านะคะทางสภาเนี่ยสามารถซื้อในออนไลน์ได
0: ้
1: นี่
0: จันกิ่งลองสั่งซื้อออนไลน
2: ์ใช่
0: กดสั่งไปแล้ว
2: กดสั่งไปแล้ว
0: สั่งไปเมื่อไหร่ฮะ
2: สั่งไปเมื่อวานนี้เลยค่ะ
0: เมื่อวานนี้แล้วมีการรับออเดอร์เรียบร้อย
2: รับออเดอร์เรียบร้อยแล้วก็จะส่งของในวันพรุ่งนี
0: ้ส่งวันพรุ่งนี้
1: วันพรุ่งนี้ตามไปดูนะคะว่าปลาที่แกะได้เป็นปลาอะไร
2: ได้ค่ะก็เดี๋ยวทางสภาเนี่ยจะพิสูจน์ค่ะเพราะว่าที่แน่ๆทางสภาก็ต้องมีการซื้อแล้วก็มาพิสูจน์ให้เห็นว่าปลาเนี่ยก็คือผู้ประกอบการบอกว่าเรียกคืนออกจากท้องตลาดแล้วเรียกคืนได้จริงไหมเพราะว่ากฎหมายบ้านเราในตัวพ.ร.บ.อาหารเดิมอะค่ะที่เราใช้กันมา47ปีเนี่ยค่ะไม่มีให้อำนาจอย.ในการเรียกคืนสินค้าหรือผู้ประกอบการต้องมีความรับผิดชอบในการเรียกคืนสินค้าเป็นแค่ขอความร่วมมืออันนี้ปัญหาจะเกิดกับผู้บริโภคนะคะที่พี่ๆนั่งฟังกันอยู่เนี่ยกรณีถ้าอาหารไม่ปลอดภัยอยู่ในบ้านเราเนี่ยเราไม่สามารถไปคืนหรือเราเรียกร้องได้เลยในพ.ร.บ.กฎหมายฉบับนี้นะคะเราก็ทนกินเข้าไปก็ได้รับสารพิษเข้าไปหรืออาหารปลอมเข้าไปโดยที่เราเรียกร้องและเยียวยาไม่ได้เลย
0: ครับแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยตามรายงานข่าวได้บอกว่าทางโรงงานเองก็พยายามที่จะ

0: เรียกคืนแต่นี่ถ้าเกิดว่าสภาผู้บริโภคลองสั่งไปแล้วมาถึงอย่างนี้คือเรียกว่าเรียกคืนหมดไหมฮะ
1: ไม่หมดค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าเรียกคืนไม่หมดแสดงว่ายังไม่มีกระบวนการขั้นตอนการเรียกคืน
2: ค่ะ
1: เอาทราบตรงๆเลยดีกว่าว่าการเรียกคืนเนี่ยทางผู้ประกอบการเนี่ยประกาศให้ผู้บริโภคทราบไหม
2: อย.
1: ประกาศให้ผู้บริโภคทราบไหมว่ายี่ห้ออะไรรสอะไรผู้ผลิตชื่ออะไรปัจจุบันนี้เรายังไม่รู้เลยเห็นแต่ในโซเชียลว่าเป็นยี่ห้ออะไรผู้ผลิตชื่ออะไรแล้วเรียกคืนสินค้าเนี่ยส่งไปให้ที่ไหน
2: แบบนี้ละกันเพื่อความเป็นธรรมของอย.นะคะอย.เพิ่งลงไปตรวจเมื่อช่วงเช้าคุณผู้ชมค่ะเพิ่งแถลงข่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะช่วงเวลา 14:10 ค่ะคือลงพื้นที่ไปที่อำเภอเมืองสมุทรสาครซึ่งเป็นโรงงานผลิตปลากระป๋องแห่งนี้นะคะลงพื้นที่ไปเจอกับทางบริษัทด้วยบุกเข้าไปที่โรงงานมีการยึดปลากระป๋องที่ผลิตโดยใช้ปลานิลกระป๋องนะคะ 12,760 กระป๋องที่ผลิตไปแล้วณเวลานี้ยึดกลับคืนมาค่ะคราวนี้ก็เลยมีการถามบริษัทว่าเอาไปขายที่ไหนบ้างเขาบอกว่าเอาไปขายเนี่ยจำหน่ายไปแล้ว250กระป๋องนั่นหมายความว่า250กระป๋องอยู่ในมือของผู้บริโภคเวลานี้ประเด็นต่อมาก็คือพี่เดียวถ้าหากที่ฉันเปิดแล้วเป็นปลานิลกระป๋องเงินจ่ายไปแล้วถูกต้องไหมคะ
0: ครับ
2: มันตกแล้วเฉลี่ยอ่ะคือถ้าหากดูยี่ห้อนี้นะมันประมาณ10กว่าบาท
0: 10กว่าบาท
2: แล้วถ้าเปิดมากล้ากินไหมกล้ากินไหมวิธีกรรมวิธีในการผลิตมันอันตรายหรือเปล่าจากซาดีนจากแมคคาเรลกลายเป็นปลานิลกระป๋องคราวนี้ต้องถามอาจารย์ท่านนี้ค่ะอาจารย์ออสอยู่ในสายกับเราด้วยนะคะถึงแม้อย.ลงพื้นที่ไปตรวจแล้วแต่ว่าผู้บริโภคก็ยังคงไม่สบายใจอยู่ในสายกับเรารองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทธวงศ์ค่ะอาจารย์ออสสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับทุกท่านครับท่านผู้ชมครับ
2: อาจารย์ค่ะวันนี้ชวนคุยเรื่องของปลากระป๋องค่ะเป็นอาหารที่ทานง่ายแต่เรื่องนี้ดูเหมือนจะไม่ง่ายอีกต่อไปค่ะคือซาดีนและแมคคาเรลสิ่งที่มันสามารถทำเป็นปลากระป๋องได้เพราะว่าก้างมันกินได้และมันก็มีแคลเซียมสูงมันเป็นประโยชน์ใช่ไหมคะแต่ลักษณะแบบนี้กลายเป็นปลานิลกระป๋องซึ่งเมื่อสักครู่นี้ผู้บริโภคเทให้ดูคือเห็นก้างมันด้วยกังวลค่ะอาจารย์กรรมวิธีในการผลิตต่างๆที่ให้ก้างปลานิลที่มันอันใหญ่ๆเท่านิ้วก้อยเนี่ยคือมันกินย่อยได้ง่ายเนี่ยมันอันตรายต่อผู้บริโภคไหมคะ
3: ครับก็ปลาแมคคาเรลเนี่ยราคาจะถูกกว่านะครับราคาจะแพงกว่าโทษทีครับแล้วก็มีปลาซาดีนนะครับปลาซาดีนก็จะตัวเล็กแมคคาเรลก็จะประมาณ20เซนถึง35เซนน้ำหนักก็ประมาณ200กรัมประมาณเนี้ยเขาก็จะตัดหัวเลาะไส้ตัดหางก็จะได้ประมาณ2ท่อน3ท่อนก็จะใส่เข้าไปในปลากระป๋องได้พอดีนะครับแล้วก็เวลาไปพัชเจอไรซ์ให้ความร้อนเนี่ยเนื้อมันก็จะแน่นอยู่อย่างนั้นแหละนะครับสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์หรือนักอาหารนะฮะนักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารเขาคิดกันขึ้นมาเนี่ยปลากระป๋องก็เพราะว่าแมคคาเรลเนี่ยมันอยู่ในทะเลน้ำลึกแล้วก็เวลาลากอวนเนี่ยมันได้เยอะก็เลยทำเป็นอุตสาหกรรมแล้วที่สำคัญมันอุดมไปด้วยโอเมก้า3แต่เขาก็เลยมาทำเป็นปลากระป๋องนะครับส่วนปลาหอคางดำปลานิลอะไรพวกนี้มันคนละตระกูลนะฮะไม่ใช่เร็วในตระกูลปลาทูน่าอันนี้เป็นตระกูลปลานิลครับไม่รู้ว่าเป็นหมอคางดำหรือเปล่าหรือว่าเป็นปลานิลก็ยังเชื่อไม่ได้นะฮะก็ตระกูลเดียวกันมันเป็นปลาน้ำจืดนะอยู่ได้ในน้ำกร่อยชายฝั่งทะเลนะก็พอทนได้ถ้าเป็นปลาคางดำนะครับแล้วพวกนี้เวลาพัชเจอไรซ์เนี่ยเนื้อมันก็จะยุ่ยสังเกตดูที่น้องเต๋าสมชายที่ลงเฟซบุ๊กอ่ะนะฮะเอาเทลงไปเนี่ยเนื้อมันจะยุ่ยๆหน่อยก็คือเนื้อมันไม่แน่นนะฮะก็คืออัตราส่วนของโปรตีนบางคนบอกก็ปลาเหมือนกันก็เหมือนทุเรียนอ่ะซุปเปอร์จิ๋วหรือว่าจะหมอนทองก็กินเนื้อมันอะไรมันไม่ใช่นะคือคุณค่าทางอาหารมันต่างกันแน่นอนก็เป็นอาหารปลอมเหมือนที่ทางสภาผู้บริโภคบอกนั่นแหละครับ
0: คร
3: ับ ก็คือโอเมก้า3นี่ก็ไม่ได้ว่ามันไม่ใช่ปลาทะเลนะเป็นปลาน้ำจืดนะครับเพราะฉะนั้นคุณค่าทางอาหารนี่ต่างกันร้านเดอร์เซนก็เข้าไปหลอกลวงผู้บริโภคนะครับตรงนี้ก็อย.เข้ามาเทคแอคชั่นดีแล้วนะครับแล้วก็ควรจะต้องเปิดเผยว่ายี่ห้ออะไรนะครับอย่าให้เป็นเยี่ยงอย่างนะทียาดมของไทยนี่ยังเล่นสเกาอ่วมเลยอันนี้นะควรจะต้องเปิดหน่อยนะครับว่ายี่ห้ออะไรนะอาจารย์ว่าจะได้เลือกได้ถูกนะครับหรือถ้าจะเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับเป็นปลากระป๋องปลาหมอคางดำมันก็ทำออกมาเลยนะฮะมันจะได้แบบว่าเป็นกระแสนะครับอาจารย์ว่าจะได้ไปอุดหนุนนะฮะ เพราะว่ารสชาติมันก็จะเป็นอีกแบบนึง นะครับ
0: ครับ
3: นะฮะอันนี้ก็ขอความชัดเจนนะครับ
0: อาจารย์ถ้าเกิดว่าอาจารย์ได้บอกแสจากสภาผู้บริโภคจริงๆแล้วลองสั่งมาแล้วฮะอาจารย์อยากจะลองไปทดสอบให้ตกลงแล้วเนี่ยเป็นปลาอะไรกันแน่ครับ

0: คือเห็นทางกายภาพเนี่ยแอปเปียแลนด์ก็ชัดเจนนะครับว่าไม่ใช่กลุ่มปลาทูน่าแน่นอนไม่ใช่แมคคาเรลหรือปลาซาดีนแล้วก็เป็นเจ้าของก็บอกเองนะฮะทางคุณเต๋าสมชายโพสต์ว่าเป็นปลานิลใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยตระกูลปลานิลมันมีหลายรุ่นนะภาวนาจะเป็นหมอคางดำแต่ถามว่าหมอคางดำเนี่ยกินได้ไหมก็กินได้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นตัวร้ายในสังคมนะครับก็คนก็จะมีทัศนคติที่ต่างกันไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องทำให้ชัดเจนนะครับว่าโรงงานคิดอะไรอยู่แล้วก็การแก้ตัวในช่วงต้นนะที่บอกว่ามีข้อผิดพลาดทางสายการผลิตเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันเป็นเจตนาตั้งใจเลยอะทั้งที่ฉลากก็ยังเป็นนักเลวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ผิดกฎหมายชัดเจนนะครับก็อย่าได้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับต้องจัดการให้เด็ดขาดแล้วก็ถ้าคุณจะทำเป็นปลากระป๋องหมอคางดำหรือปลากระป๋องนิลดำอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยก็ขอเลขอย.ใหม่เลยนะอาจารย์น้อยแล้วหนึ่งคนอาจจะไปช่วยซื้อนะครับมาถือว่าเป็นการช่วยจัดการปลาหมอคางดำไปด้วยนะครับ
1: อาจารย์ค่ะยังกังวลเรื่องของกรรมวิธีนิดนึงอาจารย์คุณผู้ชมก็แลกเปลี่ยนกันเข้ามาอย่างที่อาจารย์อธิบายตอนต้นเข้าใจปลาซาดีนกับปลาแมคเคอเรลคือมันเหมาะในการใส่กระป๋องแล้วก้างมันเปื่อยมันยุ่ยง่ายแต่ปลานิลอาจารย์อย่างที่เรากินกันปลานิลต้มปลานิลนึ่งถูกต้องไหมอาจารย์ก้างมันแข็งมากๆเนี่ยถ้าหากมันตำเหงือกนี่เลือดออกเลยกรรมวิธีที่เขาทำให้มันย่อยง่ายๆแล้วไปใส่ในกระป๋องแล้วเวลาคนกินมันกินก้างได้อาจารย์เขาใช้สารอะไรไหมคะขอความรู้หน่อยค่ะอาจารย
0: ์ตัวย่อยก้างนี่ก็คือใช้สารเคมีแต่ว่ามันจะมีผลกับโปรตีนด้วยนะครับอาจารย์ก็คิดว่าเขาก็คงใช้กรรมวิธีปกติที่ทำกับปลาซาดีนหรือแมคคาเรลนั่นแหละแต่ว่าก็เปลี่ยนแค่ตัวปลาเป็นปลานิลหรือหมอคางดำนะครับแต่เผอิญก้างมันคนละไซส์กันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นปัญหากับผู้บริโภคนะครับวิธีทำให้ก้างมันเปื่อยยุ่ยก็หนึ่งก็เคมีนะฮะเคมีทางอาหารนะฮะอาจจะเป็นพวกกรดหรือว่าพวกด่างนะครับอันที่สองก็จะเป็นเรื่องของความร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัชเจอไรหรือออโตเคลฟพอใช้ระยะเวลานานแต่พอใช้ระยะเวลานานก็มีผลต่อสารอาหารที่อยู่ภายในไม่ว่าจะเป็นโปรตีนโอเมก้ากรดอะมิโนบางตัวนะครับเกิดการดีเนเจอร์หรือว่าสลายตัวไปอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกับผักภาระมาให้ผู้บริโภคอ่ะก็พูดง่ายๆโรงงานนี้นะฮะน่าจะมีปัญหานะเรื่องของเศรษฐกิจหรืออะไรสักอย่างแล้วก็เท่าที่จะรู้สืบทราบก็น่าจะเป็นโรงงานที่รับความ OEM ก็คือทำปลากระป๋องยี่ห้อต่างๆนะครับที่เป็นยี่ห้อบ้านๆอ่ะเหมือนหมอปลาเนี่ยก็ยังทำเป็นปลากระป๋องยี่ห้อของแกเลยนะฮะก็ตอนนี้มันเกิดขึ้นเยอะมากเมื่อรับทำ OEM เนี่ยมาตรฐานมันก็จะต่ำนะครับเพราะฉะนั้นก็ผู้บริโภคก็ต้องเลือกนิดนึงนะครับว่ามีอย.ถูกต้องไหมมีมาตรฐานการผลิตถูกต้องไหมถ้าพี่ทราบจากคุณเต๋าที่โพสใน Facebook เนี่ยเห็นบอกว่าโรงงานได้ GMP ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเสียหายเยอะเลยนะครับเป็นอาหารปลอมไม่ตรงปกอาจจะโดนยึด GMP อาจจะโดนถอดเลขจากระบบอาหารก็โดนลงโทษเยอะแยะไปหมดเลยมันไม่คุ้มอะฮะการทำหนึ่งครั้งถึงแม้จะหลุดไปแค่200กระป๋องแต่ถ้าดูความตั้งใจเขาผลิตเป็นหมื่นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็รอดูกันต่อไปอย่าถือว่าเป็นเรื่องกระแสขึ้นมาแล้วก็ดับไปนะฮะเพราะว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยเราเหมือนเราไปซื้อรถยุโรปเนี่ยแล้วเราได้รถกระป๋องเงี้ยมันคนละอันอ่ะเขาก็บอกว่ามันก็รถเหมือนกันแหละวิ่งได้เหมือนกันมันไม่ใช่
1: ะ
0: นะฮะเราอยากกินปลาซาดีนปลาแมคเคอเรลนะตามที่โฆษณาเราอยากได้โอเมก้าสูงๆอยากได้เนื้อแน่นๆนะฮะอันนี้มาเจอเนื้อยุ่ยๆแล้วก็โอเมก้าก็ไม่มีนะฮะแล้วก็ก้างแต่มีต่างหากนะถ้าจะบอกว่าอยากให้แคลเซียมเราเนี่ยมันก็ไม่มันแก้ตัวไม่ขึ้นนะครับตัวนี้ก็ว่ากันไปนะ
1: คือบทสรุปแล้วคือไม่ตรงปกเอาเปรียบผู้บริโภคแล้วก็ถ้าหากเป็นปลานิลกระป๋องก็ต้องระบุไปด้วยนะคะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวฝากอาจารย์ออตรวจสอบหลังจากนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสภามีการล่อซื้อมาแล้วนะเดี๋ยวรอเปิดในวันพรุ่งนี้ด้วยเบื้องต้นตรวจสอบอาจารย์ออตเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะคุยกับสภาผู้บริโภคต่อนิดนึงดิฉันยังคงมีประเด็นค้างคาใจอยู่คือไปยึดได้ 12,000 กว่ากระป๋องตอนนี้คือแน่ๆ 12,000 เนี่ยไม่ได้ขายผู้บริโภคแต่ขายไปแล้ว250หมายความว่ามีผู้บริโภคไม่รู้แหละกี่คนซื้อไปถ้าหากเปิดแล้วเจอแบบนี้เรียกร้องค่าเสียหายยังไงได้บ้างคะ
2: ค่ะก็ผู้บริโภคนะคะถ้าเกิดเจอเป็นข่าวแล้วก็ผู้ประกอบการออกมาแล้วว่ามันจงใจโดยการใช้ปลานิลอยู่แล้วเนี่ยค่ะถ้าเกิดเจอเนี่ยผู้บริโภคสามารถที่จะนำปลากระป๋องนั้นนะคะไปร้องเรียนที่กับอย.ได้เลยนะคะหรือเพราะว่าตอนนี้ร้องเรียนกับผู้ประกอบการไม่ได้ถ้าจะร้องเรียนผู้ประกอบการก็ต้องดูที่ข้างกระป๋อง

0: ว่าสามารถติดต่อได้ที่ไหนเพราะตอนนี้ยังไม่เปิดเผยว่าผู้ประกอบการเป็นใครรู้แต่ว่าโรงงานอยู่ที่สมุทรสาครนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องเรียกร้องให้ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยออกมาเปิดเผยแล้วก็ดูว่าขั้นตอนการเยียวยาผู้บริโภคที่ซื้อไปแล้วเนี่ยจะเยียวยาอย่างไรแล้วผู้บริโภคเนี่ยจะใช้ช่องทางไหนที่จะร้องเรียนหรือแจ้งในการคืนสินค้าแล้วก็เรียกค่าเสียหายจากผู้ประกอบการได้ช่องทางไหนที่ง่ายที่สุดและรวดเร็วที่สุดณเวลานี้แล้วก็ช่องทางไหนที่ผู้บริโภคจะรู้ได้ว่าการเรียกคืนสินค้าปลากระป๋องยี่ห้อนี้ยี่ห้ออะไรผลิตจากโรงงานอะไรรสอะไรแล้วเขาจะรู้ตัวได้ยังไงว่าเขาจะต้องรีบตรวจดูในบ้านของท่านหรือในร้านโชว์หวยหรือในร้านขายของชำที่วางขายอยู่ตอนนี้แล้วจะคืนอย่างไร
1: พี่กิ่งมันต้องมีกฎหมายระบุด้วยไหมคะหากเจอการกระทำผิดแบบนี้มันต้องประกาศยี่ห้อกฎหมายไม่มีเขียนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอันนี้คือช่องโหว่ของกฎหมายไทยเรากฎหมายพรบอาหารเลยว่ายังไม่มีอำนาจในการให้หน่วยงานเนี่ยเปิดเผยชื
1: ่อ
0: แล้วก็เปิดเผยกระบวนการขั้นตอนไปตรวจโรงงานหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งขั้นตอนการดำเนินตามกฎหมายเหมือนที่อาจารย์ออดพูดเมื่อกี้เนี่ยค่ะอันเนี้ยเข้าข่ายจงใจเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าปลาขาดตลาดแล้วก็ทำมาตั้งหมื่นกว่ากระป๋องนะคะอันเนี้ยต้องยึดใบอนุญาตการผลิตหรือใบยึดใบอนุญาต GMP แล้วก็ต้องถอนทะเบียนเลขนี้ออกจนกว่าโรงงานจะมีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนผ่านกระบวนการขั้นตอนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่อยไปยืนยันกับอย.และอย.ให้กลับมาผลิตได้อีกครั้งหนึ่ง
2: ครับคือมีประชาชนถามเยอะบางทีเรานำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคบอกทำไมไม่ยอมเปิดเผยชื่ออะไรขึ้นมาเลยอ่ะถ้าเกิดสภาได้ของมาเปิดชื่อไหมฮะดูเงี้ย
0: เปิดเผยได้หมดเลยค่ะ
2: เปิดเผยได้หมด
0: ใช่ค่ะถ้าเกิดสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยได้ข้อมูลสมมติว่าอย.ไม่สามารถเปิดเผยได้แต่ทางสภาเนี่ยเป็นกระบอกเสียงให้ได้ในเรื่องนี้เพราะว่าสภาทำเรื่องคุ้มครองผู้บริโภค อย.สามารถที่จะส่งรายชื่อทั้งหมดมาให้กับสภาองค์กรผู้บริโภ
2: ค
0: เมื่อท่านตรวจแล้วว่าโรงงานไหนอะไรอย่างไรสภาก็จะสามารถเปิดเผยให้กับประชาชนเนี่ยทราบได้แล้วก็รู้ได้เร็วแล้วก็เป็นช่องทางในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาผู้บริโภคได้เร็วขึ้น
2: แต่ว่าเดี๋ยวพวกนี้ได้ของมาสมมตินะฮะถ่ายคลิปอย่างนี้เลยหรือเปล่าฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยเป็นปลาอะไรแล้วก็โพสต์ลงหรือเปล่า
0: ใช่ค่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะลองซื้อมาแล้วถ้าลองเปิดดูแล้วเป็นปลาอย่างที่ว่านะคะทางสภาก็จะถ่ายวิดีโอแล้วก็แจ้งเตือนผู้บริโภคอีกครั้งนึงว่าขณะนี้ในออนไลน์ยังมีขายอยู่ให้ผู้บริโภคเนี่ยเฝ้าระวังแล้วก็เราก็จะบอกชื่อด้วยว่ายี่ห้ออะไรหรือรุ่นอะไรการผลิตที่เท่าไหร่
1: เปิดเมื่อไรบอกด้วยนะน้องแป้งรอรับสายโทรศัพท์อยู่ด้วย
0: ได้
1: คราวนี้เพื่อให้ความเป็นธรรมกับอย.ค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่ฉันบอกไปว่ายึดได้ 12,000 กว่ากระป๋องนะขายไปแล้ว250กระป๋องอย.ชี้แจงเพิ่มเติมด้วยคือลงพื้นที่ไปตรวจแล้วเนี่ยมีความผิดอ่ะมาดูความผิดกันหน่อยนะคะว่ามันจะเบาหรือว่าจะหนักขนาดไหนเขาบอกว่ามีความผิดค่ะตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ฐานผลิตอาหารปลอมมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีค่ะแล้วก็ปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทแล้วก็ฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทว่าก็ว่าเธอค่ะขายไปแล้ว250กระป๋องแต่ดูจากโทษแล้วเบาไปหรือเปล่าคะพี่กิ่งคะมีแนวทางในการเสนอเพิ่มโทษไหม
0: คะอันนี้เป็นโทษตามกฎหมายสูงสุดของพระราชบัญญัติแต่ต้องมาดูว่าพอลงโทษจริงๆแล้วเนี่ยอย.ใช้ขั้นต่ำหรือขั้นสูงเมื่อกี้ไม่มีพูดเรื่องการยึดใบอนุญาตเพราะอันนี้เข้าข่ายการผลิตอาหารปลอมโดยจงใจเข้าข่ายจงใจจริงๆแต่ไม่พูดถึงเรื่องของการปรับใบอนุญาตหรือการยึด GMP แล้วก็บอกตัวเลขในการปรับผู้ประกอบการเนี่ยในระดับที่อยู่ในขั้นตอนของกฎหมาย 5,000 ถึง 100,000 บาทแล้วปรับจริงๆคืออะไรปรับ 5,000 มั้ยขั้นต่ำแล้วแบบเนี้ยผู้ประกอบการก็ไม่ได้แบบอะไรอ่ะเขาเรียกว่าพึงระวังความปลอดภัยผู้บริโภคเพราะว่าการปรับหรือการโทษเนี่ยกฎหมายเนี่ยน้อยเกินไปแล้วผู้บริโภคความปลอดภัยผู้บริโภคอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะแต่โชคดีที่ว่าขณะนี้ผู้บริโภครู้เท่าทันกลโกงหรือภัยที่เกิดมาจากอาหารที่เราเข้าขายว่าเป็นปลอมหรือไม่ปลอดภัยเนี่ยก็กล้าที่จะโพสต์แชร์เพื่อที่จะบอกว่าเอ๊ะอาหารเนี้ยมันใช่หรือไม่คือเมื่อก่อนเนี้ยผู้บริโภคจะไม่กล้าเพราะว่ากลัวจะผิดหร
1: ือ
0: กลัวจะโดนฟ้องใช่ไหมคะแต่เนี้ยมันเห็นความสงสัยต้องสงสัยจริงๆเขาก็เลยกล้าที่จะแชร์นะคะ
2: เอาจริงโพสต์ได้ไหมฮะ
0: คือถ้าเกิดโพสต์แล้วแอบอ้างเอ้ยบอกเลยว่าเป็นชื่ออะไร

ไรเงี้ยโดยที่ไม่ยังไม่การพิสูจน์เนี่ยก็อาจจะโพสต์ไม่ได้แต่นี่เขาเบอร์แต่บางครั้งก็จะเบอร์ไม่หมดอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรแต่อันเนี้ยคือเขาเรียกว่าผิดจริงเข้าข่ายว่าเป็นอาหารที่มีความปลอมจริงๆอะไรเงี้ยค่ะผู้โพสต์เนี่ยก็จะไม่ได้

0: ของเสียบ้างนะคะอันนี้เป็นช่องโหว่ที่อย.ต้องอุดช่องว่างว่าถ้าคุณออกใบอนุญาตโรงงานออกใบอนุญาตผลิตไปแล้วเนี่ย
1: ค
0: ุณต้องมีระบบการเฝ้าระวังหลังจากที่คุณให้อนุญาตไปแล้วบางครั้งตรวจแค่ครั้งเดียวคุณผลิตไปเลยค่ะ 5-6 ปีโดยที่ไม่มีการไปตรวจโรงงานเลยว่าเขายังผลิตตามสูตรที่คุ้มครองผู้บริโภคจริงหรือไม
2: ่
0: เขาจะใส่อะไรลงไปไหมอันนี้ไม่รู้เลย
2: นี่อาจจะเป็นช่องโหว่เรื่องของข้อกฎหมายของอย.ด้วยก็ได้นะคะที่ฉันลองพยายามอ่านแบบละเอียดแล้วนะคะไม่เจอว่าจะมีการยึดใบอนุญาตแต่เพียงแค่บอกว่าจะลงโทษอะไรต่ำสุดเท่าไหร่และสูงสุดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวต้องตามกันต่อในเรื่องนี้ด้วยเอาเป็นว่าผู้บริโภคท่านใดนะคะที่ซื้อไปแล้วนะคะเขาบอกว่าขายไปแล้ว250กระป๋องอยู่ในมือใครคุณเองสามารถร้องเรียนได้3ช่องทางช่องทางแรกร้องเรียนมาที่สถานีประชาชนไทย PBS ช่องทางที่2ค่ะไปที่สภาผู้บริโภคและช่องทางที่3อย.ณเวลานี้ที่มีการรับเรื่องอยู่นะคะสายด่วนของอย.นะคะ1556นะคะวันนี้ขอบคุณพี่กิ่งค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ค่ะ
2: คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะเรื่องนี้เป็นกระแสในโซเชียลมีเดียเช่นเดียวกันหลายคนอาจจะได้เคยเห็นคลิปแล้วนะคะวัยรุ่นที่จังหวัดราชบุรีแหมเลือดร้อนจริงๆค่ะคือเขาไปเที่ยวงานเปียกค่ะเขาเรียกว่าเป็นงานสงกรานต์ย้อนหลังของจังหวัดราชบุรีนะคะในงานน่ะไปทะเลาะกันแล้วปรากฏว่ามีผู้ป่วยบางคนค่ะคือถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลจากนั้นเพื่อนค่ะมาตีกันต่อค่ะถึงหน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลค่ะจากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทต่อเนื่องค่ะจากงานเปียกส่งท้ายสงกรานต์บริเวณตลาดกำนันหลักตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเข้ามายังบริเวณโรงพยาบาลราชบุรีเมื่อคืนวันที่3พฤษภาคม2569นะคะคือเรื่องนี้ถูกแชร์กันในโซเชียลตลอดทั้งคืนเลยค่ะล่าสุดค่ะทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้มีการมอบหมายนิติกรไปแจ้งความเอาผิดกับกลุ่มผู้ทะเลาะวิวาทแล้วค่ะขณะที่โฆษกกระทรวงสาธารณสุขออกมาบอกเบื้องต้นนะคะว่าเรื่องนี้ยอมไม่ได้ค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งกระทบต่อขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่และก่อให้เกิดความหวาดกลัวของผู้ป่วยคนอื่นด้วยค่ะ
1: กับนายแพทย์เอกชัยเปียนศรีวัชรานะครับท่านเป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้วยและท่านก็ยังมีตำแหน่งครับโฆษกของกระทรวงสาธารณสุขครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
3: สวัสดีครับคุณธีรเดชคุณธิดารัตน์ครับ
1: ครับผมบอกว่าเบื้องต้นคือว่าจะมีการดำเนินการเอาผิดล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับท่านโฆษกครับ
3: ตามสถานการณ์ล่าสุดก็ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่ราชบุรีก็มีการบันทึกประจำวันนะครับมีการแจ้งความไปที่ทางสถานีตำรวจภูธรราชบุรีเรียบร้อยและเห็นว่าจะมีการแจ้งความเพิ่มเติมอีกนะครับก็เดี๋ยวคงจะต้องติดตามรายละเอียดกันต่อไปครับ
2: ค่ะคุณหมอคะเหตุการณ์ตีกันในโรงพยาบาลนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของประเทศไทยค่ะคือเกิดขึ้นหลายครั้งมากๆค่ะเท่าที่เคยนำเสนอข่าวสถิติที่ผ่านมาเป็นอย่างไรและวิธีการดูแลหลังจากนี้ควรจะเป็นแบบไหนคะ
3: ครับถ้าพูดถึงเรื่องความรุนแรงในโรงพยาบาลทางกระทรวงรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง9ปีตั้งแต่ปี60มาถึงปีปัจจุบันเนี่ย เหตุความรุนแรงเนี่ยประมาณ156เหตุการณ์ที่มีการบันทึกเรื่องรุนแรงจริงๆยังมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราเชื่อว่าอาจจะไม่ได้รับการรายงานเพราะว่าอาจจะมองดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแล้วเราสังเกตดูว่าแนวโน้มเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปี67เนี่ย38เหตุการณ์ปีที่แล้วขึ้นมาเป็น44เหตุการณ์ปีล่าสุดนี้ยังรายงานเข้ามาไม่มากนะครับแต่แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วง2ปีที่ผ่านมาแล้วลักษณะเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเหตุการณ์ที่พบส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทะเลาะวิวาทอย่างที่เกิดขึ้นที่ราชบุรีนะครับแล้วก็จะมีอันดับสองที่รองลงมาก็เป็นเรื่องการทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่มีการทำลายทรัพย์สินก่อความไม่สงบในโรงพยาบาลครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพบกระจายไปทั่วประเทศประมาณ25จังหวัดครับหมายถึงว่าตอนนี้ปัญหาก็ไม่ได้กระจุกเฉพาะจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแต่เป็นปัญหาของระดับประเทศนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บมีกรณีเสียชีวิตด้วยนะครับแล้วก็ประชาชนที่ไม่ได้รู้อีโนยเน่ก็ได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งครับมีผู้เสียชีวิตในบางเหตุการณ์ก็อยากจะสรุปว่าความรุนแรงในโรงพยาบาลเนี่ยมีผลกระทบต่อชีวิตจริงไม่ใช่แค่ความวุ่นวายกระทบต่อการช่วยเหลือชีวิตของเจ้าหน้าที่ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในห้องฉุกเฉินหรือในวอร์ดต่างๆนะครับ
1: ครับอย่างเหตุการณ์ล่าสุดที่ราชบุรีเนี่ยนะฮะบุคลากรทางการแพทย์ได้รับบาดเจ็บบ้างไหมครับ

0: ไม่มีรายงานว่าได้รับบาดเจ็บนะครับทั้งผู้ป่วยทั้งเจ้าหน้าที่อันนี้ก็ถือว่าโชคดีที่มีมาตรการในการดำเนินการตามแผนเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วครับ
1: ค่ะคุณหมอคะจากที่คุณหมอบอกไปว่าคือดูเหมือนแนวโน้มมันจะเพิ่มมากขึ้นทุกปีอยากทราบถึงมาตรการค่ะเพิ่มขึ้นแบบนี้มาตรการต้องเข้มข้นด้วยหรือเปล่าคะ
0: ครับมาตรการที่เราเน้นย้ำกับทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนี่มี4เรื่องใหญ่ๆด้วยกันครับเรื่องแรกเลยคือการทำงานใกล้ชิดกับตำรวจในพื้นที่คือทุกโรงพยาบาลของเราเนี่ยจะต้องมีการประสานกับสถานีตำรวจใกล้เคียงอย่างเป็นระบบอยู่ละไม่ใช่ว่ารอให้เกิดเหตุแล้วค่อยโทรศัพท์แต่ต้องรู้กันล่วงหน้าครับว่าถ้ามีเหตุในห้องฉุกเฉินใครจะเป็นคนรับแจ้งใครจะเข้าพื้นที่ใช้เวลากี่นาทีควบคุมสถานการณ์อย่างไรพูดง่ายๆก็คือโรงพยาบาลต้องไม่สู้กับเหตุการณ์รุนแรงเพียงลำพังแต่ว่าเรามีตำรวจมีฝ่ายปกครองมีเครือข่ายในพื้นที่เนี่ยช่วยกันดูแลเรื่องที่สองก็คือการปรับพื้นที่โรงพยาบาลให้ปลอดภัยครับโดยเฉพาะห้องฉุกเฉินเนี่ยเรามีการควบคุมทางเข้าทางออกอย่างชัดเจนมีการแยกพื้นที่ผู้ป่วยมีพื้นที่ญาติมีพื้นที่ทำงานของบุคลากรไม่ให้คนจำนวนมากเข้าไปปะปนแออัดกันในจุดวิกฤตนะครับจุดเสี่ยงของเราเนี่ยมีกล้องวงจรปิด มีระบบตรวจสอบความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเรามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่แล้วครับแล้วก็เราจะมีสัญญาณฉุกเฉินหรือช่องขอความช่วยเหลือที่ใช้ได้จริงเป้าหมายก็จะไม่ให้โรงพยาบาลเนี่ยดูน่ากลัวแต่ให้ผู้ป่วยให้ญาติและเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยรู้สึกปลอดภัยประการที่3ก็คือเรามีแนวปฏิบัติชัดเจนเมื่อพบความเสี่ยงครับถ้าผู้ป่วยหรือญาติเนี่ยมีอาการมึนเมามีอาการจิตเวทก้าวร้าวใช้คำพูดรุนแรงหรือว่ามีสัญญาณจะเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะรู้ทันทีครับว่าจะต้องทำอย่างไรมีการแจ้งหัวหน้าเวรแจ้งรปภ.แจ้งตำรวจแจ้งพื้นที่ดูแลครับป้องกันให้เกิดเหตุลุกลามโรงพยาบาลเนี่ยเราจะมีการซ้อมแผนเป็นประจำอยู่แล้วครับคุณที่ดารักคุณกินเลยจ้ะ
2: ค
0: ือไม่ใช่ว่ามีแค่เอกสารครับแต่ว่าบุคลากรต้องรู้ครับว่าเมื่อเกิดเหตุใน5นาทีแรกใน10นาทีแรกเนี่ยใครจะต้องทำอะไรและสุดท้ายครับอันที่สำคัญมากครับการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยขอยืนยันชัดเจนครับว่าความรุนแรงในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ครับผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยจะต้องถูกดำเนินคดีถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างตรงนี้สำคัญมากครับเพราะว่าถ้าเกิดเหตุแล้วเนี่ยคนก็จะไม่เกรงกลัวกฎหมายแล้วถ้าสังคมได้เห็นว่าก่อเหตุในโรงพยาบาลแล้วต้องรับผิดจริงก็จะช่วยเราหวังว่าจะช่วยลดเหตุซ้ำซ้อนได
2: ้ครับครับ
0: ก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ค่อยมีการติดตามว่าและผลของคดีท้ายสุดเป็นอย่างไรนะครับก็เลยทำให้สังคมเนี่ยไม่ค่อยได้รับรู้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่วันนี้เราเพิ่งมีการประชุมกันทางปลัดกระทรวงก็บอกว่าขอให้ผู้เกี่ยวข้องได้ไปการรวบรวมครับว่า อย่างน้อย156เหตุการณ์ที่รายงานมาเนี่ยในช่วงย้อนหลังเนี่ยผลสิ้นสุดของคดีเป็นอย่างไร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ที่เราได้มีการดำเนินคดีแต่เท่าที่เราทราบเนี่ยมีบางคดีก็ถึงขั้นที่เรียกว่าศาลตัดสินจำคุกนะครับแล้วก็มีส่วนใหญ่ก็อาจจะมีการเจรจาไกล่เกลี่ยกันครับที่สถานีตำรวจก็นำมาสู่การสิ้นสุดของคดีไม่มีการแบบถึงขนาดต้องไปจำคุกแต่ในช่วงค่อนข้างเป็นลงท้ายด้วยการไกล่เกลี่ยนี่ก็พบได้เยอะครับ
2: ครับขวัญกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์เป็นยังไงบ้างครับ
0: อันนี้ก็เวลาเกิดเหตุเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่ทีมอีกทีมหนึ่งของทางโรงพยาบาลที่เขาเรียกว่าทีมเอ็มแคทเนี่ยก็จะเข้าไปประเมินเหตุการณ์ของเจ้าหน้าที่แล้วก็ญาติด้วยครับว่ามีสภาพขวัญเสียอยู่ระดับไหนซึ่งทีมนี้เนี่ยเขาจะมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญครับที่ให้คำปรึกษาหรือดูว่ารายที่ถ้าขวัญเสียมากจะต้องทำอย่างไรนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เรามีมาตรการครับที่ผ่านมาก็ทีมงาน MCAT ทำงานค่อนข้างดีอยู่ครับเป็นทีมนักจิตวิทยาจิตแพทย์หรือนักสังคมสงเคราะห์อะไรที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน
1: ค่ะคุณหมอคะขอประเด็นสุดท้ายค่ะคือนะคะหากเรื่องของข้อกฎหมายตามหลักทั่วไปการทะเลาะวิวาทไม่ว่าจะเป็นข้างนอกโรงพยาบาลหรือว่าในโรงพยาบาลที่ฉันไปศึกษามาคือโทษมันเท่ากันแต่อยากฟังในมุมมองของคุณหมอค่ะตีในโรงพยาบาลซึ่งเป็นสถานที่ที่ควรจะปลอดภัยมากที่สุดแล้วก็เชื่อมั่นมากที่สุดและเป็นสถานที่ราชการด้วยคุณหมอมองว่าหากตีกันในโรงพยาบาลควรเพิ่มโทษไหมคะ
0: ใช่ความเห็นส่วนตัวผมนะครับการตีกันในโรงพยาบาลถ้ามันเกิดเหตุทำให้ผู้ป่วยหรือทำร้ายอันตรายกับเจ้าหน้าที่ของเราจนได้รับบาดเจ็บหรือรุนแรงเนี่ยน่าจะต้องเพิ่มโทษตรงนี้เพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นสถานที่รักษาชีวิตให้รอดแต่กลับกลายเป็นว่ามาเกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่ของเราน
1: ะครับ เบื้องต้น
0: กฎหมายอาญาตอนนี้ที่ถ้าผมทราบเนี่ยจำคุกไม่เกิน2ปีไม่เกิน 40,000 บาทนะครับแล้วก็โทษนี้อาจจะน้อยไปนะครับอาจจะน่าจะเพิ่มโทษในตรงจุดนี้แต่ยังไงก็ตามครับคงจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายกฎหมายว่าเรื่องแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยควรจะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างครับ
1: ค่ะถือว่าเป็นมุมมองแลกเปลี่ยนกันค่ะคุณหมอคะเบื้องต้นตรวจสอบกับทางคุณหมอเอกชัยนะคะโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเป็นเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะ
2: ครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากครับท่านโฆษกครับมาถึงเรื่องใหญ่ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับที่ว่าตอนต้นรายการผมบอกก่อนหน้านี้ว่าเราเนี่ยมีลูกหลานเหลนโหลนของชุมชนนะครับที่เขาอาศัยอยู่ย่านบางพลัดและเขาอ้างว่าตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะฮะมีการย้ายถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาวันนี้นะครับเขารวมตัวกันมาเพื่อที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมครับเนื่องจากว่ามีโครงการใหญ่อยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วอาจจะไปกระทบต่อชุมชนของพวกเขาเดี๋ยวไปฟังเสียงของชาวบ้านก่อนแล้วกันครับ
3: แล้วก็ชุมชนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของศาสนสถานนั้นเป็นโดย
4: เ
3: น้น
4: ที่จะโดนทั้งหลังเลยครับ
5: เรารู้สึกว่าโครงการนี้ไม่คุ้มการลงทุนที่มันแพงเกินไปพร้อมกับสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนริมน้ำเป็นการทำลายวิถีชีวิตคนริมน้ำอันนี้มันคือและเป็นวิถีชีวิตเดิมซึ่งคุณเข้ามาทำลายโดยเอาวัตถุคล้ายๆแบบความเจริญทางวัตถุแล้วไอ้การทางจักรยานหรือว่าการวิ่งออกกำลังกายเนี่ยในปัจจัยมันไม่ใช่ปัจจัย4นะคะ
6: แต่เรามาเริ่มมาเดือดร้อนอ้าวพอเราอยู่สบายกทม.มีไอเดียเจ๋งแล้วจะทําเป็นอะไรที่ผมเห็นน่ะก็คือต้องรื้อบ้านหลังนี้ผมก็ว่าเอ๊ะนี่เขาจะพัฒนาหรือจะทําลายนะฮะจะพัฒนาหรือทําลายเพราะการทําอย่างเงี้ยเราต้องดูคนด้วยมันไม่ได้เดือดร้อนคน2คนนะมันเดือดร้อนเรียกว่าชุมชนทั้งหมด
2: ผมให้ดูภาพนี้ฮะคุณผู้ชมฮะนี่เป็นภาพจําลองโครงการนะครับเป็นโครงการพัฒนาริมน้ําเจ้าพระยาเขตบางพลัดระยะทางเนี่ยเกือบ4กิโลเมตรแล้วครับนี่สิ่งสะท้อนของชาวบ้านเมื่อสักครู่นะฮะชาวบ้านเนี่ยไปพบแผนการรังวัดเตรียมเวรคืนที่ดินนะครับจากโครงการพัฒนาริมแม่น้ำเจ้าพระยาเขตบางพลัดของกทม.นะครับซึ่งใช้งบประมาณกว่า264ล้านบาทเพื่อสร้างทางเดินเลียบแม่น้ำระยะทาง 3.5 กิโลเมตรครับโดยที่ชาวบ้านเนี่ยเขาก็สะท้อนตรงกันว่าไม่เคยรับทราบข้อมูลนี้อย่างรอบด้านมาก่อนเลยหากว่าโครงการเดินหน้ามรดกจากรุ่นสู่รุ่นเป็นร้อยปีอย่างบ้านเขียวนะครับอดีตศูนย์กลางกิจการเดินเรือยุครัชกาลที่5บ้านเหลืองก็คือเรือขนมปังขิงของชุมชนมุสลิมแขกแพรตลอดจนศาสนสถานสำคัญอย่างมัสยิดบางอ้อแล้วก็บ้านเรือนดั้งเดิมนะครับในซอยจรัญสนิทวงศ์80ถึง94จะได้รับผลกระทบอย่างหนักบางจุดคือแนวเขตรังวัดเนี่ยกินลึกเข้ามาถึง35เมตรเลยนะครับ
1: เรื่องนี้ค่ะรองประธานมูลนิธิสถาบันการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาประชาสังคมบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ชุมชนต้องลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตัวเองค่ะก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดขึ้นเกิดการผลักดันโครงการทางเลียบแม่น้ำขนาดใหญ่มาก่อนแล้วซึ่งนำไปสู่การต่อสู้ทางกฎหมายครั้งประวัติศาสตร์จนถึงศาลปกครองเลยด้วยค่ะสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการใช้อำนาจรัฐที่มักมองข้ามกระบวนการมีส่วนร่วมและผลักให้ประชาชนกลายเป็นผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลพัฒนาที่กระทบต่อชีวิตของพวกเขาเองค่ะ
2: คือตัวแทนของชุมชนเนี่ยก็พยายามที่จะเล่าให้กับรายการสถานีประชาชนฟังนะครับว่า15หลังคาเรือนนะฮะมากกว่า200ชีวิตอาศัยอยู่มาตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2และมีการตั้งคำถามว่าการเสียสละบ้านเรือนเพื่อแลกกับทางเดินเล่นของคนเมืองคุ้มค่าหรือไม่ทางด้านของคุณปรีดาคงแป้นนะครับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากสม.นะฮะมีการสะท้อนมุมมองในมิติของสิทธิชุมชนและการทำงานของภาครัฐก็พยายามที่จะชี้ให้เห็นถึงช่องโหว่ครับการดำเนินโครงการรัฐที่มักตกเป็นนับมักตกหล่นเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมครับนี่สำคัญมากครับไปฟังเสียงครับ
7: ก็ควรจะให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมให้มากนะคะคิดพี่คิดว่าเป็นประเด็นสำคัญแล้วก็ในฐานะที่ทำเรื่องนี้มายาวนานยังคิดว่าพอนึกถึงพ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชนซึ่งระบุว่าชุมชนที่อยู่ก่อนปี2540เนี่ยเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมเนี่ยคิดว่ากทม.ก็ควรจะได้สนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้ก่อนที่จะทำโครงการอะไรลงไปนะคะ
1: คือปัญหานี้ค่ะทางกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากสม.ค่ะจะเป็นตัวกลางนะคะจัดเวทีประชุมใหญ่เลยเวทีเนี่ยจะจัดขึ้น14พฤษภาคม2569ค่ะ คือเพื่อจะดึงหน่วยงานภาครัฐทั้งกรุงเทพมหานคร

0: กรมที่ดินและก็กรมเจ้าท่ามาตั้งโต๊ะชี้แจงข้อเท็จจริงร่วมกับตัวแทนชุมชนและก็นักวิชาการเพื่อหาทางออกร่วมกันค่ะว่าเป็นโครงการเพื่อประโยชน์สาธารณะที่แท้จริงหรือไม่คุณผู้ชมนี่คือเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะเพราะชาวบ้านอ้างว่ามีชาวบ้านหลายคนที่จะได้รับผลกระทบนี้ไปคือบ้านบางหลังอาจจะต้องรื้อทั้งหลังเลยนะคะซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่มากๆชวนพูดคุยกับ3ท่านบนเวทีค่ะท่านแรกนะคะชื่อว่าคุณณลินีจริตไทยค่ะเป็นตัวแทนชาวบ้านนะคะเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครค่ะท่านที่2ค่ะคุณวาลาแสงเกษมสารค่ะเป็นชาวชุมชนบางอ้อเขตบางพลัดกรุงเทพค่ะท่านที่3ค่ะคุณนิสานาถโยธาสมุทรค่ะท่านเป็นรองประธานมูลนิธิสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคมรวมถึงยังมีชาวบ้านในชุมชนที่ได้รับผลกระทบมานั่งอยู่ในรายการด้วยนะคะ10กว่าท่านสวัสดีทุกท่านนะคะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะคุยต่อนะคะจากภาคออนแอร์คือทีวีนะคะเดี๋ยวจะไปต่อในช่วงของออนไลน์ด้วยคือ YouTube แล้วก็ Facebook ในวันนี้ค่ะชวนคุยกับพี่ณลินีก่อนนะคะขออนุญาตเรียกคุณพี่นะคะ
2: ค
0: ุณพี่ค่ะก่อนเข้ารายการแล้วก็คุยกันคือวันนี้ชาวบ้านมาด้วยความทุกข์คือถ้าหากมีโครงการนี้จริงๆบ้านของพวกเขาไม่เหลือเลยจะต้องถูกรื้อแต่ส
2: ิ่
0: งที่ดิฉันสงสัยคือก่อนจะสร้างก่อนจะเห็นแผนผังใหญ่ๆเขาแจ้งชาวบ้านป่ะคะ
2: ไม่ได้รับอะค่ะเป็นการไม่ได้บอกกล่าวแก่ผู้ที่อยู่ริมน้ำเลยไม่มีใครรับทราบแต่เรารับรู้ได้โดยบอกต่อกันมาก็เลยอะไปดูว่าบ้านเราอะโดนไหมแต่ปรากฏว่าพอไปดูแล้วบ้านเราอ่ะโดน
0: เต็มๆเลย
2: โดนเต็มๆเลยบ้านคุณแม่ตั้งแต่ถึงบ้านพี่สาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะโดนหมดเพราะนั้นในบริเวณของที่บ้านเนี่ยจะประมาณนับแล้วประมาณ10หลัง10เพราะเราอยู่เป็นครอบครัวใหญ่นะคะเราจะอยู่กันพี่ป้าน้าอารวมหมู่ญาติเราอยู่กันหลายครอบครัวอย่างดิฉันเนี่ยมีพี่น้องทั้งหมด7คนเราก็จะอยู่รวมกันหมดนั้นพอคนที่โดนจากเขื่อนเนี่ย3พี่โดนไป3คนนะคะ
0: ค่ะ
2: บ้านเนี่ยเพราะนั้นเราก็คือเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับคนที่อยู่ริมน้ำ
0: ค่ะ
2: ทั้งๆที่เราอยู่มา5ชั่วอายุคนได้นะคะประมาณ100กว่าปี อยู่ตั้งแต่สมัยคุณทวดเพราะฉะนั้นจนกระทั่งถึงลูกและหลานการที่กทมจะทำอะไรเนี่ยน่าจะเชิญผู้ที่ได้รับผลกระทบไปพูดคุยหรือขอความคิดเห็นว่าตรงไหนมันควรจะทำอะไรอย่างมากกว่า
0: คือยืนยันว่าก่อนหน้านี้โครงการก่อนจะเกิดไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยเรียกชาวบ้านเข้าไปและยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้
2: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้จะถามคุณวาลานะฮะถือว่าเป็นบุคคลรุ่นใหม่นี้เนี่ยการที่เราเป็นบุคคลรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยคือเรามีพยายามในการที่จะเรียกร้องสิทธิ์ต่อหน่วยงานยังไงบ้างคะ
3: ก็จริงๆพยายามจะคัดค้านเราพยายามพูดคุยกับในของประธานที่เขาดูแลเรื่องของ
1: กรรมการสิทธิ
3: ์กรรมการสิทธิเนี่ยค่ะแล้วก็ที่ทำอยู่นะตอนนี้ก็คือไปทำสื่อต่างๆหลายๆอย่างเพื่อที่จะคัดค้านโครงการนี้เพราะว่า เราก็ไม่ได้รับการแจ้งและก็เราอยู่มาในอันนี้ถือว่าเป็นถ้าคุณน้าเป็นรุ่นที่5นี่ก็คือรุ่นที่6ซึ่งที่ผ่านมาค่ะในบ้านเราอะอยู่ริมน้ำที่มีการน้ำท่วมมาตลอดตั้งแต่เล็กจนโตเราก็รับทราบมาตลอดก่อนที่จะมีเขื่อนในโครงการพระราชดำริก่อนหน้านี้เวลาที่มีน้ำท่วมเนี่ยเราไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐใดๆเลยจนกระทั่งมามีเขื่อนแล้วเขื่อนเนี่ยก็พอเราหลังจากที่มีเขื่อนในโครงการพระราชดำริเนี่ยทำให้เราไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องน้ำท่วมแต่กลับจะมีคนที่พยายามที่จะมาเรียกร้องว่าตรงเนี้ย อยากจะคืนพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง เรารู้สึกว่าตอนนี้เราเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่นี้มาตั้งแต่หลักร้อยปีก็เลยมันไม่ถูกต้องที่จะมีใครสักคนหนึ่งมายึดพื้นที่เราไปแล้วเพื่อที่จะมาแลกกับสวนสาธารณะอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทางพื้นที่สถานที่ที่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนไม่กี่คนเลย
1: เนี่ยที่อ้างว่าอยู่มาเป็นร้อยปีมีหลักฐานอะไรทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกว่าอยู่มาเป็นร้อยปี ในพื้นที่ตรงนั้น
3: จริงๆมีรูปถ่ายสมัยก่อนๆ ก็จะมีรูปถ่ายมีเอกสารสิทธิ์ที่ที่ระบุวันที่ที่ออกโฉนดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะโฉนดที่ดินก็มีมาตั้งแต่เริ่มให้มีเอกสารสิทธิ์แต่จริงๆบ้านเนี่ยอยู่มาก่อนที่จะมีการกฎหมายเอกสารสิทธิ์ซึ่งถามว่าถ้าเกิดว่ามันคือพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่สาธารณะจริงๆทำไมเราไม่เคยได้การแจ้งหรือเราไม่เคยได้การช่วยเหลือจากรัฐในทุกครั้งที่มีความลำบากหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราที่เราจะต้องใช้เงินของเราเองในการซ่อมบ้านทุกครั้งที่น้ำท่วม
0: ค่ะคุณวราว่ากันไปแบบตรงไปตรงมาคือพี่วรากำลังมองว่าคือปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่เกิดเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมเราจะไม่รับการเยียวยาณเวลานั้นหน่วยงานรัฐอ้างว่าอะไรจุดสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าชาวบ้านมีเอกสารสิทธิ์ตรงนั้นมากขนาดไหนคะ
3: คือหน่วยงานรัฐว่าอย่างไรเหรอคะก็คือเราไม่เคยไปถามแล้วเขาก็ไม่ได้เคยมาบอกเราว่าเราจะต้องไปร้องขอคือปกติในชุมชนอื่นๆไม่แน่ใจว่าเขาจะมีการหน่วยงานมาตรวจสอบรายๆไหมว่าประชาชนเดือดร้อนอะไรยังไงแต่อันเนี้ยชุมชนคือบ้านที่อยู่มาเนี่ยไม่ได้เคยมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบหรือว่าถามเราว่าเราต้องการช่วยเหลือในส่วนไหนอะไรอย่างเงี้ย
0: พี่วรากำลังจะอธิบายย้อนกลับไปในอดีตคุณผู้ชมคะคือเดี๋ยวจะขอญาติช่วยสรุปประเด็นบนเวทีด้วยคือในอดีตเนี่ยเขาบอกว่าอยู่กันมานับร้อยปีถูกต้องไหมคะตอนที่ชาวบ้านย้ายมาเคยอยู่บนแพมาก่อนคือเคยอาศัยอยู่ในน้ำจากนั้นพอมีโครงการเขื่อนก็ย้ายขึ้นมาอยู่บนพื้นดินพออยู่บนพื้นดินแล้วอยู่บนพื้นดินเนี่ยณขณะนี้ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์ใดๆคือเป็นเพียงแค่แจ้งสิทธิ์ในการครอบครองหรือเปล่าคะส่วนเอกสารสิทธิ์เนี่ยจอกมาข้างหลังคือหลังจากที่ชาวบ้านมาอยู่แล้วท่านรองประธานช่วยอธิบายเพิ่มเติมได้นะเพราะนี่คือจุดไคลแม็กซ์สำคัญเหมือนกันว่าถ้ามีโครงการรัฐจะต้องมีการเยียวยาชาวบ้านในรูปแบบไหนค่ะ
4: คือก่อนอื่นนะคะต้องเริ่มจากสมัยอยุธยาดีกว่านะคะถ้าคุณศึกษาประวัติศาสตร์คือดิฉันเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์นะแต่หลังจากที่ทำเรื่องโครงการครั้งที่หนึ่งที่ถูกถึงศาลปกครองทำให้เราเนี่ยได้รู้เรื่องอีกมากมายเราคือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมตรงนี้นะ
0: คะ
4: ตลอดมาเลยนะคะเพราะเมื่อเราเป็นชุมชนตั้งแต่สมัยโปรตุเกสมาลายูเนี่ยนะที่เข้ามาอยู่แล้วก็มาจนถึงรัชกาลสมัยรัชกาลที่3 4และรัชกาลที่5เนี่ยเข้ามาเป็นข้าราชการในแผ่นดินสยามยุคนั้นนะจะเห็นว่าชุมชนตรงนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าถ้าคุณเอาประเทศไทยเนี่ยนะถ้าเราไปภาคกลางหรือภาคอีสานเราจะเห็นหมู่บ้านที่นามสกุลเดียวกันทั้งหมู่บ้านเห็นไหมฮะเราจะพบนะแต่รุ่นหลังเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นก็ได้นะคะแต่รุ่นพวกเราจะรู้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือแบบอย่างหนึ่งในวิถีของคนไทยดั้งเดิมคือทั้งบางเนี่ยนามสกุลเดียวกันหมดทั้งตระกูลและแถบเนี่ยฮะไปดูได้เลยฮะสี่ห้าหกตระกูลเนี่ยฮะอยู่กันเป็นยาวเหยียดเลยอยู่กับทางชุมชนพุทธวัดอยู่ข้างกันเลยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต้องบอกประเทศไทยเนี่ยคือความเอกลักษณ์ประเทศไทยคือการที่ทุกชาติศาสนาอยู่ร่วมกันในแผ่นดินไทยและช่วยกันพัฒนาและรักกันไม่เคยมีความบาดหมางตีชิงอะไรกันเลยนะอยู่อย่างวันนี้ที่เราลงพื้นที่เนี่ยพี่น้องมุสลิมก็เข้าไปนั่งคุยกับน้องในวัดชุมชนในวัดอยู่กันอย่างสมานสามัคคีแต่วันนี้ดิฉันถามวันนั้นวันที่22เมษายนที่ผ่านมาคุณมาทำเพื่ออะไรทำเพื่อความเจริญกำลังจะก้าวเข้ามาที่นี่แล้วดิฉันถามว่าคุณจะเอาความเจริญลบทิ้งคนที่อยู่ในแผ่นดินตรงนี้เหรอคุณเอาคำว่าเจริญและพัฒนาเนี่ยความหมายคุณคืออะไรคุณไม่ได้เห็นค่าชีวิตของคนที่อยู่กันมาดั้งเดิมอยู่กันอย่างสันติสุขอยู่มาด้วยกันอย่างพหุภาคีพหุวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันนี่ฮะ7รุ่นแล้วถ้าคุณไปตัดบ้านเขาทิ้งคุณกำลังตัดสายสัมพันธ์ของคนในชุมชนคุณกำลังตัดสายสัมพันธ์ญาติมิตรทั้งชุมชนออกทิ้งจากแผ่นดินไทยดิฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งซึ่งผู้บริหารระดับสูงเนี่ยคุณจะระดับประเทศหรือคุณจะระดับท้องถิ่นก็แล้วแต่ความคิดการพัฒนาคุณไม่เห็นค่าของชีวิตคนหรือคุณภาพคนที่อยู่ตรงนั้นหรือคุณมาไล่หรือคุณจะทำโครงการใหญ่ๆแต่คุณเนี่ยไม่ได้ศึกษาชีวิตเขาเลยคุณจะปกครองไทยคุณปกครองใครคุณปกครองอิฐหินดินทรายหรือคุณกำลังปกครองชีวิตมนุษย์ ที่อยู่กันอย่างสันติสุข

0: คุณกำลังจะทำลายและลบคนพวกนั้นทิ้งออกไปเหรอคุณลบทิ้งใช่ไหมซึ่งเป็นสิ่งที่โดยส่วนตัวดิฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
1: ครับถ้าเราไม่เห็นด้วยนี่ผมถามเนี่ยถ้าเกิดว่ามีโครงการที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเห็นบ้านเรือนเก่าๆพอเกิดขึ้นมาแล้วจะยังอยู่ไหม
0: ไม่อยู่คือถ้าคืออย่างนี้นะคะก่อนอื่นต้องถามว่ากระบวนวิธีที่คุณกำลังทำเนี่ยถูกต้องหรือไม่ก่อนครั้งที่หนึ่งเนี่ยค่ะเราต่อสู้แบบ8ปีเต็มเพื่อกว่าจะเดินไปถึงศาลปกครองและศาลปกครองเนี่ยได้พูดอยู่คำหนึ่งซึ่งดิฉันจำมาถึงทุกวันนี้ว่ารัฐส่วนกลางและรัฐท้องถิ่นประปฏิบัติมิชอบด้วยกฎหมายคุณนึกนะประชาชนตัวเล็กๆอ่ะตังก็ไม่มีอ่
2: ะ
0: ต้องวิ่งระดมกันไปจนถึงต้องฟ้องอ่ะแต่คุณกำลังทำอะไรอยู่คุณกำลังใช้อำนาจและปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายกับคนตัวเล็กๆเหรอ
1: ก็ชนะไปแล้ว
0: ศาลสั่งระงับนะคะสั่งระงับเนื่องจากปฏิบัติไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าคุณถือกฎหมายโดยคุณไม่มองชีวิตมนุษย์คุณไม่เห็นคุณค่าของคนในแผ่นดินที่อยู่ร่วมกันเนี่ยคุณไม่เห็นคุณค่าคนที่อยู่ดั้งเดิมในกรุงเทพมหานครเพราะอะไรฮะกรุงเทพเนี่ยไม่มีชุมชนแบบนี้แล้วนะคะคุณจะเห็นชุมชนเดี่ยวคุณเห็นชุมชนอยู่คอนโดและมีชีวิตของแต่ละคนคุณยังไม่เห็นชุมชนที่อยู่สมานสามัคคีแบบนี้ถามว่าในกรุงเทพเนี่ยคุณเห็นไหมถ้าเห็นช่วยบอกหน่อยเถอะเราเป็นพี่น้องกันทั้งหมดนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่เดี่ยวอยู
1: ่แถวนั้นมีมัสยิด
0: คือจะมีชุมชนหนึ่งนะคะชุมชนบ้านเพชรมีทุกอย่างเลยค่ะมีมัสยิดมีโรงเรียนมีสถานสันทนาการและมีบ้านญาติพี่น้องอยู่กันทั้งหมู่เหล่าเลยอาจจะเรียกว่าชุมชนบ้านเพชรก็ได
2: ้
0: พี่น้องกันหมดเลยมากี่ชั่ว
1: แล้วถ้าเกิดมีโครงการขึ้นมาแล้วมัสยิดยังอยู่ไหม
0: คือยังไงบ้านเพชร
2: มัสยิด
0: อาจจะโดนตัด
2: บางส่วนค่ะบางส่วน
0: แต่การตัดทิ้งนะคุณเมื่อกี้ทางเมื่อกี้นะคะพี่วันนี้ได้บอกแล้วค่ะว่าถ้าคุณตัดทิ้งคุณกำลังตัดครึ่งหนึ่งของความเป็นญาติให้เขาไปอยู่ที่อื่น
2: ค่ะคือรองประธานกำลังจะอธิบายให้เราฟังว่าคือในอดีตเนี่ยชุมชนเนี้ยคือสานสัมพันธ์กันมาไทยพุทธก็อยู่กันตรงนี้ลักษณะแบบนี้ไทยพุทธมุสลิมอยู่ด้วยกันปรากฏว่าย้อนกลับไปเมื่อ8ปีที่ว่ากันในเรื่องของการขึ้นศาลเดี๋ยวคุณผู้ชมจะสับสนคือมันเคยมีโครงการหนึ่งใช้เป็นว่าโครงการหนึ่ง
0: ทำถนนในแม่น้ำ
2: ชื่อโครงการลักษณะแบบนี้ทำถนนยื่นลงมาในแม่น้ำยาวหลายกิโลเมตรคู่ขนานกันไปค่ะปรากฏว่าณเวลานั้นชาวบ้านก็ขัดขานไม่เอาเช่นเดียวกันปรากฏว่าตกไปโครงการนี้ไม่ได้สร้างต่อค่ะหลังจากนั้นมีโครงการที่สองจนเป็นเรื่องณวันนี้ที่เราต้องเชิญชาวบ้านมาเนื่องจากว่าโครงการที่สองระยะทางมันเพียงแค่ 3.5 กิโลเมตร 3 กิโลครึ่งชาวบ้านมองว่าระยะทางที่มันสั้นลงมันอาจจะมีผลต่อการรับฟังความคิดเห็นในชุมชนหรือว่า EIA ในอดีตต้องทำ EIA ปรากฏว่าไม่ผ่านเพราะตอนนั้นชาวบ้านไม่เห็นด้วยแต่ณเวลานี้ย่นลงมาน้อยกว่าเดิม EIA ไม่ต้องใช้ค่ะท่านรองประธานนี่คือจุดสำคัญในวันนี้
0: ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะงบประมาณเป็นของกทม.
2: ค่ะ
0: สามารถทำอะไรก็ได้กรมเจ้าท่าบอกแล้วแต่กทม.เลยอยากจะทำอะไรนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือกำลังเป็นอำนาจเดียวที่กทม.จะทำอะไรก็ได้
1: ครับ
0: แต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมว่าคุณต้องทำกระบวนการนะคะตามสิทธิขั้นพื้นฐานของรัฐธรรมนูญและอย่าลืมนะคะอันนี้คือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมคุณรู้หรือเปล่า
2: เวลานี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วคะ
0: ตอนนี้ก็ขีดแผนที่แล้วนะอย่างที่เมื่อกี้มีออกอากาศคือขีดแผนที่การที่จะทำแนวเราเรียกว่าถนนหลังเขื่อน
2: ค่ะ
0: นะแต่เขาบอกเป็นทางจักรยานปันหลังเป็นทางเดินคือก็รถมาเหมือนคราวที่แล้วก็อย่างนี้ค่ะเป็นรถวิ่งได้แล้วก็ลดไปเป็นนะฮะแบบเดียวกันลักษณะแพทเทิร์นเดียวกันในวิธีคิดเพราะนั้นเนี่ยพอมาเป็นแนวทางสิ่งที่เกิดเนี่ยค่ะเมื่อวันที่3ที่ผ่านมานี่เองสดๆได้ยินเสียงเปรี้ยได้ยินเสียงเปรี้ยที่ฉะเชิงเทราบ้านถล่มล้มมาพร้อมกับถนน
2: ตะลิ่ง
0: พังนะคะดิฉันเนี่ยไม่อยากให้แถวบ้านเนี้ยเรามาดังเสียงเปรี้ยและบ้านถล่มล้มลงมาคือไม่มีความไม่ได้ดูแลและไม่ได้รับผิดชอบเหตุนี้ไม่ได้เกิดแค่ที่ฉะเชิงเทราที่ดังเปรี้ยนะคะ
1: ค
0: เกิดมาแล้วบางลำพูนนบุรีและอยุธยาที่ถนนเนี่ยล่มลงมาในลักษณะที่จะทำอันนี้ค่ะเพราะอะไรคะ
1: คือว่าทางทีมงานพยายามติดต่อไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อขอคำชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวนะฮะแล้วท่านได้มีการส่งหนังสือต่อไปยังสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองแต่ว่าวันนี้คือว่าท่านผู้อำนวยการสำนัก

0: ติดภารกิจก็เลยไม่สะดวกร่วมรายการในวันนี้นี้ทางโฆษกกรุงเทพเนี่ยก็เปิดเผยความคืบหน้าโครงการพัฒนาริมแม่น้ำเจ้าพระยาเขตบางพลัดตั้งแต่ช่วงสะพานรถไฟฟ้าสายสีเงินถึงสะพานกรุงธนสังฮีเป็นระยะทางคือ 3.5 กิโลเมตรก็อาจจะมีความตรงตามข้อมูลที่ทางชุมชนเนี่ยมาเรียกร้องแต่ยังไม่จบเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากทางภาคทีวีฮะเดี๋ยวออนไลน์คุยกันยาวๆว่าความคืบหน้าตรงนี้เป็นยังไงเพราะว่าชาวบ้านรู้ตัวเลขมาว่าคืบหน้าไปร้อยละ20กว่าแล้วเดี๋ยวสักครู่มาติดตามทางออนไลน์เท่านั้นนะครับ
1: เข้าถึงปัญหา
2: เข้าหาประชาชนเป็นที่พึ่งของทุกคน
1: ทุกปัญหามีทางออกที่สถานีประชาชน

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิก MOU 2544ครับพร้อมส่งหนังสือแจ้งประเทศกัมพูชาให้รับทราบโดยมั่นใจว่าจะไม่กระทบกับสถานการณ์ชายแดนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยกเลิก MOUเพราะดำเนินการมาแล้ว25ปีครับแต่ว่าการเจรจาไม่มีความคืบหน้าโดยไทยจะเสนอให้นำอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลมาเป็นตัวอ้างอิงในการเจรจาร่วมกันของ2ประเทศเพราะต้องมีการเจรจาหารือกันใหม่จากนี้ไทยต้องแจ้งให้ผู้ที่ลงนามใน MOU รับทราบก่อนส่งหนังสือไปยังประเทศกัมพูชาอย่างเป็นทางการครับสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่ประเทศฟิลิปปินส์จะมีโอกาสพูดคุยกับกัมพูชาในเรื่อง MOU 44ด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไงต้องได้เจอกันในวงพูดคุยอยู่แล้วแต่ไม่มีปัญหาอะไรและสิ่งที่ตนให้ความมั่นใจกับประชาชนได้คือ Thailand First และจะไม่มีอะไรที่ประเทศไทยต้องสูญเสียครับส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจะตึงเครียดเพิ่มขึ้นหรือไม่เมื่อยกเลิก MOU 44นายกรัฐมนตรีระบุว่าทุกวันนี้มีการเฝ้าระวังตามแนวชายแดนไม่ตั้งอยู่ในความประมาทเพราะฝ่ายความมั่นคงและทหารรักษาแนวชายแดนเต็มที่ไม่มีสิ่งใดต้องกังวลครับตำรวจภูธรหาดใหญ่ประสานสถานกงสุลมาเลเซียเรียกตัวคนขับรถสัญชาติมาเลเซียมาดำเนินคดีครับฐานความผิดทำลายทรัพย์สินราชการและฝ่าฝืนกฎจราจรหลังขับรถบดขยี้กุญแจล็อกจนเกิดความเสียหายและขึ้นแบล็คลิสต์ห้ามเข้าประเทศครับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ถอยรถเบนซ์ป้ายทะเบียนมาเลเซียบดขยี้กุญแจล็อกล้อได้รับความเสียหายแล้วขับรถหลบหนีหลังจอดรถในเขตขาวแดงและถูกตำรวจจราจรสภ.หาดใหญ่ใช้กุญแจล็อกและเขียนใบสั่งเพื่อเปรียบเทียบปรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น2วันก่อนครับพันตำรวจเอกมาชาแก้วทองผู้กำกับการสภ.หาดใหญ่เปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุตำรวจประสานตม.สกัดกั้นรถเบนซ์คันดังกล่าวแล้วไม่ให้ออกนอกประเทศและให้ตำรวจเร่งติดตามคนขับมาดำเนินคดีฐานความผิดทำลายทรัพย์สินราชการและฝ่าฝืนกฎจราจรเบื้องต้นเตรียมส่งเอกสารอย่างเป็นทางการถึงสถานกงสุลมาเลเซียให้เรียกตัวคนขับรถคนดังกล่าวให้ตำรวจดำเนินคดีและประสานตม.พิจารณาขึ้นบัญชีดำหรือแบล็คลิสต์ห้ามเดินทางเข้าประเทศไทยอีกเนื่องจากพฤติกรรมเป็นการเย้ยหยันกฎหมายไทยอย่างร้ายแรงนักท่องเที่ยวทุกคนต้องเคารพกฎหมายไทยและป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวคนอื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่างครับพายุฤดูร้อนยังคงถล่มในหลายพื้นที่ของภาคกลางนะครับที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามพายุพัดบ้านเรือนของประชาชนช่วงกลางดึกที่ผ่านมาหลังคาบ้านปลิวหายไปทั้งหลังครับจนชาวบ้านต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดความรุนแรงของพายุทำให้หลังคาบ้านปลิวหายไปหลายแผ่นโครงสร้างบ้านบางส่วนได้รับความเสียหายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลแม่กลองอำเภอเมืองสมุทรสงครามเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับเจ้าของบ้านคือนายณัฐพลปั้นบรรจงเล่าว่าเมื่อคืนนี้ขณะกำลังนอนหลับพายุพัดอย่างรุนแรงจนต้องตื่นด้วยความตกใจแต่เมื่อลืมตาพบว่าหลังคากำลังจะปลิวจึงต้องบอกคนในครอบครัวให้หนีออกจากบ้านเพื่อความปลอดภัยของทุกคนสำรวจความเสียหายเช้าวันนี้บ้านและหลังคาถูกพายุพัดเสียหายเกือบทั้งหลังครับขณะที่ทางเทศบาลเมืองสมุทรสงครามส่งกองช่างมาสำรวจความเสียหายเพื่อหาทางช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่อไปส่วนที่อุทัยธานีครับพายุพัดถล่มอีกระลอกส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนที่ตำบลเขาบางแกรกอำเภอหนองฉางได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากแรงลมได้พัดหลังคาบ้านปลิวไปทั้งหลังเช่นกันครับรวมถึงหลังคาอาคารโรงเก็บรถเกี่ยวข้าวพังเสียหายนายชัยวัฒน์สุภกิจวัฒนานายกเทศมนตรีตำบลเขาบางแพรขออภัยครับตำบลเขาบางแกรกนำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นคาดว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายนับร้อยหลังคาเรือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายอย่างละเอียดเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนครับส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายไพรินสาเสนาอายุ32ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวขาวเหลืองผมสั้นเกรียนมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากซอยลาดพร้าว121แขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่25เมษายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับ หมดเวลาทันข่าว15นาฬิกาแล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการคนสู้โรคเดลี่จบแล้วชมทุกทิศทั่วไทยครับสวัสดีครับ
1: ขติยนารีศรีสวัสดิ์พระจริยวัตรงดงามล้ำเลอค่าน้ำพระทัยใสสว่างเปี่ยมเมตตาสืบสารศาสตร์พระราชาเพื่อปวงชนวันคล้ายวันประสูติงามผุดผ่องไทยแซ่ซ้องสรรเสริญทุกแห่งหนน้อมถวายพระพรชัยมงคลบันดาลดลพระองค์ทรงพระเจริญ5พฤษภาคมวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

สวัสดียามบ่ายค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันวันนี้อยู่กับพรีนพิชยาพรโพสง่านะคะ5เดือน5ไม่ใช่แค่เรื่องของโปรโมชั่นแต่ความสำคัญของวันนี้คือเป็นวันรณรงค์โรคหืดโรคค่ะคุณผู้ชมซึ่งจัดตั้งโดยสมาคมหืดโรคนะคะกำหนดให้วันอังคารที่2ของเดือนพฤษภาคมเป็นวันที่จะรณรงค์โรคนี้ในการที่จะให้ความสำคัญเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงเรื่องของยาที่มีประสิทธิภาพอย่างยาต้านการอักเสบนะคะรวมไปถึงการดูแลตัวเองของผู้ป่วยค่ะไม่ให้อาการกำเริบไปจนถึงระดับความรุนแรงและมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยหากดูจากความสำคัญในแง่ของสถิติประชากรก็จะพบว่าคนไทยป่วยโรคนี้กว่า3ล้านคนและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยนะคะเราจะมาไขข้อข้องใจกันค่ะว่าจะมีวิธีในการดูแลตัวเองอย่างไรที่จะอยู่ในช่วงที่ควบคุมโรคได้ไม่ให้อาการรุนแรงไปมากกว่าที่เป็นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมส่งข้อสงสัยพูดคุยกันได้ตลอดทั้งรายการผ่านคอมเมนต์ทุกช่องทางออนไลน์ของเราค่ะแฟนเพจ Facebook คนสู้โรคแฟนเพจ Facebook ไทย PBS X Live TikTok @thaipbs รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th นะคะก่อนจะมาพูดคุยกันกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสดๆในรายการค่ะตอนนี้มาเช็คความถูกต้องกับข้อมูลที่เขาแชร์กันกระหึ่มในโซเชียลมีเดียกันสักนิดนึงนะคะเรื่องของความสวยความงามมันสำคัญใช่ไหมอยากจะยิ้มสวยฟันดูขาวสะอาดค่ะคุณผู้ชมบางคนไปซื้อตามกระแสไวรัลที่เขาบอกว่ามียาสีฟันเซรั่มสีม่วงที่ช่วยทำให้พอแป้งแล้วเนี่ยฟันขาวขึ้นมาเลยค่ะแล้วบอกว่าขาวถาวรด้วยนะเอามันจะขนาดนั้นเลยหรอคุณสมบัติแบบนี้จริงหรือมั่วอย่างไรแฟกเช็คไปด้วยกันค่ะ

0: ยาสีฟันเซรั่มสีม่วงนะครับทำให้ฟันขาวถาวรได้จริงหรือไม่ครับตอบก็คือไม่จริงไม่จริงไม่จริงนะครับตัวยาสีฟันลักษณะนี้ครับเราใช้เป็นทฤษฎีสีตรงข้ามนั่นเองพูดง่ายๆว่ายาสีฟันเหล่านี้ที่ผสมเม็ดสีที่มีสีม่วงนะครับเมื่อเราทำการแปรงแล้วเนี่ยตัวน้ำยาเนี่ยครับมันจะไปเคลือบอยู่บริเวณผิวฟันและทำการกลบสีที่เป็นสีเหลืองนั่นเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะเป็นการขาวขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้นความแตกต่างนะครับระหว่างการใช้ยาสีฟันลักษณะนี้นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการฟอกสีฟันโดยทันตแพทย์นะครับความแตกต่างอย่างแรกเลยก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้ยาสีฟันนะครับยาสีฟันเนี่ยจะอยู่บนผิวฟันเราเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นนะครับเมื่อเราทำการรับประทานอาหารบ้วนปากบ้วนน้ำนะครับยาสีฟันเม็ดสีเหล่านั้นเนี่ยก็จะหลุดออกสีเนื้อฟันจริงๆของเราก็จะกลับมาโชว์สีเหลืองอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งต่างกันครับกับการฟอกสีฟันโดยทันตแพทย์นะครับคุณหมอเนี่ยจะทำการให้ตัวน้ำยาฟอกเนี่ยทำปฏิกิริยากับชั้นเนื้อฟันนะครับซึ่งไม่ใช่ชั้นนอกนะครับเป็นชั้นกลางนะครับที่เราเรียกว่าเนื้อฟันนั่นเองเมื่อทำปฏิกิริยาตรงนี้ปุ๊บฟันเนี่ยจะขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็มีความคงทนถาวรมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ยาสีฟันลักษณะนี้ครับโดยปกติแล้วครับตัวน้ำยาสีพวกนี้ครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่าเอาไว้แต่งสีนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไว้สำหรับภายในช่องปากของเรานี่แหละนะครับปลอดภัยหรือไม่หนึ่งก็คือตัวยาสีฟันนั้นได้รับการรับรองจากอย.หรือเปล่านะครับถ้าได้รับการรับรองนะครับก็เรียกว่าใช้ได้อย่างสบายใจในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกใช้แล้วเราไม่ได้ดูจุดนี้เนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือให้เลิกใช้โดยทันทีนะครับเนื่องจากมันมีความอันตรายนะครับว่าสารประกอบเหล่านั้นเนี่ยจะปลอดภัยต่อตัวเราหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าใครใช้แล้วแล้วรู้สึกว่าฟันรู้สึกสากขึ้นนะครับหรือสัมผัสบริเวณผิวฟันแล้วรู้สึกว่ามันไม่เรียบเนียนเหมือนเดิมก็แปลว่ายาสีฟันเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมีผงขัดที่เม็ดหยาบมากเกินไปนะครับก็ทำผลเสียต่อบริเวณผิวฟันนะครับเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันตรายอย่างหนึ่งก็ต้องเฝ้าระวังไว้ให้ดีครับสำหรับการป้องกันฟันเหลืองในระยะยาวนะครับอย่างแรกเลยครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้มองไปถึงขั้นว่าเฮ้ยเราจะต้องฟอกสีฟันแต่ถ้าฟันเราเนี่ยมีชากาแฟติดอยู่หนาแน่นเลยนะครับอย่างแรกคือมะขูดหินปูนครับมะขูดหินปูนพร้อมกับการขัดฟันนะครับเพียงเท่านี้คราบสีต่างๆเนี่ยจะออกได้ในประมาณหนึ่งนะครับหรือในกลุ่มคนที่สูบบุหรี่จัดนะครับฟันเหลืองฟันคล้ำหรือกลุ่มที่ดื่มชากาแฟทุกวันนะครับถึงแม้ไม่มีคราบสีก็ตามแต่ฟันคนที่บริโภคเหล่านี้ครับก็จะมีสีเหลืองขึ้นชัดเจนนะครับนอกเหนือไปจากนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ฟันเราขาวขึ้นแนะนำให้มาฟอกสีฟันโดยมีการควบคุมจากคุณหมอนะครับก็จะปลอดภัยแล้วก็ได้ฟันที่ขาวขึ้นอย่างแน่นอนครับ
1: ว่าขาวไหมมันก็อาจจะขาวจริงนะคะตอนที่เพิ่งแปลงฟันเสร็จใหม่ๆแต่ในแง่ของถาวรเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขนาดที่ว่ากันไปนะคะแน่นอนมันเป็นเรื่องของทฤษฎีแสงสีตรงข้ามคุณผู้ชมสีม่วงนะคะเข้าไปเนี่ยช่วยกลบเรื่องของคราบเหลืองที่เกาะฟันเอาไว้แต่เมื่อเราไปรับประทานอาหารไปดื่มเครื่องดื่มอะไรก็ตามแต่เนี่ยสีตรงนี้ที่มันเคลือบเอาไว้มันก็จะหลุดออกไปนั่นเองก็ทำให้เห็นสีของเนื้อฟันเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะวิธีอีกมากมายที่คุณหมอฟันได้แนะนำกันไปแล้วคุณผู้ชมลองไปปรับใช้ดูได้นะคะจะได้ฟันสะอาดสวยขาวแล้วก็แข็งแรงด้วยค่ะกลับมาพูดถึงเรื่องของโรคหืดกันบ้างเรื่องนี้สำคัญนะคุณผู้ชมเพราะว่าไปผู้ป่วยนะคะที่ป่วยอยู่แล้วบางครั้งอาจจะชะล่าใจคิดว่าควบคุมโรคได้แต่วันใดวันหนึ่งหากมันไม่เป็นเช่นนั้นก็เสี่ยงอันตรายถึงแก่ชีวิตด้วยเหมือนกันวันนี้อาจจะต้องมาให้ความสำคัญกันอีกสักครั้งนึงในแง่ของการประเมินอาการของตัวเองว่าอยู่ระดับไหนและจะเข้าถึงการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรนะคะต้อนรับแขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพิชยาภารุจิวิทย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ฤตคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะคุณพรีน
1: พรีนพูดบ่อยมากตั้งแต่ช่วงต้นรายการก็คือเรื่องของการเข้าถึงยาคุณหมอคิดว่าเรื่องนี้สำคัญยังไงบ้างคะ
2: สำคัญมากเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนว่าโรคหืดเนี่ยเป็นภาวะที่หลอดลมเนี่ยมีภาวะไวเกินต่อสิ่งกระตุ้นแล้วก็จะเกิดการอักเสบมากกว่าคนทั่วไปเราต้องหายใจเข้าออกอยู่เรื่อยๆนะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะพลาดพังหายใจเอาสิ่งกระตุ้นที่เราแพ้เข้าไปไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควันก็จะทำให้เกิดการอักเสบน้อยหากเกิดการอักเสบน้อยเนี่ยอาจจะไม่ก่อให้เกิดอาการคนไข้ก็จะนึกว่าอ้าวฉันสบายดีก็เลยไม่ใช้ยานะคะดังนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากเลยที่ผู้ป่วยโรคหืดที่มีภาวะไวเกินต่อสิ่งกระตุ้นจะต้องใช้ยาต้านการอักเสบค่ะก็จะเป็นยาสูตรกลุ่มที่มีสเตียรอยด์ค่ะเพื่อควบคุมภาวะไวเกินต่อสิ่งกระตุ้นเวลาเจอสิ่งกระตุ้นก็จะไม่เกิดอาการกำเริบค่ะ
1: แปลว่าผู้ป่วยโรคหอบหืดที่รู้ตัวว่ามีโรคประจำตัวโรคนี้ควรจะต้องมียาพ่นต้านการอักเสบเอาไว้ติดตัวเลยถูกต้องไหมคะ
2: ยาตัวนี้ถือว่าเป็นยาคุมอาการต้องใช้ทุกวันค่ะถึงแม้ว่าอาการจะคุมได้แต่ไม่ได้หมายความว่าหาย
1: มีไหมคะคุณหมอที่รู้สึกว่าตอนนี้โอเคสบายดีไม่ใช้เว้นวันเว้นวันอะไรก็ว่ากันไป
2: จะมีบ่อยเลยค่ะโดยเฉพาะวัยรุ่นอย่างโรคหืดเนี่ยมักจะเป็นในช่วงวัยทำงานวัยรุ่นก็ส่วนมากเนี่ยผู้ป่วยจะเข้าใจผิดว่าตอนนี้อาการดีไม่ใช้ยาจะใช้ก็ต่อเมื่อมีอาการกำเริบก็จะใช้เป็นยาพ่นฉุกเฉินซึ่งจริงๆแล้วเมื่อไหร่ทุกครั้งที่เกิดอาการกำเริบแสดงว่าในหลอดลมเราเนี่ยมีการอักเสบเวลาที่เราเกิดการอักเสบซ้ำๆนึกสภาพเหมือนผิวหนังเราอักเสบซ้ำๆที่เราเห็นก็จะเป็นแผลเป็นแต่ในปอดเราเนี่ยเรามองไม่เห็นถ้าแผลเป็นเกิดขึ้นในปอดเนี่ยสมรรถภาพปอดบางทีมาเมื่อสายตอนอายุเยอะเนี่ยเหนื่อยเหมือนคนเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้เลยค่ะ
1: ซึ่งคุณหมอกำลังจะบอกว่าควบคุมไว้ก่อนดีกว่าอย่าปล่อยให้เกิดอาการกำเริบโดยเฉพาะอักเสบขึ้นมาเพราะรักษายากอันตรายแล้วก็เรื้อรังระยะยาวด้วย
2: ใช่ยิ่งถ้าอักเสบแบบรุนแรงนะคะก็จะยิ่งรักษายากค่ะเปรียบเสมือนหมอพูดให้เห็นภาพถ้าเราอักเสบน้อยๆเปรียบเสมือนไฟไหม้ที่โต๊ะเราเอาน้ำดับก็ดับได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เกิดการอักเสบอย่างรุนแรง
1: ลุกลาม
2: เหมือนไฟป่า
1: ก่อ
2: นเราจะดับไฟ
1: เรียกผู้ช่วยนักดับเพลิงเข้ามา
2: ใช่กว่าเราจะดับไฟป่าได้เราต้องใช้ทรัพยากรปริมาณมากเช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคหืดที่อาการกำเริบรุนแรงเราต้องใช้ทรัพยากรปริมาณมากเอายาขยายหลอดลมยาต้านการอักเสบยาโน่นยานี่บวกกันเพื่อที่จะให้คนไข้อาการเขาดีขึ้นบางคนเนี่ยต้องใช้ออกซิเจนหรือว่าต้องใช้เครื่องช่วยหายใจบางคนโชคร้ายมาโรงพยาบาลไม่ทันเกิดอะไรขึ้นคะเสียชีวิตระหว่างทางอันนี้ก็เคยเจอค่ะ
1: นั่นไงแล้วเรื่องแบบนี้นะคะชะล่าใจไม่ได
2: ้
1: บางทีเวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีมันสำคัญและบอกอนาคตของชีวิตเราได้เลยดังนั้นการที่จะประเมินอาการของตัวเองว่าอยู่ระดับไหนอันนี้จึงสำคัญมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงเป็นอย่างไรบ้างคะคุณหมอ
2: เขาเรียกว่า Asthma Action Plan ค่ะ
1: ค่ะ
2: จริงๆ Asthma Action Plan เนี่ยเป็นคู่มือในการดูแลตนเองที่บ้านของผู้ป่วยที่เป็นโรคหืดนะคะเราก็จะแบ่งความรุนแรงออกเป็น3ระดับนะคะระดับสีเขียวเนี่ยก็คือคนไข้โรคหืดที่ควบคุมอาการได้ดีไม่ไอไม่เหนื่อยไม่มีหายใจเสียงวีดกลุ่มนี้ความสำคัญคืออะไรทราบไหมคะ
1: คืออะไรคะ
2: ก็คือเขาอาการดีเขามักจะไม่ใช้ยาค่ะ
1: ซึ่งจริงๆ
2: ใช่จริงๆไม่ได้เลยนะคะ
1: ไม่ได้เลยแม้ว่าจะอาการปกติแบบนี้ก็ต้องใช้ยา
2: ต้องใช้ยาคุมอาการค่ะก็คือเป็นยาสูตรกลุ่มที่มีสเตียรอยด์เพื่อควบคุมและกดภาวะไวเกินต่อสิ่งกระตุ้นในหลอดลมเพื่อที่เราว่าเราเจอสิ่งกระตุ้นแล้วจะไม่เปลี่ยนจากโซนเขียวกลายเป็นโซนเหลืองนะค่ะในกลุ่มนี้นะคะก็จะให้สังเกตอาการตัวเองนะคะว่านอนหลับไหมนะคะออกกำลังกายได้เท่าเดิมหรือเปล่าหร
1: ือ
2: ว่าใช้ยาพ่นฉุกเฉินเพิ่มเติมจากที่ใช้ยาคุมอาการอยู่เดิมไห
1: ม
2: ถ้าไม่มีก็อยู่ในโซนเขียวต่อ
1: ค่ะโอ้เป็นเขียวเนี่ยดีที่สุดแล้วร
2: ัก
1: ษาสถานะนี้เอาไว้ให้นานๆดีกว่า
2: ใช่
1: ขยับมาสีเหลืองค่ะคุณหมอ
2: สีเหลืองก็เปรียบเสมือนไฟจราจร
1: ใช่
2: ไหมคะ
1: เริ่มเขียวเหลืองแล้ว
2: เริ่มเตือนแล้วนะคะว่าเราจะต้องเบรกนะคะก็จะเป็นสัญญาณเตือนของกลุ่มคนไข้โรคหืดว่าอาการเริ่มคุมไม่ได้ค่ะ
1: คุมไม่ได้ประมาณไหนคะ
2: คนไข้ก็อาจจะมีอาการไอเรื้อรังนะคะไอต่อเนื่องบางคนก็จะเริ่มเหนื่อยง่ายหายใจเสียงวีดทำงานได้ไม่เท่าเดิมนะคะหรือถ้าเป็นเด็กก็อาจจะเหนื่อยง่ายกว่าปกติเล่นได้ไม่เท่าเดิมกลุ่มนี้แสดงว่าเขาเริ่มมีอาการกำเริบจากโรคหืดละก
1: ็
2: คือกำเริบแต่ยังไม่เยอะนะคะคุมได้ก็อยู่ในโซนสีเหลือง
1: ค่ะสมมุติเดินบันไดสัก1ชั้น2ชั้น
2: ต้องพักระหว่างชั้น
1: เริ่มไม่ไหวแล้ว
2: ต้องเกาะแล้วพักแป๊บนึงถึงจะเดินต่อได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนี้คือถ้าเราใจเรามันได้เราบอกว่าเราไม่เป็นอะไรอันนี้อันตรายเนาะ
2: ใช่ค่ะค่ะก็กลุ่มนี้ก็วิธีการถ้าเขาเริ่มเห็นว่ามีอาการนะคะแนะนำว่าถ้าเริ่มมีอาการเมื่อไหร่นะคะก็ให้ผู้ป่วยเนี่ยพักกิจกรรม
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: สมมติวิ่งอยู่หยุดก่อน
2: หยุดก่อน
1: เดินอยู่บันไดช้าก่อนพักก่อน
2: ถ้ามีวีซอย่างเงี้ยต้องพักก่อน
1: ต้องยาเทคขึ้นมาเลยไหมคะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ใช้ยาพ่นฉุกเฉินค่ะวิธีการใช้ยาพ่นฉุกเฉินนะคะโดยตัวยาเนี่ยก็จะมี2แบบนะคะ
1: ตัวยามีตัวอย่างมา
2: ใช่ค่ะมีตัวอย่างมาด้วยค่ะยาฉุกเฉินแบบแรกนะคะก็จะเป็นยาชนิดเดียวนะคะอยู่ในหลอดที่ชื่อว่าซาบูทามอลนะคะยาฉุกเฉินอันนี้ก็คือเวลาพ่นเนี่ยเราจะให้คนไข้นับเป็น1ชุด
1: ค่ะ
2: 1ชุดก็คือกดก็คือกดแล้วจะมีละอองออกมาค่ะกด4ครั้ง
1: ค
2: ่ะแต่ละครั้งเนี่ยห่างกัน10วินาทีนับเป็น1ชุด
1: อ๋อ
2: ค่ะถ้าพ่น1ชุดแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะก็พ่นซ้ำได้ใน20นาทีถัดมา
1: ค่ะ
2: ค่ะจนกระทั่งครบ3ชุดแล้วอาการเหนื่อยยังไม่ดีอันเนี้ยเป็นสัญญาณเตือนแล้วค่ะว่าผู้ป่วยจะต้องมาโรงพยาบาล
1: โอ้แต่ถ้าอยู่ใน3ชุดแล้วอาการโอเคก็ยังอยู่ที่บ้านได้
2: ก็ยังอยู่ที่บ้านได้
1: ค่ะ
2: ค่ะซึ่งยาฉุกเฉินจะมีอีกตัวนึงนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นยาฉุกเฉินที่เป็นยาคุมอาการก็ได้และเป็นยาฉุกเฉินก็ได
1: ้
2: ค่ะโดยยาฉุกเฉินเนี่ยจะมีสเตียรอยด์เป็นส่วนประกอบเวลานับ1ชุดก็คือให้สูดเข้าไป 1-2 ทีห่างกันอย่างน้อยประมาณ2นาทีนับเป็น1ชุดแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะถ้า20นาทียังไม่ดีก็สูดซ้ำถ้า3ชุดแล้วไม่ดีก็มาโรงพยาบาล
1: อย่าฝืนไปชุดที่4ชุดที่5เพราะมันจะไม่ได้ผลหรอคะคุณหมอ
2: มันจะอาการรุนแรงกว่าเดิมหมายถึงว่าปล่อยให้อาการรุนแรงอย่างที่บอกค่ะไฟป่าค่ะมันก็จะรักษายากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องควรจะมาโรงพยาบาลตั้งแต่อาการที่เราให้ยาแล้วรักษาจะกลับมาหายเร็วค่ะในกลุ่มที่พ่นยาได้ดีนะคะก็ในคำแนะนำเราจะให้สูตรยาตัวเนี้ยทุก4ชั่วโมงไปอีกสัก2วันเพื่อลดอาการกำเริบค่ะเราจะได้ไม่เปลี่ยนโซนจากโซนเหลืองกลายเป็นโซนแดง
1: ค่ะโซนเหลืองขยับกลับมาโซนเขียวยังง่ายกว่า
2: ใช่ค่ะ
1: อย่างยา2ตัวที่คุณหมอยกตัวอย่างคือถ้าสมมุตินะคนไข้เนี่ยมียาทั้ง2แบบนี้เลยชุดนี้ไม่หายเปลี่ยนยาเป็นชุดนี้ยังไงคะคุณหมอมันเท่ากันไหมช่วยหรือเปล่า
2: ส่วนมากหมอจะสั่งให้ใช้ยาอันนี้เป็นยาฉุกเฉินก็จะใช้ตัวใดตัวหนึ่ง
1: ตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นนะ
2: ยาฉุกเฉินซึ่งตัวเนี้ยยาจะเห็นว่าการใช้ยาสูตรเนี่ยมีความสำคัญในผู้ป่วยโรคหืดเพราะว่ายาเขาออกฤทธิ์เฉพาะที่เราไม่ได้กินยาเราต้องสูตรยาให้ถูกวิธีเพราะว่ายาจะได้ลงปอดจะเห็นว่าในผู้ป่วยที่สูตรยาไม่ถูกวิธีค่ะกว่า 90% ยาอยู่ที่ไหนทราบไหมคะ
1: ตรงไหนคะคอ
2: หรออยู่ในคอค่ะอยู่ในปาก
1: ไม่ลงไปข้างล่างเลย
2: ใช่ไม่ลงปอดซึ่งยาเนี่ยความสำคัญก็คือถ้าเป็นยารูปแบบเนี้ยเราจะย่อว่า MDI ค่ะหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ Metered Dose Inhaler
1: วิธีสูตรที่ถูกต้อง
2: ความสำคัญของยาเนี้ยก่อนสูตรเราต้องเขย่าหลอดยาให้ยาในเนี้ยมันมิกซ์กันไม่ตกตะกอนนองก้นเขย่าสัก 4-5 ครั้งขึ้นลงนะคะแล้วก็ความสำคัญคือเราต้องกดพร้อมกับสูดหายใจเข้าลึก
1: ๆ
2: ถ้าคนไข้กดแล้วเห็นควันออกมาจากปากเหมือนเราสูบบุหรี
1: ่มันไม่เข้าไปเลยมัน
2: อยู่ในอากาศเคลียร์ปอดเราไม่เคลียร
1: ์
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องสูดยาเข้าไปให้หมดไม่ให้มีควันออกมานะคะดังนั้นจะเห็นว่ายาอันนี้สำคัญก็คือต้องกดพร้อมสูดแต่บางคนทำไม่ได้ค่ะเราก็จะใช้อุปกรณ
1: ์มีไอเทมเสริม
2: ก็คือตัวอุปกรณ์ช่วยสูดนะคะเราเรียกว่าสเปซเซอร์หรืออุปกรณ์ช่วยสูดยาเราก็จะต่ออันนี้เข้ากับตัวช่วยสูดนะคะแล้วก็ครอบที่หน้าไปไม่ให้มีรอยเลยแล้วก็กดหนึ่งทีหายใจเข้าออกในหน้ากากประมาณ 6-10 ครั้งจนกว่าอากาศ จนกว่าละอองยาจะหมด
1: อันนี้คือคุณหมอทดสอบให้ดูแต่ในความเป็นจริงแล้วห้ามมีพื้นที่ว่าง
2: ใช่ต้องแปะเข้าไปไม่ให้มีรอยว่างเลยค
1: ่
2: ะถ้าแปะไปก็จะพูดไม่ได้ยิน
1: อันใกล้กันค่ะใช้เหมือนกันไหมคะคุณหมอ
2: เหมือนกันค่ะเป็นสเปเซอร์ที่อันนี้เป็นสเปเซอร์ที่ทางสมาคมโรคหืดที่อาจารย์ออกแบบมาเป็นวันเวย์วาล์วแล้วก็เป็นตัวซิลิโคนมันจะแนบกับหน้าได้มากกว่า

0: ัสนุ่มด้วย
1: แต่ตอนนี้ก็คือมันจะแข็งค่ะมันก็จะอาจจะเจ็บนิดนึงค่ะ
0: แต่จำเป็นนะจะต้องกดให้มิดชิดนะคะไม่ให้อากาศเนี่ยเข้าไปรบกวนได
1: ้ส่วนยาอีกอันนึงนะคะซึ่งอาจจะเป็นยาคุมอาการก็จะเรียกว่าตัวDry powder inhaler หรือย่อว่า DPI ตามชื่อเลยค่ะ Dry powder เป็นผงแป้งแห้งบรรจุอยู่ในกระบอกสูตรยาที่หน้าตาไม่เหมือนกันแต่ว่าหลักการเหมือนกันเป๊ะเลยก็คือเราต้องเอาผงอันเนี้ยเข้าสู่ปอดเราจะต้องสูดแรงเร็วลึกเพื่อให้
0: แรงเร็วลึก
1: ใช่พอเราแต่ละอุปกรณ์นะคะซึ่งอันนี้อาจจะไปหาเรียนได้ตามผู้ป่วยที่ใช้ยาแต่ละรูปแบบแต่ละอุปกรณ์เขาก็จะมีวิธีการโหลดยาให้พร้อมสูดแต่ว่าหลักการเดียวกันก็คือสูดเข้าไปให้แรงเร็วลึกแล้วก็กั้นใจไว้ 5-10 วินาทีแล้วค่อยหายใจออกค่ะ
0: แต่แน่นอนนะคะต้องรีบทันให้ทำให้ทันท่วงทีด้วยเหมือนกันเนาะแล้วก็ประเมินอาการว่าเรายังไหวไหม
1: เรายังไหวไหม
0: สีเหลืองและยาที่เอาไว้ใช้ในการดูแลตัวเองถ
1: ้
0: าไม่ไหวจริงๆไปพบแพทย
1: ์ก็คือเข้าสู่สีแดง
0: สีแดงแล้วคุณหมอจะต้องจัดการเคสสีแดงอย่างไรบ้างคะ
1: สีแดงนี่จัดว่าเป็นภาวะวิกฤตนะคะค่อนข้างที่จะอันตรายละวิธีการสังเกตง่ายๆนะคะว่าคนไข้อยู่ในกลุ่มสีแดงนะคะก็คือบางทีเราคุยกันอย่างเงี้ยเขาพูดไม่จบประโยคแบบ
0: เหนื่อย
1: หอบอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาจะให้ประวัติเราไม่ได้พูดไม่จบประโยคอันนี้แสดงว่าเขาเหนื่อยเยอะไม่สามารถพูดเป็นประโยคได้หายใจหอบตัวโยนนะคะบางคนเนี่ยหายใจดังเสียงวีดเลยในเด็กเล็กบางคนอาจจะหายใจจนอกบุ๋มค่ะบางคนแบบออกซิเจนต่ำก็จะแนวกระสับกระส่ายค่ะบางคนก็ปากเขียว
0: ค
1: ่ะซึ่งอันเนี้ยภาวะวิกฤตค่ะก็คือต้องรีบพามาพบแพทย์ทีนี้ระหว่างทางที่จะมาพบแพทย์เราทำอะไรได้บ้างนะคะ
0: กำลังอยู่บนรถเนี่ยต้องจัดการยังไง
1: แนะนำค่ะให้ใช้ยาพ่นฉุกเฉินนะคะเนื่องจากว่ากลุ่มเนี่ยเขาจะไม่ค่อยรู้ตัวละเราจะให้กดพร้อมสูตรคงเป็นไปไม่ได้นะคะก็ใช้ยาพ่นฉุกเฉินต่อเข้ากับตัวสเปเซอร์หรือว่ากระบอกช่วยสูตร
0: ค
1: ่ะก็กด1ชุดเมื่อกี้กี่ทีนะคะ1ชุด4ทีกด1ชุดค่ะ4ทีก็กดไปห่างกัน10วินาทีทุก15นาทีจนกว่าถึงโรงพยาบาลเลยค่ะอันนี้ไม่ต้องนับว่ากี่ชุดเลยอ
0: ันนี้คือเริ่มใช้ถี่มากขึ้นแล้วถือว่าก
1: ด1ช
0: ุดทำยังไงก็ได้ให้เร็วที่สุด
1: ทุก15นาทีไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงที่หมายก็คือโรงพยาบาลเพื่อที่จะให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะ
0: ซึ่งชะล่าใจไม่ได้ด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีคำถามเพิ่มเติมค่ะคุณหมอจากคุณผู้ชมนะคะที่จะถามว่าผู้ป่วยโรคหืดไม่ควรรอให้หอบหนักก่อนแล้วค่อยเริ่มจัดการอาการถูกต้องไหมคะแล้วครอบครัวเนี่ยจริงๆมีความสำคัญในการช่วยดูแลเรื่องนี้ยังไงบ้าง
1: ค่ะก็ผู้ป่วยโรคหืดจริงๆแล้วอย่างที่บอกค่ะโรคหืดคือเป็นโรคที่มีภาวะหลอดลมมีภาวะไวเกินต่อสิ่งกระตุ้นเราควรจะใช้ยาคุมอาการถึงแม้ไม่มีอาการเราก็ควรที่จะใช้ยาเพื่อกดภาวะไวเกินเวลาเราเจอสิ่งที่เราแพ้เช่นแพ้ไรฝุ่นแพ้ควันปริมาณมาก
0: PM 2.5
1: เราก็จะไม่มีอาการกำเริบอันนี้คือเป้าหมายหลักๆในการรักษาโรคหืดในปัจจุบันเลยค่ะถ้าปล่อยให้อาการกำเริบง่ายๆค่ะไฟป่า
0: อันตราย
1: ใช่ค่ะมันก็จะทำให้เราต้องใช้ทรัพยากรปริมาณมากกว่าเราจะคุมการอักเสบที่หลั่งออกมาเยอะๆในหลอดลมได้บางคนวัน2วันไม่หายเป็นสัปดาห์เลยค่ะกว่าอาการจะดีขึ้น
0: อย่างที่คุณหมอบอกยาบางตัวเนี่ยจำเป็นต้องใช้แต่ว่ามีสเตียรอยด์ด้วยนะคะคุณผู้ชมถามว่าการพ่นยาสเตียรอยด์เป็นระยะเวลายาวเนี่ยอันตรายไหมคะบางคนกลัวไงกลัวจะติดยาก็เลยเลี่ยงดีกว่าแบบไหนอันตรายกว่ากัน
1: จริงๆแล้วสเตียรอยด์ที่เราใช้ค่ะเป็นชนิดสูตร
0: ค
1: ่ะชนิดสูตรมันก็จะออกฤทธิ์เฉพาะที
0: ่
1: ดูดซึมทางกระแสเลือดน้อยมากค่ะไม่เหมือนกินสเตียรอยด์ค่ะคือถ้าเราใช้โดยการควบคุมเนี่ยถือว่าอันตรายน้อยค่ะค่อนข้างปลอดภัยค่ะดีกว่าไม่ใช้ค่ะ
0: ดีกว่าไม่ใช้
1: ถ้าเป็นโรคหืดใช่ค่ะ
0: บางคนเราเห็นนะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นดาราเป็นโรคหืดก็จริงแต่ยังเห็นเขาออกกำลังกายได้เลยคุณหม
1: อที่ไปไฮร็อกใช่ไหม
0: ใช่ถูกต้องแล้วเนี่ยจริงๆหลายท่านแฟนคลับก็ต้องรู้อย่างคุณณเดชน์อย่างเงี้ยนะคะคือทำไมเขาถึงออกกำลังกายได้หรือเขาดูแลตัวเองยังไงคะ
1: เขาดูแลตัวเองดีค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะโรคหืดไม่ได้เป็นโรคที่เป็นข้อห้ามในการออกกำลังกายนะคะในคำแนะนำของผู้ป่วยโรคหืดเราก็จะแนะนำให้ออกกำลังกายโดยวิธีแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์ค่ะก็คือออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง 20-30 นาทีต่อครั้งอาทิตย์หนึ่งควรจะให้ได้อย่างน้อย5วันค่ะอาจจะไปวิ่งนะคะหรือว่าไปโยคะไปว่ายน้ำ

0: านหรือว่าปั่นจักรยานเนี้ยได้เลยค่ะ
1: ถ้าเกิดว่ามีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอร่างกายก็จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆด้วยเหมือนกัน
0: นอกจากนี้เราจะแนะนำให้ออกกำลังกายโดยฝึกการหายใจนะคะก็จะทำให้สมรรถภาพปอดดีขึ้นแล้วก็คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะอ่ะสุดท้ายนะคะเรามีเวลาไม่มากค่ะคุณหมอฝากอะไรสั้นๆถึง

0: ยาควบคุมอาการนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นโรคหืดแล้วอาการไม่มีอย่าคิดว่าไม่เป็นอะไรแล้วไม่ใช้ยาค่ะเพราะว่าบางทีอาจจะมาหาหมอเมื่อสายไปแล้วค
1: ่ะวันนี้ได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ความนะคะขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพิชยาภารุจิวิทย์นะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอบพระคุณค่ะคุณหมอ
2: ค่ะขอบคุณค่ะคุณพีน
1: โรคหืดค่ะคุณผู้ชมถ้าพูดแล้วนะคะจริงๆอาจจะดูเหมือนอันตรายแต่วิธีการรักษาและกระบวนการดูแลยูกยาต่างๆทุกวันนี้เนี่ยมีพัฒนาการไปมากแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองให้ถูกวิธีนะคะประเมินตัวเองให้ได้ว่าเราควรได้รับการรักษาแบบไหนแล้วบ้างจะได้ไม่ก่อให้เกิดอาการที่รุนแรงจนถึงแก่ชีวิตค่ะรักษาตัวรักษาใจให้ดีขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันนะคะวันนี้คนสู้โรคเดลี่หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับได้เวลาจับจ่ายวางใจสร้างกำไรชุมชนกันแล้วครับวันนี้พบกับผมชิตินัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 เย็นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับส่วนวันนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับครั้งแรกในลุ่มน้ำเจ้าพระยาจังหวัดอ่างทองทดสอบเลี้ยงปลาบู่ในกระชังส่งเสริมให้ชาวบ้านเพาะเลี้ยงราคาสูงกิโลกรัมละ200บาทตลาดต้องการสูงเที่ยวป่ากงกลางโบราณตะกั่วป่าล่องเรือสูดอากาศบริสุทธิ์ชมธรรมชาติป่าชายเลนทั้งสัตว์น้ำสัตว์ป่าจากการอนุรักษ์ของชาวบ้านจังหวัดพังงาสรรสนีพลอยวิไลพาไปชมการแปรรูปธนาคาเป็นผลิตภัณฑ์ความงามบำรุงผิวหน้าสินค้าจากตำบลนาโบดอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากเงินอยู่บนยอดปาล์มอันนี้เป็นคำพูดจริงๆของชาวบ้านที่พิษณุโลกนะครับเพราะว่าเขายังยึดอาชีพในการปีกต้นตาลนะครับขึ้นไปเก็บทั้งน้ำตาลทั้งลูกตาลต่างๆเอามาขายได้เงินกันนะครับแม้ว่าจะมีความเสี่ยงก็ตามแต่ว่าก็ระมัดระวังตัวเองไม่ประมาทนะครับรวมถึงยังปลูกต้นตาลเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าปัจจุบันนี้ตาลในพื้นที่ก็เหลือน้อยลงด้วยครับเป็นอาชีพที่เสี่ยงแต่ว่าก็ใช้ความชำนาญนะครับที่เคยปีนต้นตาลมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นนี่เป็นงานสร้างรายได้ของนายวานิชมีเมืองผู้ใหญ่หมู่หนึ่งบ้านหนองจอกตำบลบ้านป่าอำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับพร้อมกับภรรยาแล้วก็ญาติพี่น้องเขาจะแยกย้ายกันออกตระเวนปีนต้นตาลวันละต้น2ต้นนะครับที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วหมู่บ้านนับร้อยต้นต้องเร่งเก็บตาลหม้อหรือว่าลูกตาลขนาดใหญ่แล้วก็ลูกตาลขนาดทั่วไปครับให้ได้มากที่สุดเลือกตัดเอาลูกใหญ่ๆลงมาก่อนนะครับเพื่อรอขายให้กับลูกค้าทั้งในแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยที่เดินทางมาซื้อถึงบ้านเลยครับเพราะว่านายวานิชเนี่ยใช้ Facebook เป็นหน้าร้านนะครับประกาศขายให้กับคนที่สนใจได้รู้ว่าวันไหนมีลอนตาลมีน้ำตาลสดขายครับแล้วก็ตอนนี้ยังปลูกต้นตาลเพิ่มเอาไว้อีกประมาณ100ต้นด้วยครับเริ่มปีนเก็บตาลเฉาะขายได้ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนนะครับแล้วก็จะมีให้เก็บแบบนี้ไปจนถึงช่วงต้นเดือนมิถุนายนก็น่าจะหมดแล้วส่วนน้ำตาลสดนะครับเริ่มเก็บขายมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนคาดว่าอีกประมาณสัก1เดือนครึ่งก็น่าจะหมดแล้วเหมือนกันนะครับก็ถือว่าอาชีพปีนต้นตาลเนี่ยได้ประโยชน์จากต้นตาลหลายอย่างเลยครับ
1: 1รักษาภูมิปัญญาของดั้งเดิมนะครับไว้เป็นพืชมหัศจรรย์ครับพืชพื้นถิ่นเราสามารถทำสองสามต้นนี้ได้เงินเป็นกอบเป็นกำครับตอนนี้ทำน้ำตาลอยู่สามต้นวันหนึ่งได้ประมาณ12-13ขวดขวดละ80ก็เป็นพันอยู
2: ่เฉพาะน้ำตาลนี่เดี๋ยวก็ได้เป็นพันแล้ว
1: ใช่ครับแล้วก็จะมีตาลเฉาะอีก
2: ตาลเฉาะ
1: ต่างหากนะครับ
0: ล่าสุดมีคนมาขอให้ช่วยสอนปีนต้นตาล นะครับเป็นคนอายุ60กว่าแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤดูร้อนก็ไม่ค่อยจะเหมาะกับการปีนตาลเพราะว่าอาจจะเกิดอันตราย

0: ได้แล้วก็ยังต้องระวังทั้งคุณภาพน้ำตาลแล้วก็ความปลอดภัยของตัวเองด้วยตอนนี้น้ำตาลสดนะครับจะเก็บตอนเช้าประมาณ6โมงเช้าครับแล้วก็ปาดน้ำตาลเอาไว้เก็บตอนเย็นสัก5โมงครึ่งอีกรอบแล้วก็ปาดน้ำตาลสดเอาไว้เพื่อเก็บตอนเช้าต่อครับ
1: ก็ต้องปรับตัวให้ได้ครับถ้าเจออากาศร้อนน้ำตาลก็จะยุบนะครับยุบแล้วก็เราต้องใส่เปลือกไม้อันไหนที่กระบอกไหนที่น้ำตาลเยอะเราก็ต้องใส่เปลือกไม้เยอะถ้าไหนที่ไหลน้อยก็ใส่น้ำตาลใส่เปลือกไม้น้อยถ้าไม่อย่างนั้นก็รสชาติจะเปลี่ยนไปจะติดกวาด
2: ครับ
1: ต้องคอยปรับปรุง
2: นอกจากตาแล้วคนล่ะครับคนเราต้องระมัดระวังยังไงบ้างครับ
1: ก็ต้องระมัดระวังโดยการที่เราต้องตรวจสอบว่าพระองค์ที่เรามัดไปเนี่ยแข็งแรงทนทานหรือไม
2: ่
1: ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราเลยครับก็การขึ้นก็เหมือนกับออกกำลังกาย
0: การขายถุงใหญ่1กิโลกรัม100บาทนะครับแล้วก็เก็บน้ำตาลสดขายรับรายได้ดีเหมือนกันราคาขวดหนึ่งก็ถ้าเป็นขวด 1.5 ลิตรนะครับขวดละ80บาทแล้วก็ขวดเล็ก8ขวด100บาทนะครับสมัยก่อนที่บ้านหนองจอกนะครับทางผู้ใหญ่บอกว่ามีต้นตาลในพื้นที่ประมาณตั้งพันต้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านก็โค่นตาลเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนเรื่องของที่ดินทำกินเหลือสักประมาณ 2-300 ต้นผู้ใหญ่ก็เลยปลูกตาลเพิ่มเข้าไปเพื่อเป็นการช่วยอนุรักษ์ไปด้วยครับไปดูการหาช่องทางของชาวบ้านนะครับที่จะเป็นการส่งเสริมอาชีพในอนาคตอันใกล้เพราะว่าตอนนี้ที่อ่างทองกำลังทดลองนะครับเป็นการทดสอบเพาะพันธุ์แล้วก็เลี้ยงปลาบู่ในกระชังอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยานี่เป็นรายแรกนะครับในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองแล้วก็ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยถ้าทำสำเร็จนะครับจะส่งเสริมให้ชาวบ้านมาเลี้ยงปลาบู่กันเยอะๆเพราะว่าตอนนี้ราคาดีกิโลนึงตั้ง200บาทเลยครับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทองนำปลาบู่ที่ได้จากการเพาะพันธุ์มาทดลองเลี้ยงในกระชังขนาดที่ตั้งอยู่ในคลองผงเพงนะครับเป็นคลองสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยาที่หมู่6ตำบลผงเพงจังหวัดอ่างทองนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ทดสอบเพาะพันธุ์ปลาบู่ในกระชังของลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับปัจจุบันนี้การเลี้ยงปลาบู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติมีแค่2แหล่งใหญ่นะครับคือที่จังหวัดกาญจนบุรีและที่อุตรดิตถ์นางสาวจิรภาโพสีเป็นผู้อำนวยการศูนย์นะครับบอกว่านำพ่อแม่พันธุ์ปลาบู่มาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานีครับมาตอนปี2559ทดลองเพาะพันธุ์อยู่หลายปีเลยครับกระทั่งปี2564เริ่มเห็นพัฒนาการของปลาจากการให้กินอาหารเม็ดเพราะว่าเดิมปลาบู่เนี่ยจะกินอาหารประเภทเนื้อครับเมื่อเพาะพันธุ์แล้วก็กินอาหารเม็ดได้ก็เลยทดลองเลี้ยงในกระชังปลาในแม่น้ำดูครับโดยเอาปลาบู่อายุ1ปีลงไป9กระชังนะครับแบ่งเป็นขนาด20ตัวต่อตารางเมตรขนาด40ตัวต่อตารางเมตรแล้วก็ขนาด60ตัวต่อตารางเมตรอย่างละ3กระชังเดี๋ยวจะคอยดูอัตราการเจริญเติบโตทุก1เดือนก็จะมาตรวจวัดขนาด1ครั้งครับ
3: วันนี้ก็จะมาทดลองเลี้ยงปลาบู่ในกระชังที่ความหนาแน่นต่างกัน20 40 60ซึ่งปลาบู่ที่ได้เนี่ยได้มาจากการเพาะเลี้ยงที่สามารถฝึกให้กินอาหารเม็ดได้และปลาบู่ที่มาทดลองวันนี้ก็คือขนาด50กรัมความยาวประมาณ16เซนซึ่งถ้าผลที่ได้จากการทดลองครั้งนี้ก็ถ้าอัตราความหนาแน่นไหนเจริญเติบโตดีก็จะไปส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดอ่างทองสามารถเลี้ยงในกระชังได้ค่ะ
4: ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามีที่ไหนเลี้ยงแบบนี้ไหม
3: ที่ไหนเลี้ยงปลาบู่จากการเพาะพันธุ์ไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะที่คิดที่จะส่งเสริมให้เลี้ยงปลาบู่เนื่องจากเกษตรกรในจังหวัดอ่างทองเนี่ยมีการเลี้ยงปลานิลซึ่งบางครั้งปลานิลราคาตกต่ำอะไรอย่างเงี้ยกะว่าถ้าเกิดเราเพาะพันธุ์ได้เยอะๆแล้วได้ข้อมูลเรื่องการเลี้ยงที่มีการเจริญเติบโตดีก็จะส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงเพื่อจะเป็นเหมือนหลังจากเป็นรายได้เสริมจากการเลี้ยงปลาบู่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนะคะ
0: เลี้ยงคลองสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยามีอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาบู่ธรรมชาตินะครับประมาณ 28-31 องศาเซลเซียสแล้วก็น้ำในคลองเนี่ยเป็นน้ำธรรมชาติที่เหมาะกับการเลี้ยงปลาน้ำจืดรวมถึงปลาบู่ด้วยครับเดี๋ยวถ้าทดลองสำเร็จนะครับจะส่งเสริมให้ชาวบ้านเพาะเลี้ยงกันเพราะว่าราคาสูงกิโลกรัมละ200บาทแล้วเป็นที่ต้องการของตลาดมากทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศโดยเฉพาะที่จีนนิยมกินปลาบู่จากไทยมากเลยครับ ส่วนการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้จากของง่ายๆใกล้ตัวเป็นพวกขยะที่ทิ้งตามบ้านเรือนนะครับอย่าเพิ่งทิ้งไปเพราะว่าทางอบต. ณรงค์ที่สุรินทร์เนี่ยให้ชาวบ้านเอามาขายนะครับมาเป็นโครงการธนาคารขยะกันชาวบ้านก็ได้มีรายได้แล้วก็ได้จัดการขยะอย่างครบวงจรด้วยครับชาวบ้านเขาเอาขยะจากบ้านตัวเองขนมาสร้างรายได้กันด้วยความตั้งใจแล้วก็รู้คุณค่านะครับว่าสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้จริงผ่านโครงการธนาคารขยะที่องค์การบริหารส่วนตำบลณรงค์จังหวัดสุรินทร์กำลังขับเคลื่อนการจัดการขยะในชุมชนอย่างเป็นระบบนะครับวันนี้มีจุดนัดพบกันที่ศาลากลางหมู่บ้านสนอหมู่ที่8ตำบลณรงค์อำเภอศรีณรงค์รูปแบบก็คล้ายกับธนาคารฝากเงินนะครับคุณผู้ชมเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเนี่ยเอาขยะรีไซเคิลหรือว่าของใช้แล้วมาฝากแทนเงินสดเจ้าหน้าที่ก็จะคอยชั่งน้ำหนักประเมินมูลค่าครับแล้วก็บันทึกเป็นยอดเงินสะสมในสมุดคู่ฝากของสมาชิกไว้ให้ส่วนขยะที่รับมาครับก็จะเอาไปคัดแยกอย่างเป็นระบบก่อนรวบรวมเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไปครับ
5: อันนี้คือสูงสุดนี่เราได้เท่าไหร่นะ
6: 15,50070บาท
5: โอ้แปลว่าเยอะมาก
6: ก็เยอะนะก็เราในหมู่บ้านเราเข้าแทบกับทุกหลังคาเรือนนะ
5: เป็นสมาชิกทุกหลังคา
6: เป็นสมาชิกแล้วก็ตำบลเนี้ยเราก็ได้เยอะพูดไปนะ
7: ได้รับความตอบรับกับชาวบ้านดีมากครับตอนนี้เพิ่งเริ่มซื้อรอบใหม่หมู่3เมื่อวานโอ้ได้เยอะมากครับวันนี้มาหมู่8บ้านสนอก็เป็นการตอบรับที่ดีมากครับตอนนี้เยอะมากเลยลิงวันหนึ่งก็ห้าโมงเย็นก็ไม่เสร็จครับชาวบ้านร่วมกันคัดแยกขยะมาขาย
0: นอกจากจะช่วยสร้างรายได้แล้วก็เงินออมให้กับสมาชิกแล้วนะครับยังต่อยอดเป็นกองทุนสวัสดิการของชุมชนอย่างเช่นทุนการศึกษาสวัสดิการผู้สูงอายุแล้วก็เงินช่วยเหลืองานชาปนกิจศพด้วยครับตอนนี้โครงการเนี่ยครอบคลุมไปทั้ง13หมู่บ้านในตำบลณรงค์กันแล้วแล้วก็ยังขยายไปถึงตามโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ด้วยครับเด็กๆได้รู้จักการช่วยคัดแยกขยะจากโรงเรียนบ้านชุมชนเอามาขายเข้าธนาคารได้ครับชวนคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่จังหวัดพังงากันครับไปนั่งเรือร่องชมป่าธรรมชาติเป็นป่าโกงกลางได้เห็นทั้งสัตว์น้ำสัตว์บกที่ชาวบ้านเขาช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาติเอาไว้ครับเป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนแล้วก็ได้ประโยชน์ต่อระบบนิเวศด้วยครับจุดหมายเล็กๆที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ยิ่งใหญ่ของธรรมชาตินะครับเพียงมานั่งเรือแคนูล่องไปตามลำน้ำใต้ร่มเงาอุโมงค์ต้นโกงกลางเขียวขจีเลยครับตอนนี้บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายแล้วก็มีความเงียบสงบถือว่าหาได้ยากนะครับ

0: ตูดหรือว่าคุ้งควรถ้ำตำบลบางในสีที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับซึ่งการล่องเรือแคนูก็มีชาวบ้านในพื้นที่เป็นคนพายให้ครับนั่งได้ลำละ2คนใช้เวลาประมาณ45นาทีถึงสัก1ชั่วโมงนะครับนักท่องเที่ยวก็จะได้เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำสำคัญนะครับมีทั้งนกปูปลาแล้วก็ลิงแสมสะท้อนถึงความสมบูรณ์ของผืนป่าที่ได้รับการดูแลมาอย่างต่อเนื่องจากคนในชุมชนเลยครับ
1: กิจกรรมนะครับที่นักท่องเที่ยวจะเลือกนะครับส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ก็คือเรื่องของเดินป่าแล้วก็นั่งเรือแคนูด้วยนะครับซึ่งจะท่านนักท่องเที่ยวจะได้ชมเรื่องของป่าบกนะครับแล้วก็ป่าชายเลนนะครับแล้วก็พันธุ์สัตว์หายากต่างๆนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวอีกกลุ่มนึงก็อยากจะเดินป่าอย่างเดียวก็ได้นะครับเดินป่าอย่างเดียวก็ได้หรือว่าอีกกลุ่มนึงก็อยากจะนั่งเรืออย่างเดียวไม่อยากจะเดินแล้วก็ได้อยู่
0: การเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวยังเป็นการป้องกันไม่ให้นายทุนเข้ามาทำประโยชน์สะท้อนพลังของชุมชนที่ร่วมกันรักษาผืนป่าให้คงอยู่สืบไปครับแล้วก็ยังสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนควบคู่ไปกับอาชีพหลักของชาวบ้านด้วยตอนนี้การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับชาวบ้านก็ได้มีการจดแจ้งขออนุญาตในการเข้าทำประโยชน์จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยครับร้านอาหารที่ขายราคาถูกยังมีอยู่ในหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะครับชวนคุณผู้ชมไปถ้ามีโอกาสไปอุดหนุนร้านนี้กันที่สตูลนะครับก็เปิดร้านอาหารราคา29บาทขายให้คนในพื้นที่ได้กินของอร่อยราคาถูกกันครับเป็นร้านอาหารเล็กๆที่กลายเป็นกระแสในความมีน้ำใจแล้วก็รสชาติที่อร่อยเกินราคารับมีอาหารตามสั่งแล้วก็เมนูอื่นๆมากกว่า30รายการราคาเพียงจานละ29บาทอยู่ที่ร้านรุสกีฮาลานฟู้ดตั้งอยู่บนถนนยศตราการกำธรที่ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองสตูลนะครับพิกัดเนี่ยติดกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูลตรงข้ามกับอบจ.สตูลหาง่ายเลยครับนางสุพัฒน์เกียรติประวัติหรือว่ามะนะครับอายุ39ปีเป็นเจ้าของร้านบอกว่าตอนนี้ท่ามกลางภาวะค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นนะครับแต่ก็ยังยืนหยัดว่าจะขายอาหารในราคาประหยัดเพียง29บาททุกเมนูและไม่ได้ลดปริมาณด้วยครับเพื่อเป็นที่พึ่งให้กับคนที่รายได้น้อยแม้ว่าตัวเจ้าของร้านเองตอนนี้ก็ต้องแบกรับภาระหนักนะครับรวมถึงการเป็นเสาหลักดูแลครอบครัวแล้วก็ตอนนี้สามีของตัวเองก็ล้มป่วยกระทันหันด้วยครับ
2: ก็เคยลำบากมาก่อนก็เลยรู้ว่าจะหาเงินซื้อข้าวแต่ละจานเนี่ยมันยากก็เลยขายราคานี้ค่ะ
3: แล้วเราได้อะไรเหรอคะ
2: ได้ค่ะได้น้อยแต่ว่าเอาจำนวนมากเข้าว่าค่ะเราก็ได้กำไรเยอะถ้ายอดเยอะเราก็ได้เยอะ
3: แล้วตอนนี้เศรษฐกิจทุกอย่างมันขึ้นทั้งหมดเลย
2: ใช่ค่ะราคาขึ้นเราก็ยังขายเหมือนเดิมปริมาณเท่าเดิม
3: คือใจของเราเนี่ยเราต้องการอะไรกับราคาที่เราตั้งแบบนี
2: ้ก็ใจต้องการตั้งแต่แรกแล้วอยากขายราคานี้
0: แม้ว่าจะได้กำไรต่อจานน้อยครับแต่ว่าที่ร้านก็บอกว่าเน้นการขายปริมาณมากๆนะครับเพื่อให้ร้านอยู่ได้รวมถึงเมนูทะเลที่เขาก็ใส่กุ้งตัวโตๆรสชาติเข้มข้นนะครับตอนนี้ก็อยากจะให้คนทำงานนะครับทั้งสาวโรงงานหนุ่มโรงงานแถวนี้ข้าราชการรวมถึงคนทั่วไปที่มีรายได้น้อยได้กินอิ่มในราคาที่จับต้องได้ครับตอนนี้ครับร้านเปิดปิดตั้งแต่9โมงถึง2ทุ่มนะครับหรือว่าจนกว่าของที่ขายจะหมดนะครับแล้วก็หยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียวรวมถึงมีบริการนะครับรับทำข้าวกล่องเพิ่มเติมนอกพื้นที่ด้วยแล้วก็เดือนนี้เปิดเมนูใหม่เพิ่มด้วยครับมีโรตีแล้วก็ของกินเล่นเอาไว้ไปอุดหนุนในราคาไม่แพงกันได้ครับชวนคุณผู้ชมไปอุดหนุนนะครับแล้วก็ไปดูการแปรรูปธานาคาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เอาไว้ใช้บำรุงผิวหน้าผิวกายได้หลากหลายครับเป็นธานาคาที่ชาวบ้านเขาปลูกเองในพื้นที่แล้วก็เอามาต่อยอดกันนะครับที่ตำบลนาโบดอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากติดตามกับคุณสรรเสน่ห์พลอยวิไลครับ
4: นำธานาคาที่มีในพื้นที่มาเพิ่มมูลค่าทำเป็นผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ด้านความงามช่วยชะลอวัยแก้ปัญหาผิวหน้าเป็นคุณสมบัติเด่นของสินค้ามาร์คธานาคาว่านหางจระเข้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิกกี้ฟาร์มตำบลนาโบดอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากที่ขายดีค่ะเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่สร้างรายได้ให้ชุมชนภายใต้แบรนด์มิกกี้ธานาคา
5: ต้องบอกว่าพี่มายคือแบบว่าหน้าคือขาวใสเนียนมากคุณผู้ชมอันนี้คือหน้าที่หลังใช้มาร์กนะคะส่วนหน้าดิฉันนี่คือก่อนใช้มาร์กนะคุณผู้ชมนะคะคือจะเห็นความต่างชัดเจนเลยแล้วอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นให้พี่มายมาทํามาร์กตรงนี้คะพี
6: ่ก็จุดเริ่มต้นพี่มายแต่แรกๆอะค่ะหน้าพี่มายมีปัญหาเนาะไปทำเลเซอร์แล้วหน้าเป็นฝ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอดีสามีค่ะเขาได้ทำธุรกิจเนาะนำเข้าส่งออกแกล้ได้ตัวธนาคารนี่แหละมาให้เราใช้แล้วก็ให้สูตรมาเรียบร้อยละเราไม่เปิดใจใช้แต่เพราะว่าเราติดเรื่องเคาน์เตอร์แบรนด์ไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่แพงๆเลยมาใช้แต่ณวันนึงไม่รู้จะใช้อะไรเราก็หยิบจับอันนี้มาผสมกันจากสูตรที่เขาให้มาพอมาใช้ดีเพื่อนก็ทักว่าหน้าดีขึ้นเราก็แบ่งให้เพื่อนก็บอกเอาอะไรมาให้ใช้ดีขึ้นพี่ใหม่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เอามาทำเป็นแบรนด
5: ์วันนี้พี่วัดพาเรามาดูต้นธนาคารคุณผู้ชมที่เห็นอยู่ตรงนี้อายุเท่าไหร่คะพี่วัด
7: อันนี้เป็น10กว่าปีนะฮะเกือบ20ปี
5: เกือบ20ปี
7: ครับผม
5: เฮ้ยแต่20กว่าปีต้นมันยังเล็กอยู่เลยนะพี่
7: ก็ถ้าดูโคนก็ถ้าขนาดนี้นะฮะดูโคนก็ประมาณนี้อันนี้เป็นเรือนยอดเขา
5: เป็นไม้ที่โตช้านะคะ
7: เป็นไม้โตช้าชอบขึ้นอยู่บนที่ดอนๆที่แรงๆถ้าเป็นที่ลุ่มจะไม่ขึ้นนะฮะแล้วก็ถ้าขึ้นแล้วก็จะขึ้นง่ายแต่ถ้าเอาไปปลูกนี่จะโตช้ามาก
5: เป็นไม้พื้นถิ่นของจังหวัดตากเลยไหม
7: เป็นไม้พื้นถิ่นของจังหวัดตากแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยจะไม่รู้สรรพคุณและจะทิ้งไปนานแล้วว่าง่ายๆเขาทิ้งไปนานแล้วไม่เหมือนฝั่งพม่าที่เขาไปใช้ฝั่งบ้านเรานี่เทคโนโลยีใหม่ๆเครื่องสำอางใหม่ๆเข้ามาเขาก็ทิ้งกันหมด
4: ขั้นตอนการแปรรูปเริ่มจากนำเปลือกธนาคารมาล้างทำความสะอาดใช้แปรงขัดทุกซอกทุกมุมค่ะล้างน้ำประมาณ 2-3 น้ำค่ะ
6: เรื่องใส่ใจคือเรื่องความสะอาดที่มันมีสิ่งสกปรกนี่แหละค่ะตามซอกของตัวของไม้อะค่ะซอกของที่เศษมีเศษติดอยู่อะไรเงี้ยค่ะ
5: อย่างไม้ที่เก็บมาเนี้ยก็คือต้องเก็บมาปุ๊บแล้วต้องรีบมาใช้งานเลยไหมหรือต้องรอทิ้งไว้
6: รอทิ้งไว้ค่ะ
5: ต้องทิ้งไว้ประมาณ
6: ต้องทิ้งไว้ประมาณ3-4 วันแล้วแต่ว่าอากาศนะคะถ้าอย่างอากาศร้อนนี่ก็จะเร็วนิดนึงก็ประมาณ 3-4 วันมาได้เลยแต่ถ้าเป็นหน้าฝนนะคะเพราะมีความชื้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องผึ่งให้เขาแห้งแล้วถึงจะเอามาล้างอย่างนี้ค่ะ
5: ไม่ใช่ว่าเอามาใช้ได้เลยนะคุณผู้ชมนะคะต้องเป็นไม้แบบแห้ง
6: ๆใช่ค่ะแล้วก็อายุด้วยค่ะอายุของเปลือกไม้อันนี้ก็จะประมาณ 20-30 ปีได้ค่ะค่ะเป็นเปลือกแก
5: ่ค่ะ
4: หลังจากล้างแล้วก็จะนำเปลือกธนาคารไปอบฆ่าเชื้อประมาณ10นาทีแล้วนำมาอบไล่ความชื้นอีก3ชั่วโมงค่ะอุณหภูมิอยู่ที่50องศาเซลเซียสค่ะจากนั้นก็จะนำมาปั่นจนเป็นผงธนาคารเมื่อได้ผงธนาคารแล้วก็จะนำมาผสมกับขมิ้นว่านหางจระเข้น้ำผึ้งคนให้เข้ากันก็จะได้ผลิตภัณฑ์มาร์กธนาคารว่านหางจระเข้แล้วค่ะจำหน่ายราคากระปุกละ350บาท
6: เน้นบางๆแต่สม่ำเสมอพอกทุกวันได้ไม่เป็นอันตรายกับผิวค่ะส่วนใหญ่แล้วถ้าเราที่ทำงานกันนะคะถ้าคนทำงานก็จะสะดวกช่วงที่ก่อนอาบน้ำค่ะก็จะมาร์กทิ้งไว้แล้วก็พอเราก็มาร์กทิ้งไว้แล้วทำนู่นทำนี่พอเราจะอาบน้ำเราก็ล้างพร้อมกันเลยแต่ถ้าเป็นแม่บ้านอยู่บ้านทำงานบ้านก็สามารถมาร์กได้ทั้งวันค่ะมาร์กได้ทั้งวันทำทุกๆวันได
5: ้คือยิ่งมาร์กนานยิ่งดีใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
5: นี่แหละค่ะดิฉันจะสวยก็คราวนี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะแล้วก็ตรงนี้เห็นบอกว่าการเก็บนี่คือเก็บไปได้นานถึง6เดือนเลย
6: อยู่ในตู้เย็นนะคะเก็บได้6เดือนแต่อยู่นอกตู้เย็นถ้าอากาศร้อนแบบนี้เนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเราไม่ได้แต่งกลิ่นแต่งสีไม่ได้ใส่สารเคมีใดๆจะทำให้อายุเขาสั้นก็คือจะเสียง่ายท่านเองอะค่ะจุดเด่นของตัวมาร์กตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องฝ้าค่ะทำให้ฝ้าแลดูจางลงนะคะแล้วก็เรื่องสิวอุดตันสิวหัวช้างสิวใหญ่ๆที่เป็นหนองอะค่ะก็จะทำให้สิวแห้งลงได้ค่ะ
5: ค่ะ
6: แล้วก็ชะลอวัยเน
5: า
6: ะค่ะ
5: อย่างตรงนี้ที่ดิฉันมาร์กอยู่อะความรู้สึกมันก็แบบมีความเย็นสบาย
6: ใช่ธนาคารจะเป็นลิปเย็นค่ะจะมาร์กเสร็จก็จะทำให้เย็นสดชื่นเงี้ย
5: เราจะไม่รู้สึกว่าหนักหน้า
6: ใช่ค่ะ
4: น อกจากนี้ทางกลุ่มยังนำธนาคารมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งกันแดดแป้งคุชชั่นโลชั่นเซรั่มธนาคารผสมรังไหมที่ต้องบอกว่าขายดีไม่แพ้มาร์คธนาคารค่ะ
6: อันนี้จะใช้ง่ายค่ะที่ลูกค้าซื้อแล้วก็ซื้อซ้ำคือใช้ง่ายหยดออกมาอย่างนี้นะคะคุณอ้อแล้วก็ใช้ได้เลยของเราจะเป็นแบบ
5: เนื้อใส
6: อันนี้จะช่วยเรื่องริ้วรอยจะตื้นขึ้นแล้วก็ใช้ง่ายค่ะสกัดมาจากเปลือกของต้นธนาคารแต่ตัวนี้จะผสมกับรังไหมละเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในชุมชนเนาะตัวนี้พี่ไม้ใช้เป็นรังไหมพันป่าอินนี่คือไหมสีขาวอันนี้มาผสมในตัวของสารสกัดจากธนาคารแต่จริงๆเราก็มีรังไหมไทยด้วยนะคะเป็นไหมเหลืองแต่ใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นค่ะ
5: อย่างเซรั่มตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรคะพี
6: ่ช่วยเรื่องเด่นๆก็คือเรื่องริ้วรอยค่ะริ้วรอยจะตื้นขึ้นแล้วก็ธนาคารอย่างที่บอกว่าจะทำให้หน้ากระจ่างใสอยู่แล้วอันนี้ค่ะแล้วก็ทำให้หน้าชุ่มชื้นค่ะตัวนี้เราจะเอาตัววัตถุดิบที่อยู่ในชุมชนเรานะคะก็คือเมล็ดลำไยที่นำสารสกัดเมล็ดลำไยมาใส่ตรงในนี้แล้วก็ใช้เป็นรังไหมไทยค่ะเป็นรังไหมเหลืองค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นตัวสครับละค่ะคุณอ้อค่ะอันนี้จะเป็นสครับเมล็ดลำไย
5: คือเรียกว่าใช้วัตถุดิบที่มีในพื้นที
6: ่ใช่
5: มาต่อยอด
6: มาต่อยอด
4: ผลิตภัณฑ์ต่างๆราคาอยู่ที่หลักร้อยค่ะออกบูธจำหน่ายผ่านทางออนไลน์เพจ Facebook มิกกี้ธนาคารกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าประจำค่ะ
8: ด้วยผลิตภัณฑ์ตรงนี้อยู่ในชุมชนของเราแล้วก็อยากจะอุดหนุนชุมชนของเราให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ด้วยความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์นะคะเริ่มต้นจากใช้สบู่นะคะสบู่แล้วใช้ดีแล้วต่อด้วยมาร์กหน้านะคะมาร์กธนาคารแล้วก็มาต่อด้วยเซรั่มตัวนี้นะคะ
9: เป็นเกษตรกรด้วยนะคะตอนที่เข้าสวนเนี่ยทั้งวันเนี่ยใช้แค่มาร์กแต่เนี้ยเป็นมาร์กเนื้อธนาคารค่ะก็ใช้ตัวเนี้ยทาทั่วทั้งหน้าเลยแล้วก็ทำสวนได้เลยไม่ต้องใช้ซันบล็อกพอเราทำงานเสร็จทำงานสวนเสร็จเข้าบ้านล้างหน้าเนี่ยหน้าเนี่ยเนียนนุ่มขึ้นแล้วก็รู้สึกได้ว่านอกจากป้องกันแล้วก็ยังเหมือนบำรุงไปในตัวด้วยค่ะ
5: ทำไมถึงตัดสินใจมาเลือกใช้ธนาคารของกลุ่มนี้
9: อ๋อจริงๆมาทำเข้ามาที่เนี่ยมาดูงานแล้วก็พบท่านประหลัดนะคะแล้วก็ท่านก็เล่าว่าตัวใช้แบบเนี้ย

0: นักหน้าทั้งวันเราก็เลยเอ๊ะเราก็เข้าสวนลองทำดูบ้างลองใช้ดูค่ะแล้วก็ได้ผลก็ติดสินค้าตัวนี้ไปเลยค่ะ
1: สิ่งที่ได้จากการรวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากธนาคารได้สร้างความสามัคคีให้ชุมชนและก็ยังมีหน่วยงานภาครัฐคอยสนับสนุนทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักและสร้างรายได้สู่ชุมชนค่ะ
2: รู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้รางวัลทุกอย่างที่เราทุ่มเทไปนะคะกับตรงที่เราได้ผลิตสินค้าออกมาแล้วก็ได้รับการตอบรับด้วยดีเสมอมาอย่างนี้ค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความซื่อสัตย์ของกับลูกค้านี่แหละค่ะเพราะว่าคำว่าซื่อสัตย์กับลูกค้าเราก็ต้องนึกถึงคุณภาพของสินค้าวัตถุดิบที่เรานำมาใช้เราก็ต้องเป็นวัตถุดิบที่ดีนะคะที่นำมาใช้แล้วก็มาตรฐานที่เราทำออกมาค่ะต้องได้รับมาตรฐานเนาะจะได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได
3: ้ค่ะเราก็ส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นโอท็อปที่ได้มาตรฐานนะคะเราก็เลยเชิญชวนเวลามีกลุ่มนักท่องเที่ยวมาก็ให้กลุ่มชุมชนไปออกบูธจำหน่ายสินค้าของชุมชนแล้วก็ต่อยอดด้วยเราไปจัดให้เขาไปออกงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยที่จัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยทางททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดให้เป็นงานประจำปีปีละหนึ่งครั้งนะคะ
1: สินค้าที่นี่ยังได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและเป็นสินค้าโอท็อประดับ4ดาวนอกจากนี้ก็ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2สินค้าสู่ตลาดด้วยนวัตกรรมและรางวัลชนะเลิศกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นค่ะ

ตอนนี้สินค้าทุกตัวครับมีตรา อย.รับประกันคุณภาพเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยินดีที่จะผลิตสินค้านะครับให้กับกลุ่มอื่นหรือว่าผู้ประกอบการอื่นด้วยที่ต้องการใช้ธนาคารให้เป็นประโยชน์ครับและวันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยชาวบ้านนับพันไปแห่ร่วมพิธีศาลเจ้าศาลทองแดงที่จังหวัดชลบุรีครับมีการปีนบันไดมีดนะครับคุณผู้ชมความสูงถึง22เมตรหรือว่าเทียบเท่ากับตึก6ชั้นเลยแล้วก็โปรยสิ่งของมงคลลงมาจากบันไดมีดด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เรามองว่าภูมิปัญญามันคือการสั่งสมที่อยู่ในองค์ความรู้ของคนมันเป็นการส่งต่อในทุกๆยุคทุกสมัย
1: ในประเทศไทยก็เหลือตระกูลสุดท้ายที่ยังทำอยู่แล้วผมมองเห็นว่าจุดนี้เป็นจุดที่ไม่มีใครทำแล้วอยากจะสานต่อ
2: การที่เราเป็นเด็กรุ่นใหม่เราก็อยากจะประยุกต์ต่อยอดโดยที่ยังมีรากเหง้าของความเป็นท้องถิ่นเป็นงานร่วมสมัยมีลมหายใจต่อยอดไปได้อีกนะครับ
3: รายการไทยศิลป์ทุกวันอาทิตย์เวลา 17:05 นเริ่มตอนแรก17พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
4: โลกใบนี้มีสิ่งมหัศจรรย์มากมายรอให้เราได้เรียนรู้มหัศจรรย์สัตว์ดึกดำบรรพ์
5: สัตว์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาม
4: หัศจรรย์ธรรมชาติและสัตว์ป่าน้อยใหญ่มหัศจรรย์อาหารที่หลากหลายเรียนรู้และค้นพบความมหัศจรรย์ของโลกใบนี้ได้ในสุดยอดสารคดีโลกทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม17พฤษภาคมนี้
6: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะพบกันค่ะ16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะที่ประชุมครม.วันนี้นะคะมีมติยกเลิก MOU 44ค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีอนุทินก็มั่นใจว่าไม่กระทบกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเตรียมแจ้งให้กับทางฝ่ายกัมพูชานั้นได้รับทราบค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังได้แถลงการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทเพื่อที่จะหยุดความเสี่ยงไม่ให้เศรษฐกิจไทยนั้นเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อสูงและเศรษฐกิจหดตัวติดตามจากคุณเกตมณีแก้วพฤกษ์รายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตมณีคะ
1: ค่ะคุณพึ่งนภาคะเป้าประสงค์ที่มีการออกพ.ร.ก.มาก็เพื่อที่จะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะคะแล้วก็รวมไปถึงจะใช้เพื่อในการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดของประเทศไทยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยกันค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีแถลงมติที่ประชุมนะคะออกพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทโดยอ้างเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนที่อาจหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อหยุดความเสี่ยงไม่ให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อแล้วก็เศรษฐกิจหดตัวในระยะถัดไปโดยเป้าหมายเพื่อมุ่งตรงไปที่ประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือลดค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กับการลดต้นทุนให้กับภาคการผลิตโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมผ่านการจัดหาปุ๋ยรับปัจจัยการผลิตที่จำเป็นค่ะรวมไปถึงปรับโครงสร้างเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสมัยใหม
2: ่การตัดสินใจครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงไปทั่วโลกธุรกิจครั้งนี้เริ่มจากราคาพลังงานและลุกลามไปสู่ราคาอาหารและกำลังกดดันค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนซึ่งไม่ใช่สถานการณ์ที่เป็นปกติและไม่ใช่สถานการณ์ที่เราจะรอได้หน้าที่ของรัฐบาลก็คือการหยุดความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อสูงแต่เศรษฐกิจชะลอตัวหรือที่เรียกว่า stagflation ในระยะถัดไปซึ่งจะต้องทำอย่างทันท่วงทีดังนั้นพวกเราจึงมีความจำเป็นและเห็นด้วยที่จะต้องใช้เครื่องมือพิเศษผ่านการออกพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.นะครับภายใต้หลักกฎหมายที่ชัดเจนว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้
1: ขณะที่นายเอกนิตินิติธรประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการกางแผนการใช้เงินนะคะว่าจะรับมือ5ระลอกวิกฤตโลกไม่กระทบกับเพดานหนี้สาธารณะนะคะแล้วก็เตรียมเสนอพ.ร.ก.ฉบับนี้เข้าสู่ที่ประชุมสภาวันที่14พฤษภาคมนี้ค่ะส่วนเรื่องของมาตรการไทยช่วยไทยพลัสยังคงไม่เข้าครม.สัปดาห์นี้นะคะก็คาดว่าจะเป็นสัปดาห์หน้าแต่โครงการเดินหน้าตามไทม์ไลน์เดิมใช้หลายแหล่งเงินร่วมกันค่ะอีกหนึ่งประเด็นสำคัญวันนี้ค่ะที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบยกเลิก MOU 2544โดยนายอนุทินมั่นใจว่าไม่กระทบกับสถานการณ์ชายแดนและจะไม่มีปัญหาหากจะต้องเจอกับฮุนมาเน็ตนะคะในวงประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์เนื่องจากว่ายึดหลักการ Thailand First ของประชาชนมั่นใจว่าจะไม่มีอะไรที่ประเทศไทยต้องสูญเสียค่ะ
3: MOU 44เนี่ยเป็นสิ่งที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อจะดูที่ว่าจะแบ่งผลประโยชน์ที่มาจากทรัพยากรใต้ทะเลอย่างไรเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องถ้าจะคุยกันใหม่นะครับก็ต้องมีการหารือกันใหม่ตั้งชุดอาจจะเป็น MOU อะไรอ่ะ70แล้วไม่ใช่44แล้วก็ว่ากันไปตรงนั้น
1: ด้านนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วก็มีการระบุนะคะว่าแม้จะยกเลิก MOU 2544แล้วแต่ก็ไม่ได้ยกเลิกการเจรจาหลังจากนี้คงต้องจับตาเรื่องของการเจรจาระหว่างไทยกัมพูชารวมไปถึงการประชุมอาเซียนที่จะมีถึงนะคะในที่ประเทศฟิลิปปินส์ว่าเพราะว่าเนื่องจากว่านายกรัฐมนตรีของไทยก็คาดว่าจะได้เจอกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเช่นกันค่ะ
0: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะในเดือนพฤษภาคมที่ผู้ว่ากทมคนปัจจุบันนั้นจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งลงนะคะพรรคประชาชนวันนี้ก็เปิดตัวบุคคลที่จะส่งชิงผู้ว่ากทมค่ะก็มีความเป็นไปได้สูงว่าบุคคลดังกล่าวก็คือนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรซึ่งปัจจุบันก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคนะคะติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากสามย่านมิตรทาวน์ค่ะคุณยานีคะ
4: ค่ะคุณพึ่งนภาคะมีแนวโน้มที่จะเป็นดร.โจหรือว่านายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรสูงค่ะเพราะว่าเจ้าตัว

0: ก็ได้เปิดตัวนะคะได้มาปรากฏตัวในสถานที่แถลงข่าวณแห่งนี้แล้วด้วยค่ะกรุงเทพง่ายๆบายผู้ว่าประชาชนคือแคมเปญการเลือกตั้งสนามเลือกตั้งท้องถิ่นกทมในครั้งนี้ของพรรคประชาชนค่ะถือเลิกการเปิดตัววันที่5เดือน5 5โมงเย็นที่3ย่านมิตรทาวน์ถือเป็นสถานที่เชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองในการเปิดตัวแคมเปญหาเสียงของพรรคประชาชนค่ะซึ่งนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนที่ควงนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรผู้สมัครผู้ว่ากทมของพรรคสนามเลือกตั้งครั้งก่อนก็มาร่วมเปิดตัวในวันนี้ด้วยซึ่งบุคคลที่คาดว่าจะเป็นแคนดิเดตผู้ว่าคือดร.โจหรือว่านายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรส.ส.บัญชีรายชื่อปัจจุบันของพรรคประชาชนค่ะพร้อมกันนี้ก็จะมีการเปิดตัวทีมบริหารและทีมที่ปรึกษารวมถึงสก.ครบทั้ง50เขตค่ะและน่าจะเป็นที่แน่ชัดเป็นที่แน่นอนแล้วว่าผู้ว่าของพรรคประชาชนคือนายชัยวัฒน์ที่ได้ปรากฏตัวระหว่างการซ้อมคิวในกิจกรรมงานวันนี้แล้วค่ะขณะเดียวกันยังได้พบอดีตส.ส.ของพรรคประชาชนที่คาดว่าจะเปิดตัวเป็นทีมบริหารในวันนี้ด้วยเช่นนายวรภพวิริยะโรจน์ค่ะสำหรับรูปแบบการเปิดตัวในวันนี้ก็คล้ายกับการเปิดตัวในสนามเลือกตั้งส.ส.ค่ะโดยมีการจัดเวทีเป็นรูปทรงกลมอยู่เซ็นเตอร์ใจกลางห้องเปิดตัวและในเวลา5โมงเย็นนี้ค่ะแคนดิเดตผู้ว่าของพรรคประชาชนจะนำเสนอวิสัยทัศน์เพื่อกรุงเทพที่ง่ายกว่าโดยจะเปิดนโยบายที่ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาให้กับคนเมืองหลวงค่ะค่ะคุณพึ่งนภาคะไฮไลท์ในวันนี้ก็ต้องจับตาวิสัยทัศน์ของแคนดิเดตผู้ว่ากทมของพรรคประชาชนว่าจะโดนใจคนเมืองมากน้อยแค่ไหนค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีค่ะหลังจากนาวิกโยธิน2นายในคดียิงส.ส.จังหวัดนราธิวาสได้เข้าพบพนักงานสอบสวนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสก็ระบุว่าได้แจ้งข้อกล่าวหาสนับสนุนให้ผู้อื่นพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและจะส่งไปขออำนาจศาลขอหมายขังแล้วก็คัดค้านการประกันตัวนะคะติดตามจากคุณติชิลาพุทธสารพันรายงานสดจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสค่ะคุณติชิลาคะ
2: ทนายความของนาวิกโยธินทั้ง2นายนั้นคาดว่าจะวางเงินประกันตัวประมาณ 200,000 บาทนะคะแต่ว่าในส่วนของทางตำรวจนั้นจะคัดค้านการประกันตัวค่ะเพราะกลัวว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีนะคะขณะเดียวกันระหว่างการควบคุมตัวไปยังศาลทั้ง2นายนั้นมีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดค่ะหลังสอบปากคำนานถึง5ชั่วโมงนะคะเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนาวาเอกมนตรีและนาวาตรีเดโชซึ่งสวมเสื้อทับเครื่องแบบนาวิกโยธินไปขออำนาจศาลเพื่อขอหมายขังค่ะซึ่งนาวิกโยธินทั้ง2นายนั้นได้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาตามหมายเรียกนะคะหลังก่อนหน้านี้นายกมลศักดิ์ลีวะเมาะส.ส.จังหวัดนราธิวาสได้ร้องทุกข์กล่าวโทษในข้อหาใช้จ้างวานตัวการหรือสนับสนุนพยายามฆ่าค่ะโดยนาวาเอกมนตรีเป็นผู้ให้เรือเอกวิโรจน์อดีตนาวิกโยธินซึ่งเป็นหนึ่งในมือปืนยืมรถราชการของกรมน.นราธิวาสมาก่อเหตุนะคะโดยเจ้าตัวนั้นยังคงปฏิเสธว่าไม่ทราบว่าเรือเอกวิโรจน์ซึ่งเป็นรุ่นพี่จะนำไปก่อเหตุดังกล่าวแต่ยอมรับว่าเคยให้ยืมรถราชการใช้เมื่อมาที่จังหวัดนราธิวาส3ครั้งค่ะส่วนนาวาตรีเดโชจากการแจ้งความร้องทุกข์ของส.ส.กมลศักดิ์พบว่าเป็นคนที่เรือเอกวิโรจน์ได้โทรศัพท์ไปสอบถามหลังก่อเหตุเสร็จนะคะการสอบสวนนาวิกโยธินทั้ง2นายในวันนี้เจ้าหน้าที่ได้แยกสอบสวนคนละห้องค่ะและไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในนะคะแต่ว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าทั้ง2นายสวมชุดนาวิกโยธินสีกากีและชุดทหารพลานนย.และมีนายทหารพระธรรมนูญรวมถึงทนายความมาร่วมด้วยระหว่างการให้ปากคำค่ะด้านพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสระบุว่าคำให้การของทั้งสองนายนั้นเป็นประโยชน์นะคะและได้แสดงความจำนงเข้าให้ปากคำในวันนี้ด้วยตัวเองค่ะซึ่งพนักงานสอบสวนนั้นได้แจ้งข้อกล่าวหาสนับสนุนให้ผู้อื่นพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและจะส่งไปขออำนาจศาลขอหมายขังนะคะและคัดค้านการประกันตัวค่ะหลังพบว่าทนายนั้นได้เตรียมวางเงินประกันไว้ 200,000 บาทนะคะคดีนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาแล้ว5คนนะคะคือเรือเอกวิโรจน์และนายธนพัฒน์ซึ่งเป็นมือปืนนายสุนทรเจ้าของอู่ที่รับชำแหละรถที่นำมาก่อเหตุรวมถึงนายสมพรที่เป็นผู้วางแผนและแจ้งข้อกล่าวหาอีก2คนในวันนี้ค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสยังกล่าวอีกนะคะว่าหลังจากนี้หากมีการสอบสวนเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ข้อมูลนั้นยงใหญ่ไปถึงก็อาจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมโดยเฉพาะข้อหาใช้หรือพยายามฆ่าค่ะนี่คือบรรยากาศทั้งหมดจากนราธิวาสค่ะคุณพึ่งนภาคะ
1: ขอบคุณคุณติชิลาค่ะ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าไม่ได้มีการข่มขู่ฝ่ายใดและก็ไม่ได้มีการเรียกพบโทนบังแคแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยขอพบผ่านคนกลางค่ะจึงได้นัดเจ้าหนี้ซึ่งเป็นเจ้าทุกข์ในคดีช่อโกงอันมีนายโทนเนี่ยเป็น1ใน7ของกลุ่มผู้ต้องหาเข้ามาเจรจาพร้อมหน้ากันนะคะขณะที่โทนบังแคก็ยืนยันค่ะว่ามีการกดดันให้ตัวเองนั้นรับข้อเสนอสัญญาชำระหนี้สินโดยมิชอบด้วยกฎหมายค่ะนายทนทองสุขแก่นหรือว่าโทนบางแคเซียนพระเครื่องได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจระดับสูงต่อพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินนายทนทองเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาได้เข้าพบพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปันแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในฐานะคนกลางเจรจากับเจ้าหนี้คู่กรณีซึ่งมีทนายความและผู้อ้างตัวว่าเป็นอัยการนั่งอยู่ด้วยค่ะนายทนทองอ้างว่าพลตำรวจตรีจรุนเกียรติได้ยื่นแฟ้มเอกสารภาพถ่ายทรัพย์สินซึ่งเป็นของตนเองอาทิรถยนต์นาฬิกาแล้วก็รูปถ่ายภรรยามาให้ดูซึ่งในระหว่างที่มีการพูดคุยกันเรื่องของสัญญาชำระหนี้ฉบับใหม่จากฝ่ายเจ้าหนี้ตนเองจึงมองว่าเป็นการกระทำเพื่อกดดันให้รับข้อเสนอสัญญาใหม่ซึ่งมีสาระสำคัญให้ชำระหนี้ทันทีทั้งที่ในสัญญาเดิมระบุให้ชำระหนี้ภายในเวลา5ปีค่ะ
3: ผมเองก็มีหนี้สินจริงนะครับแล้วแต่หนี้สินผมมันอยู่ในสัญญาแล้วผมยังไม่ได้ผิดสัญญานะครับแต่พอเราโดนกดดันแบบนี้หรือว่าอะไรพฤติการแบบนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราไม่สบายใจนะครับผมจะบอกว่าไม่มีใครมาสั่งอะไรผมนั้นนะให้ผมไปสาบานวัดศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนก็ได้นะครับเพราะผมมาทำด้วยการปกป้องสิทธิ์ของตัวเองจริงๆแล้วผมพุ่งตรงนะว่าเรากลัวด้วยความที่ท่านก็เป็นผู้มีอำนาจเนาะเราก็ไม่เราก็มีความรู้สึกว่าเรามีความว่าเรามีความกลัวแล้วกันว่าง่ายว่าเรากลัวจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่วันแรกเราไม่ไปร้องเนี่ยไม่ไปขอความเป็นธรรมเนี่ยเราจะโดนอะไรมาอีกเราก็ไม่รู้ไงเราก็เลยต้องขอความเป็นธรรมจากผู้จัดการตำรวจแห่งชาติ
1: ขณะที่พลตำรวจตรีจรุนเกียรติชี้แจงในเบื้องต้นนะคะว่าไม่ได้เรียกนายทนทองมาพบแต่ว่านายทนทองเข้ามาพบด้วยตัวเองโดยมีป๋องสุพรรณบุรีเซียนพระคนกลางเป็นผู้ที่ประสานมาโดยตรงขอให้เป็นคนกลางเจรจาเรื่องหนี้สินระหว่างนายทนทองกับผู้เสียหายจึงได้มีการประสานเจ้าหนี้พร้อมกับทนายความให้เข้ามาเจรจาพร้อมหน้าค่ะพลตำรวจตรีจรุนเกียรติยืนยันนะคะว่าไม่มีการกดดันข่มขู่ฝ่ายใดทำหน้าที่เป็นเพียงคนกลางในฐานะที่ผู้เสียหายได้เข้ามาร้องทุกข์ในคดีถูกกลุ่มเซียนพระช่อโกงเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาทซึ่งเกิดจากการซื้อขายพระเครื่องและนายโทนทองก็เป็น1ใน7ของกลุ่มผู้ต้องหาและคดีนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของตำรวจค่ะเบื้องต้นมีพฤติกรรมกระทำเป็นกระบวนการหลอกขายหลอกซื้อพระเครื่องค่ะจากกรณีที่เบิร์ดวันว่างๆอินฟลูเอนเซอร์ได้ทำคอนเทนต์ในการใช้กาวยาแนวผสมน้ำนะคะปะแป้งหน้าผู้อื่นในขณะที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่พระประแดงวันนี้ทางตัวแทนบริษัทกาวยาแนวก็ได้มีการเข้าแจ้งความเอาผิดกับเบิร์ดวันว่างๆกับทางตำรวจไซเบอร์ด้วยเหตุที่ใช้สินค้าผิดวัตถุประสงค์ทำให้บริษัทนั้นเสียหายทางภาพลักษณ์ค่ะตัวแทนบริษัทกาวยาแนวพร้อมกับฝ่ายกฎหมายได้เข้าพบกับพนักงานสอบสวนกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอท.เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายธีรวัฒน์ศรีรองหรือว่าเบิร์ดวันว่างๆอินฟลูเอนเซอร์กรณีที่ใช้กาวยาแนวผสมกับน้ำปะหน้าผู้อื่นในงานสงกรานต์พระประแดงค่ะโดยตัวแทนบริษัทระบุว่าเป็นการใช้สินค้าผิดวัตถุประสงค์ซึ่งกระทบต่อภาพลักษณ์ของสินค้าและบริษัทโดยที่บริษัทนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ได้สนับสนุนการกระทำดังกล่าวค่ะ
4: ก็เป็นผลิตภัณฑ์ตามภาพข่าวที่ปรากฏค่ะ
5: เป็นของบริษัทคุณ
4: ค่ะ
5: แต่สามารถพิสูจน์ได้ไหมเนื่องจากคุณเบิร์ดอ้างว่าไอ้ไส้ในเนี่ยมันไม่ใช่ของยาแนวมันเป็นแป้ง
4: มีหลายคลิปมากเลยค่ะก็จะมีบางส่วนที่จะมาคุยกับทางคุณตำรวจวันนี้ค่ะต้องขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
6: ที่ไปทำมงยังไงที่เบิร์ดตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วก็เหมือนบอกว่าเป็นคอนเทนต์เท่านั้นอะไรเงี้ย
4: ก็เป็นสิทธิ์ของทางคุณเบิร์ดนะคะแต่ในส่วนของทางบริษัทเองก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเท่านั้นค่ะ
1: ด้านพลตำรวจตรีชัดปัญหาการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการสอทอเปิดเผยว่าพฤติการของนายธีรวัฒน์เข้าข่ายกระทำความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ในมาตรา14วงเล็บ1ก็คือการนำเข้าข้อมูลอันบิดเบือนปลอมหรือเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งขณะนี้ทนายความของนายธีรวัฒน์ประสานแจ้งว่าจะเข้าพบกับตำรวจในวันพรุ่งนี้ค่ะ
7: นี้ได้มีการทางจระเข้ได้เข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง14วงเล็บ1ถูกต้องครับผมคร่าวๆเมื่อกี้ทนายเบิร์ดประสานมาเรียบร้อย

0: แล้วครับอยากจะเข้าพบทางตำรวจไซเบอร์ครับผมอยากจะเข้าพบทนาย
1: แล้วตรงนี้ในส่วนของคดีที่ไซเบอร์จะดำเนินคดีคุณเบิร์ดนะคะยังไม่มีการแจ้งข้อหาหรืออะไร
0: วันนี้ครับวันนี้ครับเนี่ยครับเดี๋ยวเรารับแจ้งเรื่องนี้แต่ส่วนเรื่องทำร้ายร่างกายก็พระประแดงดำเนินการไปแล้ว2ผู้เสียหายส่วนวันเนี้ยก็รับจากบริษัทกาวตาจระเข้ก็ดำเนินการในวันนี้เลยจริงๆเราควรจะต้องออกหมายเรียกแต่ถ้าเขาจะมาพบก็ยินดีนะนะเขาประสานทนายว่าจะมาพบในวันพรุ่งนี้ครับ
2: พลตำรวจตรีชัดบรรณาการระบุเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าสำหรับคอนเทนต์ของนายธีรวัฒน์ตรวจสอบพบว่ามีการเผยแพร่ในแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการปิดกั้นไปแล้วบางส่วนค่ะพร้อมกับเตือนผู้ที่ผลิตคอนเทนต์ในลักษณะกันแกล้งไม่สร้างสรรค์เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อผู้อื่นอาจจะถูกดำเนินคดีได้เช่นเดียวกับนายธีรวัฒน์ค่ะเจ้าวาดวัดบุญชื่นชูเตรียมถอนแจ้งความกับคู่กรณีค่ะหลังจากที่ผ่าพิสูจน์พบทองนั้นยังอยู่ข้างในพระเกศทองคำจริงค่ะขณะที่ร้านทองคู่กรณีก็มีการขอโทษหากมีการสื่อสารผิดพลาดแล้วก็คาดเคลื่อนไปแล้วก็น้อมรับในทุกคำวิจารณ์โดยย้ำว่ามีเจตนาบริสุทธิ์ค่ะนายวรพจน์จิตธรรมช่างหล่อพระเกศทองคำวัดบุญชื่นชูตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีดำเนินการผ่าพิสูจน์พระเกศทองคำเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจปมดราม่าพระเกศทองน้ำหนัก50บาทเป็นเพียงทองเหลืองและน้ำหนักทองเหลืองก็เหลือเพียงร้อยละ 2-3 โดยมีพระครูประทุมปุญโญพาสเจ้าวาดวัดบุญชื่นชูพร้อมด้วยคณะกรรมการวัดและตัวแทนชาวบ้านร่วมสังเกตการในครั้งนี้ด้วยค่ะโดยนายวรพจน์ได้ใช้เครื่องตัดเหล็กผ่าพระเกศก็ใช้เวลาประมาณ3นาทีนะคะผลปรากฏว่าพบว่ามีชิ้นส่วนทองอยู่ด้านในที่หล่อติดอยู่กับปูนโผล่ขึ้นมาเล็กน้อยค่ะจากนั้นจึงได้ใช้อุปกรณ์ทุบเอาปูนออกมาจนหมดจนพบเนื้อทองอยู่ที่บริเวณปลายของพระเกศก็สร้างความโล่งใจให้กับช่างหล่ออย่างมากค่ะ
3: ดูจนผมรู้หมดเลยรู้จนผมจะบ้าผมไล่ดูทุกวันว่าผมโลภตรงผมกราบสาธุขอโทษพี่น้องทุกคนผมไม่ได้มั่นใจเลยว่า10ปีที่ผ่านมาไม่อะไรเกิดกับเกศชิ้นนี้พี่เข้าใจผมมั้ย
4: เข้าใจ
3: 10ปีชิ้นเกศนี้ไม่อยู่กับผมแล้วอยู่ดีผมต้องมารับผิดชอบบอกว่าอยู่ไม่อยู่กูติดคุกลูกเต้ากูจะอยู่ยังไงแล้วผมจะต้องมาผ่าเพื่อพวกผมไอ้ต้องบอกอยู่ไอ้ต้องบอกอยู่ผมก็คิดว่าอยู่ผมมองทุกวันว่ามันใช่อันเดิมมั้ยเกศกูใช่อันเดิมมั้ยเพราะว่าเกศผมทําไปเป็นร้อยเป็นพันอันเกศชิ้นนี้ผมบอกตรงๆแต่ทีนี้ตรงนี้เป็นยังไงผมทำเองรอยนี้มันเป็นเพราะอะไรแล้วนี่เป็นเพราะอะไรผมจะดูจนผมจำได้หมดจนผมมั่นใจมากๆว่ามาเนี่ยมีทองแน่ๆ
2: ด้านพระครูปทุมปุญโญพาสเจ้าวาดวัดบุญชื่นชูเปิดเผยว่าสาเหตุที่ใช้เครื่องสแกนแล้วหาทองคำไม่พบเป็นเพราะว่าทองคำเนี่ยถูกหล่อบรรจุอยู่ภายในพระเกศทองเหลืองไม่ได้เคลือบไว้ที่ผิวภายนอกค่ะพร้อมกันนี้นะคะต้องการให้ร้านทองคู่กรณีเนี่ยออกมาขอโทษผ่านสื่อมวลชนหรือว่าเข้ามาพูดคุยกับทางเจ้าวาดเพราะมองว่ากรณีนี้สร้างความเสื่อมเสียให้กับทางวัดเป็นอย่างมากค่ะ
5: ตามที่ช่างต้องบอกนั่นแหละเขาทำไว้ยังไงก็ได้แค่นั้นอาตมาไม่ได้มาติดใจอะไรหรอกมันก็ทำจริงนะก็ไม่อยากจะพาอาตมาเสียความรู้สึกนะอาตมาเนี่ยเสียความรู้สึกมากเลยเพราะว่าของสูงเนี่ยเหมือนเราลบลู่ท่านเราไม่อยากจะทำอย่างนั้นหรอกก็พูดมาโดยตลอดอาตมาไม่มีเจตนาอย่างนั้นที่จะแม้นั่นอะไรเลยนะอาตมาสร้างบ้านมาเป็นร้อยล้านไม่ใช่แค่เป็นนี้เข้าใจด้วยนะจะให้เขาไปทดลองดูแต่ไอ้นี่ที่ไอ้ร้านนี่เขาสแกนแบบนี้มันทำให้เสียนั่นรู้ไหม
2: เจ้าอาวาสยังบอกด้วยนะคะว่าเตรียมจะไปถอนแจ้งความกับคู่กรณีค่ะหลังจากที่พิสูจน์ข้อเท็จจริงจนสิ้นสงสัยแล้วส่วนพระเกศทองคำก็จะดำเนินการหล่อใหม่ให้สมบูรณ์ดังเดิมในเวลาที่เหมาะสมค่ะนอกจากนี้ยังเตรียมพิจารณาแปลงทองเป็นปัจจัยเพื่อที่จะซื้อที่ดินถวายวัดหรือว่าใช้สาธารณประโยชน์อื่นอย่างไรก็ตามนะคะก็ฝากเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเปิดรับบริจาคผ่านทางบัญชีธนาคารเช่นเดียวกับทางลงหล่อค่ะก็ได้เรียกร้องให้ทางร้านทองนั้นออกมาแสดงความรับ ผิดชอบก็ต่อกรณีที่เกิดขึ้นเพราะว่าทางโรงหล่อเองก็ได้รับผลกระทบแล้วก็เสียหายเช่นเดียวกันหากไม่ดำเนินการก็จะแจ้งความดำเนินคดีค่ะขณะที่ร้านทองคู่กรณีนะคะก็ได้มีการโพสต์ข้อความชี้แจงลำดับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อธิบายขั้นตอนกระบวนการหล่อพร้อมกับระบุว่าหากรับทราบถึงกระบวนการแต่แรกว่ามีการหลอมแล้วก็เทกรอกใหม่อีกครั้งก็คงจะ

0: มาให้คำแนะนำได้อีกหลายวิธีเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายพร้อมกับขอโทษหากจิตนาหรือว่าคำพูดทำให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เกิดความเข้าใจผิดและได้มีการพูดคุยกับช่างหล่อพระเกศทองคำแล้วพร้อมกับย้ำเจตนาว่าต้องการให้ความช่วยเหลืออย่างแท้จริงและก็น้อมรับทุกคำวิจารณ์ค่ะผู้ปกครองของนักศึกษาคณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งทางพื้นที่ภาคเหนือที่ถูกเพิกถอนการรับรองจากทันตแพทยสภาได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาค่ะเพื่อที่จะขอความเป็นธรรมแล้วก็ขอให้มีการตรวจสอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพร้อมกับมาตรการเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ค่ะผู้ปกครองของนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งทางภาคเหนือเป็นตัวแทนของผู้ปกครอง19รายค่ะที่มีบุตรหลานศึกษาอยู่ในคณะดังกล่าวและได้รับผลกระทบจากการถูกเพิกถอนการรับรองจากทันตแพทยสภานำเอกสารข้อเรียกร้องยื่นถึงศาสตราจารย์ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อให้เร่งช่วยเหลือแก้ไขปัญหาผู้ปกครองคนหนึ่งที่ลูกกำลังจะขึ้นปี3เปิดเผยนะคะว่าก่อนเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยดังกล่าวได้รับการยืนยันจากทางมหาวิทยาลัยว่าผ่านการรับรองมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานหลักสูตรจึงมั่นใจส่งลูกเรียนค่ะแต่ภายหลังกลับทราบว่าคณะดังกล่าวนั้นได้ถูกเพิกถอนการรับรองจากทันตแพทยสภาและไม่มีแนวทางที่ชัดเจนว่านักศึกษาที่เรียนต่อนั้นจะได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่จึงตัดสินใจให้ลูกลาออกก็ทำให้สูญเสียเวลาเรียนแล้วก็ค่าเล่าเรียนไปร่วมล้านบาทค่ะแล้วก็ขอให้ทางกระทรวงอว.นั้นติดตามช่วยเหลือนักศึกษาที่ยังเรียนต่อในการรับรองหลักสูตรและรับรองมาตรฐานวิชาชีพส่วนนักศึกษาที่ลาออกไปก็อยากให้ทางมหาวิทยาลัยเยียวยาช่วยเหลือผู้ปกครองค่ะเนื่องจากว่าหลายคนนั้นต้องกู้กยศ.มาเล่าเรียนค่ะ
1: เพราะว่าเขาบอกแล้วว่าผ่านนะคะเราถึงให้ลูกไปเรียนเพราะแม่เชื่อว่าไม่คงไม่มีผู้ปกครองคนไหนถ้ามหาลัยบอกว่ากำลังตรวจอยู่ยังไม่ผ่านคงไม่มีใครเสียเงินเป็นล้านๆนะคะให้ลูกไปค่ะทุกคนก็มั่นใจ
2: เราจะมีการฟ้องร้องอะไรแบบนี้มหาลัยไหมคะหลังจากที่แบบลูกเสียเวลาเสียเงินแบบนี้ด้วย
1: ค่ะอันนี้แม่คิดว่าคงเป็นลำดับขั้น
3: ต่อไป
1: ข้างหน้าค่ะเดี๋ยว
3: ขอ
1: รอดูก่อนว่าเขาจะแก้ไขหรือเยียวยาเราแบบไหน
0: ทางด้านนายสมบัติรุ่งรัศมีผู้อำนวยการกองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นตัวแทนรับหนังสือร้องเรียนพร้อมกับเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้ได้ประสานงานกับทางสภาวิชาชีพเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงค่ะแล้วก็ส่งหนังสือถึงมหาวิทยาลัยให้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมภายในสัปดาห์นี้หากคำชี้แจงของทางมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจนเพียงพออาจเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกรวมทั้งจัดการหารือร่วม3ฝ่ายระหว่างกระทรวงอว.สภาวิชาชีพและมหาวิทยาลัยเพื่อหาข้อยุติที่เป็นธรรมแล้วก็คุ้มครองสิทธิของนักศึกษาอย่างถึงที่สุดค่ะกรณีการแจ้งเกิดเท็จหรือว่าแจ้งเกิดทิพย์ในจังหวัดนครราชสีมารองอธิบดีกรมการปกครองได้เปิดปฏิบัติการก็พบขบวนการแจ้งเกิดทิพย์นี้มากถึง66คนค่ะจึงมีการเตรียมขยายผลถึงเครือข่ายใหญ่ก็คาดว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นร่วมกระทำความผิดด้วยอีกหลายคนค่ะนายวิทูลสิรินุกูลรองอธิบดีกรมการปกครองในฐานะนายทะเบียนกลางร่วมประชุมกับทางฝ่ายปกครองและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อสรุปข้อมูลในการขยายผลจับกุมกรณีตรวจสอบการแจ้งเกิดอันเป็นเท็จหรือว่าแจ้งเกิดทิพย์ในจังหวัดนครราชสีมาค่ะล่าสุดนายวิทูลเปิดเผยนะคะว่าเบื้องต้นได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนคดีอาญากรรมทางเทคโนโลยีรวมแล้วประมาณ13คนก่อนที่จะขยายผลร่วมกับเทศบาลตำบลโพกลางและทีมงานส่วนกลางของกรมการปกครองค่ะจากการตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรก็พบว่ามีผู้เกี่ยวข้องแล้วมากกว่า50คนและอาจเพิ่มสูงถึงประมาณ66คนค่ะนอกจากนี้นะคะจากการตรวจสอบประวัติของผู้กระทำผิดนั้นก็พบว่าทางอดีตปลัดอำเภอคนดังกล่าวนั้นยังเคยทำงานร่วม4อำเภอในจังหวัดนครราชสีมาด้วยได้แก่อำเภอห้วยแถลงอำเภอเมืองอำเภอสีคิ้วและอำเภอประทายโดยในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งอยู่นั้นก็มีการกระทำความผิดในลักษณะเดียวกันตลอดระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งและทำงานอยู่ทั้ง4อำเภอจนทำให้ปรากฏชื่อของการแจ้งเกิดทิพย์รวมไปถึงการแก้ไขทะ บียนราษฎร์หลายรายการค่ะนอกจากนี้นะคะยังพบความเชื่อมโยงกรณีบ้านผีหรือบ้านที่ใช้เป็นที่อยู่ปลอมค่ะโดยในพื้นที่อำเภอห้วยแถลงก็พบแล้ว4หลังค่ะขณะที่พยานหลักฐานเกี่ยวกับผู้ต้องหาแม้ว่ามีบางรายเนี่ยยังคงให้การปฏิเสธแต่เจ้าหน้าที่ก็มั่นใจว่ามีความชัดเจนเพียงพอเนื่องจากศาลนั้นได้พิจารณาอนุมัติหมายจับแล้วในส่วนของการสกัดกั้นการหลบหนีออกนอกประเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ตรวจพบบุคคลในบัญชีเฝ้าระวังบางรายที่พยายามเดินทางออกนอกประเทศผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแต่สามารถระงับการเดินทางเอาไว้ได้ทันค่ะนอกจากนี้นะคะรองอธิบดีกรมการปกครองยังระบุว่าขณะนี้ก็มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อดำเนินการเรื่องนี้ทั้งระบบค่ะโดยได้สั่งการให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศทั้ง878อำเภอรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มงวดในการตรวจสอบข้อมูลโดยเฉพาะการจดทะเบียนสมรสระหว่างคนไทยกับชาวต่างชาติและการออกสุทธิบัตรให้กับเด็กที่มีบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติค่ะหน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐยิงชายพกอาวุธใกล้กับทำเนียบขาวได้รับบาดเจ็บค่ะแต่ยังไม่ได้สรุปนะคะว่าเป็นเหตุพยายามที่จะลอบสังหารผู้นำสหรัฐอีกครั้งหรือไม่ค่ะท่ามกลางการยกระดับการรักษาความปลอดภัยหลังจากเกิดเหตุบุกงานเลี้ยงผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะเจ้าหน้าที่การบริเวณโดยรอบที่เกิดเหตุในกรุงวอชิงตันดีซีไม่ไกลจากอนุสาวรีย์วอชิงตันหลังจากที่หน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาพบชายที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยพกพาอาวุธอยู่ไม่ห่างจากบริเวณทำเนียบขาวเมื่อเจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปตรวจสอบผู้ต้องสงสัยก็ได้ยิงใส่เจ้าหน้าที่แล้วก็หนีไปค่ะกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ยิงตอบโต้จนบาดเจ็บเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ต้องมีคำสั่งปิดพื้นที่ภายในทำเนียบข่าวชั่วคราวและเจ้าหน้าที่ได้พยายามต้อนสื่อมวลชนให้เข้าไปอยู่ในห้องแถลงข่าวค่ะขณะที่ด้านนอกเจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดถนนบริเวณใกล้กับจุดเกิดเหตุเพื่อตรวจสอบพยานหลักฐานรองผู้อำนวยการหน่วยอารักขาประธานาธิบดีเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่อายัดอาวุธเอาไว้ได้และมีวัยรุ่นคนหนึ่งที่อยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้ขณะเกิดเหตุช่วงบ่ายวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐขบวนรถของเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐเพิ่งผ่านบริเวณนั้นไปได้ไม่นานค่ะแต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าเป็นแวนเป็นเป้าหมายนะคะรวมถึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกี่ยวข้องกับความพยายามลอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนหรือไม่ค่ะอาสาสมัครในปากีสถานได้ออกมาแจกจ่ายน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความร้อนให้กับประชาชนในนครการาจีค่ะหลังจากที่อุณหภูมิพุ่งสูงทะลุ40องศาเซลเซียสท่ามกลางผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นค่ะโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในนครการาจีของปากีสถานมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจนแน่นขนาดเนื่องจากว่าอากาศร้อนจัดค่ะส่งผลทำให้มีผู้ป่วยเป็นโรคลมแดดมีอาการท้องเสียเป็นโรคกระเพาะอาหารและก็โรคลำไส้อักเสบเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุและผู้ที่ทำงานกลางแจ้งค่ะเมื่อวานนี้อุณหภูมิในนครการาจีพุ่งสูงแต่42องศาเซลเซียสค่ะขณะที่สำนักอุตุนิยมวิทยาปากีสถานเปิดเผยว่าหลายพื้นที่ของแคว้นสินเผชิญอากาศร้อนจัดและคลื่นความร้อนส่งผลให้มีอุณหภูมิอยู่ที่ระหว่าง42ถึง46องศาเซลเซียสซึ่งก็คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นจะร้อนแล้วก็ชื้นอุณหภูมิอาจพุ่งสูงแต่49องศาเซลเซียสในบางพื้นที่ค่ะขณะที่องค์กรสวัสดิการชุมชนหลายแห่งก็ได้จัดตั้งซุ้มแจกจ่ายน้ำดื่มน้ำผลไม้และเกลือแร่เพื่อช่วยคลายร้อนให้กับประชาชนและลดความเสี่ยงจากภาวะขาดน้ำในช่วงอากาศร้อนจัดอย่างนี้ค่ะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าว16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราเร่งตรวจสอบเส้นทางขนแบตลิเธียมตำรวจพบดีลเลอร์ผู้ว่าจ้างเป็นชาวจีนเอกนิติกลางแผนกู้เงิน400ล้านพยุงค่าครองชีพแจงกู้ในประเทศไม่กระทบสภาพคล่องขยายผลสูติบัตรเถื่อนเมืองโคราชลามข้ามพื้นที่พบพฤติการย้ายชื่อเข้าบ้านผีมีแต่ทะเบียนหวังเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลจีนเร่งหาสาเหตุโรงงานพลุระเบิดในมณฑลหูหนานเสียชีวิตกว่า20คนบาดเจ็บครึ่งร้อยสีจิ้นผิงจี้ต้องมีคนรับผิดชอบติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา ัมผัสทุกช่วง

ให้พิเศษกว่าที่เคยทองโลกว้าง 4-6 พฤษภาคมเปิดมุมใหม่กับบทสนทนาสุดน่ารักของเหล่าสัตว์โลกสนทนาประสาสัตว์7 พฤษภาคม

0: ให้คุณค่าสารคดีทองโลกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กฎหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: พอทุเรศนี่เป็นหนึ่งในที่ที่เขายากที่สุดในการทำงานเลยนะครับตั้งแต่การรัฐประหารในปี2564ที่รัฐบาลทหารบอกว่ายึดอำนาจไปเสร็จประมาณครั้งเนี่ยความรุนแรงก็ปะทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วมันทำให้น่านฟ้าของเลบานอนแทบไม่เคยว่างเว้นสิ่งหนึ่ง
2: ตอนนี้เราออกมาจากแนวสไนเปอร์ประมาณ25เมตรแล
3: ้
2: ว
3: ไปคนเดียวถ่ายคนเดียวยินดีต้อนรับสู่ลมมาหลังท่อนแบบแบบทุกวันอังคารเวลา 21:30 น. ทางไทย PBS

0: 6ลูกร้อยจากปกติ3ลูกร้อยมาลงอยู่6ลูกร้อยแต่ปานนั้นก็ขายยาก
1: ปกติแล้วมันสิใหญ่ครับให้หน้าไปเลยก็บ่ฟังครับนี่เหี่ยวตายไปเลยนี่แม่มันก็จังเอาเจ้าบ่อยู่แล้ว
2: สภาพอากาศที่ฮ้อนเฮ็ดให้ผลผลิตทุเรียนแตกนะครับร่วงโดยที่ลูกบ่ทันแก่นะครับมันจะแตกจะร่วงการผันผวนของราคาน้ำมันนี่มีผลกระทบแน่นอนต่อชาวสวนนะครับแล้วก็จะมีราคาปุ๋ยที่ราคาแพงขึ้น
1: พ่อค้าก็บ่มีครับบอกว่าทั่วประเทศน้ำมันแพงปกติเคยซื้อ10บาทก็ต้องลดลงมาเหลือ6บาท7บาท5บาท4บาท
3: สวัสดีค่ะเสียงปิ่นเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์ค่ะเดือนนี้พฤษภาคมหลายพื้นที่ฝนแรกมาถึงแล้วนะคะเป็นสัญญาณเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกค่ะแต่วันนี้โจทย์ของเกษตรกรไทยคือเรื่องต้นทุนผลผลิตที่สูงมากๆนะคะแต่ราคาผลผลิตที่ได้ตกต่ำค่ะซ้ำเติมด้วยภาวะโลกรวนร้อนและปลายปีคาดว่าจะแล้งนักข่าวพลเมืองคุณนิคมเฟื่องฟูจากบ้านบุ่ง14อำเภอเกษตรสมบูรณ์ที่ชัยภูมิและคุณชันชัยโทคำเวศเกษตรกรชาวสวนทุเรียนภูเขาไฟที่ศรีสะเกษค่ะบันทึกภาพผลกระทบของชาวสวนผลไม้เป็นผลกระทบจากพายุซึ่งเกิดขึ้นจากสภาพอากาศแปรปรวนคือปีนี้พายุมาแรงนะคะส่งเข้ามากับไทย PBS Local ค่ะเป็นความเสี่ยงที่เกษตรกรต้องแบกรับท่ามกลางวิกฤตต้นทุนและความหวังเรื่องกลไกราคาก็ดูเหมือนจะริบหรี่ด้วยค่ะ
4: แซ่บดิ
5: แซ่บแล้ว
4: เจ็บเป็นจังได๋มันคือทรงเหี่ยวๆแท
5: ้เหี่ยวน้ําแรง
4: แรงดิมันแรงโดนบ่ได้นะพ่อ
5: โอ้ย2เดือน3เดือนแล้วเนาะ
1: เป็นสมอก็จะเห็นยังได้ภาพนะครับสมออยู่บุ้งอยู่ที่เองเนี่ยผลิตก็ยากนะครับในฤดูกาลในเสี่ยวดอกมันจะใส่น้ําปกติเนี่ยมันจะเป็นลูกนี่เป็นหน่วยขึ้นมานั่นน่ะใบสีดกแล้วมันก็เริ่มสิใหญ่ขึ้นลูกสมอรุ่นนี่นอกจากสมอรุ่นถวายนี่ตัวนี้สิมีจากหน่วยนะครับสิได้จากบาทกับมันนี่จักบ่รู้ว่าจะใหญ่หรือบ่ใหญ่จักบ่รู้ว่าจะได้ขายหรือบ่ได้ขายแล้วก็บ่มีสมอสิออกในช่วงฤดูกาลกรกฎาคมสิงหาก
0: ระทบหลายที่สุดเลยค่ะอันเดียวนี้มันบ่มีน้ําสูบมันแรงแล้วก็ชนรับประทานเพิ่นปล่อยน้ําหนีมดเดี๋ยวขอดคลองบางคนก็ได้สูบบางคนก็บ่ได้สูบมันก็เลยเฮ็ดให้สมโอนี่ย่ําแย่ทั้งแรงทั้งน้ําบ่มีหดทั้งราคาก็ตกต่ําลูกค้าก็บ่มีจังซี่แล้วพากันนั่งเงียบอยู่จังซี่แล้วคั่นแรงกว่านี้น้ําบ่มีสูบนี่ก็สิกระทบคือกันรสชาติล่ะค่ะ
2: ในสภาพอากาศที่แต่ละมื้อสิ40องศาจะเฮ็ดให้ทุเรียนตูดแนวนี้แล้วก็โลนพอแต่ผ่านฝนช่วงนึงไปก็เกิดพายุฤดูร้อนหลายสวนเสียหายกันสวนหลายๆตันนะครับเป็นภัยธรรมชาติที่บ่สามารถคาดคะเนได้บ่สามารถควบคุมได
6: ้ภาวะโลกร้อนเนี่ยยิ่งจะเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นทุกปีว่าคนที่ลำบากที่สุดก็คือชาวไร่ชาวนาชาวสวนของเราซึ่งไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นอกจากเตรียมการที่จะรับมือเพราะในขุนหารเนี่ยทุเรียนร่วงไปประมาณ 3,860 ซึ่งในอนาคตเนี่ยมันจะทำให้การจัดการทุเรียนยากขึ้นเพราะว่าโลกเราลงร้อนขึ้นในอำเภอกันทะลักนี่ทุเรียนโค่นไปหลายสิบต้นนะครับ

0: ข้าวสูญทั้งเลยและพืชชนิดอื่นแม้ว่าจะเป็นข้าวซึ่งมีเหตุที่โดนน้ำท่วมทุกปีนี้ต้องทบทวนวิธีการและการจัดการแน่นอนว่าโลกร้อนนี่มันแสดงเด่นชัดขึ้นมากทุกปี
1: ความเดือดร้อนที่เห็นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะชาวสวนส้มโอชาวสวนทุเรียนภูเขาไฟในพื้นที่ภาคอีสานนะคะแต่ตอนนี้ภาพรวมสินค้าอาหารของประเทศไทยซึ่งต้นทางหรือว่าต้นทุนในการผลิตสินค้าอาหารก็คือพืชผลทางการเกษตรเนี่ยกระทบเป็นลูกโซ่เลยค่ะภาพตอนนี้ยอดการส่งออกของไทยในกลุ่มสินค้าอาหารตกต่ำลงต่อเนื่องติดต่อกันมา4ปีแล้วนะคะแม้ว่าประเทศไทยเราจะมีศักยภาพเป็นที่1เรื่องการส่งออกสินค้าสำคัญอย่างข้าวมันสำปะหลังอาหารทะเลผลไม้แต่จากปี68เป็นต้นมาข้อมูลการศึกษาพบว่าสินค้าเหล่านี้ไทยเริ่มขายยากขึ้นราคาตกต่ำลงต่อเนื่องติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณพลรวัตรดวงเข็มค่ะ
2: สถิติการส่งออกสินค้าเกษตรไทยปี2568จากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.ระบุอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งเป็นเสมือนเครื่องยนต์หลักโตต่อเนื่อง2ปีซ้อนเร่งปรับโครงสร้างสู่เกษตรมูลค่าสูงรับมือความท้าทายตลาดโลกมีมูลค่าส่งออกรวม 1,709,075 ล้านบาทในภาพรวมหดตัวลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุด5อันดับแรกคือ 1. อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 2.อาหารสัตว์เลี้ยง 3. ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ 4. น้ำตาลทรายและ 5. ผลไม้กระป๋องและแปรรูปรวม5อันดับแรกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.08 ของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรทั้งหมดขณะที่การส่งออกสินค้าเกษตรได้แก่สินค้าเกษตรกรรมสินค้าปศุสัตว์และสินค้าประมงปี2568ไทยเผชิญความท้าทายแต่ยังมีโอกาสในสินค้าเฉพาะกลุ่มโดยการส่งออกสินค้าเกษตรมีมูลค่า 99,125 ล้านบาทสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าส่งออกหดตัวสูงสุด5อันดับแรกซึ่งพิจารณาจากสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด20อันดับแรกได้แก่1ข้าว2ปลาสดแช่เย็นแช่แข็ง3ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง4เนื้อปลาสดแช่เย็นแช่แข็งและ5ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้งขณะที่ข้อมูลจากศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเผยแพร่เมื่อ9กรกฎาคม2568ระบุว่าราคาสินค้าเกษตรตกต่ำส่งผลต่อรายได้เกษตรกรโดยรวมโดยเฉพาะราคาสินค้าเกษตรหลักที่มีทิศทางลดลงแรงจากราคาสูงสุดในช่วง5ปีที่ผ่านมาได้แก่ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% มันสำปะหลังสดผลปาล์มน้ำมันอ้อยและน้ำยางสดส่งผลให้รายได้เกษตรกรหดตัวในปี2568โดยมีปัจจัยกดดันที่เกี่ยวข้องได้แก่ราคาสินค้าเกษตรลดลงตลาดส่งออกเผชิญการแข่งขันสูงเศรษฐกิจชะลอตัวและมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เข้มงวด
1: เวลานี้โครงสร้างตลาดสินค้าเกษตรในประเทศไทยเต็มไปด้วยความอ่อนไหวค่ะ24เมษายนที่ผ่านมาไทย PBS Local เราจัดวงฟังเสียงประเทศไทยฟังเสียงคนท้องถิ่นมีเสียงสะท้อนปัญหาทั้งเรื่องราคาต้นทุนการผลิตเรื่องการควบคุมคุณภาพและโจทย์หลักที่ตอนนี้คนในหลายพื้นที่กังวลคือสินค้าจากจีนที่ไหลเข้ามาค่ะ
3: ปลูกกะหล่ำปลีปลูกมันฝรั่งอย่างนี้ครับจากวันนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็คือปรับตัวแบบมาทำเป็นเรื่องของสินค้าปลานี่ปลูกในโรงเรือนณวันนั้นที่เราเริ่มปรับตัวเนี่ยตัวสินค้านี้เนี่ยเป็นตัวสินค้าที่ระดับการตลาดอีกระดับหนึ่งจริงๆเราก็มีรายได้จริงนะจากกิโลกรัมละประมาณ40-50บาท60บาทแต่ณวันนี้สินค้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นสินค้าที่ราคาทั่วไปละกลายเป็นสินค้าขายตามท้องตลาดทั่วไปถึงแม้เราจะปรับตัวก็ตามแต่ราคาไปไม่ได้ตลาดใหญ่ๆนะครับสินค้านอก 70% สินค้าไทยมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็เห็นอยู่แล้วทำให้ตัวสินค้าเราไม่สามารถไปได
4: ้สาเหตุที่ทำให้ราคาสินค้าเกษตรเนี่ยมันตกต่ำมากๆเนี่ยก็คือมีการนำเข้ามาการที่มีสินค้าจากจีนเข้ามาเนี่ยคือเข้ามาตีตลาดแล้วก็ตีทั้งระบบตั้งแต่อันที่1ก็คือปริมาณนำเข้ามา

0: เยอะมากอันที่2ก็คือคนที่คุมตลาดเขาก็เริ่มมีการตั้งนอมินีในการเปิดแผงขายนอมินีที่ไปประมูลส่งบนห้างได้ส่งไปที่โรงแรมได้กลไกเหล่านี้เนี่ยมันถูกคุมโดยกลุ่มทุนจีนนะครับที่เป็นนอมินีของจีนเนี่ยก็มาเปิดแผงขายด้วยเขาก็ได้เอาในของจีนเนี่ยมาวางขายตอนนี้สิ่งที่เราเริ่มเห็นก็คือสินค้าของจีนเนี่ยราคาเริ่มแพงกว่าของไทยเดิมทีเนี่ยเขาเอามาดั้มแล้วก็ขายในราคาที่ต่ำกว่าของไทยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเทียบกันของจีนถูกของไทยแพงเวลาคนมาซื้อคนก็เลยซื้อของจีนอันนี้คือเมื่อก่อนแต่ตอนนี้มันกลับกันนะครับพอจีนเนี่ยเขาคุมตลาดได้ของไทยกับของจีนเนี่ยของจีนราคาสูงกว่าประมาณสัก 2-5 บาทนะครับของไทยราคาต่ำกว่าแต่ของไทยเนี่ยไม่มีที่วางขายพอไม่มีที่วางขายปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ขาย
1: ตั้งแต่ต้นรายการจะเห็นว่าหลายวิกฤตลุมเร้าเกษตรกรนะคะเราจะช่วยเกษตรกรอย่างไรในสถานการณ์แบบนี้วันนี้คุยกันเพิ่มเติมในรายการกับคุณสรัญพงษ์ฟุ้งเกียรติค่ะท่านเป็นรองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ยังช่วยได้อยู่ไหมคะเกษตรกรนาทีนี้เพราะหลายคนลงทุนไปแล้ว
2: ผมคิดว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่ต้องคลี่ออกมาดูหลายๆมุมหลายๆมิติเนาะอย่างที่บอกว่าบางอย่างเนี่ยสินค้าเกษตรเนี่ยมีการนำเข้ามาเยอะนะครับนะทำให้เกษตรกรภายในประเทศเราแหละที่มีการผลิตอย่างนี้ไปเจอต้นทุนที่ถูกกว่าต่ำกว่าแล้วโดยเฉพาะมีข้อตกลงบางอย่างที่เราไปทำกับต่างประเทศเช่น FTA อะไรเงี้ยเน
1: า
2: ะมันเป็นข้อตกลงที่เกิดขึ้นมานานเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยรัฐบาลเองหรือว่าหน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยควรจะมีมาตรการที่จะมาดูแลพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ได้รับผลกระทบอย่างที่ผู้ประกอบการบอกเห็นนะว่าสินค้าเข้ามาแล้วเนี่ยเผลอๆเนี่ยคนจีนนั้นเลยขายในตลาดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเป็นการที่ทำให้เกษตรกรและผลกระทบในทางต้นน้ำด้วย
1: ค่ะเสียงเกษตรกรที่สภาเกษตรกรแห่งชาติไปฟังมาในข้อเสนอหลักที่อยากจะให้กู้วิกฤตตอนนี้อยากได้อะไรในมุมเกษตรกร
2: ครับผมล่าสุดเนี่ยผมคุยกับทีมพี่น้องเกษตรกรที่ผ่านจากการเลือกตั้งมาเนาะประธานหลายจังหวัดเนี่ยเขามองว่าเรื่องวิกฤตน้ำมันเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นอยู่ถึงแม้ว่าราคาที่เคยสูงขึ้นถึง40เกือบ50บาทตอนนี้ลดลงมาเหลือแค่40บาทเนาะ
1: แ
2: ต่มันก็ยังสูงอยู่กว่าเดิมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เกษตรกรต้องการเนี่ยเพราะพูดกับผมชัดเนาะว่าน้ำมันเขียวเหมือนประมงเนี่ยยังมีอยู่เพราะน้ำมันเขียวที่มันอยู่บนภาคพื้นดินให้กับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเราควรจะมีมาตรการที่จะมาชดเชยช่วยเหลือไหมในระยะยาวด้วยนะครับในส่วนนี้เขาก็ยังเรียกร้องอยู่นะครับ
1: ดังนั้นโจทย์แรกคือลดต้นทุนโดยเฉพาะเรื่องพลังงานเรื่องน้ำมันเพราะต้องใช้ในกระบวนการผลิตหลายขั้นตอน
2: ใช่ครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเลยใช้ตลอดเลยนะพืชไร่พืชสวนนะครับเนาะประมงนี่ชัดเจนอยู่แล้ว
1: เรื่องราคาล่ะคะหลายคนบอกปีนี้ราคาไม่ดีเลยค่ะ
2: จริงๆแล้วโครงสร้างเรื่องราคาของสินค้าเกษตรเนี่ยเป็นโครงสร้างที่เป็นปัญหามานานเพราะว่าเกษตรกรเองผู้ผลิตเนี่ยเขาไม่ได้เป็นมีส่วนในการกำหนดราคานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้บางทีเมื่อมีการกำหนดราคาโดยผู้อื่นหรือภาคส่วนอื่นเนี่ยต้นทุนการผลิตของพี่น้องเกษตรกรเวลาสะท้อนไปเนี่ยน้ำหนักมันน้อยแต่ผมไม่อยากให้สิ่งที่ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ฟังหรือรัฐบาลเนี่ยฟังแล้วเนี่ยส่วนที่สำคัญก็คือการรับฟังต้นทุนภาคการผลิตของพี่น้องเกษตรกร
1: ต้นทุนจริง
2: ต้นทุนจริงๆมันมีปัญหาจริงๆนะครับว่าทำให้เขาเนี่ยเกิดภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นด้วยนะผูกโยงกับรายได้นะครับประมาณนั้นแหละครับ
1: ค่ะและถ้าเราจะปรับกลไกการผลิตทั้งหมดเพื่อให้มันสอดรับกับราคาที่เป็นจริงสิ่งที่พี่สรันพงษ์มองว่าต้องทำเป็นอย่างแรกคืออะไรคะ
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของผมไม่อยากจะพูดเรื่องการช่วยเหลือนำนะผมอยากให้เราพูดถึงการช่วยเหลือตนเองก่อนนะในเรื่องของการพัฒนาการกระบวนการในเรื่องของการผลิตที่ใช้อาจจะมีเทคโนโลยีมาช่วยนะครับซึ่งรัฐบาลสามารถซัพพอร์ตได้ตรงนี้ในเรื่องของ AI ก็ดีในเรื่องของการเกษตรที่ต้องสมาร์ทขึ้นนะครับเกิดขึ้นนะครับสองเนี่ยการบริหารจัดการต้นทุนต่างๆนะครับเพื่อเช่นรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยไปซื้อปัจจัยการผลิตก็ถูกกว่าคนเดียวไปซื้อในท้องตลาดสิ่งเหล่านี้เราควรสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการซื้อปัจจัยการผลิตด้วยนอกจากการขายแล้วนะครับ
1: ค่ะปิดท้ายเราเหลือแค่1นาทีเรื่องล้งได้ยินมาหลายครั้งวันนี้ในรายการก็มีหลายท่านพูดด้วยส่งเสียงเข้ามาแก้ยังไงคะเรื่องล้งเนี่ยมันมีทั้งล้งที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างเงี้ยค่ะ
2: จริงๆเรื่องล้งเนี่ยเป็นเรื่องกุญแจดอกสำคัญที่จะทำให้การส่งออกสินค้าเกษตรเราเนี่ยไปยังต่างประเทศได้อย่างมีมาตรฐานนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าหน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแลล้งเนี่ยกระทรวงเกษตรมีอยู่แล้วในการดูแลแต่ว่าสิ่งนึงที่เราพบก็คือว่า กำลังคนของหน่วยงานภาครัฐเองในการที่จะไปตรวจดูคุณภาพต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสารตกค้างเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่ายังอาจจะยังไม่สอดคล้องกับโรงที่มีจำนวนมากนะครับที่ต้องดำเนินการอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าพูดเฉพาะเรื่องของทุเรียนจะเห็นว่าทุเรียนเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยเป็นผู้ส่งออกรายสำคัญไปยังประเทศจีนนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราพบก็คือว่าพี่น้องเกษตรกรที่ขายได้ในราคาที่อาจจะไม่ดีพอเนี่ยเนื่องจากว่ามีการเหมาแปลงนะฮะซึ่งเป็นตรงนี้ก็เป็นความพอใจของเกษตรกรแต่ถูกเหมาแปลงไปโดยตีราคาโดยที่เขาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะดูว่าราคาเกรด A B เท่าไหร่เกรด C เท่าไหร
1: ่ค่ะภาพรวมคืออย่างเรื่องลงเนี่ยมีหน่วยงานรัฐภายใต้กระทรวงเกษตรกำกับอยู
2: ่ครับผม
1: แต่ต้องเพิ่มการกำกับให้มากขึ้น
2: เพิ่มขึ้นมาก
1: นโยบายภาครัฐในเรื่องการจัดการเกษตรอาจจะต้องมองเกษตรกรและต้นทุนความเป็นจริงทั้งหมดคือเสียงเปลี่ยนเมืองวันนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมติดตามกันต่อเพราะเดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้กันต่อในฟังเสียงประเทศไทยวันนี้ลารายการพร้อมพี่สรัญพงษ์เลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของไทยบันเทิงเจอกันอีกหนึ่งช่วงเวลานะคะ 16:45 วันนี้อยู่กับดิฉันอัญชลีโปสุวรรณค่ะข่าวแรกวันนี้เรามาดูน้ำใจของคนลิเกกันบ้างนะคะเหตุเกิดที่นครสวรรค์เมื่อคืนนี้เองค่ะมีงานใหญ่เกิดขึ้นเรื่องราวมาจากการที่นะคะเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเดือนเมษายนเนี่ยมีตรอกลิเกค่ะมีเหตุไฟไหม้ก็ได้รับความเดือดร้อนกันไปหลายชุมชนนะคะทีนี้ค่ะเรียกว่าทั้งศิลปินตลกคนดังนะคะนักแสดงที่มีสายเลือดลิเกเขาก็เลยรวมตัวกันงานนี้โต้โผก็เป็นนายเดอะคอมเมดี้นะคะรวมตัวพี่น้องในวงการค่ะมามอบความสุขสร้างกำลังใจแล้วก็ทำบุญช่วยเหลือกันด้วยนะคะงานนี้มีอีกหนึ่งคนเป็นเลือดลิเกเหมือนกันค่ะอรชรเชิญยิ้มไปมอบความสุขให้กับผู้ชมค่ะ
1: ให้หนูร้องก่อนสิ
2: ไม่ต้องร้อง
1: ร้อง
2: รีบเล่นเร็วๆเข้า2 ทุ่ม
1: หลวงพี่
2: เรียกใคร
1: นี่ไงนิมนต
2: ์เฮ้ขอบคุณดาวตลกรับเชิญขอบคุณนักกล้วยเชิญยิ้มด้วยครับวันน
1: ี้เฮ้ยไม่ใช
2: ่
1: โอ้โหแล้วใส่สีส้มด้วย
2: ใส่สีส้ม
1: และเดี๋ยวเขาก็คิดว่าพระมาเล่นลิเก
0: แม่มุกซ้อนกันขนาดนี้คุณผู้ชมไม่หาได้ยังไงนะคะนี่แหละค่ะฝีไม้ลายมือของพี่อรชรเชิญยิ้มนะคะเขามาเรียกเสียงหัวเราะจากพ่อยกแม่ยกหน้าเวทีคึกคักเลยทีเดียวค่ะกับงานนี้นะคะที่ร่วมกันกับชมรมลิเกนครสวรรค์ในงานลิเกในสวนเป็นงานการกุศลที่จัดขึ้นค่ะโดยเทศบาลนครสวรรค์นะคะร่วมกับชมรมลิเกนครสวรรค์และศิลปินชื่อดังอีกมากมายเลยเพื่อระดมทุนนะคะช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในชุมชนหัวเมืองพัฒนาหรือตรอกลิเกนครสวรรค์นั่นเองค่ะก็นำทีมโดยนายเดอะคอมเมดี้นะคะนัตตี้เดอะคอมเมดี้ลุยชวนชื่นรวมไปถึงบอลเชิญยิ้มค่ะสลับกันขึ้นมาเอนเตอร์เทนหน้าเวทีให้กับพ่อยกแม่ยกและผู้ชมที่นครสวรรค์นะคะเมื่อคืนนี้เลยนะคะเสียงเจ้าโมเมนต์น่ารักเลยนะคะของน้องวาคินวงเทวันค่ะขึ้นมาร้องเพลงนะคะลูกทุ่งคู่กับพระเอกลิเกกุ้งสุธีราชนั่นเองมากันเป็นครอบครัวนะคะครอบครัวนี้ก็เดินทางมาจากกรุงเทพเลยนำเสียงเพลงไพเราะมามอบความสุขให้กับแฟนๆพร้อมส่งกำลังใจถึงพี่น้องชาวลิเกทุกคนในช่วงเวลายากลำบากค่ะ

0: าลิเกก็รู้จักอย่างพ่อไพศาลเมียนศิลป์อาจารย์สายตองภูธรแล้วก็อีกหลายๆคณะที่อยู่ตรงนี้นะครับพ่อก็บอกว่าเราเคารพพี่น้องลิเกอยู่แล้ววันนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาร่วมด้วยอยากมาร่วมด้วยด้วยใจนะครับ
1: คิดว่าเป็นสะพานดีกว่ามาร่วมกับเขาแล้วก็มันมาให้กำลังใจเขาอะไรเงี้ยศิลปินที่โดนก็รู้จักกันหลายคนรู้จักรุ่นพ่อทั้งนั้นเลยแต่จากนั้นเขาก็ไม่ได้บางคนก็หายไปแล้วตายบ้างอะไรบ้างเงี้ยแต่ก็รุ่นลูกก็รู้จักกันเพราะว่าซอนก็มาเล่นลิเกกับคณะมดเงินเมืองสี่แควมาเล่นอยู่มาเล่นนี้เพราะว่าหลังจากที่ป่วยแล้วกลับมาอยู่บ้านก็มาเล่นกับน้องที่นี่ด้วยมาเล่นกับลิเกนครสวรรค์นี่แหละครับอัน
2: นี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะเพราะอะไร
1: อาการก็

0: นอนดึกก็ไม่ได
1: ้
0: นอนดึกมาก็ไม่ได้แล้วมันจะเวียนหัวมึนมึนมึนแล้วก็วูบอากาศร้อนๆก
1: ็
0: มันโรคผู้ดีอ
2: ่
0: ะ
2: แม่บอกผมว่าผมอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ผมได้อายุประมาณ3เดือนแล้วผมก็โตที่นี่นะเรียนจบจนจบป.6 อ่ะแล้วถึงย้ายไปอยู่กรุงเทพเทศบาลก็เลยเรียกไปคุยว่าถ้าจัดได้มั้ยผมบอกว่าถ้าเกิดจัดอ่ะต้องให้เทศบาลน่ะเป็นคนจัดการหมายถึงว่าให้เป็นเจ้าโหใหญ่หน่อยแล้วกันเดี๋ยวผมอาจจะต้องผมจะเป็นคนช่วยโพสต์ให้แล้วก็ส่วนพี่ๆศิลปินคนไหนจะมาได้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวรอดูกันแต่ว่าผลตอบรับออกมาก็โหขอบคุณมากๆครับพี่ศิลปินหลายๆคนมาไม่ได้ก็สมทบทุนมาช่วยเหลือบางท่านมาด้วยตัวเองได้ก็ยกวงกันมาช่วยกันอยู่เยอะแยะมากมายครับวันนี
3: ้อีกท่านหนึ่งที่ถือว่าเป็นคนสำคัญของงานนี้เลยนะคะคือคุณพรศักดิ์พรไพศาลค่ะเป็นพี่ชายของนายเดอะคอมเมดี้นั่นเองในฐานะหัวหน้าชมรมลิเกนครสวรรค์ค่ะเขาบอกว่าความร่วมมือครั้งนี้เกิดจากคนในวงการลิเกร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นค่ะที่ต้องการเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะเพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตประกอบอาชีพกันได้อีกครั้งค่ะขณะที่รองนายกเทศมนตรีนครสวรรค์บอกว่าเทศบาลนี้คือพร้อมสนับสนุนนะคะทั้งการจัดกิจกรรมการช่วยเหลือในเบื้องต้นพร้อมกับขอบคุณศิลปินทุกคนเลยค่ะที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความช่วยเหลือจากเหตุการณ์เพลิงไหม้นะคะบริเวณตรอกลิเกเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมามีผู้ได้รับผลกระทบรวม34หลังคาเรือนค่ะปัจจุบันผู้ประสบภัยบางส่วนที่ยังไม่มีที่พักอาศัยก็ยังคงพักกันอยู่ภายในวัดนครสวรรค์พระอารามหลวงนะคะและหลังจากนี้จะมีการจัดสรรเงินช่วยเหลือต่อไปค่ะ
4: ก็สำหรับความเสียหายณปัจจุบันเนาะที่เราทราบมาจะมีทั้งหมด34หลังคาเรือนด้วยกันครับสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ครับผมก็ปัจจุบันก็มีการเปิดศูนย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ศูนย์พักพิงชั่วคราวอยู่ที่ศาลา6แล้วก็ศาลา7ของวัดนครสวรรค์และมูลนิธิปานนโพประชานุเคราะห์ครับถ้าระเบียบของทางเทศบาลเองนะครับก็สามารถมีช่วยเหลือค่าเช่าได้ด้วยครับประมาณ2เดือนด้วยกันรวมไปถึงค่าชดเชยเรื่องเกี่ยวกับสินของที่เสียหายไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งห่มเองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำอาหารกินครับ
5: บ้านหลังที่โดนไฟไหม้เมื่อก่อนนี้เคยเช่าอยู่ครับและตอนนี้ก็ย้ายออกไปนะครับให้ทีมงานระนาดคณะหนึ่งได้เช่าต่ออยู่ต่ออะไรครับลิเกทั้งหมดที่โดนไฟไหม้นะฮะทั้งหมด10ครัวเรือนได้ครับปกติ10หลังได้ครับที่โดนเยอะๆเนี่ยก็มีลุงพะโลนะครับแม่แดงสอนรัตน์นะฮะแล้วก็แม่กอกแก้วนะครับแม่กอกแก้วแล้วก็อีกคณะนึงคณะวิทยาศาสตร์คงได้เป็นที่อยู่ในซอยลิเกลุงจ้ำเนาะลุงจ้ำเขาเป็นลิเกเก่านั่นเหลือแต่ได้สภาพมาชุดเดียวครับ
3: ที่ต้องบอกว่าน่าประทับใจไม่แพ้กันคือบรรยากาศอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพของผู้ชมนะคะเขามานั่งกันติดขอบเวทีอบอุ่นมากค่ะคือเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้เนี่ยมีลมแรงฝนโปรยลงมาเล็กน้อยแต่ไม่มีใครลุกไปไหนนะคะก็ขยับเข้ามานั่งรวมกันใต้ชายคาเดียวกับศิลปินชมการแสดงแบบอบอุ่นใกล้ชิดกันแบบนี้ล่ะค่ะ

0: ได้เป็นกำลังใจให้กับคนลิเกด้วยกันแล้วนะคะเรียกว่าแฟนๆอาจจะได้เป็นกำลังใจกับพี่อรชรด้วยอย่างเมื่อปลายปีที่แล้วมีข่าวว่าป่วยนะคะมีเนื้องอกในสมองแต่ตอนนี้ก็รักษาตัวดีขึ้นช่วงต้นปีที่ผ่านมาพี่อรชรเขาบอกประกาศเลยกลับมารับงานเต็มที่ตอนนี้ทัวร์อยู่หลายจังหวัดรวมถึงงานนี้ด้วยเห็นแบบนี้แฟนๆก็รู้สึกว่าน่าจะหายห่วงนะคะที่พี่อรชรกลับมามอบความสุขให้กับแฟนๆได้เหมือนเดิมเอามาต่อกันคุณผู้ชมกับเรื่องของแลโลกศิลปะในวันนี้วิกฤตพลังงานดูเหมือนจะไกลคนวงการศิลปะแต่จริงๆแล้วมีผลเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเรื่องของการเดินทางการขนส่งต่างๆต้นทุนดูจะสูงขึ้นมากนะคะแล้วรวมถึงค่ะนักท่องเที่ยวบอกหลายคนไม่กล้าที่จะจ่ายเงินเข้าไปชมมิวเซียมต่างๆก็ต้องรัดเข็มขัดเหมือนกันนะคะวันนี้แลโลกศิลปะชวนติดตามประเด็นนี้กันค่ะ
1: เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจแบบนี้แน่นอนครับย่อมกระทบอย่างแน่นอน
2: ใช่คอสทุกอย่างมันแพงขึ้นไงมันก็เลยทำให้คนคิดเยอะเนาะ
3: ไม่ใช่แค่ต้นทุนขนส่งหรือการยกย้ายงานศิลปะที่ศิลปินต้องแบกรับแต่ผลพวงจากวิกฤตพลังงานยังดันราคาตัวเครื่องบินให้สูงขึ้นถึง 20% จนกฤติยากาวีวงศ์ผู้อำนวยการหอศิลป์บ้านจิมทอมสัน

0: ี้ว่ากระทบภาพใหญ่ของวงการเมื่อนักท่องเที่ยวไม่พร้อมจ่ายค่าตั๋วแพงจำนวนผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในไทยก็ลดลงรายได้ของวงการศิลปะจึงหดตัวตามเดือนเมษายนที่ผ่านมาแม้จะมีงานใหญ่ต่อเนื่องทั้งการเปิดพิพิธภัณฑ์จ่างแซ่ตั้งที่จังหวัดนครปฐมและการระดมทุนอนุรักษ์ผลงานของมนเทียนบุญมาซึ่งเต็มไปด้วยคนในแวดวงตั้งแต่พันธรักษ์ทีมหลังบ้านพิพิธภัณฑ์ไปจนถึงศิลปินแห่งชาติแต่หากระบบนิเวศของศิลปะมีแต่ศิลปินหรือผู้สืบทอดแต่ขาดผู้ชมและผู้ซื้อเพราะทุกคนรัดเข็มขัดวงจรของวงการก็อาจเริ่มสะดุดและชะงักลงได้นี่เป็นสิ่งที่คนในวงการกำลังเป็นห่วงหากสถานการณ์โลกไม่ดีขึ้น
1: การเติบโตของศิลปินอาชีพมีมากขึ้นแล้วถ้าเบื่อศิลปินอาชีพของเราเนี่ยเขาทำงานออกมาแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถจำหน่ายได้เขาจะเอาเงินทุนที่ไหนมาสร้างสรรค์งานชิ้นใหม่ๆของเขาได้เพราะว่าทุกวันนี้สิ่งที่เป็นปัญหาของนิเวศบ้านเราเนี่ยนิเวศทางศิลปะนี่ก็คือว่าเราขาดผู้เสพและก็คอลเลกเตอร์ไอ้วงจรทางเศรษฐกิจของศิลปะมันก็ไม่เกิดใช่ไหมครับฉะนั้นเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจแบบนี้แน่นอนครับย่อมกระทบอย่างแน่นอน
2: อย่างที่หอศิลป์บ้านจิมหรือว่าตัวพิพิธภัณฑ์เองพอน้ำมันแพงค่าตั๋วแพงนักท่องเที่ยวก็น้อยลงใช่ไหมคะแล้วตรงนั้นมันก็คือกระทบยอดคนที่จะเข้ามาเมืองไทยแล้วเขาจะเข้ามาดูเราอันนี้ก็จะว่ากระทบโดยตรงก็กระทบอ่ะใช่ไหมเพราะว่ามันก็คือตัวรายได้มันก็จะน้อยลงรายได้ประเทศรายได้ของพวกเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้น
3: มันแพงขึ้นด้วยเพราะ
2: ตัวของเครื่องบินใช่คอสทุกอย่างมันแพงขึ้นไงมันก็เลยทำให้คนคิดเยอะเนาะว่าจะมาทีมันก็ต้องแล้วก็เรื่องสงครามด้วยเพราะว่ามันไม่ได้บินถูกเหมือนแบบไปแวะอาหรับได้อะไรเงี้ย
4: ประเด็นของวิกฤตทั้งสังคมหรือเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยมันเป็นหน้าที่ศิลปินที่คิดว่าตัวเองน่าจะพูดถึงเรื่องนี้ออกมาได้อย่างไรเพราะว่าศิลปินเนี่ยมันแบกสังคมมันแบกความทุกข์ของคนในสังคมตลอดเวลา
0: ศิลปินจึงไม่ใช่แค่ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตแต่ยังใช้ผลงานสะท้อนความจริงของยุคสมัยและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกกว่า40ปีก่อนในห้วงสงครามเย็นศิลปินหนุ่มคนหนึ่งนำสีฝุ่นระบายลงผ้าใบปูกระดาษสาสร้างภาพสัญลักษณ์คล้ายยักษ์ปากกว้างเขี้ยวลากดินเสียดสีมหาอำนาจโลกที่ผลักประเทศเล็กให้ขัดแย้งกันเองจุดที่ซ่อนอยู่ในภาพคือนักรบบนราชรถสีทองที่เมื่อเพ่งดูจะเห็นว่าในมือคือหัวจ่ายน้ำมันภาพแทนของวิกฤตราคาน้ำมันจากการปฏิวัติอิหร่านในเวลานั้นผลงานชิ้นนั้นกลายเป็นรางวัลใหญ่ครั้งแรกและเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางของศิลปินแห่งชาติปัญญาวิจิตรธนสารสะท้อนว่าในทุกยุควิกฤตศิลปินไม่เคยอยู่นอกเหตุการณ์แต่เป็นผู้บันทึกและตั้งคำถามกับโลกผ่านผลงานของตัวเอง
4: ผมเคยทำเมื่อปี2523ซึ่งชนะประกวดบัวหลวง
3: ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นจ๊ะ
4: น้ำมันแพงมากจาก5บาทขึ้นไปเป็น13หรือ15บาทตกใจมากจาก3บาทเนี่ยขึ้นไปเป็น13หรือ15บาทในยุคพลเอกเปรมเป็นวิกฤตน้ำมันครั้งที่2ผมก็เลยเอาเรื่องเนี้ยมาทำในชื่อว่าวิกฤตการณ์ปัจจุบันแล้วชนะรางวัลบัวหลวงรางวัลที่1ครับ
0: ผันผวนศิลปะยังทำหน้าที่บันทึกความจริงและตั้งคำถามแทนผู้คนแม้ปลายทางของวิกฤตครั้งนี้ยังไม่ชัดเจนแต่ความหวังของวงการศิลปะไทยคือวันที่ผู้สร้างผู้ชมผู้ซื้อจะกลับมาเติมเต็มวงจรอีกครั้งยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีกฤตฐาดีมีปฏิรบและโลกศิลปะไทย PBS รายงาน
5: ไทยบันเทิงวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะยังติดตามกันได้จอค่ะที่หน้าจอของเพจเรานะคะไทยบันเทิงไทย PBS TikTok ในชื่อเดียวกันวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราเร่งตรวจสอบเส้นทางขนแบตลิเทียมตำรวจพบดีลเลอร์ผู้ว่าจ้างเป็นชาวจีนเอกนิติกลางแผนกู้เงิน400,000 ล้านพยุงค่าครองชีพแจงกู้ในประเทศไม่กระทบสภาพคล่องขยายผลสูติบัตรเถื่อนเมืองโคราชลามข้ามพื้นที่พบพฤติการย้ายชื่อเข้าบ้านผีมีแต่ทะเบียนหวังเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลจีนเร่งหาสาเหตุโรงงานพลุระเบิดในมณฑลหูหนานเสียชีวิตกว่า20คนบาดเจ็บครึ่งร้อยสีจิ้นผิงจี้ต้องมีคนรับผิดชอบติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกาขติยนารีศรีสวัสดิ์พระจริยวัตรงดงามล้ำเลอค่าน้ำพระทัยใสสว่างเปี่ยมเมตตาสืบสารศาสตร์พระราชาเพื่อปวงชนวันคล้ายวันประสูติงามผุดพองไทยแซ่ซ้องสรรเสริญทุกแห่งหนน้อมถวายพระพรชัยมงคลบันดาลดลพระองค์ทรงพระเจริญ5 พฤษภาคมวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการท่องโลกกว้างของเรากันเป็นประจำเช่นเคยแบบนี้ครับแล้วเดี๋ยววันนี้ตามที่บอกเลยนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปติดตามการรับฟังความคิดเห็นของเด็กๆผ่านตัวละครสัตว์น่ารักกันต่อครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าทั้งความสดใสไร้เดียงสาแล้วก็ช่างจินตนาการด้วยที่จะชวนให้พวกเราเนี่ยได้มองเห็นธรรมชาติของสัตว์ในมุมที่น่ารักแล้วก็แปลกประหลาดด้วยล่ะครับคุณผู้ชมครับโลกที่แสนสวยงามใบนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารที่หลากหลายนะครับสัตว์ต่างๆเนี่ยต่างก็มีอาหารโปรดครับให้เลือกกินแบบมากมายก่ายกองทีเดียวแต่ว่าก็น่าแปลกใจนะครับว่าที่มีสัตว์ชนิดหนึ่งครับกินอยู่แต่อาหารเดิมๆเพียงอย่างเดียวเท่านั้นรวมถึงสัตว์น่าทึ่งอีกมากมายด้วยนะครับที่บางชนิดเนี่ยดูประหลาดจริงๆบางชนิดก็ชวนยี้แล้วก็บางชนิดก็ดูน่ากลัวมากครับแต่จะมีใครนึกออกไหมล่ะครับว่ามีสัตว์ชนิดไหนบ้างที่กินแมลงแถมยังเป็นสัตว์ที่สามารถปล่อยใยออกมาได้อีกด้วยน่าจะพอเดากันได้เนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมกันเลยนะครับในสุดยอดสารคดีของเราชุดนี้ครับ Funny Talking Animals สนทนาประสาสัตว์ครับ
1: 3 2 1 and should I go
2: My dad calls my mom a badger
3: He annoys me when he pushes me
2: No I don't
3: Yes you do
4: Yeah, I don't like eating poo.
2: Have you eaten poo before?
4: No. Disgusting.
2: Yeah.
5: I'm pretty good at martial arts.
6: Commando dragons breathe fire.
7: I'm an actual ninja, you know. My job is to work as a ninja.
8: When I see a monster under my bed, I'll just kick a really, really hard football at his butt cheeks.
9: That is not good.
10: I don't like bananas.
11: The world we live in is a beautiful place. Full of the most incredible animals. And they all love nothing more than eating food. Lots and lots of lovely food. Oh, that's not actually food.That's actually quite disgusting.
12: Ew!
11: Ooh, indeed! Over in the jungle, two little monkeys have just had their lunch.
13: Ew! I really did a laugh.

0: คุณผู้ชมครับกบเป็นสัตว์กินเนื้อนะครับแล้วก็กินสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวได้เป็นอาหารครับซึ่งหลักๆเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยแมลงต่างๆเช่นยุงเอ่ยแมลงวันด้วงหนอนหอยทากไส้เดือนดินปลวกลูกปลาแล้วก็ลูกกุ้งเป็นต้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสัตว์เล็กที่ไม่มีกระดูกสันหลังครับส่วนลูกออสนั้นก็จะกินสาหร่ายแล้วก็พืชน้ำแต่หากเป็นกบเลี้ยงนะครับก็มักจะให้อาหารแบบสำเร็จรูปครับหรือว่าอาหารเม็ดเล็กๆแทนนั่นเองล่ะครับมีคุณผู้ชมคนไหนเลี้ยงกบอยู่บ้างที่บ้านหรือเปล่านะครับยังไงก็อย่าลืมส่งรูปน้องแล้วก็พูดคุยกันต่อได้เข้าไปพูดคุยกันนะครับที่ Facebook ของเราในแฟนเพจได้ตลอดเวลานั่นก็คือที่ท่องโลกกว้างไทย PBS กันนะครับและเดี๋ยวตอนต่อไปครับยังไม่จบนะครับเพราะเราจะไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันต่อกับ Funny Talking Animals สนทนาประสาสัตว์ยังคงมีสัตว์ที่น่าสนใจอีกหลากหลายสายพันธุ์ให้ได้มาร่วมพูดคุยกันต่อนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ากลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดขยะและประหยัดทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเช่นการใช้ถุงผ้าแก้วน้ำกล่องอาหารหรือขวดน้ำแบบพกพาแทนการใช้ของแบบใช้ครั้งเดียวนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแล้วยังช่วยลดการใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าใหม่อีกด้วยนะครับ
1: อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราเร่งตรวจสอบเส้นทางขนแบตลิเธียมตำรวจพบดีลเลอร์ผู้ว่าจ้างเป็นชาวจีนเอกนิติกลางแผนกู้เงิน400,000 ล้านพยุงค่าครองชีพแจงกู้ในประเทศไม่กระทบสภาพคล่องขยายผลสูติบัตรเถื่อนเมืองโคราชลามข้ามพื้นที่พบพฤติการย้ายชื่อเข้าบ้านผีมีแต่ทะเบียนหวังเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลจีนเร่งหาสาเหตุโรงงานพลุระเบิดในมณฑลหูหนานเสียชีวิตกว่า20คนบาดเจ็บครึ่งร้อยสีจิ้นผิงจี้ต้องมีคนรับผิดชอบติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ขติยนารีศรีสวัสดิ์พระจริยวัตรงดงามล้ำเลอค่าน้ำพระทัยใสสว่างเปี่ยมเมตตาสืบสารศาสตร์พระราชาเพื่อปวงชนวันคล้ายวันประสูติงามผุดพองไทยแซ่ซ้องสรรเสริญทุกแห่งหนน้อมถวายพระพรชัยมงคลบันดาลดลพระองค์ทรงพระเจริญ5พฤษภาคมวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราเร่งตรวจสอบเส้นทางขนแบตลิเธียมตำรวจพบดีลเลอร์ผู้ว่าจ้างเป็นชาวจีนเอกนิติกลางแผนกู้เงิน400,000 ล้านพยุงค่าครองชีพแจงกู้ในประเทศไม่กระทบสภาพคล่องขยายผลสูติบัตรเถื่อนเมืองโคราชลามข้ามพื้นที่พบพฤติการย้ายชื่อเข้าบ้านผีมีแต่ทะเบียนหวังเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลจีนเร่งหาสาเหตุโรงงานพลุระเบิดในมณฑลหูหนานเสียชีวิตกว่า20คนบาดเจ็บครึ่งร้อยสีจิ้นผิงจี้ต้องมีคนรับผิดชอบ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิตสละครับ
2: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
1: ทวนกันอีกครั้งนะครับเรื่องรถบรรทุกแบตลิเธียมไฟไหม้ระเบิดเกิดขึ้นได้อย่างไรต้นทางก็คือโรงงานที่สมุทรสาครปลายทางก็คือโรงงานที่ฉะเชิงเทราครับในเรื่องนี้ระหว่างทางและปลายทางมีคนจีนเข้ามาเกี่ยวข้อง
2: จากการตรวจสอบพบว่าโรงงานที่แปลงยาวที่จังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยค่ะโรงงานนี้เป็นโรงงานรีไซเคิลแล้วมีคนกลางเป็นเหมือนดีลเลอร์เนี่ยค่ะซึ่งเป็นชาวจีนนะคะมาว่าจ้างโรงงานแห่งนี้บอกว่าให้หลอมอลูมิเนียมแต่สิ่งที่เอามาให้เนี่ยก็คือตัวแบตลิเธียมเนี่ยค่ะซึ่งทางโรงงานเขาบอกว่าไม่สามารถจะหลอมได้ก็เลยส่งกลับปรากฏว่าระหว่างทางที่ส่งกลับเนี่ยมันเกิดไฟไหม้อย่างภาพเหตุการณ์ที่เราได้ติดตามกันอยู่ทีนี้เรื่องมันใหญ่กว่าการสืบหาสาเหตุของไฟไหม้นะคะเพราะว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยค่ะไปพบว่าที่มาที่ไปของแบตเตอรี่ที่ถูกเรียกว่าแบตลิเธียมเนี่ยลักษณะมันจะเป็นก้อนเล็กๆนะคะขนาดใหญ่กว่าถ่าน 3A แต่เป็นก้อนเล็กๆประจุเรียงต่อกันทีนี้แบตชนิดนี้เนี่ยเท่าที่มีการสืบหาข้อมูลเนี่ยค่ะมักจะใช้กับรถไฟฟ้าหรือว่าพวกจักรยานยนต์ไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าลักษณะทำนองนี้นะคะแต่ว่าตามกฎหมายไทยระบุเอาไว้ว่ากลุ่มนี้เนี่ยถูกจัดให้เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งห้ามนำเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปี2568ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าที่นำเข้ามาถูกนำเข้ามาก่อนหน้านั้นแบบได้รับอนุญาตแล้วพักเอาไว้หรือว่ามีการลักลอบนำเข้ามาหลังจากนั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะคนขับรถบรรทุกของบริษัทต้นทางผู้ว่าจ้างส่งสินค้าถูกเรียกตัวไปสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรบางปะกงพันตำรวจเอกบัณฑิตธรรมอนันต์ผู้กำกับการสภ.บางปะกงระบุค่ะว่าสาเหตุเบื้องต้นเกิดจากแบตเตอรี่ลิเธียมแต่ว่าขณะนี้ยังต้องรอผลการตรวจสอบอย่างละเอียดอย่างเป็นทางการจากอุตสาหกรรมจังหวัดและกองพิสูจน์หลักฐานหรือว่าพอทอค่ะส่วนการดำเนินคดีก็ต้องให้อุตสาหกรรม

0: ประจำจังหวัดเนี่ยเป็นผู้ร้องทุกข์ทำให้ในขณะนี้ตำรวจยังไม่แจ้งข้อกล่าวหากับใครทั้งคนขับรถบรรทุกแล้วก็เจ้าของโรงงานต้นทางทีนี้มาดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนนะคะจากการสอบสวนเบื้องต้นโรงงานรีไซเคิลในอำเภอแปลงยาวซึ่งเป็นปลายทางของแบตเตอรี่เป็นคนให้ข้อมูลโดยอ้างว่ามีคนกลางเป็นชาวจีนที่อ้างว่าจะนำแผ่นอลูมิเนียมไปส่งให้ที่โรงงานเพื่อรีไซเคิลโดยบรรจุมาในกระสอบจำนวน2ถุงค่ะแต่พอตรวจสอบแล้วพบว่ามีเพียงกระสอบเดียวที่เป็นแผ่นอลูมิเนียมแต่อีกกระสอบเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมโรงงานรีไซเคิลปลายทางก็เลยปฏิเสธที่จะรับกระสอบที่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมแล้วก็ให้รถบรรทุกขนกลับไปคืนที่ต้นทางที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะแต่ว่าใช้รถบรรทุกคนละคันกับรถที่นำส่งมาโรงงานรีไซเคิลในอำเภอแปลงยาวอ้างว่าไม่มีข้อมูลบริษัทต้นทางเพราะว่าจริงๆประสานงานกันผ่านคนกลางที่บอกว่าเป็นชาวจีนเนี่ยแหละค่ะ
1: ฝั่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราครับพร้อมด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเก็บตัวอย่างซากแบตลิเธียมรวมไปถึงดินและน้ำครับนำไปตรวจพิสูจน์และตรวจสอบเส้นทางการลักลอบขนส่งวัตถุอันตรายนะครับเบื้องต้นพบว่าแบตลิเธียมดังกล่าวเนี่ยเป็นของเก่าที่ผ่านการใช้งานแล้วและการขนย้ายไม่เป็นไปตามกฎหมายครับเนื่องจากบริษัทไม่มีใบอนุญาตสำหรับขนส่งวัตถุอันตรายประเภทนี้แม้บริษัทจะมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือรง.4ประเภท60สำหรับหลอมอลูมิเนียมอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยจะดำเนินคดีต่อผู้ครอบครองและผู้เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็สั่งการให้บริษัทจัดการวัตถุอันตรายนี้ครับ
2: คือจริงๆต้นทางอ่ะน่าจะส่งมาหลอมนะคะแต่ปลายทางรับปลายทางที่แปลงยาวรับไม่ได
3: ้
2: ก็เลยให้เอากลับไปค่ะพอกลับไประหว่างทางนี่แหละมันก็มาเกิดเหตุก่อน
3: แล้วต้นขั้วของบริษัทจริงๆแล้วเขามีใบอนุญาตสำหรับการที่จะขนย้ายสิ่งของนี้ไหมครับ
2: ตรงนี้แหละค่ะที่ไม่ถูกข้อกฎหมายซึ่งตรงนี้เราจะต้องสั่งตัวโรงงานที่แปลงยาวสั่งการให้ถูกต้องแล้วก็แจ้งข้อเก่าหาต่างๆค่ะ
1: ส่วนเรื่องผลกระทบครับผู้ว่าฉะเชิงเทราสั่งการให้ตรวจวัดค่ามลพิษนะครับแล้วก็กำจัดน้ำเสียรวมไปถึงจัดการซากแบตเตอรี่ที่ตกค้างอยู่ทั้งหมดครับสำคัญเลยต้องเร่งตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างละเอียดครับ
4: จะให้บริษัทที่เขาทำเนี่ยมาเก็บกู้ไอ้ซากเหล่านี้ไปอะค่ะให้เขาต้องร่วมมือกับเราเขาเป็นคนทำให้เกิดระเบิดใช่ไหมบริษัทที่เป็นบริษัทขนส่งที่ขนส่งอะค่ะเดี๋ยวให้เขามาเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้อะค่ะให้เก็บกำจัดไอ้พวกซากแบตเตอรี่ต่างๆเหล่านี้ค่ะ
0: ข้อมูลการจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะระบุว่าโรงงานแห่งนี้จดทะเบียนในชื่อบริษัท High Efficiency NC จำกัดตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อปี2561ด้วยทุนจดทะเบียน60ล้านบาทระบุกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นคนสัญชาติจีน2คนและปัจจุบันยังคงมีสถานะประกอบกิจการหลอมหล่ออลูมิเนียมจากเศษอลูมิเนียมตามที่ขออนุญาตกับทางอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะนางสาวนวพรสงวนหมู่ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ข้อมูลค่ะว่าการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายซากแบตเตอรี่ลิเธียมที่ไม่ใช้งานแล้วอันนี้เข้าข่ายเป็นของเสียเคมีวัตถุค่ะ
1: ถ้าไปกางดูกฎหมายตามพ.ร.บ.วัตถุอันตรายบัญชี 5.2 ลำดับที่ 2.17 ครับในกลุ่มของเสียประเภทแบตเตอรี่ยังไม่ได้แยกประเภทถ้าไม่ใช่โรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับแบตเตอรี่จะต้องมีใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายนะครับส่วนรถในการขนส่งจะต้องมีใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่งครับจากการตรวจสอบรถบรรทุกที่เกิดเหตุเพลิงไหม้พบว่าไม่มีใบอนุญาตครับ
5: คือถ้าเป็นแบตลิเธียมที่เป็นเวสนะคะมันจะเข้าข่ายเป็นของเสียงเคมีวัตถุตามบัญชี 5.2 ลำดับ 2.17เพราะฉะนั้นพอมันเข้าข่ายเป็นของเสียเคมีวัตถุปั๊บเนี่ยมันก็จะต้องมีการคือถ้าเป็นตัวโรงงานนะคะที่มีใบอนุญาตถูกต้องอย่างสมมุติโรงซ่อมโรงซ่อมรถ EV อย่างเงี้ยเขาก็จะมีการถอดแบตได้อะไรเงี้ยเนาะอันนั้นเขาเป็นโรงงานเขาก็จะไม่มีใบอนุญาตเรื่องครอบครองแต่ถ้าไม่ใช่มันก็ต้องมีใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อการเก็บรักษาตัวรถที่ขนก็ต้องมีใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่งแต่รถทะเบียนเนี้ยเราก็เช็คในระบบแล้วก็ไม่มีเหมือนกันค่ะในเรื่องใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง
0: ส่วนการที่โรงงานใน

0: จังหวัดฉะเชิงเทราอ้างว่าเป็นโรงงานในการหลอมอลูมิเนียมจากการตรวจสอบในระบบนะคะไม่พบว่าในวันที่เกิดเหตุมีการแจ้งการขนส่งอลูมิเนียมแต่พบว่าเป็นการรับซื้อมาจากในหน้าอีกต่อหนึ่งซึ่งตำรวจจะเรียกในหน้าที่ทำหน้าที่รวบรวมมาสอบถามถึงต้นทางในการขนส่งค่ะและจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าในจังหวัดสมุทรสาครมีโรงงานที่รวบรวมแบตเตอรี่เพียง4แห่งแต่เป็นโรงงานที่รวบรวมแบตเตอรี่ตะกั่วกรดซึ่งอาจจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะว่ามีการรวบรวมแบตลิเทียมด้วยหรือไม่ส่วนการจะกำจัดแบตเตอรี่ลิเทียมในไทยนะคะนางสาวนวพรให้ข้อมูลว่ามีไม่กี่แห่งแต่เป็นการกำจัดในเบื้องต้นด้วยวิธีการเผาหรือทำให้ลัดวงจรเพื่อคลายประจุไม่ให้เกิดการระเบิดหรือลดอันตรายจากนั้นจะส่งออกไปสกัดลิเทียมในต่างประเทศเช่นที่ญี่ปุ่นค่ะ
1: คำถามสำคัญครับ1การขนส่งถูกต้องไหมได้รับคำตอบแล้วนะครับไม่ถูกต้องอันนี้ต้องว่าตามกฎหมายครับ2ครับเรื่องของโรงงานต้นทางปลายทางอันนี้ก็ต้องตรวจสอบพิสูจน์กันต่อนะครับ3ก็คือที่มาของแบตเหล่านี้ครับตอนนี้ยืนยันละเป็นแบตที่ใช้แล้วมีการลักลอบนำเข้ามาหรือเปล่าเพราะเขาห้ามตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมครับช่องโหว่เหล่านี้ท่านผู้ชมครับมันเกิดจากอะไรมันเข้ามาได้ยังไงแต่ช่องโหว่เหล่านี้เนี่ยมันสร้างผลกระทบแล้วนะครับนั่นก็คือผลกระทบต่อชีวิตของคนและสิ่งแวดล้อมที่เราต้องใช้ต้นทุนในการกู้กลับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราครับวันนี้ไปเก็บตัวอย่างน้ำและสารเคมีนะครับที่จุดเกิดเหตุไฟไหม้รถบรรทุกขนแบตลิเทียมที่ถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่40ครับไปประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมใช้อุปกรณ์เอ็กซเรย์ตรวจหาสารโลหะหนักนะครับพบนิกเกิลแล้วก็แมงกานีสในเศษแบตเตอรี่และดินครับแต่ยังไม่พบผลกระทบกับชุมชนครับ
2: ก็เบื้องต้นเนี่ยมันก็จะอยู่ในพื้นที่จำกัดนะครับไม่ได้ว่ากระจายออกไปก็จะต้องมีการหาวิธีบล็อกไม่ให้น้ำมันไหลออกไปที่อื่นนะครับก็เพราะฉะนั้นเบื้องต้นก็ยังไม่มีผลกระทบ
3: แม้ฝนจะตกก็ยังไม
2: ่ก็ถ้ามันไม่กระจายออกไปถ้าเราสามารถบล็อกพื้นที่ไว้ได้ก็จะไม่กระทบ
3: เพราะว่าตรงนี้ก็คือมันจะเป็นน้ำที่มันก็บล็อกพื้นที่อยู่แล้ว
2: ครับครับเพราะว่าตอนช่วงที่ผ่านมาก็ค่อนข้างน้ำค่อนข้างแห้งนะครับถ้าไม่มีฝนมามันก็จะไม่ออกไปไหนแต่ว่าก็อย่างที่เนื่องจากมีฝนตกลงมาก็ต้องมีการสูบน้ำเนี่ยออกไปกำจัด
0: ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศตั้งข้อสังเกตจากเหตุการณ์นี้ถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งความถูกต้องของใบอนุญาตโรงงานและเชื่อมโยงกับการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่นะคะประเด็นที่ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณานิเวศบอกก็คือสิ่งที่น่ากังวลที่สุดก็คือแบตเตอรี่ลิเทียมที่ใช้แล้วเป็นทั้งวัตถุอันตรายและเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจัดอยู่ในบัญชี463รายการที่ทางกระทรวงพาณิชย์ประกาศห้ามนำเข้าตั้งแต่เดือนมิถุนายนตั้งแต่ปี2563แล้วค่ะจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบว่าเป็นการลักลอบนำเข้าขยะอันตรายจากต่างประเทศด้วยหรือไม่
4: ปริมาณของลิเทียมเยอะขนาดนี้เนี่ยน่าจะมีความเกี่ยวข้องหรือไม่นะคะกับการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นแบตเตอรี่ใช้แล้วหรือว่าเป็นวัสดุใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตรายเรามีข้อสงสัยพอเราไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเราพบว่าบริษัทจดทะเบียนประกอบกิจการรีไซเคิลอลูมิเนียมแล้วก็ยางรถยนต์รวมถึงพลาสติกนะคะแล้วก็ของอื่นๆไม่มีอะไรที่ระบุว่าเป็นการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมโดยตรงนะคะซึ่งอันนี้เราก็เลยเข้าใจว่าโรงงานนี้น่าจะมีการประกอบกิจการที่ไม่ตรงกับใบอนุญาตที่รับการอนุมัตินะคะ
1: ภาคประชาชนเรียกร้องไปยัง3หน่วยงานครับ1ก็คือกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่จะต้องเร่งเข้าไปตรวจสอบใบอนุญาตและการประกอบกิจการครับซึ่งเป็นที่มาของแบตเตอรี่2ก็คือกรมควบคุมมลพิษนะครับที่ใช้อำนาจตามพรบสิ่งแวดล้อมฟ้องเรียกค่าเสียหายครับ3ก็คือตำรวจต้องเร่งอายัดซากแบตเตอรี่เอาไว้เป็นของกลางเพื่อดำเนินคดีครับสำคัญเลยตอนนี้ก็คือประเทศไทยของเรายังไม่มีกฎหมาย EPRหรือการจัดการซากผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยที่ชัดเจนนะครับพอไม่มีกฎหมายกำกับที่ชัดเจนเนี่ยทำให้ไทยกลายเป็นแหล่งรองรับขยะพิษจากต่างประเทศครับ
0: ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือ ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จีนนะคะโรงงานพลุระเบิดค่ะมีความเสียหายอย่างมากนะคะความเสียหายขยายวงกว้างกินพื้นที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่า20คนและสูญหายอีกหลาย10คนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนสั่งการให้เร่งค้นหาทั้งผู้สูญหายและสอบสวนหาสาเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นค่ะผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพกลุ่มควันขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นมาหลังเกิดเหตุระเบิดที่โรงงานดอกไม้ไฟในเมืองฉางชามณฑลหูหนานทางตอนกลางซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตดอกไม้ไฟของจีนค่ะสื่อทางการจีนรายงานว่าเหตุระเบิดเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว26คนบาดเจ็บอีก61คนภาพมุมสูงหลังเกิดเหตุทำให้เห็นภาพความเสียหายที่กินบริเวณกว้างทั้งเศษซากอาคารและควันที่หลงเหลือจากเพลิงไหม้ท่ามกลางพื้นที่บางส่วนที่เพลิงยังลุกไหม้อาคารบางส่วนเสียหายจากเพลิงไหม้และตามรายงานบอกว่ามีบางส่วนที่พังถล่มลงมานะคะเหตุการณ์นี้ทำให้หน่วยกู้ภัยระดมกำลังเจ้าหน้าที่กันมากกว่า500นายเข้าไปช่วยระงับเหตุอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงออกมาเนื่องจากในพื้นที่ยังมีความเสี่ยงจากคลังเก็บดินระเบิดอีก2หลังซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุพร้อมกับต้องกั้นบริเวณรัศมี3กิโลเมตรเป็นเขตควบคุมค่ะ
1: ขณะที่ทางการนะครับสั่งระงับการผลิตดอกไม้ไฟในโรงงานทั้งหมดของเมืองครับเพื่อเข้าไปตรวจสอบความปลอดภัยเบื้องต้นตำรวจจับกุมผู้บริหารโรงงานที่เกิดเหตุแล้วนะครับขณะที่สาเหตุของการระเบิดยังอยู่ระหว่างการสอบสวนครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับทำให้สีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนสั่งการให้เร่งค้นหาผู้สูญหายนะครับแล้วก็ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงยกระดับการคัดกรองความเสี่ยงและความปลอดภัยในพื้นที่อุตสาหกรรมสำคัญเพิ่มเติมครับเพื่อลดการสูญเสียในอนาคตนะครับสำคัญเลยก็คือการเร่งสอบสวนหาต้นตอเพื่อนำตัวผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบมารับโทษให้ได้ถ้าย้อนกลับไปนะครับท่านผู้ชมครับปีที่แล้วเนี่ยโรงงานดอกไม้ไฟอีกแห่งหนึ่งอยู่ที่หูหนานครับเพิ่งเกิดเหตุระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิต9คนนะครับขณะที่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีโรงงานดอกไม้ไฟในมณฑลหูเป่ยแล้วก็เจียงซูระเบิดในช่วงตรุษจีนเหตุการณ์นั้นมีผู้เสียชีวิตรวม20คนครับ
0: สรุปแล้วยังไม่ชัดนะคะว่าปลาในกระป๋องที่ถูกโพสต์ลงใน Facebook นี้เป็นปลาชนิดใดบนฉลากเนี่ยเขียนว่าปลาแมคเคอเรลค่ะเจ้าของโรงงานก็โทรศัพท์มาแจ้งกับคนโพสต์คลิปบอกว่าเป็นปลานิลแต่ว่าวันนี้อย.ลงพื้นที่ไปตรวจสอบภายในโรงงานไม่พบปลานิลในกระป๋องบรรจุภัณฑ์นะคะลำดับต่อไปก็คือเขาจะส่งเนื้อปลาแล้วก็ปลากระป๋องที่เก็บมาเป็นตัวอย่างเนี่ยค่ะส่งไปให้กรมประมงตรวจสอบต่อนะคะว่าเป็นปลาอะไรถ้าพบว่าไม่ตรงปกอันนี้อาจจะเข้าข่ายมีความผิดฐานผลิตอาหารปลอมแต่เท่าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนั้นพบความผิดหลายประการด้วยกันที่ชัดเจนแล้วนะคะสถานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ GMP โดยทางอย.ได้สั่งให้บริษัทเรียกคืนสินค้าทั้งหมดและอายัดปลากระป๋องกว่า 12,000 กระป๋องกลับมาเพื่อตรวจสอบค่ะ
5: ไอ้สัตว์ปลาอะไรวะ
0: เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องอยู่ในอำเภอเมืองสมุทรสาครค่ะหลังผู้บริโภครายหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอตั้งข้อสังเกตว่าปลากระป๋องที่ซื้อมาลักษณะเนื้อปลารูปร่างหน้าตาของปลามันดูผิดปกติไม่น่าจะตรงกับฉลากที่ระบุว่าเป็นเนื้อปลาแมคเคอเรลและการตรวจสอบครั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนร่วมสังเกตการข้างในโรงงานนะคะโดยใช้เวลาในการตรวจสอบภายในมากกว่า3ชั่วโมงเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ระบุค่ะว่าผลการตรวจสอบไม่พบปลานิลอยู่ในบรรจุภัณฑ์สถานที่ผลิตไม่ผ่านเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารหรือ GMP และยังพบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ใช้ปลาชนิดอื่นตามที่เป็นข่าวจึงสั่งให้บริษัทเรียกคืนสินค้าทั้งหมดออกจากท้องตลาดและดำเนินการอายัดผลิตภัณฑ์ณสถานที่ผลิตจำนวน 12,760 กระป๋องรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในสถานที่จำหน่ายอีก250กระป๋องค่ะขณะเดียวกันประสานกรมประมงเพื่อตรวจยืนยันสายพันธุ์ปลาที่ใช้ตามข้อเท็จจริงตามวิชาการอีกครั้งค่ะ
6: เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครนะคะได้ลงตรวจสอบสถานที่ผลิตนะคะแล้วก็พบสินค้านะคะที่ปรากฏตามข่าวนะคะก็ ก็สอบถามรายละเอียดแล้วก็อายัดสินค้าที่ต้องสงสัยแล้วก็เก็บตัวอย่างนะคะมาเพื่อตรวจสอบดูว่าวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยเป็นปลาชนิดเดียวกับที่ได้ขออนุญาตไว้หรือไม่อย่างไรซึ่งอันนี้ทางอย.ได้ประสานกับกรมประมงนะคะในการที่จะตรวจสอบนะว่าเป็นปลาชนิดเดียวกันหรือเปล่านะคะถ้าหากว่าปลานะคะไม่ตรงกับที่ขออนุญาตไว้นะคะก็จะมีความผิดตามข้อหาผลิตอาหารปลอมค
1: ่
6: ะ
1: เลขาธิการอย.ครับบอกว่าถ้าผลตรวจยืนยันนะครับว่ามันไม่ใช่ปลาแมคเคอเรลตามที่ขออนุญาตจะเข้าข่ายความผิดฐานผลิตอาหารปลอมครับกรณีผู้ผลิตใช้วัตถุดิบไม่ตรงตามที่แจ้งเอาไว้ในการขึ้นทะเบียนซึ่งเข้าข่ายความผิดตามพรบอาหารฐานผลิตอาหารปลอมนะครับมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 100,000 บาทครับและอีกฐานหนึ่งที่ทำความผิดก็คือการแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญอันนี้มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทครับท่านผู้ชมครับหลังปรากฏเป็นข่าวบริษัทผู้ผลิตปลากระป๋องเนี่ยติดต่อเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายให้กับคนโพสต์นะครับรวมไปถึงเรียกคืนสินค้าและจะปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นทำให้ผู้โพสต์ลบคลิปดังกล่าวออกจาก Facebook ไปแล้วโดยบริษัทเนี่ยยืนยันกับผู้โพสต์นะครับบอกว่าปลาที่พบเป็นปลานิลและสาเหตุที่เปลี่ยนชนิดปลาเขาอ้างว่าปลาแมคเคอเรลมันขาดตลาดครับแต่เมื่อตรวจสอบฉลากสินค้าเนี่ยจะเห็นว่าบนฉลากระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับบอกว่าใช้ปลาแมคเคอเรลเป็นส่วนประกอบ 60% ซึ่งมันสอดคล้องกับการตรวจสอบของอย.ครับถ้าพบว่าใช้ปลาชนิดอื่นไม่ตรงกับที่แจ้งบนฉลากจะเข้าข่ายความผิดซึ่งประเด็นนี้ต้องรอผลตรวจยืนยันอีกครั้งครับ
0: ทีนี้มันก็มีข้อสังเกตเกี่ยวกับปลากระป๋องที่ทำจากปลาแมคเคอเรลถ้าเทียบกับปลาชนิดอื่นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะสอบถามนางสาวทิวารัตน์เถลิงเกียรติลีลาผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านการประมงน้ำจืดกรมประมงค่ะอธิบายว่าปลาแมคเคอเรลหรือปลาซาดีนลักษณะลำตัวมันจะเรียวยาวคล้ายปลาทูแล้วเกล็ดจะเล็กละเอียดจนอาจจะเห็นเป็นผิวเรียบเนื้อสัมผัสก็นุ่มแตกง่ายโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในซอสมะเขือเทศเอาซ่อมจิ้มไปปุ๊บมันจะแตกเลยหรือว่าชิมไปคำนึงปุ๊บเป็นไงคะละลายในปาก
1: โอ้เชี่ยวชาญนะเนี่ย
0: ถ้าเป็นปลาแมคเคอเรลนะแต่ถ้าเป็นปลานิลหรือสมมุติว่าเป็นปลาหมอคางดำตามที่นักวิชาการอธิบายนะคะลำตัวมันจะกว้างค่ะเกล็ดใหญ่ขอบครีบก็แข็งแต่ปลาหมอคางดำเนี่ยจะแตกต่างตรงที่มันจะไม่มีลายขวางบริเวณหางค่ะทีนี้พรุ่งนี้จะมีการตรวจสอบกันต่อนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งควบคุมดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบก็พูดเรื่องนี้บอกว่ากรณีดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคค่ะโดยสั่งการให้สคบทั่วประเทศตรวจสอบโรงงานปลากระป๋องรวมทั้งตรวจสอบย้อนหลังเรื่องร้องเรียนที่ผ่านมาด้วยเพื่อป้องกันเหตุการณ์ซ้ำรอยแล้ววันพรุ่งนี้เตรียมลงพื้นที่โรงงานผลิตปลากระป๋องพร้อมกับเลขาธิการอย.เพื่อตรวจสอบซ้ำอีกครั้งค่ะ
1: จากปลากระป๋องมาที่แอปสแกนปลา AI ครับเมื่อวานเป็นประเด็นเลยที่คุณบอกเขาลองไปสแกนกันใช่ไหมบางคนเอากุ้งไปสแกนกลายเป็นปลาทูเราทดลองไปสแกนปลากัดบอกว่าเป็นปลานีออนบางคนหนักกว่านั้นเอาปลาต้องโขไปสแกนอันนี้ก็เกินไปหน่อยนะฮะแต่วันนี้เนี่ยคนที่พัฒนาแอปเขายืนยันครับ AI มันจะต้องเรียนรู้แล้วอธิบดีกรมประมงถึงขั้นต้องไปชี้แจงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีบอกว่าพอฟังคำชี้แจงแล้วเนี่ยฟังแล้วนะ
0: ค่ะ
1: พอจะรับได้ครับการจัดทำโครงการแอปพลิเคชัน Thailand Fish AI ของกรมประมงมีปัญหาที่ให้ข้อมูลไม่ตรงและบางส่วนเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้นะครับจนเกิดคำถามถึงความโปร่งใสและความคุ้มค่าทำให้นายวัชระพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเชิญนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเข้ามาชี้แจงครับโดยรัฐมนตรีช่วยเกษตรเนี่ยบอกว่าอธิบดีกรมประมงชี้แจงว่าโครงการนี้ไม่ได้ใช้งบของกรมประมงครับแต่ของบจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตั้งแต่ปี68โดยผ่านการประสานงานจากนายพลพิสินสุวรรณชัยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการประมงกรมประมงครับได้ทำงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 9.1 ล้านบาทจำแนกเป็นการพัฒนามันสมอง AI จำนวน5ล้านบาทการจัดทำแอปพลิเคชัน

0: ชั่น1ล้านบาทการจัดทำเว็บไซต์1ล้านบาทแล้วก็พัฒนาระบบคลาวด์อีก1ล้านบาทตลอดจนการซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและระบบหลังบ้านยืนยันครับว่าการหารือครั้งนี้ยังไม่เห็นความผิดปกติของโครงการนี้แต่ก็กำชับให้กรมประมงผู้รับจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับต้องพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อทำให้ประสิทธิภาพการใช้งานนั้นมันคุ้มค่ามากที่สุดถ้าพบปัญหาก็ต้องเร่งแก้ไขเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยครับ
1: ส่วนกรณีที่มีการตั้งคำถามถึงบริษัท Blue System Technology จำกัดซึ่งเป็นผู้รับจ้างในโครงการนี้และยังรับงานกรมประมงอีกหลายโครงการว่าได้รับการเอื้อประโยชน์หรือไม่เนี่ยนะคะการสอบถามฝ่ายกฎหมายและเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังให้ข้อมูลบอกว่าบริษัทดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบความผิดปกติเรื่องความไม่โปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบไปแล้วยืนยันเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดปัจจุบันยังไม่ถึงขั้นต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ต้องติดตามการทำงานของแอปพลิเคชันดังกล่าวเป็นรายสัปดาห์เพื่อเร่งรัดทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
2: ถึงแม้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นโครงการที่ผมรู้เรื่องมาตั้งแต่ต้นแต่ผมก็ได้กำชับให้ท่านอธิบดีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งผู้รับจ้างเองเนี่ยที่อยู่ในสัญญาเนี่ยต้องพัฒนาแล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพมันเต็มกับมูลค่าที่ควรจะเสียไปถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยก็ต้องมาแก้ไขให้มันเรียบร้อยแต่ตอนนี้เนี่ยผมทราบว่าเมื่อกี้ลองกดเองเลยด้วยตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะกลับมาใช้งานได้ค่อนข้างปกติแล้วแต่ว่าด้วยความที่มันสมองที่ต้องถูกเทรนต่อหมายความว่ามันยังจำแนกชนิดปลาได้ไม่เท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยก็ในฝ่าย IT เราของกรมประมงเองนะครับก็ได้ประสานงานกับผู้รับจ้างให้เขาแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
0: นายพลพิสิทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการประมงและหัวหน้าโครงการ Thailand Fish AI นะครับบอกว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเป็นห้องสมุดสัตว์น้ำเคลื่อนที่ครับส่วนกรณีที่ระบบเกิดความคลาดเคลื่อนในการจำแนกชนิดปลาในช่วงเริ่มต้นทีมวิจัยเนี่ยกำลังเร่งปรับปรุงระบบครับโดยเพิ่มกลไกในการคัดกรองข้อมูลสมมติถ้าท่านผู้ชมลองใช้ภาพตัวอย่างที่ไม่ใช่ปลาระบบเนี่ยมันจะไม่แสดงผลจำแนกแต่จะแจ้งให้ผู้ใช้งานส่งภาพใหม่ที่ชัดเจนแทนเดี๋ยวต้องลองนะพอเขาปรับเสร็จเนี่ยท่านผู้ชมลองเอาอะไรที่ไม่ใช่ปลาลองเอาไปสแกนดูเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยระบบสามารถจำแนกปลาได้ประมาณ50ถึง52ชนิดเท่านั้นครับซึ่งเป็นชนิดปลาที่อยู่ในฐานข้อมูลนะครับแล้วก็มีความแม่นยำระดับสูงโดยผ่านการคัดเลือกโมเดลที่มีความแม่นยำมากกว่า 70% ก่อนนำมาใช้งานจริงครับ
1: แอปพลิเคชัน AI คัดแยกชนิดของปลาเนี่ยนะคะก็ถูกตรวจสอบว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้งบประมาณว่าเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือไม่แล้วมันก็มีข้อสังเกตหลายอย่างบอกว่าดราม่าหรือว่าการตั้งข้อสังเกตคำถามมากมายทำไมมันพุ่งตรงไปยังกรมกองหรือแม้แต่ข้าราชการภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งตอนนี้พรรคเพื่อไทยกำลังดูแลอยู่นะคะเรื่องของการโยกย้ายข้าราชการก็เช่นเดียวกันวันนี้คุณสุริยะตอบคำถามเรื่องนี้คุณสุริยะบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบไอ้ขั้นตอนการโยกย้ายอธิบดีกรมฝนหลวงเนี่ยค่ะจะได้เป็นการชี้แจงเรื่องความโปร่งใสไปเลยแล้วก็ยืนยันมันไม่เกี่ยวกับญาติไม่เกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นส่วนกรณีที่มีข้อร้องเรียนไปที่ตัวนายราเชนว่าอาจจะสอดทุจริตโครงการภายในกรมคุณสุริยะบอกว่าเรื่องนี้ต้องแยกกันสอบและพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรวมถึงตัวนายราเชนด้วยค่ะหลังเกิดปัญหาการโยกย้ายตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนำไปสู่การยื่นลาออกของนายราเชนศิลปะรายะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุค่ะว่าเบื้องต้นได้สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการโยกย้ายตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงเพื่อคลายความสงสัยของทุกฝ่ายทั้งกรณีที่นายราเชนกล่าวหาว่ามีการโยกย้ายแบบไม่เป็นธรรมไม่ตอบสนองนโยบายทางการเมืองหรือไปเกี่ยวข้องกับคนใกล้ชิดของนายสุริยะประเด็นทั้งหมดนี้ก็ต้องมีการชี้แจงกันในรายละเอียดของกระบวนการโยกย้ายว่าขั้นตอนมันเป็นอย่างไรถูกต้องหรือไม่เพื่อชี้แจงให้เกิดความกระจ่างต่อสาธารณชนส่วนข้อร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติราชการของนายราเชนที่ถูกร้องเรียนไม่โปร่งใสอาจจะเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับการจัดซื้ออากาศยานและมีการนำอากาศยานไปใช้เพื่อประโยชน์ของพวกพ้องนั้นนายสุริยะบอกว่าต้องแยกกันตรวจสอบและต้องให้ความเป็นธรรมกับนายราเชนด้วยค่ะ

0: ผมคิดว่าส่วนเรื่องการร้องเรียนต่างๆก็คงเป็นอีกอันหนึ่งตอนนี้ถามว่าเรื่องการย้ายเนี่ยครับมันเป็นยังไงบ้างกระบวนการครับ
1: แต่ว่าเรามีข้อมูลเราถือว่าเราได้รับข้อมูลมาจริงๆถูกไหมฮะเรื่องข้อร้องเรียนต่างๆที่มันมีกระแสข่าวออกมาบ้างด้วยเรื่อง

เศษนะครับเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ส่วนตัวครับระบุข้อความชี้แจงตามที่มีข่าวว่าการทุจริตการจัดซื้อเครื่องบินกรมฝนหลวงเขายืนยันนะครับว่าตั้งแต่เข้ามาเป็นรองอธิบดีกรมฝนหลวงด้านบริหารไม่เคยมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดซื้อเครื่องบิน

0: ฤดูกาลนี้นี่เกษตรกรชาวนาฟังนี่ต้องตั้งรับแล้วนะรวมไปถึงคนที่จะต้องใช้ปุ๋ยนะครับท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ก็คือกรณีที่มอเอกชนแห่งหนึ่งครับที่มีหลักสูตรทันตแพทย์ปรากฏว่าหลักสูตรนั้นถูกทันตแพทย์ทยสภาเนี่ยเขาถอนหลักสูตรตอนหลังทำให้คนที่เรียนจบแล้วทำงานไม่ได้วันนี้ผู้ปกครองกลุ่มหนึ่งครับไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีอว.ขอความเป็นธรรมแล้วก็ขอให้ตรวจสอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับตัวแทนผู้ปกครองนักศึกษาและคณะทันตแพทย์ทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งทางภาคเหนือนะครับเอารายชื่อของนักศึกษาชั้นปีที่2ถึงชั้นปีที่5 19คนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่คณะทันตแพทยศาสตร์ถูกเพิกถอนการรับรองจากทันตแพทยสภาแล้วก็ขอเรียกร้องยื่นเรื่องไปถึงศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ครับขอให้ติดตามช่วยเหลือการรับรองมาตรฐานวิชาชีพแก่นักศึกษาที่ยังเรียนต่อนะครับส่วนนักศึกษาที่ลาออกก็ขอให้ประสานมหาวิทยาลัยกำหนดแนวทางในการเยียวยาครับเช่นการคืนค่าเล่าเรียนค่าอุปกรณ์และการสนับสนุนการย้ายไปศึกษาต่อในสถาบันอื่นผู้ปกครองคนหนึ่งที่ถูกที่ลูกนั้นลาออกไปขณะที่กำลังจะขึ้นชั้นปี3ครับเขาเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเนี้ยได้รับการยืนยันจากมหาวิทยาลัยนะครับว่าผ่านการรับรองมาตรฐานวิชาชีพจากทันตแพทยสภาก็เลยมั่นใจส่งลูกเรียนแต่ตอนหลังที่คณะถูกเพิกถอนการรับรองมหาวิทยาลัยเนี่ยกลับไม่มีแนวทางที่ชัดเจนครับว่านักศึกษาที่เรียนต่อจะได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่ซึ่งการต้องลาออกทำให้เสียเวลาแล้วก็เสียโอกาสทางการศึกษาครับและหนักกว่านั้นก็คือค่าเล่าเรียนเกือบล้านครับ
1: เพราะว่าเขาบอกเราว่าผ่านนะคะเราถึงให้ลูกไปเรียนพ่อแม่เชื่อว่าไม่คงไม่มีผู้ปกครองคนไหนถ้ามหาลัยบอกว่ากำลังตรวจอยู่ยังไม่ผ่านคงไม่มีใครเสียเงินเป็นล้านๆนะคะให้ลูกไปค่ะทุกคนก็มั่นใจ
2: เราจะมีการฟ้องร้องแบบนี้มหาลัยนะคะหลังจากที่แบบลูกเสียเวลาเสียเงินแบบนี้ด้วย
1: ค่ะอันนี้แม่คิดว่าคงเป็นลำดับขั้น
3: ต่อไปข้างหน้
1: าค่ะเดี๋ยว
3: ขอ
1: รอดูก่อนว่าเขาจะแก้ไขหรือเยียวยาเราแบบไหน
4: ผู้อำนวยการกองยกระดับคุณภาพการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นผู้แทนรับหนังสือร้องเรียนจากผู้ปกครองนะคะบอกว่าได้ส่งหนังสือไปถึงมหาวิทยาลัยให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมภายในสัปดาห์นี้ถ้าคำชี้แจงของมหาวิทยาลัยยังไม่ชัดเจนจะตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกและหารือร่วม3ฝ่ายค่ะระหว่างกระทรวงอว.สภาวิชาชีพและทางมหาวิทยาลัยนะคะเพื่อหาข้อยุติที่เป็นธรรมและต้องเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของนักศึกษาด้วยค่ะ
5: ทางท่านปลัดเนี่ย ก็ได้เน้นย้ำในเรื่องนี้ฮะว่าก็ให้ร่วมมือกับทางทันตแพทยสภาเพื่อรวมทั้งมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อหาทางแก้ไขประเด็นนี้แล้วก็ทางคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาหรือว่ากมอแล้วก็ทางคณะกรรมการมาตรคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือว่ากกอนะครับก็ให้เสนอเรื่องนี้เร่งด่วนนะครับในกลางเดือนนี้นะครับเพื่อพิจารณาหาทางออกนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่เฉพาะหลักสูตรวิชาชีพวิชานี้เดียวอาจจะเป็นในภาพรวมของทั้งหมด
0: ผู้อำนวยการกองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานะครับบอกว่าตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังยื่นขอปรับปรุงหลักสูตรตั้งแต่ปี2568ครับตอนนี้กระทรวงอว.ยังไม่ได้รับการรับรองครับ
4: ยังไม่ทันจะได้รับการพักโทษออกมาจากเรือนจำก็มีความเคลื่อนไหวสำคัญซะแล้วนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับนายทักษิณชินวัตรเพราะว่าล่าสุดนายแพทย์ตุลสิทธิสมบงไปยื่นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลเพื่อขอให้นายกรัฐมนตรีนั้นสั่งการให้มีการระงับคำสั่งพักโทษนายทักษิณนะคะซึ่งตัวนายทักษิณเองกำลังเตรียมจะออกจากเรือนจำในวันที่11พฤษภาคมนี้โดยผู้ร้องอ้างว่าอาจจะขัดกับกฎหมายราชทัณฑ์ค่ะเหลือเวลาอีกเพียง6วันก็คือวันที่11พฤษภาคมนี้ค่ะนายทักษิณชินวัตรจะได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติและต้องเข้าไปรายงานตัวที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ภายใน3วันนับจากวันที่ได้รับการปล่อยตัวเพื่อไปติดกำไร EM นะคะแต่ว่าล่าสุดนายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์นักเคลื่อนไหวทางการเมือง เดินทางไปยื่นหนังสือถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอให้ทบทวนการพิจารณาอนุมัติการพักการ

0: ลงโทษนายทักษิณค่ะโดยยื่นเรื่องผ่านนายสมภาษณ์นินพันธ์เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลนายพัฒน์ตุลบอกว่าการที่คณะกรรมการพิจารณาการพักการลงโทษกระทรวงยุติธรรมมีมติเมื่อวันที่29เมษายน2569อนุมัติให้พักการลงโทษนายทักษิณและมีกำหนดปล่อยตัววันที่11พฤษภาคมนี้โดยอ้างถึงกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขของนักโทษเด็ดขาดโดยเห็นว่าการพิจารณาดังกล่าวอาจจะขัดต่อพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ปี2560มาตรา52ค่ะซึ่งกำหนดให้นักโทษที่จะได้รับประโยชน์ต้องเป็นนักโทษชั้นดีขึ้นไปโดยนายทักษิณถูกพิพากษาจำคุก1ปีตั้งแต่วันที่9กันยายน2568ถือเป็นการจำคุกครั้งที่2จึงเข้าข่ายเป็นนักโทษชั้นกลางตามนิยามของกฎกระทรวงนายพัฒน์ตุลบอกว่าแม้กฎกระทรวงจะเปิดช่องให้นักโทษชั้นกลางสามารถได้รับการพักการลงโทษได้ในบางกรณีแต่ว่าเนื้อหาดังกล่าวอาจขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายแม่บทเพราะฉะนั้นขอให้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทบทวนและระงับคำสั่งดังกล่าวนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายค่ะขณะที่พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุค่ะว่าต้องดูในรายละเอียดของประเด็นที่นายแพทย์ตุลไปยื่นร้องโดยเบื้องต้นได้ให้เจ้าหน้าที่ไปดูข้อกฎหมายแล้วแต่ส่วนตัวเห็นว่าเมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วก็ถือว่ามีความชัดเจนจึงมีผลออกมาเช่นนี้โดยยืนยันค่ะว่าไม่มีเงื่อนไขห้ามนายทักษิณพูดเรื่องการเมืองนะคะส่วนการเดินทางออกนอกประเทศถ้ามีความจำเป็นต้องขออนุญาตจากศาลค่ะ
1: เรื่องนี้มี2เรื่องซ้อนกันครับท่านผู้ชมครับต้องเล่าย้อนนิดนึงนะครับว่าเดิมทีเป็นความขัดแย้งระหว่างเซียนพระ2คนครับหลังจากนั้นก็มีบิ๊กเต่ามาเป็นคนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยกันนะครับวันนี้1ในคู่กรณีก็คือโทนบางแคเขาออกมายื่นร้องขอความเป็นธรรมให้ตรวจสอบอัยการและตำรวจโดยอ้างว่ามีการข่มขู่เกิดขึ้นขณะที่บิ๊กเต่าก็บอกว่าไม่ใช่มาเป็นคนกลางเคลียร์กันเท่านั้นเดี๋ยวฟังเสียงทั้ง2ด้านครับ
2: เจ้าพนักงานแห่งรัฐทั้งสองคนได้สร้างความกดดันความหวาดกลัวให้ผมอยู่แล้วนะครับไม่งั้นผมไม่แจ้งความหรอกครับเพราะว่าเราประชาชนเนาะเราก็ใช้สิทธิ์อันพึงควรมีผมว่ามันเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพแล้วก็เป็นเรื่องปกติของทุกคนเราอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเดียวกันเพราะนั้นเราควรมีสิทธิตรงนี้ครับ
3: คำพูดก็ใช้คำรุนแรงมาก
2: ก็ให้ไปแล้วครับก็รุนแรงครับถ้าไม่รุนแรงมันไม่มาถึงวันนี้หรอกครับรุนแรงครับแล้วก็กลัวครับกลัวด้วยอำนาจหน้าที่ครับด้วยอำนาจหน้าที่ด้วยผมกลัวครับ
4: ผมพยายามทำตัวเป็นกลางที่สุดที่ให้เป็นที่พึ่งของสองฝั่งแล้วให้เรื่องมันจบตำรวจได้ทำเรื่องน้อยคนลงเพราะมันเป็นความผิดส่วนตัวนะครับมันเคลียร์กันได้จบได้นะครับถ้าอะไรมันจบได้ก็จบไปไม่ยืดเยื
1: ้อมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายนะครับวันนี้เริ่มที่นายโทนทองสุกแก่นหรือฉายาก็คือโทนบางแคเป็นเซียนพระเครื่องครับช่วงเช้าเข้ามาแจ้งความดำเนินคดีพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับตกบ่ายไปยื่นร้องเรียนที่สำนักงานอัยการสูงสุดให้ตรวจสอบบุคคลที่เป็นทนายความของคู่กรณีที่ได้รับการแนะนำว่าเป็นอัยการว่าสามารถดำเนินการร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยคดีได้หรือไม่ครับ
0: ด้านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วค่ะวันนี้ชี้แจงกับสื่อมวลชนในข้อกล่าวหาโทนบางแคกล่าวหาว่าใช้อำนาจหน้าที่ข่มขู่บังคับหนี้สินให้คู่กรณีประเด็นนี้นะคะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติรับเพียงเป็นคนกลางให้สองฝ่ายมาเจอกันโดยรับปากผ่านป๋องสุพรรณซึ่งคุ้นเคยกันพร้อมเล่าค่ะว่าก่อนหน้านั้นโทนบางแคก็มีความพยายามจะเข้ามาพบเพื่อขอคำปรึกษาหลังรู้ว่ามีคดีความพลตำรวจตรีจรูญเกียรติยืนยันว่าการพบกันของคู่กรณีไม่มีการบังคับข่มขู่แต่ว่าการออกมาให้ข่าวกับสื่อมวลชนและร้องเรียนถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นทำให้เสียชื่อเสียงก็อาจจะพิจารณาฟ้องร้องดำเนินคดีค่ะ
4: ผมมองว่าเราเป็นตำรวจเนี่ยเราต้องเป็นตำรวจด้วยจิตวิญญาณนะครับเราจะเอาความทุกข์ความเดือดร้อนคนอื่นเนี่ยมาเป็นของเล่นไม่ได้เราต้องให้เขาจบด้วยตัวพวกเขาเองเรามีหน้าที่ตรวจคมคูเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยคุณโทนต้องคิดหนักแล้วว่าสิ่งที่คุณโทนพูดออกไปอ่ะมันอยู่ในทุกทำให้ผมเสียชื่อนะครับทำให้ผมเสียชื่อตรงนี้

0: เดี๋ยวค่อยพิจารณาอีกทีผมอาจจะฟ้องคนเป็นคนแรกก็ได้หรืออาจจะไม่ฟ้องก็ได้ขอไปดูความเหมาะสมก่อน
1: สำหรับคดีช่อโกงในกลุ่มเซียนพระเครื่องที่ผู้เสียหายได้เข้ามาร้องทุกข์นะครับบอกว่าถูกหลอกซื้อขายพระเครื่องความเสียหายสูงกว่า 1,000 ล้านบาทครับโดยกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยมีทั้งหมด8คนนะครับซึ่งมีโทนบางแคเป็นหนึ่งในนั้นด้วยโดยโทนบางแคเนี่ยก็ยอมรับสภาพหนี้ครับแต่อ้างว่าในสัญญาเดิมระบุให้ชำระหนี้ภายในเวลา5ปีแต่ปัญหามันเกิดขึ้นครับเมื่อผู้เสียหายต้องการเร่งรัดการชำระหนี้นะครับส่วนความคืบหน้าเรื่องคดีต้นเรื่องพนักงานสอบสวนกองปราบรับการร้องเรียนมาตั้งแต่ต้นปีครับแล้วก็มีการเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว2คนทั้งลักทรัพย์และช่อโกงทรัพย์ซึ่งโทนบางแคกำลังถูกเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาเป็นคนที่3มีรายงานนะครับว่าในวันพรุ่งนี้ผู้เสียหายเตรียมนำหลักฐานแล้วก็จะเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงกับสื่อมวลชนครับถึงเวลากู้ก็ต้องกู้แหละครับตอนนี้จะกู้อีก 400,000 ล้านนะครับทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหลักเลยก็คือคุณเอกนิติรองนายกและรัฐมนตรีคลังครับที่วันนี้ช่วยกันแถลงข่าวถึงความจำเป็นที่จะต้องกู้ 400,000 ล้าน
2: หลักๆ ก็ยืนยันในหลักการถึงความจำเป็นเร่งด่วนนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าจำเป็นต้องกู้ค่ะเพื่อเป็นการกำจัดความเสี่ยงไม่ให้ประเทศเนี่ยเดินหน้าเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อสูงนะคะนายกบอกว่ามันจะแบ่งออกเป็น2ขาด้วยกันขาหนึ่งก็เพื่อที่จะเอาเงินมาใช้ในการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนส่วนอีกขาหนึ่งก็เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างพลังงานค่ะนอกจากมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดหรือพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อลดผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างความเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี2569กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาทแล้วนะคะรัฐมนตรีในครม.ก็ยังร่วมกับนายกรัฐมนตรีแถลงชี้แจงถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้พรก.ฉบับนี้มาเป็นเครื่องมือรับมือกับสถานการณ์เพื่อหยุดความเสี่ยงค่ะ
3: การตัดสินใจครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงไปทั่วโลกธุรกิจครั้งนี้เริ่มจากราคาพลังงานแล้วลุกลามไปสู่ราคาอาหารและกำลังกดดันค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนซึ่งไม่ใช่สถานการณ์ที่เป็นปกติและไม่ใช่สถานการณ์ที่เราจะรอได้หน้าที่ของรัฐบาลก็คือการหยุดความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อสูงแต่เศรษฐกิจชะลอตัวหรือที่เรียกว่า stagflation ในระยะถัดไปซึ่งจะต้องทำอย่างทันท่วงทีดังนั้นพวกเราจึงมีความจำเป็นและเห็นด้วยที่จะต้องใช้เครื่องมือพิเศษผ่านการออกพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.นะครับภายใต้หลักกฎหมายที่ชัดเจนว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันนี้อาจหลีกเลี่ยงได้
2: นายกรัฐมนตรีระบุถึงวัตถุประสงค์2ข้อค่ะคือการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการวางรากฐานประเทศแต่ยังคงรักษาวินัยการคลังเอาไว้อย่างเคร่งครัดค่ะ
1: การแถลงข่าววันนี้ครับมีการแถลงเพิ่มเติมโดยนายเอกนิติธันประภาสนะครับบอกว่าวิกฤตครั้งนี้มีความรุนแรงรวดเร็วแล้วก็เป็นระลอกต่อเนื่องกันถึง5ระลอกครับตั้งแต่วิกฤตสงครามวิกฤตราคาพลังงานวิกฤตต้นทุนการผลิตวิกฤตค่าครองชีพและวิกฤตกำลังซื้อถดถอยครับซึ่งข้อกังวลของทุกฝ่ายรัฐบาลนำมาพิจารณาแล้วนะครับเพื่อดำเนินการใน2ส่วนหลักด้วยกันครับ
4: เราพิจารณาดูแล้วว่า 400,000 ล้านบาทเนี่ยเพียงพอ 200,000 ล้านบาทใช้ช่วยเยียวยาบรรเทาผลกระทบลดค่าใช้จ่ายประชาชนนะครับแล้วก็อีก 200,000 ล้านบาทก็ยังใช้บรรเทาผลกระทบประชาชนแต่ช่วยเขาเปลี่ยนผ่านด้วยเช่นไปใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นจะได้ลดความเปราะบางในอนาคตเพราะวิกฤตครั้งนี้ไม่รู้จะยาวเท่าไหร่ 400,000 ล้านบาทนี้จะไม่กระทบเพดานหนี้สาธารณะนะครับจากการประเมินของกระทรวงการคลังก็ยังเพดานอยู่ที่ 70% ของ GDP ยังคุมอยู่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นการย้ำเน้นที่เน้นวินัยการคลังนะครับก็อันนี้เป็นหัวใจสำคัญที่ต้องการแก้ไขวิกฤตปากท้องของพี่น้องประชาชน ป้องกันปัญหาไม่ให้ลุกลามและจะยิ่งทำให้เกิดวิกฤตซ้ำซ้อนวิกฤตซ้อนวิกฤตที่ท่านนายกเรียกว่า stagflation นะครับมีทั้งเงินเฟ้อและวิกฤตกำลังซื้อหดซึ่งจะยิ่งแก้ยาก
1: ส่วนความจำเป็นเร่งด่วนในการออกพรก.นะครับนายเอกนิติชี้แจงเพิ่มเติมครับบอกว่าการเกลี่ยงบปี69ตามวงเงินคงเหลือเนี่ยเกลี่ยแล้วเกลี่ยอีกได้แค่ไม่เกิน 50,000 ล้านครับขณะที่งบกลางเหลือแค่ 20,000 ล้านบาทเศษซึ่งต้องสำรองเอาไว้ใช้ในเหตุฉุกเฉินนะครับส่วนงบปี70ก็ต้องรออีกกว่า5เดือนจึงไม่ทันกับวิกฤตก็เลยต้องกู้ทีนี้กู้จากไหนแหล่งเงินเนี่ยจะเป็นการกู้ภายในประเทศทั้งหมดครับเพื่อให้เห็นถึงวินัยการเงินการคลังโดยวงเงินนี้ยังมีสภาพคล่องในระบบธนาคารสูงกว่า1ล้านล้านบาทนะครับและอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำทำให้ไม่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนครับและการประเมินสัดส่วนหนี้สาธารณะยังต่ำกว่า 70% ของ GDP ครับ
2: มีความเห็นมาจากนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแสดงความกังวลต่อพรก.กู้เงิน400ล้านบาทเพราะครึ่งหนึ่งมันเป็นการเยียวยาแบบหวานแหซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการตกหล่นเช่นโครงการไทยช่วยไทย plus ที่ต่อยอดมาจากโครงการคนละครึ่ง plus ซึ่งก็มีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่คนที่เดือดร้อนที่สุดนี่คือมุมมองของภริศนะคะส่วนอีกครึ่งนึงภริศบอกว่าอาจจะเข้าข่ายเป็นการตีเช็คเปล่าและเป็นที่สังเกตว่ารัฐบาลพยายามหนีการตรวจสอบของสภาหรือไม่เพราะว่าประเด็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานอาจทำเป็นพรบได้สำหรับขั้นตอนการออกเป็นพรกเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรวันที่14พฤษภาคมนี้พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้นะคะตั้งเป้าพิจารณาโครงการต่างๆให้เสร็จวันที่30กันยายนปี2569และมีอายุการใช้จ่ายถึงวันที่30กันยายนปี2570ค่ะ
1: ท่านผู้ชมครับมีข้อมูลที่น่าตกใจนะครับเป็นข้อมูลจากสถาบันป่วยแล้วก็ธกส.ครับที่ออกมายืนยันว่าคนที่เป็นเกษตรกรเนี่ยเป็นหนี้มากกว่าคนทั่วไปถึง3เท่านะครับเป็นหนี้เพราะอะไรติดกับดักการพักหนี้ใครสั่งพักหนี้ได้กี่รัฐบาลกี่พักการเมืองแล้วล่ะท่านผู้ชมไปค้นเอานะปัจจุบันก็ยังอยู่ครับพักหนี้เนี่ยตอนหลังฮิตกันเหลือเกินแต่กลายเป็นกับดักให้คนเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวครับและข้อมูลที่หนักกว่านั้นก็คือมีเกษตรกรมากกว่า1ล้าน3แสนคนนะครับที่ปล่อยไปแบบนี้เนี่ยปิดหนี้ไม่ได้ครับคำว่าเกษตรกรไทยยิ่งทำยิ่งจนอันนี้อาจจะไม่เกินจริงนะครับหลังจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรบอกว่าสถาบันป่วยร่วมกับธกส.ครับวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data พบว่าไม่ว่าประเทศไทยจะเจอกับวิกฤตใดแต่หนี้เสียภาคเกษตรจะขยายตัวไม่ถึงร้อยละ10เสมอซึ่งต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับเนื่องจากรัฐบาลจะออกมาตรการบรรเทาปัญหาระยะสั้นออกมาช่วยตลอด10ปีที่ผ่านมาทั้งการพักหนี้เลื่อนชำระค่างวดปรับโครงสร้างหนี้ทำหลายอย่างครับให้กับเกษตรกรจนติดกับดักจ่ายแต่ดอกเบี้ยจนเกษตรกรมากกว่า 52% เนี่ยมีแนวโน้มไม่สามารถปิดจบหนี้ได้ก่อนอายุ70ปีครับในจำนวนนี้มีถึง 22% ของทั้งหมดนะครับที่อาจจะเข้าข่ายหนี้สินล้นพ้นตัวครับทำให้เกษตรกรไทยต้องแบกหนี้สินเฉลี่ย 250,000 บาทสูงกว่าค่าเฉลี่ยลูกหนี้ตามฐานข้อมูลเครดิตบูโร3เท่าตัวนะครับทีมนักวิจัยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยเนี่ยพบข้อเท็จจริงอีกอย่างครับว่าเกษตรกรไทยเป็นหนี้สูงไม่ใช่เพราะรายได้ต่ำแต่เป็นเพราะรอบการจ่ายหนี้ไม่ตรงกับรายรับที่เข้ามาทำให้เมื่อถึงกำหนดการจ่ายเหลือเงินจ่ายหนี้น้อยเกินกว่าจะไปตัดเงินต้นครับนอกจากนี้ยังพบว่าเกษตรกรบางพื้นที่ต้องใช้เงินมากกว่า 500 ถึง 1,000 บาทในการเดินทางไปจ่ายค่างวดที่สาขาธนาคารและแม้ธนาคารจะมีโมบายแบงกิ้งแต่เกษตรกรครับไม่มีเงินเติมค่าอินเทอร์เน็ตขนาดนั้นนะฮะกระทบต่อการจ่ายหนี้อย่างสม่ำเสมอทำให้ยอดหนี้เนี่ยมันพอกพูนจ่ายได้แค่ดอกโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่อายุ50ปีขึ้นไปครับที่มีความเสี่ยงไม่สามารถปิดจบหนี้ได้ด้วยตัวเองก่อนอายุ70ปีซึ่งเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มนี้ท่านผู้ชมมีเป็นล้านประมาณ1ล้าน3แสนคนครับ
5: วันนี้มันถึงเวลาแล้วที่ต้องมองปัญหาหนี้เกษตรกรให้ไกลกว่าแค่ภาวะ NPL นะต้องมองไปถึงความเป็นไปได้ในการปิดจบหนี้เขานะคะซึ่งเราเห็นแล้วว่าถ้าเรามองแบบนั้นเนี่ยปัญหาที่มันเคยอยู่ใต้พรมนะคะที่ไม่ได้อยู่ในตัว

0: เลขทางการเลยตัวเลขทางการคือ NPL ใช่ไหมตัวเลขปัญหาที่มันอยู่ใต้พรมที่เขาจ่ายแต่ดอกกันมาเนี่ยไม่ได้อยู่ในทางการวันนี้มันควรจะต้องเอาออกขึ้นมายกขึ้นมาแล้วพูดคุยกันได้แล้วนะคะว่าไม่ใช่แค่ 10% ที่เป็น NPL แต่ 50% กำลังจะปิดจบหนี้ไม่ได้ในชีวิตนี้และกำลังจะส่งต่อหนี้ไปสู่ลูกหลาน
1: นางสาวบุญธิดาเสงี่ยมเนตรนักวิจัยอาวุโสสถาบันป่วยอึ๋งภากรบอกนะครับว่าตอนนี้สถาบันป่วยร่วมกับธ.ก.ส.ครับทำโครงการทดลองมาตรการแก้หนี้แนวใหม่ใน120สาขานะครับครอบคลุม19จังหวัดโดยการออกมาตรการนาทีทองชำระหนี้ตัดเงินต้นตั้งแต่บาทแรกน่าสนใจมากควบคู่ไปกับการออกสลากชำระหนี้ดีมีโชคแล้วก็ลงพื้นที่รับชำระหนี้บริเวณศาลาประชาคมในชุมชนทุกเดือนครับส่งผลให้ลูกหนี้ชำระหนี้สม่ำเสมอเพิ่มขึ้นถึง 30% นะครับก็เลยเตรียมเอาไปขยายผลสู่โครงการธนาคารใกล้บ้านเพิ่มอีก 30% จากจำนวนสาขาทั่วประเทศครับย้ำครับว่าการแก้หนี้เกษตรกรเนี่ยควรให้ความสำคัญนะครับกับเงื่อนไขในการจ่ายหนี้ที่มีความยืดหยุ่นจัดรอบชำระหนี้ให้ตรงกับรอบรายได้จริงครับควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจอำนวยความสะดวกในการจ่ายหนี้แล้วก็ลดต้นทุนครับ
2: โครงการแลนด์บริดจ์ค่ะถูกยกให้เป็นความหวังใหม่ในมุมมองทางเศรษฐกิจนะคะแต่ว่ามาจนถึงเวลานี้ยังไม่รู้จะออกหัวออกก้อยยังไม่แน่ชัดว่าจะเอายังไงกันแน่ถ้าไปถามคนในพื้นที่ชุมพรระนองเลยบางส่วนบอกว่ายังไม่มีข้อมูลยังไม่มีใครมาให้ข้อมูลเลยว่ามันจะเจริญขึ้นยังไงแล้วมันจะส่งผลเสียยังไงทั้งสองทางยังไม่มีข้อมูลตอนนี้รัฐบาลสั่งให้มีการศึกษาในรายละเอียดนะคะโดยคุณเอกนิติธรประภาสเป็นประธานคณะกรรมการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์แต่ว่าล่าสุดคุณเอกนิติก็ไม่การันตีค่ะว่ากรอบเวลาในการศึกษา90วันจะเพียงพอสำหรับสรุปข้อดีข้อเสียของโครงการได้หรือไม่นะคะและล่าสุดคุณพิพัฒน์รัชกิจประการตอนแรกบอกว่าจะลงพื้นที่ไปรับฟังความคิดเห็นในวันที่8พฤษภาคมนี้ในพื้นที่ระนองและชุมพรล่าสุดยกเลิกแผนการเดินทางไปแล้วค่ะเหตุผลหลักๆที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยกเลิกการลงพื้นที่2จังหวัดภาคใต้ชุมพรและระนองเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนผ่านโครงการแลนด์บริดจ์ที่ต้องใช้งบประมาณกว่า900ล้านบาทในวันที่8พฤษภาคมนี้สืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้นายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ค่ะซึ่งตามกรอบเวลาจะใช้เวลา90วันจึงอยากให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนตามขั้นตอนนายพิพัฒน์บอกว่าการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ต้องศึกษาใหม่ทั้งหมดทั้งเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่ประเทศไทยกำลังจะได้รับโดยเฉพาะเรื่องการทำความเข้าใจถึงผลดีผลเสียโดยเฉพาะกับคนในพื้นที่จังหวัดชุมพรและระนองที่จะได้รับสิทธิในการทำมาหากินในพื้นที่ของตัวเองค่ะ
3: ก็อย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เราจะมีการในอดีตก็คือเรื่องของคอคอดกะเราก็จะมีสิ่งต่างๆมาทำให้เราไม่สามารถที่จะเดินหน้าได้แต่เมื่อวันนี้สถานการณ์โลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องมาทำการศึกษาใหม่ว่าแล้วสุดท้ายมันคุ้มหรือไม่คุ้มกับการที่ประเทศไทยเราจะลงทุนครั้งที่ใหญ่มากๆครั้งหนึ่งของโครงการในประเทศไทยซึ่งในอดีตเราเคยลงทุนในเรื่องของคำว่า EEC นะครับแต่คราวนี้เนี่ยคำว่าแลนด์บริดจ์ตรงนี้เนี่ยก็ต้องถามว่าเราจะมีแค่สะพานหรือเอาแลนด์บริดจ์ก็คือว่าสะพานที่บางบนฝั่งบนบกคือไม่มีการขุดคลองซึ่งถ้ามีการขุดคลองมันก็เหมือนในอดีตว่าเอ้ยคุณกำลังจะแบ่งแยกประเทศไทยออกเป็น2ประเทศหรือเปล่าน
2: ายพิพัฒน์ไม่ยืนยันนะคะว่าโครงการแลนด์บริดจ์จะแท้งเหมือนโครงการคลองไทยหรือไม่ขึ้นอยู่กับผลการศึกษาแต่บอกว่าแลนด์บริดจ์เป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทยมาตั้งแต่ปี2562ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายธงเดิมที่หาเสียงพอกลับมาดูแลกระทรวงคมนาคมก็นำกลับมาเป็นธงในการเดินหน้าต่อค่ะ
1: คุณเอกนิติครับรองนายกเอกนิติดูเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันครับบอกว่าตอนนี้ตั้งคณะกรรมการศึกษานะครับในฐานะที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจซึ่งนายกเนี่ยได้มอบหมายให้ดูในภาพรวมทั้งหมดแต่ก็ไม่การันตีครับว่า90วันกลมๆก็3เดือนท่านผู้ชมจะพอต่อการศึกษาหรือไม่แล้วก็ย้ำ ว่าจะทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนให้มากที่สุดครับแม้จะถูกมองว่าเป็นเรื่องร้อนทางการเมืองก็ตามอีกคนหนึ่งครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลครับบอกว่าครม.รับทราบข้อเสนอแนะกรณีโครงการแลนด์บริดจ์ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.เสนอนะครับก็คือสั่งการให้สำนักงานสภาพัฒน์ไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ระนองและชุมพรเพื่อดูทิศทางการพัฒนาในระดับโครงสร้างนำไปประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ในการทำโครงการครับแล้วก็ให้ทุกคนทุกกลุ่มได้ร่วมกำหนดแผนพัฒนาทั้ง2จังหวัดนะครับซึ่งต้องสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ที่ปรากฏในรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการครับซึ่งจัดทำโดยสคช.เมื่อปี2564ถึงปี2565แล้วก็นำผลการรับฟังความเห็นนั้นมาประกอบการพิจารณานะครับสุดท้ายก็ต้องสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของคนในพื้นที่ด้วยมีการมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมกระทรวงทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมครับและให้กระทรวงคมนาคมสรุปผลแล้วส่งให้สำนักงานเลขาธิการครม.ภายใน30วันจากนั้นก็จะเสนอต่อครม.ต่อไปครับ
2: ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขต10ระนองชุมพรสุราษฎร์ธานีบอกว่าโครงการแลนด์บริดจ์คนในพื้นที่ตอนนี้ยังไม่ได้รับข้อมูลค่ะทั้งในด้านความเสียหายหรือการสร้างความเจริญในพื้นที่ที่ผ่านมามีการสอบถามกันถึงเส้นทางที่โครงการจะตัดผ่านโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแต่ไม่มีใครให้ข้อมูลมีเพียงกลุ่มชาวประมงที่บอกว่าถ้าโครงการผ่านจะสร้างความเสียหายให้กับระบบนิเวศสัตว์น้ำและพื้นที่ป่าชายเลนรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย
4: ผู้ประกอบการในเกาะพยามซึ่งทุกคนมีความกังวลในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติจะสูญเสียไปแล้วอาชีพท่องเที่ยวเราจะยังอยู่หรือไม่ซึ่งข้อมูลตรงนี้ถ้าถามโดยตรงแล้วแม้แต่ทั้งตัวดิฉันเองก็ยังไม่ได้มีข้อมูลรอบด้านซึ่งเป็นที่แน่ว่าเรามีความกังวลทั้งหมดทั้งกระบวนการซึ่งเราอยากจะให้ภาครัฐเอาข้อมูลให้เราในเรื่องของผลได้ผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับจังหวัดเราซึ่งในฐานะที่เราเป็นคนจังหวัดระนองเอง
2: ด้านที่ปรึกษาสมาคมรักทะเลไทยค่ะแนะนำให้รัฐบาลถอยโครงการแลนด์บริดจ์นะคะเพราะว่าโครงสร้างการเมืองไม่สร้างความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนโครงการใหญ่แม้ว่านายพิพัฒน์จะงดการเดินทางลงพื้นที่ชุมพรระนองไปแล้วแต่ว่าการเคลื่อนไหวคัดค้านโครงการนี้ยังคงดำเนินการต่อไปค่ะ
5: การทำโครงการใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันจะต้องได้รับการหนุนจากประชาชนใช่ไหมแต่ทำไมประชาชนไม่เฉพาะภาคประชาชนนะนักวิชาการนักวิชาการเนี่ยเขาออกมาไม่เห็นด้วยมาตั้งคำถามเยอะแยะเพราะอะไรเพราะความเชื่อมั่นในรัฐบาลไม่มีเบื้องหลังของรัฐบาลแต่ละคนแต่ละพรรคที่เข้ามาบริหารจัดการและจะผลักโครงการขนาดนี้ส่งผลกระทบขนาดนี้เนี่ยมันมีปัญหากับประเทศชาติในระยะยาวประเด็นความไม่เชื่อมั่นของระบบราชการเนี่ยระบบพรรคการเมืองเนี่ยยังไม่รับการแก้ไของค์กรอิสระไอ้นู่นไอ้นี่ที่จะมาแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับคนเล็กคนน้อยในประเทศนี้เนี่ยยังไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางวันนี้นะเดินหน้าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเจอแรงต้านมีแนวร่วมมากมายที่จะสาบาทากับรัฐบาลนี้
1: 90วันในการศึกษาครับมองได้2ด้านท่านผู้ชมทางการเมืองอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าซื้อเวลาหรือเปล่า3เดือนนี้แต่ถ้ามองในทางปฏิบัติก็อาจจะรับฟังพิจารณาอย่างครอบๆก่อนที่จะพิจารณาในขั้นของครม.ต่อไปก็ได
2: ้เสียงสัมภาษณ์ของคุณพิพัฒน์วันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องตีความกันนะคะเพราะว่า ไม่ได้แข็งกร้าวเหมือนก่อนหน้านี้วันนี้คุณพิพัฒน์ยอมรับแล้วบอกว่าเดี๋ยวต้องไปศึกษากันให้ละเอียดว่ามันคุ้มค่าหรือไม่ค่ะ
1: เลือกตั้งผู้ว่าครับท่านผู้ชมผู้ว่ากทม.นะในกรุงเทพมหานครเดี๋ยวจะเปิดรับสมัครกันสิ้นเดือนแล้วครับวันนี้มีหลายพรรคนะครับที่เปิดตัวผู้ท้าชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.อย่างเป็นทางการทั้งพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยก็จะส่งสกเหมือนกันครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือดร.โจครับเป็นผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.ในนามพรรคประชาชนนะครับแล้วก็เปิดตัวทีมบริหารและว่าที่ผู้สมัครสกของพรรคทั้ง50เขตแสดงวิสัยทัศน์ในสโลแกนกรุงเทพง่ายๆบายผู้ว่าประชาชนครับเขาตั้งหลักพุ่งเป้าไปที่ชีวิตของคนกรุงเทพบอกว่ามันยากแล้วก็ต้องสู้ชีวิต เพื่อให้ได้ชีวิตที่ง่ายขึ้นแล้วก็หยิบยกโมเดลชีวิตของตัวเองครับที่เติบโตมาในกรุงเทพตั้งแต่เรียนทำงานหาหมอเลี้ยงลูกดูแลพ่อแม่

0: ก็เปรียบบอกว่าเป็นชีวิตที่ยากลำบากได้สัมผัสมาตั้งแต่เกิดนะครับเชิญชวนชาวกทมติดตามวาระในการทำงานของพรรคประชาชนที่จะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นครับ
1: ผมจึงอยากชวนทุกท่านตั้งคำถามครับกับตัวเองว่ากรุงเทพดีแค่นี้พอแล้วจริงๆเหรอผมมั่นใจครับว่ากรุงเทพของเราเนี่ยต้องดีกว่านี้ได้และคนกรุงเทพอย่างพวกเราสมควรที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้ได้พ่อแม่พี่น้องชาวกรุงเทพทุกท่านครับถ้าพวกท่านติดตามการทำงานของพวกเรานะครับตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่มาจนพรรคก้าวไกลนะครับจนถึงพรรคประชาชนท่านก็จะเห็นความตั้งใจในการทำงานและแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของเรามาโดยตลอดและเราก็ถนัดที่จะทำงานที่ยากแต่การเลือกตั้งในครั้งนี้พรรคประชาชนครับไม่ได้แค่เสนอผู้ว่ากทม.เพียงหนึ่งคนมาให้ท่านเลือกแต่เราขอเสนอวาระของเมืองกรุงเทพว่ากรุงเทพควรจะมีอนาคตเป็นเมืองหลวงยังไงคนกรุงเทพควรจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยังไง
2: ส่วนนายสกลทีพัทยกุลรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะกำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เตรียมส่งผู้สมัครชิงเก้าอี้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกทั้ง50เขตมีทั้งอดีตสกพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนประมาณ13คนค่ะซึ่งได้พิจารณาถึงการทำงานและอุดมการณ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้จะมีการเปิดชื่อผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.ซึ่งก็จะเป็นคนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองเคยเป็นผู้บริหารธุรกิจเอกชนมีบุคลิกในการประสานงานหากได้รับการเลือกตั้งก็มั่นใจค่ะว่าจะสามารถประสานงานกับรัฐบาลได้อย่างไร้รอยต่อโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นคนทาบทามมาเองค่ะ
3: คือแต่ของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเราเปิดเผยเราโปร่งใสอยู่แล้วว่าเราส่งในนามพรรคก็ส่งในนามพรรคสกเราส่งในทีมของเราเราก็ส่งทีมของเราคือเราไม่มีว่าไอ้คนนี้สนับสนุนเราคนนั้นไม่ใช่คือเราก็ชัดเจนผมคิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาต้องการความชัดเจนว่าใครเนี่ยจะเป็นทีมของใครมากกว่าคือผมคิดว่าอย่างสมมติถ้าเกิดท่านผู้ว่าเนี่ยท่านจะมีทีมสกของตัวเองเนี่ยพี่น้องประชาชนก็คงอยากเห็นแหละว่าใครที่จะมาช่วยท่านทำงานจริงๆการเปิดเผยให้มันชัดมันดีกว่าอยู่แล้วส่วนจะอิสระหรือไม่เนี่ยผมว่ามันมีทั้งผลดีผลเสียนะครับคือถ้าอิสระเนี่ยมันก็อาจจะทำงานได้โดยที่ไม่ต้องมีพรรคการเมืองหรือว่าเป็นแนวนโยบายของพรรคการเมืองมาตีกรอบอยู่นะครับ
0: อีกพักหนึ่งครับมีความเคลื่อนไหวเหมือนกันรองหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชครับในฐานะที่ดูแลพื้นที่กทม.นะครับบอกว่าเพื่อไทยเตรียมส่งผู้สมัครชิงเก้าอี้สก20เขตจากทั้งหมด50เขตนะครับส่วนสก.เดิมของพักที่จะขอลงสมัครต่อแล้วก็ขออนุญาตใช้โลโก้พักพักก็ไม่ติดอะไรครับอนุญาตให้ใช้ลงสมัครในนามพักได้ครับ
4: ไม่ครบทั้ง50เขตค่ะก็ต้องเรียนตามตรงว่าเรามีบุคลากรอยู่แต่เราก็ประเมินเรื่องของแต่มี20สก.เดิมของเราก็มีทั้งที่ยังอยู่ที่ได้เปลี่ยนไปลงน้ำหรือว่าในกลุ่มต่างๆแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการคัดผู้สมัครเดิมนะคะแล้วก็ผู้สมัครใหม่ที่จะมาเติมมาค่ะ
5: จะมีการขออะไรชื่อได้เมื่อไหร่คะ
4: ก็จะพยายามให้เร็วที่สุดแต่ว่าก็คิดว่าในขณะนี้หลายๆกลุ่มด้วยกันก็คงอยู่ระหว่างการทำงานอยู่ค่ะของพี่ในเบื้องต้นเนี่ยอย่างน้อยสก.ที่เดิมกับเราค่ะที่ไม่มีชื่อไปไหนเนี่ยก็ยังยืนยันที่จะลงต่ออยู่แล้วค่ะ
0: นางสาวธีรรัตน์มั่นใจนะครับว่าการเลือกตั้งสก.รอบนี้พรรคจะได้ที่นั่งเดิมครับแล้วก็ย้ำนะครับว่ามีจุดเด่นก็คือการทำงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเข้าถึงประชาชนแนะนำปัญหาเข้าสู่ระบบการแก้ไขโดยเฉพาะการดันกฎหมายเข้าสู่สภากทม.ครับแล้วก็ย้ำว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นสถาบันการเมืองที่ต้องยืนหยัดทำงานต่อไปไม่ว่าคนจะเลือกหรือไม่เลือกก็ตามครับ
2: ทยอยเปิดตัวลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งผู้ว่ากทม.กันออกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นในนามพรรคการเมืองหรือในนามกลุ่มก้อนอิสระนะคะยกเว้นนายชัชชาติสิทธิพันธ์ยังตอบไม่ชัดลงต่อหรือไม่นายชัชชาติบอกว่าจะพูดชัดเจนก่อนวันที่21พฤษภาคมก็คือวันที่จะครบวาระนั่นแหละค่ะแต่ว่าตอนนี้

0: ีคนตั้งข้อสังเกต
1: บ
0: อกว่าบางพรรคบางกลุ่มการเมืองก็ไม่ลงสมัครในตำแหน่งผู้ว่าแต่ไปสู้กันเดือดชิงเก้าอี้สก.นะคะแม้ว่าพรรคเพื่อไทยจะบอกว่าจะส่งผู้สมัครลงสู้ศึก20เขตสก.นะคะแต่คาดว่าคงจะไม่ใช่เจ้าของเก้าอี้เดิมไปทั้งหมดละค่ะเพราะดูจากที่เปิดตัวมาอย่างน้อยๆ2กลุ่มที่บอกว่าออกมาสนับสนุนนโยบายของผู้ว่าชัดชาติก็อาจจะไม่ได้ลงในนามพรรคเพื่อไทยค่ะหนึ่งในกลุ่มที่เปิดตัวออกมาแล้วใช้ชื่อว่ากลุ่ม Better Bangkok ค่ะนำโดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครชุดปัจจุบันคือนายสุรจิตพงสิงห์วิทยาหรือดร.จรสก.เขตลาดกระบังและอดีตประธานสภากทม.นะคะซึ่งเคยลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทยสำหรับ Better Bangkok ค่ะเคยเป็นชื่อที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเคยใช้ในช่วงก่อนการหาเสียงเลือกตั้งครั้งก่อนแต่ว่าทางกลุ่มยืนยันผู้ว่าชัดชาติบอกว่าสามารถนำมาใช้ต่อได้ไม่ติดขัดอะไรแล้วบอกว่าเป้าหมายของกลุ่มประกาศสนับสนุนและผลักดันนโยบายของนายชัดชาติโดยมองว่าในฐานะสก.ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องทำงานสอดประสานกับฝ่ายบริหารเพื่อให้ปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไขแบบตรงจุดค่ะ
2: ครับทีมBetter Bangkokเนี่ยไม่ได้มีส่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำงานร่วมกันได้ดีกับทางท่านผู้ว่าชาติแล้วก็นโยบายของท่านเนี่ยก็ตอบโจทย์กับการแก้ปัญหาในพื้นที่ของแต่ละพื้นที่แล้วเราก็มีนโยบายของเราเพิ่มเติมในแต่ละเขตเนี่ยก็ดูแล้วก็มันไปในทิศทางเดียวกับนโยบายของท่านผู้ว่าเราเลยสนับสนุนท่านผู้ว่าชาติผลักดันและสนับสนุนนโยบายของท่านผู้ว่าชาติก็มีคําถามตามมาถ้าสมมุติท่านผู้ว่าไม่ลงเนี่ยแล้วเราจะยุบทีมไหมหรือยังไงคือทีมก็ยังดําเนินการต่อแต่ว่าเราเป็นอิสระเราก็สามารถสนับสนุนนโยบายว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าท่านใดก็ได้เราก็ต้องดูอีกทีนึงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนโยบายของแต่ละท่านเนี่ยเป็นยังไงตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหามั้ย
0: อีกกลุ่มที่เปิดเพจและปูพรมบนโซเชียลมีเดียนะคะชูคอนเซ็ปต์สก.พันใหม่คนทำงานคุณผู้ชมน่าจะพอเห็นสังเกตได้ใช้สีเขียวเฉดใกล้เคียงกับของผู้ว่าชัดชาติแล้วก็ยังเน้นไปที่การสนับสนุนแนวทางที่บอกว่ากรุงเทพที่เป็นไปได้ทีมนี้นำโดยนายพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศอดีตส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยและภรรยาคือนางชยาดาวิพัฒน์ภูมิประเทศเป็นส.ก.คันนายาวก็เคลื่อนไหวบอกว่าแยกตัวออกมาตั้งเป็นทีมอิสระและตั้งเป้าลงสมัครในเขตบึงกลุ่มคันนายาวประกาศสนับสนุนผู้ว่าชัดชาติเต็มตัวเหมือนกัน เพื่อลงชิงพื้นที่ส.ก.นะคะหลังจากนี้คงจะต้องติดตามกันละค่ะพอเข้าสู่ช่วงของการหาเสียงการเลือกตั้งแบบจริงจังคะแนนนิยมในตัวนโยบายของนายชัชชาติสิทธิพันธ์จะส่งผลบวกต่อกลุ่มสก.อิสระเหล่านี้ที่เปิดตัวมามากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ที่ค่อนข้างชัดแล้วก็คือสก.ที่เคยลงนามลงสมัครในนามของพรรคเพื่อไทยตอนนี้อาจจะไม่ได้ไปต่อในนามของพรรคอย่างน้อยก็2กลุ่มนี้ละค่ะ
1: จับตากันต่อเนื่องนะครับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครับไปตรวจสอบกันต่อเรื่องของท่าทรายในภาคอีสานครับเมื่อวานนี้ไทย PBS นำเสนอการตรวจสอบท่าทรายที่หนองคายนะครับมีการร้องเรียนว่ามีหน่วยงานทั้งท้องถิ่นส่วนกลางเจ้าหน้าที่ภาครัฐเรียกเก็บส่วยมากกว่า11หน่วยงานครับซึ่ง11หน่วยงานนี้เนี่ยเรียกได้เลยเก็บแล้วเก็บอีกเก็บซ้ำเก็บซ้อนนะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปข้อมูลที่เราได้รับการร้องเรียนครับนอกจากที่หนองคายเนี่ยก็มีที่จังหวัดนครพนมนะครับน่าสนใจท่านผู้ชมครับทำไมผู้ประกอบการเขาถึงเลือกที่จะจ่ายซ้ำจ่ายซ้อนแม้จะถูกเรียกเก็บเยอะขนาดนี้วันนี้มีคำตอบครับเพื่อให้มีหลักฐานที่ยืนยันได้ถึงข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการท่าทรายนะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารบัญชีรายจ่ายประจำเดือนของผู้ประกอบการท่าทรายแห่งหนึ่งครับอยู่ที่หนองคายระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายรับรองเจ้าหน้าที่รายเดือนมีชื่อหน่วยงานตำรวจ11แห่งแล้วก็มีชื่อเล่นตำรวจและเบอร์โทรติดต่อเขียนกำกับเอาไว้เลยเพื่อตรวจสอบซ้ำนะครับว่าข้อมูลที่มีอยู่จริงหรือไม่และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับหน่วยงานที่ถูกพาดพิงครับทีมข่าวก็เลยทดลองโทรศัพท์ไปยังหนึ่งในหมายเลขที่ถูกระบุไว้ในเอกสารครับซึ่งเป็นสังกัดเดียวกับที่เคยปรากฏคลิปเสียงสนทนาและแชทไลน์เรียกเก็บเงินจากเจ้าของท่าทรายแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครพนมในต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าปลายสายระบุว่าไม่สามารถติดต่อได้ครับขณะที่ตำรวจภูธรภาค4ซึ่งเป็นต้นสังกัดให้ข้อมูลนะครับยังไม่ได้รับรายงานเรื่องที่เกิดขึ้น แต่มีรายงานข่าวแจ้งว่าตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายครับอาจออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดในวันพรุ่งนี้ว่าเป็นข้อมูลที่ถูกแอบอ้างหรือไม่มีคำถามนะครับว่าทำไมผู้ประกอบการท่าทรายต้องจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการรายหนึ่งบอกว่าการจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกเพราะท่าทรายบางแห่งครับมีการลักลอบดูดทรายนอกพื้นที่สัมปทานหรือมีการแจ้งจำนวนคิวทรายไม่ตรงกับที่ดูดไปเพื่อเป็นการหลบเลี่ยงภาษีสุดท้ายอาจจะเป็นการดูดทรายลึกกว่าที่ได้รับอนุญาตครับ
3: มันก็ดูดแค่ลึกกว่า2เมตรก็ได้แล้วจุดเดิมก็ได้ไม่ต้องไปขยายออกไปดอกยกเว้นมันไม่ได้หาปลาดีทรายมันอยู่ข้างใต้แล้วใครจะวัดความลึกใครจะดำลงไปว่าก่อนหน้านี้น้ำมันลึกเท่าไหร่ทรายมันหายไปกี่เมตรเวลาคุณออกอนุญาตกันคุณก็บอกไปว่าพื้นที่นี้นะลึกเท่านี้นะคุณมีสิทธิ์ดูเท่านี้นะแล้วใครเป็นคนตรวจสอบ
4: มันมีใครดำน้ำไปตรวจสอบ
3: ดำก็ไม่รู้หรอกครับลูกเว
4: นี่คือช่องว่างใช่ไหม
3: มันไม่เรียกว่าช่องว่างมันเป็นมันไม่ใช่ช่องว่างมันเป็นช่องที่มันตรวจสอบไม่ได้
0: นอกจากผู้ประกอบการท่าทรายจังหวัดหนองคายแล้วค่ะยังมีผู้ประกอบการในจังหวัดนครพนมที่เคยออกมาเปิดเผยอ้างถึงพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่แต่เมื่อต้นสังกัดเข้ามาตรวจสอบก็กลับไม่พบความผิดการสืบสวนของปปช.ประจำจังหวัดนครพนมก็อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารและลงพื้นที่ขอข้อมูลผู้ประกอบการท่าทรายที่เดือดร้อนเพื่อสืบสวนหาพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่เรียกรับผลประโยชน์หรือไม
5: ่เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดหากผลการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีมูลความจริงและมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับสำนักงานปปช.ในพื้นที่ก็คือสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดนครพนมก็จะดำเนินการรวบรวมเอกสารรวบรวมพยานหลักฐานนะครับแล้วก็เสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการปปช.เพื่อดำเนินการโดยทันทีไม่มีข้อยกเว้นครับ
1: เดี๋ยวพาไปดูหลักฐานจ่าๆครับพรุ่งนี้ไทย PBS จะพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีพฤติกรรมที่ชัดเจนของท่าทรายบางแห่งในจังหวัดหนองคายท้าทายกฎหมายจนเป็นที่มาของการเรียกเก็บส่วนนั่นก็คือการลักลอบดูดทรายในช่วงเวลากลางคืนครับและบางแห่งเนี่ยยังขุดทรายบริเวณดอนริมแม่น้ำโขงนะครับซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์เอาทรายตรงนั้นไปขายครับ
6: ถ้าเห็นใครแล้วต้องไปถามว่ามีเงินเปล่ามีบัตรประชาชนเปล่าเนี่ยถ้าผมต้องผ่าตัดช่วยคนไข้ฉุกเฉินคลอดลูกไม่ได้เนี่ยผมต้องไปถามเขาไหมฮะผมจะดำรงเป็นนายวรวิทย์เป็นคนยังไม่ได้เลยมั้งไม่ต้องเป็นหมอแล้วนะผมว่าเนาะ
0: เมื่อวานนี้เรานำเสนอให้เห็นรากของปัญหาที่โรงพยาบาลอุ้มผางกันไปแล้วค่ะทั้งเรื่องสถานะบุคคลในพื้นที่แล้วก็กลุ่มผู้ลี้ภัยนะคะซึ่งเป็นภารกิจที่โรงพยาบาลชายแดนนั้นต้องแบกรับต้องช่วยเหลือค่ะเพื่อมนุษยธรรมวันนี้ว่ากันต่อคุณวชิรวิทย์ที่ผ่านมาโรงพยาบาลรับมือกับเรื่องนี้ยังไงมีทางออกยังไงบ้างคะ
7: ก่อนหน้านี้นะครับมีกระแสปรากฏการณ์คนไทยโอนไวนะครับจนทำให้โรงพยาบาลอุ้มผางเนี่ยได้รับเงินบริจาคถึง70ล้านบาทเงินจำนวนนี้เนี่ยสามารถทำให้โรงพยาบาลเอาไปใช้หนี้ค่ายาได้จนหมดเลยนะครับแต่ทุกฝ่ายก็มองเห็นตรงกันว่าการพึ่งพาเงินบริจาคเนี่ยไม่ใช่ทางออกในระยะยาวครับวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจดูทุกซอกทุกมุมของโรงพยาบาลอุ้มผางนะครับที่ยังคงเดินหน้ารักษาผู้ป่วยโดยไม่แบ่งแยกไปดูกันนะครับว่าคนไข้จริงๆที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่บอกว่าเก็บเงินไปได้นั้นเป็นยังไงแล้วที่ผ่านมาโรงพยาบาลบริหารจัดการอย่างไรครับ
8: ผมไม่เลือกปฏิบัติกับใครผมทำตามที่ในหลวงรัชกาลที่ 9ท่านสอนไว้ว่าเราอยากไปทำอะไรดับเบิลสแตนดาร์ดเลยโดยเฉพาะเรื่องการแพทย์การสาธารณสุขเนี่ยมันเป็นเรื่องมนุษยธรรม
9: มีต่างชาติไทยไหมครับ
8: ไม่มีนะครับอย่างนี้ก็ไม่มีกระชับอ่ะ
9: แล้วอันนี้จ่ายกี่บาทครับเนี่ยไม่ได้จ่ายเลย
8: ครับ
9: จ
8: ้างก็เหมือนรับจ้างกรีดยางเหรออ๋อรับจ้างกรีดยางได้เงินวันเท่าไหร่อ่ะที่กรีดยางอ่ะ
10: ประมาณ 5,000 6,000
8: เดือนนึงเหรอ
10: เด
8: ือนนึงนะ 5,000
9: ทำงานคนเดียวเลี้ยงคน4คนใช่มั้ย 5,000 เลี้ยงคน4คน
8: ใช่ครับ
9: ถ้าให้ซื้อประกันสุขภาพนี่ไหวมั้ยครับไม่ไหวเนาะ
8: 2,200 ต่อปีอ่ะครับต่อคนเราต้องซื้อ4คนก็ 8,800
11: เนี่ยครับนี่รอคลอดนะครับ
8: ตรงเนี้ยครับ หญิงที่อยู่ในภาวะแบบนี้เราจะแยกบริการไปไหนครับผมเรียนว่ามันแยกไม่ได้อยู่ตรงนี้ดีแล้วพวกพยาบาลดูแลแค่เนี่ยคน2คนเองแล้วเป็นเช้าถ้าเวรกลางคืนเหลือคนเดียวใช่มั้ยแล้วเนี่ยครับนี่คือห้องคอข้างในไม่ครับคอเฉยๆครับคอเฉยๆควรจะเข้าไปดูห่างๆแล้วกันนะครับเครื่องมือทุกชิ้นในนี้ได้จากได้รับความเมตตาบริจาคหมดครับ
11: เป็นข้าวอะค่ะที่เราจะเลี้ยงทั้งผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลแล้วก็ญาติต่อให้มี3หรือ4คนนะคะถ้ามีภาชนะมาใส่อะสามารถทานได้ทุกคนเลยค่ะก็จะมีท่านผู้บริจาคอาจจะเลี้ยงวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเอามาทำเป็นข้าว
9: ตรงนี้คือที่รับยาบริจาคใช่ไหมครับ
12: ใช่ค่ะก็จะเป็นจุดรับพัสดุก็คือตัวยาจะมาเป็นกล่องแบบนี้ใช่ไหมครับเภสัชกรแล้วก็ทีมของห้องยาเองนะครับที่จะเข้ามาดูคุณภาพทางกายภาพของยาทุกแผงทุกชนิดที่เรารับเข้าโรงพยาบาลมาใช้ในโรงพยาบาล
9: แต่ยังมีชื่ออยู่
12: ใช่ครับก็ยังจะมีชื่ออยู่แล้วก็กินไป
9: ไม่หมด
12: ไปบ้างแล้วกินไม่หมดครับกินไม่หมดแล้วก็เมื่อกี้เป็นยาเดียวกันกับที่ผมให้พี่ดูนะคร
9: ับนั่นแหละครับ
12: ใช่ครับ
13: นี่คือบริจาคใช่ไหม
12: ใช่ครับจะเป็นยาบริจาคอย่างบางรายการอย่างบางกล่องเนี่ยยังมีติดชื่อของผู้ป่วยอยู่เลยแบบนี้ครับก็จะเป็นยาที่เราเช็คอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ขึ้นมายาซื้อทั้งหมดของเราเนี่ยก็จะเป็นยาฉีดครับครับโดยเฉพาะที่เป็นยาที่เป็นยาความเสี่ยงสูงยาช่วยชีวิตต่างๆเนี่ยครับเราจะไม่สามารถที่จะใช้ยาบริจาคได้เพราะว่ายาพวกนี้เป็นยาที่ซีเรียสนะครับอยากจะให้คนไข้ได้ยาที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด
7: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผางซึ่งกำลังจะเกษียณในปีหน้านะครับบอกว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลเจอวิกฤตหนักสุดในรอบ35ปีตั้งแต่เขาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแห่งนี้มาส่วนหนึ่งก็มาจากต้นทุนที่สูงขึ้นจากวิกฤตพลังงานนะครับแต่ว่าเงินบริจาคก้อนล่าสุดก็ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้โรงพยาบาลสามารถจัดซื้อยาได้ถึงสิ้นปีงบประมาณ2569ก็คือปีนี้แต่เมื่อเข้าสู่ต้นปีงบประมาณใหม่ในปีหน้าหากยังไม่มีมาตรการเชิงระบบเข้ามารองรับโรงพยาบาลก็อาจจะกลับเข้าสู่วงจรเดิมครับ
14: ระยะกลางยาวก็ต้องต่อสู้ต่อไปนะครับว่าจะมีความช่วยเหลือจากต่างประเทศจากอะไรมากองทุนสาธารณสุขแดงก็เป็นข้อเสนออันนึงครับแต่ว่ามันยังไม่เกิดขึ้นไงคนหน้างานนะครับถ้าเห็นใครแล้วต้องไปถามว่ามีเงินเปล่ามีบัตรประชาชนเปล่าเงี้ยถ้าผมต้องผ่าตัดช่วยคนไข้ฉุกเฉินคลอดลูกไม่ได้เงี้ยผมต้องไปถามเขาไหมฮะผมถามเขาเนี่ยมันแปลกไปไหมฮะมันแปลกไปไหมฮะว่าผมจะดำรงเป็นนายวรวิทย์เป็นคนยังไม่ได้เลยมั้งไม่ต้องเป็นหมอแล้วนะผมว่าเนาะ
7: ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ปัญหาของโรงพยาบาลอุ้มผางเพียงแห่งเดียวนะครับข้อมูลณวันที่14มกราคม2569ก็เผยให้เราได้เห็นนะครับว่าโรงพยาบาลชายแดน5แห่งในจังหวัดตากมีสถานะการเงินติดลบแทบทุกแห่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าจะยกเว้นเพียงแค่โรงพยาบาลแม่สอดที่มีเงินบำรุงคงเหลือก็เพราะว่าตั้งอยู่ในเขตเมืองมีแรงงานต่างด้าวที่ทำประกันสุขภาพจำนวนมากไม่ต้องแบกรับผู้ที่มีปัญหาสถานะซึ่งเป็นชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งไม่ใช่แรงงานแล้วก็ไม่มีประกันครับขณะที่โรงพยาบาลท่าสองยางนะครับที่นั่นก็เงินบำรุงติดลบเหมือนกันอยู่ที่17ล้านบาทผู้อำนวยการโรงพยาบาลบอกว่ามีความพยายามที่จะขายประกัน M Fund หรือว่า My Gan Fundซึ่งเป็นขององค์กรไม่แสวงหากำไรนะครับให้กับแรงงานข้ามชาติและครอบครัวเบี้ยประกันเพียง130บาทต่อเดือนซึ่งก็พอจะช่วยได้บ้างครับ
15: เป็น NGO ที่เขาเข้ามาขายตอนนี้ผมคิดว่าอาจจะมีที่อุ้มผางที่เดียวที่เขายังไม่ได้เข้าไปนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าในชายแดนเนี่ยทุกอำเภอแล้วครับแล้วก็วันนี้ก็พยายามให้เขาเข้าไปขายในศูนย์อพยพด้วยครับเพราะผมคิดว่าการที่เขาไม่มีประกันแล้วเราให้ค่าอนุเคราะห์ค่ารักษาเป็นครั้งๆมันทําให้มันไม่มีศักดิ์ศรีอะไรคือถ้ามองเขาคือไม่มีศักดิ์ศรีแล้วก็อีกอย่างนึงนอกจากเอ็มฟันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องการคลอดเรื่องอะไรเนี่ยครับก็จะมี NGO บางส่วนเนี่ยที่เขามาพยายามสนับสนุนเรื่องการคลอดในโรงพยาบาล
7: และสำหรับมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขจะนำมาใช้แก้ปัญหาโรงพยาบาลชายแดน

0: ขณะนี้นะครับก็คือขอให้โรงพยาบาลแยกบัญชีต้นทุนระหว่างคน5กลุ่มที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับให้ชัดเจนเพื่อที่จะได้เห็นต้นทุนที่แท้จริงแล้วก็จะได้จัดสรรงบหรือว่าจัดหางบประมาณมาได้ถูกทางนะครับขณะที่นายแพทย์สุภกิจศิริลักษ์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขก็บอกว่าไม่ว่าระบบการเงินจะถูกออกแบบอย่างไรนะครับหลักการสำคัญต้องยึดมั่นก็คือการรักษาต้องไม่เลือกปฏิบัติแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของหลักมนุษยธรรมครับคุณผู้ชมครับไทย PBS Policy Watch นะครับได้มีการประมวลข้อเสนอทางออกจากทุกฝ่ายซึ่งเราก็สามารถที่จะแบ่งออกเป็นได้3เสาหลักดังนี้นะครับเสาแรกก็คือจำเป็นต้องมีการจัดการระบบข้อมูลจำแนกผู้ป่วยตามสิทธิ์5กลุ่มอย่างที่เราเห็นไปแล้วนะครับต้องบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วก็เคลมค่ารักษาให้ได้เต็มที่เสาที่2ก็คือการปฏิรูปการเงินครับงบประมาณที่จัดสรรมาต้องสะท้อนภาระจริงต้องมีการจัดตั้งกองทุนสุขภาพชายแดนหรือว่ากองทุนสาธารณสุขชายแดนแล้วก็ต้องมีการจัดทำหรือว่าพยายามที่จะขายประกันสุขภาพให้กับผู้ไร้สิทธิ์ในราคาที่เข้าถึงได้ด้วยนะครับและเสาที่3ก็คือจำเป็นต้องแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างครับมีการเร่งรองรับสถานะบุคคลสนับสนุนกำลังคนเชื่อมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้ง3เสาหลักนี้นะครับจำเป็นจะต้องใช้3หน่วยงานในการขับเคลื่อนก็คือกระทรวงสาธารณสุขต้องออกแบบระบบแล้วก็งบประมาณกระทรวงมหาดไทยต้องช่วยนะครับในการที่จะรองรับสถานะบุคคลส่วนองค์กรนานาชาติประเทศต่างๆต้องให้การสนับสนุนการรักษากลุ่มผู้ลี้ภัยแล้วก็ผู้ป่วยข้ามแดนครับ
1: คุณหมอวรวิทย์เคยพูดเรื่องนึงกับผมนะตอนที่ผมเข้ามาทำงานส่วนกลางแล้วเนี่ยเป็นประโยคที่ผมก็ยังจำอยู่ทุกวันนี้ว่าพี่ครับพวกเรากำลังลบอยู่ในสนามนะให้พวกเรามาช่วยคิดด้วยเหรอว่าต้องสนับสนุนเรายังไงทางไหนอะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วมั้งใช่ไหมตรงกลางเนี่ยต้องเป็นคนช่วยทำเรื่องพวกนี้ให้มันดีแล้วก็ไอ้ที่เขาทุกข์ใจก็ไม่ใช่อะไรก็เพื่อการรักษามนุษย์ด้วยกันให้อยู่รอดดีที่สุดเท่าที่จะดีได้เนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ต้องให้ความสำคัญมากขึ้นครับ
2: ก็ทราบว่าหลายๆประเทศเนี่ยก็มีนัดเข้ามาไบลาเทอรัลกับเราอยู่นะครับก็อาจจะมีหลายๆประเทศที่อาจจะโพสต์คอนเซิร์นออกมาหรือว่าอาจจะมีคำแนะนำนะครับก็อันนี้เดี๋ยวต้องไปดูที่หน้างานว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยไครทีเรียของโดเนอร์ก็คงจะมีแตกต่างกันไปนะครับ
0: คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านพูดถึงความคืบหน้าว่าประเทศต่างๆพยายามที่จะติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะช่วยเหลือเนี่ยครับผมก็เลยถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยข้อเสนอในเรื่องของกองทุนสุขภาพชายแดนเนี่ยมันจำเป็นต้องตั้งขึ้นแล้วหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ครับทางท่านรัฐมนตรีบอกว่าจะต้องขอไปดูรายละเอียดก่อนว่าแต่ละประเทศที่เขาบริจาคเงินมาเนี่ยมีเงื่อนไขอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดวิกฤตครั้งนี้เราพอได้เห็นว่าหลายหน่วยงานเข้ามารุมมาตุ้มกันเพื่อที่จะแก้ปัญหานะครับเราเห็นว่าแผนก็มีแล้วข้อเสนอก็มีแล้วอยู่ที่ว่าจะทำกันจริงจังหรือไม่แต่อย่างน้อยที่สุดนะครับความคืบหน้าหลังจากนี้เดี๋ยววันที่10พฤษภาคมนี้ได้ข่าวมาว่าปลัดกระทรวงจะลงพื้นที่แล้วเดี๋ยวอีกเร็วๆนี้นะครับทางรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็จะไปเจนีวาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อที่จะไปพูดถึงปัญหาเนี้ยว่าบ้านเรามีปัญหาเรื่องนี้ต้องควักเนื้อกันอยู่เพื่อที่จะได้เงินมาช่วยเหลือหรือไม่ยังไงซึ่งเดี๋ยวติดตามกันต่อครับ
3: ขอบคุณคุณวชิรวิทย์ค่ะ
4: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับไปตรวจสอบข้อร้องเรียนของชาวบ้านกันต่อครับที่เชียงใหม่ปรากฏว่ามีคนไปทำไร่ขิงอยู่บนพื้นที่เหนือเขื่อนนะครับที่ชัยปราการชาวบ้านเขาเป็นห่วงว่าการทำไร่ขิงเหนือเขื่อนเนี่ยมันจะกระทบกับระบบนิเวศที่นั่นครับแปลงปลูกขิงเนื้อที่หลายร้อยไร่นะครับอยู่บนภูเขาเหนือเขื่อนแม่ทะลบอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ครับชาวบ้านร้องเรียนให้หน่วยงานภาครัฐเข้าไปตรวจสอบนะครับเพราะว่าเป็นแปลงเกษตรที่บุคคลภายนอกพื้นที่เข้ามาปลูกขิงทำให้เกิดความกังวลครับว่าอาจจะกระทบต่อระบบนิเวศดินถูกชะล้างลงเขื่อนทำให้ตื้นเขินแล้วก็มีสารเคมีปนเปื้อนในแหล่งน้ำการตรวจสอบพบว่าไร่ปลูกขิงพื้นที่หลายร้อยไร่อยู่บนภูเขาสูงชันครับมีการสร้างที่พักคนงานเอาไว้อยู่ชั่วคราวหลายหลังแล้วก็พบตอไม้สักที่ถูกตัดอีกหลายต้นนอกจากนั้นยังพบมีการไถกลบหน้าดินนะครับเปิดพื้นที่แห่งใหม่ที่อยู่ห่างจากจุดเดิมประมาณ 2-3 กิโลเมตรอีกนับร้อยไร่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ครับเข้าไปยึดคืนพื้นที่ทั้งหมดนะครับเพื่อฟื้นฟูสภาพให้กลับมาเป็นป่าที่สมบูรณ์ครับ
5: เบื้องต้นนะครับจากผู้อำนวยการอป.เนี่ยก็ในส่วนที่มีการบุกรุกใหม่ในพื้นที่ของอป.เนี่ยก็จะร่วมกันตรวจยึดนะครับในเบื้องต้นก็ตรวจยึดในเรื่องของใช้พรบ.ป่าสงวนโดยทางเจ้าที่อป.เองจะเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนนะครับกรมป่าไม้เองในตอนนี้ก็ต้องเป็นพี่เลี้ยงในการช่วยในเรื่องสำรวจพื้นที่ว่าพื้นที่ถูกทำลายเสียหายยังไงบ้างนะครับ
3: ตัวแทนชาวบ้านเรียกร้องให้ยกเลิกสัมปทานป่าไม้ของกรมป่าไม้ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในปี2522ในเขตตำบลแม่ทะลบเนื้อที่กว่า 11,440 ไร่ค่ะโดยขอให้กรมป่าไม้เข้ามาดูแลบริหารจัดการพื้นที่ให้คงสภาพเกิดป่าต้นน้ำเหมือนเดิมและให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ยกเลิกสัญญาการเช่าพื้นที่ปลูกขิงของกลุ่มนายทุนและให้ออกจากพื้นที่ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ
6: ผลกระทบก็คือน้ำอ่ะเพราะว่ามันเป็นต้นน้ำเนาะแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องลงสู่พื้นที่ปลายน้ำปลายน้ำนั่นคือหมายความว่าตอนนี้อย่างที่ไอ้ห้วยโป่งเนาะแล้วมันลามไปไอ้ที่เปิดพื้นที่ใหม่มันเป็นพื้นที่ที่ของสีนงเย็นสีนงเย็นนั่นคือเป็นต้นน้ำนะครับแล้วก็รวมสายน้ำลงอ่างลงพื้นที่ลำห้วยของแม่น้ำขุนฝาง
4: ชาวบ้านเนี่ยเสนอแนวทางในการฟื้นฟูให้กับกรมป่าไม้นะครับอยากจะให้จัดสรรพื้นที่ให้ชาวบ้านไปช่วยปลูกต้นไม้เศรษฐกิจทดแทนครับโดยมีชุมชนทั้งตำบลนะครับมาร่วมกันหาแนวทางในการช่วยกันปลูกป่าจะเสนอให้รัฐบาลหางบชดเชยให้มีการปลูกป่าอย่างถาวรครับเช่นโครงการปลูกป่าทดแทนและการชดเชยค่าดำเนินการให้กับชาวบ้านทั้งตำบลแม่ทะลบครับ
3: ครม.มีมติยกเลิก MOU 44นะคะซึ่งเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พรรคภูมิใจไทยทำจริงเหมือนตอนที่หาเสียงเอาไว้แต่ประเด็นนี้เรื่องใหญ่โฆษกรัฐบาลอธิบายแบบขยายความบอกว่าการยกเลิก MOU 44เป็นการปรับกรอบความร่วมมือค่ะไม่ใช่การยุติความสัมพันธ์หรือเป็นการยุติการเจรจานะคะบอกว่าไทยยังคงเดินหน้าพูดคุยกับฝั่งกัมพูชาแต่ว่าเปลี่ยนมาใช้กลไกอันครอสค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทางทะเลซึ่งกัมพูชาก็ตอบรับที่จะใช้กรอบอันครอสนี้นะคะแต่โต้กลับบอกกัมพูชาไม่มีทางเลือกค่ะที่ประชุมครม.มีมติให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันหรือ MOU 2544โดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการยกเลิก MOU 44ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาและมั่นใจว่าการยกเลิกไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ชายแดนแต่รัฐบาลพิจารณาแล้วเห็นว่ากลไกของ MOU ฉบับนี้ไม่มีความคืบหน้าแม้จะดำเนินการมานานกว่า25ปีแล้วรวมทั้งยังมีหลักเกณฑ์อ้างอิงอื่นๆเช่นอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ที่ทั้ง2ประเทศต่างก็เป็นภาคีร่วมกันนายกรัฐมนตรีไม่ได้ชี้ชัดค่ะว่าการยกเลิก MOU 44จะทำให้การเจรจาระหว่างไทยและกัมพูชานั้นยากขึ้นหรือไม่บอกเพียงแค่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการเจรจาอะไรแต่ถ้าจะมีการเจรจากันในอนาคตก็ต้องเป็นไปตามบริบทใหม่และไม่ผูกติดกับ MOU 44เพราะว่าสำหรับประเทศไทยถือว่า MOU 44ไม่มีแล้วแต่ในทางกฎหมายยังไม่มีผลทันทีนะคะเพราะว่าต้องแจ้งให้ฝ่ายกัมพูชารับทราบก่อนตามขั้นตอนและนายกรัฐมนตรีย้ำด้วยว่า MOU 44เป็นเครื่องมือที่ตั้งขึ้นมาเพื่อหารือเรื่องการแบ่งผลประโยชน์ทรัพยากรใต้ทะเลเป็นหลักดังนั้นถ้าจะพูดคุยเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งก็ต้องหารือร่วมกันหรือจัดทำ MOU ฉบับใหม่ค่ะ
7: MOU 44เนี่ยเป็นสิ่งที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อจะ

0: ั้งหลายเกิดความคุ้มค่า
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ตอบโจทย์นะคะวันนี้ชวนคุยเรื่องของเมกะโปรเจกต์หรือว่าแลนด์บริดจ์นะคะโครงการมูลค่า1ล้านล้านบาทที่จะเชื่อม2ฝั่งมหาสมุทรก็คือมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกเข้าด้วยกันนะทางฝั่งจังหวัดระนองแล้วก็ชุมพรโดยเท่าที่ฟังเนี่ยมีการระบุว่าเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับช่องแคบมะละกานะซึ่งก็อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียประเด็นที่เราจะคุยวันนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้ลงลึกไปถึงเรื่องของการลงทุนว่าใครจะมาลงทุนต่างชาติจะเข้ามามีอิทธิพลมากเกินไปหรือเปล่าในไทยหรือผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมแต่ว่าจะชวนคุยผ่านแว่นของภูมิรัฐศาสตร์นะคะว่าสิ่งที่ไทยกำลังจะทำคือโครงการแลนด์บริดจ์ที่จะเชื่อม2มหาสมุทรเนี่ยมันจะตอบโจทย์หรือเปล่าที่เราอยากจะเป็นศูนย์กลางทางการค้าเราอยากจะทดแทนช่องแคบมะละกาหรือว่าจะเป็นกับดักของมหาอำนาจนะคะวันนี้อยู่ในรายการกับเรานะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ร่วมรายการกับเราทางวิดีโอคอลจากกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับคุณผู้ชม
1: วันนี้ครึ่งชั่วโมงคงจะลงเฉพาะเรื่องของ geopolitics นะคะอาจารย์คะแต่ว่าเราอาจจะแตะไปเรื่องการลงทุนได้บ้างเพราะว่าในประเด็น geopolitics หรือว่าภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีการขยายความสักเท่าไหร่นะคือถ้าเกิดเราดูสมมติฐานหรือว่าสิ่งที่รัฐบาลหวังก็คือว่าถ้าเกิดทำโครงการแลนด์บริดจ์สำเร็จเนี่ยมันจะชดเชยช่องแคบมะละกาได้นั่นก็คือการพูดถึงความเสี่ยงในอนาคตว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นที่ช่องแคบมะละกาตรงเนี้ยจะเป็นทางออกอาจารย์คิดว่าการใช้สมมติฐานอย่างนี้ในการทำโครงการเป็นการวางสมมติฐานที่สมเหตุสมผลหรือเปล่าคะ
2: เวลาเราจะทำโครงการอะไรเนี่ยเราอยากจะใช้โครงการนั้น365วันต่อปีใช่ไหมครับ24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห
1: ์
2: นะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องวางโครงการที่ไม่ใช่ไว้แทนที่ในกรณีที่เส้นทางหลักมันปิดใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าจะคิดแต่เฉพาะว่าโอ้ยมันจะเป็นหลักประกันทางด้านยุทธศาสตร์โลจิสติกหากช่องแคบมาลากาเกิดภัยพิบัติทำให้เดินเรือไม่ได
1: ้
2: ลักษณะแบบนี้ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นการคิดที่ผิดพลาดครับเพราะว่าด้วยโครงสร้างของแลนด์บริดจ์เองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแทนที่ช่องแคบมาลากาได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่ทุกคนพูดกันก็คือดับเบิลแฮนด์ลิงนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยระยะทางที่สั้นกว่ามันไม่ได้แปลว่ามันจะประหยัดเวลามากกว่าระยะทางที่ยาวกว่านะครับถ้าคุณจะต้องใช้เรือ2ลำรถไฟ200ขบวนเคลนอีกจำนวนมากเพื่อที่ยกตู้คอนเทนเนอร์เป็นหมื่นๆตู้เนี่ยยังไงก็ตามมันไม่สามารถที่จะใช้แทนช่องแคบมะละกาได
1: ้ข้อเท็จจริงที่ว่ายังไงก็ทดแทนช่องแคบมะละกาไม่ได้อันนี้ไม่มีใครเถียงแล้วใช่ไหมแต่ว่ากรณีถ้าเกิดช่องแคบมะละกาสักวันหนึ่งเนี่ยมันเกิดอาการที่ติดขัดแล้วก็เรือไปใช้มากเกินไปมีโอกาสไหมคะว่าตรงนี้มันจะกลายเป็นมะละกาแห่งที่2ที่จะคึกคักขึ้นมาในโอกาสสัก10ปี20ปีข้างหน้านะคะ
2: คงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราเองเขาก็มีเส้นทางอื่นๆนะครับเริ่มต้นจากกรณีของสิงคโปร
1: ์
2: สิงคโปร์เองเขากำลังพัฒนาท่าเรือใหม่นะครับท่าเรือเทาของเขาเนี่ยรับได้เกิน2ล้านตู้ต่อปีนะครับแล้วด้วยวิธีการบริหารจัดการของสิงคโปร์ด้วยเงื่อนไขทางภูมิศาสตร์ของเขาเนี่ยมันเป็น seamless connectivity มันสามารถเชื่อมโยงได้ฟรีโดยที่ไม่มีอุปสรรคอะไรนะครับและด้วยขนาดของช่องแคบมะละกาถึงแม้จุดที่แคบที่สุดคือช่องแคบฟิลิปเนี่ยมันกว้างประมาณ3กิโลเมตรนะครับหรือประมาณ2ไมล์ทะเลเศษๆเนี่ยสิงคโปร์เองผมเชื่อว่าเขามีวิธีการบริหารจัดการแล้วเขาเองจะไม่ใช้การปิดช่องแคบเพื่อที่จะทำลายตัวเองเหมือนประเทศอื่นๆนะครับถ้าจากสิงคโปร์ถ้าใช้ช่องแคบมะละกาไม่ได้ลอยต่อระหว่างเกาะสุมาตรากับเกาะชวาก็มีช่องแคบสุนดาช่องแคบสุนดาก็สามารถที่จะเป็นเส้นทางการเชื่อมโยงได้นะครับแล้วช่องแคบสุนดาเนี่ยถ้าอ้อมออกไปจากช่องแคบสุนดานะครับต่อไปยังลอยต่อระหว่างเกาะกาลิมันตันกับสุลาเวสีอ้อมไปทางหลังฟิลิปปินส์เลยด้วยซ้ำก็ยังหลีกเลี่ยงทะเลจีนใต้ได้ด้วยซ้ำนะครับ
1: หรือค่ะเชิญค่ะ
2: ครับหรืออย่างในกรณีของจีนเองเนี่ยหลายๆคนบอกว่าจีนห่วงกังวลมากเรื่องมะละกาไดเลมม่าถูกต้องไหมครับที่บอกว่าเศรษฐกิจจีนตอนนี้ใหญ่อันดับ1อันดับ2ของโลกแต่มีจุดคอขวดที่เป็นจุดตายของจีนก็คือช่องแคบมะละกาดังนั้นปัจจุบันนี้เราถึงเห็น

0: จีนเชื่อมรถไฟใช่ไหมครับไปถึง200เมืองใหญ่ทั่วยุโรปไปถึงรัสเซียนะครับในขณะเดียวกันเรายังเห็นระเบียงเศรษฐกิจจีนปากีสถานที่จะลงอ่าวทางด้านทะเลอาหรับนะครับเราเห็นโครงการของจีนที่เชื่อมท่อก๊าซท่อน้ำมันจากยุนนานมาที่เจ้าผิวของเมียนมานะครับเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยมันมีทางเลือกอื่นๆอีกเยอะนะครับเพียงแต่ว่าแน่นอนทางเลือกที่ระยะทางใกล้ที่สุดและถ้าเราบริหารจัดการดีๆในภาวะวิกฤตเราก็อาจจะใช้เป็นคล้ายๆหลักประกันเป็นแผน2เป็นแผน B ได้แต่อย่าคิดว่ามันจะเป็นการแทนที่ช่องแคบมาลากาครับ
1: อาจารย์พูดถึงจีนแล้วอยากจะถามตรงนี้เพราะว่าในอดีตเนี่ยเท่าที่จำได้ตอนที่เราคิดจะขุดคองกระเนี่ยจำได้ว่าจีนเนี่ยอยากจะให้ทำนะเพราะว่ามันจะทำให้จีนสามารถมีทางเลือกไม่ใช้ช่องแคบมาลากาเพราะตอนนั้นจีนไม่ค่อยมีทางเลือกเท่าไหร่แต่วันนี้พอจีนมีทางเลือกเยอะขึ้นแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่ากรณีของแลนบริดจ์เนี่ยมีแรงขอจากจีนไหมฮะที่ให้เราทำหรือว่าเป็นโครงการที่อาจารย์มองว่าเป็นไอเดียของเราแบบล้วนๆเลย
0: ผมคิดว่าเป็นไอเดียของเราล้วนๆนะครับถ้าจำได้ตอนนั้นเนี่ยคุณเศรษฐาตอนสมัยเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเอากระดาษขึ้นมาเขียนด้วยลายมือด้วยซ้ำเพราะว่าต้องการที่จะมีโครงการอะไรสักอย่างนึงที่จะออกไปโรดโชว์ให้กับนักลงทุนทั่วโลกได้รู้สึกว่ามันว้าวนะครับเพราะนั้นไม่ได้เตรียมแม้แต่สไลด์ไปล่วงหน้าไม่ได้เตรียมแม้แต่งานศึกษาระดับเบื้องต้นไปล่วงหน้าแต่ว่าอยากที่จะจุดประกายอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าแกก็คงคิดแบบการพิชชิ่งแบบธุรกิจอ่ะใช่ไหมครับเอกชนเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นแรงผลักดันของเราโดยตรงนะครับเพราะว่าเท่าที่เคยเห็นมาเนี่ยเวลากลุ่มที่เขาเป็นกลุ่มที่มีความใกล้ชิดเป็นพิเศษกับจีนเวลาเขาล็อบบี้กันเรื่องนี้เนี่ยเขามักจะพูดถึงคลองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะปัจจุบันนี้พูดกันถึงขนาดจะต้องใช้คลองลอยฟ้านะครับหรือว่า navigable aqueduct เลยด้วยซ้ำ
1: ค่ะพูดถึงโครงการแลนบริดจ์เนี่ยเราจะนึกถึงว่าถ้าสมมติทำเสร็จเนี่ยก็จะมีลูกค้ามากมายนะจะมีนักลงทุนจากที่ไหนก็ตามที่เป็นต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนไม่ใช่เงินไทยลงทุนแต่ว่าในที่สุดแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็หวังว่าจะมีคนมาใช้เยอะทีนี้เมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกเนี่ยลูกค้ารายใหญ่ที่สุดโดยเฉพาะถ้าผ่านช่องแคบมาลากาคือจีนตอนนี้แต่ตอนนี้จีนมีทางเลือกเยอะแยะมากมายอาจารย์คิดว่ายังมีพื้นที่สำหรับแลนบริดจ์ที่จีนยังจะสนใจอยู่หรือเปล่าคะในสินค้าบางตัวหรือว่าในบางสถานการณ์นะคะ
0: อย่างแรกสุดต้องเข้าใจก่อนนะเพราะว่าคลองลัดไม่ได้ออกแบบมาให้มีการทำธุรกิจคลองลัดชื่อมันก็บอกแล้วว่าเขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้เรือหรือสินค้ามันผ่านไปได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูคลองปานามาถ้าเราไปดูคลองสุเอซเนี่ยสองข้างทางมันเป็นทะเลทรายสองข้างทางมันเป็นป่านะครับเพราะทุกคนต้องการลัดจากทะเลแดงไปทะเลเมดิเตอร์เรเนียนให้เร็วที่สุดผ่านคลองสุเอซทุกคนต้องการลัดจากมหาสมุทรแอตแลนติกไปมหาสมุทรแปซิฟิกให้เร็วที่สุดผ่านคลองปานามาไม่มีใครเขาเอาเรือจอดแล้วเอาสินค้าขึ้นสินค้าลงแล้วทำให้ตรงนั้นเป็นการผลิตนะครับถ้าจะทำให้โครงการนี้เป็นเรือธงในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและทำให้เกิดภาคการผลิตเนี่ยเราต้องอย่ามองโครงการนี้เป็นการเชื่อมอันดามันไปอ่าวไทยอ่าวไทยไปอันดามันครับแต่เราต้องรีโพซิชันนิ่งมันใหม่วางตำแหน่งมันใหม่ให้กลายเป็นประตูเปิดสำหรับฮินเทอร์แลนด์ครับฮินเทอร์แลนด์ก็คือพื้นที่ตอนในของประเทศไทยพื้นที่ของเมนแลนด์อาเซียนอาเซียนภาคพื้นทวีปเมียนมาไม่มีทางออกมหาสมุทรแปซิฟิกครับสปป.ลาวไม่มีทางออกทะเลกัมพูชาเวียดนามไม่มีทางออกอ่าวเบงกอลเช่นเดียวกันกับจีนตอนใต้เป็นแลนด์ล็อกคันทรีเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะมองเชื่อมซ้ายขวาเราต้องมองเชื่อมฮินเทอร์แลนด์คือพื้นที่ตอนในของทวีปจากเหนือลงใต้แล้วพอเขาลงมาถึงตรงคอคอดตรงนี้เขาจะมีทางเลือกครับว่าจะเลี้ยวซ้ายไปทางตะวันออกเพื่อไปมหาสมุทรแปซิฟิกหรือเลี้ยวขวาไปทางตะวันตกเพื่อไปทะเลอันดามัน
1: อาจารย์กำลังจะบอกว่าข้างบนเราที่ไม่มีทางออกทางทะเลเนี่ยเราต้องทำให้เขาลงมาข้างล่างให้ได
0: ้ถูกต้องแล้วตรงนี้มันจะแก้ปัญหาดับเบิลแฮนดิ้งได้ครับเพราะว่าสินค้ามันจะถูกไหลลงมาตรงนี้แล้วบรรจุมาเพิ่มมูลค่าในประเทศไทยแล้วส่งออกยิงไปทางซ้ายหรือยิงไปทางขวาแทนเพราะฉะนั้นโครงการแบบนี้ควรจะเริ่มจากโครงการขนาดเล็กก่อนยกตัวอย่างเช่นอัปเกรดท่าเรือระนองให้มันสามารถที่จะรับเรือสินค้าที่กินน้ำได้ลึกมากยิ่งขึ้นท่าเรือที่กว้างมากยิ่งขึ้นติดตั้งเครนที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นและเชื่อมระบบโลจิสติกเข้ากับรถไฟทางคู่ซึ่งปัจจุบันมันวิ่งจากกรุงเทพมาถึงชุมพรได้ละแล้วเร่งรถไฟทางคู่จากกรุงเทพขึ้นไปจนเชื่อมกับสปป.ลาวให้ได้ในระยะสั้นที่ยังเชื่อมไม่ได้ ด้วยรถไฟก็ต้องเชื่อมด้วยระบบถนนแล้วเร่งสร้างเฉพาะสถานีจากท่านาแรงของลาวมาเชื่อมกับหนองคายแล้วทำให้หนองคายเป็นท่าบกดรายพอร์ตลักษณะแบบนี้ครับมันจะเป็นการเปิดพื้นที่ตอนในของทวีปได้ประโยชน์ทั้งประเทศไทยและยังได้รับแรงสนับสนุนจากเมียนมาที่อยากจะไปแปซิฟิกหรือนำเข้าของจากแปซิฟิกกัมพูชาสปป.ลาวเวียดนามที่อยากจะส่งออกของออกมหาสมุทรอินเดียลักษณะแบบนี้ครับเราจะไม่สร้างศัตรูและเราจะสร้างมิตรภาพในพื้นที่เมนแลนด์อาเซียนเพื่อให้เขามองว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นปากประตูให้เขาสู่มหาสมุทรได้ครับ
1: อาจารย์บอกว่าทำแบบนี้เราจะไม่สร้างศัตรูอาจารย์กำลังบอกว่าถ้าเกิดทำแบบอีกแบบนึงจะสร้างศัตรูอันนี้อาจารย์ช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมคะ
0: แบบที่สร้างศัตรูที่สุดคือการสร้างคลองนะครับเพราะว่าคลองเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์มันจะเป็น strategic choke point อันใหม่ที่ทำให้สามารถเชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรแอตแลนติกได้โดยตรง
1: ไ
0: อ้ขับรถมาแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียได้โดยตรงถึงแม้ระยะทางการเดินเรือมันจะช้ากว่าสำหรับเรือสินค้าแต่สำหรับการทำสงครามเนี่ยมี2เส้นทางคือมะละกาและคลองกละหรือคลองไทยมันย่อมดีกว่าเส้นทางเดียวเพราะฉะนั้นถ้าประเทศไทยคิดจะสร้างคลองแบบนี้เมื่อไหร่อย่างแรกสุดเลยเราจะเจอภาวะกระอักกระอ่วนทางยุทธศาสตร์ทันทีเพราะวันรุ่งขึ้นสถานทูตอเมริกันในประเทศไทยและแจสแม็กจะตบเท้าขอเข้าพบรัฐบาลและขอตั้งฐานทัพที่บริเวณปากคลองครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเรารับอเมริกาให้ตั้งฐานทัพเราก็จะมีความขัดแย้งกับมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ที่เขาไม่อยากให้มีฐานทัพของมหาอำนาจมาอยู่ใกล้บ้านเขาแล้วเอาเรือมาลาดตระเวนแถวนี้แต่ถ้าเราไม่รับเราก็จะเป็นศัตรูกับสหรัฐอเมริกาทันทีว่าอเมริกาขอทำไมคุณไม่ให้แล้วถ้าสมมุติคุณอนุญาตให้อเมริกาตั้งฐานทัพวันนี้วันรุ่งขึ้นจีนญี่ปุ่นอังกฤษฝรั่งเศสก็จะขอตั้งฐานทัพในบริเวณคลองตรงนี้ทันทีเพราะฉะนั้นการทำโปรเจกต์แบบนั้นน่ะนอกจากจะใช้เงินมากกว่าความเป็นไปได้ทางวิศวกรรมก็จะทำให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมระดับภัยพิบัตินะครับ catastrophic ecosystem failure collapsing นะครับในขณะเดียวกันยังเอาประเทศไทยเข้าไปอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งของอภิมหาอำนาจ
1: แต่เราไม่ได้ขุดคลองนะฮะอาจารย์เราจะทำแลนด์บริดจ์อันนี้มันเท่ากันหรือเปล่าคะ
0: ไม่เท่ากันครับเพราะว่าแลนด์บริดจ์มันไม่สามารถเอาเรือลบข้าม2ฝั่งมหาสมุทรได้มันใช้ออกแบบมาสำหรับการเอาตู้สินค้าข้ามจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งมันออกแบบมาสำหรับการเอาท่อข้ามจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งม
1: ัน
0: ใช้ในเรื่องของเศรษฐกิจมันไม่ได้ใช้ในเรื่องของความมั่นคงเพราะฉะนั้นวันที่พูดถึงเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยผมเห็นคนจำนวนหนึ่งเลยให้คอมเมนต์ว่าทำไมไม่ขุดคลองไปเลยไอ้ขุดคลองเนี่ยต้องไปศึกษาให้ดีๆนะครับเพราะว่าเรากำลังพูดถึงภัยพิบัติต่อปะการังฟอกขาวเรากำลังพูดถึงภัยพิบัติต่อหาดทรายและชายฝั่งที่มันจะถูกกัดเซาะขั้นรุนแรงแล้วถ้าเกิดเราสร้างคลองเนี่ยน้ำในคลองจะเป็นน้ำเค็มนะฮะน้ำในคลองไม่ได้เป็นน้ำจืดเพราะมันเชื่อมสองฝั่งทะเลเพราะฉะนั้นระบบน้ำใต้ดินของภาคใต้ทั้งหมดมันจะกลายเป็นน้ำเค็มสวนผลไม้ทั้งหมดนาข้าวทั้งหมดสวนยางทั้งหมดของภาคใต้จะพังทันทีเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมประมงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่พังทันทีรวมถึงทะเลสองฝั่งมันเคยแยกจากกันมาเป็นล้านล้านปีครับถ้าคุณเชื่อมด้วยคลองเมื่อไหร่เนี่ยสิ่งมีชีวิตจากฝั่งนึงมันจะเดินไปอีกฝั่งนึงเหมือนที่คลองสุเอซเคยเกิดขึ้นครับสิ่งมีชีวิตจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมันลงไปทะเลแดงแล้วมันไปทำลายความหลากหลายทางชีวภาพในทะเลแดงทั้งหมดเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิด
1: แต่ถ้าเกิดเราตัดเรื่องสร้างคลองออกไปแล้วก็มาดูที่แลนด์บริดจ์ซึ่งตอนนี้เหมือนกับรัฐบาลจะเอาจริงเอาจังนะมีการตั้งคุณเอกนิติให้ไปศึกษาภายใน2เดือน3เดือนประเด็นคือว่าเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าเรื่องคลองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องธุรกิจอย่างเดียวแต่ว่าเป็นเรื่องความมั่นคงเป็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ด้วย
0: แต่
1: ถ้
0: าเป็นแลนด์บริดจ
1: ์ถ้าเป็นแลนด์บริดจ์ไม่ใช่ใช่มั้ยฮะถ้าสมมติเราสร้างแลนด์บริดจ์มองในแว่นผ่านแว่นความมั่นคงเนี่ยเราจะมีศัตรูหรือมีเพื่อนเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคะ
0: ขึ้นกับว่าเราวางโพซิชันของแลนด์บริดจ์นี้ยังไงครับถ้าเราวางโพซิชันของแลนด์บริดจ์นี้ในการเชื่อมสองฝั่งมหาสมุทรเราจะไม่มีเพื่อนแล้วเผลอๆเราจะถูกลากเข้าไปท่ามกลางความขัดแย้งแต่ถ้าเกิดเราสร้างแลนด์บริดจ์พร้อมๆกับที่เราขยายระบบโลจิสติกขึ้นต่อเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจเข้ากับพื้นที่ตอนในแล้วบอกเมียนมาว่าต่อไปนี้คุณสามารถที่จะเป็นทางเชื่อมอินเดียเมียนมาไทยแลนด์แล้วออกมหาสมุทรแปซิฟิก

0: ฟิกได้เราบอกกัมพูชาซึ่งในอนาคตมันก็ต้องคุยกันอ่ะมันจะทะเลาะ กันอย่างนี้ต่อไปไม่ได้ถูกไหมครับกับเวียดนามกับสปปลาวว่าคุณสามารถที่จะออกมหาสมุทรอินเดียได้ผ่านท่าเรือระนองคุณบอกจีนว่าคุณสามารถที่จะลงทางนี้แล้วออกทางซ้ายทางขวาได้หมดโดยเฉพาะพื้นที่อย่างเช่นเส้นทาง R3A ที่ถนนมันมีอยู่แล้วลักษณะแบบนี้ครับเราจะได้แรงสนับสนุนและในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้สร้างศัตรูด้วยแล้วเผลอๆสิ่งที่ต้องคำนึงถึงด้วยก็คือยุทธศาสตร์ในการลงทุนครับโครงการลักษณะนี้เนี่ยมันต้องเป็นกลุ่มทุนผสมผสานแบบ Multinational Consortium คือเราต้องใช้นโยบายการทูตเชิงเศรษฐกิจครับ Economic Diplomacy ในการที่จะตั้งให้กลุ่มร่วมทุนนานาชาติเอานักลงทุนจีนผสมกับนักลงทุนอินเดียผสมกับนักลงทุนญี่ปุ่นเกาหลีผสมกับนักลงทุนสหรัฐอเมริกาและยุโรปต่างฝ่ายต่างหาโมเดลในการที่จะร่วมลงทุนกันแล้วอัปเกรดมาตรฐานให้มันสูงเพื่อที่จะทำให้แลนด์บริดจ์ตรงนี้เป็นสะพานเชื่อมโยงนานาชาติถ้าทำได้แบบนี้ครับเราจะกลายเป็นตัวลีดเล่นบทบาทนำในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแทนเพราะฉะนั้นโครงการลักษณะแบบนี้มันเป็นโครงการที่เป็นจุดเปลี่ยนประเทศถ้าเราเปลี่ยนได้ดีเราวางแผนได้ดีเราทำให้มันโปร่งใสมีธรรมาภิบาลไม่มีการคอร์รัปชันไม่มีเรื่องของการเมืองแอบแฝงมันจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดการลงทุนขนาดใหญ่เราจะเชื่อมโยงระบบโลจิสติกได้แล้วเราจะทยานทางเศรษฐกิจครับแต่ตรงกันข้ามถ้าเราทำแบบเลือกข้างให้นักลงทุนจากชาติเดียวเข้ามาเราจะมีปัญหาทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถ้าเราทำแบบช่อโกงคอร์รัปชันแล้วก็ไม่มีความโปร่งใสตัวเลขหมกเม็ดเราจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจเราจะมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเราจะมีผลกระทบทางสังคมและโครงการนี้มันจะกลายเป็นรอยแผลเป็นของประเทศและทำให้เศรษฐกิจยิ่งดำดิ่งเพราะคุณกำลังเอาเงินนับล้านล้านบาทไปเททิ้งครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าโครงการน่าจะมีความน่าสนใจมากขึ้นถ้าเกิดไปเชื่อมต่อกับการสร้างระบบรางด้านบนซึ่งขึ้นไปทางลาวใช่ไหมฮะแล้วก็ทางพม่าตอนบนของประเทศไทยแต่ว่ากรณีของแลนด์บริดจ์เท่าที่ฟังเนี่ยรัฐบาลดูเหมือนจะเอาไปเป็นส่วนหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ลงมาข้างล่างมากกว่าจะขึ้นไปข้างบนไอ้ลงมาข้างล่างเนี่ยมันไม่เซ็กซี่เหรอคะอาจารย์คะมันไม่ดึงดูดใจเท่ากับการขึ้นทางเหนือล่ะเพราะทางใต้เนี่ยมันก็มีโอกาสเยอะแยะมากมายเราติดมาเลเซียสิงคโปร์อาจารย์มองยังไงคะตรงนี้
0: ระเบียงเศรษฐกิจทางตอนใต้ทุกวันนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชครับอุตสาหกรรมใหญ่ที่สุดตรงนี้คือน้ำมันปาล์มและยางพาราซึ่งส่วนใหญ่ทุกวันนี้เนี่ยเขาส่งออกผ่านท่าเรือคลังที่มาเลเซียอยู่แล้วเขาลงใต้ไปออกมาเลเซียอยู่แล้วเพราะอุตสาหกรรมโรงงานถุงยางอนามัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกอุตสาหกรรมถุงมือยางใหญ่อันดับต้นๆของโลกมันอยู่ที่มาเลเซียครับในขณะเดียวกันสินค้าอย่างเช่นพวกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มันก็ขึ้นมาจากทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะจริงๆเนี่ยถ้าจะให้ทำคือจริงๆมันต้องมองทั้งประเทศเป็นระเบียงเศรษฐกิจที่เหมือนอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่มีแผนแม่บทโลจิสติกเป็นแผนใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติครับว่ามันต้องเชื่อม Southern Economic Corridor เข้ากับ Eastern Economic Corridor และในความเป็นจริงมันยังต้องมีระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือเชื่อมกับระเบียงเศรษฐกิจภาคกลางและระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะเชื่อมกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ10จังหวัดชายแดนเพื่อที่จะเชื่อมกับภูมิภาคเมนแลนด์อาเซียนแล้วอย่างนั้นนะครับเราจะเชื่อมโยงภูมิภาคนี้ให้กลายเป็นฐานการผลิตเดียวกันเป็นห่วงโซ่ประทานเดียวกันเพราะนั้นเวลามองเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าต้องมองให้มันเต็มระบบแล้วเวลามองเนี่ยอย่ามองว่าประเทศไทยโดดเดี่ยวอยู่ในสุญญากาศแต่เรารายล้อมไปด้วยประเทศเพื่อนบ้านครับและประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์มีแรงงานจำนวนมากที่จะแม้แก้ปัญหาโครงสร้างประชากรของประเทศไทยมีตลาดสินค้าขนาดใหญ่และยังเชื่อมโยงกับผู้ผลิตหลักของโลกอย่างเช่นจีนอีกต่างหากเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ถ้ามองเป็นภาพรวมเราจะเห็นวิธีคิดที่มันจะแก้ปัญหาได้แล้วเมียนมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสะพานเชื่อมไปจีนด้วยไปอินเดียด้วยถูกต้องไหมครับดังนั้นถ้าเราเชื่อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับเอเชียใต้ได้ผ่านความร่วมมือที่เรามีความร่วมมือทางเศรษฐกิจอยู่แล้วอย่างเช่นบิมสเต็กลักษณะแบบนี้มันจะทำให้กลายเป็นตลาดขนาดใหญ่และเป็นตลาดที่อัตราการเจริญเติบโตสูงเพียงแต่ว่าเราอย่าคิดแค่จะเชื่อมสองฝั่งมหาสมุทรเพราะไอ้กับดักการเชื่อมสองฝั่งมหาสมุทรเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นภาพหลอนที่คนไทยพูดถึงเรื่องนี้ต่อเนื่องกันมายาวนานนับหลายๆศตวรรษมันก็เลยฝังใจ แล้ว

0: แต่ว่าณปัจจุบันนี้โดยเทคโนโลยีของศตวรรษที่21โดยปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เรามีความรู้มากยิ่งขึ้นเนี่ยผมคิดว่าโครงการที่จะมองแค่การเชื่อม2ฝั่งมหาสมุทรเนี่ยมันยากครับที่จะเป็นไปได้มันอาจจะเป็นไปได้ในระยะที่ถ้าทางหลักมีปัญหาแต่ที่เรียนไปตอนต้นครับว่าเวลาสร้างโครงการขนาดใหญ่มันต้องใช้ได้ทั้งปีไม่ใช่ใช้ได้เฉพาะเวลาที่จุดใดจุดหนึ่งมันเกิดวิกฤต
1: ค่ะแล้วโดยเฉพาะจีนซึ่งตอนนี้มีทางเลือกเยอะแยะมากมายอย่างเช่นถ้าเอาน้ำมันจากช่องแคบฮอร์มุสก็ออกปากีสถานได้เลยทีนี้ถามจานน
0: ิดนึง
1: เพราะว่าโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยตามรายงานของสนขซึ่งเป็นคนที่ดูแลเรื่องนี้เขาบอกว่าจะใช้เงินลงทุนจากต่างชาติก็คือจะเป็นลักษณะของการบิดดิ้งการประมูลอาจารย์ลองกวาดสายตาดูว่าบริษัทสัญชาติไหนนะหมายถึงว่าประเทศไหนที่คิดว่าน่าจะมีแรงดึงดูดในการมาทำโครงการแบบนี้มากที่สุดเป็นจีนเป็นสหรัฐหรือว่าเป็นอินเดียใครที่รู้สึกว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นประโยชน์กับเขาทั้งทางด้านการค้าแล้วก็ทางด้านความมั่นคง
0: จริงๆคนที่มองเรื่องนี้มาตลอดแล้วมองมาก่อนใครเลยคือญี่ปุ่นนะฮะ
1: ญี่ปุ่น
0: เนี่ยผ่านทาง Asian Development Bank แล้วก็ศูนย์วิจัยต่างๆเนี่ยเขาเริ่มพูดเรื่องนี้ทศวรรษ1990แล้วเขาพูดถึงตอนนั้นเขาเรียก East West Economic Corridor ในการที่จะเชื่อมเมาะลำไยในเมียนมามะละแมงเนี่ยนะครับมาถึงจังหวัดตากในประเทศไทยแล้วก็วิ่งในประเทศไทยไปสุโขทัยพิษโลกที่มีสี่แยกอินโดจีนอ่ะนะครับแล้วก็ไปถึงขอนแก่นมุกดาหารแล้วเขาก็สร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่2ใช่ไหมทุนญี่ปุ่นเข้าไปที่สวรรคเขตแล้วเขาก็หวังจะไปออกท่าเรือที่ด่านังเพียงแต่ว่าถนนมันเสร็จแต่ไอการแลกสิทธิ์ในการที่จะอนุญาตให้รถมันวิ่งได้ตลอดทั้งสายที่เรียก cross border transportation agreement เนี่ยมันไม่ได้คืบหน้าเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นไอวิธีการคิดแบบเชื่อมถนนสองฟากทะเลเนี่ยญี่ปุ่นคิดมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นก็เป็นไปได้คนที่ปัจจุบันนี้ชอบมากเลยในการที่จะเชื่อมรางรถไฟแล้วอยากที่จะผลิตในประเทศตัวเองแล้วใช้ท่าเรืออิงชอนเชื่อมมาที่เซี่ยงไฮ้แล้วใช้รถไฟจีนไปส่งทั้งโลกอย่างเช่นเกาหลีเขาก็อยากทำแล้วเกาหลีเนี่ยเขาเป็นคนที่ลงทุนหลักเลยนะในสปป.ลาวเวียดนามและกัมพูชาเขาก็เจอปัญหามากว่าประเทศพวกนี้ออกฝั่งแปซิฟิกง่ายแต่ออกฝั่งมหาสมุทรอินเดียยากดังนั้นเขาก็อยากจะพูดถึงเรื่องพวกนี้เช่นเดียวกันครับอินเดียมีโครงการ Act East Policy แล้วเขาถูกปิดล้อมโดย Belt and Road ของจีนน่ะที่เขาเรียก String of Pearls อ่ะไอ้สร้อยไข่มุกอ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเขาเอาฐานทัพขนาดใหญ่ของเขามาวางที่เกาะอันดามันนิโคบาอยู่แล้วเขาก็อยากที่จะเชื่อมไปแปซิฟิกเพื่อตีฝาวงล้อม String of Pearl อ่ะดังนั้นเขาก็สนใจไอ้โครงการพวกนี้ที่มันจะไปเชื่อมกับสิ่งที่เรียกว่าอินเดียเมียนมาไทยแลนด์ทางหลวง3ฝ่าย Trilateral Highway เห็นไหมฮะจริงๆมันมีคนที่สนใจพื้นที่ตรงนี้อยู่เยอะแน่นอนจีนที่ค่อนข้างจะหวาดระแวงเรื่องของมาลากาไดเลม่าเขาก็สนใจอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไทยจะทำยังไงที่จะเล่นบทบาททางการทูตในการที่จะประสานว่าเฮ้ยจีนคุณเข้ามาลงทุนน่ะคุณจะลงทุนกี่เปอร์เซ็นต์คุณจะให้ญี่ปุ่นหักหน้าคุณโดยการลงทุนมากกว่าเหรอแล้วถ้าเกิดญี่ปุ่นใส่เงินเท่านี้จีนใส่เงินเท่านี้คุณไปคุยกับจีนคุณไปคุยกับญี่ปุ่นสิว่าจีนใส่เงินขนาดนี้นะคุณจะให้จีนเหนือคุณเหรอ2คนนี้อาจจะกลายเป็นคนลงทุนใหญ่แล้วเกาหลีล่ะเกาหลีก็อาจจะไม่ยอมน้อยหน้า2คนนี้แล้วอินเดียล่ะลักษณะแบบนี้ครับมันจะทำให้เราสามารถที่จะสร้างโครงการขนาดใหญ่บนความชาญฉลาดของการดำเนินการทางการทูตแล้วก็แน่นอนที่สุดโครงการแบบนี้มันเห็นมาเยอะแล้วนะฮะยกตัวอย่างเช่นตึกเปโตรนัสตึกแฝดที่มาเลเซียอย่างเงี้ยตึกซ้ายญี่ปุ่นสร้างตึกขวาเกาหลีสร้างสะพานเชื่อมตรงกลางมาเลเซียสร้างแล้วมันเป็นจุดศูนย์กลางของสิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์มัลติมีเดียคอริดอร์ที่มหาเทลงทุนไว้ตั้งแต่ปี1990แล้วทุกวันนี้มันก็ทำให้มาเลเซียก้าวหน้ามากในเรื่องของไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์เรื่องแบบนี้มันอยู่ที่การวางแผนให้ชาญฉลาดและโปร่งใสมีธรรมาภิบาลครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้อาจารย์เคยบอกว่าจริงๆแล้วการสร้างเมกะโปรเจกต์ก็คือแลนด์บริดจ์ใหญ่ๆแบบนี้อาจจะไม่จำเป็นเพราะว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องที่เราอยากจะได้ก็คือการสร้างเศรษฐกิจของไทยการสร้างรากฐานแต่ว่าอาจารย์มีความเห็นว่าทำโปรเจกต์เล็กๆทำทางรถไฟเพื่อให้เชื่อมกับจุดยุทธศาสตร์ที่มีอยู่ทางเหนืออันนี้ อาจารย์ยังคิดแบบนี้ใช่ไหมคะคิดว่าแลนด์บริดจ์อาจจะเป็นโครงการที่มันไม่ได้จำเป็นสำหรับสังคมไทยเท่าไหร
0: ่มันอาจจะเป็นเฟสต่อไปเพียงแต่ว่าเวลา

0: ทำของพวกนี้ถ้ามันใหญ่จริงๆเนี่ยครับเราแบ่งทำเป็นเฟสๆได้ถูกต้องไหมครับเฟสแรกทำยังไงให้ขยายท่าเรือระนองได้ก่อนเพราะปัจจุบันท่าเรือระนองเนี่ยแหมหน้าท่ามันแค่รับเรือได้ความยาวสุด150เมตรอะในขณะที่เรือปัจจุบันมันยาว400เมตรอะถูกต้องไหมครับทำยังไงถึงจะพัฒนาท่าเรือระนองทำยังไงถึงจะเชื่อมท่าเรือระนองกับรถไฟทางคู่ทำยังไงถึงจะทำระบบถนนให้ดีทำยังไงถึงจะเชื่อมกับรถไฟจีนที่มาจนถึงเวียงจันทร์มาจนถึงท่านาแล้งระบบรถไฟที่เชื่อมจากกรุงเทพไปโคราชทำจนเสร็จก็ยังไม่ได้เชื่อมโลกนะครับจากโคราชไปถึงหนองคายทำจนเสร็จก็ไม่ได้เชื่อมโลกนะครับแต่ถ้าคุณลงทุนพัฒนาหนองคายให้กลายเป็นท่าบกรายพอร์ตขนส่งสินค้าขนาดใหญ่แล้วเชื่อมด้วยรถไฟแค่20กิโลเมตรกับ1สะพานเข้าถึงท่านาแล้งทางฝั่งลาวเมื่อนั้นนะครับคุณเชื่อมโลกได้เพราะฉะนั้นทำยังไงให้ระบบถนนที่ดีที่สุดของเมนแลนด์อาเซียนในประเทศไทยเชื่อมระนองขึ้นไปจนถึง Eastern Economic Corridor ขึ้นไปจนถึงหนองคายแล้วขึ้นไปจนถึงรางรถไฟลาวจีนคราวนี้เราสามารถส่งสินค้าไปได้200เมืองใหญ่ในยุโรปทันทีลักษณะแบบนี้ครับคือสิ่งที่เราจะต้องเริ่มทำก่อนเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าตั้งแต่ทศวรรษ1990เป็นต้นมาโดยเฉพาะหมุดหมายสำคัญคือ1993ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเอเปคครั้งแรกเนี่ยเรื่องที่ไทยยืนยันมาตลอดว่านี่คืออะเจนดาของประเทศไทยในเวทีเอเปคในเวทีอาเซียนในทุกเวทีคือเศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือการพัฒนาแบบ BCG Bio Circular Green เพราะนั้นคิดเล็กๆแต่ได้ผลสะเทือนระดับโลกใช้เงินอย่างประหยัดโปร่งใสไม่มีการคอร์รัปชันแล้วใช้ความชาญฉลาดในการวางยุทธศาสตร์ใช้วิธีการวาทศิลป์ทางการพูดในการที่ทำให้โครงการพวกนี้เกิดเรื่องพวกนี้สำคัญมากกว่าครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะคะจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดตามรายการของเราได้ทาง YouTube ต่อนะคะพักสักครู่พบกับรายการทันโลกแล้วก็กลับมาเจอตอบโจทย์อีกครั้งช่วง2ทุ่มครึ่งวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: สหรัฐอิสราเอลประสานงานเตรียมโจมตีอิหร่านรอบใหม่หวังกดดันขึ้นโต๊ะเจรจาเปิดเหตุผลฟูเจราตกเป็นเป้าหมายการโจมตีสะท้อนอิหร่านหวังควบคุมเส้นทางส่งออกน้ำมันยังมีอีกหลายประเด็นในรายการคืนนี
1: ้ฟังเสียงสะท้อนจากกาซาในวันที่โลกจับตาสงครามอิหร่านมองอนาคตการเจรจาไทยกัมพูชาหลังครม.ยกเลิก MOU 44อนุทินประกาศ Thailand First มั่นใจไม่กระทบสถานการณ์ชายแดน Economy Unwrap แกะเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายสัญญาณอันตรายกล้วยหมดโลกกระทบอุตสาหกรรมด้านอาหาร
0: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS กับผมพงศธรสุขพงศ์ครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาร้อนระอุขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากสหรัฐประกาศเปิดปฏิบัติการที่มีชื่อว่า Project Freedom ในการช่วยเอาเรือพาณิชย์นับพันลำออกมาจากช่องแคบฮอร์มุซจนนำไปสู่การเปิดฉากใช้ความรุนแรงของสหรัฐกับอิหร่านขึ้นมาอีกระลอกหนึ่งนี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นบททดสอบสำคัญของข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุกันไปเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาด้วยนะครับและเมื่อวานเรือพิฆาตของสหรัฐก็คุ้มกันเรือพาณิชย์ชักธงสหรัฐออกมาจากช่องแคบได้จนออกมาจากช่องแคบได้สำเร็จนะครับกองทัพเรือในสังกัดของกองกำลัง IRGC ก็ออกมา

โต้กลับข้ออ้างของสหรัฐระบุว่าไม่มีเรือพาณิชย์ลำใดที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ก่อนที่จะยิงขีปนาวุธไปยังเรือรบของสหรัฐในเวลาต่อมาเนื่องจากเรือรบของสหรัฐเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนครับสื่อทางการอิหร่านได้เผยภาพนาทีใช้ขีปนาวุธนำวิถีหลายลูกยิงสกัดเรือรบของสหรัฐในช่องแคบฮอร์มุซนะครับด้านกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมโต้กลับว่าเรือรบของสหรัฐไม่ได้ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีขณะเดียวกันก็พูดถึงการจมเรือขนาดเล็กของอิหร่าน7ลำด้านอิหร่านก็เปิดฉากโจมตีโครงสร้างพื้นฐานใน UAE ด้วยกลุ่มควันดำที่ปกคลุมนิคมอุตสาหกรรมฟูเจร่าของ UAE เกิดขึ้นหลังจากอิหร่านใช้ขีปนาวุธและโดรนโจมตีพื้นที่ดังกล่าวนะครับถือเป็นการโจมตี UAE ครั้งแรกในรอบกว่า1เดือนของอิหร่านนับตั้งแต่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันการโจมตีส่งผลให้เกิดไฟไหม้ครับมีชาวอินเดีย3คนได้รับบาดเจ็บราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขณะที่ตลาดหุ้นก็แดงทั้งกระดานนะครับขณะที่เรือพาณิชย์ของเกาหลีใต้เกิดเหตุไฟไหม้ด้วยทางการเกาหลีใต้กำลังเร่งหาสาเหตุอย่างละเอียดแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าเกาหลีใต้ควรจะร่วมภารกิจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและประกาศว่าสหรัฐพร้อมจะลบล้างอิหร่านออกจากแผนที่โลกถ้ายังโจมตีกองเรือของสหรัฐด้วยครับการโจมตีนิคมอุตสาหกรรมฟูเจร่าของ UAE ในครั้งนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณไปถึงสหรัฐและอิสราเอลโดยตรงด้วยนะครับย้อนกลับไปนับตั้งแต่สงครามเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์เราจะเห็นว่า UAE ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างอิหร่านจากอิหร่านอย่างหนักหน่วงที่สุดครับเนื่องจากสายสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่าง UAE กับอิสราเอลและที่ตั้งของ UAE ก็อยู่ในระยะยิงของขีปนาวุธและโดรนจากอิหร่านด้วยเมื่อเราพูดถึงฟูเจร่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของ UAE มาโดยตลอดนะครับเนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของท่อส่งน้ำมันที่มีชื่อว่าฮับชานฟูเจร่าท่อส่งน้ำมันแห่งนี้มีความยาวประมาณ400กิโลเมตรนะครับมีกำลังการส่งน้ำมันแต่ 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวันสูงมากทีเดียวครับที่ตั้งของท่อส่งน้ำมันอยู่ริมชายฝั่งประชิดกับอ่าวโอมานครับนั่นทำให้น้ำมันดิบไม่ต้องไปผ่านช่องแคบฮอร์มุซส่งออกสู่ตลาดโลกได้ทันทีนะครับนี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ UAE หยิบมาใช้ในการประกาศถอนตัวออกจากกลุ่มโอเปกเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยครับการโจมตีนิคมอุตสาหกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งสารไปถึง UAE ว่าพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของ UAE ไม่มีทางรอดพ้นจากเงื้อมือของอิหร่านไปได้นะครับแต่ไม่ใช่ความเคลื่อนไหวเท่านี้อิหร่านยังเผยภาพของแผนที่แสดงให้เห็นเขตควบคุมที่เมื่อวานนำมาให้คุณผู้ชมได้ดูมันตอกย้ำการขยายอิทธิพลที่ครอบคลุมช่องแคบฮอร์มุซด้วยนะครับเนื่องจากฟูเจร่าถูกผนวกรวมอยู่ในขอบเขตของแผนที่เราจะเห็นเส้นสีแดงเป็นการลากจากฟูเจร่าไปที่ภูเขามูบารักอีกเส้นหนึ่งลากจากอัลกูเวนไปที่เกาะเกจของอิหร่านนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นและกำลังสร้างความตึงเครียดอย่างมากในตะวันออกกลางด้วยครับถ้าเราไปจับสัญญาณจากบรรดาเจ้าหน้าที่ของอิหร่านก็พูดต่างกันออกไปนะครับเจ้าหน้าที่กองทัพอิหร่านให้สัมภาษณ์สื่อท้องถิ่นว่าอิหร่านไม่ได้โจมตีพุ่งเป้าไปที่ UAE หรือท่าเรือฟูเจร่ากล่าวหาไปยังสหรัฐว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีในครั้งนี้ส่วน Iran International สื่อฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอิหร่านรายงานถึงความไม่ลงรอยกันของปีกการเมืองกับปีกการทหารในอิหร่านเมื่อประธานาธิบดีมาซูดเปเซชเคียนไม่พอใจอย่างมากหลังจากกลุ่ม IRGC ใช้ขีปนาวุธและโดรนในการโจมตี UAE ครับระบุว่าการกระทำดังกล่าวไร้ความรับผิดชอบและรัฐบาลไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือได้รับการประสานงานมาก่อนนะครับด้านมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านระบุว่าสหรัฐไม่อาจยอมรับการคงอยู่ของสถานะปัจจุบันได้ขณะที่อิหร่านเพิ่งจะเริ่มต้นหลังจากการโจมตีเมื่อวานนี้ด้านอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านก็ระบุว่าไม่มีทางออกทางทหารสำหรับวิกฤตในช่องแคบแห่งนี้สหรัฐกับ UAE ควรจะระมัดระวัง

0: ไม่ให้ถูกดึงกลับเข้าไปติดลมสงครามพร้อมทั้งระบุด้วยว่าโปรเจกต์ฟรีดอมของทรัมป์จริงๆแล้วเป็นโปรเจกต์เดดล็อกนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเตรียมเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของจีนเพื่อหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ2ประเทศและสงครามในครั้งนี้ด้วยบทบาทของจีนยังต้องจับตามองนะครับเพราะสหรัฐก็เรียกร้องให้จีนเข้ามามีบทบาททางการทูตเพื่อโน้มน้าวให้อิหร่านยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหนึ่งประเด็นดังกล่าวน่าจะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันระหว่างผู้นำสหรัฐกับผู้นำจีนในการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันที่14และ15พฤษภาคมแต่สิ่งที่ต้องจับตามองในระยะใกล้ก็คือการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เพื่อกดดันให้อิหร่านยอมกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจากับสหรัฐอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยรวบรวมมาจากสื่อของตะวันออกกลางและสื่ออิสราเอลนะครับไปดู Middle East Eye ที่ระบุว่าสหรัฐและอิสราเอลกำลังประสานงานเตรียมเปิดฉากโจมตีรอบใหม่พุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานแผนส่วนใหญ่ถูกวางไว้ล่วงหน้าก่อนการหยุดยิงเมื่อเดือนที่แล้วครับขณะเดียวกัน Times of Israel ก็ระบุว่าปฏิบัติการนี้จะใช้เวลาไม่นานขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประธานาธิบดีสหรัฐเป็นหลักเพราะฉะนั้นยังต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับหลังจากวิกฤตในตะวันออกกลางดำเนินมาแล้วกว่า60วันพื้นที่ฉนวนกาซาก็ยังคงเผชิญการโจมตีจากอิสราเอลควบคู่กับสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมที่เลวร้ายแทบไม่ต่างจากช่วงสงครามกับฮามาสครับคุณสุขสดชื่นสุขสมจิตชวนสำรวจเสียงสะท้อนจากกาซาในวันที่โลกจับตามองไปยังอิหร่าน
1: นับตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์เมื่ออิสราเอลและสหรัฐเริ่มโจมตีอิหร่านอิสราเอลยังคงโจมตีเลบานอนกาซาและเวสต์แบงก์อย่างต่อเนื่องในช่วง40วันแรกของสงครามในอิหร่านอิสราเอลโจมตีกาซาไปแล้ว36วันมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย107คนมีการอนุญาตอพยพผู้ป่วยเพียง 8% และอนุญาตความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าสู่กาซาเพียง 20%
2: هذه اللي هو تلعب فينا قاعد بتصيد صيد فينا بكيف أرق دماء يعني زي اليوم إحنا سنوياً عندنا فقدنا من أهل الجليس 25 شهيد مصر دار الجليس وهي كمان يوم فقدنا يعني بكيف هيك
1: ตลอด6เดือนนับตั้งแต่การหยุดยิงกองทัพอิสราเอลได้ขยับเส้นสีเหลืองในกาซาไปทางตะวันตกขยายพื้นที่ควบคุมและทำให้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนยิ่งอันตรายต่อชาวปาเลสไตน์มากขึ้นเส้นสีเหลืองที่ตกลงในข้อตกลงหยุดยิงเมื่อเดือนตุลาคมเดิมทีเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวเพื่อรอการถอนกำลังเพิ่มเติมของอิสราเอลแต่ข้อตกลงหยุดยิงกลับหยุดชะงักหลังระยะแรกท่ามกลางความขัดแย้งเรื่องการปลดอาวุธของฮามาสและการโจมตีโดยอิสราเอลที่ยังดำเนินต่อชาวกาซาจึงตื่นขึ้นมาและพบว่าเส้นดังกล่าวถูกขยับในชั่วข้ามคืนและพื้นที่ที่พวกเขาอยู่กลายเป็นเขตอันตรายได้ทันที
3: ชูฮาดะอีดวะมะห์มูดยะอ์มะลูนฎอมนมุอัสซะซะดูวะลียะطبعا لسقي الماء للناس الآمنين العزل في المخيمات يعني وهم طبعا في الخط الأخضر الذي يدعيه الاحتلال وطبعا كانوا بعيدين عن الخط الأصفر
1: ในด้านวิกฤตมนุษยธรรมในกาซาสถานการณ์ยังคงเลวร้ายอย่างยิ่งจากการสำรวจประชากร 1,600,000 คนพบว่าครึ่งหนึ่งของประชากรกาซายังคงเผชิญวิกฤตด้านอาหารตามการรายงานของอัลจาซีราเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาตามระบบบูรณาการเพื่อจำแนกระยะความมั่นคงทางอาหารมีประชาชนประมาณ 1,800 คนอยู่ในภาวะหายนะหรือทุพพิกภัยประมาณ 570,000 คนอยู่ในภาวะฉุกเฉินประมาณ 1,200,000 คนอยู่ในภาวะวิกฤตและอีกประมาณ 475,000 คนอยู่ในภาวะตึงเครียดผลกระทบด้านมนุษยธรรมส่วนใหญ่เกิดจากการที่อิสราเอลปิดกั้นความช่วยเหลือเข้าสู่กาซาระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึง8เมษายนมีการอนุญาตความช่วยเหลือเข้าสู่กาซาเพียง 20% ของที่จำเป็นอัลจาซีราระบุว่าอิสราเอลอนุญาตให้รถบรรทุกเพียง 4,999 คันจากทั้งหมด 23,400 คันเข้าสู่กาซาในช่วงเวลาดังกล่าวและสำนักงานสื่อกาซาระบุว่าอิสราเอลอนุญาตให้ผู้ป่วยอาการหนักเพียง625คนจาก 7,800 คนออกจากพื้นที่เพื่อรับการรักษาขณะเดียวกันปรากฏรายงานล่าสุดเกี่ยวกับการจำกัดการขนส่งสบู่ผงซักฟอกและผลิตภัณฑ์สุขอนามัยอื่นๆเข้าสู่ฉนวนกาซารวมถึงมีเหตุเจ้าหน้าที่ของยูนิเซฟและวิศวกรที่ทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐานถูกอิสราเอลสังหารรวมถึงการขาดแคลนน้ำสะอาดและระบบสุขาภิบาลซึ่งถูกทำลายจากสงครามจึงยิ่งซ้ำเติมวิกฤตที่เผชิญอยู่แล้วและในคืนที่29เมษายนกองเรือกาซาฟลอทิลล่าถูกทางการอิสราเอลส

0: กัดกั้นอีกครั้งนักเคลื่อนไหว175คนพร้อมความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมถูกจับกุมในน่านน้ำสากลและมีรายงานว่าบางส่วนถูกควบคุมตัวและถูกทำร้ายร่างกายกลุ่มดังกล่าวระบุว่าเป้าหมายของภารกิจครั้งนี้คือเพื่อท้าทายการปิดล้อมกาซาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายผลักดันการเปิดเส้นทางมนุษยธรรมถาวรและเพิ่มแรงกดดันจากนานาชาติขณะที่อิสราเอลระบุว่ากองเรือดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับฮามาสและมีเป้าหมายเพื่อบ่อนทำลายแผนสันติภาพกาซาของผู้นำสหรัฐพร้อมปฏิเสธว่าเป็นเพียงการสร้างกระแสเท่านั้นสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน
1: Thailand First หรือไทยต้องมาก่อนเป็นส่วนหนึ่งของการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับมติการยกเลิก MOU CC ของครม.ในวันนี้นะครับเราได้เห็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรียกเลิก MOU CC ครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการยกเลิก MOU CCเนื่องจากการเจรจาตลอด25ปียังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ไม่เกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งไทยกัมพูชานะครับนอกจากนี้ยังมีการอิงหลักเกณฑ์อื่นๆทั้งอนุสัญญา UNCLOS มาใช้เป็นเครื่องมืออ้างอิงร่วมกันของทั้งสองประเทศต่อไปด้วยครับ
2: MOU 14เนี่ยเป็นสิ่งที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อจะดูที่ว่าจะแบ่งผลประโยชน์ที่มาจากทรัพยากรใต้ทะเลอย่างไรเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องถ้าจะคุยกันใหม่นะครับก็ต้องมีการหารือกันใหม่ตั้งชุดอาจจะเป็น MOU อะไรอ่ะ70แล้วไม่ใช่44แล้วก็ว่ากันไปตรงนั้น
3: ก็เขาที่ผมบอกว่า MOU เราเลิกแต่เราไม่ได้ยุติการเจรจาเรามาเจอแต่ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทางทะเลซึ่งเขาก็พูดว่ายังไงก็ต้องเจรจาด้วยกฎหมายระหว่างประเทศมันก็เหมือนกันนะครับ
4: แล้วถ้าเขาไม่ยอมรับไม่มีการพูดคุยกันจะเป็นยังไงต่อ
3: เขายังไม่ได้แสดงท่าทีตรงนั้น
1: กระบวนการต่อจากนี้ไทยจะแจ้งกัมพูชาให้รับทราบและการพูดคุยในอนาคตจะไม่ผูกติดกับ MOU CC อีกต่อไปนะครับรองศาสตราจารย์ธนพัฒน์ชาตินักรบนักวิชาการด้านกฎหมายระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองข้อควรระวังในการสื่อสารกับนานาชาติในประเด็นนี้ด้วยครับ
5: แต่ทีนี้อีกข้อหนึ่งที่อาจจะเป็นข้อที่น่ากังวลนะครับก็คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแบ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพยากรปิโตรเลียมต่างๆนะครับซึ่งประเด็นเรื่องของการแบ่งปันทรัพยากรเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในอันคลอสนะครับก็คือแปลว่าอะไรแปลว่าในเรื่องของการแบ่งเนี่ยมันอาจจะต้องมีการไปทำความตกลงอีกฉบับหนึ่งหรือเปล่าเพื่อที่จะพูดคุยกับกัมพูชาในเรื่องของการแบ่งปันเกี่ยวข้องกับทรัพยากรปิโตรเลียมนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องบอกแบบนี้ว่าเท่าที่ฟังจากแถลงการจากหลายๆฝ่ายนะครับเขาก็มีการสรุปออกมาประมาณว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถแบ่งเขตทางทะเลได้แล้วเสร็จก่อนไปในเรื่องของปิโตรเลียมมันก็อาจจะตามมาโดยสภาพเพราะว่าถ้ามันอยู่ในพื้นที่ที่เป็นนะครับเขตทางทะเลของประเทศไหนเนี่ยรัฐนั้นก็จะมีสิทธิ์จัดการในส่วนของตัวเองทีนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีประเด็นหนึ่งที่ประเทศไทยต้องระมัดระวังคือเรื่องของการสื่อสารกับนานาชาติคิดว่าการสื่อสารในระดับของคนไทยเนี่ยรัฐบาลสื่อสารได้ค่อนข้างชัดเจนว่าเราจะยกเลิกนะครับแต่ว่าในการสื่อสารกับนานาชาติอาจจะเป็นอีกประเด็นที่เราต้องระมัดระวังเพราะว่าถ้าเราจะยกเลิก MOU ฉบับนี้มันคือความตกลงทวิภาคีนานาชาติก็อาจจะมีความกังวลว่าแล้วความตกลงอื่นๆที่อยู่ในรูปแบบทวิภาคีกับรัฐอื่นที่ร่วมกับไทยจะได้รับผลกระทบในอนาคตไหมซึ่งประเด็นนี้ก็อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องมาชี้แจงให้ชัดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลในการยกเลิกเพราะมันมีการเจรจามาระยะเวลานานแล้วมันไม่มีความคืบหน้าและมันก็มีกรอบใหญ่ที่กัมพูชาก็เพิ่งรับก็คือตัวอันคลอสที่เพิ่งให้สัตยาบันไปแล้วก็มีผลใช้บังคับกับกัมพูชาเมื่อต้นปีอาจจะต้องมีการสื่อสารลักษณะนี้เพื่อป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกับนานาชาติต่อไทยครับ
1: เมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศกัมพูชาให้สัมภาษณ์ทีวีเคแสดงความผิดหวังต่อกรณีไทยถอนตัวออกจาก MOU 44นะครับเนื่องจากกัมพูชาให้ความสำคัญกับกลไกทวิภาคีมาโดยตลอดในฐานะกรอบการทำงานสำคัญในการแก้ปัญหาข้อพิพาทและกัมพูชาจะหันมาใช้กลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งครอบคลุมไปถึงการไกล่เกลี่ยภาคบังคับในกรอบ UNCLOS ด้วยล่าสุดนายกรัฐมนตรีคุณมาเน็ตก็ยืนยันแล้วว่าจะใช้กลไกการไกล่เกลี่ยภาคบังคับนะครับกลไกนี้คืออะไรภายใต้มาตรา298ของ UNCLOS ซึ่งเป็นธรรมนูญกฎหมายทะเลโลก UNCLOS ก็จะจัดตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิก5คนคู่ขัดแย้งแต่ละฝ่ายจะตั้งคณะกรรมการ ฝ่ายละ2คนนะครับรวมทั้ง

0: สิ้น9คนคณะกรรมการที่รัฐภาคีจัดตั้งก็จะเลือกประธานที่เป็นกลาง1คนคณะกรรมการชุดนี้จะรับฟังคำให้การจากคู่ขัดแย้งทั้ง2ฝ่ายและออกรายงานภายในเวลา12เดือนซึ่งไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายนะครับแต่อันคลอสกำหนดให้ใช้รายงานนี้เป็นพื้นฐานของการพูดคุยในอนาคตนักวิชาการด้านกฎหมายระหว่างประเทศมองทิศทางการเจรจาซึ่งยังคงให้ความสำคัญกับกรอบทวิภาคีเป็นอันดับแรกครับ
1: คืออันแรกสุดจะต้องมีการเจรจากันก่อนก็คือหมายความว่ารัฐที่พิพาทกันที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแบ่งอาณาเขตทางทะเลต้องเจรจากันก่อนแบบ2ฝ่ายนะครับซึ่งเป็นการเจรจาเขากฎหมายเขาใช้คำว่าจะต้องผ่านระยะเวลาอันสมควรนะครับพอสมควรแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ายังไม่สามารถตกลงกันได้นะครับถึงจะมีกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะใช้ในการส่งเรื่องในการขอกลไกแบบคณะกรรมการที่เป็นการไกลเกลี่ยข้อบังคับนะครับเพราะว่ากลไกการไกลเกลี่ยภาคบังคับเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็นออกมาเป็นคำแนะนำข้อแนะนำเฉยๆซึ่งไม่มีสภาพบังคับให้รัฐทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามเพียงแต่ว่าเอกสารที่ได้จากการไกลเกลี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะต้องกลับเข้าไปสู่กระบวนการการเจรจาแบบทวิภาคีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะคุยในรายละเอียดต่อไปว่าเราจะแบ่งนะครับเรื่องของเขตแดนทางทะเลยังไงบ้างครับ
0: มาพูดถึงการ์ตูนอนิเมะและหนังสือการ์ตูนมังงะเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมป๊อปของญี่ปุ่นที่เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนชื่นชอบนะครับความน่าสนใจก็คือการที่ผู้เขียนมักจะแฝงเนื้อหาต่างๆผ่านเรื่องราวของการ์ตูนรวมไปถึงเรื่องอวกาศด้วยกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่ติดตามสารฝันมาทำงานในชีวิตจริงติดตามกับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
2: ช่วงเวลา1ทุ่มของทุกวันด้านหน้าห้าง Diver City ย่านโอไดบะกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นจะมีการแสดงแสงสีเสียงเล่าเรื่องของกันดั้มการ์ตูนอนิเมะชื่อดังที่หลายคนรู้จักครับแสดงพร้อมกับหุ่นยนต์กันดั้มขนาดยักษ์จุดที่นักท่องเที่ยวหรือใครๆก็มาถ่ายรูปคู่กันดูจากผู้ชมที่มาจะเห็นว่ามีหลากหลายวัยนะครับตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้ใหญ่กันดั้มอนิเมะซีรีส์เรื่องราวสงครามความขัดแย้งระหว่างมนุษย์ด้วยกันในอวกาศและบนโลกโดยมีหุ่นยนต์เป็นเครื่องมือต่อสู้กันระหว่างกลุ่มอำนาจต่างๆเริ่มเผยแพร่ครั้งแรกในปี1979ปัจจุบันขยายออกมาเป็นหลายภาคครับและเป็นที่นิยมทั้งในญี่ปุ่นและหลายประเทศทั่วโลกถ้าพูดถึงกันดั้มน่าจะเป็นอนิเมะเรื่องโปรดของใครหลายๆคนนะครับและนี่คือหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ญี่ปุ่นครับที่แฝงด้วยเรื่องอวกาศในสื่อบันเทิงไม่ว่าจะเป็นอนิเมะบังงะหรือว่าสื่ออื่นๆของญี่ปุ่นนะครับกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่อยากจะทำงานหรือว่าสนใจเรื่องนี้ในอนาคตด้วยครับ
3: In Japan Gundam is very classic and very popular space animation and in old days Yamato 39 from younger generation older than me they are inspired by these titles
2: でも気づいたらアニメอีก1เรื่องที่น่าสนใจคือ Off สุริยะปราดบททดสอบแห่งสัจธรรมในยุคกลางที่เชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลคู่กับคำสอนของศาสนาใครที่คัดค้านจะต้องถูกลงโทษทำให้ตัวเอกของเรื่องที่เชื่อมั่นในดาราศาสตร์จะต้องพิสูจน์แนวคิดของเขาและพยายามเสนอว่าโลกนั้นโคจรรอบดวงอาทิตย์สะท้อนได้ว่าในอดีตเหล่านักคิดในยุคนั้นต้องอยู่อย่างยากลำบากมากแค่ไหนเพื่อพิสูจน์ความจริงในทางวิทยาศาสตร์หรือจะเป็นด็อกเตอร์สโตนเด็กหนุ่มอัจฉริยะในยุคอารยธรรมล่มสลายกลับไปสู่ยุคหินและจะต้องสร้างอารยธรรมใหม่อีกครั้งด้วยวิทยาศาสตร์และยังมีอีกหลายๆเรื่องที่ใช้วิทยาศาสตร์หรืออวกาศมานำทางครับ
4: ญี่ปุ่นเก่งมากในเรื่องของการใช้ soft power การใช้พลังของวัฒนธรรมการใช้ culture มา inspire เด็กๆแล้วก็เยาวชนในประเทศนะจะเห็นว่าเนี่ยคนเดินไปเดินมาเนี่ยไปยื่นไมค์ถามได้เลยนะว่าการ์ตูนเรื่องโปรดของเขาคืออะไรทุกคนน่าจะมีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับดังนั้นการ์ตูนเนี่ยอนิเมะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งวิทยาศาสตร์จ๋าๆเลยใช่ไหมครับหรือว่าฝั่งที่อาจจะไม่ได้วิทยาศาสตร์มากแต่ว่าเราเติบโตมาด้วยกันอย่างโดราเอมอนเนี่ยมันก็สอดแทรกความเป็นไซไฟความเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตอนท่องอวกาศใช่ไหมครับโหอย่างโดราเอมอนเนี่ยมีทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์มีทั้งเรื่องอวกาศมีทั้งเรื่องการเดินทางข้ามเวลามีเรื่องไดโนเสาร์ด้วยครอบคลุมสิ่งที่เราจะชอบหมดเลยหรือถ้าใครที่มาเฉพาะทางหน่อยอยากเป็นนักบินอวกาศก็จะมีอย่าง Space Rather ใช่ไหมครับหรือถ้ายุคใหม่ๆหน่อย

0: แอนิเมทที่อาจจะพูดถึงเรื่องความรักไม่ได้เกี่ยวข้องกับอวกาศเลยอย่างเช่น5 cm per second เนี่ยนะครับซากุระล่วงโรยเนี่ยเขาก็ยังเอาอิเลเมนต์ของอวกาศเนี่ยในแง่ของการที่พระเอกเขาเป็นเหมือนยานอวกาศเขาเดินทางไกลเขามีอดีตที่น่าจดจำมีอดีตเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเดินทางไปไหนแค่กำลังเฝ้ารออะไรบางอย่างอยู่ก็เหมือนกับยานอวกาศที่เดินทางออกไปนอกระบบสุริยะเนี่ยเขาก็เอาสัญญาพวกนี้ครับมาใส่อยู่ตลอด
1: จะเห็นได้ว่าอิทธิพลจากวัฒนธรรมป๊อปญี่ปุ่นนั้นมีผลต่อคนที่ติดตามไม่น้อยนะครับด้วยสตอรี่หรือเนื้อหาในแต่ละเรื่องที่ถูกวางไว้เป็นแนวคิดหลักทำให้หลายคนมองเป็นแรงบันดาลใจสู่ชีวิตจริงได้แม้แต่คนที่ทำงานในองค์การอวกาศญี่ปุ่นหรือ JAXA เองก็ตาม
2: I think so. The younger generation who are inspired by the anime, manga, and the SF, sci-fi novels, and they are actually working here in JAXA and the space program. So that's very powerful push for the younger generation.
1: เมื่อการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนวัฒนธรรมป๊อปจึงเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจของญี่ปุ่นที่ดึงดูดให้ผู้คนชื่นชอบและสร้างแรงบันดาลใจได้อีกทางแล้วคุณล่ะครับชอบอนิเมะหรือมังงะเรื่องไหนกันบ้างธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน
3: สลับไปดูเรื่องกล้วยๆที่ไม่กล้วยนะครับเมื่อมีสัญญาณของปัญหากล้วยหมดโลกจนอาจจะกระทบต่ออุตสาหกรรมด้านอาหารได้ทำไมถึงเป็นแบบนั้นติดตามใน Economy Unwrap แกะเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายกับคุณริชาร์ดวัชราทิตย์เกษีครับ
4: ผลไม้ที่เป็นที่นิยมในการบริโภคของคนทั่วโลกทุกวันนี้เชื่อหรือเปล่าว่าวันหนึ่งเราอาจจะเจอปัญหากล้วยหมดโลกก็ได้ทำไมผลไม้ทั่วไปที่หาได้ตามท้องตลาดจนกระทั่งถึงซูเปอร์มาร์เก็ตกำลังจะกลายเป็นวิกฤตเรื่องของอาหารและวิกฤตของผู้บริโภค

0: 9 โมงตรงนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ามาแบบทำกิจวัตรประจำวันคือเพื่อแบบปรับเวลาอะไรอย่างนี้ด้วยแหละนะครับวันอีกยาวไกลก็ตื่นขึ้นมาสถานที่แรกเนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยที่ลูกเรืออ่ะตื่นขึ้นมาแล้วก็มาใส่ชุดใช่ไหมครับที่เขามาใส่ชุดกันเนี่ยก็คือมันจะอยู่ที่ในเคนเนดีสเปซเซ็นเตอร์นั่นแหละแต่ว่ามันจะอยู่ห่างจากฐานปล่อยคือมันยังอยู่ในโซนเคนเนดีสเปซเซ็นเตอร์นะแต่ว่ามันต้องนั่งรถเข้ามายังตัวตรงตึก VAB อ่ะแล้วมันก็จะเป็นฐานปล่อยใช่ไหมครับก็ลากยาวไป 39A 39B นะครับตอนเวลานะฮะเวลาของอเมริกาเนาะก็คือประมาณบ่ายโมงนะครับถ้าตรงกับเวลาไทยก็คือเที่ยงคืนถ้าจำกันได้นะเที่ยงคืนวันนั้นเช้าวันใหม่ของวันที่2เนี่ยลูกเรือก็เริ่มต้นกระบวนการสวมใส่ชุดนะฮะซึ่งชุดสีส้มๆเนี่ยนะครับหลายคนคิดถึงมากเลยเพราะว่ามันเหมือนชุดของกระสวยอวกาศเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ไอชุดเนี้ยมันเรียกว่า Orion Crew Survival System นะครับก็เป็นชุดสีส้มที่ข้างในก็เป็นชุดอวกาศทั่วไปแหละนะครับมีระบบปรับความดันนะครับ
1: ปรับความร้อน
0: ให้อุณหภูมิต่างๆนะครับแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าชุดเนี้ยมันคือชุด IVA เนาะมันไม่สามารถที่จะใส่
1: ออกไปด้านนอกได้สิ่งที่มันออกแบบมาเพื่อป้องกันการหมดสติจากการขาดแรงดัน
0: ใช่
1: ก
0: ็
1: คือเผื่อว่ายามันฉีดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วแรงดันมันหายไปอย่างเงี้ย
0: อ่
1: ะมันก็ยังสามารถที่จะให้ได้มีโอกาสประคองสติแก้ปัญหาตรงนั้นได้อยู
0: ่ซึ่งในภาพที่เราเห็นกันเราก็จะเห็นว่าเขาแบบสวมใส่ชุดกันแล้วก็ต้องมีทีมงานมาช่วยคอยแบบทดสอบแล้วมันจะมีจังหวะที่แบบชุดพองได้เพราะแล้วเขาลองอัดความดันเข้าไปนะฮะดูว่ามันจะรั่วไหมก็เป็นเรื่องสำคัญมากทีนี้มีหลายคนสงสัยนะฮะผมก็นั่งไลฟ์ไปเห็นคนถามเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมตอนจะปล่อยยาเนี่ยนะครับสวมชุดเรียบร้อยแล้วนะเตรียมพร้อมจะขึ้นรถแล้วตอนนั้นก็เวลาประมาณสักแบบเกือบตีสามนะครับของเวลาประเทศไทยนักบินอวกาศเล่นไพ่เล่นการ์ดกันหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องเล่นกันคือแบบไม่รีบไปขึ้นรถหรอ คุณอิงรู้คำตอบข้อนี้ไหม
1: เป็นเรื่องโชคครับเป็นเรื่องของดวง
0: งั้นคุณเล่าเลยเรื่องนี้แต่ผมชอบเรื่องนี้มาก
1: ก็คือว่าต้องเล่นยังไงก็ได้ดีกว่ากับคอมมานเดอร์จะแพ้พอแพ้แล้วอะแปลว่าดวงคุณอะแบดลัก
0: ใช่
1: แบดลักมันหมดแล้วดังนั้นถ้าคุณขึ้นไปอะมันจะคุณรับ
0: เคราะห์ฟาดเคราะห์ถ้าคนไทยก็คือแบบฟาดเคราะห์เพื่อให้ภารกิจที่เหลือเนี่ยมันสำเร็จลุล่วง
1: ใช
0: ่ก็เล่นกันไปเรื่อยๆจนผู้บัญชาการภารกิจนะฮะ
1: รี
0: ดไวส์แมนแพ้ก็โอเคเริ่มต้นมิชชั่นได้ไปกันเถอะนะครับก็เราก็จะเห็นพิธีการนะครับก็คือนักบินอวกาศเขาจะเดินลงมาที่ตัวซุ้มประตูนะครับที่เป็นซุ้มประตูคลาสสิกอ่ะในทุกภารกิจอ่ะเราจะต้องเห็นนักบินอวกาศเดินออกจากไอ้ซุ้มประตูอันเนี้ยนะครับแล้วก็มีคนนะฮะมีนักข่าวแล้วก็มีครอบครัวของลูกเรือก็จะเป็นจุดสุดท้ายที่บ๊ายบายกันนะครับก็ลูกเรือ4คนก็เดินออกมานะครับโอ้บรรยากาศสวยงามมากแบบดูดีสุดๆแล้วก็มีภาพนี้น่ารักมากคุณจะเห็นเจอร์มี่แฮนเซนทำท่าหัวใจ ทำท่าฮาร์ทอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันมีที่มาเลยผมไปนั่งย้อนดูที่เขาทำแบบนั้นอ่ะเพราะว่าลูกสาวเขาทำ น่ารักมาก เวลาแบบมีลูกมาที่มิชชั่นคอนโทรลเขาจะทำอย่างนี้ตลอดเลยลูกเล็กอ่ะด้วยความแบบลูกเล็กอ่ะเขาจะเล่นอย่างไรอย่างเงี้ยกันน่ารักมากนะครับก็ขึ้นรถนะครับซึ่งก็ขับไปที่ฐานปล่อยนะครับจังหวะนั้นก็โอ้คนแบบมารอนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่เข้าใกล้โซนของ LC39A แล้วเนี่ยก็คนเยอะมากก็ไปรอโบกไม้โบกมืออะไรกันนะครับก็ขึ้นยานเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีทีมที่เราเรียกว่าเป็นทีม Close Out Crew นะครับคือเนื่องจากที่คุณอิงบอกไปอะว่าตัวจรวด SLS เนี่ยมันเติมเชื้อเพลิงเป็นไฮโดรเจนออกซิเจนใช่ไหมดังนั้นเวลาจริงๆจรวดทุกประเภทอันตรายหมดไม่ต้องไฮโดรเจนออกซิเจนหรอกนะ
1: ถูก
0: ดังนั้นเขาจะกันคนออกจากฐานปล่อยให้หมดเลยกันคนออกจากฐานปล่อยแล้วก็จะมีแค่ทีมแค่จำนวนคนที่คิดเอาไว้แล้วเท่านั้นนะครับให้ไปอยู่ตรงนั้นได้ต้องผ่านการเทรนอะไรบ้างเทรนว่าถ้าจรวดระเบิดคุณต้องทำยังไงเทรนว่าถ้าไฟไหม้ต้องทำยังไงเทรนว่าถ้าแบบเกิดข้อผิดพลาดอ่ะเลือดตกยางออกต้องทำยังไงกันต่อแล้วมันมีอีกเหตุผลหนึ่งคุณอิงเหตุผลที่จำนวนคนมันจะต้องไปอ่ะนะครับเพราะว่า ถ้าเกิด

0: เหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นไฟไหม้หรือว่าระเบิดอะไรเงี้ยระบบการหนีฉุกเฉินของยานโอไลออนนะครับมันจะเป็นกระเช้าเออมันจะเป็นกระเช้าตั้งแต่ตรงแบบยอดของฐานปล่อยอะแล้วคุณจะต้องขึ้นกระเช้านะแล้วก็วืดลงมาซิปไลน์ลงมาแต่ยังอยู่ในกระเช้านะครับยังดีที่ไม่ต้องแบบไม่ต้องอยู่นอกกระเช้าเนาะแล้วจำนวนกระเช้าอะมันพอกับคนจำนวนคนพอดีเออดังนั้นมันจะถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินสมมติข้างล่างไฟไหม้อะไรเงี้ยนะครับมันจะไม่มีใครแบบถูกทิ้งนะก็เป็นเหตุผลนะครับทีนี้ระหว่างที่ลูกเรือนะฮะกำลังได้รับความช่วยเหลือนะฮะการเข้ายานออไรออนเนี่ยคือเข้าได้ทีละ2คนช่วยได้ทีละ2คนเพราะว่ามันแคบแล้วเขาก็ต้องแบบว่าเก้าอี้คือผมพาดูสถาปัตยกรรมการออกแบบยานออไรออนนิดนึงว่าตัวยานออไรออนเนี่ยมันไม่เหมือนกับยานรุ่นอื่นๆตรงที่ว่ามันไม่ใช่แค่ยานอวกาศอะแต่มันเป็นบ้านด้วยอะ
1: เ
0: พราะว่ามันคุณต้องอยู่ในนั้นอะเป็น10วันอะมันไม่ใช่แค่ยานอวกาศแบบขึ้นยานดราก้อนคุณขึ้นแบบวันนึงก็ถึงแล้วหรือแบบแค่ไม่กี่ชั่วโมงอย่างโซยุสก็ถึงแล้วอะไรเงี้ยอย่างโซยุสเนี้ย6ชั่วโมงคุณนั่งอัดๆกันไปแต่ออไรออนเนี่ยมันจะมีฟีเจอร์นึงที่เจ๋งมากๆคือเก้าอี้อะมันพับได้มันพับเก็บได้เออแต่ว่าตอนที่จะปล่อยก็คือเอามาตั้งเซตดังนั้นเก้าอี้ยานออไรออนนะถ้าเราไปดูเราจะพบว่าแบบมันดูนั่งไม่ค่อยสบายเลย
1: อ่ะถูกต้อง
0: มันดูแบบเป็นเหมือนเก้าอี้แบบเก้าอี้พับอ่ะใช่ครับมันคือเก้าอี้พับแต่มันต้องเอามาเก็บได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องแข็งแรงพอที่จะซัพพอร์ตลูกเรือ ไม่ให้มันเกิดอันตราย
1: ระหว่างการปล่อยได้เนาะ
0: ใช่ก็ทีมคอสเอาครูก็พากันช่วยกันไปเซตนะครับให้ลูกเรือเข้ามานั่งในยานนะครับเรามาดูที่มิชชั่นคอนโทรลกันบ้างดีกว่านะครับที่ลอนช์คอนโทรลคือต้องเล่าให้ฟังว่าในการปล่อยจรวดเนี่ยนะฮะเราจะใช้ลอนช์คอนโทรลที่ NASA Kennedy Space Center อยู่ในห้อง LCC Launch Control Center เราเรียกห้องนี้ว่า Firing Room นะครับแล้วคนที่อยู่ในห้องเนี่ยก็คือทีมที่ดูแลในเรื่องของการปล่อยจรวดเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นทีมยานโอไรออนนะครับหรือว่าทีมที่ดูแลเรื่องฐานปล่อยกราวซิสเต็มอะไรต่างๆดูแลเรื่องทราเจคทอรี่การปล่อยจรวดแล้วหลังจากที่การปล่อยเนี่ยมันเสร็จสิ้นแล้วทันทีที่ตัว SLS เนี่ยมันบินขึ้นอ่ะการควบคุมอ่ะจะถูกโอนถ่ายทันทีเลยจากที่ห้อง LCC อ่ะไปที่ NASA Johnson Space Center คือฮิวสตันเท็กซัสนะครับดังนั้นมันจะมีเจ้าหน้าที่2คนที่คอยคุมสิ่งที่แตกต่างกันคนแรกเนี่ยเราจะเรียกว่า launch director ผู้อำนวยการการปล่อยแล้วก็ flight director นะฮะ2คนนี้คนละคนกันนะฮะอย่าง launch director ในภารกิจ Artemis 2เนี่ยนะฮะก็คือคุณชาลีแบ็กเวลทอมสันชาลีแบ็กเวลทอมสันก็ผมรู้สึกว่าเขาเป็นแบบเป็นผู้หญิงที่เท่มากเป็นเจ้าแม่คือเขาจะมีความเป็นแบบเจ้าแม่ลุกเจ้าแม่มากๆเลยอ่ะแบบผมเรียกว่าเป็นแบบเจ้าแม่ SLS เลยนะเพราะว่าเขาคือ launch director คนเดียวกับที่ปล่อย Artemis 1นะครับแล้วก็เป็น launch director หญิงคนแรกของ NASA ด้วยนะครับตำแหน่งเท่มากนะครับก็อยู่เป็นคนนี้นี่แหละนะที่ทำให้ผมบอกไปว่าการซ้อมการเติมเชื้อเพลิงจรวด SLS รอบที่2เนี่ย WDR 2เนี่ยมันสำเร็จไปได้ด้วยดีแล้วก็แบบต้องมีการตัดสินใจที่แม่นยำนะครับการโคออร์ดิเนตข้อมูลกันนะก็ Launch Director ก็มีอำนาจตัดสินใจในการปล่อยนะในขณะที่ตัว Flight Director เนี่ยนะครับก็คือดูอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในอวกาศนะอย่าง Flight Director ของโครงการArtemis 2เนี่ยภารกิจ Artemis 2เนี่ยก็มีหลายคนด้วยกันช่วยกันดูนะครับแต่ว่าคนที่เป็น lead หลักเลยเนี่ยก็คือคุณเจฟ เรดดิแกนนะครับคนนี้ก็เป็นไฟดีเรคเตอร์ตั้งแต่ตอน Artemis 1เหมือนกันดังนั้นทุกคนน่ะเราจะเห็นว่า Artemis 1เนี่ยเป็นฟีลแบบซ้อมมาแล้วนะครับวันนี้ก็มาลองของจริงนะครับก็ในห้อง LCC Launch Control Centerกิจกรรมที่เกิดขึ้นเลยเนี่ยก็คือทุกคนก็จะเรียกได้ว่าเช็คอะประจำสถานีตัวเองนะครับแล้วก็นั่งอ่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะมีจังหวะในการทำโพนะทำโพคืออะไรทำโพก็คือทุกคนพร้อมไหมสเตชันของตัวเองพร้อมไหมนะครับซึ่งโพเนี่ยจริงๆอะมันเกิดขึ้นช่วงประมาณตี 5:20 นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับก็ใกล้ๆการปล่อยแล้วล่ะนะครับส่วนสภาพอากาศวันปล่อยเนี่ยต้องบอกว่า80% ถือว่าดีนะ
1: ดี
0: อาจจะไม่ดีที่สุดอ่ะดีที่สุดคือ90 95 99อะไรเงี้ยเรียกได้ว่าบรรยากาศที่ดีอ่ะกำลังใจดีขวัญกำลังใจดีตี 5:22 นะครับช่วงเวลาประมาณ10 10นาทีก่อนการปล่อยนะฮะเราก็ได้เห็น Launch Director นะฮะชาลีแบ็กเวลทอมสันขึ้นมากล่าวก็บอกว่า Go for launch Let's go Artemis 2ตอนนั้นจังหวะแบบมันตื่นเต้นมากอะมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมาถึงแล้วเหรอ5:35ตามเวลาประเทศไทยเราก็ได้เห็นจรวด SLS เนี่ยบินขึ้นจากฐานปล่อยอย่างสวยงามสวยงามมากๆและผมบอกได้เลยว่ามุมกล้องเนี่ยดีมาก NASA ถึงขั้นมีแบบเครื่องบินอะเอาเครื่องบินเซสนาไม่ใช่โดรนด้วยนะตอนแรกผมดูฟุตเทจนึกว่าโดรนปรากฏไปดูในฟลายเรดาร์24เฮ้ยเอาเครื่องเซสนาไปบินวนรอบฐานปล่อย พูดถึงดูการปล่อยจากเครื่องบินก็มีหลายมีคลิปหลายคลิปในไอจีแบบว่าดูปล่อยจากเครื่องบินขับผ่านพอดีผมว่าเนี่ยมันคือความเจ๋งของการดูการปล่อยในยุคนี้คุณอิงคือมันเหมือนแบบเราได้อยู่ในส่วนร่วมประวัติศาสตร์จริงแล้วเราเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นสดๆอ่ะไม่ใช่แค่จากจอทีวีอ่ะแต่แบบต่อให้คุณไม่ดูทีวีเลยนะต่อให้คุณไม่ดูลอนช์นาซาเลยนะคุณไม่ดูไลฟ์นาซาเลยยังไงคุณก็เจอในฟีดโซเชียลมีเดียแน่ๆ
1: แล้วที่ผมชอบสุดคืออะไรรู้ไหมคุณเติ้ล
0: ครับ
1: คือคนดูไลฟ์ที่ฟลอริดาดูผ่านทีวีใช่ไห
0: ม
1: สักพักวิ่งออกไปนอกบ้าน
0: เออ
1: มันวิ่งออกไปมันไปแล้ว
0: คือมันเจ๋งมาก
1: มันเจ๋งมากเลยนะ
0: มีคนไทยไปดูด้วยนะฮะก็คือเป็นเจ้าหน้าที่จากจิสดานะฮะพี่กิตอธิพัฒน์นะฮะก็เดินทางไปร่วมประชุมกับ NASA พอดีนะในตอนนั้นไปทำงานพอดีก็มีโอกาสได้ไปดูการปล่อยนะครับก็หลังจากที่ SLS บินขึ้นไปเนี่ยจรวดขนาบข้างเนาะ Solid Rocket Booster เนี่ยก็แยกตัวออกประมาณ2นาทีหลังจากการปล่อยนะครับในนาทีที่3ของการบินเฮโลดแฟตัวแฟลิงอ่ะที่เป็นแปะๆอยู่ด้านข้างอ่ะที่มันปกป้องตัวยานโอไลออนไว้อ่ะก็ดีดออกแล้วก็ตัวระบบไอ้ตัวอบอร์ทซิสเต็มอ่ะก็ดีดออกเช่นเดียวกันมันเป็นภาพที่เราไม่ได้เห็นในตอน Saturn V แน่ๆ
1: เพราะว่าเทคโนโลยีมันต่างกันยุคนี้เป็นแบบกล้องวิดีโอนะกล้องแบบ
0: กล้อง
1: ดิจิตอลด้วยความเรทสูงคอยถ่ายตลอดเวลาแต่นั้นคือแบบฟิล์มแล้วฟิล์มก็คือว่าถ่ายเสร็จต้องดีมันออกไปให้มันตกกลางแปซิฟิกแล้วคุณก็ต้องเก็บงมเรือเอาเรือออกไปหามัน
0: เ
1: จอไม่เจอไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ คือมันเปลี่ยนแปลงว่าแต่มีหลายคนบอกว่าไม่สวยเท่า SpaceXหลายคนบ่น
1: หลายคนบ่น
0: นาซาไปทำกันบ้าน
1: ใช่ๆหลายคนบ่นคุณก็ดูสิว่าเขาใช้อะไรบ้างคุณก็ดู SpaceX มี Starlink กี่ดวงยิงสัญญาณถ่ายทอดสด
0: Starlink
1: นาซามาใช้อะไรมัน
0: ยิงลงพื้น
1: ยิงลงพื้น
0: ผมบอกเลยว่าจรวด SLS เนี่ยมันเป็นจรวดที่มันพิเศษอย่างนึงคุณอิงคือเบิร์นไทม์มันอะช่วงเวลาที่มันตัวคอสเตทนะเบิร์นไทม์มันอะ8นาที
1: เยอะมาก
0: เยอะมากนานมากคือเชื้อเพลิงคุณเยอะมากคุณเบิร์นไปเลย8นาทีสร้างแรงขับแบบมหาศาลนะครับจนตัวจรวดเนี่ยคอสเตทเนี่ยก็หมดไปก็เกิดการแยกตัวนะทีนี้จรวดท่อนที่2ของ SLS เนี่ยมันคือ ICPS หรือว่า Interim Cryogenic Propulsion State นะซึ่งต้องบอกว่าไอ้ตัวจรวดอันเนี้ยมันก็หยิบยืมมาจริงๆมันคือ Second State ของจรวด Delta IV Heavy นะครับก็ไปยืมมาก็เอามาใช้ในภารกิจนี้ก็ถ้าดูในรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าวงโคจรหลังการปล่อยของมันเนี่ยนะฮะม
1: ัน
0: จะมีรีมากรีสูงมากจุดที่อยู่ใกล้โลกที่สุดเนี่ยหรือว่าเพลจีเนี่ยอยู่ที่110กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จุดที่อยู่ไกลโลกมากที่สุดเนี่ย
1: 70,000
0: กิโลเมตรใช่100นี่คือแบบนิวชาร์เพิร์ดบินอะซับออร์บิทัลอะ
1: ต้องพูดว่ามันคือแบบเลยคาร์แมนไลน์มา10กิโลเองนะ
0: ใช่
1: นิดเดียวแบบนิดเดียวมากเลยอะ
0: คาร์แมนไลน์นะฮะมันจะมีการทดสอบคุณหญิงที่เรียกว่า proximity test proximity test ก็คือเราจะแยกตัวนะครับตอนนี้ ICPS ไม่ต้องใช้แล้วเพราะว่ามันเบิร์นไปถึงแบบถึงนู่นแล้วอะนะครับเบิร์นไปไกลมากแล้วตัวยาน Orion นะฮะก็แยกตัวออกจากตัว ICPS ในที่สุดนะช่วงประมาณ9โมงนะครับตามเวลาประเทศไทยนะก็คือเช้าวันปล่อยทุกคนดูไปทุกคนก็ไปทำงานจังหวะที่ทุกคนออกจากบ้านไปทำงานไปเรียนหนังสือกันนะก็คือ NASA กำลังทำ Proximity Test อยู่นะแค่3ชั่วโมงหลังจากการปล่อยเท่านั้นเองก็นักบินอวกาศวิกเตอร์โกเวอร์นะฮะก็รับหน้าที่ในการบังคับตัวยาน Orion นะครับเข้าๆออกๆ กับตัว ICPS อ่ะคือใช้ ICPS เป็นที่อ้างอิงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า

0: ปกติยานอวกาศเนี่ยมันก็ในการพึ่งพาการเคลื่อนที่อ่ะมันก็จะพึ่งพาระบบประมาณ 3-4 อย่างก็คืออ่ะตัวมันเองนะในการใช้พวกเซ็นเซอร์สตาร์แท็กเกอร์ซันเซ็นเซอร์ต่างๆดูว่าทิศทางการโคจรของมันหรือว่าท่าทางมันอยู่ตรงไหนนะครับกับมันจะมีระบบที่มันภายนอกอย่างเช่นระบบ GPS หรือว่าระบบ tracking ที่เป็นการใช้คลื่นวิทยุอ่ะในการยิงแล้วก็ดูว่าแบบรีเลย์นะครับtracking ดู Doppler shift ว่ามันเคลื่อนที่ไปในทางไหนไกลเท่าไหร่ส่งวิทยุคลื่นวิทยุไปกลับมาให้ค่าสัญญาณเท่าไหร่นับเป็นระยะห่างเท่าไหร่คือระบบยานอวกาศจะใช้ระบบพวกนี้แต่พอคุณไปอยู่บนดวงจันทร์เนี่ยระบบพวกนี้มันน้อยมาก ค
1: ือ
0: ไม่ใช่ไม่มีเลยแต่มันยากมากดังนั้นการควบคุมยานด้วยระบบแมนนวลน่ะการคือการไปดวงจันทร์น่ะมันใช้ดุลยพินิจมันใช้instinct อ่ะใช้สัญชาตญาณของนักบินเยอะมากดังนั้นนักบินกับยานต้องเป็นส่วนหนึ่งเดียวกันให้ได้เหมือนกับตอนอพอลโล11นะที่นิวอัมสตรองบอกว่าเอ้ยฉันจะขอบังคับยานลงเองแล้วกันเพราะฉันมั่นใจกว่าเพราะว่าอะไรนะตัวระบบคอมพิวเตอร์พาไปโอ้โหหินก้อนเท่าบ้าน
1: เท่าบ้าน
0: จะให้ไปลงจอดตรงนั้นเหรอบ้าเปล่าขอ take control
1: อ
0: ันนี้ก็เหมือนกันวิกเตอร์โกเวอร์ก็ทำการเทสนะฮะในการควบคุมยานเข้าๆออกๆก็ทดสอบอยู่จนถึงช่วงเวลาประมาณ11โมงนะประมาณ10โมง55นะครับก็ประสบความสำเร็จนะครับวิกเตอร์โกเวอร์แกก็ฟีดแบ็กมาบอกว่าเอ้ยโอ้ตัวยานคุณนี่ทำมาดีมากๆเลยควบคุมได้ดั่งใจมากติดมือมากๆนะครับบอกว่าเคลื่อนที่เนี่ยแกน X แกน Y เลยดีแต่ว่าการโรจังหวะโรอ่ะการหมุนเนี่ยบอกว่าช้าไปหน่อยนิดนึงก็มีการตินิดนึงแต่ที่เหลือดีก็สิ่งนี้น่าจะได้ใช้ในภารกิจอาร์เทมิสหลังๆจากนี้ที่มีการเอาตัวยานไปเชื่อมต่อกับระบบ Human Landing System นะไม่ว่าจะเป็นของ SpaceX ก็ดีหรือของ Boeing ก็ดีระบบนี้ได้ใช้แน่ๆแล้วก็ใน Artemis 3ที่จะเป็นการเทสยาน Orion กับระบบ Human Landing System บนดวงโคจรของโลกอันนี้ก็ได้ใช้แน่ๆนะครับก็ประสบความสำเร็จในภารกิจแรกนะครับตั้งแต่3ชั่วโมงแรกของการปล่อยเลยนะครับก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการทดสอบพวกระบบเช็คต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Life Support System ต่างๆนะครับตัวระบบห้องน้ำต่อมาก็ได้เวลาพักผ่อนนะฮะซึ่งลูกเรือเนี่ยก็เข้าสู่การนอนเนี่ยนะครับประมาณบ่าย2ตามเวลาประเทศไทยนะครับบ่าย2ตามเวลาประเทศไทยลูกเรือก็เข้านอนแต่นอนไปได้แป๊บเดียวก็ต้องตื่นขึ้นมาละเพื่อมาดูการทำ perigee less burn ก็คือลูกเรือจากตอนแรกที่ปล่อยจากโลกใช่ไหมก็ไปอยู่ที่วงโคจรเมื่อกี้เนี่ย 70,000 กิโลนะครับซึ่งตอนนั้นแค่ตอนนั้นอ่ะผมก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันก็น่าตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่าเขาจะเป็นกลุ่มคนที่แบบไปอยู่ไกลจากเรามากที่สุดแล้วอะนะครับก็รู้สึกตื่นตันใจว่าคนเราไปอยู่ไกลก็พอทำperigee less burn อะไรก็เรียบร้อยนะครับก็กลับไปนอนต่อนะครับทีนี้กิจกรรมต่อไปที่มันจะเกิดขึ้นก็คือ Translunar Injection ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญมากๆนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าแบบชี้ชะตามิชชั่นของมิชชั่นนี้เลยนะเดี๋ยวตอนหน้าคุณอิงเรามาพูดตั้งแต่ว่าหลังจากทำ TLI อ่ะมันน่าลุ้นยังไงแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับติดตามรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวนะครับอัปเดตข่าวสารล่าสุดวงการอวกาศได้ทางช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับบน Thai PBS Podcast YouTube นะครับแล้วก็บนเว็บไซต์ของ Thai PBS Podcast นะครับแล้วก็ที่ช่องหมายเลข3ด้วยครับเดี๋ยวมาติดตาม Artemis 2กันต่อตอนนี้ผมตั้นณัฐนนท์ดวงสุเนินครับ
1: ผมอิงเจริญศิลป์อัศวกุลครับ
0: ลาคุณผู้ฟังทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: วิ่งเลยตอนนี้ไปวิ่งกันที่จังหวัดนครปฐมทริปนี้ได้พี่แอนนักวิ่งเจ้าถิ่นจะพาน้องซีและน้องพรีนออกวิ่งซึมซับบรรยากาศเมืองเก่าเริ่มสตาร์ทกันที่หอศิลป์สนามจันทร์ม.ศิลปากรก่อนจบทริปกันที่องค์พระปฐมเจดีย์พระปฐมเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยร่วมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งเลยวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้เวลา 10:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
1: สังเวียนแห่งการฟาดฟันกำลังเริ่มกับรอบจัดอันดับ10ทีมสุดท้าย

0: ในเมื่อผมเข้ารอบ10คนมาแล้วอ่ะมันเป็นความท้าทาย
1: ตอนเนี้ยคัดคนแล้วเฮ้ยมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยเราจะสู้ยังไงดีนะ
2: นี่มันคือ once in a lifetime ที่เราจะสามารถโชว์ความสามารถของเราครับ
3: สตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้ 16:05 น.เป็นต้นไปทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องชนิดปลาที่ผู้บริโภครายหนึ่งโพสต์คลิปนะคะพร้อมกับตั้งข้อสังเกตถึงลักษณะที่ผิดปกติของปลากระป๋องค่ะโดยระบุว่าไม่ตรงกับฉลากซึ่งระบุว่าเป็นเนื้อปลาแมคเคอเรลรวมถึงไม่ใช่ปลานิลตามที่เจ้าของโรงงานปลากระป๋องกล่าวอ้างนะคะแต่ว่าที่แน่ๆค่ะโรงงานแห่งนี้พบความผิดในหลายอย่างด้วยกันโดยอย.สั่งบริษัทนั้นเรียกคืนสินค้าทั้งหมดพร้อมกับสั่งอายัดปลากระป๋องกว่า 12,000 กระป๋องมาตรวจสอบกว่า3ชั่วโมงที่เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครพร้อมกับตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องในอำเภอเมืองสมุทรสาครการตรวจครั้งนี้ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปร่วมสังเกตการค่ะเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ให้ข้อมูลว่าผลจากการตรวจสอบไม่พบปลานิลอยู่ในบรรจุภัณฑ์ตามที่เจ้าของโรงงานแจ้งกับผู้ที่โพสต์คลิปวิดีโอซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตถึงปลากระป๋องที่ซื้อมามีลักษณะผิดปกติโดยอ้างว่าสาเหตุที่เปลี่ยนชนิดปลาในปลากระป๋องเพราะว่าปลาแมคเคอเรลขาดตลาดทั้งที่บนฉลากระบุชัดเจนว่าใช้ปลาแมคเคอเรลเป็นส่วนประกอบ 60% จากการตรวจสอบยังพบว่าสถานที่ผลิตไม่ผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตหรือว่าอาหาร GMP นอกจากนี้ยังพบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ใช้เป็นปลาชนิดอื่นตามที่เป็นข่าวจึงสั่งให้บริษัทเรียกคืนสินค้าทั้งหมดออกจากท้องตลาดพร้อมกับดำเนินการอายัดผลิตภัณฑ์ณสถานที่ผลิตจำนวน 12,760 กระป๋องรวมทั้งสถานที่จำหน่ายอีก250กระป๋องขณะเดียวกันได้ประสานกับกรมประมงเพื่อตรวจยืนยันสายพันธุ์ปลาที่ใช้ตามข้อเท็จจริงในทางวิชาการอีกครั้งหนึ่งด้วย
1: เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครนะคะได้ลงตรวจสอบสถานที่ผลิตนะคะแล้วก็พบสินค้านะคะที่ปรากฏตามข่าวนะคะก็สอบถามรายละเอียดแล้วก็อายัดสินค้าที่ต้องสงสัยแล้วก็เก็บตัวอย่างนะคะมาเพื่อตรวจสอบดูว่าวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยเป็นปลาชนิดเดียวกับที่ได้ขออนุญาตไว้หรือไม่อย่างไรซึ่งอันนี้ทางอย.ได้ประสานกับกรมประมงนะคะในการที่จะตรวจสอบนะว่าเป็นปลาชนิดเดียวกันหรือเปล่านะคะถ้าหากว่าปลานะคะไม่ตรงกับที่ขออนุญาตไว้นะคะก็จะมีความผิดตามข้อหาผลิตอาหารปลอมค่ะ
0: ด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งควบคุมดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.ระบุว่ากรณีดังกล่าวเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคจึงสั่งการให้สคบ.ทั่วประเทศตรวจสอบโรงงานปลากระป๋องรวมทั้งตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่ผ่านมาด้วยค่ะในวันพรุ่งนี้เตรียมที่จะลงพื้นที่โรงงานผลิตปลากระป๋องพร้อมกับเลขาธิการอย.เพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมคะหันผลการตรวจยืนยันไม่ใช่ปลาแมคเคอเรลตามที่ผู้ผลิตแจ้งไว้ในการขึ้นทะเบียนขออนุญาตจะเข้าข่ายความผิดฐานผลิตอาหารปลอมมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีพร้อมกับปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทและฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทมาติดตามเหตุการณ์ไฟไหม้รถขนส่งแบตเตอรี่ลิเธียมเก่ากลางถนนบางนาตราดในช่วงจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะณ เวลานี้ตำรวจยังไม่แจ้งข้อกล่าวหากับใครค่ะแต่ถ้าดูจากข้อมูลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าโรงงานนั้นเป็นโรงงานรับรีไซเคิลมีปลายทางอยู่ที่อำเภอแปลงยาวนะคะโดยโรงงานอ้างว่ามีคนกลางเป็นชาวจีนระบุว่าจะขอนำแผ่นอลูมิเนียมมาส่งให้กับโรงงานผู้รีไซเคิลแต่ว่ากลับมีแบตเตอรี่ลิเธียมปนมาด้วยค่ะทำให้โรงงานตีกลับล่าสุดพบว่าอุตสาหกรรมจังหวัดเตรียมที่จะแจ้งความกับบริษัทที่ขนส่งวัตถุอันตรายโดยที่ไม่มีใบอนุญาตผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุกลางถนนบางนาตราดช่วงจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกับเก็บตัวอย่างซากแบตเตอรี่ลิเธียมดินและน้ำเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์พร้อมกับตรวจสอบเส้นทางการลักลอบขนส่งวัตถุอันตรายเบื้องต้นพบว่าแบตเตอรี่ลิเธียมดังกล่าวเป็นของเก่าที่ผ่านการใช้งานแล้วและขนย้ายไม่เป็นไปตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทไม่มีใบอนุญาตขนส่งวัตถุอันตรายประเภทนี
2: ้คือจริงๆต้นทางน่าจะส่งมาหลอมนะคะแต่ปลายทางรับปลายทางที่แปลงยาวรับไม่ได
3: ้
2: ก็เลยให้เอากลับไปค่ะพอกลับไประหว่างทางนี่แหละมันก็มาเกิดเหตุก่อน
3: แล้วต้นขั้วของบริษัทจริงๆแล้วเขามีใบอนุญาตสำหรับการที่จะขนย้ายสิ่งของนี้ไหมครับ
2: ตรงนี้แหละค่ะที่ไม่ถูกข้อกฎหมายซึ่งตรงนี้เราจะต้องสั่งตัวโรงงานที่แปลงยาวสั่งการให้ถูกต้องแล้วก็ แจ้งข้อเก่าหาต่างๆ
4: จะให้บริษัทที่เขาทำเนี่ยมาเก็บกู้ไอ้ซากเหล่านี้ไปอะค่ะค่ะให้เขาต้องร่วมมือกับเราเขาเป็นคนทำให้เกิดระเบิดใช่ไหมบริษัทที่เป็นบริษัทขนส่งที่ขนส่งอะค่ะเดี๋ยวให้เขามาเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้อะค่ะให้เก็บกำจัดไอ้พวกซากแบตเตอรี่ต่างๆเหล่านี้ค่ะ
0: ด้านบริษัทของที่เป็นผู้ว่าจ้างต้นทางการส่งสินค้านะคะวันนี้คนขับรถบรรทุกถูกเรียกตัวไปสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรบางปะกงซึ่งจากการสอบสวนเบื้องต้นให้ข้อมูลว่าโรงงานรีไซเคิลที่อำเภอแปลงยาวซึ่งเป็นปลายทางแบตเตอรี่อ้างว่ามีคนกลางเป็นชาวจีนบอกว่าจะนำแผ่นอลูมิเนียมไปส่งให้ที่โรงงานเพื่อรีไซเคิลโดยบรรจุมา2กระสอบด้วยกันค่ะแต่เมื่อตรวจสอบพบว่าเป็นแผ่นอลูมิเนียมเพียงแค่กระสอบเดียวส่วนอีกกระสอบเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมโรงงานจึงปฏิเสธรับกระสอบที่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมและให้รถบรรทุกขนส่งนำกลับไปคืนต้นทางที่จังหวัดสมุทรสาครแต่ว่าใช้รถบรรทุกคนละคันกับรถที่นำส่งและอ้างว่าไม่มีข้อมูลบริษัทต้นทางเพราะว่าประสานผ่านคนกลางที่เป็นชาวจีนเท่านั้นจนถึงตอนนี้ตำรวจยังไม่แจ้งข้อหากับใครและจะเรียกรายหน้าที่ทำหน้าที่รวบรวมมาสอบถามถึงต้นทางในการขนส่งแบตเตอรี่ลิเธียมมากำจัดความไม่ชัดเจนเรื่องการรับรองมาตรฐานวิชาชีพหลังจากเรียนจบของคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งของภาคเหนือค่ะซึ่งถูกเพิกถอนการรับรองจากทันตแพทยสภาทำให้ผู้ปกครองกลุ่มหนึ่งยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เพื่อขอความเป็นธรรมพร้อมกับขอให้ตรวจสอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะรวมถึงในการหามาตรการเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบด้วยตัวแทนผู้ปกครองนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งทางภาคเหนือนำรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่2ถึงชั้นปีที่5จำนวน19คนซึ่งได้รับผลกระทบจากกรณีคณะทันตแพทยศาสตร์ถูกเพิกถอนการรับรองจากทันตแพทยสภาโดยยิ่งข้อเรียกร้องถึงศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อขอให้ติดตามช่วยเหลือการรับรองมาตรฐานวิชาชีพแก่นักศึกษาที่ยังเรียนต่อส่วนนักศึกษาที่ลาออกขอให้ประสานมหาวิทยาลัยกำหนดแนวทางเยียวยาอย่างเช่นการคืนค่าเล่าเรียนค่าอุปกรณ์การสนับสนุนย้ายไปศึกษาต่อในสถาบันอื่นผู้ปกครองของนักศึกษาคนหนึ่งเล่าว่าก่อนที่ลูกจะเข้าศึกษาได้รับการยืนยันจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะว่าผ่านการรับรองมาตรฐานวิชาชีพจากทันตแพทยสภาจึงมั่นใจที่จะส่งลูกเข้าเรียนแต่ว่าภายหลังจากที่คณะดังกล่าวถูกเพิกถอนการรับรองทำให้ต้องลาออกขณะขึ้นชั้นปีที่3ซึ่งเสียทั้งเวลาและโอกาสทางการศึกษารวมถึงเสียค่าเล่าเรียนไปเกือบล้านบาท
5: เพราะว่าเขาบอกแล้วว่าผ่านนะคะเราถึงให้ลูกไปเรียนพ่อแม่เชื่อว่าไม่คงไม่มีผู้ปกครองคนไหนถ้ามหาลัยบอกว่ากำลังตรวจอยู่ยังไม่ผ่านคงไม่มีใครเสียเงินเป็นล้านๆนะคะให้ลูกไปทุกคนก็มั่นใจ
6: เราจะมีการฟ้องร้องอะไรนี้มหาลัยไหมคะหลังจากที่แบบลูกเสียเวลา

0: อันนี้แม่คิดว่าคงเป็นลำดับขั้น
1: ต่อไป
0: ข้างหน้าค่ะเดี๋ยว
1: ขอร
0: อดูก่อนว่าเขาจะแก้ไขหรือเยียวยาเราแบบไหน
2: ผู้อำนวยการกองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปิดเผยว่าได้ส่งหนังสือถึงมหาวิทยาลัยไปชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมกับเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมภายในสัปดาห์นี้ค่ะหากคำชี้แจงยังไม่ชัดเจนจะตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกและหารือร่วม3ฝ่ายระหว่างกระทรวงอว.สภาวิชาชีพและมหาวิทยาลัยเพื่อหาข้อยุติที่เป็นธรรมพร้อมกับคุ้มครองสิทธิ์ของนักศึกษาด้วย
3: ทางท่านปลัดเนี่ย ก็ได้เน้นย้ำในเรื่องนี้ฮะว่าให้ร่วมมือกับทางทันตแพทยสภาเพื่อรวมทั้งมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อหาทางแก้ไขประเด็นนี้แล้วก็ทางคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาหรือว่ากมอ.แล้วก็ทางคณะกรรมการมาตรคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือว่ากกอ.นะครับก็ให้เสนอเรื่องนี้เร่งด่วนนะครับในกลางเดือนนี้นะครับเพื่อพิจารณาหาทางออกนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่เฉพาะหลักสูตรวิชาชีพวิชานี้เดียวอาจจะเป็นในภาพรวมของทั้งหมด
2: นายสมบัติเปิดเผยว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยเอกชนดังกล่าวกำลังยื่นขอปรับปรุงหลักสูตรตั้งแต่ปี2568แต่ทางกระทรวงยังไม่ได้ให้การรับรองคุณผู้ชมคะจากวันนี้นับถอยหลังไปอีกไม่ถึง2เดือนแล้วค่ะจะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะพรรคประชาธิปัตย์เตรียมที่จะเปิดตัวผู้สมัครในกลางเดือนนี้โดยยืนยันว่าสามารถทำงานร่วมกับรัฐบาลได้แบบไร้รอยต่อค่ะขณะที่พรรคประชาชนใช้ฤกษ์วันที่5เดือน5เปิดตัวนายชัยวัฒน์สถาบันวิจิตรหวังที่จะให้คนกทม.ใช้ชีวิตในเมืองหลวงได้ง่ายขึ้นถือว่าเป็นวันที่ใช้วันที่เลขสวยค่ะวันที่5เดือน5ที่ห้าง3ย่างมิตรทาวเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาพรรคประชาชนเปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายใต้ชื่องานกรุงเทพง่ายๆบ่ายผู้ว่าประชาชนโดยมีแกนนำพรรคอย่างเช่นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคนายพิจารณ์ชาวพัฒน์วงศ์เลขาธิการพรรคพร้อมด้วยส.ส.กทม.ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าส.ก.เข้าร่วมด้วยโดยนายณัฐพงษ์เปิดตัวนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือว่าดร.โจเป็นผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.พร้อมกับทีมผู้บริหารคือนายวรภพวิริยะโรจน์ดูแลงานด้านเศรษฐกิจการคลังนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรดูแลงานด้านการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันนายวรลบปรีฤกษ์งามดูแลงานด้านสวัสดิการนายอมรพิมานมาศดูแลงานด้านโยธาธิการและผังเมืองนายแพทย์ไพโรจน์บุญสิริคำชัยดูแลงานด้านสาธารณสุขนายชัยวัฒน์ที่จะลงชิงเก้าอี้กทม.ระบุว่าการใช้ชีวิตในกรุงเทพต้องต่อสู้ชีวิตค่ะเพื่อให้ได้ชีวิตที่ง่ายพร้อมกับหยิบยกโมเดลชีวิตของตัวเองซึ่งเติบโตในกทม.ตั้งแต่เรียนหนังสือทำงานหาหมอเลี้ยงลูกดูแลพ่อแม่ซึ่งเปรียบเทียบว่าเป็นชีวิตที่ยากลำบากที่ได้สัมผัสมาตั้งแต่เกิด
4: เพราะผมต้องการเห็นกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยเป็นเมืองที่ผู้คนมีคุณภาพชีวิตระดับมหานครชั้นนำของโลกนะครับกรุงเทพมหานครควรจะต้องเป็นเมืองที่เป็นหลักพิงเมื่อล้มและเป็นลมใต้ปีกเมื่อคุณพร้อมที่จะไปข้างหน้าเป็นเมืองที่คอยอบอุ้มเวลาที่คุณลำบากและเป็นเมืองที่ให้โอกาสในวันที่คุณอยากจะก้าวกระโดด
2: ส่วนพรรคประชาธิปัตย์นายสกลทีภัทยกุลรองหัวหน้าพรรคในฐานะกำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าพรรคเตรียมส่งผู้สมัครชิงเก้าอี้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าส.ก.ทั้ง50เขตโดยมีทั้งอดีตส.ก.พรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนประมาณ13คนนายสกลทีบอกว่ากลางเดือนนี้จะเปิดชื่อผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.เป็นคนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองเคยบริหารธุรกิจเอกชนหากได้รับการเลือกตั้งก็มั่นใจว่าจะสามารถประสานงานกับรัฐบาลได้อย่างไร้รอยต
5: ่อคือแต่ของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเราเปิดเผยเราโปร่งใสอยู่แล้วว่าเราส่งในนามพรรคก็ส่งในนามพรรคสกเราส่งในทีมของเราแล้วก็ส่งทีมของเราคือเราไม่มีว่าไอ้คนนี้สนับสนุนเราคนนั้นไม่ใช่คือเราก็ชัดเจนผมคิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาต้องการความชัดเจนว่าใครเนี่ยจะเป็นทีมของใครมากกว่าคือผมคิดว่าอย่างสมมติถ้าเกิดท่านผู้ว่าเนี่ยท่านจะมีทีมสกของตัวเองเนี่ยพี่น้องประชาชนก็คงอยากเห็นแหละว่าใครที่จะมาช่วยท่านทำงานจริงๆการเปิดเผยให้มันชัดมันดีกว่าอยู่แล้วส่วนจะอิสระหรือไม่เนี่ยผมว่ามันมีทั้งผลดีผลเสียนะครับคือถ้าอิสระเนี่ยมันก็อาจจะทำงานได้โดยที่ไม่ต้องมีพรรคการเมืองหรือว่าเป็นแนวนโยบายของพรรคการเมืองมาตีกรอบอยู่นะครับ
2: ขณะที่นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะกำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าพรรคเตรียมส่งผู้สมัครลงชิงเก้าอี้สก.20เขตจากทั้งหมด50เขตค่ะส่วนสก.เดิมของพรรคเพื่อไทยที่จะขอลงสมัครต่อและขอใช้โลโก้พรรคก็ได้อนุญาตให้ใช้ลงสมัครในนามพรรคได้
6: ไม่ครบทั้ง50เขตค่ะก็ต้องเรียนตามตรงว่าเรามีบุคลากรอยู่แต่เราก็ประเมินเรื่องของแต่ที่20สก.เดิมของเราก็มีทั้งที่ยังอยู่ที่ได้เปลี่ยนไปลงน้ำหรือว่าในกลุ่มต่างๆแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการคัดผู้สมัครเดิมนะคะแล้วก็ผู้สมัครใหม่ที่จะมาเติมมาค่ะ
2: นางสาวธีรรัตน์มั่นใจว่าศึกเลือกตั้งสก.ในครั้งนี้พรรคจะได้ที่นั่งเดิมค่ะเพราะว่าได้ทำงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเข้าถึงประชาชนแนะนำปัญหาเข้าสู่กระบวนการแก้ไขที่ประชุมครม.วันนี้มีมติยกเลิก MOU 44ค่ะเป็นเรื่องที่ว่าด้วยเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์ทรัพยากรใต้ทะเลโดยนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าหากจะมีการเจรจาในอนาคตก็ต้องเป็นไปตามบริบทใหม่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันหรือ MOU 2544โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่ารัฐบาลได้พิจารณาแล้วโดยระบุว่ากลไกของ MOU ฉบับนี้ไม่มีความคืบหน้าแม้ว่าได้ดำเนินการมานานกว่า25ปีรวมทั้งมีหลักเกณฑ์อ้างอิงอื่นๆที่ทั้ง2ประเทศเป็นภาคีร่วมกันนายกย้ำว่า MOU 44เป็นเครื่องมือที่ตั้งขึ้นมาเพื่อหารือการแบ่งผลประโยชน์ของทรัพยากรใต้ทะเลเป็นหลักดังนั้นหากจะมีการเจรจาในอนาคตก็ต้องเป็นไปตามบริบทใหม่ทั้งนี้จะแจ้งให้ฝ่ายกัมพูชารับทราบถึงการยกเลิก MOU ฉบับนี
7: ้ MOU 44เนี่ยเป็นสิ่งที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อจะดูที่ว่าจะแบ่งผลประโยชน์ที่มาจากทรัพยากรใต้ทะเลอย่างไรเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องถ้าจะคุยกันใหม่นะครับก็ต้องมีการหารือกันใหม่ตั้งชุดอาจจะเป็น MOU อะไรอ่ะ70แล้วไม่ใช่44แล้วก็ว่ากันไปตรงนั้น
2: ขณะที่นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วระบุว่าแม้จะยกเลิก MOU 44แต่ก็ไม่ได้ยุติการเจรจาและยังเดินหน้าภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลปี1982หรือว่า UNCLOS
8: ก็ที่ผมบอกว่า MOU เราเลิกแต่เราไม่ได้ยุติการเจรจาเรามาเจรจาภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทางทะเลซึ่งเขาก็พูดว่ายังไงก็ต้องเจรจาด้วยกฎหมายระหว่างประเทศมันก็เหมือนกันนะครับ
9: แล้วถ้าเขาไม่ยอมรับไม่มีการพูดคุยกันจะเป็นยังไงต่อ
10: ยังไม่ได้แสดงท่าที
2: ด้านนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาแถลงวันนี้ค่ะว่าบันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าวเป็นกรอบความร่วมมือทวิภาคีเพียงฉบับเดียวระหว่างสองประเทศที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลที่ซับซ้อนกันและการกำหนดเขตแดนอย่างสันติตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศในปรักระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวเป็นการกระทำที่ละทิ้งจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือและความมุ่งมั่นทางการเมืองที่เคยมีมาในการแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติและทำให้กัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเริ่มกระบวนการไกล่เกลี่ยภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล1982เพื่อตอบโต้การยกเลิกข้อตกลงโดยฝ่ายเดียวของไทยและการเพิกถอน MOU 2544ของฝ่ายไทยจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์อันชอบธรรมของกัมพูชาเหนือพื้นที่ทางทะเลตามที่กล่าวอ้างภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศมีเรื่องมาเตือนภัยถึงมิจฉาชีพค่ะเป็นการหลอกขายข้าวสารที่บรรจุกระสอบราคาถูกให้กับผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเพียงลำพังนะคะแต่ว่าภายหลังพบว่าข้าวสารภายในกระสอบมีน้ำหนักต่ำกว่าที่อ้างไว้ค่อนข้างมากข้าวสารบรรจุกระสอบนี้ค่ะถูกมิจฉาชีพนำมาหลอกขายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคลองกระเชนอำเภอเมืองพิจิตรโดยอ้างว่าน้ำหนักข้าวสารในกระสอบเนี่ยค่ะหนัก45กิโลกรัมแต่เมื่อซื้อมาแล้วเอามาชั่งน้ำหนักกลับมีเพียง27กิโลกรัมเท่านั้นนางประมวลรุ่งสว่างอายุ64ปีผู้เสียหายบอกว่าผู้ที่นำข้าวสารมาหลอกขายทำทีบอกว่ามีข้าวสารเกินมาจากโรงสี2กระสอบพยายามโน้มน้าวใจให้ซื้ออ้างว่าข้าวสารกระสอบละ3ถัง

0: กิโลกรัมราคาในตลาดอยู่ที่900บาทแต่ขายให้ถูกๆเพียงแค่700บาทเท่านั้นประกอบกับเป็นช่วงที่ลูกหลานเพิ่งจะให้เงินไว้เอาไว้ซื้อกับข้าวค่ะก็เลยรับซื้อเอาไว้จากนั้นผู้ก่อเหตุก็รีบออกจากบ้านเมื่อมาตรวจสอบพบว่าข้าวในกระสอบกลับพบว่ามีน้ำหนักเพียงแค่27กิโลกรัมเท่านั้น
1: พอดีลูกมาแม่ก็บอกลูกบอกว่าหนูแม่ซื้อข้าวไว้ลูกก็ถามว่าแม่โดนแล้วแหละเออแม่ซื้อว่าเท่าไรบอกมา6ถังเป็นเงินเท่าไหร่ 1,450 บาทแม่ลูกก็รีบเอามาแกะดูแม่ข้าวท่อนหรือเปล่าเพราะแถวอีสานเขาโดนกันบอกไม่รู้แม่ก็ยังไม่รู้ยังไม่ได้แกะลูกเขาเลยมาแกะดูก็เอามาเปรียบเทียบบอกแม่ข้าวมันขุ่นกว่านะแต่น้ำหนักมันไม่ได้เนี่ยแม่เขาก็เอากิโลมาชั่งมาส่วนเลยเนี่ยน้ำหนักมันก็หาย
0: นางประมวลบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากจะเตือนภัยให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับชาวบ้านค่ะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อเหมือนกับตัวเองตำรวจเตรียมส่งตัวแม่ค้าขายข้าวเหนียวมะม่วงในเมืองเชียงใหม่ส่งฟ้องศาลพรุ่งนี้ค่ะหลังจากที่ก่อเหตุใช้มีดแทงชายอายุ50ปีเสียชีวิตจากสาเหตุแย่งพื้นที่ขายของเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครเชียงใหม่นำแผงเหล็กมาติดตั้งและติดป้ายห้ามจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะบริเวณหน้าวัดผันอ้นตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่หลังเกิดเหตุแม่ค้าขายข้าวเหนียวมะม่วงอายุ63ปีใช้มีดแทงชาย50ปีเสียชีวิตจากสาเหตุแย่งพื้นที่กันขายของเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้มีการห้ามจำหน่ายสินค้าบริเวณนี้อยู่แล้วมีการกวดขันตลอดเวลาแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เผลอผู้ค้าหาเร่แผงลอยก็จะแอบมาขายเหมือนเดิมกระทั่งเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นส่วนที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเพชรเกษมเข้าทำแผลให้กับหญิงอายุ63ปีผู้ต้องหาเนื่องจากถูกมีดบาดที่มือบริเวณนิ้วก้อยและนิ้วนางโดยหญิงคนนี้อ้างว่าถูกคู่กรณีพร้อมญาติรุมทำร้ายจึงใช้มีดแทงสวนหนึ่งครั้งด้วยความตกใจจนคู่กรณีเสียชีวิตพันตำรวจเอกปรัชญาทิตลาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่บอกว่าตำรวจยังไม่นำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังศาลที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าพนักงานสอบสวนยังคงต้องสอบสวนผู้ต้องหาเพิ่มเติมเบื้องต้นอาจนำตัวส่งฟ้องศาลในวันพรุ่งนี้และให้ญาติไปยื่นประกันตัวที่ศาลคุณผู้ชมคะผ่านมาเกือบ2ปีสำหรับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะหลายหน่วยงานพยายามเดินหน้าในการป้องกันน้ำท่วมไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำนะคะทั้งการสร้างผนังกั้นน้ำการขุดลอกแม่น้ำสายรวมถึงการรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำลำน้ำแต่ว่าจนถึงตอนนี้ค่ะจะเข้าหน้าฝนแล้วโครงการต่างๆกลับคืบหน้าไปไม่มากเท่าไหร่อาคารด้านหลังสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1มีป้ายข้อความระบุว่ารื้อถอนหลังฤดูน้ำหลากติดเอาไว้หลังจากถูกระบุว่าอาคารดังกล่าวรุกล้ำลำน้ำและเป็นจุดที่กีดขวางการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากของอำเภอแม่สายเมื่อปีที่แล้วจึงมีการรื้อถอนอาคารดังกล่าวใช้งบประมาณกว่า39ล้านบาทเมื่อตรวจสอบพบว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินราชพัสดุของกรมธนารักษ์การจะขุดลอกขุดดินหรือว่ารื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างต้องแจ้งให้กรมธนารักษ์พิจารณาก่อนทำให้ยังไม่สามารถรื้อถอนอาคารดังกล่าวได้ยังมีอีกโครงการนึงค่ะเป็นการก่อสร้างผนังกั้นน้ำริมแม่น้ำสายซึ่งจากการสำรวจพบว่าฝั่งประเทศเมียนมาเมืองท่าขี้เหล็กมีการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กถาวรตลอดแนวตะลิ่งตั้งแต่จุดที่แม่น้ำสายไหลเข้าประเทศไทยถึงสะพานมิตรภาพแห่งที่1โดยผนังสูงประมาณ3เมตรและมีการก่อเสริมผนังถาวรขึ้นอีก3เมตรทำให้ผนังบริเวณนี้สูงกว่า6เมตรคาดว่าจะเสร็จก่อนที่ฤดูน้ำหลากในปีนี้มาดูฝั่งไทยกันบ้างค่ะมีการก่อสร้างผนังสูง6เมตรเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นแค่ผนังชั่วคราวแม้ว่าบางจุดจะตอกเสาเข็มค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ยังคงเป็นกระสอบบิ๊กแบ็กอยู่ทำให้ชาวบ้านก็ยังคงกังวลว่าหากปริมาณน้ำมากๆจะไม่สามารถป้องกันได
2: ้มันทำดีฝั่งมันทำดีเพราะอะไรมันเอาหินกราบใส่แล้วก็มันมีคานด้วยอันนี้พ่อบอกว่าให้ใส่คานเขาก็ไม่ยอมใส่เจ้าข้าวทำเจ้าข้าวเองยะเสร็จแล้วก็ลุกเขานั่งไปเหมือนเก่าไม่มีคันจองมันอ่ะทำบางๆมาเอาขี้ทรายใส่กระสอบทรายก็พังไปหมดแล้วตอนนี้พ่อก็เอาหินขึ้นไปไหว้แต่จะเอาไปใส่ที่โหเงินที่ทหารทำไม่เสร็จเนี่ยมันเอาขี้ทรายเอาแค่ถุงไปใส่ถุงก็โผล่หมดแล้วถ้านั่งมามันก็มาเซาะเอาขี้ทรายออกไปมันก็เหมือนเดิมแล้วก็จะโผล่มานี่อีกถ้าไม่เอาหินไปใส่โหเงินนั่นนะ
3: เห็นเขาทำมาตลอดทำทุกวันโดยชาวบ้าน ต่เขาทําได้แข็งแรงนะครับแข็งแรงแล้วก็สูงชาวบ้านฝั่งเราเลยก็เรียกร้องไปถึงหน่วยงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้มาดูแลแต่เพิ่งประสานกันไปมันก็เริ่มมีงานออกมาละแต่อาจจะแบบขาดบางอย่างคือว่าปัจจัยของเขานะที่ว่าเขายังไม่พร้อมจะทำงานแต่งานนี้เขาบอกให้ชาวบ้านละให้สบายใจละปีนี้ทำแน่แต่ซ่อมแซมชั่วคราวซ่อมแซมชั่วคราวให้แข็งแรงแต่ไม่ถึงกับเหมือนกับของพม่าแล้วเพราะพม่าเขาทำถาวรแล้ว
0: ส่วนการก่อสร้างผนังกั้นน้ำในฝั่งประเทศเมียนมาค่ะนักวิชาการเป็นห่วงนะคะว่าในช่วงฤดูน้ำหลากอาจจะทำให้แม่น้ำสายยกตัวสูงขึ้นจำเป็นต้องเร่งซ่อมแซมผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรที่กรมการทหารช่างก่อสร้างเมื่อปีที่แล้วโดยวันพรุ่งนี้อำเภอแม่สายกรมการทหารช่างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่สำรวจบริเวณผนังกั้นน้ำก่อนจะพิจารณาขอใช้งบประมาณท้องถิ่นมาซ่อมแซมในปีนี้สำหรับแผนระยะกลางและระยะยาวกรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนก่อสร้างคันกั้นน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมกับระบบปรับปรุงระบายน้ำหลักใช้งบประมาณ 2,950 ล้านบาทโดยจะรับความคิดเห็นครั้งสุดท้ายในวันพรุ่งนี้โศกนาฏกรรมโรงงานดอกไม้ไฟในมณฑลหูหนานระเบิดอย่างรุนแรงเมื่อวานนี้ค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตไปกว่า20คนและบาดเจ็บเกินครึ่งร้อยนะคะเรื่องนี้สีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนได้สั่งการให้ค้นหาผู้สูญหายพร้อมกับเร่งสอบสวนสาเหตุพร้อมกับจี้ว่าเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบภาพกลุ่มควันขนาดใหญ่หลังเกิดเหตุระเบิดที่โรงงานดอกไม้ไฟในเมืองชางฉามณฑลหูหนานทางตอนกลางซึ่งเป็นศูนย์กลางในการผลิตดอกไม้ไฟของประเทศจีนสื่อทางการจีนรายงานว่าเหตุเกิดระเบิดเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว26คนและบาดเจ็บอีก61คนความเสียหายกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างทั้งเศษซากอาคารและควันที่หลงเหลือจากเพลิงไหม้พื้นที่บางส่วนเพลิงยังคงลุกโชนมีอาคารบางส่วนได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ขณะที่บางส่วนพังถล่มลงมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยกว่า500นายต้องเข้าไปช่วยระงับเหตุรวมถึงอพยพประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเนื่องจากยังมีความเสี่ยงจากคลังเก็บดินระเบิด2หลังซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุพร้อมกับการบริเวณรัศมี3กิโลเมตรเป็นเขตควบคุมขณะที่ทางการสั่งระงับการผลิตดอกไม้ไฟในโรงงานทั้งหมดของเมืองเพื่อเข้าตรวจสอบความปลอดภัยเบื้องต้นตำรวจจับกลุ่มผู้บริหารโรงงานที่เกิดเหตุแล้วส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลให้สีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนสั่งการให้ค้นหาผู้ที่ยังสูญหายดูแลคนที่ได้รับบาดเจ็บยกระดับการคัดกรองความเสี่ยงและควบคุมความปลอดภัยในอุตสาหกรรมสำคัญเพิ่มเติมเพื่อลดความสูญเสียในอนาคตรวมทั้งให้เร่งสอบสวนหาต้นตอเพื่อนำตัวผู้มีส่วนรับผิดชอบมารับโทษคุณผู้ชมครับปีที่แล้วโรงงานดอกไม้ไฟอีกแห่งหนึ่งในหูหนานได้ระเบิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง9คนขณะที่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโรงงานดอกไม้ไฟในมณฑลหูเป่ยและเจียงซูระเบิดในช่วงเทศกาลตรุษจีนเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม20คนด้วยกันไทยหมดสิทธิ์ลุ้นเป็นเจ้าภาพยุทธโอลิมปิกค่ะหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายอมรับว่าต้องทิ้งโอกาสเสนอตัวนะคะเนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณซึ่งต้องใช้เงินทุนสูงกว่า5พันล้านบาทติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจ
4: แม้ประเทศไทยเพิ่งจะได้รับคะแนน A จากคณะผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิกสากลจากการเดินทางมาตรวจความพร้อมทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรีเมื่อสัปดาห์ก่อนแต่ล่าสุดความหวังในการเป็นเจ้าภาพยุทธโอลิมปิกของไทยต้องดับลงเมื่อนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันว่ารัฐบาลไทยจะไม่ส่งหนังสือยืนยันการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพให้กับ IOC เนื่องจากไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะทุ่มงบประมาณในการจัดการแข่งขันซึ่งต้องใช้เงินทุนมากกว่า 5,000 ล้านบาทซึ่งคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC จะประกาศชื่อชาติเจ้าภาพจัดยุทธโอลิมปิก2030ในวันที่25มิถุนายนนี้ซึ่งจากการถอนตัวของไทยทำให้เหลือตัวเลือกเพียงแค่เมืองซาติอาโกของชิลีและเมืองอาซุนซิออนของปารากวัยเท่านั้นต่อที่ผลงานของนักกีฬาไทยในศึกยกน้ำหนักเยาวชนชิงแชมป์โลกซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศอียิปต์โดยไฮไลท์ในวันนี้อยู่ที่การแข่งขันรุ่นน้ำหนัก63กิโลกรัมหญิงที่มีธนพรแซ่เตียกับณัฐนิชาการะเกด2จอมพลังไทยลงชิงชัย ซึ่งธนพรที่เคยคว้า3เหรียญทองเยาวชนโลกรุ่น59กิโลกรัมยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเริ่มจากท่าสแนชทำผลงานรั้งอันดับ1ของกลุ่มด้วยสถิติ100กิโลกรัมในการยกครั้งที่2ส่วนท่าคลีนแอนด์เจิร์กยกผ่านทั้ง3ครั้งทำสถิติดีสุดเอาไว้ที่125กิโลกรัมนำมาเป็นที่1ของกลุ่มเช่นกันส่งผลให้เธอรั้งตำแหน่งหัวแถวในตารางน้ำหนักรวมที่225กิโลกรัมกวาดเหรียญทองมาครองครบทั้ง3รายการทีมเทควันโดหุ่มเซ่ไทยนำโดยน้องนาโนวัชรกุลลิ้มจิตกรนักศึกษาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เจ้าของเหรียญทองซีเกมเตรียมออกเดินทางไปแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศมองโกเลียซึ่งจะมีขึ้นช่วงระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคมโดยสมาคมกีฬาเทควันโดส่งนักกีฬาลงชิงชัยทั้งหมด14คนใน9รายการพร้อมตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองและคว้าโควต้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมที่เมืองนากโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งในประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวปิดท้ายที่กีฬาต่างประเทศกับศึกสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกที่ Crucible Theater ประเทศอังกฤษโดยรอบชิงชนะเลิศเป็นการดวลกันระหว่างชอนเมอร์ฟี่นักสอยคิวเจ้าถิ่นมือ6ของโลกอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2005พบกับอูอี้เจ๋อดาวรุ่งจากจีนโดยรอบนี้เล่นกันทั้งหมด4เซสชั่นแข่งในระบบ18ใน35เฟรมซึ่งทั้งคู่สู้กันได้อย่างสูสีจนต้องตัดสินผู้ชนะในเฟรมสุดท้ายและเป็นอูอี้เจ๋อที่เข้าเบรก85คะแนนคว้าแชมป์โลกสมัยแรกมาครองด้วยการเฉือนชนะชอนเมอร์ฟี่ไป18ต่อ17เฟรมซึ่งการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ยังทำให้นักสนุกเกอร์จากจีนคว้าแชมป์โลกที่ Crucible Theater เป็นปีที่2ติดต่อกันต่อจากเจ้าซินทงที่เป็นนักสนุกเกอร์จากเอเชียคนแรกที่คว้าแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้ว
5: Again, your champion, Wu Yeza.
0: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันอัศนีอมรมูลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทีมน้ำพริกที่เข้ารอบกลุ่มนี้ขอบอกเลยว่าจัดเต็มรสชาติแบบธรรมชาติเน้นๆจากตัววัตถุดิบ
1: เอาไปจิ้มเอาไปผัดได้หมดเลยนะคะ
0: มาติดตามรับชมรสชาติที่เด็ดโดนใจในน้ำพริกของแต่ละทีมในรายการยกพลคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่9พฤษภาคมนี้14:05 น.ทางไทย PBS

ัสดีครับได้เวลาจับจ่ายวางใจสร้างกำไรชุมชนกันแล้วครับวันนี้พบกับผมชิตินัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับส่วนวันนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับร้านแรกในลุ่มน้ำเจ้าพระยาจังหวัดอ่างทองทดสอบเลี้ยงปลาบู่ในกระชังส่งเสริมให้ชาวบ้านเพาะเลี้ยงราคาสูงกิโลกรัมละ200บาทตลาดต้องการสูงเที่ยวป่ากงกลางโบราณตะกั่วป่าล่องเรือสูดอากาศบริสุทธิ์ชมธรรมชาติป่าชายเลนทั้งสัตว์น้ำสัตว์ป่าจากการอนุรักษ์ของชาวบ้านจังหวัดพังงาสันสนีพลอยวิไลพาไปชมการแปรรูปธนาคารเป็นผลิตภัณฑ์ความงามบำรุงผิวหน้าสินค้าจากตำบลนาโบดอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากเงินอยู่บนยอดปาล์มอันนี้เป็นคำพูดจริงๆของชาวบ้านที่พิษณุโลก

กนะครับเพราะว่าเขายังยึดอาชีพในการปีต้นตาลนะครับขึ้นไปเก็บทั้งน้ำตาลทั้งลูกตาลต่างๆเอามาขายได้เงินกันนะครับแม้ว่าจะมีความเสี่ยงก็ตามแต่ว่าก็ระมัดระวังตัวเองไม่ประมาทนะครับรวมถึงยังปลูกต้นตาลเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าปัจจุบันนี้ตาลในพื้นที่ก็เหลือน้อยลงด้วยครับเป็นอาชีพที่เสี่ยงแต่ว่าก็ใช้ความชำนาญนะครับที่เคยปีนต้นตาลมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นนี่เป็นงานสร้างรายได้ของนายวานิชมีเมืองผู้ใหญ่

0: นะครับเพื่อรอขายให้กับลูกค้าทั้งในแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยที่เดินทางมาซื้อถึงบ้านเลยครับเพราะว่านายวานิชเนี่ยใช้ Facebook เป็นหน้าร้านนะครับประกาศขายให้กับคนที่สนใจได้รู้ว่าวันไหนมีลอนตาลมีน้ำตาลสดขายครับแล้วก็ตอนนี้ยังปลูกต้นตาลเพิ่มเอาไว้อีกประมาณ100ต้นด้วยครับเริ่มปีนเก็บตาลเฉาะขายได้ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนนะครับแล้วก็จะมีให้เก็บแบบนี้ไปจนถึงช่วงต้นเดือนมิถุนายนก็น่าจะหมดแล้วส่วนน้ำตาลสดนะครับเริ่มเก็บขายมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนคาดว่าอีกประมาณสัก1เดือนครึ่งก็น่าจะหมดแล้วเหมือนกันนะครับก็ถือว่าอาชีพปีนต้นตาลเนี่ยได้ประโยชน์จากต้นตาลหลายอย่างเลยครับ
1: 1รักษาภูมิปัญญาของดั้งเดิมนะครับไว้เป็นพืชมหัศจรรย์ครับพืชพื้นถิ่นเราสามารถทํา 2-3 ต้นนี้ได้เงินเป็นกอบเป็นกำครับตอนนี้ทําน้ําตาลอยู่3ต้นวันหนึ่งได้ประมาณ12-13ขวดขวดละ80
2: โอ้
1: ก็เป็นพันอยู
2: ่เฉพาะน้ําตาลนี่เดี๋ยวก็ได้เป็นพันแล้ว
1: ใช่ครับแล้วก็จะมีตาลเฉาะอีก
2: ตาลเฉาะ
1: ต่างหากนะครับ
0: ล่าสุดมีคนมาขอให้ช่วยสอนปีนต้นตาล นะครับเป็นคนอายุ60กว่าแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤดูร้อนก็ไม่ค่อยจะเหมาะกับการปีนตาลเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้แล้วก็ยังต้องระวังทั้งคุณภาพน้ำตาลแล้วก็ความปลอดภัยของตัวเองด้วยตอนนี้น้ำตาลสดนะครับจะเก็บตอนเช้าประมาณ6โมงเช้าครับแล้วก็ปาดน้ำตาลเอาไว้เก็บตอนเย็นสัก5โมงครึ่งอีกรอบแล้วก็ปาดน้ำตาลสดเอาไว้เพื่อเก็บตอนเช้าต่อครับ
1: ก็ต้องปรับตัวให้ได้ครับถ้าเจออากาศร้อนน้ำตาลก็จะยุบนะครับยุบแล้วก็เราต้องใส่เปลือกไม้อันไหนที่กระบอกไหนที่น้ำตาลเยอะเราก็ต้องใส่เปลือกไม้เยอะถ้าไหนที่ไหลน้อยก็ใส่น้ำตาลใส่เปลือกไม้น้อยถ้าไม่อย่างนั้นก็รสชาติจะเปลี่ยนไปจะติดขวด
2: ครับ
1: ต้องคอยปรับปรุง
2: นอกจากตาลแล้วคนล่ะครับคนเราต้องระมัดระวังยังไงบ้างครับ
1: ก็ต้องระมัดระวังโดยการที่เราต้องตรวจสอบว่าพระองค์ที่เรามัดไปเนี่ยแข็งแรงทนทานหรือไม
2: ่
1: ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราเลยครับก็การขึ้นก็เหมือนกับออกกำลังกาย
0: ตาลขายถุงใหญ่1กิโลกรัม100บาทนะครับแล้วก็เก็บน้ำตาลสดขายครับรายได้ดีเหมือนกันราคาขวดหนึ่งก็ถ้าเป็นขวด 1.5 ลิตรนะครับขวดละ80บาทแล้วก็ขวดเล็ก8ขวด100บาทนะครับสมัยก่อนที่บ้านหนองจอกนะครับท่านผู้ใหญ่บอกว่ามีต้นตาลในพื้นที่ประมาณตั้งพันต้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านก็โค่นตาลเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนเรื่องของที่ดินทำกินเหลือสักประมาณ 2-300 ต้นผู้ใหญ่ก็เลยปลูกตาลเพิ่มเข้าไปเพื่อเป็นการช่วยอนุรักษ์ไปด้วยครับไปดูการหาช่องทางของชาวบ้านนะครับที่จะเป็นการส่งเสริมอาชีพในอนาคตอันใกล้เพราะว่าตอนนี้ที่อ่างทองกำลังทดลองนะครับเป็นการทดสอบเพาะพันธุ์แล้วก็เลี้ยงปลาบู่ในกระชังอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นรายแรกนะครับในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองแล้วก็ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยถ้าทำสำเร็จนะครับจะส่งเสริมให้ชาวบ้านมาเลี้ยงปลาบู่กันเยอะๆเพราะว่าตอนนี้ราคาดีกิโลนึงตั้ง200บาทเลยครับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทองนำปลาบู่ที่ได้จากการเพาะพันธุ์มาทดลองเลี้ยงในกระชังขนาดที่ตั้งอยู่ในคลองผงเพงนะครับเป็นคลองสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยาที่หมู่6ตำบลผงเพงจังหวัดอ่างทองนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ทดสอบเพาะพันธุ์ปลาบู่ในกระชังของลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับเพราะปัจจุบันนี้การเลี้ยงปลาบู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติมีแค่2แหล่งใหญ่นะครับคือที่จังหวัดกาญจนบุรีและที่อุตรดิตถ์นางสาวจิรภาโพสีเป็นผู้อำนวยการศูนย์นะครับบอกว่านำพ่อแม่พันธุ์ปลาบู่มาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานีครับมาตอนปี2559ทดลองเพาะพันธุ์อยู่หลายปีเลยครับกระทั่งปี2564เริ่มเห็นพัฒนาการของปลาจากการให้กินอาหารเม็ดเพราะว่าเดิมปลาบู่เนี่ยจะกินอาหารประเภทเนื้อครับเมื่อเพาะพันธุ์แล้วก็กินอาหารเม็ดได้ก็เลยทดลองเลี้ยงในกระชังปลาในแม่น้ำดูครับโดยเอาปลาบู่อายุ1ปีลงไป9กระชังนะครับแบ่งเป็นขนาด20ตัวต่อตารางเมตรขนาด40ตัวต่อตารางเมตรแล้วก็ขนาด60ตัวต่อตารางเมตรอย่างละ3กระชังเดี๋ยวจะคอยดูอัตราการเจริญเติบโตทุก1เดือนก็จะมาตรวจวัดขนาด1ครั้งครับ
3: วันนี้ก็จะมาทดลองเลี้ยงปลาบู่ในกระชังที่ความหนาแน่นต่างกัน20 40 60ซึ่งปลาบู่ที่ได้เนี่ยได้มาจากการเพาะเลี้ยงที่สามารถฝึกให้กินอาหารเม็ดได้ และปลาบู่ที่มาทดลองวันนี้ก็คือขนาด

0: กรัมความยาวประมาณ16เซนซึ่งถ้าผลที่ได้จากการทดลองครั้งนี้ก็ถ้าอัตราความหนาแน่นไหนเจริญเติบโตดีก็จะไปส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดอ่างทองสามารถเลี้ยงในกระชังได้ค่ะ
1: ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามีที่ไหนเลี้ยงแบบนี้ไหม
0: ที่ไหนเลี้ยงปลาบู่จากการเพาะพันธุ์ไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะที่คิดที่จะส่งเสริมให้เลี้ยงปลาบู่เนื่องจากเกษตรกรในจังหวัดอ่างทองเนี่ยมีการเลี้ยงปลานิลซึ่งบางครั้งปลานิลราคาตกต่ำอะไรอย่างเงี้ยกะว่าถ้าเกิดเราเพาะพันธุ์ได้เยอะๆแล้วได้ข้อมูลเรื่องการเลี้ยงที่มีการเจริญเติบโตดีก็จะส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงเพื่อจะเป็นเหมือนหลังจากเป็นรายได้เสริมจากการเลี้ยงปลาบู่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนะคะ
2: เลี้ยงคลองสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยามีอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาบู่ธรรมชาตินะครับประมาณ 28-31 องศาเซลเซียสแล้วก็น้ำในคลองเนี่ยเป็นน้ำธรรมชาติที่เหมาะกับการเลี้ยงปลาน้ำจืดรวมถึงปลาบู่ด้วยครับเดี๋ยวถ้าทดลองสำเร็จนะครับจะส่งเสริมให้ชาวบ้านพอเลี้ยงกันเพราะว่าราคาสูงกิโลกรัมละ200บาทแล้วเป็นที่ต้องการของตลาดมากทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศโดยเฉพาะที่จีนนิยมกินปลาบู่จากไทยมากเลยครับส่วนการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้จากของง่ายๆใกล้ตัวเป็นพวกขยะที่ทิ้งตามบ้านเรือนนะครับอย่าเพิ่งทิ้งไปเพราะว่าทางอบต. ณรงค์ที่สุรินทร์เนี่ยให้ชาวบ้านเอามาขายนะครับมาเป็นโครงการธนาคารขยะกันชาวบ้านก็ได้มีรายได้แล้วก็ได้จัดการขยะอย่างครบวงจรด้วยครับชาวบ้านเขาเอาขยะจากบ้านตัวเองขนมาสร้างรายได้กันด้วยความตั้งใจแล้วก็รู้คุณค่านะครับว่าสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้จริงผ่านโครงการธนาคารขยะที่องค์การบริหารส่วนตำบลณรงค์จังหวัดสุรินทร์กำลังขับเคลื่อนการจัดการขยะในชุมชนอย่างเป็นระบบนะครับวันนี้มีจุดนัดพบกันที่ศาลากลางหมู่บ้านสโหนหมู่ที่8ตำบลณรงค์อำเภอศรีณรงค์รูปแบบก็คล้ายกับธนาคารฝากเงินนะครับคุณผู้ชมเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเนี่ยเอาขยะรีไซเคิลหรือว่าของใช้แล้วมาฝากแทนเงินสดเจ้าหน้าที่ก็จะคอยชั่งน้ำหนักประเมินมูลค่าครับแล้วก็บันทึกเป็นยอดเงินสะสมในสมุดคู่ฝากของสมาชิกไว้ให้ส่วนขยะที่รับมาครับก็จะเอาไปคัดแยกอย่างเป็นระบบก่อนรวบรวมเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไปครับ
3: อันนี้คือสูงสุดนี่เราได้เท่าไหร่นะ
4: 15,570 บาท
3: โอ้แปลว่าเยอะมาก
4: เยอะนะก็เราในหมู่บ้านเราเข้าแค่กับทุกหลังคาเรือนเนาะ
3: เป็นสมาชิกทุก
4: สมาชิกเป็นสมาชิกแล้วก็ตำบลเนี้ยเราก็ได้เยอะพูดไปนะ
5: ได้รับความตอบรับกับชาวบ้านดีมากครับตอนนี้เพิ่งเริ่มซื้อรอบใหม่หมู่3เมื่อวานโอ้ได้เยอะมากครับวันนี้มาหมู่8บ้านสโหนก็เป็นการตอบรับที่ดีมากครับตอนนี้เยอะมากเลยลิงวันนึงก็ 5:00 นก็ไม่เสร็จชาวบ้านร่วมกันคัดแยกขยะมาขาย
2: นอกจากจะช่วยสร้างรายได้แล้วก็เงินออมให้กับสมาชิกแล้วนะครับยังต่อยอดเป็นกองทุนสวัสดิการของชุมชนอย่างเช่นทุนการศึกษาสวัสดิการผู้สูงอายุแล้วก็เงินช่วยเหลืองานชาปนกิจศพด้วยครับตอนนี้โครงการเนี่ยครอบคลุมไปทั้ง13หมู่บ้านในตำบลณรงค์กันแล้วแล้วก็ยังขยายไปถึงตามโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ด้วยครับเด็กๆได้รู้จักการช่วยคัดแยกขยะจากโรงเรียนบ้านชุมชนเอามาขายเข้าธนาคารได้ครับชวนคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่จังหวัดพังงากันครับไปนั่งเรือร่องชมป่าธรรมชาติเป็นป่าโกงกางได้เห็นทั้งสัตว์น้ำสัตว์บกที่ชาวบ้านเขาช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาติเอาไว้ครับเป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนแล้วก็ได้ประโยชน์ต่อระบบนิเวศด้วยครับจุดหมายเล็กๆที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ยิ่งใหญ่ของธรรมชาตินะครับเพียงมานั่งเรือแคนูล่องไปตามลำน้ำใต้ร่มเงาอุโมงค์ต้นโกงกางเขียวขจีเลยครับตอนนี้บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายแล้วก็มีความเงียบสงบถือว่าหาได้ยากนะครับ

0: ท่าจูดหรือว่าคุ้งควนถ้ำตำบลบางในสีที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับซึ่งการล่องเรือแคนูก็มีชาวบ้านในพื้นที่เป็นคนพายให้ครับนั่งได้ลำละ2คนใช้เวลาประมาณ45นาทีถึงสัก1ชั่วโมงนะครับนักท่องเที่ยวก็จะได้เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำสำคัญนะครับมีทั้งนกปูปลาแล้วก็ลิงแสมสะท้อนถึงความสมบูรณ์ของผืนป่าที่ได้รับการดูแลมาอย่างต่อเนื่องจากคนในชุมชนเลยครับ
1: กิจกรรมนะครับที่นักท่องเที่ยวจะเลือกนะครับส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ก็คือเรื่องของเดินป่าแล้วก็นั่งเรือแคนูด้วยนะครับซึ่งจะท่านนักท่องเที่ยวจะได้ชมเรื่องของป่าบกนะครับแล้วก็ป่าชายเลนนะครับแล้วก็พันธุ์สัตว์หายากต่างๆนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวอีกกลุ่มนึง

0: อยากจะเดินป่าอย่างเดียวก็ได้นะครับเดินป่าอย่างเดียวก็ได้หรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็อยากจะนั่งเรืออย่างเดียวไม่อยากจะเดินแล้วก็ได้อยู
1: ่การเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวยังเป็นการป้องกันไม่ให้นายทุนเข้ามาทำประโยชน์สะท้อนพลังของชุมชนที่ร่วมกันรักษาผืนป่าให้คงอยู่สืบไปครับแล้วก็ยังสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนควบคู่ไปกับอาชีพหลักของชาวบ้านด้วยตอนนี้การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับชาวบ้านก็ได้มีการจดแจ้งขออนุญาตในการเข้าทำประโยชน์จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยครับร้านอาหารที่ขายราคาถูกยังมีอยู่ในหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะครับชวนคุณผู้ชมไปถ้ามีโอกาสไปอุดหนุนร้านนี้กันที่สตูลนะครับเขาเปิดร้านอาหารราคา29บาทขายให้คนในพื้นที่ได้กินของอร่อยราคาถูกกันครับเป็นร้านอาหารเล็กๆที่กลายเป็นกระแสในความมีน้ำใจแล้วก็รสชาติที่อร่อยเกินราคาครับมีอาหารตามสั่งแล้วก็เมนูอื่นๆมากกว่า30รายการราคาเพียงจานละ29บาทอยู่ที่ร้านรุสกีฮาลานฟู้ดตั้งอยู่บนถนนยศตราการกำธรที่ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองสตูลนะครับพิกัดเนี่ยติดกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูลตรงข้ามกับอบจ.สตูลหาง่ายเลยครับนางสุพัฒน์เกียรติประวัติหรือว่ามะนะครับอายุ39ปีเป็นเจ้าของร้านบอกว่าตอนนี้ท่ามกลางภาวะค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นนะครับแต่ก็ยังยืนหยัดว่าจะขายอาหารในราคาประหยัดเพียง29บาททุกเมนูและไม่ได้ลดปริมาณด้วยครับเพื่อเป็นที่พึ่งให้กับคนที่รายได้น้อยแม้ว่าตัวเจ้าของร้านเองตอนนี้ก็ต้องแบกรับภาระหนักนะครับรวมถึงการเป็นเสาหลักดูแลครอบครัวแล้วก็ตอนนี้สามีของตัวเองก็ล้มป่วยกระทันหันด้วยครับ
2: ก็เคยลำบากมาก่อนก็เลยรู้ว่าจะหาเงินซื้อข้าวแต่ละจานเนี่ยมันยากก็เลยขายราคานี้ค่ะ
3: แล้วเราได้อะไรเหรอคะ
2: ได้ค่ะได้น้อยแต่ว่าเอาจำนวนมากเข้าว่าค่ะเราก็ได้กำไรเยอะถ้ายอดเยอะเราก็ได้เยอะ
3: แล้วตอนนี้เศรษฐกิจทุกอย่างมันขึ้นทั้งหมดเลย
2: ใช่ค่ะราคาขึ้นเราก็ยังขายเหมือนเดิมปริมาณเท่าเดิม
3: คือใจของเราเนี่ยเราต้องการอะไรกับราคาที่เราตั้งแบบนี้
2: ก็ใจต้องการตั้งแต่แรกแล้วอยากขายราคานี
1: ้แม้ว่าจะได้กำไรต่อจานน้อยครับแต่ว่าที่ร้านก็บอกว่าเน้นการขายปริมาณมากๆนะครับเพื่อให้ร้านอยู่ได้รวมถึงเมนูทะเลที่เขาก็ใส่กุ้งตัวโตๆรสชาติเข้มข้นนะครับตอนนี้ก็อยากจะให้คนทำงานนะครับทั้งสาวโรงงานหนุ่มโรงงานแถวนี้ข้าราชการรวมถึงคนทั่วไปที่มีรายได้น้อยได้กินอิ่มในราคาที่จับต้องได้ครับตอนนี้ครับร้านเปิดปิดตั้งแต่9โมงถึง2ทุ่มนะครับหรือว่าจนกว่าของที่ขายจะหมดนะครับแล้วก็หยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียวรวมถึงมีบริการนะครับรับทำข้าวกล่องเพิ่มเติมนอกพื้นที่ด้วยแล้วก็เดือนนี้เปิดเมนูใหม่เพิ่มด้วยครับมีโรตีแล้วก็ของกินเล่นเอาไว้ไปอุดหนุนในราคาไม่แพงกันได้ครับชวนคุณผู้ชมไปอุดหนุนนะครับแล้วก็ไปดูการแปรรูปธนาคาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เอาไว้ใช้บำรุงผิวหน้าผิวกายได้หลากหลายครับเป็นธนาคาที่ชาวบ้านเขาปลูกเองในพื้นที่แล้วก็เอามาต่อยอดกันนะครับที่ตำบลนาโบดอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากติดตามกับคุณสันสนีพลอยวิไลครับ

0: ลค่าทำเป็นผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ด้านความงามช่วยชะลอวัยแก้ปัญหาผิวหน้าเป็นคุณสมบัติเด่นของสินค้ามาร์คธนาคารว่านหางจระเข้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิกกี้ฟาร์มตำบลนาโบดอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากที่ขายดีค่ะเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่สร้างรายได้ให้ชุมชนภายใต้แบรนด์มิกกี้ธนาคาร
1: ต้องบอกว่าพี่มายคือแบบว่าหน้าคือขาวใสเนียนมากคุณผู้ชมอันนี้คือหน้าที่หลังใช้มาร์กนะคะส่วนหน้าดิฉันนี่คือก่อนใช้มาร์กนะคุณผู้ชมนะคะคือจะเห็นความต่างชัดเจนเลยและอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นให้พี่มายมาทํามาร์กตรงนี้คะพี
2: ่ก็จุดเริ่มต้นที่มายแตกแรกๆอะค่ะหน้าพี่มายมีปัญหาเนาะไปทำเลเซอร์แล้วหน้าเป็นฝ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอดีสามีค่ะเขาได้ทำธุรกิจเนาะนำเข้าส่งออกแร่ได้ตัวธนาคารนี่แหละมาให้เราใช้แล้วก็ให้สูตรมาเรียบร้อยละเราไม่เปิดใจใช้แต่เพราะว่าเราติดเรื่องเคาน์เตอร์แบรนด์ไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่แพงๆอะไรมาใช้แต่ณวันนึงไม่รู้จะใช้อะไรเราก็หยิบจับอันเนี้ยมาผสมกันจากสูตรที่เขาให้มาพอมาใช้ดีเพื่อนก็ทักว่าหน้าดีขึ้นเราก็แบ่งให้เพื่อนก็บอกเอาอะไรมาให้ใช้ดีขึ้นพี่ใหม่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เอามาทำเป็นแบรนด์ของ

0: ต้นธนาคารคุณผู้ชมที่เห็นอยู่ตรงนี้อายุเท่าไหร่คะพี่วัด
1: อันนี้เป็น10กว่าปีนะฮะเกือบ20ปี
0: เกือบ20ปี
1: ครับผม
0: เฮ้ยแต่20กว่าปีต้นมันยังเล็กอยู่เลยนะพี่
1: ก็ถ้าดูโคนก็ทักขนาดนี้นะฮะดูโคนก็ประมาณนี้อันนี้เป็นเรือนยอดเขา
0: เป็นไม้ที่โตช้านะคะ
1: เป็นไม้โตช้าชอบขึ้นอยู่บนที่ดอนๆที่แล้งๆถ้าเป็นที่ลุ่มจะไม่ขึ้นนะฮะแล้วก็ถ้าขึ้นแล้วก็จะขึ้นง่ายแต่ถ้าเอาไปปลูกนี่จะโตช้ามาก
0: เป็นไม้พื้นถิ่นของจังหวัดตากเลย
1: เป็นไม้พื้นถิ่นของจังหวัดตากแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยจะไม่รู้สรรพคุณและจะทิ้งไปนานแล้วว่าง่ายๆเขาทิ้งไปนานแล้วไม่เหมือนฝั่งพม่าพม่าที่เขาไปใช้ฝั่งบ้านเรานี่เทคโนโลยีใหม่ๆเครื่องสำอางใหม่ๆเข้ามาเขาก็ทิ้งกันหมด
0: ขั้นตอนการแปรรูปเริ่มจากนำเปลือกธนาคารมาล้างทำความสะอาดใช้แปรงขัดทุกซอกทุกมุมค่ะล้างน้ำประมาณ 2-3 น้ำค่ะ
2: เรื่องใส่ใจคือเรื่องความสะอาดที่มันมีสิ่งสกปรกนี่แหละค่ะตามซอกของตัวของไม้อะค่ะซอกของที่เศษมีเศษติดอยู่อะไรเงี้ยค่ะ
0: อย่างไม้ที่เก็บมาเนี้ยก็คือต้องเก็บมาปุ๊บเราต้องรีบมาใช้งานเลยไหมหรือต้องรอทิ้งไว้
2: รอทิ้งไว้ค่ะ
0: ต้องทิ้งไว้ประมาณ
2: ต้องทิ้งไว้ประมาณ3-4 วันแล้วแต่ว่าอากาศนะคะถ้าอย่างอากาศร้อนนี่ก็จะเร็วนิดนึงก็ประมาณ 3-4 วันมาได้เลยแต่ถ้าเป็นหน้าฝนนะคะเพราะมีความชื้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องผึ่งให้เขาแห้งแล้วถึงจะเอามาล้างอย่างงี้ค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าเอามาใช้ได้เลยนะคุณผู้ชมนะคะต้องเป็นไม้แบบแห้ง
2: ๆใช่ค่ะแล้วก็อายุด้วยค่ะอายุของเปลือกไม้อันนี้ก็จะประมาณ 20-30 ปีได้ค่ะค่ะเป็นเปลือกแก่
0: ค่ะหลังจากล้างแล้วก็จะนำเปลือกธนาคารไปอบฆ่าเชื้อประมาณ10นาทีแล้วนำมาอบไล่ความชื้นอีก3ชั่วโมงค่ะอุณหภูมิอยู่ที่50องศาเซลเซียสค่ะจากนั้นก็จะนำมาปั่นจนเป็นผงธนาคารเมื่อได้ผงธนาคารแล้วก็จะนำมาผสมกับขมิ้นว่านหางจระเข้น้ำผึ้งคนให้เข้ากันก็จะได้ผลิตภัณฑ์มาร์คธนาคารว่านหางจระเข้แล้วค่ะจำหน่ายราคากระปุกละ350บาท
2: เน้นบางๆแต่สม่ำเสมอพอกทุกวันได้ไม่เป็นอันตรายกับผิวค่ะส่วนใหญ่แล้วถ้าเราที่ทำงานกันนะคะถ้าคนทำงานก็จะสะดวกช่วงที่ก่อนอาบน้ำค่ะก็จะมาร์คทิ้งไว้แล้วก็พอเราก็มาร์คทิ้งไว้แล้วทำนู่นทำนี่พอเราจะอาบน้ำเราก็ล้างพร้อมกันเลยแต่ถ้าเป็นแม่บ้านอยู่บ้านทำงานบ้านก็สามารถมาร์กได้ทั้งวันค่ะมาร์กได้ทั้งวันทำทุกๆวันได้
0: คือยิ่งมาร์กนานยิ่งดีใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: นี่แหละค่ะดิฉันจะสวยก็คราวนี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะแล้วก็ตรงนี้เห็นบอกว่าการเก็บนี่คือเก็บไปได้นานถึง6เดือนเลย
2: อยู่ในตู้เย็นนะคะเก็บได้6เดือนแต่อยู่นอกตู้เย็นถ้าอากาศร้อนแบบนี้เนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเราไม่ได้แต่งกลิ่นแต่งสีไม่ได้ใส่สารเคมีใดๆจะทำให้อายุเขาสั้นก็คือจะเสียง่ายท่านเองอะค่ะจุดเด่นของตัวมาร์กตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องฝ้าค่ะทำให้ฝ้าแลดูจางลงนะคะแล้วก็เรื่องสิวอุดตันสิวหัวช้างสิวใหญ่ๆที่เป็นหนองอะค่ะก็จะทำให้สิวแห้งลงได้ค่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ชะลอวัยเน
0: า
2: ะค่ะ
0: อย่างตรงนี้ที่ดิฉันมาร์กอยู่อะความรู้สึกมันก็แบบมีความเย็นสบาย
2: ใช่ธนาคารจะเป็นลิปเย็นค่ะจะมาร์กเสร็จก็จะทำให้เย็นสดชื่นเงี้ย
0: เราจะไม่รู้สึกว่าหนักหน้า
2: ใช่ค่ะ
0: นอกจากนี้ทางกลุ่มยังนำธนาคารมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งกันแดดแป้งคุชชั่นโลชั่นเซรั่มธนาคารผสมรังไหมที่ต้องบอกว่าขายดีไม่แพ้มาร์คธนาคารค่ะ
2: อันนี้จะใช้ง่ายค่ะที่ลูกค้าซื้อแล้วก็ซื้อซ้ำคือใช้ง่ายหยดออกมาอย่างนี้นะคะคุณอ
0: ้
2: อแล้วก็ใช้ได้เลยของเราจะเป็นแบบ
0: เน
2: ื้อใสอันนี้จะช่วยเรื่องริ้วรอยจะตื้นขึ้นแล้วก็ใช้ง่ายค่ะสกัดมาจากเปลือกของต้นธนาคารแต่ตัวนี้จะผสมกับรังไหมละเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในชุมชนเนาะตัวนี้พี่ไม้ใช้เป็นรังไหมพันป่าอินนี่คือไหมสีขาวอันนี้มาผสมในตัวของสารสกัดจากธนาคารแต่จริงๆเราก็มีรังไหมไทยด้วยนะคะเป็นไหมเหลืองแต่ใช้กับผลิตภัณฑ์ค่ะ
0: อย่างเซรั่มตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรคะพี่
2: ช่วยเรื่องเด่นๆก็คือเรื่องริ้วรอยค่ะริ้วรอยจะตื้นขึ้นแล้วก็ธนาคารอย่างที่บอกว่าจะทําให้หน้ากระจ่างใสอยู่แล้วอันนี้ค่ะแล้วก็ทําให้หน้าชุ่มชื้นค่ะตัวนี้เราจะเอาตัววัตถุดิบที่อยู่ในชุมชนเรานะคะก็คือเมล็ดลําไยที่นําสารสกัดเมล็ดลําไยมาใส่ตรงในนี้แล้วก็ใช้เป็นลําไหมไทยค่ะเป็นลําไหมเหลืองค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นตัวสครับละค่ะคุณอ้อค่ะอันนี้จะเป็นสครับเมล็ดลําไย
3: คือเรียกว่าใช้วัตถุดิบที่มีในพื้นที่มาต่อยอด
0: ผลิตภัณฑ์ต่างๆราคาอยู่ที่หลักร้อยค่ะออกบูธจำหน่ายผ่านทางออนไลน์เพจ Facebook มิกกี้ธนาคารกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าประจำค่ะ
4: ด้วยผลิตภัณฑ์ตรงนี้อยู่ในชุมชนของเราแล้วก็อยากจะอุดหนุนชุมชนของเราให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ด้วยความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์นะคะเริ่มต้นจากใช้สบู่นะคะสบู่แล้วใช้ดีแล้วต่อด้วยมาร์กหน้านะคะมาร์กธนาคารแล้วก็มาต่อด้วยเซรั่มตัวนี้นะคะ
5: เป็นเกษตรกรด้วยนะคะตอนที่เข้าสวนเนี่ยทั้งวันเนี่ยใช้แค่มาร์กตัวนี้เป็นมาร์กเนื้อธนาคารค่ะก็ใช้ตัวนี้ทาทั่วทั้งหน้าเลยแล้วก็ทำสวนได้เลยไม่ต้องใช้ซันบล็อกพอเราทำงานเสร็จเข้าบ้านล้างหน้าเนี่ยเนียนนุ่มขึ้นแล้วก็รู้สึกได้ว่านอกจากป้องกันแล้วก็ยังเหมือนบำรุงไปในตัวด้วยค่ะ
3: ทำไมถึงตัดสินใจมาเลือกใช้ธนาคารของกลุ่มนี้
5: อ๋อจริงๆมาทำเข้ามาที่เนี่ยมาดูงานแล้วก็พบท่านประหลัดนะคะแล้วก็ท่านก็เล่าว่าจวนใช้แบบเนี้ยมาร์กหน้าทั้งวันเราก็เลยเอ๊ะเราก็เข้าสวนลองทำดูบ้างลองใช้ดูค่ะแล้วก็ได้ผลก็ติดสินค้าตัวนี้ไปเลยค่ะ
0: สิ่งที่ได้จากการรวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากธนาคารได้สร้างความสามัคคีให้ชุมชนและก็ยังมีหน่วยงานภาครัฐคอยสนับสนุนทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักและสร้างรายได้สู่ชุมชนค่ะ
2: รู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้รางวัลทุกอย่างที่เราทุ่มเทไปนะคะกับตรงที่เราได้ผลิตสินค้าออกมาแล้วก็ได้รับการตอบรับด้วยดีเสมอมาอย่างเงี้ยค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความซื่อสัตย์ของกับลูกค้านี่แหละค่ะเพราะว่าคำว่าซื่อสัตย์กับลูกค้าเราก็ต้องนึกถึงคุณภาพของสินค้าวัตถุดิบที่เรานำมาใช้เราก็ต้องเป็นวัตถุดิบที่ดีนะคะที่นำมาใช้แล้วก็มาตรฐานที่เราทำออกมาค่ะต้องได้รับมาตรฐานเนาะจะได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้ค
6: ่
2: ะ
6: ค่ะเราก็ส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นโอท็อปที่ได้มาตรฐานนะคะเราก็เลยเชิญชวนเวลามีกลุ่มนักท่องเที่ยวมาก็ให้กลุ่มชุมชนไปออกบูธจำหน่ายสินค้าของชุมชนแล้วก็ต่อยอดด้วยเราไปจัดให้เขาไปออกงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยที่จัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยทางททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดให้เป็นงานประจำปีปีละ1ครั้งนะคะ
0: สินค้าที่นี่ยังได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและเป็นสินค้าโอท็อประดับ4ดาวนอกจากนี้ก็ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2สินค้าสู่ตลาดด้วยนวัตกรรมและรางวัลชนะเลิศกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นค่ะ
7: สวยไทยสไตล์ธรรมชาติมิกกี้ธนาคารของดีเมืองตาก
8: ตอนนี้สินค้าทุกตัวครับมีตราอย.รับประกันคุณภาพเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยินดีที่จะผลิตสินค้านะครับให้กับกลุ่มอื่นหรือว่าผู้ประกอบการอื่นด้วยที่ต้องการใช้ธนาคารให้เป็นประโยชน์ครับและวันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยชาวบ้านนับพันไปแห่ร่วมพิธีศาลเจ้าศาลทองแดงที่จังหวัดชลบุรีครับมีการปีนบันไดมีดนะครับคุณผู้ชมความสูงถึง22เมตรหรือว่าเทียบเท่ากับตึก6ชั้นเลยแล้วก็โปรยสิ่งของมงคลลงมาจากบันไดมีดด้วยครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
9: วันนี้

0: ขอเชิญร่วมสัมผัสความงดงามของบทเพลงแห่งความทรงจำ Sing History เพลงรักในวันวานในคอนเสิร์ตการกุศล The Giving Concert 3 Generation One Heart
1: เต็มอิ่มกับพลังเสียงสุนารีราชสีมาตั๊กสิริพรไฮอภพรไรอันกาดบัณฑิตและศิลปินคุณภาพมากมาย
0: 9พฤษภาคมนี้ณสยามพิกฮอลล์ชั้น7สยามสแควร์วันร่วมบริจาคและรับบัตรได้ที่ www.irecord.org พร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี2เท่า
2: ไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: แต่ท้าขอรับว่ากระผมอยากจะมาขอเป็นลูกศิษย์เรียนวิชาวาดรูปกับครูทองหลุขอรับ
1: เราไปดูพื้นที่งานกันดีกว่าครูบุญมาก
2: ขอรับ

0: คุณท่านขอรักคุณท่านขอรักกับผมชื่อฮุงขอรักให้กับผมยกของเก็บกวาดเช็คถูไล่หมกเลยนะขอรักเพียงให้กับผมไล่ฝึกฝนเขียงลูกกะอาคูท้องรัวด้วยเธอขอรัก
1: เหมือนเชื่อมังอ่านจริงๆไอ้ตีนี
2: ่น้ำหน้าอย่างลือไปรู้จักคุณหลวงมาจากที่ใดหรือ
0: ลูกเทวลาที่วักบังยี่ขังงกงานเหลือเกินขอรัก
2: ก็ไม่แปลกที่คนอย่างลือจะชอบคุณหลวงอ่ะท่านวาดรูปเทวดาเจ๊กไว้องค์หนึ่งก็คงถูกใจเจ๊กอย่างลือ
3: วัดบางขี้ขันครูทองอยู่พูดให้ชัดก่อน
0: ครูทองหลู
1: ่กูก็นี่พูดไม่ชัดเลย
2: พูดว่าครูทองอยู่ให้ชัดก่อนไม่ใช่ทองหลู่ข้าจะได้รับเองมาอยู่ด้วย
0: อะทองหลู่ครูทองหลู่

0: ครูไม่ใช่ครูนั่นครูน้ำในร่องสวนนู่นโอ้ยครูครู
1: ครูน้ำเลยเว้ย
0: ครู
2: ท้องอยู
1: ่ท้องรู
2: ท้องรู
0: ท้องรู
2: นางลำจวน
3: โอ้ยยังไม่ชันเลยเว้ย
4: ขาเผื่อเป็นไปได้ทีเดียวที
0: ่นางลำจวน
4: เจ้าค่ะไปรับประทานข้าวกันเจ้าค่ะ
0: กลับไปเลยนะ
4: กลับแล้วเจ้าค่ะไปรับประทานข้าว
0: ไปเลยไปเว้ย

0: มาแล้วหรือคงแปะ
1: หลวงเสนีบริลักษ์ขอรับ
2: คุณหลวงวิจิตรเจษฎาโอ้ครูบุญมากแล้วครูชุบล่ะยังไม่มาอีกหรือ
3: พวกช่างตระกูลวังหน้าเพรานี้ติดงานวาดผนังอุโบสถวัดของวังหน้าที่ของรัฐตรงบางผู้กันขอรับ
2: คิดถึงจริง
3: ๆยังนายมีมหาเล็กเด็กบ้านบุอีกคนหากไม่ติดวาดระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามคงตามมาทันแล้วขอรับ
2: นายมีบ้านบุปีก่อนเคยเจอกันสมัยบวชเป็นพระอยู่ที่วัดโพติดสอยห้อยตามหลวงพ่ออารักษ์ผู้แจจีวรปลิวเลยทีเดียวเขียนกลอนเป็นไฟอยากเป็นอารักษ์เสือเกิน
3: เสียดายก็แต่ท่านครูผู้คงบวชไม่สึกแล้วเที่ยวทุดงไปเรื่อยคงยากที่จะกลับมาสนุกกันพร้อมหน้าเช่นครั้งหนุ่มๆ เสือสองตัวถ้าได้มาเจอกันคงมีผู้ประมูลกันหลายเฉียว
2: มีคนประมูลให้กระผมประชันกับหลวงวิจิตรเจษฎาอีกแล้ว
0: เจ้าภาพเขาสนุกกันไม่มีอะไรดอกอย่าเก็บมาเป็นอารมณ์เลย
2: นั่นสิขอรับถือว่าช่วยกันหาอัดเข้าวัดก็แล้วกันกระผมมีบางอาจ
0: กระผมมีแล้วขอรับ
4: ชนิดดีด้วยนะขอรับ

0: ทางนี้พะยะค่ะทางซ้ายนี่พะยะค่ะเชิญเชิญเชิญเชิญเชิญเชิญเชิญเชิญเชิญ
1: เห็นคุณหลวงพิกิตกิตสดาขึมขึมแต่อาตมาไม่นึกเลยว่าท่านจะมีอารมณ์ขบขันแฝงอยู
0: ่ทรงทอดพระเนตรสิพะยะค่ะว่ามีเทวดาองค์ไรที่พิสดารต่างออกไป
2: เห็นแล้วให้ขันใจเหลือเกินครูทองอยู่เอ้ยเอ้ยหลวงวิจิตเจษดาแก่เผ็ดครูคงแปะได้อย่างเจ็บแสบเหลือเกิน
0: คงแปะเนี่ยชอบไปกวนสมาธิท่านใครๆก็รู้ว่าครูทองอยู่เนี่ยท่านเป็นคนเจ้าระเบียบเรียบร้อยคงแปะเนี่ยก็ชอบไปหยอกล้อท่านอยู่เสมอ
3: แล้วครูคงแปะเอ้ยคุณหลวงเสนีบริรักษ์ทราบหรือไม่เจ้าคะว่ามีภาพนี
1: ้ทราบสิท่านมามองมองแล้วก็หัวเราะเฮ้อแล้วก็จากไป
4: แต่ก็ผมเห็นว่าคุณหลวงวิจิตรเจษดานั้นเหนือชั้นกว่ามากก็ผมชอบสีที่ท่านใช้สีทองบนพื้นแดงนั้นงามสง่าแลมีเขียวขี้ทองตัดผ่านมาในจังหวะที่งดงามเหมาะสมทำให้ภาพทั้งสดใสทั้งองอาจภาคภูมิอธิบายยาก
2: กระหม่อมกับติดใจฝีมือครูคงแปะแกวาดภาพได้อย่างชนิดที่เดาได้ยากสนุกขำขันมีความเคลื่อนไหวไหลเลื่อนไม่นิ่งสนิทเหมือนครูทองอยู
5: ่เอาอย่างนี้ไหม

0: ภาพฝาผนังที่วัดสุวรรณารามเนี่ยเรามาดูกันว่าอุบาสกอุบาสิกาจะบริจาคให้ภาพผู้ใดมากกว่ากันระหว่างภาพครูทองอยู่กับครูของแปะ
1: สงสัยเราจะหนีกันไม่พ้นนะครับทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันทุกชาติกันอย่างแน่นอน
2: เฮ้ยเข้ามานี่เลย
3: เฮ้ยใครให้เจ๊กยกกาวเข้ามา
1: เจ๊กสิทธิ์ก็ยกกาวมาให้เจ๊กครูไงมันชื่อเจ้าหุนเป็นลูกศิษย์ฉันเองเจ้าหุนกราบรุ่นพี่ทุกคนที่นี่ซะ

0: อ่ะทุกคนฟังทางนี
1: ้อันนี้เอาไว้ตรงไหนขอรับ
2: เอากาวางไว้ตรงนี้ก่อน
1: ขอรับ
3: มานี่มาข้างๆข้านี
4: ่ไอ้เจ๊กเอ้ยเมื่อไหร่จะได้จับแปลงวะ
0: อ๋อนี่เป็นผู้ใหญ่ทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่พิจารณาตนเองไม่ใช่ไปพิจารณาคนอื่น
2: ขอรับ
0: ทุกคนดูงาน
1: เจ้าคุณมากับข้ามาดูกันว่าเขาทากาวรองพื้นกันยังไง
5: ขอรับ
0: ใครมีอะไรสงสัยไหม

0: ารองพื้นผนังด้วยกาวเม็ดมะขามคั่วและดินสอพองเป็นงานสำคัญหากทำได้ไม่ดีไม่เรียบเสมอไม่แน่นภาพที่เขียนก็จักปุปะปุ่มปั่มหลุดล่อนลอกได้อุตส่าห์หลังคนหลังแข็งเขียนภาพงดงามหยดย้อยเพียงไรหากพื้นหลังไม่เรียบแน่นดีภาพสิ่งสำคัญสูงส่งก็จักพังลงมาได้ง่าย
1: ๆอ๋อเหมืองทาน้ำมังยาลองพึ่งเรือล่างเอง
0: จะว่าอันใดหนาม
1: ีอังไรมีลายขอรับ
0: ทาพื้นหลังด้วยกาวแล้วปล่อยให้แห้ง
1: ขอรับ

0: แล้วลำจวนเราไม่เห็นให้รำให้ดูบ้าง
1: ลำจวนไม่ชอบรำเลยพะยะค่ะหัดลิงให้เล่นละครลิงยังง่ายกว่า
0: หรือชอบร้องไหม
1: ร้องเล่นๆก็พอได้แต่ไม่ถึงขนาดจะเป็นนักร้องกระหม่อม
0: ดนตรีใดๆก็ไม่เล่นเลยหร
1: ือไม่เอาดีเลยกระหม่อม
0: เป็นลูกสาวในโรงศพเอามาให้ฉันหัดไม่เล่าฉันจะหัดให้เก่งเที่ยว
1: ยังไม่โกนจุกเลยกระหม่อมยังติดแม่อยู่มาก

0: อน้อยอน้อยลูกอน้อยร้องไห้ทำไมลูกอน้อยเปิดประตูลูกอน้อยอน้อยลูกแม่อน้อยอน้อยเปิดประตูเถอะนะลูก
1: เสด็จโปรดแม่น้อยแม่น้อยต้องมาเก็บของเราไปถวายตัวเราแม่น้อยก็ต้องไปอาศัยอยู่ในวังเสด็จตลอดไปไม่กลับมาอีกแล้วจ้ะ
2: ไม่ดอกหน้าหากเจ้ามาเยี่ยมบ้านก็มาได้หรือหากพ่อแม่คิดถึงก็ไปเยี่ยมเจ้าได้

0: อ๋อน้อยเปิดประตูเถอะลูกนะลูกนะ
1: ในวังมีแต่คนดูๆฉันอยู่ไม่ได้หรอกพอตกค่ำฉันก็เหมือนติดคุก
0: โอ้อ้อน้อยลูกแม่จะไปอยู่ดีมีสุขไม่ได้ติดคุกสักหน่อยหมั่นทำความดีให้เสด็จท่านโปรดเอาไว้มากๆตั้งใจถวายรับใช้ลูกจะได้ดีมีวาสนาสูงๆยังไงนะลูกนะอ้อน้อย
2: อ้อน้อยเจ้าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วพ่อแม่ก็แก่เฒ่าลงทุกวันเป็นไม้ใกล้ฝั่งน้ำจะชะให้ตะลิ่งพังโค่นลงในสายน้ำหลุดลอยไปเมื่อใดก็ไม่อาจคาดเดาเมื่อได้ปลูกฝังให้ลูกได้มีที่พึ่งพาถาวรแล้วพ่อแม่ก็ตายตาหลับ
1: แล้วผู้ใดจะดูแลพ่อแม
3: ่ฉันเองแม่น้อย
1: แม่นวลแม่นวลไม่คิดถึงฉันบ้างเลยหรือเราทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกันกินนอนมาด้วยกันบัดนี้ต้องพัดภาคแม่นวลกับคำใส่ไล่ส่งฉันไปเลย

0: ันไม่อยากอยู่บ้านฉันอยากมาอยู่กับหลวงพี่ที่วัดฉันไม่อยากเกิดมาเป็นผู้หญิงผู้หญิงต้องถูกพ่อแม่ยกให้เป็นเมียคนรวยเมียคนมีบุญญาวาสนาฉันอยากเป็นผู้ชายฉันจะบวชเนนฉันจะเรียนให้ได้ประสมภารไปเลย
1: เองก็ช่วยแม่ทำงานทำการให้เก่งๆเวลาแม่ไปค้าไปขายก็ติดตามไปเรียนไปรู้อีกหน่อยจะได้เก่งเหมือนแม่เราถึงร้องรำทำเพลงไม่เก่งแต่ทำมาหากินเก่งก็หาผัวดีๆได้เหมือนกัน
0: แปลว่าสุดท้ายก็ต้องหาผัวดีๆให้ได้นั่นแหละถ้าทำมาหากินเก่งเราไม่ต้องหาผัวไม่ได้หรือหลวงพี่หัวเราะอันใดมีสิ่งไรน่าขัน
2: อ้าวแม่ลำจวนมากวนอันใดหลวงพี่อีกล่ะ
0: อ้าวพวกลุงนั่นแหละมาทำอันใดกัน
3: ประเดี๋ยวจะมีงานเผาศพมารดาของคนทางบ้านบุมีการแสดงขับเสภาเขามาหาพวกลุงไปเล่นกันหน่อยนะจ๊ะ

0: อะไร
1: ไหนได้เค
2: อ่ะต้องมีตะเคด้วยใช่ไหม
1: ต้องมีเคส
2: ินี่เป็นตะเคให้หน่อยได้ไหมล่ะท่าน
0: ไอ้ฉันเป็นตะเคเหรออ
1: ่ะ
0: ร้องมา
2: ได้หมอ

0: นุกดีนะขอรัก
1: ไม่รู้เรื่องแต่ก็สนุกเช่นนั้นหรือ
0: ขอรัก

0: ร้อนร้อนร้อนระวังร้อนนะระวังร้อน
1: นะได้เยอะเลย
2: เขาบีบบังคับให้มาช่วยทำครัวเลย
3: ไม่ได้
1: เออไม่ใช่นี่ขูดขับเมาจากเอาไปทำสี
2: ทำสีอย่างไร
4: ทำสีดำเอาไว้วาดรูปอย่างไรเล่า เล่นไม่ได้เล่นไม่ได
2: ผู้การทำจากรากต้นลำเจียกบ้างเปลือกต้นกระดังงาบ้างดีค่ะบ้านอีฉันมีรากต้นลำเจียกริมน้ำบนหลังอีฉันจะถอดมาให้
5: พวกกันพวกนี้เอาไว้กระทุ้งพวกลายใหญ่ๆพวกภาพต้นไม้สักเอากระดาษมาให้แผ่นหนึ่ง
4: ขอรับครู
5: แม่หนูดูนะส่วนที่มือเจ้าอันนี้พวกกันไว้สำหรับตัดเส้นเขาเรียกว่าผู้กันหนวดหนู
2: หนวดหนูต้องไปจับหนูมาตัดหนวดหรือคะ
5: ความสัตย์จริงคือมิได้ทำมาจากหนวดหนูแต่ทำมาจากขนในหูวัว
2: ผู้กันหนวดหนูทำมาจากขนหูวัว
5: ถ้าเช่นนั้นเดี๋ยวจะตัดเส้นให้ดู
4: เดี๋ยวลองตัดเส้นให้ดูนะ
2: นี่คือสิ่งใดคะ
1: มะฟิด
2: มะควิดค่ะ
1: เหมือนกันแลมะฟิดหรือมะควิดก็นำมาละลายน้ำผสมกับสีเหมือนอย่างที่เจ้าหุ่นกำลังบดขมเหลานั่นแหละแล้วจึงนำไปเขียนรูป
3: สีดำ
2: ยังพูดไม่ชัดอีกสีดำไม่ใช่สีดำไหนพูดสิ
3: สีลำ
2: สีดำดำดำ
3: สีลำลำลำ
2: ดำ
3: ลำ
2: มีอะไรน่าขำด้วยคะคนพูดไม่ชัดเพราะเขาไม่มีคนสอนควรจะช่วยกันสอนเขาไม่ใช่มานั่งหัวเราะเยาะเย้ย
5: อุ้ยมันพูดไม่ได้ดอกแม่หนูมันเป็นเจ๊กเปียยาวจักพูดชัดได้อย่างไร
2: ต้องได้สิคะเจ้าต้องหัดพูดให้ชัดเจนเช่นชาวสยามที่มีความรู้เจ้าจึงจักมีสง่าน่านับถือผู้คนจะได้ไม่หัวเราะเยาะอีกเจ้าต้องมีความอุตสาหะมานะภาคเพียงจึงจะทำการต่างๆสำเร็จจำไว
6: ้นางลำจวนมาทำอะไรที่นี่ไป
5: เฮ้ยไปเน็ตจะทำอะไรเด็ก
6: เด็กที่ไหนกันนางลำจวนเป็นน้องสาวข้าไป
2: ไป
6: จะค่ำอยู่แล้วมาเที่ยวตลอนอยู่กับผู้ชายพายเรือแปลกหน้าแบบนี้ไปจะเครียดในหลังลายเลยไป
2: พี่เน็ต
6: ไป
2: โอ๊ย
6: เฮ้ยพะเน็ตเครียดในหลังลายเลยไป
2: ไปปล่อยฉัน
6: ไปไป
7: มองขาเมืองมนุษย์สวยจริงเลยค่ะ
8: ได้เอ่ยได้ฟังได้เอ่ยได้ฟัง
9: ตะเภาทองแค้นข้างเครื่องจิต
7: คือมาลา
8: เมืองจีบเจ็บแสบแปรบใจดังไฟพิษแสบใจด
7: ัง
8: ไฟด้วยว่าถูกที่คิดก็โกรธาถูกที่คิดก็

0: ึ้นมาคร่าคราบมูลงไป
1: ขึ้นมาคราคราบมอมูลงไป
0: เจรจาแล้วจำแรงแปลงกายเป็นมนุษย
2: ์แล้วจำแรงแปลงกายเป็นมนุษย์ฉวยฉุดยึดมือถือไหล
3: ่ถือตรงไหนผมมึงเอากูมาเน
0: ี่
3: ย
2: ทำเป็นเสียตัวด้วยกลัวภัย
0: กูไม่ได้จงจิตไปคิดตาม
2: กูไม่ได้จงจิตไปคิดตาม
3: กูไม่ได้ตามมาบุ้ยผมมึงลากกูมา
0: เชิด
2: อยู่นี่แม่ลามึงมานี่กูจะตบมึงเนี่ยนี่แม่ลามานี
3: ่มามมันจะตบหนู
0: จวนเผลอเป็นไม่ได้ไป
3: ละโอ๊ย
0: ไป
3: ตบแม่ลามานี่พี
0: ่มานี่ขึ้นมาเลยขึ้นมา
4: ไปพี่เน
0: ่ไปเลย
5: คุณพ่อคุณพ่อจะปล่อยไว้เยี่ยงนี้หรือคณะละครในสุนล้วนผู้ชายแม้บางคนจะไม่ใช่ผู้ชายที่มีพิษมีภัยอะไรแต่ก็ล้วนเป็นผู้ชายและนางนี่ก็ชอบเสียจริงชอบไปคุกคลีตีมงกับพวกผู้ชาย
6: พ่อเน่น้องยังเด็กนะ
5: ไม่เด็กแล้วแม่จำปาอีก2ปีก็จะมีระดูแล้วแม่จำปาต้องตัดไฟซะแต่ต้นลมเพราะลูกสาวแม่จำปาไม่ได้น่ารักเหมือนแม่น้อยแม่นวลที่เขาไม่ได้เป็นแบบนี้แลกับผมเองก็ไม่เคยพบเคยเห็นว่าจะมีเด็กผู้หญิงคนไหนที่ไม่น่ารักเช่นนี้มาก่อนแก่นแก้วแก่แดดแก่ลมสิ้นดี
4: ฉันไม่ได้แก่แดดแก่ลมฉันอยากบอกหมดเป็นฉันคุณพ่อฉันบ้าง
7: ผู้หญิงที่ไหนเขาบอกบทกันแล้ว
4: ทำไมผู้หญิงแจ็คบอกบทไม่ได้คนหาอ่านหนังสือได้ก็ต้องบอกได้ทั้งนั้นแหละ
5: ดูมันขนาดนายแม่ยังไม่กลัวเถียงสวนย้อน
7: ลำจวนไปกราบขอโทษให้แม่เสียไปสิลูก
4: ขอโทษค่ะ
5: แล้วมันงามนักหรือที่เป็นผู้หญิงมาอ่านบทละครไก่ทองบทเมียน้อยเมียหลวงด่าทอกันหยาบๆคล้ายๆฉลาดนักไม่รู้หรือว่าละครที่ผู้ชายเล่นเขามีให้แม่ค้าปากตลาดดูคิดสิคิดว่าทำไมเขาถึงไม่ให้ผู้หญิงเล่นเพราะบทมันจัดจ้านปากว่ามือถึงเขาถึงให้ผู้ชายเล่นบทละครเจ็บๆแสบๆถึงอกถึงใจพระเดชพระคุณอยากอ่านหนังสือทำไมไม่เคยรู้เลยบ้างว่าข้างในมันมีอันตรายเรื่องบางเรื่องผู้หญิงไม่ควรไปรู้ไปเห็นเลยด้วยซ้ำโทษและทีละครผู้หญิงสุภาพเรียบร้อยเรียบร้อยดีๆงามๆให้รำไม่รำ
4: ละครผู้หญิงไอ้ฉันก็อยากอ่านไม่ได้อยากรำ
5: คุณพ่อ

0: ัน
1: ฟังมันถ้าคุณพ่อไม่ทำอะไรผมขอทำนายเลยว่านางผู้หญิงคนนี้จะต้องทำให้พ่อแม่อับอายขายขี้หน้าทำให้วงตระกูลเสียชื่อเสียง

0: อ้าวว่าที่วัดยังไม่พออีกเหรอกลับมาว่าที่บ้านอีกทำลาย
1: ก็แต่ไล่คล่องๆไงอะกง
0: โอ้ว่าเคยเห็นแต่ช่างที่เขาวักมามากๆเขารีบกลับมานอนให้คนบีบคนนวดเพราะว่าวาดมาทั้งวังจนปวกหลังปวกไหล
1: ก็อ้วไม่ปวกนี่อ้วยังเหล็กลาไม่ใช่คงแก
0: เอาฮาครูลือเนี่ยเขาให้ลือวัดอะไรมั่งไหนลองเล่ามาสิ
1: ก็วัดทุกอย่างไงวัดอะไรพวกเนี้ยอ้วถึงต้องกลับบ้านมาฝึกให้แม่งยาม
0: เอาลีแล้วลีงั้นเลือกก็ฝึกต่อไปคุณครูทั้งจะได้ดีใจที่มีลูกศิษย์ขยันขานแข็งอาครูทองอยู่เนี่ยนะที่มีศิษย์เป็นลูกผู้ดีมีตระกูลศิษย์ของท่านเนี่ยล้วนแต่เก่งฝีมือลีทางซิ่งไม่นานก็จะได้เป็นช่างหลวงแล้วต่อไปก็คงจะได้เป็นขุนนางเป็นคุงหลวงเป็นคุงพระกับเขาด้วยนานเจ้าจงตั้งใจรับใช้ท่านให้ลีให้สมกับที่ทั้งเมตตากรุณารับคนต่ำต้อยเป็นศิษย์กับเขาด้วยฮะตั้งมา

0: เอาไปให้ครูท่าน
1: แต
0: ่ชาจีนอย่างดีท่านเจ้าสัวเอามาให้คนงานแก่ที่อู่อ้วกก็เลยได้มาด้วยเอาไปให้ครูทองอยู่ท่านท่านยอมรับหรือเป็นศิษย์ท่านมีบุญคุณสูงส่งเราต้องให้ของที่ดีที่สุดเป็นการตอบแทน

ทุกคนดูนะนี่คือแบบที่เราจะเขียนรายละเอียดของภาพจะเป็นประมาณนี้และนี่ก็เป็นเทวดาที่เราจะใช้เขียนอันนี้เทวดาสำหรับผมจะมีลักษณะต่างกัน

0: 卡掉刀龙刀龙
1: บ่เช่นกันบ่เช่นกัน
0: ว่าเพียงอยากรู้ว่าสีอังนั้นเขียนออกมาแล้วเป็นเยี่ยงไรขอรับ
1: สีเขียวตังแชร์ทำมาจากสนิมทองแดงการเอามาทำเช่นนั้นมันยังใช้ไม่ได้ดอกมานี่

0: ถ้าจะนำไปใช้ต้องเอาไปแช่น้ำให้หมดเค็มเสียก่อนหลายๆรอบหลายๆเพลาจนกว่าจะใช้ได้และเมื่อใช้ได้ก็เอาสนิมไปเกลอะจนแห้งแล้วเอามาบดให้ละเอียดเอาไปผสมกับกาวแลเขียนรูปได้กว่าจะทำสำเร็จมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆฉะนั้นอย่าเอาไปเล่นเจ้าไม่ได้ผูกปี้เป็นจับกังธรรมดาฝีมือการเขียนดอกพุทธตาลใบเทศของเจ้าเนี่ยไม่เลวไปจำมาจากที่ใดหรือ
1: ที่วัดขอลาบกระผมไปรู้มาที่วัดของทั้งเจ้าสัวโตและอีกหลายๆวัดขอลาบชอบดู
2: คุณครูวักอัว

0: รู้ไหมนี่ผู้ใดโมโหสดรู้จักโมโหสดไหม
1: รู้ขอรับพระพุทธเจ้าที่เกิดในชาติก่องเกิดมาบังเพ็งปัญญาบารมีขอรัก
0: เจ้านี่สำคัญนัก

0: อะไรเลย
1: ใบชาขอรักใบชาอย่างลีที่สุดอากงกับผมให้นำมาให้คุณครูที่เมตตารักกับผมเป็นลูกศิษย์ขอรับ
2: กว่าดอกไม้จะบานพอรู้
3: จักมีศิษย์ของแป๊ะผู้ใดไปแอบดูคลิปวิชาครูทองอยู่เล่า
4: พวกไม่มีหัวนอนปลายตีนไม่มีใครอบรมสั่งสอน
5: พี่สาวคุณท่าทางจะต้องพลากจากบ้านอีกคนแล้วนะคะ
6: แม่อยากให้ฉันไปแสดงอันใดให้เจ้านายที่ไหนดูอีกชัวร์นะ
7: อย่าแก่แดดนักลำจวน
8: บางคนตายไปก็เอาวิชาตายไปด้วยไม่ถ่ายทอดให้ผู้ใด
9: จริงเลย
10: จะทำอะไรกับผมเลยขอลาคุณเอกอย่าได้เขียนอันใดอีกเลย
11: เอกอย่า

รย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดะมยังสุทัตราภะคะวะโตปุพพภากะนะมะคารังโรมะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทธัตระภะคะวะโตปุพพภากนมะคารังโรมะเสยัง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ผู้ชมอยู่กับผมเชอร์สารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: ผมปัทรชัยปราดอุดมครับ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมมีหลายประเด็นให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะเรื่องนึงที่ส่งผลกระทบหลายพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานก็คือพายุฤดูร้อนนะคะอย่างพื้นที่ภาคอีสานที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่อนข้างที่จะมีความรุนแรงค่ะมีรายงานว่าในพื้นที่เนี่ยบ้านเรือนของชาวบ้านได้รับความเสียหายกว่า100หลังคาเรือเลยทีเดียวนะคะขณะเดียวกันด้วยความรุนแรงมีฟ้าผ่าลงมาแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะสักครู่มาไล่เรียงกันแล้วก็ชวนคุณผู้ชมคุยเรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศกันด้วยนะคะว่าแถวบ้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะ
2: หลายพื้นที่เมื่อวานนี้เรียกว่าหนักนะคุณผู้ชมคือถ้าไปดูประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยคือย้ำแบบนี้บอกว่าณเวลานี้ยังไม่เข้าสู่ช่วงหน้าฝนเพราะว่ากรมอุตุเนี่ยรอประกาศเพราะว่าต้องรอดูทิศทางของลมประจำฤดูฝนก่อนน่าจะมีการประกาศช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้แต่เมื่อวานนี้หลายพื้นที่รวมถึงวันนี้ก็ยังมีการประกาศแจ้งเตือนอยู
1: ่
2: แต่ละพื้นที่สภาพอากาศเป็นอย่างไรชวนคุณผู้ชมแชร์กันเข้ามาหน่อยแสดงความคิดความเห็นกันเข้ามาหน่อยว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยหนักมากน้อยแค่ไหนส่วนอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของการกู้เงิน400,000 ล้านบาทนะครับเพื่อมาช่วยเหลือประชาชนเมื่อวานนี้ชัดเจนแล้วนายกรัฐมนตรีบอกว่ายืนยันว่าจำเป็นจริงๆที่จะต้องกู้ถามว่ามาช่วยอะไรบ้างคุณผู้ชม400,000 ล้านบาท200,000 แรกจะเอาไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการลดค่าครองชีพของประชาชนส่วนอีก200,000 ล้านบาทจะเอาไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานคุณผู้ชมคิดว่ามันมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าไปฟังเสียงของฝ่ายค้านฝ่ายค้านเขาบอกว่ามันดูเหมือนเป็นการหว่านแห มันอาจจะยังไม่มีความจำเป็นหรืออาจจะต้องช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มจริงๆคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเพราะเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องปากท้องแล้วก็ใกล้ตัวเรามากๆด้วยนะครับ
0: ครับร่วมแสดงความเห็นกันมาได้นะครับพอพูดถึงเรื่องปากท้องเอาเรื่องปากกระป๋องก่อนเลยดีกว่า อันนี้ใกล้ตัวมาก นะครับกรณีที่มีผู้บริโภคไปซื้อปากกระป๋องมาแล้วเปิดกระป๋องปุ๊บคือพอเทเสร็จแล้วมันไม่น่าจะใช่ปลาแมคเคอเรลตามที่ปรากฏและระบุอยู่ในฉลากแน่ๆ
2: คุณผู้ชมลองดูภาพด้านหลังเรา
0: ด้านหลังนี้จะเห็นชัดเจนนะครับเพราะว่าลักษณะของเกร็ดหรืออะไรก็แล้วแต่ดูแล้วมันไม่ค่อยคุ้นกับปลากระป๋องที่เราบริโภคกันตามปกติหน้าตามันไม่ใช่ครับเมื่อวานนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับคุณผู้ชมอย.ก็ลงพื้นที่ไปสิ่งที่มีความชัดเจนก็มีและที่ยังไม่ชัดเจนก็มีที่ชัดเจนคือไปพบว่าการใช้ปลาเนี่ยไม่ใช่ปลาแมคเคอเรลแต่ถามว่าเป็นปลาชนิดไหนอันนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะครับคุณผู้ชมนอกจากนั้นที่มีความชัดเจนอีกเรื่องนึงครับก็คือบริษัทแห่งนี้ไม่ได้ผลิตแค่ยี่ห้อเดียวรับจ้างผลิตยี่ห้ออื่นด้วย
2: ครับ
1: โอ้เป็น OEM ด้วย
0: จะมีแบรนด์อื่นๆด้วยที่หลังจากนี้อาจจะต้องตามไปตรวจสอบกันอีกหลายแบรนด์กันเลยนะครับคุณผู้ชมล่าสุดครับวันนี้จะมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเพราะว่ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมกับสคบแล้วก็อย.จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบโรงงานนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมกับประสานให้กรมประมงมาตรวจสอบชนิดของปลาที่อยู่ในกระป๋องว่ามันเป็นปลาอะไรกันแน่ครับเมื่อวานนี้ก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบเนี่ยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปตรวจสอบที่โรงงานผลิตปลากระป๋องอยู่ในอำเภอเมืองสมุทรสาครคืออย่างที่เห็นนะครับว่าปิดประตูไม่ได้อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปร่วมสังเกตการครับจากผลการตรวจสอบไม่พบปลานิลอยู่ในบรรจุภัณฑ์ตามที่เจ้าของโรงงานแจ้งกับผู้โพสต์คลิปวิดีโอนะครับที่มีการตั้งข้อสังเกตหลังจากที่ซื้อปลากระป๋องมาแล้วพบว่าลักษณะมันผิดปกติตามที่เห็นแบบนี้แล้วก็ถ้าไปดูฉลากเนี่ยมันจะเขียนไว้ชัดเจนว่าเป็นปลาแมคเคอเรลนะครับโดยอ้างว่าสาเหตุที่มีการเปลี่ยนชนิดของปลาในปลากระป๋องเพราะว่าปลาแมคเคอเรลขาดตลาดครับทั้งที่ถ้าเราไปดูในฉลากของแบรนด์นี้เขียนไว้ชัดเจนส่วนประกอบสำคัญปลาแมคเคอเรล 60%
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าไม่มีปลาแมคเคอเรล 60% มันเป็นปลาประเภทไหน
2: คือปกติเวลาเราไปซื้อเราจะดูพวกเรื่องของส่วนประกอบเป็นหลักสำคัญนะเขาบางคนเนี่ยคืออาจจะแพ้นั่นแพ้นี่อาจจะดูชนิดของปลาอันนี้ก็ระบุไว้ชัดเจนนี
0: ่แต่ถ้าเปิดกระป๋องออกมาเนี่ยก็มีความเอ๊ะและสงสัยว่ามันใช่เหรอปลาแมคเคอเรลหรือเปล่า
1: แต่ว่าถ้าเกิดคนที่กินปลากระป๋องเป็นปกติเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องไปดูเลยไหมคะว่าเขาใช้ปลาอะไร
0: เ
1: พราะว่ามันก็ต้องใช้ปลาแมคเคอเรลกันมาคือตั้งแต่โตมาก็จำความได้ว่าเนี่ยเป็นปลาแมคเคอเรล
0: แล้วลักษณะรูปร่างมันก็จะเป็นสิ่งที่เราจำได้อยู่แล้วมันต้องเป็นประมาณไหนเกล็ดประมาณไหน
1: ไม่มีเกล็ด
0: ใช่แต่พอเปิดออกมาแล้วอย่างที่เห็นไปก็มีการตั้งข้อสังเกตกันนะครับ นอกจากประเด็นนี้แล้วนะครับจากการตรวจสอบเมื่อวันนี้ยังพบว่าสถานที่ผลิตไม่ผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตดีในการผลิตอาหารหรือที่เรียกกันว่า GMP อีกด้วยนะครับนอกจากนี้ครับยังไปพบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ใช้ปลาชนิดอื่นตามที่เป็นข่าวจึงสั่งให้บริษัทเรียกคืนสินค้าทั้งหมดออกจากท้องตลาดแล้วและดำเนินการอายัดผลิตภัณฑ์ณสถานที่ผลิต 12,760 กระป๋องอันนี้คือเฉพาะที่ผลิตนะคุณผู้ชมยังมีที่สถานที่จำหน่ายอีก250กระป๋องด้วยขณะเดียวกันก็ประสานกับกรมประมงครับเพื่อให้ตรวจยืนยันสายพันธุ์ปลาที่ใช้ตามข้อเท็จจริงทางวิชาการอีกครั้งหนึ่งครับ
3: เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครนะคะได้ลงตรวจสอบสถานที่ผลิตนะคะแล้วก็พบสินค้านะคะที่ปรากฏตามข่าวนะคะก็สอบถามรายละเอียดแล้วก็อายัดสินค้าที่ต้องสงสัยแล้วก็เก็บตัวอย่างนะคะมาเพื่อตรวจสอบดูว่าวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยเป็นปลาชนิดเดียวกับที่ได้ขออนุญาตไว้หรือไม่อย่างไรซึ่งอันนี้ทางอย.ได้ประสานกับกรมประมงนะคะในการที่จะตรวจสอบนะว่าเป็นปลาชนิดเดียวกันหรือเปล่านะคะถ้าหากว่าปลานะคะไม่ตรงกับที่ขออนุญาตไว้นะคะก็จะมีความผิดตามข้อหาผลิตอาหารปลอมค่ะ
0: ขณะที่วันนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเตรียมลงพื้นที่โรงงานผลิตปลากระป๋องครับพร้อมกับเลขาอย.เพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับระบุว่ากรณีดังกล่าวเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคจึงสั่งการให้สคบ.ทั่วประเทศไปตรวจสอบโรงงานปลากระป๋องรวมทั้งตรวจสอบย้อนหลังเรื่องร้องเรียนที่ผ่านมาด้วยตอนนี้กลายเป็นว่าตรวจสอบปลากระป๋องกันทั่วประเทศแล้วนะครับคุณผู้ชมหลังจากนี้ตรวจกันทุกยี่ห้อเลย
1: ก็อาจจะเกิดความแคลงใจแล้วก็แรงงานที่อย.ลงพื้นที่ไปล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมเป็น OEM ด้วยไง
0: ครับ
1: ก็เลยอาจจะทำให้ตรวจเพื่อความสบายใจของผู้บริโภค
0: เพราะว่าผลิตให้เจ้าอื่นแบรนด์อื่นด้วยแต่มาจากโรงงานนี้แบบนี้นะครับทางด้านของเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาที่ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่นี้ก็ยังบอกอีกนะครับว่าการเปลี่ยนไปใช้ปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลแต่ว่ายังติดฉลากว่าเป็นปลาแมคเคอเรลนี่มันชัดเจนครับมันเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคแม้ปลาจะรับประทานได้อย่างปลอดภัยก็จะเข้าข่ายผลิตอาหารปลอมตามพรบอาหารพ.ศ. 2522มีโทษจำคุก6เดือนถึง10ปีปรับ 5,000 ถึง 100,000 บาทและยังมีความผิดฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้องปรับไม่เกิน 30,000 บาทอีกด้วยนะครับมีการแจ้งเตือนผู้ประกอบการว่าการกระทำดังกล่าวมันกระทบต่อความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมอาหารไทยหากผลตรวจยืนยันว่าไม่ใช่ปลาแมคเคอเรลอย.จะดำเนินคดีสูงสุดตามกฎหมายพร้อมกับเตือนผู้ประกอบการให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมนะครับเมื่อวานนี้มีคนพูดถึงกันประเด็นนี้เยอะมากนะครับแล้วก็หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าคือเหตุผลที่ทางผู้ผลิตเองเนี่ยตัดสินใจใช้ปลาชนิดอื่นมาแทนปลาแมคเคอเรลคือทางผู้ผลิตเองเขาบอกว่ามันขาดตลาดแต่สิ่งที่สำคัญก็คือผู้บริโภคเอาคนส่วนใหญ่ทั่วไปก็จะคุ้นชินกับการบริโภคปลากระป๋องมาไม่มากก็น้อยมันคุ้นหน้าคุ้นตาดีอยู่แล้วว่าเปิดกระป๋องมามันจะต้องอยู่ในลักษณะประมาณไหนหน้าตาปลาประมาณไหน
2: เป็นอาหารที่มีติดทุกบ้านนะ
0: ทำไมผู้ผลิตถึงกล้าใช้ปลาชนิดอื่นมาใส่กระป๋องซึ่งผู้บริโภคเนี่ยพอเปิดมาก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ปลาแมคเคอเรลนี่ก็จะเป็นคำถามจากผู้คนในสังคมอยู่เหมือนกันเดี๋ยวรอการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมว่ามันเป็นปลาชนิดอะไรกันแน
1: ่ตกลงเป็นปลานิลตามที่เจ้าของบริษัทบอกหรือเปล่าหรือว่าเป็นปลาอะไรนะคะคุณผู้ชมไปดูเรื่องของปลาเหมือนกันค่ะแต่ว่านี่เป็นปลาหมอคางดำนะคะปรากฏว่าตอนนี้ยังมีอยู่เป็นจำนวนมากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการที่ในคลองลัดหลวงนะคะก็พอมันมีเยอะแบบนี้ค่ะก็สร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะคุณผู้ชมชาวบ้านเองก็เรียกร้องให้ทางกรมประมงเนี่ยค่ะเข้าไปจัดการเพราะว่าเกรงว่าจะมีการระบาดซ้ำค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นปลาหมอคางดำลอยเหนือผิวน้ำในคลองลัดหลวงค่ะตำบลบางพึ่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการก็สร้างความแปลกใจให้กับกลุ่มชาวบ้านที่ไปนั่งตกปลาในบริเวณนั้นนะคะ ภาพนี้ค่ะทีมข่าวถ่ายมาได้ช่วงค่ำวันที่5พฤษภาคมก็คือเมื่อวานนี้ชาวบ้านพบว่ามีปลาหมอคังดำจำนวนมากเลยนะคะลอยเต็มคลองค่ะทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยมีเจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุมแล้วหลายคนก็เลยกังวลนะคะว่าปัญหาเนี่ยกำลังกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งหรือไม่ชาวบ้านที่มาตกปลาระบุนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยยังพอหาปลาพื้นถิ่นได้แต่ว่าช่วงหลังๆเริ่มน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดและครั้งนี้ถือว่าพบปลาหมอคังดำมากผิดปกติค่ะ
4: อย่างนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ถ้าตกปลาก็จะเป็นมันก็จะมาป่วนเบ็ดเราใช่ปลาที่เราอยากตกก็คือสมมติเป็นปลาดุกอย่างนี้ก็จะได้ปลาหมอคังดำขึ้นมาใช่เพราะว่ามันมีจำนวนที่เยอะมากเยอะกว่าปลาท้องถิ่น
5: ทั้งคลองเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่าแสนหรือล้านตัวเพราะว่ามันเยอะมาก
6: เหมือนว่ารอบนี้มันกลับมาอีกรอบนึงป่ะ
5: ใช่ถูกครับเพราะปกติมันก็ตัวใหญ่แหละแต่มันจะอยู่ขอบฝั่งมันไม่ออกกลางแต่พอมันออกลูกมามากๆเนี่ยมันก็ไปอยู่ตรงกลางเพื่อหาอาหารตามใต้โคนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีพวกหรือว่าตามขอบเสาเนี่ยมันจะมีพวกขี้ตะไคร่น้ำปลามันก็จะไปกินตรงนั้นแล้วมันก็จะแย่งปลาอื่นอะไรเงี้ย
1: คลองลัดหลวงยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็คลองสาขาหลายแห่งนะคะทำให้มีความเสี่ยงที่ปลาชนิดนี้จะแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นซึ่งปลาหมอคังดำเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่แพร่พันธุ์เร็วแล้วก็กินอาหารได้หลากหลายนะคะส่งผลทำให้ปลาในท้องถิ่นค่ะอย่างเช่นปลาดุกปลาช่อนและปลาสวายมีจำนวนลดลงเพราะถูกแย่งแหล่งอาหารชาวบ้านก็เลยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมประมงนะคะเร่งเข้าตรวจสอบแล้วก็หามาตรการควบคุมอย่างจริงจังแล้วก็เสนอให้มีการนำปลาหมอคังดำไปใช้ประโยชน์อื่นๆยกตัวอย่างเช่นทำเป็นอาหารแล้วก็อาจจะมีแนวทางอื่นนะคะคุณผู้ชมทำให้ปลาหมอคังดำในแม่น้ำธรรมชาติหรือว่าในแหล่งธรรมชาติหลังแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยมีจำนวนที่ลดลงด้วยนะคะ
2: ครับพอพูดถึงเรื่องปลาช่วงนี้หลายๆคนก็อาจจะนึกถึงเกี่ยวกับเรื่องของแอปพลิเคชันของกรมประมงแอปพลิเคชันที่สามารถถ่ายรูปปลาแล้วก็นำไปแปลงผลดูได้ว่าปลาชนิดนี้เป็นปลาอะไรได้บ้างเพราะบางคนอาจจะรู้จักปลาหมอคังดำบางคนอาจจะไม่รู้จักหรืออาจจะไม่รู้จักพันธุ์อื่นๆใช่ไหมครับก็อยากจะถ่ายรูปไปแปลงในแอปพลิเคชันของกรมของทางด้านของกรมประมงนะคุณผู้ชมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องร้อนๆเหมือนกันเพราะก็มีดราม่าบอกว่าการแปลงผลมันดูจะไม่เป็นผลสักเท่าไหร่นะครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการเรียกอธิบดีกรมประมงออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาแอปพลิเคชันหรือว่าปลา AI นี่แหละเป็นแอปพลิเคชันที่หลายๆคนบอกว่ามันอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่เมื่อวานนี้ท่านเข้ามาชี้แจงแล้วนะครับทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ยอมรับบอกว่าพอจะฟังได้ยังไม่เกิดพิรุธแต่เรื่องนี้ก็บอกว่ามีการสั่งให้กรมประมงเนี่ยไปตรวจสอบต่อเนื่องหากไปพบปัญหาไม่คุ้มค่าก็จะเดินหน้าตรวจสอบต่อไปด้านผู้ทรงคุณวุฒิก็ออกมาเผยเปิดเผยนะครับบอกว่าโครงการเป็นแอปเป็นงบประมาณของ DE อ้างว่า AI กำลังเรียนรู้ต้องใช้เวลาเพิ่มเติมถึงจะแม่นยำมากกว่านี้ครับการจัดทำโครงการแอปพลิเคชัน Thailand Fish AI ของกรมประมงที่มีปัญหาการให้ข้อมูลไม่ตรงและบางส่วนไม่สามารถใช้งานได้เรื่องนี้เกิดคำถามถึงความโปร่งใสและคุ้มค่าก็เลยทำให้นายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เชิญนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเข้ามาชี้แจงเมื่อวานนี้นะครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุบอกว่าอธิบดีกรมประมงชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ใช้งบประมาณของกรมประมงแต่ไปของบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตั้งแต่ปี2568โดยผ่านการประสานงานจากนายพลพิสิทธิ์สุวรรณชัยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการประมงกรมประมงบอกว่าได้งบประมาณจำนวน9ล้าน1แสนบาทมาจำแนกการใช้งบประมาณแบบนี้ครับบอกว่านำไปใช้การพัฒนามันสมอง AI จำนวน5ล้านบาทหลังจากนั้นก็นำเงินไปจัดทำแอปพลิเคชันอีก1ล้านบาทจัดทำเว็บไซต์1ล้านบาทและก็นำไปพัฒนาระบบคลาวด์อีก1ล้านบาทตลอดจนนำงบประมาณเนี่ยไปซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและก็ระบบหลังบ้านยืนยันบอกว่าจากการหารือครั้งนี้ยังไม่เห็นความผิดปกติของโครงการดังกล่าวแต่ก็ได้มีการกำชับให้กรมประมงผู้รับจ้างและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต ้องร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานเนี่ยเกิดความคุ้มค่ามากที่สุดหากพบปัญหาก็ต้องเร่งแก้ไขเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยนะครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่มีการตั้งคำถามถึงบริษัท Blue System

0: เทคโนโลยีจำกัดที่เป็นผู้รับจ้างในโครงการนี้แล้วก็ยังรับงานกรมประมงอีกหลายโครงการบอกว่าบริษัทนี้ได้รับการเอื้อประโยชน์หรือไม่จากการไปสอบถามฝ่ายกฎหมายและก็เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าบริษัทดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านครับซึ่งการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบความผิดปกติเรื่องความไม่โปร่งใสและก็เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดปัจจุบันเนี่ยยังไม่ถึงขั้นตอนที่จะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่จะมีการติดตามการทำงานของแอปพลิเคชันดังกล่าวรายสัปดาห์เพื่อเร่งรัดทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับ
1: ถึงแม้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นโครงการที่ผมรู้เรื่องมาตั้งแต่ต้นแต่ผมก็ได้กำชับให้ท่านอธิบดีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งผู้รับจ้างเองเนี่ยที่อยู่ในสัญญาเนี่ยต้องพัฒนาแล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพมันเต็มกับมูลค่าที่ควรจะเสียไปถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยก็ต้องมาแก้ไขให้มันเรียบร้อยแต่ตอนนี้เนี่ยผมทราบว่าเมื่อกี้ลองกดเองเลยด้วยตอนนี้เนี่ยของที่ต้องถูกเทรนต่อหมายความว่ามันยังจำแนกชนิดปลาได้ไม่เท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยก็ในฝ่ายไอทีเราของกรมประมงเองนะครับก็ได้ประสานงานกับผู้รับจ้างให้เขาแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
0: ด้านนายพลพิสิทธิ์สุวรรณชัยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการประมงกรมประมงและก็เป็นหัวหน้าโครงการ Thailand Fish AI กล่าวนะครับบอกว่าโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักๆก็เพื่อพัฒนาเป็นห้องสมุดสัตว์น้ำเคลื่อนที่ครับส่วนกรณีที่ระบบเกิดความคลาดเคลื่อนในการจำแนกชนิดปลาในช่วงเริ่มต้นตอนนี้เนี่ยทีมวิจัยกำลังเร่งปรับปรุงระบบแล้วโดยจะมีการเพิ่มกลไกคัดกรองข้อมูลหากเป็นภาพที่ไม่ใช่ปลาระบบก็จะไม่แสดงผลจำแนกแต่จะแจ้งให้ผู้ใช้งานเนี่ยส่งภาพใหม่ที่ชัดเจนมาแทนอย่างที่หลายๆคนเนี่ยแสดงความคิดเห็นไปก่อนหน้านี้บอกบางคนเนี่ยเขาเอาภาพปลาท่องโกไงไปแปลงผลใช่ไหมปรากฏว่าในแอปพลิเคชันมันก็มีการแปลงผลออกมาว่าเป็นอะไร
2: ซึ่ง
0: ม
2: ันปลาทอง
0: เป็นปลาทอง ซึ่งปลาท่องโกมันไม่ใช่ปลาไงคุณผู้ชมทีเนี้ยเรื่องนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการปรับปรุงระบบใหม่แน่นอนว่าถ้าเกิดว่ามีการถ่ายภาพที่ไม่ใช่ปลาระบบก็จะมีการขึ้นให้เราเนี่ยส่งภาพใหม่มาเพื่อจะมีการแปลงผลนะครับณเวลานี้เขาบอกว่าสามารถแปลงผลปลาที่จะถ่ายรูปส่งเข้ามาเช็คในแอปพลิเคชันได้ประมาณสัก 50-52 ชนิดซึ่งเป็นชนิดปลาที่อยู่ในฐานข้อมูลแล้วก็มีความแม่นยำระดับสูงอยู่แล้วโดยจะผ่านการคัดเลือกโมเดลที่มีความแม่นยำมากกว่า 70% ก่อนที่จะนำมาใช้จริงแต่จริงๆชนิดปลาเนี่ยคุณผู้ชม 2,000 กว่าชนิดด้วยกันตอนนี้แปลงผลได้แค่52ชนิดนั่นหมายความว่าณเวลานี้ยังแค่เริ่มต้นนะครับ
2: ค่ะจะเรียกว่าเป็นห้องสมุดสัตว์น้ำเคลื่อนที่ก็น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมซึ่งคนที่เขาพัฒนาแอปเมื่อวานนี้เขาให้สัมภาษณ์น่าสนใจนะเพราะว่านักข่าวเดี๋ยวไปถามแล้วก็ถามว่าตอนนี้แอปรู้จักปลาทูหรือยังแล้วก็ปลาท่องโกที่เอาไปสแกนเนี่ยแล้วออกมาเป็นปลาทองเนี่ยคือตอนนี้มีการปรับแก้หรือยังเขาก็บอกว่าปรับแก้แล้วและสำหรับคนที่มีแอปนี้อยู่ในมือถือเนี่ยไปอัพเวอร์ชันถ้าอัพเวอร์ชันแล้วเนี่ยก็จะไม่พบแล้วนะคะในแอปก็จะแจ้งว่าไม่รู้จักข้อมูลที่คุณเนี่ยใส่ออกไปก็จะให้ไปถ่ายมาใหม่เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น
3: ครับนี่ก็บอกว่าอะไรนะตอนนี้ถ่ายปลาท้องโกไม่เห็นเป็นปลาทองแล้วนะส่องปลาฉลามก็ไม่เห็นเป็นปลากัดแล้วแล้วหากใครใช้อยู่ถ้ายังเจอก็กรุณาอัปเดตโปรแกรมนะครับ
0: อัปเดตเวอร์ชันหน่อย
3: ใช่คือเสียดายเมื่อเช้านี้ขับรถมาจากคอนโดผมพยายามมองหาร้านปลาท้องโกมาตลอดทาง
0: จะเทสระบบใช่ไหม
3: ใช่ก่อนเข้ารายการไงเพราะว่าท่านให้สัมภาษณ์แบบนี้ก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะมันยังเป็นอะไรนะปลาทองอยู่หรือเปล่าปลาท้องโกนะครับไม่เจอเลยนะครับอาจจะมาเช้าไปนิดนึงนะครับยังอยู่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแต่เปลี่ยนกรมครับไปดูกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับสั่งสอบขั้นตอนการยกย้ายอธิบดีกรมฝนหลวงนะครับหวังชี้แจงความโปร่งใสไม่เอี่ยวญาติและการเมืองส่วนกรณีข้อร้องเรียนนายราเชนส่อทุจริตโครงการของกรมเป็นต้นเหตุของการยกย้ายเรื่องนี้ต้องสอบแยกและให้ความเป็นธรรมกับนายราเชนครับหลังจากที่เกิดปัญหาการยกย้ายตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนำไปสู่การยื่นลาออกของนายราเชนศิลปะรายะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าเบื้องต้นได้สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการยกย้ายตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงเพื่อคลายความสงสัยของทุกฝ่ายครับทั้งกรณีที่นายราเชนกล่าวหาว่าโย

0: ย้ายไม่เป็นธรรมไม่ตอบสนองนโยบายทางการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับคนใกล้ชิดของตนเองซึ่งประเด็นทั้งหมดจะต้องมีการชี้แจงในรายละเอียดของกระบวนการโยกย้ายว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรถูกต้องหรือไม่เพื่อชี้แจงให้ความกระจ่างต่อสาธารณชนส่วนข้อร้องเรียนการปฏิบัติราชการของนายราเชนไม่โปร่งใสการจัดซื้ออากาศยานและมีการนำอากาศยานไปใช้เพื่อประโยชน์ของพวกพ้องนั้นจะต้องแยกตรวจสอบแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับนายราเชนด้วยครับ
1: ผมคิดว่าส่วนเรื่องการร้องเรียนต่างๆก็คงเป็นอีกอันหนึ่งตอนนี้ถามว่าเรื่องการย้ายเนี่ยครับมันเป็นยังไงบ้างกระบวนการครับ
2: แต่ว่าเรามีข้อมูลเราถือว่าเราได้รับข้อมูลมาจริงๆถูกไหมฮะเรื่องข้อร้องเรียนต่างๆที่มันมีกระแสข่าวออกมาบ้างด้วยเรื่องของการย้ายข้าราชการไม่โปร่งใสด้วยประมาณนี้ฮะหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ตั้งข้อสังเกตท่านอธิบดีราเชนนะครับ
1: คือผมยังไม่อยากไปกล่าวหาท่านเพิ่มเติมนะครับคือมีหลายเรื่องนี้เดี๋ยวผมขอดูข้อที่ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านด้วยนะครับ
0: ด้านนายราเชนศิลปารายะอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับมีการโพสต์ระบุข้อความชี้แจงตามที่มีข่าวว่าการทุจริตการจัดซื้อเครื่องบินกรมฝนหลวงขอยืนยันว่าตั้งแต่เข้ามาเป็นรองอธิบดีกรมฝนหลวงด้านบริหารไม่เคยได้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดซื้อเครื่องบินแม้แต่ลำเดียวและในยุคที่ตนเองเป็นอธิบดีตั้งแต่13มกราคม2568ไม่มีการจัดซื้อแต่สำหรับเครื่อง L410 ที่รับเข้าประจำการจำนวน2ลำเมื่อเดือนสิงหาคมเป็นการจัดซื้อล่วงหน้าครับขณะเดียวกันนายสุริยะก็ยังระบุว่าอันนี้อีกประเด็นหนึ่งนะครับคุณผู้ชมก็คือเรื่องของการชะลอปุ๋ยที่จะนำเข้าจากรัสเซียครับที่ได้เดินทางไปเจรจาก่อนหน้านี้เพื่อนำมาช่วยเหลือเกษตรกรเนื่องจากไม่สามารถส่งมอบคือจะส่งมอบไม่ทันกับการเริ่มฤดูการผลิตแต่ก็เตรียมเสนองบกลางกว่า 5,000 ล้านบาทจัดซื้อปุ๋ยชีวภาพและชีวพันธุ์แจกจ่ายให้กับเกษตรกรทั่วประเทศแทนก็จะมุ่งในจุดที่เป็นพื้นที่นาข้าวและพืชสวนเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีครับ
3: เมื่อวานที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังออกพรกกู้เงิน400,000 ล้านบาทนะคะเพื่อนำไปเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานแล้วก็นำไปปรับโครงสร้างพลังงานในประเทศค่ะนายเอกนิติธรรมประภาสก็ออกมายืนยันนะคะว่าการกู้เงินไม่กระทบเพดานหนี้สาธารณะส่วนนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าการออกพรกกู้เงินเป็นความจำเป็นเร่งด่วนต่อเศรษฐกิจไทยค่ะออกมายืนกันแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมภาพนี้ไม่ค่อยจะได้เห็นเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาประชุมครม.เสร็จเนี่ยค่ะก็จะมีทางโฆษกออกมาแถลงแล้วก็เมื่อวานนี้มีความพิเศษครม.เนี่ยมีคณะรัฐมนตรีกี่คนเอามายืนเป็นกำลังใจคุณอนุทินหมดเลย
4: ค
3: ุณผู้ชมดูสิคะมากันครบเลยนะคะครม.มีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนดหรือว่าพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อลดผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี2569กรอบวงเงิน400,000 ล้านบาทนะคะนายกและคณะเนี่ยยังได้แถลงชี้แจงถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้พรก.ฉบับนี้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือรับมือสถานการณ์หยุดความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยค่ะ
5: การตัดสินใจครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงไปทั่วโลกธุรกิจครั้งนี้เริ่มจากราคาพลังงานและลุกลามไปสู่ราคาอาหารและกำลังกดดันค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนซึ่งไม่ใช่สถานการณ์ที่เป็นปกติและไม่ใช่สถานการณ์ที่เราจะรอได้หน้าที่ของรัฐบาลก็คือการหยุดความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยจะเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อสูงแต่เศรษฐกิจชะลอตัวหรือที่เรียกว่า stagflation ในระยะถัดไปซึ่งจะต้องทำอย่างทันท่วงทีดังนั้นพวกเราจึงมีความจำเป็นและเห็นด้วยที่จะต้องใช้เครื่องมือพิเศษผ่านการออกพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.นะครับภายใต้หลักกฎหมายที่ชัดเจนว่าเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันนี้อาจหลีกเลี่ยงได้
3: นายกระบุถึงวัตถุประสงค์2ข้อนั่นก็คือการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมไปถึงการวางรากฐานของประเทศแต่ว่ายังคงรักษาวินัยการคลังอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะส่วนทางด้านนายเอกนิติธรรมประภาสระบุนะคะว่าวิ

0: กฤตครั้งนี้มีความรุนแรงรวดเร็วเป็นระลอกต่อเนื่องกันถึง5ระลอกด้วยกันค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่วิกฤตสงครามวิกฤตราคาพลังงานวิกฤตต้นทุนการผลิตวิกฤตค่าครองชีพและวิกฤตกำลังซื้อที่ถดถอยซึ่งข้อกังวลของทุกฝ่ายรัฐบาลนำมาพิจารณาเพื่อดำเนินการใน2ส่วนหลักๆด้วยกันค่ะ
1: เราพิจารณาดูแล้วว่า400,000,000,000 บาทเนี่ยเพียงพอ200,000,000,000 บาทใช้ช่วยเยียวยาบรรเทาผลกระทบลดค่าใช้จ่ายประชาชนนะครับแล้วก็อีก200,000,000 บาทก็ยังใช้บรรเทาผลกระทบประชาชนแต่ช่วยเขาเปลี่ยนผ่านด้วยเช่นไปใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นจะได้ลดความเปราะบางในอนาคตเพราะวิกฤตครั้งนี้ไม่รู้จะยาวเท่าไหร่400,000,000 บาทนี้จะไม่กระทบเพดานหนี้สาธารณะนะครับจากการประเมินของกระทรวงการคลังก็ยังเพดานอยู่ที่ 70% ของ GDP ยังคุมอยู่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นการย้ำเน้นที่เน้นวินัยการคลังนะครับก็อันนี้เป็นหัวใจสำคัญที่ต้องการแก้ไขวิกฤตปากท้องของพี่น้องประชาชนป้องกันปัญหาไม่ให้ลุกลามและจะยิ่งทำให้เกิดวิกฤตซ้ำซ้อนซ้อนวิกฤตซ้อนวิกฤตที่ท่านนายกเรียกว่า stagflation นะครับมีทั้งเงินเฟ้อและวิกฤตกำลังซื้อหดซึ่งจะยิ่งแก้ยาก
0: และมีความจำเป็นเร่งด่วนในการออกพรก.แค่ไหนนะคะเมื่อวานนี้นายเอกนิติก็ระบุถึงประเด็นนี้ค่ะโดยระบุถึงการเกลี่ยงบประมาณปี2569วงเงินคงเหลือไม่เพียงพอนะคะรวบรวมไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่ามีอยู่ไม่เกิน 50,000 ล้านบาทขณะที่งบกลางเหลือ 20,000 ล้านบาทซึ่งต้องสำรองเอาไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินอื่นๆส่วนงบประมาณปี2570ค่ะต้องรออีกกว่า5เดือนจึงไม่ทันกับสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นในเวลานี้นะคะแหล่งที่มาของเงินเป็นการกู้ภายในประเทศทั้งหมดเพื่อให้เห็นถึงวินัยการคลังโดยวงเงินนี้ยังมีสภาพคล่องในระบบธนาคารสูงกว่า1ล้านล้านบาทแล้วก็อัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำทำให้ไม่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและการประเมินสัดส่วนหนี้สาธารณะก็ย้ำแบบนี้นะคะว่ายังต่ำกว่า 70% ของ GDP ค่ะ
2: มีคุณผู้ชมท่านใดกำลังรอโครงการไทยช่วยไทย Plus กันบ้างครับขอเสียงหน่อย
0: แต่ก็จะบอกว่ารอไปก่อน
2: รอก่อนครับตอนแรกกระแสข่าวว่าน่าจะเข้าครม.สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าก็12พฤษภาคมนะครับแต่ล่าสุดครับไม่ใช่12พฤษภาคมนะครับทางคุณเอกนิติเนี่ยบอกว่าการประชุมครม.19พฤษภาคมก็เท่ากับว่าอีก2อาทิตย์จากนี้นะครับคาดว่าจะมีการพิจารณาโครงการไทยช่วยไทย Plusที่มันจะครอบคลุมไปถึงโครงการคนละครึ่งพาสด้วยนะครับแล้วก็โครงการเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยแหล่งเงินที่จะนำมาใช้ในการทำโครงการก็ประกอบไปด้วยเงินกู้งบกลางบางส่วนแล้วก็เม็ดเงินจากพระราชบัญญัติโอนงบประมาณซึ่งทั้งหมดจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานอยู่นะครับท่านยืนยันว่า1มิถุนายนนี้จะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศเอาไว
0: ้ค่ะ
2: เข้าครม.19พฤษภาคม ใช้สิทธิ์จริงวันที่1มิถุนายน
3: ไวมากเลยนะ
2: แล้วมันจะต้องมีช่วงเวลาลงทะเบียนก่อนถูกต้องไหมเพราะว่าต้องลงใหม่หมดเลย
0: ค่ะ
2: เอ๊ะมันก็จะเหลือเวลาอีกสักประมาณเท่าไหร่
3: สัปดาห์นิด
2: ๆ10วันโดยประมาณนะครับคุณผู้ชมมีการชี้แจงว่ามาตรการนี้จะครอบคลุมการเยียวยาประชาชน43ล้านคนนะครับแบ่งเป็นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้านคนและกลุ่มผู้ที่มีกำลังซื้ออีก30ล้านคนเอ๊ะเราน่าจะอยู่กลุ่มนี้เนี่ย
0: กลุ่มนี
2: ้กลุ่มผู้มีกำลังซื้อ
0: ค่ะแต่จะมีมากมีน้อยไม่เหมือนกันไงไม่เท่ากัน
2: แต่ถือว่ามีกำลังซื้อ
0: ใช่คุณอาจจะมีมากดิฉันอาจจะมีปานกลางคุณพัทรชัยจะมีมากที่สุด
2: อันนี้โอ
3: ้สาว
2: บ
3: ิ
2: ดเวลละอันนี้เฟคนิวผมเนี่ยต้องจัดอยู่ในกลุ่มกำลังซื้อต่ำ
0: ค่ะแต่ดูจากตัวเลขคุณผู้ชมครอบคลุม43ล้านคนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า13ล้านแล้วก็กลุ่มผู้ที่มีกำลังซื้อที่จะได้สิทธิ์ลงทะเบียนเรียกว่าคนละครึ่ง plus เนี่ยประเมิน plus ก็คือสมทบเงิน60แล้วก็เราจ่าย40ไงเรียกว่า plus เข้าไปนะคุณผู้ชมรวมแล้วเนี่ยรัฐช่วยเหลือไปค่อนประเทศแล้วนะ
2: ตอนนี้ต้องใช้คำว่าค่อนจริงเพราะมันไม่ใช่ครึ่ง
0: ค่ะ
2: นะเพราะว่าลัน60 40แต่ว่าที่อยากจะรู้ก็คือวงเงินที่จะจำกัดต่อวันอ่ะอันนี้หลายคนก็ถามเหมือนกัน
0: ยังไม่ชัด
2: ยังไม่ชัดยังไม่มีรายละเอียดในส่วนนี้ออกมาเดี๋ยวรอใจเย็นๆนะครับคุณผู้ชมก็ไม่เกิน2สัปดาห์นี้แหละเข้าครม.วันนั้น19พฤษภาคมก็คงจะมีรายละเอียดออกมาชัดเจนนะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าตามกราฟิกนี้เลยสมทบเงินเนี่ยรัฐ60เราจ่าย40นะครับก็ถูกระบุว่าก็จะเป็นการช่วยลดค่าครองชีพแล้วก็กระตุ้นการใช้จ่ายไปพร้อมกันเป็นการช่วยเหลือที่ตรงเป้าหมายแล้วก็ลดความซับซ้อนในการลงทะเบียนด้วย
0: ค่ะ
2: นะครับก็น่าจะใช้แอปเดิมในการใช้จ่ายแล้วก็ลงทะเบียนก็แอปเป่าตังค์นะครับอัปเดตกันรอไว้เลยก็ได้นะครับคุณผู้ชม
0: อีกแอปนึงคือไทยดีก็อยากจะให้คุณผู้ชมอัปเดตรอไว้ด้วยนะคะเพราะว่าพอถึงวันลงทะเบียนจริงๆเนี่ยจะได้ไม่ได้มีปัญหาแล้วก็ต้องมารออัปเดตหรือว่ายืนยันตัวตนกันนะคร
2: ับคุณผู้ชมแสดงความเห็นกันมาเยอะมากข่าวนี
3: ้เยอะมาก
2: หลายท่านก็บอกว่ารอได้บางคนบอกรอมาทั้งชีวิตแล้ว
3: มีกลุ่มคนที่บอกว่ารอไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวแล้ว รีบมาช่วยหน่อยเพราะตอนนี้สินค้าเข้าของต่างๆราคาสูงขึ้นไปหมดแล้วรอไม่ไหวแล้วนะ
2: ครับก็แสดงความเห็นกันมาได้นะครับ
0: ค
2: ิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับโครงการนี้ครับมีการตั้งข้อสังเกตครับจากทางด้านของนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับแสดงความกังวลต่อพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพราะว่าครึ่งหนึ่งเป็นการเยียวยาแบบหวาดแหซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการตกหล่นเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ต่อยอดมาจากโครงการคนละครึ่งซึ่งเป็นการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ไม่ได้เป็นการพุ่งเป้าไปยังคนที่เดือดร้อนที่สุดครับส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็อาจจะเข้าข่ายตีเช็คเปล่าหรือไม่และเป็นที่สังเกตว่ารัฐบาลพยายามหนีการตรวจสอบของสภาหรือไม่เพราะประเด็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานจริงๆท่านมองว่าอาจจะทำเป็นพรบได้นะครับสำหรับขั้นตอนการออกพรกเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร14พฤษภาคมนี้พร้อมกับการแต่งตั้งคณะกรรมการกันกรองการใช้เงินกู้ตั้งเป้าที่จะพิจารณาโครงการต่างๆให้แล้วเสร็จ30กันยายน2569ครับและจะมีอายุการใช้จ่ายจนถึงวันที่30กันยายนปี2570นะครับ
0: ค่ะ
3: คุณผู้ชมดูความคืบหน้าของรถขนส่งแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยเกิดไฟไหม้กันหน่อยนะครับเรื่องนี้ถ้าไปถามชาวบ้านในพื้นที่เขากังวลอยู่2อย่างในเวลานี้ก็คือมลพิษทางอากาศแล้วก็มลพิษเรื่องของน้ำนะครับเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบขณะเดียวกันก็มีความคืบหน้าจากอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยบอกว่าตอนนี้เตรียมไปแจ้งความกับบริษัทที่ขนส่งวัตถุอันตรายแบตเตอรี่ลิเธียมที่เกิดไฟไหม้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากการตรวจสอบไปพบว่าโรงงานรับรีไซเคิลปลายทางที่อำเภอแปลงยาวจะนำแผ่นอลูมิเนียมมาส่งให้กับเรื่องของการรีไซเคิลแต่กลับมีแบตเตอรี่ลิเธียมรวมมาอยู่ด้วยครับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุบริเวณกลางถนนบางนาตราดช่วงจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับพร้อมกับการไปเก็บตัวอย่างสร้างซากแบตเตอรี่ลิเธียมดินแล้วก็น้ำเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์แล้วก็ไปตรวจสอบเส้นทางการลักลอบขนส่งวัตถุอันตรายเบื้องต้นเนี่ยพบว่าแบตเตอรี่ลิเธียมดังกล่าวเป็นของเก่าที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและการขนย้ายไม่เป็นไปตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทไม่มีใบอนุญาตขนส่งวัตถุอันตรายประเภทนี้อยู่ครับ
4: คือจริงๆต้นทางน่าจะส่งมาหลอมนะคะแต่ปลายทางรับปลายทางที่แปลงยาวรับไม่ได
5: ้
4: ก็เลยให้เอากลับไปค่ะพอกลับไประหว่างทางนี่แหละมันก็มาเกิดเหตุก่อน
5: แล้วต้นขั้วของบริษัทจริงๆแล้วเขามีใบอนุญาตสำหรับการที่จะขนย้ายสิ่งของนี้ไหมครับ
4: ตรงนี้แหละค่ะที่ไม่ถูกข้อกฎหมายซึ่งตรงนี้เราจะต้องสั่งตัวโรงงานที่แปลงยาวสั่งการให้ถูกต้องแล้วก็แจ้งข้อเก่าหาต่างๆค่ะ
3: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราสั่งการให้มีการตรวจวัดค่ามลพิษและก็เรื่องของการกำจัดน้ำเสียนะครับรวมไปถึงให้จัดการซากแบตเตอรี่ตกค้างอยู่ทั้งหมดให้เร่งตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างละเอียดเพิ่มเติมด้วยครับ
6: น้ำที่เกิดขึ้นตรงนี้เป็นน้ำที่เกิดจากการดับไฟด้วยส่วนหนึ่งเดี๋ยวสิ่งที่เราต้องดำเนินการต่อวันนี้กรมโรงงานก็มาวัดค่าความเป็นพิษอะไรที่อยู่ในดินน่ะนะคะซึ่งส่วนหนึ่งต้องเข้าห้องแลบปฏิบัติการด้วยค่ะเพราะมันวัดได้แค่บางค่าเท่านั้นเองนะคะแล้วส่วนน้ำเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีกำจัดด้วยการสูบน้ำขึ้นไปเก็บไว้ก่อนนะคะเพราะเราไม่อยากเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวอะไรอีกเราไม่อยากให้น้ำมันปนเปื้อนไปตรงอื่นด้วยอะค่ะ
5: ก็คือพื้นที่ตรงนี้ก็คือจะจัด
6: ค่ะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะให้บริษัทที่เขาทำเนี่ยมาเก็บกู้ไอ้ซากเหล่านี้ไปอะค่ะค่ะให้เขาต้องร่วมมือกับเราเขาเป็นคนทำให้เกิดระเบิดใช่ไหมบริษัทที่เป็นบริษัทขนส่งที่ขนส่งอะค่ะเดี๋ยวให้เขามาเคลียร์

0: ตรงนี้ให้อะค่ะให้เก็บกำจัดไอ้พวกซากแบตเตอรี่ต่างๆเหล่านี้ค่ะ
1: ด้านคนขับรถบรรทุกบริษัทต้นทางผู้ว่าจ้างส่งสินค้าเนี่ยถูกเรียกตัวไป

0: ้างบอกว่ามีคนกลางก็คือชาวจีนบอกว่าจะนำแผ่นอลูมิเนียมไปส่งให้ที่โรงงานเพื่อรีไซเคิลโดยบรรจุมาในกระสอบใน2ถุงแต่ปรากฏว่าเมื่อตรวจสอบพบว่าเป็นแผ่นอลูมิเนียมเพียงกระสอบเดียวแต่อีกกระสอบมันเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมครับโรงงานก็เลยปฏิเสธรับกระสอบที่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมแล้วก็ให้รถบรรทุกคันดังกล่าวเนี่ยนำกลับไปคืนที่ต้นทางก็คือที่จังหวัดสมุทรสาครแต่ระหว่างทางที่จะมีการขนส่งแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยกลับไปที่สมุทรสาครใช้รถบรรทุกคนละคันกันกับรถที่นำมาส่งแล้วก็อ้างบอกว่าไม่มีข้อมูลบริษัทต้นทางเพราะว่าประสานงานผ่านคนกลางชาวจีนเท่านั้นนะครับขณะนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครแล้วก็จะมีการเรียกนายหน้าที่ทำหน้าที่รวบรวมมาสอบถามถึงต้นทางในการขนส่งแบตเตอรี่ลิเธียมมาจำกัดต่อไปด้วยครับ
1: คดีที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นการแย่งที่ขายของครับขายข้าวเหนียวมะม่วงปรากฏว่าแม่ค้ามีเรื่องกันแย่งที่ขายของกันนะครับแล้วก็นำไปสู่เหตุที่ต้องบอกว่ามีการฆ่ากันจนเสียชีวิตเลยนะครับใช้มีดไปแทงชายอายุ50ปีเสียชีวิตมีความคืบหน้าวันนี้ต้องติดตามกันเพราะว่าตำรวจเตรียมส่งตัวแม่ค้าขายข้าวเหนียวมะม่วงคนดังกล่าวนะครับส่งฟ้องศาลในวันนี้ครับเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครเชียงใหม่นำแผงเหล็กมาตั้งแล้วก็ติดป้ายห้ามจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะบริเวณหน้าวัดพันอ้นตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่หลังจากที่จุดนี้เกิดเหตุแม่ค้าขายข้าวเหนียวมะม่วงอายุ63ปีใช้มีดแทงชาย50ปีเสียชีวิตจากสาเหตุก็คือการแย่งที่ขายของกันนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ได้มีการห้ามขายสินค้าบริเวณนี้อยู่แล้วและมีการกวดขันตลอดเวลาแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เผลอผู้ค้าหาบเร่แผงลอยก็จะแอบมาขายเหมือนเดิมกระทั่งมีเหตุเกิดขึ้นส่วนที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเพชรเกษมได้เข้าทำแผลให้กับหญิงอายุ63ปีผู้ต้องหาซึ่งถูกมีดบาดมือบริเวณนิ้วก้อยและนิ้วนางเจ้าตัวอ้างว่าถูกคู่กรณีพร้อมญาติรุมทำร้ายจึงใช้มีดแทงสวนไปหนึ่งครั้งด้วยความตกใจแล้วคู่กรณีก็เสียชีวิตครับพันตำรวจเอกปรัชญาทิศลาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่บอกว่าตำรวจยังไม่ได้นำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่เพราะพนักงานสอบสวนยังคงต้องสอบสวนผู้ต้องหาเพิ่มเติมเบื้องต้นอาจจะนำตัวส่งฟ้องศาลได้ในวันนี้6พฤษภาคมนะครับและให้ญาติไปยื่นประกันตัวที่ศาลครับ
2: คุณผู้ชมคะเรื่องนี้มาเตือนภัยร้านอาหารค่ะโดยเฉพาะที่จังหวัดชลบุรีนะคะหลังจากที่มีเจ้าของร้านอาหารเนี่ยเขาไปโพสต์ในออนไลน์นำภาพของลูกค้าที่เป็นลูกค้าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยค่ะเข้ามาทำทีสั่งอาหารกลับบ้านทีนี้พอได้อาหารเนี่ยคือได้อาหารปุ๊บบอกว่าเดี๋ยวมาจ่ายนะไปเอาเงินที่รถก่อนสุดท้ายไม่ยอมกลับมาจ่ายนะคุณผู้ชมแล้วก็ยังไปพบว่าไปก่อเหตุหลายร้านด้วยนะคะล่าสุดเจ้าของร้านเนี่ยไปเจอผู้ก่อเหตุที่ร้านเครื่องดื่มแห่งหนึ่งเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมไปดูค่ะ
3: ทำไมอ่ะอย่าให้เจออย่าให้เห็นอีกนะถ้าเห็นอีกหรือว่ามีใครมาโพสหรืออะไรอีกเดี๋ยวผมจะไปเป็นเจ้าของผมจะไปแจ้งความกับเขาด้วย
4: โอเคที่น่าสนใจแจ้งความได้เลย
3: ให้โอกาสนะให้โอกาสหวังว่าจะไม่ทำกับใครจริงๆใจไม่ได้อยากยอมหรอกแล้วมาหลอกเอาเงินแฟนไปอีก
5: แล้วบ้านอยู่ไหนคะ
4: บ้านอยู่ตอนที่ค่ะ
3: แล้วตอนนี้พักอยู่ไหน
4: ตอนนี้หนูอยู่ตรงแยกมาสุขทะเลาะกับแฟน
2: นี่คุณผู้ชมนี่เป็นคลิปภาพขณะที่เจ้าของร้านขายอาหารญี่ปุ่นจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งเขาเนี่ยเป็นผู้เสียหายนะคะก็ไปเจอกับผู้หญิงคนก่อเหตุที่ร้านเครื่องดื่มแห่งหนึ่งอยู่ในจังหวัดชลบุรีเหมือนกันเธอกำลังนั่งกินน้ำอย่างสบายใจเลยค่ะคุณผู้ชมพอไปเจอปุ๊บเนี่ยก็เรียกตัวออกมาเคลียร์กันนอกร้านแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ค่ะหญิงคนนี้เข้าไปสั่งอาหารที่ร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ที่บริเวณตลาดหน้าเก๋งตำบลมะขามหยงอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเธอสั่งไป7อย่างอะค่ะคุณผู้ชมบอกว่าจะเอากลับบ้านทีนี้พอได้อาหารปุ๊บก็อ้างว่าเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมาจ่ายเดี๋ยวไปหยิบเงินที่รถแป๊บนึงด้วยความที่ร้านคนเยอะก็เข้าใจว่าเธอคงจะเอามาจ่ายนะคะแต่ว่าสุดท้ายเธอหายไปเลยค่ะไม่จ่ายเงินเจ้าของร้านก็เลยนำภาพแล้วก็คลิปจากกล้องวงจรปิดไปโพสต์ใน Facebook ประกาศตามหาตัวเพราะตอนแรกคิดว่า ลืมจ่ายหรือเปล่าถ้าเห็นตัวเองก็อาจจะกลับมาจ่ายอะไรแบบนี้นะคะแต่พอโพส

0: ไปปุ๊บคุณผู้ชมปรากฏว่ามีร้านอาหารร้านอื่นๆนะคะมาโพสต์ด้วยเหมือนกันบอกว่าเจอเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันเลยผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้หญิงคนเดียวกันด้วยแล้วก็มีคนมาแจ้งพิกัดนะบอกว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขามักจะไปนั่งอยู่ที่ร้านเครื่องดื่มร้านนึงเป็นประจำทีนี้เจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นที่เป็นผู้เสียหายนะคะก็เลยไปตามพิกัดค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายเนี่ยไปเจอจริงๆเธอกำลังนั่งอยู่ในร้านก็เลยเรียกตัวออกมาเคลียร์กันหน้าร้านแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะคลิปเนี่ยความยาวสักประมาณ5นาทีในคลิปเนี่ยหญิงคนนี้เนี่ยค่ะยอมรับนะคะว่าเธอทำมาแล้วหลายร้านสั่งอาหารแล้วก็ออกอุบายว่าเดี๋ยวไปเอาเงินที่รถสุดท้ายก็ไม่กลับมาจ่ายอ้างแบบนี้คุณผู้ชมไม่รู้ว่าฟังขึ้นหรือเปล่านะที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นเพราะว่าเธอทะเลาะ กับแฟนไม่มีเงินจ่ายแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษขอโอกาสนะคะว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วก็ขอร้องผู้เสียหายบอกว่าอย่าไปแจ้งความนะเจ้าของร้านอาหารก็เลยได้ต่อว่าแล้วก็เตือนไปว่าอย่าทำแบบนี้อีกถ้าหากว่ายังมีร้านอื่นๆมาโพสต์ก็จะรวมตัวกันไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีค่ะ
1: คือมีเพจข่าวชลบุรีเอาไปลงค่ะว่ามีคนทำพฤติกรรมบิด
2: แล้วคือแชร์ต่อกันมา
1: ใช่แชร์แล้วทีเนี้ยคนที่เขาโดนนะเขาก็ส่งมาว่าเนี่ยเขาเคยไปทำที่ร้านนี้เหมือนกันแล้วก็มีแบบว่าตอนเนี้ยเขานั่งอยู่ที่ร้านนี้นะ
2: ครับ
1: เขาจะมาทุกเวลานี้นี้เดี๋ยวให้พี่ลองมาตามเวลานี้ดู
2: ก็คือไม่ได้ทำร้านเราร้านเดียว
1: ค่ะคือเขาก็ไปอีกร้านนึงแล้วทีเนี้ยคนก็บอกว่าเขามาร้านนี้บ่อยลองมาดูสิ
2: จากฝากเตือนภัยร้านอาหารแบบเราเนี่ยหรือคล้ายๆกันหรือร้านอาหารทั่วไปอ่ะฝากเตือนยังไงบ้างครับ
1: ก็คือให้เขาจ่ายเงินก่อนดีกว่าที่เขาจะออกไปจากร้านก็คือแบบว่าตอนเราคิดว่าคนไทยยังไงก็ไม่โกงกันหรอกไม่เคยเจอแบบนี้ด้วยนะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเขาก็กลับมา
0: เจ้าของร้านก็เลยฝากเตือนถึงร้านอื่นๆนะคะบอกว่าอย่าไปเชื่อใจลูกค้าที่บอกว่าเดี๋ยวเอาอาหารไปก่อนนะเดี๋ยวเอาเงินมาจ่ายคือถ้าอ้างแบบนี้ค่ะคือต้องคิดเอาไว้ก่อนเลยว่าเอ๊ะเขาจะเอากลับมาจ่ายจริงหรือเปล่านะคะ
3: ครับ
0: แล้วก็อาจจะเสี่ยงถ้าหากว่าให้เขาเอาไปก่อนฉะนั้นควรกันเอาไว้ดีกว่าแก่นะคะคุณผู้ชมแม้ว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยอาจจะไม่มากแต่ว่าด้วยต้นทุนต่างๆที่สูงขึ้นในเวลานี้แล้วก็ร้านอาหารเนี่ยค่ะถ้ามาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ด้วยอย่างร้านอาหารญี่ปุ่นที่บอกว่าสั่งไป7อย่างคุณผู้ชมถ้าเกิดถั่วเฉลี่ยอย่างละ100บาทเนี่ยก็เสียไป700บาทไม่นับรวมร้านอื่นๆที่เข้ามาโพสต์ด้วยนะคะคุณผู้ชม อันนี้ยอมความกันไปแต่ถ้าก่อเหตุซ้ำอีกเนี่ยเจ้าของร้านบอกว่าจะไม่ยอมแล้วนะคะ
3: ครับนี่คุณผู้ชมบอกว่าเทคนิคแบบนี้โดนกันหลายร้านเลยนะโดยเฉพาะแคชเชียร์เนี่ยบางทีลูกค้าเยอะแล้วบางคนบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาจ่ายสุดท้ายไม่กลับมาก็ต้องระวังกันด้วยนะครับถามคุณผู้ชมกันหน่อยเคยไปจอดรถในที่ห้ามจอดกันไหมครับบางทีอาจจะรีบเนาะลืมดูเส้นว่าแบบตรงนี้มันห้ามจอดบางทีก็จอดไปแต่ว่าท้ายที่สุดก็โดนตำรวจล็อกล้อไปใช่ไหมครับคุณผู้ชมแต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับชาวต่างชาติคุณผู้ชมเป็นรถยนต์หรูป้ายทะเบียนประเทศมาเลเซียจอดรถในที่ห้ามจอดกลางเมืองหาดใหญ่ปรากฏว่าถูกตำรวจเนี่ยล็อกล้อแต่เจ้าของรถทำยังไงรู้ไหมครับสตาร์ทรถขับกระชากจนสายสลิงล็อกล้อเนี่ยมันขาดล่าสุดเนี่ยตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวแล้วก็เตรียมขึ้นแบล็คลิสต์ห้ามเข้าประเทศอีกครับดูกล้องวงจรปิดกันหน่อยนะครับกล้องวงจรปิดนี้อยู่บริเวณแยกก้งโค้งกลางเมืองหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยคุณผู้ชมบันทึกภาพนาทีที่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียพอมาถึงรถปุ๊บก้มๆดูล้อหน้าขวารถยนต์หรูของตัวเองรถคันนี้ป้ายทะเบียนนะคุณผู้ชม JVN 98ประเทศมาเลเซียคือรถคันนี้เนี่ยเขาถูกตำรวจจราจรสภ.หัดใหญ่ล็อกล้อเพราะว่าไปจอดในที่ห้ามจอดครับคือพอคนขับมาถึงรถปุ๊บก้มๆเงยๆนี่คุณผู้ชมพอเห็นแล้วว่าล้อตัวเองเนี่ยถูกล็อกกลับเข้าไปในรถเปิดออกมาดูอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นกลับเข้าไปในรถตัดสินใจสตาร์ทรถขับออกไปดื้อๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมคือขับออกไปเร็วมากนะครับเร็วถึงขนาดที่ว่าสายสลิงล็อกล้อเนี่ยมันขาดออกจากกันเลยอะครับเรื่องนี้ก็ถูกตั้งคำถามเหมือนกันนะทั้งคนที่เป็นเจ้าของรถเองทั้งเรื่องของสายสลิงของตำรวจที่ไปล็อกล้อเองมันดูขาดง่ายจังเลยอันนี้ในโลกออนไลน์ก็มีการตั้งข้อสังเกตหลังจากเกิดเหตุเนี่ยร้อยตำรวจตรีกำพลศรีแสงพร้อมด้วยร้อยตำรวจตรีพงษ์ชัยมณีรัตน์รองสารวัตรจราจรสภ.หาดใหญ่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุครับพอไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็ไปพบเพียงสายสลิงล็อกล้อแล้วก็กุญแจเนี่ยขาดกระจายอยู่บนถนนแบบนี้ครับ
4: นี่เดี๋ยวจะ จะตั้งอยู่ตรงนี้น้อง

0: ันอยู่ลักษณะนี
1: ้ประมาณนี
2: ้มันขาดคุณผู้ชมมันขาดแล้วก็ร่องรอยของสลิงเนี่ยก็คือตกอยู่บนถนนแบบนี้ตำรวจเขาก็เลยลงพื้นที่ไปอธิบายบอกว่าคือมันถูกล็อกอยู่จริงๆแล้วรถเนี่ยขับออกไปจนมันขาดออกจากกันแล้วก็ตกอยู่บนถนนแบบนี้ร้อยตำรวจตรีพงษ์ชัยผู้ที่ล็อกล้อเนี่ยบอกว่าการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการทำลายทรัพย์สินของทางราชการนะครับโดยหลังจากล็อกล้อแล้วก็ปิดใบสั่งไว้ที่มีการติดใบสั่งไว้ที่กระจกด้านหน้าให้เห็นชัดเจนด้วยครับ
0: ปกติเราแบบนี้เขาบิดยังไงครับพี
3: ่แล้วจอดลักษณะเกียร์ถ้ำจอดครับ
0: ครับ
3: ครับก็จะเบื้องต้นเราจอดขาวแดงนะ
0: ครับ
3: ขาวแดง
0: แล้วสาเหตุปกติเราล็อกกี่ดอกคุณเจ
3: ดอกเดียวครับผมเส้นเดียวดอกเดียว
0: แล้ว
3: ไม่คิดว่าสถานการณ์เป็นแบบนี
0: ้ปกติเราล็อกรถนั้นล็อกจะล็อก2เส้นใช่ไหม
3: อยู่ที่
4: ของ
3: คนล็อกครับ
0: ครับ
3: อยู่ตัวรถด้วยบางครั้งมันรถ
4: ก็ได้บังคับล้อ
3: โฟวินตัวใหญ่เราต้องใช้แบบให้หนาตา
4: เพื่อ
3: การมองเห็น
4: ตรงไหนต่าง
2: ถ้าเป็นรถคันใหญ่ๆอาจจะใช้แบบ2สายเพราะต้องล็อกแบบแน่นหนาแต่ถ้าไม่ได้เป็นรถ4 wheel ไม่ได้เป็นรถใหญ่มากนี่ก็เส้นเดียวก็พ
5: อแต่เส้นมันก็ดูบางอยู่นะคุณผู้ชมเห็นเส้นที่ล็อกล้อไหมตรงล้อบางๆด้านบน
6: แต่โดยปกติถ้าหากว่าเราเห็นล็อกแบบนี้เราก็ต้องไปจ่ายค่าปรับใช่ไหมคุณผู้ชม
5: ต้องตามกฎหมายก
6: ็
5: ต้องไปจ่ายค่าปรับ
6: ค่ะแล้วก็ต้องรู้เลยว่าเราต้องทำผิดอะไรสักอย่างอ
2: ่
6: ะ
2: ใช่คือเราทำผิดกฎจราจรถ้าเกิดว่าสงสัยยังไงก็ต้องติดต่อสถานีตำรวจในพื้นที่ไปนะคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยล่าสุดพันตำรวจเอกมาชาแก้วทองครับผู้กำกับการสภ.หาดใหญ่สั่งการด่วนให้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไปติดตามตัวผู้กระทำความผิดเช่นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อไปสกัดกั้นคันดังกล่าวไม่ให้ออกนอกประเทศไทยพร้อมกับมีการส่งจดหมายถึงสถานกงสุลมาเลเซียเรียกตัวคนขับรถรายนี้มาดำเนินคดีในข้อหาทำลายทรัพย์สินราชการและฝ่าฝืนกฎจราจรด้วยขณะเดียวกันบอกว่าจะมีการประสานตม.ขึ้นบัญชีดำห้ามบุคคลที่เป็นคนขับรถคันดังกล่าวเนี่ยเดินทางเข้าประเทศไทยอีกเนื่องจากมองว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการเย้ยหยันกฎหมายไทยอย่างร้ายแรงขับรถเข้ามาในไทยถูกล็อกล้อปรากฏว่าขับรถออกไปอย่างรวดเร็วไม่สนใจกฎหมายบ้านเราเลยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันบอกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่นักท่องเที่ยวรายอื่นๆที่เข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเราเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายบ้านเมืองต่อไปด้วยนะครับ
6: ค่ะแต่ถ้าไปเสียค่าปรับจริงๆก็น่าจะประมาณ500บาทไหมจอดรถในที่ห้ามจอด
5: เขาว่ากันไปตามกฎหมายไง
6: อ๋อแต่ว่ากฎหมายใหม่อาจจะแพงขึ้นกว่าเด
5: ิ
6: ม
5: เพ
6: ิ่มขึ้นกว่าเดิ
5: มดูจากคลิปนี่ก็จะเห็นว่าจริงๆมีชาวบ้านอยู่แถวนั้นด้วย
2: เขาก็ค
5: งเห็นเหตุการณ์แล้วก็ยังงงๆว่าเอ๊ะสรุปคือจะไปไหนหร
6: อ
5: ทำไมไม่ไปจ่ายค่าปรับ
6: เหมือนเขาก็กำลังคุยกับพี่มอเตอร์ไซค์วินอะไรบางอย่างหรือเปล่า
5: เนี่ยนะครับสุดท้ายก็ขับออกไปนะครับเดี๋ยวอยู่ระหว่างการติดตามตัวนะครับมาดูปฏิบัติการอัยราป้องภัยของกรมการปกครองครับคุณผู้ชมก็เป็นปฏิบัติการในการบุกไปจับกุมผู้ช่วยทันตแพทย์คนหนึ่งชายคนนี้เขาก่อเหตุคือลักลอบถ่ายคลิปลับของเด็กสาวเด็กหญิงนะครับแล้วก็เอาไปขายในกลุ่มแอปพลิเคชัน Telegram ครับ
7: ลุงคืนไหนออกมาข้างนอกหน่อยเดินออกมาข้างนอกหน่อยดิเดินไ
8: หมอันนี้แฟนเหรอ
7: คร
8: ับ
5: นี่เป็นภาพขณะที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการอัยราป้องภัยครับเข้าจับกุมผู้ช่วยทันตแพทย์อายุ24ปีชาวจังหวัดสุรินทร์ภายในบ้านพักหลังจากที่เป็นผู้ต้องหาลักลอบถ่ายคลิปอนาจารเด็กเพื่อนำไปขายในกลุ่มของ Telegram ครับการจับกุมครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากกรมการปกครองได้รับเรื่องร้องเรียนจากโครงการ Scientia และมูลนิธิ Destiny Rescue ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือเด็กจากการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศไปตรวจพบผู้ใช้งาน Telegram รายหนึ่งมีพฤติกรรมเป็นแอดมินกลุ่มลับครับจำหน่ายสื่อลามกเด็กในลักษณะเก็บค่าสมาชิกทั้งแบบรายเดือนและตลอดชีพด้วยนะครับจากการสืบสวนนี่พบว่าผู้ต้องหาจะใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็แอปหาคู่เข้าไปตีสนิทกับผู้เสียหายเพื่อสร้างความไว้วางใจหลังจากนั้นชักชวนไปมีเพศสัมพันธ์และลักลอบบันทึกภาพบันทึกคลิปทั้งการตั้งกล้องแอบถ่าย ไปจนถึงการจัดฉากสร้างเรื่องราวเป็นสตอรี่ขึ้นมาเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและมูลค่าในการขายคลิปลงในกลุ่มลับนะครับโดยมีการเก็บค่าสมาชิกรายเดือนด้วยนะครับคุณผู้ชมก็มีการเก็บทั้งรายเดือนแล้วก็แบบตลอดชีพนะฮะคุณผู้ชมจากการเข้าตรวจค้นเจ้าหน้าที่ไปพบของกลางจำนวนมากทั้งโทรศัพท์มือถือแล้วก็อุปกรณ์บันทึกภาพรวมถึงหลักฐานทางดิจิทัลที่เกี่ยวข้องไปพบคลิปวิดีโอการล่วงละเมิดทางเพศผู้เสียหายกว่า300คลิปมีผู้เสียหายหลายสิบรายและยังพบเด็กเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย3คนอายุต่ำสุดในอายุแค่13นะคุณผู้ชมนายณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองท่านบอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือผู้เสียหายได้แล้ว1รายเป็นเด็กหญิงอายุ16ปีและได้ส่งเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองและเยียวยาเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับย้ำว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งขยายผลเพื่อติดตามช่วยเหลือผู้เสียหายรายอื่นๆเพิ่มเติมอีกครับ
8: ครับฝากทางผู้ปกครองของเด็กด้วยแล้วกันนะครับว่าขอให้ช่วยกันระมัดระวังป้องกันบุตรหลานของท่านเองนะครับดูแลเด็กให้ใกล้ชิดกว่านี้นะครับก็จะป้องกันเรื่องเหล่านี้ได้แล้วก็ในส่วนของผู้กระทำนะครับหรือผู้ที่คิดจะกระทำนะครับเราก็ฝากไปถึงคนเหล่านี้ด้วยว่าท่านอย่าได้กระทำเพราะถ้าท่านใช้แอปพลิเคชันนะครับใช้เทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยในการหลอกลวงในการกระทำความผิดในการประกอบอาชญากรรมเหล่านี้นะครับมันมีดิจิทัลฟุตปรินต์นะครับที่สามารถที่จะแกะรอยตามได้อยู่แล้วนะครับไม่เคยรอดสักรายเดียว
5: ณเวลานี้ผู้ต้องหายังปฏิเสธครับบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของกลุ่มลับดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามโดนเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาแล้วนะครับ3ข้อหาคือความผิดฐานค้ามนุษย์การผลิตและเผยแพร่สื่อลามกเด็กแล้วก็ความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ก่อนที่จะคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.ปราสาทเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
6: คุณผู้ชมมีเรื่องมาเตือนอีกแล้วนะคะเป็นการเตือนผู้ประกอบการหอพักค่ะในโลกออนไลน์เนี่ยมีการแชร์ภาพห้องเช่าที่บอกว่าเต็มไปด้วยขยะเลยอะค่ะหลังจากที่มีผู้เช่าเนี่ยค่ะเขามีพฤติการสะสมขยะเอาไว้เต็มห้องส่งกลิ่นเหม็นทีนี้เมื่อพนักงานหอพักเปิดเข้าไปเช็คห้องถึงกับพังงะกันเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะน
2: ี่
6: เป
2: ็
6: นแบบเต็มห้องจริงๆเดินตรงไหน
2: ภาพจริงๆนะคุณผู้ชมเปิดเข้าไปเจอแบบนี้จริงๆอะ
6: ไม่ใช่ AI นะ
2: นอนยังไงก่อนเดินเข้าประตูยังไงก่อน
6: เดินยังไงนี่เป็นกองขยะมหาศาลเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นถุงใส่อาหารที่กินหมดแล้วอะค่ะกล่องโฟมขวดน้ำทิ้งเกลื่อนเต็มห้องเลยนะคะนี่เป็นภาพของห้องที่ผู้เช่าเนี่ยทิ้งขยะเอาไว้เต็มห้องแล้วก็ผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าก็ผมนี่ละโอชินซึ่งเป็นผู้ดูแลหอพักนำมาโพสต์นะคะพร้อมกับเขียนข้อความว่าทำได้เนาะอยู่มาเป็นปีคือแง้มเข้าไปเนี่ยกลิ่นสาบมากใครเจอ2พ่อลูกอย่าให้เช่านะแจ้งความแล้วแต่ก็เอาค่าเสียหายไม่ได้เพราะอ้างว่าไม่มีทีนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่หอพักแห่งนี้นะคะอยู่ที่อำเภอเมืองอุดรค่ะพนักงานหอพักเนี่ยพาทีมข่าวเข้าไปดูห้องพักอยู่ที่ชั้น2เปิดประตูห้องได้กลิ่นเหม็นรุนแรงโชยออกมาเลยค่ะคุณผู้ชมทั้งที่นอนห้องน้ำขยะเต็มห้องเลยนะคะทางเดินก็แทบจะไม่มีพนักงานที่ดูแลหอพักให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าผู้เช่าห้องนี้คือนายวรนิตอายุ48ปีอาชีพรับจ้างเช่าห้องพักแบบเป็นรายวันนะคะวันละ300บาทเขาอาศัยอยู่กับลูกชายมาประมาณ4ปีระยะแรกจ่ายเงินค่าเช่าดีค่ะระยะหลังๆเนี่ยมีติดค้างค่าเช่าจะจ่ายวันเว้นวันแล้วก็ไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งในห้องพักเลยนะคะแต่เหตุมันเกิดหลังจากที่หอพักนี้ค่ะคุณผู้ชมท่อน้ำมันแตกทีนี้น้ำมันไหลลงมาไหลลงมาตรงหน้าเคาน์เตอร์ชั้นล่างแล้วก็มีกลิ่นเหม็นพนักงานก็เลยไล่เคาะห้องพักที่ชั้น2เพื่อดูว่าสาเหตุเนี่ยมาจากห้องไหนจนไปพบว่าท่อน้ำเนี่ยมันแตกอยู่บริเวณห้อง207แต่ว่าเจ้าของห้องยังไม่กลับมาจากทำงานพนักงานก็เลยนำกุญแจสำรองไปเปิดนะคะพอเปิดเข้าไปก็พบเนี่ยค่ะคุณผู้ชมสภาพห้องเป็นแบบนี้ขยะเต็มห้องมีกลิ่นเหม็นรุนแรงพนักงานทุกคนอึ้งไปหมดเลยนะคะเพราะเคยเห็นแต่ในข่าวไม่คิดว่าจะมาเจอของจริงค่ะ
9: หนูก็ดูคนไม่ออกเท่าไหร่แต่ก็เป็นดีนิสัยดีแต่ก็ไม่รู้ว่าภายนอกหรือภายหลังแกจะเป็นคนยังไง
10: แล้วเรามารู้ได้ยังไงว่าห้องมันสกปรกยังไง
9: เมื่อก่อนเข ท่อน้ำมันแตกแล้วทางโรงแรมก็ตามหาว่ามันมาจากห้องไหนพวกหนูก็ไล่เคาะทุกห้องทีนี้มาเคาะห้องแกแล้วมันไม่เปิดแกน่าจะยังไม่กลับมาจากทำงานพวกหนูก็เลยเอากุญแจสำรองมาเปิดก็จะเจอห้องแบบนี้เลยค่ะก็อึ้งเลยไปไม่เป็นเลยค่ะ
10: เคยเห็นแต่ในข่าว
9: ใช่ค่ะเคยเห็นแต่ในข่าวก็เลยมาเจอจริง
10: ไม่คิดว่าจะเจอที่โรงแรมตัวเอง
9: ใช่ค่ะ
10: แล้วได้สอบถามเขาไหม
9: ก็ถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้แกก็ไม่ตอบแกก็ยืนเงียบก็ถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้แกก็เงียบไม่ตอบอะไรเลย
11: สอดคล้องกับผู้พักห้องข้างๆที่ให้ข้อมูลนะคุณผู้ชมบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มักได้กลิ่นเหม็นโชยออกมาพอทราบว่ามาจากห้องดังกล่าวก็พยายามเข้าไปเตือนนะคะแต่ว่าก็ยังมีกลิ่นเหม็นรุนแรงจนมาเห็นภาพหลังจากที่คนดูแลหอพักเปิดห้องทำให้ตัวเองถึงกับตกใจเหมือนกันเพราะว่ากลิ่นค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อห้องที่อยู่ข้างๆอะค่ะ
12: ก็คือเคยมาเตือนเขาหลายครั้งแล้วครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจัดการให้อะไรประมาณนี้ครับ
13: เขาช่อง
12: ผมมาอยู่นี่ก็2ปีแล้วนะครับผมมาก็เห็นเขาแล้วเขาน่าจะประมาณ3ปี4ปีครับอยู่มาก่อนหน้าผมครับ
13: เราเคยคุยกับเขาไหม
12: ก็เคยคุยครับ
13: เขาทำงาน
12: เขาเป็นทำงานแบบผู้ช่วยตั้งร้านในแบบขายของตามตลาดนัดเนี่ย
13: พอเราเห็นห้องรู้สึก
12: ผมก็พูดไม่ออกครับพอเห็นแล้วนะครับ
11: เบื้องต้นผู้จัดการหอพักก็เชิญให้เจ้าของห้องย้ายออกแล้วก็ไปแจ้งความนะคะเพื่อให้รับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ว่าทางผู้เช่ายอมรับผิดค่ะคุณผู้ชมแต่ไม่มีเงินชดใช้เนื่องจากเขาบอกว่าเขาหาเช้ากินค่ำแล้วก็ต้องดูแลลูกชายคือทางหอพักบอกว่าต้องเจรจาค่าเสียหายต่อไปอ่ะก็จะต้องไปเอาเท่าที่เอาได้อ่ะคุณผู้ชมดูจากลักษณะเนี้ยคืออย่างน้อยต้องเสียค่าทำความสะอาดก่อนเลย
2: ครับย้ายออกไปใช่ว่าจะจบนะแม่บ้านต้องมาทำความสะอาดเรียกว่าชุดใหญ
14: ่เออคือมันไม่น่าจะเป็นข้ออ้างได้เนาะสำหรับการหาเช้ากินค่ำแล้วบอกว่าจะทำห้องแบบนี้แล้วก็สกปรกแบบนี้เนาะเราสามารถหาเช้ากินเที่ยงแล้วก็เก็บตอนค่ำได้เลยนะครับมันจะได้ไม่สะสมแล้วก็เป็นกองขนาดนี
2: ้ยิ่งอยู่นานหลายปีขยะก็ยิ่งเยอะนะคุณผู้ชมเอามาเตือนกันสำหรับผู้ประกอบการหอพักด้วยนะครับคุณผู้ชมครับชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยถามว่าบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาณเวลานี้กัมพูชาหยุดรุกล้ำพื้นที่ของไทยหรือยังคำตอบคือยังครับเมื่อวานนี้กองกำลังสุรนารีพาสื่อมวลชนไปเยือนปราสาทตาเมือนทมจุดนี้ใกล้กับฐานทหารกัมพูชาเพียง20เมตรเท่านั้นจากการตรวจสอบเมื่อวานนี้พบว่าอีกฝ่ายยังเดินหน้าก่อสร้างฐานที่มั่นต่อเนื่องเลยครับกองกำลังสุรนารีนำคณะสื่อมวลชนเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมปราสาทตาเมือนทมอยู่ที่ตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์โบราณสถานสำคัญบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาตั้งอยู่ในพื้นที่อ่อนไหวด้านความมั่นคงเมื่อวานนี้เนี่ยไปพบว่าจุดที่สื่อมวลชนเข้าไปเยี่ยมชมจุดนี้จะอยู่ห่างจากฐานที่มั่นของทหารกัมพูชาเพียงประมาณ20เมตรเท่านั้นและระหว่างการลงพื้นที่คณะสื่อมวลชนได้มีการบันทึกภาพบริเวณรอบปราสาทอย่างใกล้ชิดท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ของฝ่ายไทยนะครับมีรายงานแบบนี้บอกว่าช่วงเวลาดังกล่าวทหารกัมพูชาได้เคลื่อนไหวภายในฐานที่มั่นครับโดยบางช่วงขยับเข้าใกล้อาวุธประจำการแล้วก็มีการถ่ายภาพสื่อมวลชนแล้วก็พื้นที่ของฝ่ายไทยคือจุดที่เราไปเป็นพื้นที่ของเราทหารไทยก็ดูแลสื่อมวลชนเป็นอย่างดีแต่ปรากฏว่าเจอภาพของทหารฝั่งกัมพูชาเนี่ยปรากฏว่าค่อยๆขยับเข้าใกล้อาวุธประจำการมีการถ่ายภาพสื่อมวลชนทั้งที่เป็นพื้นที่ของไทยด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังพบว่าภายในพื้นที่ฐานที่มั่นของทหารกัมพูชาลักษณะเนี่ยจากการตรวจสอบก็คือมีการดำเนินการก่อสร้างฐานที่มั่นก่อสร้างอีกแล้วมีการขุดคูเลตด้วยแล้วก็มีการสร้างบังเกอร์อย่างต่อเนื่องเรื่องนี้เนี่ยฝั่งไทยทหารฝั่งไทยสื่อมวลชนที่เมื่อวานไปเห็นภาพด้วยตาเนี่ยคือเห็นตรงกันเลยบอกว่ามันกำลังสะท้อนถึงการเสริมความพร้อมในพื้นที่ชายแดนซึ่งยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าตกลงกันแล้วเรียบร้อยทุกอย่างยุติลงว่าจะไม่มีการก่อสร้างใดๆเกิดขึ้นแต่ปรากฏว่ายังมีการก่อสร้างอยู่แล้วก็พื้นที่ก็ใกล้กับไทยห่างกัน20เมตรเท่านั้นนะครับการนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เมื่อวานนี้ก็มีเป้าหมายหลักๆเพื่อให้รับทราบข้อเท็จจริงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็สร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ชายแดนที่ยังคงมีความละเอียดอ่อนเรื่องของความมั่นคง จ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยยืนยันนะครับว่าณเวลานี้เรายังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับย้ำว่าทุกฝ่ายยังคงปฏิบัติตามกรอบความร่วมมือแล้วก็มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนต่อไปด้วยนะครับ
5: พายุฝนฟ้าคะนองยังคงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือและภาคอีสานนะครับสร้างความเสียหายทั้งกับบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรนะครับอย่างที่นครราชสีมาเกษตรกรเขาบอกว่าลมพายุมา5นาทีทุเรียนที่ปลูกเอาไว้หล่น5ตันครับคุณผู้ชมโอ้โหใจนี่แทบสลายเลยนะครับอีกกรณีนึงครับที่หนองกี่บุรีรัมย์ฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นผู้ใหญ่แล้วก็เด็กก็ไปหลบฝนกันใช่มั้ยครับฟ้าผ่าครับเป็นเหตุให้มีชาวบ้านเสียชีวิต1คนหน่วยกู้ชีพเร่งนำตัวนายทองใสดอนวิเศษอายุ63ปีส่งต่อโรงพยาบาลหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์หลังจากที่ถูกฟ้าผ่าขณะเข้าไปหลบฝนในกระท่อมของตัวเองจนได้รับบาดเจ็บสาหัสมีรอยไหม้ตามร่างกายต่อหน้าชาวบ้านทั้งผู้ใหญ่และเด็กอีก4คนที่เข้าไปหลบฝนในกระท่อมนะครับที่อยู่ในกระท่อมด้วยกันทั้งหมดเนี่ยคือก็จะมีผู้เสียชีวิตคนเดียวที่เสียชีวิตนอกนั้นคือได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไม่เสียชีวิตบางคนอยู่ใกล้กับผู้เสียชีวิตไม่ถึง2เมตรนะครับชาวบ้านอยู่ในที่เกิดเหตุพยายามที่จะปั๊มหัวใจทำ CPR ช่วยชีวิตแล้วก็แจ้งหน่วยกู้ชีพเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับแต่สุดท้ายนายทองใสเสียชีวิตครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังจุดที่เกิดเหตุดังกล่าวพบเพียงรองเท้าตกอยู่ไม่พบภาพความเสียหายอย่างอื่นที่เห็นปรากฏชัดเจนครับจึงสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดฟ้าผ่าที่ตัวของนายทองใสหรือไม่แต่ก็ยังไม่ทราบสาเหตุว่าปัจจัยที่ทำให้ฟ้าผ่าตรงจุดนี้เกิดจากอะไรครับ
15: อีก2คนเนี่ยเขาอยู่ในเตียงเขาไม่ได้ลงพื้นกับแก
16: แล้วเขาอยู่อะไรทำอะไรกันครับ3 4
15: ตามก็เขาก็ไปเลี้ยงวัวเขาก็วิ่งวิ่งเขาหลบฝนหลบอะไรจ้ะไ
16: ปอะไรก็อยู่กันเป็นรวมเป็น5
15: รวมกัน3คนกับแกใช่
16: แล้วแกออกมาทำอะไรเห็นบอกว่าออกมา
15: ก็5คนนี่เด็ก2เด็ก2คนลูกไอ้ที่เขาไปนากันนั่นแหละแกก็เดินไปก็มันก็จะไปเขาบอกว่าแกจะไปถือจอบไอ้คุยล่องน้ำในกระท่อมนั่นแหละที่ว่ามันไหลเข้ามา
16: ช่วงระหว่างไปนั่นพอดี
15: ใช่แกก็คนที่เขาเห็นน่ะคนที่อยู่น่ะเขาบอกว่ามันแป๊บเดียวแกหงายท้องเลยตาค้างทันทีเลยแล้วแถวนี้ไหม้หมดเลยเนี่ยแถวนี้ไหม้หมดเลย
5: ลมพายุยังทำให้บ้านเรือนประชาชนในตำบลเย้ยปราสาทถูกพัดเสียหายเกือบ100หลังนะครับเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายเพื่อรายงานทางอำเภอและจังหวัดตามขั้นตอนเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือนะครับไปดูภาคการเกษตรกันบ้างครับสวนทุเรียนนะครับที่นครราชสีมานายเชิดชัยชนะยุทธกล้าเกษตรอำเภอเสริงสางพร้อมเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอก็ลงพื้นที่บ้านบ่อลิงที่ตำบลโนนสมบูรณ์นครราชสีมาครับหลังได้รับแจ้งว่ามีทุเรียนที่กำลังรอเก็บเกี่ยวได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนเป็นจำนวนมากเบื้องต้นพบว่ามีเกษตรกรได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน5รายผลผลิตรวมกันเสียหายไม่ต่ำกว่า10ตันนะครับเกษตรกรเนี่ยเล่าว่า2พฤษภาคมทุเรียนที่ปลูกเอาไว้ในสวนกว่า500ต้นเนื้อที่15ไร่ถูกพายุพัดครับทำให้ลูกทุเรียนซึ่งมีอายุได้สักประมาณ80วันร่วงหล่นไปกว่า5ตันภายในเวลาไม่ถึง5นาทีเสียหายหมดเลยครับเกษตรอำเภอเสริงสางบอกว่าหากผลผลิตชุดนี้ออกขายอีกประมาณ 1-2 เดือนข้างหน้าจะมีน้ำหนักคือรวมประมาณ20ตันมูลค่าไม่ต่ำกว่า2ล้านบาทแนวทางในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอลงพื้นที่ไปสำรวจนะครับและจะไปประเมินดูหลักเกณฑ์การช่วยเหลือหาแนวทางร่วมกับหลายฝ่ายและให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรครับ
17: ก็จากการกรีดดูเนี่ยเนื้อยังมันยังไม่มีแป้งครับก็เอาไปไม่สามารถแปรรูปได้นะครับถ้ามันแก่กว่านี้หน่อยเนี่ยมีแป้งก็อาจจะสามารถนำไปทอดได้หรือแปรรูปเป็นอย่างอื่นได้ตรงนี้ก็อาจจะทำปุ๋ยก็อาจจะต้องมีการสับมีการอะไรก็ใช้แรงงานพอสมควรนะครับก็คงจะต้องทิ้งก็เสียดายเหมือนกันครับเนาะอย่างส่วนนี้ก็คาดการผลผลิตประมาณ 20,000 อันที่เห็นนี่ก็ประมาณ5ตันนะครับ5ตันนะครับ
5: ขึ้นเหนือไปที่ลำปางกันหน่อยโอ้โหคุณผู้ชมภาพบ้านเรือนประชาชนนะครับหลังคานี่คือหายไปหมดเลยเมื่อกี้นี้นะครับเป็นความเสียหายของบ้านเรือนในพื้นที่ตำบลพิชัยครับที่อำเภอเมืองลำปางหลังจากที่เกิดพายุพัดลมก็แรงนะครับในพื้นที่จุดนี้ร้านค้าใกล้กับตลาดต้นยางก็โดนพัดไปด้วยนะครับ คาดว่าจุดนี้น่าจะมีบ้านเรือนเสียหายไม่ต่ำกว่า3

0: 10หลังบางหลังหลังคาไม่เหลือครับอย่างที่เห็นไปหมดเลยครับกระเบื้องเนี่ยถูกลมพัดปลิวหลุดไปเกือบทั้งหมดผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วนนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานบริเวณถนนด้านหลังวัดหมื่นครื้นพบต้นไม้ขนาดใหญ่อายุกว่า50ปีต้นนี้ครับล้มทับกำแพงปูนเสียหายแล้วก็ไปล้มขวางถนนภายในชุมชนที่ตำบลต้นธงชัยอำเภอเมืองลำปางจนรถไม่สามารถสัญจรได้ทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปางพร้อมกับเทศบาลตำบลต้นธงชัยพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับนำอุปกรณ์เข้าไปตัดต้นไม้แล้วก็เร่งเคลียร์พื้นที่พร้อมดำเนินการซ่อมแซมระบบสายไฟฟ้าแรงสูงและสายสื่อสารที่ได้รับความเสียหายครับทางด้านของนายรมรันต่วนเทศกำนันตำบลพิชัยแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและตรวจสอบความแข็งแรงของที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกครับ
1: ดูภาพความเสียหายของพายุฤดูร้อนแล้วชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อเลยนะครับเมื่อวานนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนในช่วงของการเปลี่ยนผ่านฤดูจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนคุณผู้ชมอาจจะเจอเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนสภาพอากาศแปรปรวนเนี่ยมาจาก2ปัจจัยหลักๆปัจจัยแรกวันนี้จะมีลมหนาวจากจีนแผ่ปกคลุมลงมาบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะส่งผลทำให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจะเจอกับฝนตกหนักขณะเดียวกันก็มีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดพาความชื้นเข้ามาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคตะวันออกก็จะส่งผลทำให้3ภาคนี้เจอกับฝนตกหนักได้เช่นกันนะครับไล่เรียงกันไปในแต่ละพื้นที่ครับในพื้นที่ภาคเหนือถ้าไปดูในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ฝนตกหนักที่สุดจะอยู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนวันนี้เจอฝนตกหนักนะครับเช่นเดียวกับในพื้นที่น่านเพชรบูรณ์และก็รวมไปถึงพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างวันนี้จะเจอเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกด้วยส่วนอุณหภูมิเนี่ยช่วงเช้าเฉลี่ยต่ำสุด22องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายสูงสุดวันนี้วัดได้อยู่ที่38ถึง40องศาเซลเซียสนะครับขยับไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันต่อครับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีการประกาศแจ้งเตือนว่าจะเจออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีลมกระโชกแรงบางแห่ง3จังหวัดที่มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังว่าจะเจอฝนตกหนักก็คือจังหวัดเลยชัยภูมิแล้วก็นครราชสีมานะครับส่วนอุณหภูมิในช่วงเช้าเนี่ยต่ำสุดวัดได้อยู่ที่22องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวันนี้วัดได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ38ถึง39องศาเซลเซียสนะครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคกลางภาคกลางวันนี้จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่แต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่พื้นที่ที่จะเจอฝนตกหนักมีลมกระโชกแรงคือที่จังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่นะครับส่วนเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยช่วงเช้าต่ำสุดวัดได้24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ37ถึง40องศาเซลเซียสดูในพื้นที่ภาคตะวันออกกันต่อครับพื้นที่ภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่พื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักมีลมกระโชกแรงคือที่ปราจีนบุรีชลบุรีระยองแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีอุณหภูมิช่วงเช้าเนี่ยเฉลี่ยประมาณ 24-26 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายร้อนที่สุดวันนี้วัดได้อยู่ที่38องศาเซลเซียสนะครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้ภาคใต้วันนี้เจอฝนตกหนักเลยทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกภาคใต้ถ้าไปดูฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตกหนักจะอยู่ที่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสเช่นเดียวกับฝั่งตะวันตกครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่4จังหวัดที่ให้เฝ้าระวังก็คือพังงาภูเก็ตกระบี่และก็ตรังอุณหภูมิเฉลี่ยช่วงสายๆจะอยู่ที่ประมาณ33แล้วก็ร้อนที่สุดวันนี้วัดได้อยู่ที่36องศาเซลเซียสนะครับดูเรื่องของคลื่นลมถ้าไปดูฝั่งอ่าวไทยวันนี้คลื่นสูง1เมตรส่วนฝั่งอันดามันคลื่นสูงมากกว่า1เมตรครับ
0: ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันนะครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงไม่มีความแน่นอนและคงต้องติดตามท่าทีของแต่ละฝ่ายแทบจะรายวันนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้ที่เรารายงานไปครับก็มีการเผชิญหน้าในพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุซนะครับรวมถึงเรื่องของรายงานการโจมตีชาติ

0: รอบๆอย่างเช่น UAE ด้วยแต่ท่าทีล่าสุดของสหรัฐนี่ก็ดูเหมือนจะเบาลงไปพอสมควรนะคุณวินิธาม
1: ีท่าทีจากรัฐมนตรีหลายคนนะคะอย่างเช่นทางรัฐมนตรีกลาโหมก็บอกว่าปฏิบัติการคุ้มครองเรือที่ผ่านทางช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยเป็นแค่เรื่องของการป้องปรามเท่านั้นไม่ได้อยากจะไปสู้รบกับฝ่ายตรงข้ามแล้วนะคะเหมือนกันกับรัฐมนตรีต่างประเทศที่ระบุว่าตอนนี้บรรลุวัตถุประสงค์ของปฏิบัติการเอพิกฟิวรี่แล้วและจะไม่ยกระดับความตึงเครียดอีกค่ะมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกมาแถลงข่าวนะคะระบุว่าตอนนี้สหรัฐบรรลุวัตถุประสงค์ของปฏิบัติการ Epic Fury ที่สหรัฐจับมือกับอิสราเอลไปโจมตีอิหร่านแล้วและระยะของการรุกคืบหรือว่าเข้าไปสู้รบในสงครามครั้งนี้สิ้นสุดลงแล้วซึ่งสหรัฐจะไม่พยายามยกระดับความตึงเครียดของสถานการณ์หรือว่าเดินหน้าการปะทะอีกและตัวของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยแจ้งเรื่องนี้ต่อสภาคองเกรสแล้วนะคะขณะที่ภารกิจถัดไปที่ให้ความสำคัญเนี่ยจะเป็น Project Freedom หรือว่าการสนับสนุนเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งปฏิบัติการนี้ตัวของรูบิโอระบุว่าเป็นภารกิจเชิงป้องปรามหมายความว่าสหรัฐจะไม่เป็นฝ่ายลงมือยิงก่อนหากไม่ได้ถูกโจมตีท่าทีนี้ของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเกิดขึ้นระหว่างที่สงครามเนี่ยยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่3แล้วนะคะท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงที่ยังไร้การรับประกันเสถียรภาพและการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซที่ตอนนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นอ่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการห้ามเดินเรือพาณิชย์ของอิหร่านไม่ให้เรือผ่านหากไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็อีกด้านนึงก็คือการปิดล้อมของสหรัฐเองที่ยังกีดขวางการเดินเรือผ่านช่องแคบซึ่งกองทัพสหรัฐเนี่ยประกาศไปก่อนหน้านี้ว่ายิงเรือเล็กของอิหร่านไปหลายต่อหลายลำด้วยกันโดยในปัจจุบันสถานการณ์ตอนนี้นะคะยังมีเรือสินค้าประมาณ 1,600 ลำและลูกเรืออีกประมาณ 20,000 กว่าชีวิตติดค้างอยู่ภายในหรือว่าในแถบรอบๆช่องแคบฮอร์มุซและมีรายงานก่อนหน้านี้ว่าเรือที่ติดธงสหรัฐแล่นผ่านช่องแคบไปได้ 1-2 ลำช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะทางด้านของพีทแฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐระบุว่าปฏิบัติการของสหรัฐในการคุ้มครองเรือพาณิชย์จากการคุกคามของอิหร่านในแถบช่องแคบฮอร์มุซเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวสหรัฐไม่ได้มีความประสงค์จะเปิดฉากสู้รบกับศัตรูซึ่งท่าทีของเฮกเซตก็มาในทิศทางเดียวกันกับรูบิโอนะคะเน้นย้ำเรื่องของว่า Project Freedom เนี่ยเป็นภารกิจป้องปรามเท่านั้นสหรัฐไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องเข้าไปรุกล้ำน่านฟ้าหรือว่าน่านน้ำของอิหร่านแล้วก็จะเน้นเรื่องของการคุ้มครองเรือพาณิชย์จากการคุกคามเพียงอย่างเดียวซึ่งล่าสุดหน่วยงานปฏิบัติการทางการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักรหรือว่า UKMTO รายงานออกมาว่ามีเรือสินค้าลำหนึ่งถูกโจมตีนะคะโดยวัตถุที่ไม่ทราบประเภทระหว่างที่ล่องเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซรายงานเข้ามาสักประมาณชั่วโมงที่แล้วนี่เองนะคะแต่ว่ายังไม่ทราบรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่าจริงๆอิหร่านตอนนี้ควรจะยกธงขาวได้แล้วนะคะเป็นการพูดกับผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่ในเชิงดูแคลนขีดความสามารถทางการทหารของอิหร่านในตอนนี้ด้วยแล้วก็ย้ำว่าที่อิหร่านยังไม่ยอมแพ้เนี่ยจริงๆเป็นเพราะความหยิ่งยโสในศักดิ์ศรีก็เท่านั้นซึ่งวัตถุประสงค์หลักของทรัมป์ถ้าย้อนไปดูก็คือในเรื่องของการไปเปิดฉากโจมตีอิหร่านเนี่ยคือเรื่องของการขัดขวางไม่ให้อิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้ซึ่งอิหร่านเองก็ปฏิเสธมาโดยตลอดว่าไม่ได้พยายามจะมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองแต่ว่าจนถึงตอนนี้อิหร่านก็ยังไม่ได้ส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะให้มีการตรวจสอบแต่อย่างใดนะคะก็เรียกว่าวัตถุประสงค์ของสงครามที่ทรัมป์ไปเปิดฉากเนี่ยก็ยังไม่ได้บรรลุนะแต่ดูจากท่าทีในเวลานี้ของบรรดารัฐมนตรีต่างๆก็ชัดเจนหลายๆสื่อหลายๆนักวิชาการหลายคนก็ตีความไปในทิศทางเดียวกันบอกว่าตอนนี้หาทางลงแล้วนะคะเพราะว่านับถอยหลังมันก็ใกล้เลือกตั้งเข้าไปทุกทีนี่ก็เดือน5แล้วเนาะเดือนพฤษภาคมเลือกตั้งกลางเทอมเดือนพฤศจิกายนนี้ต้นเดือนดังนั้นเขาจะเหลือเวลาอยู่ประมาณแบบ4เดือนกว่าๆที่จะเรียกคืนความมั่นใจความพออกพอใจของชาวอเมริกันกลับมาเพราะว่าคะแนนนิยมอย่างที่เรารายงานไปก่อนหน้านี้ลดลงต่อเนื่องเดือนละ2 จุด 2 จุดตอนนี้เหลือ30ต้นๆเท่านั้นเองนะ
0: ครับพอพูดถึงการเรียกคะแนนความนิยมของชาวอเมริกันแล้วนึกถึงตอนที่มาร์โกรูบิโอแถลงเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาผมก็ตื่นมาแล้วก็เปิดฟังอันนี้ต้องยอมรับแบบฟังแบบงัวงัวเงียเงียนะครับคุณผู้ชมแต่มีประโยคที่ทำให้ต้องลุกขึ้นมาแล้วพิมพ์เก็บ

0: ได้เลยเพราะว่าน่าจะเป็นประโยคที่สำคัญตื่นเลยนะครับมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยบอกว่าคือการที่สหรัฐดำเนินการที่ทำให้เรือสามารถผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้เป็นความช่วยเหลือแก่โลกเรือที่ติดอยู่เป็นเรือของพวกเขาใช้คำนี้นะของพวกเขาที่ติดอยู่ไม่ใช่เรือของเราแล้วที่เห็นว่าอเมริกาต้องมาดำเนินการแบบนี้ก็เพราะว่าเราเป็นเพียงผู้เดียวที่สามารถแสดงแสนยานุภาพในส่วนนั้นของโลกได
1: ้
0: นี่คือประโยคของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่เพิ่งพูดเมื่อกลางดึกนี้เลยนะฮ
1: ะ
0: ก็นี่ก็ชัดเจนเหมือนกันว่าอาจจะสื่อสารไปถึงคนอเมริกันด้วยนะฮะเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจในกลุ่มคนอเมริกันก่อนการเลือกตั้งปลายปีหรือเปล่าก
1: ำลังจะบอกว่าเสียสละเพื่อโลกไม่ได้ที่มันเกิดปัญหาอยู่เวลานี้เนี่ยทำเพื่อส่วนรวมอยู
0: ่ใช่ครับ
2: คุณผู้ชมมาที่ใกล้ๆบ้านเรากันหน่อยนะคะเพื่อนบ้านเรานะคะเมื่อวานถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่มีความเคลื่อนไหวค่ะเป็นความเคลื่อนไหวจากที่ประชุมครม.นะคะก็คือมติยกเลิก MOU 2544กรณีพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลกับกัมพูชาเรื่องนี้ก็ทำให้ผู้นำระดับสูงของฝ่ายกัมพูชาออกมาแสดงความคิดเห็นแทบจะในทันทีเลยนะคะ
1: มีรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชานะคะออกมายอมรับบอกว่าเสียใจกับการตัดสินใจครั้งนี้ของไทยนะแล้วก็กัมพูชาเองก็ไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องไปเริ่มกระบวนการในกรอบกฎหมายทะเลขององค์การสหประชาชาติเช่นเดียวกันกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชายืนยันว่าพร้อมจะร่วมหาทางออกข้อพิพาทนี้อย่างสันติบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศค่ะ Facebook ของฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโพสต์ข้อความช่วงประมาณค่ำๆเมื่อวานนี้นะระบุว่ารัฐบาลกัมพูชาตัดสินใจใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่าอุงคลอสเพื่อจะหาทางออกอย่างสันติบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศในกรณีข้อพิพาทเขตแดนทางทะเลที่ทับซ้อนกันระหว่างกัมพูชาและไทยหลังจากไทยประกาศถอนตัวแต่เพียงฝ่ายเดียวจากบันทึกความเข้าใจระหว่างกัมพูชาและไทยปี2001หรือว่าที่ไทยเราเรียกว่า MOU 44ผู้นำกัมพูชาระบุว่า MOU 44มีบทบาทสำคัญในฐานะกรอบความร่วมมือทวิภาคีที่สองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันมานานกว่า25ปีเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาทในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลในอ่าวไทยรวมถึงจัดสรรและพัฒนาทรัพยากรในพื้นที่ดังกล่าวร่วมกันซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือและความปรารถนาดีต่อกันจึงเป็นเรื่องน่าเสียใจที่ไทยตัดสินใจถอนตัวแต่เพียงฝ่ายเดียวจากบันทึกความเข้าใจฉบับนี้และเท่ากับเป็นการปฏิเสธข้อตกลงทวิภาคีเพียงฉบับเดียวที่มีอยู่ร่วมกันในประเด็นนี้ด้วยเหตุนี้กัมพูชาในฐานะรัฐที่เคารพและยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงการระงับข้อพิพาทอย่างสันติจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพึ่งพากฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกการไกล่เกลี่ยภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาองคลอสซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความหวังอย่างจริงใจของกัมพูชาว่าทั้งสองประเทศจะบรรลุข้อตกลงที่เป็นธรรมและยั่งยืนสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งจะช่วยให้ประชาชนของสองประเทศอยู่ร่วมกันอย่างสันติมีเสถียรภาพและปรองดองกันได้ท่าทีของผู้นำกัมพูชาเนี่ยก็สอดคล้องกับทางปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชานะคะโพสต์คลิปมาช่วงค่ำๆเย็นๆเมื่อวานนี้เหมือนกันระบุว่ารู้สึกเสียใจต่อการตัดสินใจของไทยมองว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการกระทําที่ละทิ้งจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือและความมุ่งมั่นทางการเมืองที่เคยมีมาในการแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติแล้วก็ทําให้กัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเริ่มกระบวนการการไกล่เกลี่ยภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอุงคลอสเพื่อตอบโต้การตัดสินใจครั้งนี้ของไทยแล้วก็ยืนยันด้วยว่าการยกเลิก MOU 44จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิอันชอบธรรมของกัมพูชาเหนือพื้นที่ทางทะเลภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศก็ต้องบอกว่าการตัดสินใจของไทยเป็นประเด็นที่สื่อกัมพูชาให้ความสนใจกันอย่างมากนะคะหลายสำนักข่าวอย่างเช่นเดอะพนมเปญโพสต์พาดหัวข่าวเนี่ยใช้คำว่าแล้วพบกันในศาลโดยก็จะมีการเล่นคำค่ะว่าซีอยู่ก็กลายเป็นซีทะเลเป็นต้นอย่างนี้นะคะมาจากถ้อยคำแถลงเนี่ยซึ่งกัมพูชาประกาศการไกล่เกลี่ยตามอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลขณะที่ไทยถอนตัวจากบันทึกความเข้าใจพร้อมระบุในเนื้อข่าวว่าพัฒนาการนี้บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลง ออกห่างจากกระบวนการเจรจาแบบทวิภาคีไปสู่กระบวนการทางกฎหมายแบบพหุภาคีซึ่งก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของการเจรจาในประเด็นทางทะเลระหว่างกัมพูชาและไทยรวมไปถึงเรื่องของการจัดการพื้นที่ในทะเลที่อุดมไปด้วยทรัพยากรด้วยนะคะขณะที่ทางคาเมร์ไทมส์เผยแพร่บทความแสดงความเห็นของเชียงวรรณฤทธิ์เป็นประธานสภาที่ปรึกษาสภาผู้แทนราษฎรกัมพูชาซึ่งระบุว่ากัมพูชาเนี่ยจะต้องเรียนรู้การวิธีคิดแบบรัฐทางทะเลนะคะซึ่งจะเป็นบททดสอบสำคัญของทั้งอธิปไตยความเจริญรุ่งเรืองความแข็งแกร่งของกัมพูชาในอนาคตด้วยโดยผู้เขียนเนี่ยระบุว่ากัมพูชายืนยันอีกครั้งหนึ่งย้ำถึงความมุ่งมั่นต่ออนุสัญญาอุงคลอสและการระงับข้อพิพาทอย่างสันติรวมไปถึงการแบ่งปันข้อมูลทางทะเลระหว่างประเทศเนื่องจากทะเลเป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันเป็นเส้นทางขนส่งมากกว่า80%ของการค้าโลกซึ่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เป็นจุดหนึ่งเป็นหนึ่งในจุดตัดทางทะเลที่สำคัญที่สุดของโลกเช่นกันขณะที่กัมพูชาถึงจะไม่ใช่มหาอำนาจทางทะเลแต่ก็เป็นประเทศที่มีชายฝั่งความยาวประมาณ435กิโลเมตรและมีเขตเศรษฐกิจพิเศษครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 55,600 ตารางกิโลเมตรด้วยบทความนี้ยังระบุด้วยนะคะว่ากัมพูชากำลังเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่ในเรื่องทางทะเลประเด็นแรกคือเรื่องอธิปไตยหลังไทยยกเลิก MOU 44ซึ่งกัมพูชาจำเป็นต้องตอบโต้ด้วยการทูตที่เข้มแข็งและการเตรียมพร้อมทางกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมเร่งสร้างขีดความสามารถในการป้องปรามทางทะเลรวมถึงต้องต่อสู้กับการประมงผิดกฎหมายและอาชญากรรมข้ามชาติด้วยซึ่งนอกจากนี้ยังย้ำด้วยว่าทางกัมพูชาเนี่ยต้องเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางทะเลให้ทันสมัยนะคะรวมถึงต้องการกรอบความมั่นคงทางทะเลแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วนของรัฐบาลเพื่อให้สามารถปฏิบัติการต่างๆทางทะเลได้อย่างเต็มที่และปิดท้ายว่าทะเลเนี่ยมีโอกาสให้มากมายแต่ว่าก็มีความเสี่ยงด้วยเหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยระบุว่าหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชานะคะระหว่างที่ไปร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสหภาพยุโรปที่บรูไนแจ้งย้ำว่าไทยกำลังอยู่ในกระบวนการยกเลิก MOU 44ว่าด้วยการอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันและย้ำว่าไม่ได้หมายถึงการยกเลิกการเจรจานะฮะแต่ว่าเป็นการปรับไปใช้กรอบการเจรจาที่ชัดเจนและเป็นสากลมากขึ้นเนื่องจากตลอดเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาไม่ค่อยเกิดความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมจึงต้องหาแนวทางที่เหมาะสมกว่าเดิมนอกจากนี้ยังระบุด้วยว่ามีแผนจะเชิญรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการทูตในอาเซียนนะคะเพื่อร่วมกันสร้างฉันทามติสำหรับการมีส่วนร่วมที่มากขึ้นกับรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้นายสิงหศักดิ์เดินทางไปพบกับพลเอกอาวุโสมินออนไลน์ประธานาธิบดีเมียนมาที่เนปิดอมาแล้วนะคะก็น่าจะเกิดขึ้นในเวทีประชุมสุดยอดอาเซียนวันศุกร์นี้นะคะที่นายกรัฐมนตรีมีกำหนดจะเดินทางไปร่วมด้วยจัดที่เกาะเซบูที่ฟิลิปปินส์นะคะก็จะเป็นอีกเวทีนึงที่น่าจะมีประเด็นต้องจับตามองเยอะจากเดิมประเด็นร้อนก็จะเป็นเรื่องเมียนมาเนาะหลังจากที่หลายๆชาติไปพบมีจีนไปพบตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีเรื่องของ MOU 44ไทยกัมพูชาเข้ามาก็น่าจะมีอะไรที่ร้อนๆต้องติดตามกันเยอะในปลายสัปดาห์นี้นะคะ
0: และไม่ใช่แค่สื่อไทยกัมพูชาที่รายงานนะครับแต่ว่าสื่อระดับโลกสำนักข่าวรอยเตอร์เขาก็รายงานเรื่องนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ช่วงหนึ่งเนี่ยสำนักข่าวรอยเตอร์เขาก็รายงานบอกว่าแม้จะมีการลงนามมานานประชุมกันมาหลายครั้งแล้วแต่เรื่องของการดำเนินการพัฒนาการของการปฏิบัติตามข้อตกลงอะไรต่างๆหรือการเจรจากันเนี่ยความคืบหน้าค่อนข้างน้อยนะครับนี่ก็จะเป็นมุมมองจากสื่อต่างชาติที่มองถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านเราเวลานี้อยู่นะ
3: ครับกัมพูชาก็ถือว่า take action ไวแต่ว่าการ take action ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะสวนทางกับทางทหารของกัมพูชาที่มีการสร้างฐานที่มั่นใกล้กับบ้านเราต่อเนื่องด้วยเหมือนกันเดี๋ยวติดตามรายละเอียดของทั้งสองฝั่งด้วยนะครับคุณผู้ชมดูอีกหนึ่งข่าวใหญ่ที่ทั่วโลกกำลังจับตาก็คือเรื่องของการระบาดของเชื้อไวรัสหันตาบนเรือสำราญลำหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบเนี่ยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยๆแล้ว3คนต้องถามคุณวินิษฐาหน่อยว่าจากการตรวจสอบตอนนี้สถานการณ์มันน่าห่วงมากน้อยแค่ไหนครับ
1: ดูเหมือนยิ่งเป็นข่าวใหญ่เพราะว่ามีองค์การอนามัยโลกมาเตือนเรื่องของว่าอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของการระบาดจากคนสู่คนนะคะต้องติดตามเรื่องของผู้ต้องสงสัยติดเชื้อด้วยหลังจากที่หลายๆคนยังร้อนสถานการณ์จากโควิด-19 อยู่เลยแล้วจุดนี้ก็มี เรื่องของเรือสำราญเป็นจุดร่วมนะคะตอนนี้ประเด็นสำคัญอย่างที่แจ้งไปก็คือเรื่องของการระบาดจากคนสู่คนแล้วก็ติดตาม

0: ผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อค่ะภาพนี้เป็นภาพข้างในเรือสำราญฮอนจีอัสนะคะเรือที่ตอนนี้กำลังตกเป็นข่าวกรณีต้องสงสัยอาจจะเป็นแหล่งระบาดของไวรัสฮันต้าอดีตผู้โดยสารของเรือลำนี้เนี่ยเปิดเผยคลิปส่งไปให้สำนักข่าวรอยเตอร์สนะคะเป็นคลิปที่เขาถ่ายไว้ตอนไปขึ้นเรือนี้ช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วโดยผู้โดยสารคนนี้เนี่ยเขาให้ข้อมูลกับทางสำนักข่าวบอกว่าตอนที่ไปเดินทางท่องเที่ยวอยู่บนเรือลำนี้ไม่ได้เจอปัญหาด้านความสะอาดแต่อย่างใดนะคะอย่างห้องพักหรือว่าห้องน้ำเนี่ยก็ได้รับการทำความสะอาดทุกวันผ้าปูที่นอนผ้าขนหนูเปลี่ยนให้อย่างสม่ำเสมอแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางส่วนใหญ่ก็สะอาดเรียบร้อยนะคะแม้ว่าจะมีคนใช้บริการเป็นจำนวนมากก็ตามขณะที่ปฏิบัติการอบพยพผู้โดยสารที่ติดเชื้อหรือต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสฮันต้าออกจากเรือสำราญที่จอดเทียบท่าที่ท่าเรือเปรย่าในกาบูเวดีเริ่มแล้วเมื่อวานนี้นะคะเรือกู้ภัยเนี่ยเป็นเรือเล็กก็จะทยอยเข้าไปเทียบที่เรือใหญ่รับตัวผู้ป่วยไปส่งที่ฝั่งเพื่อจะเตรียมพร้อมสำหรับการใช้เครื่องบินพยาบาลขนย้ายไปรักษาต่อไปซึ่งปัจจุบันมีคนอยู่บนเรือติดค้างอยู่ประมาณ150ชีวิตนะคะส่วนใหญ่จะเป็นผู้โดยสารอังกฤษอเมริกันแล้วก็สเปนเรือสำราญหรูลำนี้เส้นทางเป็นแบบนี้นะคะถ้าย้อนดูคือเริ่มออกเดินทางจากช่วงปลายแหลมทางตอนใต้เลยของอาร์เจนตินาแล้วก็ออกเดินทางช่วงปลายเดือนมีนาคมล่องเรือขึ้นเหนือไปในมหาสมุทรแอตแลนติกไปแวะตามหมู่เกาะต่างๆนะคะฟอกแลนด์ก็ดีเซาท์จอร์เจียก็ดีก่อนจะขึ้นไปแถบแอฟริกาส่วนสถานการณ์การระบาดบนเรือข้อมูลล่าสุดตอนนี้พบมีผู้เสียชีวิตแล้ว3คนก็คือเป็นคู่สามีภรรยาชาวเนเธอร์แลนด์แล้วก็ชาวเยอรมันอีก1คนส่วนผู้โดยสารชาวอังกฤษ1คนถูกส่งตัวออกจากเรือไปพักรักษาตัวที่แอฟริกาใต้ตอนนี้อยู่ในห้อง ICU นะคะนั่นคือบุคคลแรกที่ได้รับการยืนยันจากเรือนี้ว่าติดเชื้อไวรัสฮันต้าส่วนผู้ที่มีอาการเข้าข่ายต้องสงสัยว่าติดเชื้อก็พบอีก3คนยังอยู่บนเรือก็เดี๋ยวกำลังทยอยยกย้ายเคลื่อนย้ายอยู่นะคะหนึ่งในนั้นมีรายงานว่ามีไข้ต่ำๆทางด้านองค์การอนามัยโลกออกมาตั้งข้อสังเกตบอกว่าการอาจจะเกิดการแพร่เชื้อจากคนสู่คนในเป็นกรณีที่หาได้ยากนะคะระหว่างผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกันบนเรือลำนี้อย่างที่ตัวเลขที่รายงานไปก็คือผู้ติดเชื้อยืนยันกับผู้ที่ต้องสงสัยติดเชื้อตัวเลขรวมคือ7คนอาจจะมีการแพร่เชื้อระหว่างคนสู่คนในคนที่ใกล้ชิดกันเช่นสามีภรรยาหรือว่าคนที่เขาใช้ห้องพักร่วมกันผู้อำนวยการฝ่ายเตรียมพร้อมรับมือโรคระบาดของ WHO เนี่ยระบุว่าเชื้อที่พบอาจจะเป็นสายพันธุ์แอนดีสนะคะเป็นไวรัสฮันต้าสายพันธุ์แอนดีสที่พบในอเมริกาใต้แล้วก็พบในอาร์เจนตินาด้วยตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจยืนยันและเสริมให้ข้อมูลว่าผู้ป่วยคนแรกอาจจะได้รับเชื้อก่อนขึ้นเรือซึ่งทั่วไปไวรัสนี้แพร่สู่คนผ่านการสัมผัสสัตว์ฟันแทะนะคะหรือว่าที่สัตว์ที่ติดเชื้อหรือว่าสัมผัสกับสารคัดหลั่งต่างๆการแพร่จากคนสู่คนพบได้น้อยแต่ว่าเคยมีรายงานการระบาดของสายพันธุ์แอนดีสบ้างบางครั้งนะคะทาง WHO เบื้องต้นระบุว่าไม่ได้ยังไม่พบหนูบนเรือแล้วก็เดี๋ยวจะต้องสอบสวนติดตามกันต่อเรื่องของความสัมพันธ์ของผู้โดยสารมีการสัมผัสใกล้ชิดกันอย่างไรบ้างที่อาจจะมีความเสี่ยงที่จะบ่งชี้ว่าการระบาดที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างนะคะแต่ก็น่าติดตามต่อเพราะว่านี่เป็นเชื้อที่มาจากปัสสาวะอุจจาระหนูจริงๆแล้วถ้าพูดถึงหนูเราอาจจะนึกถึงโรคฉี่หนูอะไรอย่างนี้เนาะไม่ได้นึกถึงไวรัสฮันต้าแต่จริงๆมันเป็นกรณีที่ถ้าเกิดว่าบ้านใครมีหนูเยอะๆหรือว่าบ้านร้างทิ้งไว้นานๆแล้วเข้าไปทำความสะอาดปัดกวาดบางทีละอองของพวกนี้ที่มันแห้งแล้วมันฟุ้งเข้าจมูกก็เป็นสิ่งที่ต้องป้องกันเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดติดเชื้อแล้วมีความรุนแรงเกิดขึ้นได้ทั้งเดินหายใจแล้วก็ทั้งที่ไตด้วยถ้าเกิดเป็นหนักก็จะดูแลได้ยากเหมือนกัน
1: ครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยทั้งหมดคือเป็นผู้สูงอายุหมดเลยตอนนี้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเรือสำราญเขาเริ่มมีการคุยกันถึงเรื่องมาตรการแล้วเพราะว่าเทรนด์ของการที่ผู้สูงอายุเกษียณแต่ว่าไม่ได้ไปพักบ้านพักคนชราแต่อาศัยอยู่บนเรือสำราญระยะยาวมันเกิดขึ้นเยอะมากแล้วอยู่กันทีเป็นปีๆเลยนะครับเพราะว่าราคาโดยเฉลี่ยเนี่ยถ้าคิด ทหารแล้วอ่ะบางทีถูกกว่าการอยู่บ้านพักคนชราแถมการอยู่บนเรือสำราญเนี่ยมีค

0: คอยดูแลให้ตลอดเวลาอาหารก็บุฟเฟ่แล้วก็ได้เงินจากเกษียณแต่ทีนี้มันก็จะมีคำถามตามมาว่าผู้สูงอายุก็จะมีโรคประจำตัวหรือบางทีถ้ามีการระบาดของโรคแบบนี้การรับมือการดูแลผู้สูงอายุกับโรคระบาดแบบนี้จะทำยังไงนะครับก็นี่อาจจะเป็นโจทย์ที่อาจจะต้องคิดหาแนวทางกันในอนาคตด้วยเหมือนกันนะคร
1: ับ
0: นี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้นะครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณนิธา
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: กลับมาดูเรื่องของการท่องเที่ยวในบ้านเราครับใครจองโรงแรมผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าแพลตฟอร์มผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวอาจจะต้องเช็คกับโรงแรมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าโรงแรมยังเปิดให้บริการหรือเปล่าล่าสุดมีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เขาจองผ่านมือถือนะครับแล้วก็จองผ่านแอปนี่แหละปรากฏว่าพอไปถึงโรงแรมไปเจอสภาพแบบนี้ครับ
3: เป็นประสบการณ์การมาเที่ยวที่หดหู่ที่สุดในชีวิตเลยเห็นในคลิปไหมคะอันนี้คือที่พักร้างไปแล้วและอันนี้คือทางเข้าเป็นทรายบอกเลยว่าถ้ารถติดไม่มีใครรู้แน่นอนที่ไม่ขับเข้าไปลึกกว่านี้เริ่มเรื่องเลย
0: คือถ้าผมไปถึงสักประมาณ2ทุ่มเนี่ยผมไม่เข้าต่อแล้วนะผมจะจอดแล้วหาที่พักใหม่เนี่ยที่พักทางเข้าทางที่พัก
4: ว่าถ้าเกิดไปถึงแล้วก็คือต้องเปิด GPS แล้วจะเปิดอีกเปิดแล้วเปิดอีกอ่ะว่ามันถูกป่ะเนี่ย
0: นะ
1: บางทีมันลังเลเพราะว่าอยู่เนี้ยร้านอาหารคาเฟ่หรือว่าที่พักบางทีอ่ะเขาชอบสร้างแบบลึกๆถ้าเกิดว่ามีอยู่จริงนะบางคนเขาอาจจะเห็นในโลกออนไลน์ก็รู้สึกว่าใจดีสู้เสือขับเข้าไปก่อนละกัน
0: ครับ
1: แต่ถ้าไปเจอในสภาพแบบเมื่อสักครู่อ่ะที่พักอ่ะ
0: นี่คุณพัทรชัยรออีกแป๊บนึงเสือเนี่ยยังพออาจจะทำเนาแต่ถ้าเจออย่างอื่นด้วยเนี่ย อันนี้ยิ่งแล้วใหญ่นะคุณผู้ชมนี่เป็นคลิปที่ผู้ใช้ TikTok ออกมาแชร์ประสบการณ์จองที่พักในจังหวัดตราดผ่านแอปพลิเคชันแต่พอไปถึงพบว่าเป็นโรงแรมร้างไม่ได้มีการเปิดให้บริการแล้วแต่อย่างใดนะครับทีนี้ก็เลยไปหารีสอร์ทใหม่ที่อยู่ใกล้กันครับก็ดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมครับปรากฏว่าไปเจอบรรยากาศคือในห้องพักเนี่ยเต็มไปด้วยยันแล้วก็พระเครื่องนี่ผมก็เลยบอกไปไงคุณปัตรชัยว่าเจอเสือเนี่ยหรือจะเจออย่างอื่นคุณเลือก
1: ไม่เลือกเลยละกัน
0: ขอไม่เลือกใช่ไหมสรุปคือเขาไม่กล้าเข้าพักนะครับรีบเก็บของเดินทางกลับเลยครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับบริเวณหาดไม้รูดตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่ที่ตราดนะครับโรงแรมนี้ติดอยู่ชายหาดเลยครับลักษณะเป็นพื้นที่คือยาวไปแล้วก็มีบ้านพักแบบน็อกดาวน์3หลังอันไหนเอ่ยนี่นี
1: ่
0: น็อกดาวน์3หลัง
1: จริงๆด้วยนะ
0: อยู่แบบนี้ครับไม่มีอาคารต้อนรับสภาพโดยรวมก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันทรุดโทรมถูกปล่อยทิ้งร้างไม่มีคนดูแลนี่ติดป้ายไว้นะฮะกรุณาปิดแอร์ก่อนออกจากห้อง
1: แล้วถ้าเขาทำโปรโมทเขาต้องบอกว่าริมทะเล
0: ครับ
1: 3หลังเนี่ยริมทะเลจริงๆ
0: ก็ไม่ผิดนะ
1: คือร้างรีเซพชันก็ไม่มีเคาน์เตอร์ต้อนรับอะไรไม่มี
0: ครับย่านี่ขึ้นรกหมดเลยนะครับตัวอาคารเริ่มผุพังหมดแล้วครับภายในห้องพักไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะมีเพียงร่องรอยว่าครั้งหนึ่งเคยเปิดให้บริการมาก่อนอันนี้พอจะยืนยันได้สอบถามจากนายพุทธพรสิริจรเจ้าของที่พักที่อยู่ใกล้เคียงนะครับเขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวอย่างน้อย3รายแล้วที่เดินทางมาถามหาโรงแรมดังกล่าวหลังจากที่จองผ่านแอปในราคาประมาณคืนละ 1,800 บาทแต่พอมาถึงกลับพบว่าไม่มีการเปิดให้บริการครับซึ่งเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นชาวต่างชาติกลับประเทศไปตั้งนานแล้วแล้วก็ปิดให้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วครับ
5: เขามากัน3คนพ่อแม่ลูกเขาเข้ามาแล้วเขาเข้าไปข้างในเลยเขาบอกว่าทำไมมันเหมือนไม่มีคนแล้วก็เข้ามาที่ผมแล้วเขาถามว่าตรงเนี้ยหนูจองไปแล้วนะ 1,800 เขาไปไหนล่ะฝรั่งอ่ะเขากลับไปแล้วครับแล้วเขาก็บอกเราทำไงดีเนี่ยจะคืนตังค์ได้ไหมพันแปดช่วยแนะนำหน่อยพวกเราบอกว่าก่อนหน้านี้มี2รายนะมีเมียฝรั่งมาคนนึงแล้วก่อนหน้านั้นอีกมาเป็นแก๊งเลยเขาก็บอกเขาคืนไม่ได้ติดต่อบุ๊กกิ้งใช่ครับพอเขาจะติดต่อบุ๊กกิ้งปุ๊บก็เหมือนจับไม่ได้นะแล้วก็สุดท้ายมาก็มาเช่าอยู่กับผมหนึ่งคืน
0: พี่พุทธพรอย่าเพิ่งไปไหนพี่ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องชี้แจงรีสอร์ทพี่อ่ะที่เขาตามมาแล้วจะมาพักแล้วเขาไปเจอยันอ่ะติดอยู่พี่ว่ายังไง
1: ครับ
0: คุณยุทธพรเนี่ยนี่แบบนี้คุณยุทธพรชี้แจงบอกว่าเป็นการติดเอาไว้เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับลูกค้าเนื่องจากบางคนกลัวความมืดหรือสิ่งลี้ลับซึ่งภายในห้องยังมีพระเครื่อง และพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยไม่ได้มีเจตนาในการสร้างความน่ากลัวอะไรแต่อย่างใดนะฟังเสียงเขาชี้แจงครับ
5: ในห้องนี้นะมันเป็นห้องเดี่ยวนะพี่มีสำหรับสำรองคนที่มากางเต็นท์แล้วก็อยากให้ลูกมานอนห้องแอร์

0: อยากมีพระอะไรมาเขาก็ไม่มีไงเรามียันให้แล้วครับผม
1: ถ้าคิดในมุมนี้ก็สบายใจนะคือบางคนไม่ได้ห้อยพระมาแต่ไปเที่ยวแล้วไปนอนสถานที่แปลกๆเอ้ามียันมีพระเครื่องก็ปลอดภัยอุ่นใจตามที่เจ้าของรีสอร์ทเขาบอก
2: ครับเราดูภาพมุมสูงคือใกล้กันด้วย
1: ครับ
2: 3หลังที่มาล้างนี่ก็เลยไปพักใกล้ๆกันหลังคาสีฟ้าเปิดห้องเข้าไปปุ๊บยันพระลูกประคำ
1: อ่ะก็อุ่นใจ
3: ปลอดภัย
1: ดีกว่าไม่มีหรือเปล่าเห็นไหมเจ้าของเขาก็บอกว่าติดไว้เพื่อความอุ่นใจนะครับเจ้าของที่พักฝากเตือนนักท่องเที่ยวครับบอกว่าก็ควรจะไปตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนจองโดยเฉพาะการเช็คว่าโรงแรมยังเปิดให้บริการหรือไม่และหากเป็นไปได้ก็พอจองแล้วนะครับควรติดต่อโรงแรมโดยตรงว่ายังเปิดให้บริการอยู่หรือเปล่าหรืออาจจะใช้วิธีนี้ครับเลือกจ่ายเงินเมื่อไปถึงที่พักเช็คอินแล้วจ่ายเงินก็อาจจะช่วยลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ในลักษณะนี้ได้แล้วแอปนี้อาจจะต้องเพิ่มไปอีกอย่างหนึ่งว่าโรงแรมที่คุณจองเนี่ยมียันด้วยเพิ่มความมั่นใจอะไรอย่างนี้อีกทางหนึ่งไหมเนาะ
2: ระบุให้ชัด
1: เป็นการอุ่นใจสร้างความอุ่นใจแบบนี้นะฮะ
3: คุณผู้ชมยังอยู่ที่เรื่องของการท่องเที่ยวนะคะที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยค่ะมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเยอะคุณผู้ชมทราบดีอยู่แล้วนะคะนี่เป็นเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะไปขึ้นรถ2แถวแต่ไม่ได้ขึ้นธรรมดาคุณผู้ชมไปดูค่ะนี่เป็นคลิปนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโหนราวเหล็กหลังคารถโดยสารประจำทางรอบเมืองพัทยาค่ะขณะที่รถกำลังวิ่งอยู่บนถนนเลียบชายหาดเมืองพัทยาโชว์เลยค่ะคุณผู้ชมโชว์ท่าตีลังกาม้วนกลับหลัง1รอบท่ามกลางเสียงเชียร์ของเพื่อนๆที่นั่งรถมาด้วยกันแต่ปรากฏว่าจังหวะที่กระโดดลอยตัวม้วนกลับหลังเนี่ยค่ะระหว่างที่เท้าทั้งสองข้างกำลังจะแตะลงพื้นเป็นพื้นท้ายรถด้านหลังอะค่ะพลาดค่ะเสียการทรงตัวแล้วก็ตกลงจากรถ2แถวเลยนะคะกระแทกลงไปที่พื้นอย่างแรงทำเอาเพื่อนร่วมชาติที่นั่งรถมาด้วยถึงกับช็อกหลังจากคลิปนี้ถูกส่งต่อในโลกออนไลน์ก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปดังกล่าวจำนวนมากส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นไปในเชิงตำหนิพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลังเกิดเหตุผู้สื่อข่าวค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นก็พบนะคะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่บริเวณถนนเลียบชายหาดพัทยาช่วงบริเวณชายหาดพัทยาซอย 6/1 หมู่ที่6ตำบลนาเกลือจากการสอบถามคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างซึ่งเห็นเหตุการณ์เล่าแบบนี้นะคุณผู้ชมบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ2:00 ของวันที่4พฤษภาคมตอนนั้นตัวเขาเนี่ยกำลังนั่งรอลูกค้าเห็นชาวต่างชาติรายนี้กระโดดร่วงตกจากรถ2แถวขณะที่รถกำลังวิ่งอยู่ซึ่งหลังจากที่ร่วงตกจากรถก็ลุกขึ้นยืนเองได้นะคะได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหน้าผากเป็นแผลปูดบวมเท่านั้นจากนั้นเพื่อนร่วมชาติอีก3คนก็ลงจากรถ2แถวรีบวิ่งเข้ามาช่วยแล้วก็ช่วยเก็บของที่ตกบนพื้นโดยกลุ่มนักท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ได้มีการขอความช่วยเหลือใดๆค่ะ
4: เขาลุกขึ้นเองเลยเขาไม่เป็นไรมากเขาหล่นพอหลังจากนั้นเขาจอดเพื่อนเขาจอดรถสองแถวแล้วก็เดินลงมา
5: เดินลงมาใช่
4: แล้วหลังจากนั้นเขาทำยังไงต่อ
5: ก็เดินหาของอะไรนี่แหละ
4: แต่เขาก็ไม่ได้ขอความช่วยเหลือไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ไม่ได้อะไรใช่ไหมจากเหตุการณ์แบบนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับพี่วอมพี่เลน
5: วอมพี่เลนมันไม่น่าหรอกมันเหมือนกับเมาคึกขนองมากกว่าพวกนี้
3: ส่วนทางด้านนายศักดิ์สิทธิ์ทองแม้นอายุ59ปีประกอบอาชีพขับรถ2แถวพอเห็นคลิปเนี่ยคุณผู้ชมถึงกับร้องอุทานบอกว่าอันตรายมากแล้วก็ใครเป็นเจ้าของรถเนี่ยต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับรถ2แถวคันไหนที่ผ่านมาเนี่ยตนเองก็เคยเจอพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ชอบเล่นอะไรแบบนี้บนรถเป็นประจำแล้วก็หลายรูปแบบเลยจนตนเองเนี่ยต้องคอยมองกระจกอยู่กระจกหลังอยู่ตลอดเวลาค่ะถึงแม้ตนเองจะเตือนนักท่องเที่ยวแต่ว่าบางคนก็ไม่ยอมฟังซึ่งพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวรายนี้เนี่ยค่ะอาจจะทำให้รถ2แถวมีปัญหาได้เพราะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถมอาจจะต้องถูกดำเนินคดีอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยเอามาให้คุณผู้ชมดูเนี่ยค่ะมันพลาดกันได้นะคะแบบนี้นี่คือเจ้าตัวไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดอาจจะเสียชีวิตขึ้นมาหรือว่าบาดเจ็บสาหัสเนี่ยเจ้าของรถ

0: ่ยก็อาจจะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยนะคะ
1: ครับดูปฏิบัติการของเรื่องการตรวจสอบการลักลอบขนน้ำมันออกนอกประเทศกันหน่อยครับเมื่อวานนี้มีภาพของเจ้าหน้าที่ศุลกากรแม่สอดทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมณูและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันไปยึดน้ำมันดีเซลปริมาณเนี่ยคุณผู้ชม 28,200 ลิตรนะครับขนาดที่จะมีการเตรียมลักลอบส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับถังน้ำมันขนาด200ลิตรบรรจุน้ำมันดีเซลจำนวน141ถังและรถยนต์บรรทุก10ล้อ2คันนี่เป็นของกลางที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรแม่สอดร่วมกับทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมณูอำเภอแม่สอดฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ศุลกากรภาค3และเจ้าหน้าที่สรรพสามมิตรตรวจยึดได้บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเมยอยู่ที่ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นของแก๊งที่ลักลอบขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่พยายามหลีกเลี่ยงการผ่านพิธีการศุลกากรและที่สำคัญก็อาจจะมีเจตนานำออกนอกราชอาณาจักรผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณชายแดนริมแม่น้ำเมยซึ่งการกระทำดังกล่าวถือว่าผิดกฎหมายนะครับเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. 2560เรื่องนี้นายยอดพลวิชยกุลนายด่านศุลกากรแม่สอดเปิดเผยบอกว่าตั้งแต่วันที่6มีนาคมจนถึงปัจจุบันด่านศุลกากรแม่สอดสามารถตรวจพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบรวมทั้งสิ้น17คดีครับคิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน 3,290,000 บาทและก็ตรวจยึดของกลางประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงได้รวมกันกว่า 92,520 ลิตรคิดเป็นมูลค่ากว่า 3,500,000 บาทส่วนแรงจูงใจจากการตรวจสอบที่มีความพยายามส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังฝั่งเมียนมามากขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันในฝั่งเมียนมามีราคาสูงกว่าบ้านเราครับด้านพันเอกชนะการแสงสอนผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจราชมณูก็กล่าวเพิ่มเติมบอกว่าตอนนี้ฝ่ายทหารพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการร่วมการปรับปรามการกระทำสิ่งผิดกฎหมายรวมทั้งการลักลอบส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ว่าการทำงานในช่วงฤดูแล้งก็มีอุปสรรคสำคัญปัญหาเนื่องจากน้ำในแม่น้ำเมยซึ่งเป็นพรมแดนไทยเมียนมามีน้อยก็เลยทำให้การลักลอบข้ามไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านสะดวกกว่าช่วงฤดูฝนที่มีระดับน้ำสูงช่วงนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพิ่มความเข้มข้นเป็นพิเศษด้วยครับ
2: ในยุคที่ข้าวของราคาแพงขึ้นแบบนี้นะครับการจะควักกระเป๋าใช้จ่ายก็ต้องให้คุ้มค่านะครับพาไปดูไอเดียของการจัดงานเป็นพิธีศพที่เพชรบูรณ์นะครับเปลี่ยนจากดอกไม้สดเป็นของใช้จำเป็นครับที่ทำให้หลายคนถึงกับบอกว่าเนี่ยจะเป็นพิธีศพที่สามารถลดขยะได้นะครับแล้วก็เข้ากับสถานการณ์เพิ่มคุณค่าทางสังคมสะท้อนถึงแนวคิดการต่อยอดการทำบุญยุคใหม่ครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ประดับอยู่หน้าโลงศพนะครับถ้ามองไปใกล้ๆจะเห็นว่าไม่ใช่ดอกไม้ครับนี่เป็นบรรยากาศที่งานบำเพ็ญกุศลศพที่วัดเพชรวรารามพระอารามหลวงที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์คือปกติก็จะเห็นเป็นดอกไม้ตกแต่งใช่ไหมครับแต่ว่างานนี้มีการใช้เครื่องใช้สิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอย่างเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยาสีฟันแปรงสีฟันน้ำยาล้างจานและขนมขบเคี้ยวนำมาตกแต่งแทนครับการจัดตกแต่งอย่างประณีตก็เป็นทั้งรูปนกยูงพุ่มดอกไม้มีการไล่เฉดสีจัดหมวดหมู่ก็ไอเดียของผู้จัดงานนี้ถือว่าสร้างความสะดุดตาแก่ผู้ที่มาร่วมงานแตกต่างจากธรรมเนียมเดิมนะครับนางสาวไพลินศรีสัตซื่อวัย64ปีข้าราชการบำนาญสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นลูกสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าแนวคิดนี้เกิดจากการสังเกตว่าดอกไม้สดที่ใช้ในงานศพส่วนใหญ่พอเสร็จพิธีแล้วก็มักจะถูกทิ้งไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้จึงได้ปรึกษาญาติพี่น้องแล้วก็เห็นพ้องให้นำสิ่งของจำเป็นมาใช้แทนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์และค่าใช้จ่ายในงานศพได้อีกทางครับภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีสิ่งของทั้งหมดก็ถูกนำไปถวายวัดส่งต่อให้กับนักเรียนด้อยโอกาสที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ซึ่งก็ถือว่าเป็นการต่อยอดการทำบุญให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนและแนวโน้มเรื่องของงานศพสีเขียวครับที่กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศครับ
0: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณวิริยะตันนุกุลกิจนะคะเริ่มต้นกันที่ฟุตบอลกันก่อนคุณวิริยะแฟนปืนใหญ่อาร์เซนอลเนี่ยเขาบอกว่ามีลุ้นคว้าดับเบิ้ลแชมป์นะคะ
3: ใช่ครับโอ้โหเฮกันต่อเนื่องเมื่อวานนี่ก็คือแมนซิตี้สะดุดใช่ไหมครับ

0: วันนี้เข้าฟิตติ้งยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนี่เป็นเวลาที่แฟนปืนใหญ่รอคอยมานานกว่า20ปี4นัดต่อจากนี้นะครับมีลุ้นถึง2แชมป์นะครับสำหรับอาร์เซนอลครับอาร์เซนอลครับผ่านเข้ารอบชิงฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้เป็นครั้งแรกในรอบ20ปีเลยนะครับหลังเมื่อคืนนี้ครับชนะแอตเลติโกมาดริดไป1-0ครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศเกมที่2อาร์เซนอลเปิดบ้านเจอกับแอตเลติโกมาดริดจากสเปนเกมแรกเสมอกัน 1-1 นะครับเกมนี้อาร์เซนอลขึ้นนำก่อนในครึ่งแรกจากบุกโยซาก้านะครับคือทอสซาซัดจังหวะแรกและซาก้าก็เข้าซ้ำครับครึ่งหลังบุกกันหนักเลยนะครับแต่ว่าไม่มีประตูเพิ่มจบเกมอาร์เซนอลเอาชนะแอตมาดริดไป 1-0 ทำให้อาร์เซนอลนะครับชนะไปด้วยประตูรวม2-1ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศถ้วยใหญ่ของยุโรปได้เป็นครั้งแรกในรอบ20ปีนับตั้งแต่ปี2006นู่นเลยครับสำหรับรอบชิงชนะเลิศปีนี้จะแข่งที่ปุสคาอารีนาประเทศฮังการีโดยอาร์เซนอลเนี่ยก็จะกลับมาลุ้นสร้างประวัติศาสตร์ชูถ้วยบิ๊กเอียสมัยแรกของสโมสรอีกครั้งนะครับหลังจากปี2006เนี่ยตอนนั้นแพ้ให้กับบาร์เซโลนาในรอบชิงชนะเลิศก็ไปรอผู้ชนะระหว่างไบเอิร์นมิวนิกครับกับปารีสแซงต์แชร์แมงที่จะเตะกันคืนนี้ในเวลา14:00ซึ่งนัดแรกนะครับปารีสชนะมาแบบสุดมัน5-4นะครับ4นัดใน4นัดในอีก25วันนี้นะครับเป็นบทชี้เลยนะครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะกลับไปความยิ่งใหญ่ได้หรือไม
1: ่ครับเชื่อว่าแฟนปืนใหญ่ก็น่าจะลุ้นกันอีก4นัดน่าจะได
0: ้นัดเท่านั้น
1: ครับเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับจากบอลในต่างประเทศดูเรื่องของศึกชิงแชมป์เอเชียกันหน่อยไทยแพ้ให้กับทาจิกิสถานนะครับ
0: ใช่ครับก็ถือว่าคือเราอยากจะหวังที่จะไปบอลโลก U17 ครั้งที่3แต่นัดแรกเป็นแบบนี้ต้องบอกว่ายากพอสมควรเพราะเกมต่อไปจะเจอกับซาอุดิอาระเบียด้วยนะครับทีมชาติไทยชุด U17 นะครับก็ประเดิมศึกชิงแชมป์เอเชียที่มีโควต้าฟุตบอลเยาวชนโลกเป็นเดิมพันได้อย่างน่าผิดหวังครับหลังเล่นได้ผิดฟอร์มทำให้แพ้ให้กับทาจิกิสถานไป0-2ครับ
2: ในกลุ่ม A ระหว่างทีม
0: ฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์เอเชียที่ซาอุดิอาระเบียเป็นการแข่งขันกลุ่ม A เกมแรกครับทีมชาติไทยเจอกับทาจิกิสถานเกมนี้ทีมชาติไทยนำโดย2ผู้เล่นฝาแฝดจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็คือพานุวิทย์และก็พานุพงษ์เจียคมรวมถึงปรเมศละอองดีครับจากกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเริ่มเกมมา30วิทาจิได้ก่อนเลยนะครับจากการสกัดบอลเข้าประตูตัวเองของเพชรายุทธโสบุญมาครับไม่ถึงนาทีครับส่วนนาทีที่59สถานการณ์ของทีมชาติไทยย่ำแย่ไปอีกนะครับเมื่อเพชรายุทธโสบุญมาไปตัดฟาวใส่ผู้เล่นทาจิกิสถานที่กำลังโต้กลับผู้ตัดสินก็ให้ใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามเราเหลือผู้เล่น10คนนะครับรูปเกมตอนนั้นเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ประตูคืนด้วยครับจากนั้นช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายไทยมาเสียประตูที่2ให้จับทาจิกิสถานจากการยิงของซานตินนอฟจบเกมทีมชาติไทยประเดิมสนามด้วยการแพ้ให้กับทาจิกิสถานไป0-2เกมนัดที่2เราจะเจอกับเจ้าภาพซาอุดิอาระเบียครับแข่งขันในเวลาเที่ยงคืนในวันที่9พฤษภาคมนี้ครับรายการนี้จะคัดเอาแชมป์กลุ่มและก็รองแชมป์กลุ่มรวม8ทีมไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U17 ที่กาตาร์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับซาอุดิอาระเบียครับถล่มเมียนมาไปขาดลอย4-0ครับเราไปต่อที่สมาคมกีฬาฟุตบอลคราวนี้ก็จัดประชุมร่วมกับแอนโทนีฮัดสันเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่และก็โค้ชวังธวัชชัยดำรงอรตระกูลนะครับเฮดโค้ชทีมชาติไทยชุด U23นะครับในการเตรียมความพร้อมเก็บตัวช่วง FIFA Day ในเดือนมิถุนายนนี้คือทีมชุดใหญ่มีโปรแกรมอุ่นเครื่อง2นัดนะครับเปิดบ้านเจอกับคูเวตอันดับที่134ของโลกต่อด้วยบุกไปเยือนจีนอันดับที่94ของโลกซึ่งวันและเวลาอย่างเป็นทางการเนี่ยก็รอยืนยันจากทางสมาคมก่อนนะครับโดยโค้ชฮัสซันยอมรับว่าเกมอุ่นเครื่องทั้ง2นัดจะเป็นโอกาสของกลุ่มผู้เล่นดาวรุ่งและกลุ่มผู้เล่นที่ทำผลงานได้ดีกับสโมสรที่จะได้โชว์ผลงานในนามทีมชาติเพื่อเป็นตัวเลือกสำคัญนะครับเพราะหลังจากนี้ทีมชาติไทยมีหลายรายการต้องลงแข่งขันที่สำคัญตัวหลักเนี่ยก็จะได้พักฟื้นฟูร่างกายหลังจากกลำศึกหนักกับสโมสรมาตลอดฤดูกาลครับขณะที่โค้ชวังก็มีโปรแกรมอุ่นเครื่อง2นัดเหมือนกันนะครับในเดือนมิถุนายนนี้โดยการประชุมร่วมกับทีมชุดใหญ่ทำให้มีแนวโน้มเนี่ยในการเฟ้นหานักเตะที่เหมาะสมที่สุดนะครับเพื่อความพร้อมในการลุยศึกเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นในเดือนกันยายนนี้นะครับชุดใหญ่เนี่ยก็ถือว่าเราน่าจะ เห็นหลายๆคนที่เล่นดีในลีกนะครับได้ติดทีมชุดใหญ่ก็ถือว่ากระแสกลับมาหลังจากผ่านเข้าไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายได้สำเร็จส่วนทีม U17 เนี่ยโอ้โหก็ต้องรอโอกาสนะครับเพราะว่าไปบอลโลกครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นก็ปี97ครั้งที่2ที่นิวซีแลนด์ก็ปี1999ครับ27ปีผ่านมาแล้วได้หายเหมือนกันยุคนี้มันไม่ง่ายนะครับสำหรับบอลทุกระดับ
3: ครับครับพาไปดูทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยกันต่อนะ
0: ครับใช่ครับนักกอล์ฟสาวไทยก็ทยอยเดินทางกลับมาแล้วนะครับปีนี้โค้ชออสระดมทีมวิทย์ชุดใหญ่เพราะว่าต้องเร่งฟื้นฟูร่างกายแล้วก็ให้นักกอล์ฟสาวไทยทุกคนเนี่ยยืนระยะ12นัดที่แข่งแบบแทบจะติดกันแบบนี้นะครับทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะครับทยอยคัมแบ็กจากลีกทั่วโลกแล้วนะครับโดยโค้ชออสเนี่ยก็ระดมทีมวิทย์กีฬาชุดใหญ่เข้าดูแลปรับโปรแกรมฝึกซ้อมรายบุคคลเพื่อฟื้นฟูร่างกายที่กรำศึกหนักมาตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็รับมือโปรแกรม12นัดในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกที่จะประเดิมสนามแรกในเดือนมิถุนายนนี้ครับครับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเริ่มกลับมารวมตัวกันอีกครั้งนะครับหลังจากนักกีฬาตัวหลักทยอยเดินทางกลับจากการเล่นลีกอาชีพในตุรกีญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสโดยช่วงนี้นอกจากจะมีการลงทีมอุ่นเครื่องทดสอบระบบกับสโมสรอเมริกันนูคลับจากอิหร่านแล้วนะครับสิ่งที่ทีมสตาฟโค้ชให้ความสำคัญสูงสุดก็คือการเตรียมสภาพร่างกายนักกีฬาให้พร้อมที่สุดก่อนเริ่มศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2026ในอีกไม่ถึง1เดือนข้างหน้าปีนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์และศักดิ์เกรียงไกรก็ดึงทีมผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาดูแลแบบเต็มรูปแบบเช่นเคยครับนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวรกมุตศรีที่ระบุว่าโจทย์ใหญ่นะครับคือการดูแลนักกีฬาที่กรำศึกหนักมาตลอดทั้งปีโดยทีมงานจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเช็คร่างกายและออกแบบการฝึกซ้อมเฉพาะรายบุคคลเพื่อเชื่อมโยงศักยภาพของแต่ละคนที่มาจากหลายสโมสรให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันคาดว่าจะใช้เวลาปรับจูนประมาณ1สัปดาห์เพื่อเตรียมรับมือกับการแข่งขัน12นัดครับ
4: ครับตอนนี้สภาพทีมนักกีฬาทุกคนเพิ่งเสร็จจากภารกิจหลักเนาะจากไทยแลนด์ลีกเสร็จแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะครับตอนนี้ก็เลยกลับเข้ามาสู่ช่วงที่เราต้องมาเช็คสภาพร่างกายในระดับเบื้องต้นก่อนแล้วก็เข้าสู่วงรอบที่มันมีความสำคัญนะครับแต่ก็เชื่อว่านักกีฬาทุกคนนั้นผ่านสโมสรที่มีมาตรฐานทั้งต่างประเทศและในประเทศก็เตรียมร่างกายมาดีพอสมควรเพราะมีการแข่งขันมาตลอดก็อยู่ในสมมติฐานว่าทุกคนมาในพร้อมแต่เราก็มาเช็คอีกครั้งนึงเพื่อความมั่นใจนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการปรับสภาพแล้วก็จัดรูปแบบการฝึกให้มันสอดคล้องสัมพันธ์กับสภาพร่างกายที่ทุกคนเตรียมมาแต่ทุกคนที่มาก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงนะครับก็จะมาเชื่อมต่อก็จะทำให้เราประหยัดเวลาหมายความว่าเราสามารถเชื่อมต่อได้เลยครับ
0: สำหรับการดึงวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยอุดรอยรั่วเรื่องความล้าจากการกรำศึกอย่างหนักในลีกต่างประเทศถือว่าเป็นรุ่นสำคัญเลยนะครับที่จะช่วยให้สาวไทยเยียระยะได้ตลอดการแข่งขันโดยการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2026จะใช้ระบบคัดเอา8ทีมเข้าไปเล่นรอบน็อกเอาท์หาแชมป์ที่มาเก๊านะครับและจะมี1ทีมจาก18ทีมที่ต้องตกชั้นมาดูโปรแกรมของสาวไทยในรอบแรกที่มี12นัดมีดังนี้เลยนะครับคือสัปดาห์แรกหรือสนาม1เนี่ยที่หนานจิงจีนเจอกับเซอร์เบียครับเจอจีนเจอเบลเยียมเจอสาธารณรัฐเช็กสนามที่2เนี่ยกลับมาที่ไทยนะครับเราเจอยูเครนบัลแกเรียแคนาดาแล้วก็ทางด้านของเนเธอร์แลนด์นะครับสนามที่3ที่คันไซญี่ปุ่นนะครับเราเจอสหรัฐเจอญี่ปุ่นเจอบราซิลเจอตุรกีครับตอนนี้เราอยู่อันดับที่18ของโลกนะครับก็ต้องยอมรับว่าเรามีโอกาสสนามที่2ที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับก็มีโอกาสน่าจะได้ชนะยูเครนหรือว่าบัลแกเรียนะครับที่อันดับโลกเนี่ยต่ำกว่าหรือว่าอยู่ใกล้ๆเราก็รอชมนะครับก็ไม่อีกไม่กี่วันแล้วไม่ถึงเดือนแล้วเหมือนกันนะครับมาพร้อมๆกับบอลโลกด้วยเหมือนกันนะครับในลีกปีนี
5: ้ค่ะเมื่อสักครู่เห็นกล้ามบุ๋มบิ๋มเข้าใจเลยว่าทำไมถึงตบแรงโอ้โหกล้ามชัดมากนะคุณผู้ชม
0: ใช่ครับ
5: ค่ะปิดท้ายกันที่สีสันเกี่ยวกับฟุตบอลโลกกันหน่อยนะคะ
0: ไปดูที่บราซิลกับเมกะของฟุตบอลอยู่แล้วนะครับเขาเพ้นถนนเลยฮะต้อนรับฟุตบอลโลกนะครับไปดูสีสันนะครับต้อนรับฟุตบอลโลกที่ประเทศบราซิลเมื่อเหล่าศิลปินช่วยกันสร้างภาพจิตรกรรมบนพื้นถนนตามธรรมเนียมของบราซิลในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกครับเหลือเวลาอีกประมาณ1เดือนนะครับฟุตบอลโลก2026จะเปิดฉากขึ้นแล้วคือธรรมเนียมปฏิบัติของบราซิลเนี่ยพวกเขาจะเปิดให้ศิลปินและก็อาสาสมัครในชุมชนนี่แหละครับร่วมกันสร้างภาพจิตรกรรมบนถนนนี่แหละครับ ภายในสลัมโรซินญาของเมืองริโอเดจาเนโรซึ่งตามธรรมเนียมของบราซิลจะมีการตกแต่งพื้นที่สาธารณะทุกๆ4ปีที่มีการแข่งขันบอลโลกโดยศิลปินได้เริ่มสร้างผลงานตั้งแต่เที่ยงคืนแต่ละคนก็ต้องทำงานแข่งกับเวลานะครับแล้วก็รับผิดชอบส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อให้เสร็จทันเวลาช่างทาสีเนี่ยก็มาถึงตอนตีห้าจากนั้นก็ต้องสร้างสรรค์ผลงานให้เสร็จภายใน5โมงเย็นวันเดียวกันเนื่องจากไม่สามารถปิดถนนได้นานเกิน24ชั่วโมงครับสำหรับการวาดภาพแน่นอนนะครับสีเหลืองและก็เขียวกับน้ำเงินครับซึ่งเป็นสีประจำชาติของบราซิลวาดภาพการ์ตูนนักฟุตบอลและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกบนถนนที่ชื่อว่าเวียอาเปียเป็นถนนทางเข้าสลัมที่พลุกพล่านไปด้วยผู้คนอยู่สม่ำเสมออยู่แล้วนะครับทำให้ทั้งสายเนี่ยมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีและกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงฟุตบอลโลกให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปและเปลี่ยนภาพจำของสลัมในริโอเดจาเนโรนะครับที่คนจะนึกถึงความรุนแรงด้วยศิลปะและวัฒนธรรมบราซิลนะครับคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดโน่นครับที่ญี่ปุ่นครับ2002และฟุตบอลโลกครั้งนี้บราซิลนะครับคุมทีมโดยคาร์โลอันเชลอตติผู้จัดการทีมชาวอิตาลีอยู่กลุ่มซีร่วมกับโมร็อกโกเฮติและก็สกอตแลนด์นะครับเล่นนัดแรกเจอโมร็อกโกนะครับในวันที่13มิถุนายนนี้รอดูนะครับว่าบราซิลจะกลับมาเอาแชมป์ในรอบ24ปีได้ไหมโอ้โหตอนนั้นนี่โรนโดนะริวันโดโรบโตคาร์ลอสตอนนั้นก็หายไปเลยแต่ว่าทิ้งท้ายนิดนึงว่าบอลโลกนะตอนแรกเราคิดว่าจะไม่ได้ดูฟรีเมื่อวานนายกประกาศออกมาว่าคนไทยต้องได้ดูทำได้เหมือนทุกรัฐบาลแต่ท่านรู้ไหมว่ามัน 1,400 ล้านนะค่าลิขสิทธิ์เดี๋ยวมันเยอะมากนะครับมันเยอะกว่าปีก่อนปีก่อน 1,200 ปีนี้มันอัพขึ้นมา
1: เพิ่มมา200 200ล้าน
0: ใช่หรือไม่รู้ว่าต่อรองจะได้เมื่อไหร่เห็นว่าจีนก็ไปซื้อค่ะเพราะว่ามันเยอะเกินไป
5: ไม่เกินความสามารถของรัฐบาลชุดนี้เดี๋ยวรอดู
0: รอดู
3: ครับพูดแล้วก็น่าจะต้องพูดแล้วทำ
5: ใช่
0: คร
5: ับ
0: ครับผม
3: ครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS นะครับเดี๋ยวเราไปคุยข่าวออนไลน์กันต่อกับรายการไม่ตกข่าว8โมงเช้านะครับช่วงนี้เรา4คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ

0: เสด็จแม่ทรงวางพระทัยเถอะลูกจะสั่งให้คนนำราชองค์การไปที่ศาลไคฟงเพื่ออภัยโทษให้กับเฉินซื่อเมย
1: ไทเฮาได้ทำให้เจ้าลำบากใจหรือเปล่า
2: ขอแต่ท่าเป่าอนุญาตให้เสียงเหรียญพาลูกกลับบ้านเถอะแม้แต่ฮ่องเต้กับไทเฮาก็เข้ามายุ่งกับเรื่องนี้ได้โลกใบนี้นั้นน่ะมันมีความยุติธรรมอยู่ที่ไหนกันเหรอฮ่องเต้เป็นฟ้าเหนือหัวของประชาชนจากนี้ไปเสียงเหรียญจะไม่เชื่อความยุติธรรมอีกแล้ว
3: เป่าบุญจินมือปราบคอร์รัปชันวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคมเสนอเป็นตอนจบทางไทย PBS กฎหมายเลข 3
4: สัมผัสทุกช่วงเวลาให้พิเศษกว่าที่เคยท่องโลกกว้าง 4-6 พฤษภาคมเปิดมุมใหม่กับบทสนทนาสุดน่ารักของเหล่าสัตว์โลกสนทนาประสาสัตว์7พฤษภาคมจากความยุ่งเหยิงสู่บ้านในฝันที่เป็นไปได้จริงปฏิบัติการจัดระเบียบบ้านในฝัน8พฤษภาคมปั่นบนเส้นทางธรรมชาติที่จะพาคุณหลงไหลไปกับสายน้ำแห่งหุบเขาคิโซนักปั่นตะลุยญี่ปุ่นเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
5: 11 เมษายนที่ผ่านมาฮังการีเผชิญจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเมื่อฝ่ายค้านชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายโค่นอำนาจวิกเตอร์ออร์บานผู้ที่ครองอำนาจยาวนานเกือบ2ทศวรรษไม่ใช่แค่การเปลี่ยนรัฐบาลแต่คือการสั่นคลอนศูนย์กลางอำนาจของประเทศเล็กๆใจกลางยุโรปในวันที่ทวีปนี้กำลังเผชิญกับสงครามภาคพื้นดินรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ยุติลงความพ่ายแพ้ของวิกเตอร์ออบานอาจเปิดทางให้ฮังการีได้เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปการปกครองและอาจทำให้แกะดำของยุโรปมีนโย